96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันทั้งปากใช้สิทธิ์บัตรทองรับบริการรากฟันเทียมไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อช่วยให้กลับมาเคี้ยวอาหารได้ดีขึ้นพูดชัดขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจขึ้นรากฟันเทียมไทยหนึ่งในนวัตกรรมการแพทย์ในระบบบัตรทองสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆรายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์รถรถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะวงศา
9: เจ็ดนาฬิกาหกนาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์นะครับวันนี้เราพบกันเช้าวันเสาร์ที่2พฤษภาคม2569นะครับวันนี้ท้องฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็อยู่ในสภาพที่อึมครึมตั้งแต่เช้าเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายๆสายๆ

0: ปีโดยทั่วไปก็จะกลับมาร้อนเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยจะลดลงจากช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาแค่ไหนอันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องลุ้นกันนะครับแต่ว่าวันนี้ถ้าไปดูจากคำพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็หลายพื้นที่ในส่วนล่างของกรุงเทพมหานครนะครับกรุงเทพส่วนใต้นะครับแล้วก็ซีกตะวันออกของกรุงเทพช่วงนี้ฝนเนี่ยลงมาประปรายนะครับก็ไม่ได้ลงมามากอะไรมากนะครับก็เป็นเพียงแค่ฝนคะนองกระจายประมาณนั้นนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ 2-3 วันต่อเนื่องกันนะครับกรุงเทพฝั่งเหนือนี่ก็จะมีเรื่องฝนฟ้าที่โปรยปลายลงมานะครับสร้างความชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำให้กับในหลายพื้นที่รวมไปจนกระทั่งถึงพื้นที่ปริมณฑลและจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับก็เรียกได้ว่านี่ไม่ใช่ฝนที่เป็นสัญญาณของฤดูฝนนะครับแต่ว่าเป็นฝนที่เกิดจากเรื่องสภาพอากาศร้อนและอุมากนะครับก็เลยเกิดฝนฟ้าคะนองกระจายนะครับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในบางพื้นที่วันนี้ก็เช่นเดียวกันครับกรุงเทพมหานครนะฮะแล้วก็ปริมณฑลวันนี้ฝนฟ้ากระจายประมาณ 20% ของพื้นที่นะครับก็จะมีอุณหภูมิสูงบ้างลดลงบ้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่นั้นมีฝนโปรยปรายลงมาหรือไม่อย่างไรนะครับนะฮะแต่ว่าในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางนะฮะรวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่นะครับวันนี้ฝนนี่น้อยนะครับในภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยมีประมาณสัก 10% เท่านั้นเองอาจจะมีภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับที่มีอยู่ประมาณ 20% นะครับก็ยังต้องประคับประคองตัวเองนะครับสู้กับสภาวะอากาศร้อนระอุเนี่ยต่อไปนะครับก็เข้าใจว่าเดือนพฤษภาคมนะครับประมาณสักช่วงกลางๆเดือนเนี่ยนะครับก็น่าจะมีสัญญาณในการที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะครับแต่ว่าจะเร็วจะช้าแค่ไหนอันนั้นต้องเดี๋ยวต้องรอติดตามจากคำพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไปนะครับเรื่องประเด็นร้อนเรื่องหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าจะคลายลงนะครับความจริงนี่ก็มีบางคนบางท่านออกมาตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนหน้านี้เรื่องกรณีของความขัดแย้งนะครับระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกับอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรครับคุณราเชนศิลปะรายะซึ่งก็เมื่อวานนี้สถานการณ์โดยทั่วไปก็ดูจะผ่อนคลายกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเพราะว่าตัวของท่านอธิบดีฝนหลวงและการบินเกษตรเนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ยก็จะไปเดินสายเรื่องของการยื่นเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมนะครับไม่ว่าจะผ่านพรรคกล้าธรรมก็ดีหรือไปเปิดใจนะครับผ่านทางสถานีโทรทัศน์บางช่องบางรายการก็สุดท้ายก็แคนเซิลนะครับไม่มีความเคลื่อนไหวเรื่องของการยื่นเรื่องยื่นหนังสือร้องเรียนนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตัวท่านบอกว่าตัดสินใจจะลาบวชครับลาบวช1เดือนนะก็คือจะไม่เดินหน้าจะไม่ถอยหลังสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับบอกว่าจะหันหน้าเข้าหารถพระธรรมครับจะบวช1เดือนนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้ครอบครัวเนี่ยก็ได้รับความบอบช้ำไปตามๆกันแล้วก็คิดว่าการหันเข้าหารถพระธรรมจะดีที่สุดจะน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับนั่นก็เป็นสัญญาณชัดเจนนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยคงจะไม่ได้ไปต่อนะในปลายทางที่หลายคนนั้นมีการคาดคิดหรือมีการตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้หรือคิดว่าจะเป็นในเหมือนกับในช่วงแรกๆที่เกิดปัญหาขึ้นแล้วเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าทางหลานของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับที่ท่านอธิบดีกรมฝนหลวงเนี่ยบอกว่าเป็นคนติดต่อมาขอเข้าพบเพื่อที่จะมีการพูดคุยเรื่องเกี่ยวข้องกับงบเรื่องของการซ่อมแซมอากาศยานหรือเครื่องบินเกษตรนะครับเมื่อวานนี้เขาออกมาโพสต์ข้อความนะครับเป็นการออกมาสื่อสารไปยังสาธารณะ ป็นครั้งแรกครับนะฮะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็บอกว่าข้อที่จริงที่ปรากฏนะครับก็สะท้อนชัดเจนนะครับว่าเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวข่าวคราวที่เกิดขึ้นนั้นโดยข้อที่จริงเป็นอย่างไรบอกว่าตัวเองจะไม่เอาตัวเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่สัญญาณชัดนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะค่อยๆยุติลงนะครับค่อยๆเงียบลงเอาอย่างนี้ดีกว่าค่อยๆเงียบลงนะครับความเคลื่อนไหวเรื่องนี้อาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นบ้าง นะครับสำหรับเรื่องประเด็นปัญหาหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาระหว่างข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจำก็ว่ากันไปนะเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่ปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับนะฮะก็ชัดเจนนะครับไปดูข่าวคราวบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องนี้เนี่ยชัดเจนนะครับอย่างของหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ครับเช้าวันนี้นะครับนะฮะเช้าวันนี้หนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ก็ขึ้นประเด็นการออกโรงมานะครับบอกว่าจะลาบวชของท่านอธิบดีกรมขนหลวงนะครับเป็นประเด็นข่าวนำเบอร์หนึ่งประกาศลาบวช25พฤษภาคมราเชนละทางโลกยุติดราม่าปมขนหลวงนะครับขณะเดียวกันก็มีเรื่องเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องแรงงานนะครับวันแรงงานบรรยากาศของวันแรงงานผู้ใช้แรงงานเรียกร้องรัฐบาล8ข้อตั้งกองทุนและเพิ่มค่ารักษาพยาบาลครับคือเมื่อวานนี้ทางกลุ่มผู้ใช้แรงงานครับก็มีการรวมตัวนะครับมีการเดินขบวนเป็นริ้วขบวนนะครับไม่ใช่เป็นการเดินขบวนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวในข้อเรียกร้องที่เป็นประเด็นร้อนต้องตอบต้องอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเป็นการรวมตัวนะครับไปที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยนะครับยื่นข้อเรียกร้อง8ข้อนะแล้วก็มีเพิ่มเติมอีก1ข้อนะครับอันเป็นผลจากเรื่องสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นกับอิหร่านแล้วก็สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซนะครับก็กลายเป็นประเด็นที่หนังสือพิมพ์Daily News ครับก็ยังเกาะติดเรื่องนี้อยู่ครับก็เป็นข่าวนำอย่างที่เรียนเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับนะฮะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับถ้าไปดูจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเมืองประเด็นเข้มข้นเลยนะครับอนุทินป้องสุภกิจคิกออฟไทยช่วยไทยพลัสนะจองคิวรถพุ่มพวง 30,000 คนนะขณะเดียวกันนะครับก็มีประเด็นเรื่องของอธิบดีกรมขนหลวงแต่ว่าทางไทยรัฐเนี่ยไปเอาประเด็นเรื่องของคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะครับหนึ่งในนักร้องเรียนนะครับในลำดับต้นๆของประเทศไทยเรืองไกรยื่นกกต.สอยสุริยะผิดจริยธรรมเด้งผอ.ขนหลวงนะครับอนุทินโดดป้องสุภกิจทำงานหนักจะตายไม่ต้องตั้งทีมองครักษ์เตือนพวกออกมารุมถล่มระวังเจอเสือกลับมีจุกหงายท้องขาชี้ฟ้ากันเป็นแถวครับรอดูครับรอดูสำหรับประเด็นนี้นะครับคือในช่วงที่ผ่านมานะครับก็อาจจะมีประเด็นนะครับที่มีการพูดถึงวิพากษ์วิจารณ์สำหรับท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกรณีไปเชิญชวนไปจับไม้จับมือกับทางแม่ค้าออนไลน์นะครับคุณพิมพิพายนะฮะในการที่จะไลฟ์สดขายทุเรียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็ช่วยกันกระจายนะครับให้ประชาชนคนไทยได้มีโอกาสได้กินทุเรียนคุณภาพดีนะซึ่งมันก็มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นแล้วก็มีอาจจะมีเสียงวิพากษ์หรือว่ากลายเป็นประเด็นที่มีการพูดกันในโลกออนไลน์บ้างในสื่อบ้างอะไรเนี่ยนะครับก็คือเรื่องทุเรียนลูกละ100เนี่ยมันไม่ตรงปกนะครับมันก็กลายเป็นประเด็นดราม่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นก็ถือว่าปกติธรรมดานะครับเพราะว่า เรื่องโครงการแบบนี้นะครับมันก็ต้องมีทั้งผลในเชิงบวกแล้วก็ผลในเชิงที่ถูกติติงวิพากษ์วิจารณ์แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าไปถามประชาชนคนไทยโดยส่วนใหญ่จริงๆเนี่ยเขาอยากจะเห็นเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือไหมอยากให้คนไทยได้มีโอกาสได้ไปชิมทุเรียนเกรดดีเนี่ยซึ่งปกติไม่ค่อยได้ชิมกันไหมคำตอบก็คือโดยส่วนใหญ่เขาก็ต้องการอยากให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการขยับขึ้นมาบนเวทีทางการเมืองนะฮะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับที่จะต้องมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในเชิงบวกบ้างติติงบ้างเนี่ยนะครับมันก็เรื่องปกติธรรมดาและตัวของท่านรองนายกสุภจีเนี่ยนะครับท่านเป็นเทคโนแครตเป็นมือบริหารอาชีพนะครับมาจากวงนอกและที่สำคัญท่านไม่ได้มีส.ส.ในสังกัดนะครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่อาจจะมีการพูดถึงนะครับว่าพอเจอประเด็นดราม่าขึ้นมาเจอกับสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครออกมาช่วยปกป้องซึ่งมันก็ไม่เรื่องปกตินะครับนะฮะแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงด้วยนะครับมันไม่ใช่เรื่องปกติอย่างเดียวแต่เป็นข้อเท็จจริงด้วยนะครับทางรัฐบาลเองเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนี่ก็จะได้เวลาในการที่จะปล่อยของนะครับเรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทนะครับก็จะลดลงจากเดิมที่มีการคาดการณ์กันไว้500,000ก็จะเหลืออยู่400,000,000,000 บาทนะครับก็จะมีการนำเรื่องนี้เสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในวันที่5พฤษภาคมนะครับซึ่งก็จะเป็นการนำเสนอ เรื่องใหญ่นะครับเข้าสู่ที่ประชุมครม.จะมาก่อนไทยช่วยไทยพลัสนะครับหรือคนละครึ่งเดิมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเพราะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็ดูจะยังมีรายละเอียดที่ต้องรอเพิ่มเติมก็คือเรื่องตัวเลขก็เข้าใจว่าวันที่5พฤษภาคมนี้อาจจะไม่ทันแต่ว่าเห็นจะมีการประชุมครม.เศรษฐกิจในวันที่4พฤษภาคมนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีการเร่งระดมสิ่งที่ยังขาดเหลืออยู่นะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าจะเป็นการประชุมครม.เศรษฐกิจนัดแรกนะครับหลังจากในรัฐบาลของอนุทิน2นะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยจะมีการประชุมครม.เศรษฐกิจนัดแรกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ว่าไม่ได้มีการประชุมนะครับก็เข้าใจว่าอาจจะยังมีปัญหาความไม่พร้อมหรือเรื่องของการประสานเพราะว่าเดิมทีเนี่ยก็จะมีการติดต่อทางกกร.นะครับก็คือคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนนะครับก็จะมีตัวแทนภาคเอกชน3หน่วยงานสำคัญก็คือสมาคมธนาคารไทยหอการค้าแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะมาร่วมระดมความคิดเห็นนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับก็เข้าใจว่าอาจจะยังไม่เรียบร้อยดีนะครับก็เลยทำให้ขยับเลื่อนออกมา1สัปดาห์นะครับเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับมีข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับชนไรเดอร์ดับนักศึกษาอินเตอร์ขับ BM เมาครับซิ่งกลับจากวงเล่าซัดร่างกระเด็นไกลมอทอก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับมีแถลงเสียใจโปรยนักศึกษาอินเตอร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซิ่งเก๋ง BM ซีรีส์5ชนไรเดอร์ดับ1ศพหลังขับรถพาเพื่อนชายหญิงรวม7คนไปนั่งดื่มเหล้าใกล้มหาวิทยาลัยนี่ก็คือสิ่งที่มันสะท้อนสังคมณปัจจุบันนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะความจริงเรื่องบรรดานิสิตนักศึกษานะครับก็มักจะอยู่ภายใต้สังคมที่มันเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องสุราเมรัยเรื่องผับเรื่องบาร์เรื่องสถานบันเทิงซึ่งก็มีการเปิดมีการตั้งอยู่รอบๆมหาวิทยาลัยนั่นแหละนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีการรณรงค์นะครับพยายามที่จะต่อต้านพยายามที่จะให้มีข้อห้ามว่าโดยการเปิดร้านเหล้านะครับกำจำหน่ายสุราเมรัยผับสถานบันเทิงทั้งหลายเนี่ยให้ห่างจากสถาบันการศึกษา ช่วงก่อนหน้านี้ประมาณสัก10กว่าปีได้นี่โอ้ผมเป็นหนึ่งในคนที่ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับแต่ว่าในเวลาต่อมาสุดท้ายเนี่ยครับแรงผลักจากเครือข่ายของกลุ่มผู้ค้าน้ำเมาทั้งหลายเนี่ยมันมีพลังมหาศาลนะครับขณะที่แรงต้านเนี่ยของกลุ่มที่รณรงค์เนี่ยมันพลังค่อนข้างน้อยครับเรื่องยุทธปัจจัยในการที่จะขับเคลื่อนเนี่ยมันก็มีจำกัดจำเขี่ยสุดท้ายสภาพมันก็เป็นอย่างที่เราเห็นกันนะครับจะไปโทษเด็กโทษนิสิตนักศึกษาก็ไม่ได้ครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องพุ่งเป้าไปที่การปล่อยปละละเลยนะครับให้มีการเปิดสถานบันเทิงร้านเหล้าร้านบาร์ผับอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเต็มไปหมดครับกระจายไปทั่วเลยครับแม้แต่ใกล้ๆกับสถาบันการศึกษาพอมีเรื่องเกิดขึ้นทีเนี่ยก็กลายเป็นว่ามาวิ่งแก้ปัญหากันครั้งหนึ่งแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็เหมือนเดิมประเด็นเกี่ยวข้องกับวันหลงเรื่องของฝนฟ้าคะนองเลยนะครับบนหน้าหนึ่งไทยรัฐป้ายยักษ์ล้มทับสยองดับ171ลิศพายุฤดูร้อนถล่มเหนืออีสานอ่วมปล่องเมนหักบ้านพังครับขอนแก่นอ่วมพายุฤดูร้อนถล่มบ้านพักกว่า350หลังเร่งตั้งจุดอพยพรองรับผู้ได้รับผลกระทบโคราชแรงลมพัดกระหน่ำปล่องเมนนะครับหักเลยนะฮะก็มีภาพนะครับบนหน้าหนึ่งเนี่ยก็เป็นป้ายนะครับป้ายที่บรรดาผู้มาร่วมชมคอนเสิร์ตนะครับในงานวันไหลสงกรานต์ที่อำเภอเมืองสระบุรีช่วยกันยกซุ้มป้ายขนาดใหญ่ที่ถูกลมพายุพัดพังถล่มทับผู้ร่วมงานมีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ1รายแหมมีความจริงเนี่ยครับเรื่องเทศกาลสงกรานต์ช่วงหลังๆมันก็มีต่อนะครับเป็นวันไหลบ้างอะไรต่อหรือมีอะไรบ้างนะครับมันก็เลยทำให้งานประเพณีสงกรานต์ของเราเนี่ยมันก็ต่อเนื่องกันหลายวันนะครับแต่ว่าด้านหนึ่งมันก็เป็นการกระจายเรื่องเศรษฐกิจเรื่องรายได้ในพื้นที่ด้วยนะครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องไม่ลืมก็คือว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยมันเป็นช่วงที่อากาศร้อนมากครับแล้วก็มักจะเกิดพายุฤดูร้อนครับฝนฟ้ากระจายนะฮะลมกระโชกแรงนี่ครับลูกเห็บตกบ้างฟ้าผ่าบ้างมันก็จะเกิดขึ้นเป็นประจำครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับต้องให้ความสำคัญให้น้ำหนักเนี่ยควบคู่กันไปด้วยเราจะได้เฉลิมฉลองแล้วก็จัดโรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามเนี่ยเอาไว้นะครับเพื่อที่จะช่วยกันนะครับรักษาแล้วก็ทำให้ขนบประเพณีวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ซึ่งตอนนี้ก็เรียกได้ว่าในหลายประเทศเนี่ยก็เอาเทศกาลสงกรานต์เนี่ยไปจัดนะครับแล้วก็มีการอ้างว่าเป็นอะไรเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมของตัวเองครับอันนี้เขาว่ากันไปก็จะไปหัวแหงเขาครับก็ปล่อยเขาไปไม่เป็นไรครับแต่ถือได้ว่าต้นทางจริงๆเนี่ยเราก็ไปที่รับรู้รับทราบกันนะครับว่ามันเกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนนี่แหละนะครับไทยลาวกัมพูชาเมียนมาเนี่ยแถวๆนี้แหละครับนะครับแต่ว่าตอนหลังมันกระจายไปได้รับการยอมรับนะครับเป็นวอเตอร์เฟสติวัลก็ไม่เป็นไรครับก็ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมกระจายวัฒนธรรมประเพณีนะครับในภูมิภาคอาเซียนนะครับไม่ต้องไปอะไรไปวิพากษ์วิจารณ์หาว่าเขาเอาวัฒนธรรมเอาประเพณีของไทยไปแอบอ้างก็ไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นเมื่อวานนี้เรื่องสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยพร้อมภาคีเครือข่ายทั้งภายในและนอกระบบนะครับก็เดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลก็เดินก็เป็นขบวนนะครับไปยื่นครั้งแรกเลยมีอยู่8ข้อแล้วตอนหลังก็เพิ่มอีก1ข้อนะครับก็คือเรื่องให้ทางรัฐบาลเนี่ยเข้ามาดูแลควบคุมปกป้องเรื่องเกี่ยวข้องกับราคาสินค้าของอุปโภคบริโภคครับซึ่งฉวยโอกาสหรือไม่ใช่ฉวยโอกาสมันเป็นเรื่องที่มันเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง มีการยิงถล่มกันอย่างต่อเนื่องนะครับมันก็เลยทำให้สถานการณ์เนี่ยมันมีผลต่อถึงเรื่องน้ำมันทั้งในเรื่องการผลิตทั้งในเรื่องราคาทั้งในเรื่องของการขนส่งเพราะว่าช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยทางอิหร่านเขาก็ปิดอยู่มันก็เลยส่งผลให้ราคาน้ำมันมันสูงขึ้นนะฮะพอน้ำมันสูงขึ้นปั๊บทุกภาคส่วนทุกธุรกิจครับมีต้นทุนน้ำมันสอดแทรกอยู่ทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นการปรับขึ้นของราคาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ควรเมื่อวานนี้ในวันแรงงานแห่งชาตินะครับสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยหรือว่าสสรท.นะครับแล้วก็เครือข่ายก็เริ่มนัดรวมตัวกันเริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับเพื่อจัดกิจกรรมเดินขบวนยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลนะครับก็ไปที่ทำเนียบเข้าทางประตู5นะครับนะฮะก็มีการยื่นข้อเรียกร้องเดิมที่มี8ข้อแล้วก็เพิ่มเป็น9ข้ออย่างที่เรียนเอาไว้ครับอย่างเช่นขอให้รัฐบาลแก้ปัญหาพลังงานให้เร่งศักยบันต่อองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO นะครับตามที่แรงงานเรียกร้องอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่า ILO เนี่ยเขาคือเป็นมาตรฐานสำหรับแรงงานซึ่งเขาจะคำนึงให้ความสำคัญกับแรงงานนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงมีการกำหนดถ้าพูดถึงแรงงานนี่เรื่องรายได้เรื่องขั้นต่ำค่าแรงขั้นต่ำอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาไม่คิดเพียงแค่คนเดียวนะครับคือหนึ่งคนเนี่ยก็จะมีครอบครัวนะครับมีสามีภรรยาหรือมีลูกที่ต้องดูแลเลี้ยงดูแล้วก็ต้องเข้าสู่ระบบการศึกษาเพราะฉะนั้นการที่จะคิดแรงงานเพียงแค่คนเดียวมันล้าหลังนะครับมันไม่ใช่นะโดยข้อที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่แล้วในยุคสมัยปัจจุบันความจริงในอดีตก็ใช่ครับเพียงแต่ปากเสียงของคนผู้ใช้แรงงานในอดีตอาจจะน้อยแต่ว่ายุคสมัยปัจจุบันเนี่ยโลกโซเชียลโลกไร้พรมแดนนั้นเยอะครับมันกลายเป็นว่าตอนนี้ ILO เนี่ยก็ถือว่าเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับนะครับจากทั่วโลกมีการเรียกร้องให้ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น712บาทนะครับอย่างที่เรียนเอาไว้ครับมันไม่ควรที่จะครอบคลุมเรื่องแรงงานเพียงแค่คนเดียวแล้วก็ให้หยุดนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบให้มีการปฏิรูประบบประกันสังคมนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยบรรดาผู้ใช้แรงงานนอกระบบเนี่ยก็ยังเคว้งคว้างอยู่นอกจากนี้ครับยังเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการจ้างงานระยะสั้นและแสดงความจริงใจในการแก้ปัญหาฝุ่นควันพิษโดยจะต้องให้รัฐบาลนี่นะครับคือนำร่างพรบสะอาดพูดง่ายๆนะครับที่ตกไปจากการยุบสภาเพราะว่ายังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของวุฒิสภาอยู่ก็ให้นำร่างฉบับนี้กลับมาปัดฝุ่นนะครับแล้วก็ยื่นเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการของรัฐสภานะครับภายในกรอบระยะเวลา60วันอันนี้ก็เป็นข้อเรียกร้องหนึ่งครับของบรรดากลุ่มผู้ใช้แรงงานนะครับนะฮะก็คงจะว่ากันได้เท่านี้แหละครับสำหรับช่วงเวลาที่มีค่อนข้างจำกัดนะครับช่วงนี้เดินทางไปไหนมาไหนก็ระวังหน่อยนะครับเรื่องฝนฟ้าคะนองกระจายคือมันคงไม่หนักมากหรอกแต่ว่าลมกระโชกแรงเนี่ยคือตัวที่น่าจะระวังครับเพราะว่ามันจะไปพัดเอาป้ายไปพัดอาคารหรือว่าอะไรที่มันไม่แข็งแรงอ่ะมันจะร่วงหล่นลงมาได้ขณะเดียวกันครับฝนที่มันตกอาจจะไม่ตกมากนะครับแต่ว่าผิวถนนมันจะลื่นใครที่เป็นเซียนชอบเหยียบเนี่ยนะครับระวังให้ดีนะครับตัวเองอยู่ในรถเนี่ยอาจจะแคล้วคลาดปลอดภัยแต่คนอื่นที่เดินอยู่ริมถนนหรืออยู่ข้างทางอันนั้นจะได้รับอันตรายอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับผมประจักษ์มวงศาและทีมงานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและชมสวัสดีครับ
1: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี

0: 7:37 นะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ 96.5 อัปเดตนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่2พฤษภาคม2569ผมชันเดชบัวหันนะครับมาดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไปจนถึง9โมงเช้าโดยประมาณนะครับเช้าวันนี้ก็ฝนตกนะครับคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยคงที่จะผิดคาดกับแผนในการทำกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ๆเช้าวันนี้ฝนตกขึ้นมานะครับอาจจะเป็นเช้าฝนตกที่ต้อนรับผู้ดำเนินรายการใหม่ก็ว่าได้นะครับเนื่องจากคุณวูดดี้ก็ราเวทีในส่วนของผู้ดำเนินรายการไปนะเนื่องจาก MSP นะฮะตามโครงการสมัครใจลาของอสมทนะฮะในเวทีตรงนี้ในช่วง 7:30 ไปจนถึง 9:00 นนะฮะในทุกวันเสาร์ 96.5 อัปเดตต่อไปนี้เนี่ยก็นอกจากจะมีกับผมนะฮะก็จะมีคุณเต้ยสุภชาติสุภเมธีนะมาร่วมดำเนินรายการนะครับอัปเดตข่าวสารรวมถึงกิจกรรมของคลื่นแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับซึ่งตอนนี้คุณเต้ยสุภชาติสุภเมธีก็มาประจำการนะครับพบกับคุณผู้ฟังแล้วนะครับขออนุญาตไปทักทายกันก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่บอยครับนะสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้เริ่มต้นเดือนนะฮะก็มีอะไรใหม่ๆให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะคุ้นๆกันอยู่แล้วนะไม่ได้ใหม่มากเนาะปกติจะเป็นคนที่อยู่ในช่วงเย็นวันเสาร์นะฮะแต่วันนี้ขยับมาอยู่ในยามเช้ากันบ้างไม่เป็นไรเราก็เจอกันทั้งเช้าทั้งเย็นก็มาอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านทาง FM 90.5 Thinking Radio นะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติยิ่งนะฮะได้จัดรายการกับทางพี่บอยคงเด็ดชันเด็ดโลหันด้วยนะครับนานๆทีเราจะได้มาเจอกันในยามเช้าแบบนี้นะครับ
0: มาเจอกัน
1: ธรรมะจัดสรรเขาเรียกว่าธรรมะจัดสรร
0: ธรรมะจัดสรรดีกว่านะฮะละนอกเหนือจากการจัดรายการตอนนี้คุณเต้ยเนี่ยมีบทบาทอะไรบ้างรบกวนพี่แฟนผู้ฟังสักหน่อยได้ไหมครับทำอะไรบ้าง
1: เอาเป็นว่าถ้าจะเรียกตอนนี้นะครับบทบาทหลักๆก็อยู่ในฐานะของเป็นอาจารย์นะครับเรียกอาจารย์เต้ยก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็
0: เดี๋ยวผมขออนุญาตเรียกอาจารย์เต้ยด้วยนะ
1: ได้ครับแต่เรียกเต้ยปกตินี่แหละครับเขินเวลาแบบว่าคนคุ้นเคยเรียกอาจารย์แล้วเขินเพราะว่าก็ตอนนี้ก็เป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยนี่แหละครับแล้วก็ผมก็เรียนต่อด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังคงทำงานในด้านสื่ออยู่จัดรายการที่ 96.5 นะครับแล้วก็ทำคอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วถ้าใครที่ชื่นชอบพวกนวัตกรรมหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้านะฮะเซิร์ชคำว่าอาจารย์เต้ยที่ขับรถไฟฟ้านะครับแฮชแท็กก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมานะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเจอหน้าผมนะครับไปอยู่ในแวดวงนี้จริงๆก็เขินๆเหมือนกันจะบอกว่าเป็นอินฟูอะไรแบบนี้แต่ว่าเอาเป็นว่าก็คืออีกหนึ่งช่องทางในการที่เราจะสื่อสารกันแล้วก็เดี๋ยววันนี้ในช่วงรายการเนาะเรามี3เบรกด้วยกันนะครับพี่บอยคุณผู้ฟังเนาะเดี๋ยวช่วงเบรกที่2นะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมมีอัปเดตเรื่องของนวัตกรรมนะก็ล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งกลับมาจากหางโจแล้วก็ปักกิ่งนะครับที่จีนเลยนะฮะเนี่ยเสียงแหบๆไม่ใช่เลยนะไปจีนมา7วันนะครับแล้วก็โอ้โหต้องยอมรับเลยว่าไปเจออะไรมาแล้วก็อยากจะอัปเดตให้กับแฟนรายการนะครับแล้วก็แฟนๆของ Thinking Radio ด้วยเนาะเราจะได้ทันด้วยว่าตอนเนี้ย
0: จีนก็ไปถึงไหนแล้ว
1: ที่จีนก็ไปถึงไหนแล้วต้องยอมรับเลยว่าผมเห็นแล้วผมได้แต่ร้องว่าหูฮะโฮอย่างนี้เลยฮะร้องอย่างนี้เลยพี่บอยบอกได้คำเดียวคือมันไปไกลมากมากแล้วฮะแล้วก็อย่างนึงเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องที่อาจจะมีรายเบี้ยบ้ายรายทางเรื่องเกร็ดความรู้ระหว่างทางเผื่อใครอยากจะไปที่จีนเนาะคือผมไป7วัน

0: แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับ15เนี่ยนะที่เขาเรียกว่า New Quality Productive Force นะครับซึ่งจากแผนอันนี้มันก็ทำให้ชาวต่างชาติเนี่ยเขาอะไรนะคุณเต้ยเขาไปดูงานกันจีนไปดูงานที่จีนกันฉ่ำเลยอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ไปดูงานกันเยอะมาก
1: ผมยังทึ่งกับการเปลี่ยนแปลงของเขาเลยนะฮะก็เราต้องลบภาพความเป็นจีนที่แบบเราเคยเห็นนะว่าอุ้ยไปแล้วอย่างเงี้ยถนนหนทางอะไรไงคือถนนหนทางเขาคือเอาง่ายดีเหมือนยุโรปอะฮะ
0: ครับ
1: คือแต่ละเมืองไม่เหมือนกันเน
0: า
1: ะผมไปหางโจก่อนนะฮะหางโจเป็นเมืองที่เป็นเมืองเทคโนโลยีของเขาถ้าเปรียบเทียบเหมือนในฝั่งของอเมริกาก็เหมือนซิลิคอนวัลเลย
0: ์
1: เป็นเมืองที่แบบรวมพวกสตาร์ทอัพรวมบริษัทที่ทำเรื่องของนวัตกรรมไม่ใช่แค่รถยนต์อย่างเดียวนะครับรวมทุกอย่างเลยนะฮะเป็นเมืองที่เขาแบบทำเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะเลยถนนทางต่างๆนี่โอ้ต้องยกให้เขาเลยไม่มีเขาเรียกนะเศษใบไม้เศษขยะไม่มีเลยนะฮะอันนี้คือ
0: เสาไฟฟ้าสายไฟฟ้า
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีลงดินหมดเลยที่หาง
1: โจที่หางโจเนี่ยในพื้นที่ที่เป็นเมืองเก่ายังพอมีอยู่บ้างแต่ว่าเขาแบ่งพื้นที่ไงนะฮะแต่พื้นที่ที่เป็นเมืองใหม่ที่เขาสร้างมาเพื่อจะเป็นเมืองที่เอาไว้ให้ผู้คนทำงานซึ่งผมไปทั้งสองที่เลยนะอาจจะเป็นว่าก็เล่าให้ฟังได้ว่าเขาประสานทั้งความเก่าและความใหม่เข้าด้วยกันแต่ว่าณตอนนี้ความใหม่ของเขาก็คือเอาเป็นว่าแบบเหมือนยุโรปเลยฮะตึกรามบ้านช่องอะไรต่างๆที่เป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็สิ่งที่ได้เห็นนวัตกรรมของเขาคือมันได้เห็นว่ากว่าจะมาซึ่งการได้ผลิตภัณฑ์อย่างผมยกตัวอย่างอย่างเช่นยานยนต์ไฟฟ้าสักหนึ่งคันเนี่ยมันผ่านกระบวนการในการที่เขาแบบต้องR&D หรือทดสอบอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนที่เราเห็นแล้วครับแบบทดสอบความปลอดภัยทดสอบอะไรยังไงบ้างแต่ว่าเทคโนโลยีที่มันตั้งแต่การคิดแบตเตอรี่เพื่อมาใส่ในรถยนต์แต่ละคันมันไม่เหมือนกันการออกแบบเขามีแบรนด์วิชั่นที่ชัดเจนมีสิ่งที่เขามองเห็นว่าอนาคตเนี่ยเทรนด์ของโลกจะเป็นยังไงคือเขาคิดจากตั้งแต่ที่เขาเรียกว่าเหมือนปฏิวัติเป็นจีนสมัยใหม
0: ่
1: แล้วก็เรื่อยมาจนใช่ไหมฮะตั้งแต่ปี90มาหลังจากที่เขาเกิดเรื่องของการประท้วงอะไรอย่างนี้นะฮะเขาแตกนิดนึงกันเรื่องจตุรัสเทียนนั้นเหมือนอะไรแบบเนี้ยหล
0: ัง
1: จากนั้นมาแล้วเขาก้าวกระโดดมากนะฮะเนี่ยกี่ปีเอง30กว่าปีตอนนี้คือเขาโอ้โหไปโลดแล้วนะครับแล้วไม่รวมกับการที่เขาแบบพัฒนาทุกๆเมืองด้วยการเชื่อมโยงเรื่องคมนาคมโดยรถไฟความเร็วสูงซึ่งบอกแล้วผมไปเนี่ยผมไปทุกอันอะนะฮะผมก็นั่งจากหางโจเนี่ยนั่งความเร็วสูงเนี่ยไปปักกิ่งแค่4ชั่วโมงครับ4ชั่วโมงนะครับระยะเดินทางก็1,500กิโล1,470กิโลประมาณนี้ครับ5ชั่วโมง4ชั่วโมงครับแป๊บเดียวนะฮะแล้วก็ไวจริงนะฮะแล้วก็คือมันเชื่อมโยงเรื่องเหล่านี้เข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจเหมือนที่พี่วอยบอกว่าเขามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับเนี่ยของเขาเนี่ยวางเอาไว้เนี่ยแล้วเขาก็จะพัฒนาเรื่องเหล่านี้ต่อไปอนาคตด้วยแล้วไม่ใช่แค่เขาพัฒนาใช้เองพัฒนาแล้วส่งออกไปด้วยนะ
0: น่าทึ่งมากนะฮะ
1: ครับ
0: อันนี้แค่เกริ่นเป็นน้ำจิ้มนะ
1: ห้ามเปลี่ยนขึ้นนะห้ามเปลี่ยนแพลตฟอร์มไปไหนนะคุณผู้ฟังผู้ชมอยู่ด้วยกันก่อนนะฮะเพราะว่า
0: สภาพคุณผู้ฟังด้วย
1: เราต้องเขาเรียกว่า call to action นี่เราต้องใช้เขาเรียกว่าการดึงคุณผู้ฟังก่อนคุณผู้ฟังบอกว่าเอ๊ะเปิดมาวันนี้นี่เสียงแปลกๆพี่วูดดี้หายไปไหนไม่เป็นไรฮะพี่วูดดี้ก็อย่างที่พี่บอยเกริ่นไว้นะฮะผมก็มาสานต่อมารับไม้ต่อจากพี่วูดดี้นะฮะยังไงเดี๋ยวเราก็เจอกันแล้วมีอะไรก็จะอัปเดตกันแบบนี้เรื่อยๆนะ
0: ครับนะใน15นาทีตรงนี้นะครับในเบรกแรกนี่จริงๆเป็นประจำนะที่เราจะมาสรุปข่าวเศรษฐกิจกันขอเริ่มที่ราคาน้ำมันก่อนได้ไหมครับ
1: โอ้ราคาน้ำมันเลยไหมครับ
0: ราคาน้ำมันนะต้อนรับตอนนี้แรงงานแห่งชาตินะฮะก็มีการปรับลดนะครับในทุกเรียกว่าในทุกประเภทเลยลดลง85สตางค์นะทำให้เบนซินนะอยู่ที่52บาท89สตางค์แก๊สโซฮอล์95อยู่ที่43บาท30สตางค์แก๊สโซฮอล์91อยู่ที่42บาท93สตางค์แก๊สโซฮอล์ E 20นะครับอยู่ที่36บาท30สตางค์แก๊สโซฮอล์ E 85อยู่ที่32บาท24สตางค์แล้วก็ซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลนะครับอยู่ที่62บาท10สตางค์แล้วก็ซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95อยู่ที่52บาท39สตางค์แล้วก็ดีเซลอยู่ที่40บาท80สตางค์นะครับนะฮะดีเซลเนี่ยมีการปรับลดลง60สตางค์นะฮะเป็นประเภทเดียวนะฮะนอกนั้นเนี่ยปรับขึ้นนะฮะ85สตางค์ครับ
1: นะฮะฟังยามเช้าแบบนี้ก็ถือว่าพอได้ยิ้มนะสำหรับค่าพลังงานต่างๆนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ก็เป็นช่วงวันหยุดยาวพอดีเนาะแล้วก็หลายคนก็ต้อง เดินทางใช้พลังงานก็ต้องเข้าใจว่าบ้านเรายังเป็นเรื่องของการผสานกันระหว่างพลังงานสมัยใหม่ไฟฟ้าไฮบริดรวมถึงรถยนต์ที่เป็นสันดาปก็ยังต้องใช้น้ำมันอยู่นะเรื่องของน้ำมันบ้านเราก็นี่แหละแต่ว่าแม้ว่าจะเป็นช่วงที่เราได้ฟังข่าวดีนะแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกว่าช่วงวันหยุดยาวเนี่ยแม้ว่าราคาน้ำมันจะยังแบบเนี่ยประมาณเนี้ยมีการปรับลดอะไรต่างๆก็ตาม

0: บรรยากาศนะฮะการท่องเที่ยวนะครับคือในบ้านเราก็คือคักเหมือนกันนะพี่บอยคุณผู้ฟังยกตัวอย่างอย่างหลายๆที่เนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าแบบผมเห็นในภาพแล้วก็อ่ะดีใจแทนทางพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นะครับถ้าในข่าวเนาะถ้าได้ดูกันนะครับพื้นที่ในบริเวณใกล้ๆกรุงเทพนะตอนนี้ครับอย่างพัทยาชลบุรีใช่ไหมบางแสนนะ
1: ครับ
0: คนเต็มเลยนะพี่คนเต็มเลยนะฮะ
1: ที่บางแสนเมื่อวานเห็นในช่องดำนะครับช่องออนไลน์ช่องดำเนี่ยโอ้มีการรีวิวนะครับคนไปเที่ยวบางแสนกันเยอะมากนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นนอกฤดูกาลนอกซีซั่นใช่ไหม
0: ก็
1: อย่างนั้นได้ไหม
0: ถ้าจริงๆเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงโลเนาะเพราะว่ามันหน้าฝนแต่ว่าอาจจะด้วยแบบพอคนจะเห็นวันหยุดยาวเราก็ต้องเดินทางกันนิดนึงอะไรแบบนี้แม้ว่าราคาน้ำมันนะอาจจะไม่ได้ลงมากนะแต่ว่าเอาอีกหนึ่งบรรยากาศใกล้ๆแล้วกันนะอันนี้ก็เผื่อจะใครที่อยู่แถวๆนั้นนะครับเพราะว่าเกาะช้างเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เนาะก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยในช่วงวันหยุดยาวนะครับแห่กันไปเที่ยวกันจนการจราจรติดขัดนะเขาบอกว่ารถที่ต่อคิวเนี่ยจะลงเรือนะครับถ้าเรือตรงเกาะช้างไปเกาะช้างเนี่ยคือต่อกันยาวเป็นประมาณ8กิโลเมตรนะครับบางคนเนี่ยไปกรุงเทพฯออกจากกรุงเทพฯนะครับตั้งแต่7โมงเช้านะครับแล้วก็ไปถึงตราดเนี่ยแล้วก็ไปรอคิวนะแบบ 2-3 ชั่วโมงเลยนะฮะคือกว่าจะได้ขึ้นเรือไปเพื่อข้ามฝั่งไปเนี่ยโอ้โหก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันทำให้พ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นเนาะยิ้มออกได้นะครับก็มีอย่างคนที่เขาเป็นเจ้าของร้านกาแฟเนี่ยอยู่แถวๆบริเวณท่าเรือเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ20ปีแล้วไม่ได้เห็นความคึกคักแบบนี้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มันก็อาจจะแบบเจอโควิดเจออะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศไม่ได้คึกคักเลยนะฮะแต่พอตอนนี้แม้ว่าราคาพลังงานเนี่ยมันจะสูงขึ้นก็ตามแต่พอได้เห็นแบบมีคนมาท่องเที่ยวเนาะในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้เนี่ยก็รู้สึกดีใจนะนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันมาต่อเนื่องแล้วก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยร้านค้าเนี่ยก็จะขยับจากรายได้หลักพันตอนนี้ก็เป็นหลักหมื่นต่อวันนะครับเครื่องดื่มเนี่ยเขาบอกว่าขายดีมากนะครับร้านอาหารอาจจะพอประมาณนึงแต่ว่าร้านกาแฟร้านเครื่องดื่มต่างๆนี่บอกโอ้โหกำไรเป็นล่ำเป็นสันเลยนะครับซึ่งเขาก็บอกว่ามันเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างดีนะฮะไม่ได้เห็นมานานนะฮะแล้วก็ทำให้เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันคึกคักจริงๆเนาะแล้วก็ทางเจ้าท่าที่จังหวัดตราดนะครับบอกว่าในช่วงหยุดยาวเนี่ยตอนที่ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเนี่ยก็คือเมื่อวานนี้นะฮะมีรถมาใช้บริการ2,500 คันนะครับ
1: ค
0: ือถือว่าเยอะกว่าในช่วงวันปกติเลยนะครับคือเอาง่ายช่วงวันเสาร์อาทิตย์ปกติเนี่ยจะอยู่ประมาณที่พันกว่าคันแต่ตอนนี้คือพอช่วงวันหยุดยาวปั๊บนะฮะคือมันจะพ่วงด้วยเนาะพ่วงแบบวันจันทร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร
1: ์
0: ก็เลยทำให้มีปริมาณรถเพิ่มขึ้นไป2เท่านะครับซึ่งทางเจ้าท่าตราดเนี่ยจัดเรือเฟอร์รี่ให้บริการ4ลำวิ่งรับส่งต่อเนื่องนะครับแล้วก็เขาให้ขึ้นเรือนะหมายถึงว่าเรือจะให้บริการไปจนถึง3ทุ่มอันนี้แจ้งไว้ก่อนเผื่อใครที่จะเดินทางไปวันนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าด้วยความที่ช่วงนี้วันหยุดยาวต้องรอเวลากันหลายชั่วโมงนะครับก็อยากจะให้แบบเตรียมน้ำเตรียมอาหารหรือของกินเล่นเนี่ยรอไว้ด้วยเพราะว่ารอคิวขึ้นเรือก็2ชั่วโมงแล้วและเดินทางไปอีกนะเป็นชั่วโมงอีกนะครับเผื่อจะแบบระหว่างทางเขาไม่มีนะถ้าใครเคยไปเกาะช้างนะครับเพราะว่าบนเรือเขาก็มีก็เรียกนะเหมือนเป็นข้อปฏิบัติต่างๆเนาะแบบเรื่องความสะอาดอะไรแบบนี้นะฮะยังไงก็ติดขึ้นรถไปหน่อยอันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เราได้เห็นว่าช่วงของเศรษฐกิจที่มันอาจจะไม่ได้คึกคักมากเนาะแต่ในบางพื้นที่การมีบรรยากาศแบบนี้มันก็ทำให้คนที่เป็นเจ้าของร้านค้าต่างๆหรือว่าคนที่อยู่ในท้องถิ่นเนี่ยชุ่มชื่นหัวใจเหมือนกันนะครับแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้คึกคักทุกพื้นที่เนาะแต่ลองดูครับผมว่าบ้านเราเนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวยังสำคัญอยู
1: ่ครับอย่างที่ชลบุรีนะฮะชลบุรีเนี่ยชลบุรีเมื่อวานเนี่ยเห็นภาพข่าวจากหลายสื่อนะหลายสื่อเนี่ยโอ้โหรถติดแล้วคนเที่ยวคึกคักมากโดยเฉพาะบนท้องทะเลนะครับเที่ยวท้องทะเลเล่นน้ำอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีพ่อค้าขายเครื่องดื่มชายทะเลบางแสนนะคุณธนพลเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้ดูเหมือนนักท่องเที่ยวเนี่ยจะเยอะแต่ถ้าเทียบกับวันแรงงานเมื่อปีก่อนเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าวันนี้มันยังมีพื้นที่ว่างโดยปกติแล้วเนี่ยบริเวณบางแสนจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวแล้วก็การค้าขายจะสะพัดกว่าปกติซึ่งปีนี้แม้นักท่องเที่ยวเนี่ยจะมาเยอะแต่ว่าด้วยบรรยากาศการค้าขายเนี่ยก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยต้องประหยัดเงินไว้ใช้จ่ายค่าเทอมแล้วก็ชุดนักเรียนให้กับลูกหลานขณะที่ผู้ประกอบการห่วงยางคุณอนันต์เขาบอกว่า นักท่องเที่ยวดูเหมือนจะเยอะแต่ก็ไม่เยอะเท่าที่ควรและที่มาต่างก็ประหยัดเงินไม่ค่อยใช้จ่ายเพราะว่าเป็นช่วงใกล้เปิดเทอมเห็นไหมซึ่งอาจจะเกี่ยวกับการเดินทางเรื่องน้ำมันแพงก็ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาน้อยกว่าในทุกปีรายได้หายไปเกือบ4เท่าเพราะว่าปกติเนี่ยวันหยุดรายได้จะต้องมี 4-5,000 บาทต่อวันแต่ว่าช่วงนี้ถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยจะเหลือแค่400ถ้าเป็นวันหยุดเทศกาลก็จะประมาณ 1,000 ก็รายได้หายไปเยอะนะครับนะฮะทางด้านนายยุทธภูมินะอันนี้เหมือนไปรีเสิร์ชนะฮะผู้สื่อข่าวเนี่ยไปรีเสิร์ชเก็บสำรวจนะฮะอายุ31ปีนะฮะซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวเขาบอกว่าเขาเดินทางมาจากมินบุรีมาพาครอบครัวมาเที่ยวทะเลบางแสนเพราะว่าคิดว่าบรรยากาศดีและอยู่ใกล้ประทับใจแม้จะมีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็การจราจรติดขัดกว่าจะหาที่จอดรถได้เนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรแต่ก็พอได้พาครอบครัวมาลงเล่นน้ำทะเลนะฮะได้พักผ่อนก็รู้สึกดีแล้วก็ประทับใจอาหารอร่อยราคาไม่แพงนะครับอีกทั้งน้ำทะเลก็สวยแล้วก็เย็นเหมาะกับการพักผ่อนในหน้าร้อนนะครับ อันนี้เป็นการเปิดใจของนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นคนไทยนะฮะเสียดายถ้าไปได้ไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติบ้างก็ดีนะ
0: จริงๆน่าจะมีมุมอีกมุมนึงเนาะในมุมของคนที่ได้เห็นบรรยากาศแล้วก็คึกคักแล้วครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจมันก็ยังสำคัญนะแล้วก็อย่างน้อยๆเนี่ยบรรยากาศนี้มันก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับก็รอดูภาครัฐนะต่างๆเนาะพี่บอยคุณผู้ฟังนะครับก็อยากให้ทุกคนลองแชร์ความคิดเห็นกันหน่อยนะว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวแถวบ้านคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนี้เป็นยังไงบ้างนะครับใครที่อยู่พื้นที่ไหนยังไงฝนตกหรือเปล่ายังไงก็คอมเมนต์กันไปได้นะทาง LINE @thinking radio ก็ได้หรือว่าคอมเมนต์ในบ้านฟ้าบ้านแดงอะไรของเราต่างๆเรามีหลายแพลตฟอร์มเนาะนะฮะเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าเนี่ยช่วงนี้เห็นรัฐในการลงพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆเนาะเมื่อวานนี้เราเห็นบรรยากาศใช่ไหมทางคุณสุปจีใช่ไหมฮะสุธรรมพันธ์เนาะแล้วก็ทางคุณสุปมาศใช่ไหมครับพิศรพดีนี่ลงพื้นที่ที่ตลาดที่บางใหญ่นะจำไม่ผิดนะฮะโอ้ลงไปนี่คึกคักเลยนะฮะแต่ว่าก็เข้าไปสำรวจแหละก็เข้าใจได้แต่ว่ามีแม่ค้ามาถามเรื่องอะไรนะเรื่องทุเรียน
1: อ๋อหน้าทุเรียนที่ไปไลฟ์กับพิมพ์พิพายใช่ไหม
0: ได้ดูไหมพี่บอยได้ดูไหมผมไม่ได้ดูแวบๆผมดูจีนผมได้ดูแวบๆผมดูไม่ได้ดูนานไม่ได้เดี๋ยวแบตเดี๋ยวเด่นหมด
1: คือดูแต่ก็ดูแล้วดีแต่ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย
0: แหละเราก็จะลองดูตามที่ทางท่านรัฐมนตรีท่านเลือกแล้วกันนะครับแต่ว่าก็เมื่อวานนี้ก็เห็นมีแม่ค้านะใช่ไหมอันนี้แต่แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาถามด้วยเป็นไงลูกทุเรียนลูกละร้อยเป็นยังไงบ้างทีมงานรีบมาเดินมากันเลยนะอ่ะก็เข้าใจได้เนาะเพราะว่าการลงพื้นที่ไปมันก็ได้เจออะไรแบบนี้แหละนะครับอย่างน้อยๆจะได้เห็นว่านโยบายที่ออกมาเนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างแล้วก็อ่ะในมุมนึงก็ต้องเข้าใจเนาะว่าตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลต่างๆเองนะครับคุณสุภจีเนี่ยก็เขาเรียกว่าเปิดโครงการใช่ไหมไทยช่วยไทยนะครับก็เพื่อจะแบบเป็นอีกหนึ่งจุดขายสินค้าลดค่าครองชีพของประชาชนเนาะแล้วก็เขาอยากจะให้แบบเป็นการเดินหน้าต่างๆด้วยเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของคนละครึ่งใช่ไหมที่ตอนนี้เดี๋ยวเราต้องรอดูว่าถ้าเข้าครม.แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่เห็นแว่วๆว่าให้สิทธิ์อะไรนะ4,000 บาท
1: เดือนละ1,000 บาท
0: รัฐเท่าไหร่นะรัฐจ่าย60ประชาชนจ่าย40
1: ใช่ครับถูกต้อง
0: ก็คือ100บาทรัฐให้60
1: ให้60บาท
0: จ่าย40บาท
1: ใช
0: ่ก็ถือว่าเราต้องรอดูเนาะว่าคนละครึ่งพัดมันจะช่วยกระตุ้นยังไงบ้างนะ4เดือนรับ 4,000 ก็เหมือนเดิมผ่านแอปเป๋าตังค์เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ลงทะเบียนเดือนนี้แหละนะครับเริ่มใช้เดือนหน้านะครับนี่รออยากให้ไปถึงเดือนหน้าแล้วเนี่ย
1: นะเรายังอยู่ในบรรยากาศการท่องเที่ยวนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าไม่ดูมุมมองความเห็นการประเมินจากทางผู้ว่าททก็กระไรอยู่นะครับซึ่งในช่วงระหว่างวันแรงงานหยุด 1-4 พฤษภาคมเนี่ยนะครับนะฮะทางผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์นะครับก็บอกว่าจากแรงกดดันราคาพลังงานและก็ค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นนะททจึงประเมินว่าช่วงวันหยุดวันแรงงานแห่งชาติแล้วก็วันฉัตรมงคลปีนี้จะมีจำนวนผู้เยี่ยมเยียนชาวไทยเนี่ย 2.83 ล้านคนต่อครั้งนะสร้างรายได้หมุนเวียนประมาณ 10,050 ล้านบาทแล้วมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยของสถานที่พักอาศัย ที่สถานที่พักแรมนะอยู่ที่ 64% แบ่งเป็นอัตราการเข้าพักเฉลี่ยที่เกิดจากนักท่องเที่ยวไทย 39% นะฮะภูมิภาคที่มีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทางเข้ามากที่สุด3อันดับแรกเนี่ยคืออันดับ1ภาคกลางฮะนะครับอันดับ2รองลงมาคือภาคตะวันออกนะฮะแล้วก็ภาคอีสานตะวันออกเฉียงเหนือนะครับส่วนภูมิภาคที่มีรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยมากสุด3อันดับแรกนะฮะคือภาคตะวันออกนะฮะแล้วก็ภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะสำหรับจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมในช่วงวันหยุดพบว่า5อันดับเมืองหลักที่มีผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทางเข้าพื้นที่มากที่สุดอันดับ1ได้แก่จังหวัดอะไรรู้ไหมคุณเต้ย
0: จังหวัดอะไรครับ
1: คุณผู้ฟังอันดับ1กาญจนบุรีครับ
0: ช่วงนี้กาญจนบุรีฮอตนะฮอตไม่ใช่แค่เรื่องท่องเที่ยวอย่างเดียว
1: เรื่องการเดินทางสะดวกด้วยไง
0: ใช่
1: นะฮะนะครับอันดับ2ไม่น่าเชื่อเมื่อกี้เราที่เรานำเสนอไปชลบุรีครับ
0: ชลบุรีครับโอ้นี้บอกจริงๆชลบุรีก็เป็นอันดับต้นๆ นะอันดับ1ตลอดนะ
1: ครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะฮะ
0: ครับ
1: นะครับอันดับ3ก็คือกรุงเทพมหานครนะครับอันดับ4นครราชสีมาและอันดับ5นะครับนะฮะหลังท้ายฉะเชิงเทราครับ
0: นะฮะอันนี้คือ
1: เมืองท่องเที่ยวเมืองรองที่มีผู้เยี่ยมเยียนชาวไทยเดินทางเข้าพื้นที่มากที่สุดนะครับเมืองรองนะที่มีผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทางเข้าพื้นที่มากที่สุดอันดับ1ได้แก่สุพรรณบุรีครับอันดับ2 อุดรธานีอันดับ3จันทบุรีอันดับ4ราชบุรีและสุดท้ายเชียงรายนะครับ
0: โอ้อุดรบ้านผมติดด้วยนะฮะ
1: ครับนะคุณทัพปณีเนี่ยเขาประเมินว่าพฤติกรรมการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวส่วนใหญ่เดินทางระยะใกล้เพื่อพาครอบครัวไปท่องเที่ยวพักผ่อนก่อนเปิดภาคเรียนแล้วก็เน้นจุดหมายปลายทางที่เดินทางสะดวกใช้เวลาไม่นานและค่าใช้จ่ายไม่สูงก็ตามนั้นนะครับ
0: ครับนะฮะก็อย่างที่บอกว่าเราก็อ่ะช่วงของการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนะสิ่งที่จะช่วยกันได้ก็คือเนี่ยไทยช่วยไทยไทยเที่ยวไทยนี่แหละนะครับ
1: เบรกแรกเวลาหมดแล้วคุณเต้ยเดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่นะครับ
0: ครับ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือบุกเดี่ยวชิงทอง23บาทมูลค่ากว่า 1,600,000 ในห้างเมืองสมุทรสาครช่วงค่ำวันนี้ศูนย์วิทยุ191กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครรับแจ้งมีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกเดี่ยวเข้าชิงทองรูปพรรณที่ร้านทองเยาวราชกรุงเทพซึ่งตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเอกชัยหมู่4ตำบลโคกขามอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครจึงรีบประสานสถานีตำรวจภูธรโคกขามให้เข้าตรวจสอบเมื่อตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่พบพนักงานร้านขายทองยืนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยอาการตกใจเบื้องต้นทราบว่าคนร้ายเป็นชายสูงประมาณ170เซนติเมตรสวมเสื้อลายแมนใส่หมวกม่วงปิดบังใบหน้าเดินเข้ามาในร้านชักอาวุธปืนพกสั้นแบบอัตโนมัติขึ้นมาข่มขู่พนักงานจากนั้นกระโดดข้ามตู้กระจกใช้มือดึงเอาทองรูปพรรณที่อยู่ในตู้กระจกด้านหลังเสร็จแล้วกระโดดข้ามตู้กระจกออกมาวิ่งหลบหนีจากที่เกิดเหตุลงบันไดไปที่ชั้น1ของห้างก่อนที่จะขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปขณะที่ทรัพย์สินที่ถูกชิงไปเป็นทองรูปพรรณรวมแล้วน้ำหนัก23บาทหรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 1,610,000 บาทตำรวจจึงเก็บหลักฐานตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีพบวัตถุคล้ายพารามอเตอร์ตกยอดเขาวังไซจังหวัดระยองเวลา 21 นาฬิกาที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานมีผู้พบเห็นวัตถุปริศนาตกลงจากท้องฟ้าบริเวณเขาวังไซตำบลกระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยองจากการสอบถามผู้พบเห็นคนเหตุการณ์คนแรกเป็นพลเมืองดีซึ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัดในช่วงเวลาเกิดเหตุพลเมืองดีรายนี้แวะพักในพื้นที่ตำบลกระแสบนก่อนจะขับรถออกจากจุดที่พักเข้าสู่ถนนใหญ่ในจังหวะนั้นกล้องหน้ารถสามารถบันทึกภาพวัตถุบางอย่างโดยมีลักษณะคล้ายพารามอเตอร์พร้อมร่มชูชีพกำลังพุ่งตกลงสู่ยอดเขาวังไซอย่างรวดเร็วพลเมืองดีคนดังกล่าวไม่ได้นิ่งนอนใจรีบขับรถวนกลับไปที่อบต.กระแสบนเพื่อขอความช่วยเหลือโดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอบต.เป็นผู้ประสานงานพาไปพบผู้นำชุมชนเพื่อให้ข้อมูลและเปิดคลิปหลักฐานจากกล้องหน้ารถให้ดูนายพานุพงศ์สุนทราพรผลเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยพุทธศาสตร์อำเภอแกลงเล่าว่าตนได้รับแจ้งในเวลา 19 นาฬิกามีเครื่องร่อนตกอยู่ที่ยอดเขาวังไซตำบลกระแสบนจึงนำทีมกู้ภัย50นายแบ่งเป็น4ทีมกระจายค้นหาโดยเริ่มจากสุสานกุ้ยอิงและประสานขอกำลังเสริมซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยปลวกแดงนำทีมทั้งหมด10คนพร้อมโดรนตรวจจับความร้อนออกร่วมค้นหา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าว 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
8: มาอยู่กันใน 96.5 อัปเดตนะครับหลัง 8 โมงนะฮะคุณเต้ยครับ
9: ครับผมนะฮะก็หลังจากฟังข่าวต้นชั่วโมงต่างๆเนาะแล้วก็เห็นแล้วล่ะว่าตอนนี้ข่าวในบ้านเราก็ยังต้องรอติดตามกันหลากหลายข่าวเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยไหม
8: ได
9: ้บอย
8: ได
9: ้นะอยู่ใน Facebook กัน
8: มีคุณสัสิมาฮะนะฮะบอกว่าสีดาโคราชเมื่อวานฝนก็ตกช่วง1ทุ่มฮะแล้วก็ตอนนี้แดดร้อนแล้วแล้วก็ตอนนี้อสมทคลื่นวิทยุเปลี่ยนไปเงาๆเศร้าๆ
9: นะอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนคุณสุชิมาอยู่ด้วยกันนะฮะก็จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ตามนะครับเจอกันได้นั่นแหละนะครับจะเป็นคลื่นไหนเนาะ 96.5 ยังไงก็ฝากติดตามปักหมุดกันเอาไว้นะครับโดยเฉพาะรายการ 96.5 อัปเดตนะครับฝากขายรายการก่อนนะฮะแล้วก็มีทุกรายการแหละนะครับของสมทเนาะช่วงนี้ก็เห็นหลายท่านก็ไม่ได้ฟังทางคลื่นวิทยุแหละ ไปฟังเขาเรียกว่าติดตามทางแอปพลิเคชันหลายท่านบอกแบบง่ายดีนะฮะซึ่งผมว่ามันดีนะมันดีนะฟังกันได้แบบไม่ใช่แค่ในประเทศไทยไงหรือว่าไปต่างประเทศอย่างเงี้ยเปิดฟังได้เลยนะครับดีเลยนะฮะ
8: แอป M-Cod Connect นะฮะทั้ง Android iOS ก็ดาวน์โหลดมาได้นะครับนะทุกคลื่นวิทยุนะครับแล้วก็มีแพลตฟอร์มอื่นๆที่เป็นการผลิตคอนเทนต์ทั้งในบันเทิงสื่อสาระต่างๆนะครับอยู่ในร่มเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังเลือกติดตามเลือกรับฟังแล้วก็เลือกชมได้นะครับ นะมีคุณทัศยะด้วยครับคุณเต้ยบอกว่าสวัสดีจากญี่ปุ่นครับทั้งสองท่านมีพิมพ์เป็นภาษาญี่ปุ่นมาด้วยนะครับ
9: ก็ไม่แน่ใจเนาะที่ญี่ปุ่นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะฝนตกเหมือนที่กรุงเทพแบงคอกเราหรือเปล่านะครับก็แชร์มาบอกกันได้นะครับจริงๆอยากรู้นะพื้นที่อื่นๆด้วยอย่างคุณเสรีมาบอกว่าแดดร้อนใช่ไหมแต่ว่าอยากจะรู้พื้นที่อื่นๆเนาะเผื่อคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเพิ่งเปิดอาจจะหมุนขึ้นวิทยุมาหรือเพิ่งเปิดในช่องทางโซเชียลมีเดียของทาง 96.5 แล้วก็ M-Cod Connect มานะครับวันนี้ก็แชร์กันหน่อยคุยกันได้นะครับไลน์ Thinking Radio เราก็ยังได้เหมือนเดิมเนาะก็ยังคุยกันได้อยู
8: ่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ไลน์ Thinking Radio นะทักทายมาได้นะครับผมก็เป็นแอดมินด้วยเหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่าคุณผู้ฟังส่งข้อความอะไรเข้ามานะครับจะแจ้งสัญญาณการรับฟังก็ได้นะครับนะ
9: ก็ยังไงทุกช่องทางครับยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านก็อัปเดตข่าวต่างๆกันเนาะโดยเฉพาะช่วงเบรกนี้นะครับก็อย่างที่เกริ่นไปเมื่อเบรกที่แล้วนะครับเดี๋ยวเบรกนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังละกันหลังจากที่เดินทางไปที่หางโจวแล้วก็ปักกิ่งของประเทศจีนนะครับไปมานี่โอ้โหอย่างที่บอกนะไปดูทั้งในส่วนของเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีของเขานะครับทั้งในส่วนเรื่องของการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของเขาแล้วก็รวมถึงได้ไปร่วมงานออโต้ไชน่า2026นะครับซึ่งเขายังมีงานจนถึงวันอาทิตย์นี้นะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ไปเห็นนวัตกรรมต่างๆที่แบบต้องบอกเลยว่าพี่จีนเขาไปไกลมากๆไปไกลมากๆแล้วนะฮะแล้วก็ยอมรับเลยว่าณตอนนี้เนี่ยคือถ้าจะแข่งกับเขานี่แข่งยากแล้วนะแข่งยากจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงได้จะบอกว่าแข่งยากจริงๆนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าสิ่งที่ได้ไปเห็นต่างๆนานาเรื่องของบ้านเมืองอะไรเงี้ยและการเดินทางคมนาคมก็สะดวกขึ้นนะครับเอาเรื่องอะไรก่อนดีเอาเรื่องนวัตกรรมยานยนต์ของเขาเน
8: า
9: ะ
8: ได้เอานวัตกรรมยานยนต์ก่อนนะครับเป็นสีสันที่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของจีนได้อย่างชัดเจนมากครับ
9: ใช่ครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะฮะในฐานะไปครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับพอดีว่าผมเนี่ยพอ transform เนาะเราใช้คำว่าเปลี่ยนตัวเองจากคนที่ใช้รถยนต์ที่เป็นสันดาปเวลาเติมน้ำมันนะปกติรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่เราน่าจะลองแบบลองเปลี่ยนดูแล้ว
8: แสดงว่าคุณเต้ยก็ใช้รถยนต์ไฟฟ้าอยู่
9: ใช่ครับผมใช้รถยนต์ไฟฟ้าแต่ก็ยังมีรถน้ำมันนะครับรถน้ำมันก็ยังใช้ไปรับส่งลูกบ้างยังต้องขับอยู่นะฮะก็มีสองพลังงาน
8: สลับกันไป
9: มันมีข้อดีข้อเสียต่างกันแต่ว่าเอาเป็นว่าณวันนี้ก็จะแชร์ในเรื่องของการที่แบบพอทานฟอร์มาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นยังไงบ้างก็ถือว่ามันก็หนึ่งส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่าใช้แล้วก็รักโลกรักโลกใช้คำว่าอย่างนี้นะฮะแล้วก็อีก2ก็คือเราได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับแล้วประจวบประกอบกับการที่พอดีเป็นลูกค้านะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการที่ผมแบบทำเขาเรียกนะทำรีวิวต่างๆคือทำเพราะเหมือนกับว่าเป็นคนใช้อ่ะแล้วก็แชร์ไปใน TikTok นะอาจารย์เต้ยที่ขับรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เพจต่างๆของผมเนี่ยในแพลตฟอร์มเนี่ยเขาเห็นนะฮะเขาเห็นว่าเราเป็นคนใช้ยูสเซอร์แล้วก็ส่งอีเมลมาเขาก็เลยชวนไปนะครับคือจีรี่ออโต้ของจีนก็ชวนผมไปนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็นึกว่ามิจฉาชีพนะ
8: ครับเดี๋ยวขอถามในความรู้สึกหน่อยปกติใช้สันดาปคือใช้รถกินน้ำมันพอเปลี่ยนอารมณ์มาใช้รถไฟฟ้านี่มันแตกต่างกันยังไงบ้าง
9: ปรับวิธีต้องปรับวิธีการขับรถนะฮะต้องเขาเรียกว่ารถถ้าเป็นรถน้ำมันมันเป็นเครื่องยนต์นะฮะกว่ามันจะเร่งแซงกว่ามันจะพุ่งอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลาเร่งรอบแต่ถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าไม่ต้องเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราก็สามารถเค้าเรียกนะไปจุ่มไฟนะเค้าใช้คําว่าจุ่มไฟจุ่มไฟที่บ้านก็ได้เรามีแบบที่ชาร์จอะไรที่บ้านหรือเวลาเดินทางก็เหมือนตามปั๊มน้ำมันตามสถานีต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าผมลองไปตอนเมื่อสงกรานต์แล้วผมไปเชียงใหม่มานะกับบ้านคุณภรรยาเชียงใหม่ก็ใช้รถไฟฟ้าครับก็สะดวกครับบ้านเราก็ถือว่าตอนนี้มันก็ที่เราเห็นในข่าวเนาะที่เขาตีกันหน้าตู้อะไรอย่างงี้นะฮะเราปรับตัวนิดหน่อยครับเผื่อนี้ก็แชร์ในฐานะคนที่ใช้มานะฮะแล้วก็ถ้าปรับตัวกับการที่แบบเราไม่ต้องใช้เฉพาะปั๊มนั้นปั๊มเดียวยี่ห้อนั้นยี่ห้อเดียวไปใช้ที่อื่นมันมีอีกเยอะเลยครับตามห้างสรรพสินค้าตามอื่นๆมากมายเขามีแอปพลิเคชันให้เรา เขาเรียกว่าปักหมุดไว้ว่าเราค้นหาได้เลยนะครับอันนี้คือก็แชร์ในฐานะที่แบบเป็นคนใช้จริงๆนะครับแล้วจากนั้นที่แบบพอใช้จริงๆครับนี่แหละครับเขาก็ส่งอีเมลมาชวนแล้วก็ไปนี่นะฮะผมก็งงว่าไปแล้วยังไงบ้างซึ่งไปจริงๆนะฮะไปเห็นในโรงงานของเขาแบบไอ้รถยนต์ที่เราขับมันผ่านการออกแบบผ่านการทดสอบความปลอดภัยแล้วก็ไปเจอเทคโนโลยีใหม่ๆที่เขาเตรียมจะลอนช์ออกมาผมว่ามอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กซ์โปบ้านเราปลายปีนี้น่าจะได้เห็นรถรุ่นใหม่ๆอันนี้เฉพาะจีรีนะครับน่าจะเพิ่มขึ้นอีกสัก2รุ่นนะฮะแต่ว่ายี่ห้ออื่นนี้ผมบอกเลยว่าจะมาอีกเป็น10นะฮะจะเป็นตัว B ตัว G ตัว A ตัวอะไรอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวเขาจะมากันเรื่อยๆนะครับประมาณแน่ๆแล้วก็อันนี้ก็เอาในส่วนของการที่เขาแบบทำเทคโนโลยีต่างๆนี่ต้องยอมเลยว่าเขา security เยอะมากเลยนะครับ
8: ครับ
9: จีนนี่คือเขาจะว่าห่วงก็ห่วงแหละนะครับแต่การที่ได้ไปเห็นด้วยตาเนี่ยคือเขาห้ามถ่ายทุกอย่างนะเขาเก็บมือถือระบบเลยนะฮะห้ามถ่ายแค่ดูด้วยตาเนื้ออย่างเดียวซึ่งพอไปเห็นโรงงานของเขาไปเห็นกระบวนการที่เขาแบบทดสอบทำรถขึ้นมามันเลยทำให้เห็นว่าจีนเขาไปไกลจริงๆนะครับไม่มีคนเลยนะฮะคุณผู้ฟัง
8: ไม่มีคนเลย
9: พี่บอยไม่มีคนเขาใช้หุ่นยนต์ทั้งหมด
8: ใช้โรบอททั้งหมด
9: คนมีหน้าที่แค่พอประกอบมาเป็นรถเสร็จแล้วคนเอาเครื่องเลเซอร์เขาใช้ผมใช้เลยเหมือนเป็นเลเซอร์อ
8: ่
9: ะมาเดินรอบคันดูว่าตรงไหนจุดไหนยังไงคือเลเซอร์ลักษณะหมายถึงว่าเหมือนเครื่องที่เราคิดเงินนะฮะอย่างนั้นแต่เป็นเครื่องใหญ่ๆเลยนะฮะมาเช็คว่าอ๋อตรงนี้มีจุดบกพร่องแล้วก็ดีลิทออกเหมือนอย่างนั้นเลย
8: ไม่ได้คุณภาพไม่ผ่านคุณภาพ
9: ก็ดีลิทออกใช่ครับเอาไปทำลายทิ้งเลยนะฮะคือเห็นตั้งแต่กระบวนการคือออกแบบนะฮะคือออกแบบไปถึงว่าเขาก็ทำเป็นก็โชว์ให้เราดูแหละว่าออกแบบยังไงซึ่งเขาไม่ได้คิดแค่ในจีนไงต้องยอมรับว่าอย่างจีรี่เขาหุ้นใหญ่จริงๆคือเขาเป็นหุ้นใหญ่จริงๆก็คืออารมณ์แบบเขาไปซื้อเทคโนโลยีของวอลโว่มาก
8: ็
9: คือจีรี่กับวอลโว่ก็คืออันเดียวกันนะฮะนี่ไม่รวมแบบรถสปอร์ตของเขาที่เป็นแบบโลตัสอะไรอย่างนี้นะแต่คือเขาก็ได้เทคโนโลยีจากวอลโว่มาเรื่องความปลอดภัยส่วนการออกแบบแน่นอนเขาได้เรื่องทีมจากโลตัสจากรถอื่นๆมากมายนะครับมาช่วยกันออกแบบแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้เป็นอัมเบร่าใหญ่มากๆแล้วก็คือเป็นทุนที่ค่อนข้างหนานะครับแต่มากไปกว่านั้นคือเรื่องของการออกแบบหรือการออกมาเป็นรถแต่ละคันเนี่ยเขาก็ล้อนออกมาซึ่งในจีนมันมีหลายค่ายเนาะคือไปที่เมืองจีนนี่ผมละลานตากันจะได้เห็นรถเหล่านี้วิ่งบนท้องถนนมากคือรถยี่ห้ออื่นก็มีนะมันมีทุกยี่ห้อแหละนะในบ้านเราเนี่ยมีที่เรามีเนี่ยที่จีนเขาก็มีกับทุกยี่ห้อนะครับหรืออย่างTesla ในจีนก็ได้รับความนิยมนะครับ
8: คือเท่าที่ดูที่จีนในสิ่งบ่งชี้ว่ารถยนต์ไฟฟ้ากับรถสันดาปเนี่ยเขายังมีป้ายทะเบียนที่เป็นสีที่ผมบอกใช่ไหม
9: ใช่ใช่คือถ้าเป็นรถไฟฟ้าป้ายจะสีเขียวนะครับแต่ถ้าเป็นรถสันดาปใช้น้ำมันหรือพลังงานอื่นๆจะเป็นสีฟ้าเขาแยกชัดเจนนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราเห็นในเมืองเนี่ยคืออย่างหางโจไฟฟ้าเลยครับไฟฟ้าล้วนๆเขียนป้ายเขียวเยอะมากเพราะว่าเขาเป็นต้นกำเนิดเนาะเขาเป็นแบบหลายๆบริษัทอยู่ที่นั่นนะครับแต่ว่าในปักกิ่งก็ยังมีความเป็นรถแบบสันดาปอยู่เยอะนะครับก็จะป้ายฟ้าเยอะหน่อยเพราะว่าปักกิ่งเมืองใหญ่นะครับแต่ก็เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เขาพัฒนาพร้อมกับตัวแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับ15ของเขานั่นแหละแล้วเขาก็เติบโตกันมาเนี่ยในช่วงไม่กี่10ปีเองนะฮะจากที่ถ้าจำกันได้นะผมตอนผมอ่านข่าวสำนักข่าวไทยนะผมจำได้อยู่เลยว่าเขามีปัญหาเรื่องของมลพิษเนาะเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะ
8: ใช่
9: มีปัญหามลพิษอยู่เลยดูสิ10ปีผ่านมา
8: แล้วคือเรื่องมลพิษแล้วก็ก๊าซเรือนกระจกนะฮะที่พยายามแก้ไขนะครับ
9: นะฮะคือเขามีแผนที่ชัดเจนพอเขาเกิดปัญหาปั๊บก็ใช้แผนเหล่านี้คุมพื้นที่ในการที่อ่ะเมืองนี้พื้นที่รัศมีประมาณ10กิโลเมตรห้ามมีรถสันดาปเข้ามาอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังผู้ชมน่าจะคุ้นกันแล้วแหละนะครับแล้วก็ทำให้ณตอนนี้นะครับแต่ละเมืองของเขาเนี่ยสัดส่วนของการใช้ยานยนต์ที่เป็นทั้งสันดาปแล้วก็เป็นตัวที่เป็นรถที่เป็นพลังงานไฟฟ้าอย่างเงี้ยคือเอาง่ายว่ามันช่วยทำให้เรื่องของมลพิษอากาศต่างๆมันลดลงแต่ผมว่ามลพิษนึงไม่หายนะมลพิษที่จีนเนี่ยไปแล้วรู้สึกว่าแบบ
8: ฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เหรอ
9: ฝุ่นพีเอ็มก็ยังมีเพราะว่าอะไรรู้ไหมนอกจากเรื่องของควันรถแล้วเนี่ยเขาสูบบุหรี่กันเยอะ
8: อันนี้มันเป็นวัฒนธรรมเขานะบางทีแก้ยาก
9: นะฮะเราก็ได้แต่ไปแล้วก็ใส่หน้ากากนี่กลับมานี่เสียงแหบๆขึ้นจมูกไม่ใช่อะไรนะก็ไปเจอบุหรี่นี่แหละนะครับ
8: ครับ
9: แต่อะเรื่องนั้นก็เป็นวัฒนธรรมที่มันเปลี่ยนยากแหละแต่ว่าสิ่งที่เขาเปลี่ยนได้ก็คือนี่แหละเรื่องของการคิดนวัตกรรมต่างๆและยิ่งเราไปเจ นวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นอยู่ในงานออโต้ไชน่าหรือมอเตอร์โชว์เอ็กซ์โปของเขาใหญ่ไม่ใหญ่แค่ไหนเทียบง่ายๆครับบ้านเรานะฮะจัดที่เมืองทองธานีใหญ่ๆนะ3พอครับพี่บอยคุณผู้ฟังบ้านเขาจัดงานเดียวนะฮะเฉพาะงานรถอย่างเดียว18ฮ
8: อวันเดียวจบไหมครับ
9: ไม่วันเดียวครับแต่เขาจัดทั้งหมดเลยประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ10วันเกือบ2สัปดาห์นะครับคือถ้าจะไปเดินบ้านเขานี่คือเอาง่ายว่าต้องเผื่อไปสักอาทิตย์นึงนะฮะนะครับผมไปแค่ครึ่งวันผมเดินได้แค่3ฮอเนี่ยผมก็เก่งแล้วนะครับ
8: ค
9: ือเอาเป็นว่าใหญ่กว่าเรา6เท่านะครับและคิดดูว่าการเติบโตของนวัตกรรมของเขามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วก็ผมก็พยายามไปบูธต่างๆให้มันครบกระจายมากที่สุดนอกจากรถจีนอะไรต่างๆแล้วนะซึ่งณตอนนี้สิ่งที่ได้เห็นเลยนะครับคุณฟังผู้ชมทุกท่านผมเชื่อว่าหลังจากนี้ประมาณสัก 3-5 ปีเนี่ยเรื่องของยานยนต์ที่เป็นแท็กซี่เนาะใช้คำนี้นะเหมือนรถขนส่งสาธารณะเนี่ยมันจะไม่เป็นแท็กซี่มิเตอร์ต่อไปแล้วมันจะเป็นโรโบแท็กซี่
8: เขาเรียกว่าเป็นแท็กซี่ไร้คนขับ
9: ไร้คนขับเลยครับ
8: หรือว่าคนหรือว่าผู้โดยสารจะต้องคุยกับหุ่นยนต์เท่านั้น
9: ก็เอาง่ายๆว่าจริงๆในต่างประเทศตอนนี้ก็มีแล้วเนาะอย่างเทสลาเขาทำแล้วเนาะใช่ไหมครับที่อเมริกาเขาทำแล้วล่ะจีนก็มีนะแต่ว่าตอนนี้เขาจะทำในแบรนด์ของแต่ละยี่ห้อเองซึ่งทุกยี่ห้อมีหมดครับพี่บอย
8: ค
9: ุณฟังเขาเน้นพัฒนาเรื่องโรบอทแท็กซี่แล้วรูปแบบมันสวยมากอ่ะบอกว่าถ้าทำแล้วมาวิ่งบนถนนจริงๆนะผมว่ามีเหลียวหลังอ่ะเพราะว่ามันจะเป็นอารมณ์แบบว่าถ้าคุณอยากได้รถที่เป็นรถแบบเล็กๆเขาก็
8: ม
9: ีซึ่งนั่งได้6คนเบาะสามารถหันหน้าเข้าหากันได้แล้วมีความบันเทิงต่างๆคุณไม่ต้องทำอะไรเลยคือสามารถ เรียกโดยใช้แอปพลิเคชันซึ่งณตอนนี้ที่จีนเนี่ยครับก็เป็นแคชเลสอยู่แล้วเนาะไม่ต้องใช้ตังค์แล้วนะครับไม่ต้องใช้ธนบัตรแล้วไปผมไปนี่ผมก็มีอะไรนะผมก็มีเงินในธนาคาร
8: อีมันนี
9: ่ของทางเป็นเขาเรียกว่าเป็นอีมันนี่แหละครับแต่ว่าคือธนาคารไทยนี่แหละแบงก์สีเขียวนะฮะเราไม่ต้องทำอะไรเลยเรามีบัญชีเงินอยู่ในนั้นอยู่แล้วเราแค่สวิตช์ให้มันเป็นอาลีเพย์แค่นั้นเองอยากไปทำอะไรแล้วก็โอเคอยากกินกาแฟไปหยิบสแกนอยากเป็นอะไรแค่นี้เลยครับทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็เวลาจะเรียกแท็กซี่เนาะเรียกทีตี้เนี่ยนะฮะก็เรียกผ่านแอปพลิเคชันทีตี้เหมือนกันซึ่งเขาใช้ผ่านอาลีเพย์ทั้งหมดเลยนะครับอาลีเพย์กับแต่เราเป็นชาวต่างชาติเราใช้วีแชททุกอย่างใช้ผ่าน WeChat และ Alipay ทั้งหมดเลยครับเรียกแท็กซี่ก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนบ้านเราจะมีแอปหลายๆแอปใช่ไหมแต่ว่านี่คือหน่วยงานรัฐเขาพัฒนาร่วมกับทางเอกชนเนาะแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่มันอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนของเขาซึ่งมันง่ายจริงมันไม่ต้องใช้เรียกว่าการเรียนรู้อะไรเยอะเลยนะครับตอนเรียกแท็กซี่เรียกตี้ตี้เนี่ยผมก็งงๆอยู่ว่าจะเรียกยังไงพอเรากดเข้าไปปั๊บเขาจะถามแล้วว่าเป็น foreign หรือเป็นคนเป็นชาวต่างประเทศหรือเปล่าพอเขาบอกเป็นชาวต่างประเทศปั๊บเราเลือกภาษาได้เลยซึ่งพอบอกเป็นคนไทยปั๊บมันขึ้นภาษาไทยให้เลยมันทรานสเลทให้เลยอ
8: ั
9: ตโนมัติในแอปจีนนะครับในแอปจีนนะฮะแล้วก็แบบ
8: แปลภาษาให้เราด้วยถูกไหม
9: ใช่ทรานสเลทให้เลยทุกอันเลยนะครับเวลาแบบจะขึ้นรถแท็กซี่หรือจะไปซื้อชานมไข่มุกเขายี่ห้อดังๆเนี่ยเดี๋ยวเรื่องเหล่านี้เดี๋ยวว่าสัปดาห์หน้าๆแล้วกันนะฮะ
8: ตั้งข้อสังเกตเลยได้ไหมตั้งข้อสังเกตหน่อยไอ้โรบอทแท็กซี่ของเขาเนี่ยคือตอนนี้มันยังมีเขาเรียกว่าข้อดีข้อเสียยังไงอยู่บ้างฮะ
9: ตอนนี้คือทุกบริษัทเปิดตัวแต่คิดว่าจะเริ่มทดลองกันแล้วแหละนะครับแต่จะเปิดใช้จริงๆที่คุยกับทางคนจีนที่เป็นวิศวกรนะครับก็บอกว่าเขาจะล้อนเนี่ยปีหน้าคือจะลองก่อนทุกยี่ห้อจะลองบนถนนก่อนปีหน้านะครับซึ่งต้องยอมรับว่าทุกยี่ห้อเนี่ยเขาออกแบบมาสวยมากนะฮะ
8: คือคิดได้ว่าการแข่งขันเป็นไงเยอะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ที่เทียบเป็นเงินไทยนะฮะ
9: ถ้าเป็นแบบในรถธรรมดานะเพราะเขามีหลายไซส์เน
8: า
9: ะรถ
8: ซิตี้คาร์ถูกไหม
9: ซิตี้คาร์ธรรมดานะ
8: ซิตี้คาร
9: ์รถแบบที่เป็นแบบ SUV อะไรเงี้ยเขาเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณสัก 400,000 บาทจนถึง 600,000 บาทนะครับคิดเงินไทยนะฮะนะครับแต่ถ้าเป็นรถแบบบัสเลยนะฮะเป็นรถบัสไปเลยเนี่ยก็คือจะเป็นรถที่คันใหญ่ๆเลยเนี่ยก็ประมาณสัก 800,000 ถึง 1 ล้านบาทนะครับเป็นรถบัสที่ไม่มีคนขับเหมือนกันขึ้นไปคุณก็สแกนนี่แหละนะครับใช้อะไรนะ WeChat ใช้ Alipay อย่างเงี้ยสแกนแล้วคุณก็จะลงตรงไหนยังไงได้หมดเลยนะครับนะผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราได้เห็นแล้วแหละว่าจีนเขาเอาจริงเอาจังมากคือมีทุกบูธเลยนะรถยี่ห้อที่เกี่ยวข้องกับจีนคือผมเดินของจีนเนี่ยได้ประมาณสัก5ยี่ห้อผมก็ไม่ไหวแล้วนะครับแต่ว่าเพราะต้องแบ่งปันไปดูยี่ห้ออื่นด้วย เดี๋ยวเราจะว่าลำเอียงนะครับผมก็ไปดูยี่ห้อญี่ปุ่นด้วยนะยี่ห้อญี่ปุ่นเขาก็มีโตโยต้าโตโยต้าเขาก็มีนะมีบูธใหญ่เหมือนกันยังมีอยู่นะครับก็โตโยต้าก็ทำเหมือนกันในจีนเขาก็ทำเรียกว่าเป็นโรโบแท็กซี่เหมือนกันแต่ว่าเขาเอารถบ้านเรามีแล้วอันนี้พูดได้ รุ่น BC4X นะครับคือบ้านเราเนี่ยขายเพิ่งขายเมื่อมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าจีนเนี่ยเขาขายมาสักปีที่แล้วแล้วก็ตอนนี้ไปทำเป็นเนี่ยโรโบแท็กซี่แล้วนะครับโอ้สวยมากสวยมากนะครับก็เผื่อใครอยากจะอันนั้นนะผมจะค่อยๆทยอยลงในแพลตฟอร์มผมนะฮะลองดูแล้วกันนะครับแต่เบื่อถ้าแบบมีอัปเดตเดี๋ยวส่งให้ทางพี่บอยด้วยช่วยอัปเดต
8: ได้ขึ้นแชร์สกรีนก็ได้แชร์สกรีนให้ผู้ฟังได้ชมได้เห็นกันเลย
9: อันนี้ผมใช้มือถือไง
8: ไม่เดี๋ยวคราวหน้าไว้ส่งภาพมา
9: เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวส่งให้นะครับเผื่อจะได้ให้ดูกันเนาะเพราะว่ามันเป็นนวัตกรรมที่อยากจะให้ทุกคนแบบลองดูนะครับซึ่งหลายคนก็เชื่อว่าอุ๊ยมันจะทำได้เหรอยังไงทำได้แหละ
8: ค
9: ิดง่ายๆผมเชื่อว่าถ้าจีนเขาเอาจริงเขาจังเขาผมทำได้ผมว่าเขาทำได้แล้วก็มันเห็นด้วยตาเนื้อตัวเองแล้วต้องยอมรับเลยว่าถ้าอันนี้ก็ไม่อยากจะแบบพูดถึงแบบเทียบกับบ้านเราเนาะแต่ต้องยอมรับจริงๆว่าถ้าบ้านเรากับบ้านเขาณตอนเนี้ยโอ้มันห่างมันแบบ15ปีขึ้นแล้วอ่ะลองมองดูภาพนะครับว่ารถ
8: แล้วคนที่เข้างานคนที่เข้างานเนี่ยนอกจากได้รับเชิญเหมือนอย่างเราเนี่ยคนทั่วไปเข้าได้ไหมฮะ
9: ได้ครับเข้าได้เขาก็มีขายบัตรปกติไม่มีปัญหาก็เหมือนบ้านเรานี่แหละแต่ผมก็ไม่ได้ถามราคาบัตรนะเพราะว่านี่เขาไปก็เป็นแบบพาไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าใหญ่จริงๆพี่บอย6เท่าอ่ะเดินกันขาลากต้องแบบไปอยู่สักเท่าไหร่ดี 5-6 วันเดินเฉพาะงานนี้นะครับก็ถือว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างเม็ดเงินสร้างรายได้ให้กับทางจีนเขาค่อนข้างเยอะเหมือนกันผมว่าเม็ดเงินรวมๆนี่ผมขออนุญาตไม่ว่าแล้วกันเพราะแต่ดูแค่ทรงการนำเสนอเทคโนโลยีของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่าทุกอันเนี่ยมารวมกันและโชว์กันคือเขาโชว์แบบไม่กักด้วยนะถ่ายรูปได้หมดเลยอะไรที่โชว์ในงานเนี้ยถ่ายรูปได้หมดเลยนะครับ
8: แล้วก็ไม่ใช่โรงงาน
9: ไม่ใช่โรงงานแต่โรงงาน
8: คือในงาน
9: ในงานนะครับในงานออโต้ไชน่าเนี่ยนะออโต้โชว์ของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ทุกอันนะครับเราก็เห็นแล้วแหละว่าณตอนนี้เนี่ยทุกค่ายเขาจริงเขาจังมากนะครับผมว่าบ้านเราเนี่ยถ้าสมมตินะถ้าสมมติเรามีแบบผู้ประกอบการที่สามารถแบบเอาจริงเอาจังได้แบบนี้เนี่ยมันจะดีมากเลยนะครับแต่ว่าก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะฮะ
8: แล้วที่พงที่พักเป็นยังไงครับไปเนี่ยคือเป็นโรงแรมที่มีบริการโดยหุ่นยนต์อัจฉริยะอะไรด้วยหรือเปล่าเห็นเคยได้ข่าวอยู่เหมือนกันนะว่าเป็นโรงแรมทันสมัยใหม
9: ่ก็ของผมถ้าไปที่หางโจวอ่ะก็จะมีนะหางโจก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรงแรมแบบเขาเรียกนะมันเป็นโซฟิเทลอ่ะเขาก็จะแบบมีพนักงานที่เหมือนกับว่าเป็นหุ่นยนต์สมมติแล้วเราเดินไปไม่ถูกอะไรอย่างนี้นะฮะเราก็สามารถกดปุ่มว่าเราอยู่สมมติเราอยู่ชั้น9อย่างนี้นะครับห้องไหนเราก็กดสมมติว่า911อย่างนี้นะครับแล้วก็มันก็จะพานำทางเราขึ้นไป
8: เป็นโรบอทอย่างนี้เลยหรือเปล่า
9: เป็นโรบอทครับแต่ว่าลักษณะเขาไม่ได้เป็นแบบคนเดินนะก็เป็นเหมือนที่เราเห็นตามสนามบินอะไรเงี้ยเหมือนเป็นโรบอทที่มีล้ออ่ะก็พาเราไปเขาก็พูดจีนกับเรานะเชื่อหรอเชื่อบอเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบนตัวปุ่มอ่ะมันจะมีภาษาอังกฤษอยู่ก็พอใช้ได้นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าแบบพูดไงดีเดี๋ยวนี้มันง่ายครับเรามีตัวแอป Google แปลได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งนะอันนี้ก็แนะนำสำหรับใครที่จะเดินทางไปจีนอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเขาก็จะบล็อกเนาะ Facebook หรือว่าแอปต่างๆของเขาอะไรเงี้ยก็เปิดโรมมิ่งเราก็ได้คร
8: ับ
9: ถ้าเปิดโรมมิ่งก็เสียไม่กี่บาทหรอกนะครับผมก็เปิดโรมมิ่งแล้วก็
8: 400 700เงี้ย
9: อะไรอย่างนี้นะครับจ่ายเพิ่ม300 400ครับไม่เยอะนะฮะแล้วก็เราจะได้ใช้แอปพลิเคชันเราได้ไม่งั้นใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามันจะขึ้นมาแบบค้างเลยนะครับ ไม่ได้เลยนะฮะ
8: ลองใช้กับเขาอยู่นะสัญญาณอินเทอร์เน็ต
9: ใช่ครับนะฮะแต่ถ้าเปิด Wi-Fi ปั๊บทุกอย่างค้างเติ่งเลยเพราะว่าเขาบอกทุกอย่างนะครับแต่ก็เข้าใจได้นะฮะนี่นะฮะถือว่าเป็นสิ่งที่พอได้ไปเห็นแล้วก็แบบต้องให้เขาจริงๆนะครับแล้วคิดว่า3ปีนี้ได้เห็นแน่ๆในบ้านเขานะบ้านเราไม่รู้เมื่อไหร่ก
8: ็เอาแค่เรื่องเดียวนะเรื่องยานยนต์นะ
9: ยานยนต์อย่างเดียวนะครับนี่ไม่รวมเบี้ยป้ายหลายทางนี่แบบคือผมโชคดีว่าทีมที่ไปด้วยกันนะฮะท
8: ี
9: มน้องๆที่เป็นคนไทยด้วยกันเป็นพวกที่แบบพอหมดโปรแกรมแล้วโอเคเราก็ไปด้วยกันและอย่างนึงพอดีน้องคนหนึ่งก็เป็นที่ไปด้วยกันเขาเป็นสจ๊วตโอ้สบายเขาพูดไทยพูดจีนได้ผมก็สบายๆนะครับเขาก็พาไปนู่นไปนี่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปเห็นวิถีชีวิตจริงๆของจีนณวันนี้ก็คือเมืองของเขาเนี่ยโอ้พัฒนามากๆนะครับคือหางโจว่าแบบโอเคแล้วนะพอเห็นปักกิ่งนี่ยิ่งแบบต้องให้เขาเลยนะว่าณตอนนี้จีนเขาก็แบ่งเรื่องราวของการสร้างเมืองสร้างสิ่งต่างๆได้
8: สร้างประเทศ
9: ได้แบบคือมีโอกาสแบบไปเที่ยวทั้งสถานที่ที่เป็นเมืองโบราณของเขาเนาะอย่างที่ไปหางโจเนี่ยจริงๆก็เป็นเมืองเก่านะเขาจะมีส่วนหนึ่งที่ดังๆมากๆไม่รู้ว่าพี่บอยคุณผู้ฟังทันนางพญางูขาวเนี่ย
8: ทันครับ
9: ทันใช่ไหม
8: ทันในแง่ของการดูซีรีส์นะ
9: การดูซีรีส์ใช่ไหม
8: ดูซีรีส์นางพญางูขาว
9: ต้องเป็นแบบซีรีส์ที่แบบ เป็นนางพญางูขาวที่บำเพ็ญเพียรแต่ว่ามาต้องยอมสยบให้กับนักศึกษาหนุ่มเน่เห็นไหมถ้าจำกันได้นะซีรีส์จีนหนังจีนอะไรแบบนี
8: ้
9: ที่เนี่ยจริงๆหางโจวเนี่ยเขาเป็นเมืองท่องเที่ยวเพราะว่าเขามีทะเลสาบสี่หูซึ่งเป็นเนี่ยต้นกำเนิดตำนานของนางพญางูขาวนี่แหละเกิดที่นี่นะครับก่อนที่เขาจะเป็นเมืองที่เป็นนวัตกรรมแบบนี้เขาเป็นเมืองท่องเที่ยวโบราณแบบนี้ก่อนเป็นมรดกโลกนะครับซึ่งผมเห็นด้วยตาแล้วแบบมันสวยนะสวยเหมือนในภาพวาดเลยนะครับโอ้ไปตอนพระที่จะตกด้วยนะครับคือฟากที่เป็นเมืองเก่าเขาก็แบ่งให้เป็นเมืองเก่าแล้วก็พัฒนาตึกรามันช่องให้เป็นแบบแนวจีนโบราณแต่พอลอดอุโมงค์มาปั๊บอีกฝั่งนึงกลายเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีมีแต่ตึกอะไรเงี้ยเขาแบ่งกันชัดเจนนะครับผมว่ามันชัดเจนตรงนี้แล้วก็สิ่งที่เขาทำได้ค่อนข้างดีนั่นก็คือแบบทำขึ้นมาทั้งหมดนะครับเพื่อจะให้คนในประเทศได้เรียนรู้เรื่องราวของอดีตปัจจุบันและสิ่งที่มันจะเติบโตไปในอนาคตด้วยคือมันปลูกฝังตั้งแต่รุ่นที่เป็นรุ่นเด็กและเยาวชนเนี่ยจนถึงแบบรุ่นโตเลยนะครับผมว่าตรงนี้ดีนะครับแต่ก็ถ้าบ้านเราจะเป็นแนวทางแบบนี้เนี่ยผมว่าก็ดีเหมือนกันนะอันนี้พยายามมองในมุมที่เฉพาะหางโจนะครับคือเขาก็เชื่อมโยงเหล่านี้แหละให้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของทั้งวัฒนธรรมเทคโนโลยีเข้าด้วยกันแล้วมันมาสู่ต่อยอดในเรื่องของการส่งออกเรื่องราวเหล่านี้นะครับแล้วพอไปเห็นแล้วก็ต้องยกให้เขาจริงในเรื่องของการพัฒนาใช้เวลาไม่กี่สิบปีแต่ว่าณวันนี้ก้าวกระโดดไปไกลมากๆเลย
8: ครับอันนี้คือการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของเขาด้วยใช่ไหมที
9: ่
8: ตั้งใจอยากจะให้นักท่องเที่ยวอย่างชาวต่างชาติอย่างเราเป็นคนไทยแล้วก็ได้เห็นแล้วเขามีการอะไรคือการตั้งข้อสังเกตของคุณเต้ยที่มองเห็นว่าการท่องเที่ยวของเขาเนี่ยเขาขายทั้งในเรื่องวัฒนธรรมเทคโนโลยีอย่างเห็นได้ชัดอ่ะ
9: ก็เอาส่วนหนึ่งนะฮะก็ไปดูโรงงานรถใช่ไหมฮะเขาบอกเลยว่าแรงบันดาลใจในการออกแบบสินค้าตัวเนี้ยมาจากตรงนี
8: ้แรงบันดาลใจ
9: สมมติยกตัวอย่าง
8: แรงบันดาลใจ
9: แรงบันดาลใจใช่
8: ขายแรงบันดาลใจ
9: ใช่เขามาจากตรงนี้แบรนด์วิชั่นของเขาเขามองว่าเนี่ยรถยนต์รุ่นนี้นะมันเป็นรุ่นที่มันได้แรงบันดาลใจมาจากภูเขาที่อยู่บริเวณทะเลสาบสีหูซึ่งมันสะท้อนถึงความเด่นจ้างานอะไรก็ว่าเข้าไปความแข็งแกร่งและมีความเป็นมรดกวัฒนธรรมของโลกเขาก็มาออกแบบรถ
8: ขายเลย
9: เขาเชื่อมโยงแบบ
8: ขายเลยครับขายเลยนะฮะ
9: หรือแม้แต่อย่างผมรถผมอย่างเงี้ยนะฮะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นแอมเบียนไลท์ในรถใช่ไหม
8: ครับ
9: ซึ่งหลายคนก็จะมองว่าแบบมีมาทำไมรูปตึกที่เป็นแอมเบียนไลท์อะไรแบบนี้นะครับเขาบอกเลยว่าเขาออกแบบรถยนต์คันนี้เนี่ยและส่งออกไปทั่วโลกเพื่อจะเอาภาพตึกรามบ้านช่องในเมืองหางโจเนี่ยซึ่งผมไม่เห็นด้วยตาจริงมันคือตึกที่เป็นกล่องๆแบบนี้แล้วเขาเอาหยิบไอ้ภาพเหล่านี้นะครับมาอยู่ในรถยนต
8: ์
9: นี้เผื่อแบบใครที่ใช้รถEX2 เหมือนกันนะฮะนี่เล่าให้ที่ฟังเลยนะครับว่ามันเป็นแรงบันดาลใจจากเมืองหางโจนี่แหละเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีนวัตกรรมเขาเอารูปตึกเหล่านี้มาแปะเป็นสีเป็นรูปแบ็คไลท์ที่อยู่ในแบบหน้าแผงรถยนต์ที่เราขับใช้อยู่ทุกวันเนี่ยซึ่งมันเป็นรถรุ่นที่ขายดีที่สุดของเขาแล้วเขาก็ส่งออกไปทั่วโลกด้วยนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคือส่งไปทั่วโลกเลยนะเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าคุณรู้ไหมว่ารถยนต์รุ่นที่คุณขับมันมีสิ่งหนึ่งที่สะท้อนเรื่องราวของเมืองของหางโจอยู่ผมก็ไม่รู้คืออะไรเหรอเขาเลยฟัง your backlight in your car ฮะเหรออะไรเงี้ยเขาพูดอย่างนี้เลยผมก็อ๋อเหรออะไรแบบนี้นะครับมันคือที่มาอย่าง
8: น
9: ี้เห็นไหมเขาจะเชื่อมโยงแบบน
8: ี้
9: หร
8: ือ
9: ว่
8: าอินไซต์มากนะคือคนไม่ค่อยเล่าแล้วก็แรงบันดาลใจหรือว่าสิ่งที่จะเป็นจุดขายของเขาอ่ะ
9: ใช่ผมว่ามันเชื่อมโยงเรื่องของวัฒนธรรมเมืองของเขาแหละนะครับหรือแบบไอ้รุ่นอื่นๆของเขาเนี่ยเหมือนที่บอกว่าจำลองมาจากภูผาที่อยู่ตะเลสาบซีหูอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเชื่อมโยงแบบนี้เลยเขาระบอกเล่าผ่านเรื่องของนวัตกรรมรถยนต์ของเขาได
8: ้
9: ผมว่าเนี่ยเห็นไหมมันมีวิชั่นที่มันชัดเจนและมันสะท้อนเรื่องของแพชชั่นที่มันแบบมันค่อนข้างดีมากเลยนะอันนี้ก็เผื่อแบบแบ่งปันกันนะครับแล้วผมก็บอกอ๋อไอ้ที่เราขับอยู่ไอ้ที่แบบสงสัยว่าไอ้รูปตึกที่มันเป็นแบ็คไลท์มันมีทำไมวะ ผมถามไงด้วยความ
8: สงสัย
9: ข่าวมาก่อน
8: ให้เราสงสัยไง
9: ผมสงสัยทำไมต้องรูปตึกรูปอื่นไม่ได้เหรอรูปหิ่งห้อยรูปอะไรอย่างนี้ได้ไหมรูปดาวตกรูปอะไรเงี้ยซึ่งในจีนไม่มีรูปนี้นะครับในจีนเขาจะเป็นอีกรูปหนึ่งเขาเป็นรูปดาวในจีนน่ะในรถรุ่นนี้เขาจะเป็นรูปดาวเพราะว่าในจีนเขาใช้ชื่อว่า Star Witch นะครับ
8: Star Witch
9: รูปดาวรูปดาวตกรูปประกายดาวอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าพอเป็นรถที่เขาส่งออกเนี่ยเป็นรูปตึกเพราะว่านี่แหละผมเลยแบบอ๋อมันมาจากไอ้ตึกเมืองหางโจวที่เป็นเมืองซิลิคอนวัลเลย์นี่เองเขาอยากให้รู้ว่ามาจาก รถคันนี้เนี่ยออกแบบและเกิดที่เมืองหางโจวประเทศจีนเนี่ยเห็นไหมผมว่ามันดีเนาะพี่บอยว่าคุณผู้ฟังว่ายังไงบ้างลองแชร์กันหน่อย
8: ผมก็ว่าคือในส่วนของผมเองนะคือผมไปในไปจีนครั้งล่าสุดนี่คือไปมณฑลหูเป่ยมณฑลหูเป่ยนะฮะที่อู่ฮั่นน่ะ
9: อู่ฮั่นโอ้โห
8: หลังจากที่จีนเนี่ยคือปิดเมืองปิดประเทศจากโควิดใช่ไหมครับ
9: ครับ
8: เป็นช่วงแรกที่จีนเขาเปิดประเทศแล้วก็ให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้รับการเชิญไปชมหูเป่ยโดยเฉพาะที่อู่ฮั่นหลังจากปิดประเทศมาเปิดหนเนี้ยมันกลายเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่มากพลิกหน้ามือเป็นหลังมือโดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะฮะเดินยังไงทั้งวันก็ไม่ครบเพราะว่าเป็นห้างที่ใหญ่มีความยาว5กิโลเมตรนะฮะไปวันเดียววันนั้นเนี่ยก็แค่ไปอยู่ที่ห้างเนี่ยทั้งวันเนี่ยก็ยังเดินไม่ครบเลยนะครับแล้วก็ได้ไปที่เมืองอุตสาหกรรมเมืองหนึ่งนะครับเขาใช้รถเป็นรถบัสในการขนส่งพนักงานแล้วก็รถบัสในการขนส่งคนเพราะว่าในเมืองอุตสาหกรรมเนี้ยเปรียบเสมือนเป็นเมืองหนึ่งแล้วบัสเนี้ยตอนนั้นที่ไปเนี่ยมันแตกต่างจากที่คุณเต้ยเล่ามากเลยคุณเต้ยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นรถยนต
9: ์
8: ที
9: ่
8: ไร้คนขับแล้วก็มีโรบอทใช่ไหมครับแต่ตอนนั้นที่ผมไปเนี่ยคือมันเป็นรถบัสที่ไร้คนขับแต่มันยังมีคนในการเป็นเจ้าหน้าที่มีพนักงานในการยืนควบคุมระบบอยู่ในรถนะครับแล้วก็ฐานบัญชาการของรถในแต่ละคันเนี่ยก็อยู่ในศูนย์หรือว่าเซ็นเตอร์ที่จะได้เห็นแล้วก็บังคับว่ารถเนี่ยจะไปตามเส้นทางที่เขากำหนดไว้หรือไม่ตามแผนที่ไว้หรือไม่ซึ่งจากวันนั้นจนถึงวันนี้มันประมาณ5 ปี
9: ใช่ครับ
8: ซึ่งเร็วมากนะฮะแล้ววันนี้เขาไร้คนขับแบบชนิดที่ว่าคนบังคับเนี่ยอยู่ที่ศูนย์อยู่ที่เซ็นเตอร์อย่างเดียวนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วมากมันเผลอแป๊บเดียวเองอ่ะคุณเต้ยคือวันนั้นที่ไปนั่งบนรถบัสนะคือผมก็ได้พูดคุยแต่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หรอกนะก็คุยคิดฟอร์ไฟล์เป็นภาษาอังกฤษผมก็ถามว่าระบบนั้นเป็นยังไงในการบังคับคือมันไม่ต้องมีพวงมาลัยแล้วก็การระบบการขึ้นลงเนี่ยคือถูกควบคุมโดยยังไงเขาบอกว่าเขาก็มีศูนย์ที่เป็น data center ของเขาในการดูว่ารถแต่ละคันที่ทุกคนขึ้นเนี่ยคือมันถูกบังคับคล้ายรีโมทอยู่บนนั้นแล้วก็วิ่งไปตามเส้นทางมันไม่ใช่เป็นรถรางนะแต่ว่ามันจะมีสายไฟฟ้าที่อยู่บนอากาศที่ขับเคลื่อนไปตามทางแล้วระบบความปลอดภัยเนี่ยของเขาชัดเจนมากอะไรที่อยู่ใกล้ประมาณ1เมตรเนี่ยนะครับมันก็จะมีสัญญาณที่จะเริ่มเตือนนะฮะแล้วก็มีเสียง อยู่ในเมืองอุตสาหกรรมอันนั้นนะเพื่อให้เห็นว่า เป็นสัญญาณแบบเขียวไฟแดงเขียวแดงเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะซึ่งอันเนี้ยตอนนั้นเนี่ยจีนเนี่ยที่พานักท่องเที่ยวไปดูเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเพิ่งโปรโมทว่าเยี่ยมชมแล้วก็ทดลองนั่งรถไร้คนขับนะแต่ปัจจุบันเนี่ยโอ้โหเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเขามากเลยอ่ะนะฮะ
9: ใช่ครับ
8: ตอนนั้นเนี่ยนะฮะเขาเปิดเมืองโดยการที่เขาเปิดตัวรถไฟฟ้าเป็นรถแขวนลอยรถไฟฟ้าแบบแขวนนะครับ
9: ครับ
8: แบบแขวนไม้แขวนเสื้อแต่เป็นรถไฟฟ้าแบบแขวนไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งบนราง
9: บนราง
8: เรามองเราไปยืนอยู่ในรถเนี่ยเรามองข้างล่างเนี่ยเป็นพื้นใสๆเห็นเคลื่อนไปนะฮะอยู่บนอากาศนะครับนะฮะซึ่งต่อความยาวประมาณ20กว่ากิโลเมตรอะคุณเต้ยเขารองรับนักท่องเที่ยวและราคาไม่กี่บาทนะครับเป็นรถไฟแขวนลอยฟ้านะฮะ
9: คือมองแล้วว่าเขาก็ตั้งใจพัฒนาเนาะแล้วผมว่า
8: เขาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสไงในช่วงโควิดก็พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนเมืองอู่ฮั่นให้เป็นเมืองใหม่เลยอ่ะเมืองเศรษฐกิจ
9: จริงจังมากนะคือการจากการที่ไปเห็นว่าก็คือคนจีนเนี่ยเวลาทำงานก็ทำงานจริงจังนะ
8: ค
9: ือเอาง่ายว่าแบบมันก็มีทีมที่เป็นน้องๆอีเวนต์อะไรแบบนี้นะแบบเป็นเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยเวลาเขาทำงานก็ช่วยเหลือเราเต็มที่เลยนะ
8: ครับ
9: เขาทำงานเต็มที่เลยนะฮะปาร์ตี้ก็เต็มที่เหมือนกันหลังไมค์คือเขาแบบทำงานจริงจังแล้วไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมจีนก็ชอบเดินไวๆ มันเป็นวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วเพราะว่าอย่างเข้าใจเนาะเขาจะเดินแล้วจะเดินแซงเดินนู่นเดินนี่ตอนแรกเราไม่เข้าใจเวลาดรอปเราเห็นที่ไทยเนาะแต่พอไปเห็นที่จีนแล้วเออเขาเป็นอย่างนี้ทุกคนจริงๆเขาเดินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหลุบหนับหลุบหนับเขาเดินแบบลุยลุยลุยลุยเดินแบบไม่สนใจใครเดินชนนู่นนี่อะไรเป็นอย่างนี้จริงๆครับเพราะว่าด้วยวิถีชีวิตและประเทศของเขามันถูกให้เป็นแบบนั้นนะครับฉะนั้นพอเราไปเห็นเราก็เข้าใจแล้วแหละว่าอ๋อไอ้ที่แบบชอบมาเดินแซงเดินนู่นนี่อะไรครับเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าเรื่องแซงคิวนี่เราก็ไม่ยอมนะเราก
8: ็บางอย่างเราก็รับไม่ได้ในพฤติกรรมบางอย่างแต่บางอย่างเราก็เข้าใจว่าอ๋อพอไปถึงบ้านเมืองเขาเรื่องแบบนี้สำหรับเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากเลย
9: ถูกต้องนะฮะมันเป็นอย่างนี้แหละครับแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงผมว่ามันก็เชื่อมโยงต่างๆเหมือนที่พี่บอยบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยบ้านเขาก็อาจจะต้องแบบเนาะเป็นการเปลี่ยนเมืองอะไรต่างๆแต่ว่าณวันนี้มันง่ายจริงๆนะครับยกตัวอย่างอย่างอีกอันนึงคือที่เล่าให้ฟังคือพอไปตรงทะเลสาบซีหูอะไรเงี้ยเราอยากจะไปลองจักรยานบ้านเขาเนาะเพราะมันเยอะมากเลยการปั่นจักรยานบ้านเขาเนี่ยคือชาวต่างชาติก็ปั่นได้แล้วก็ใช้เหมือนเดิมครับใช้แค่ WeChat Alipay สแกนไปแล้วถูกมากครับ
8: ครับ
9: 10บาท10บาทครับคือ10บาทแล้วปั่นถือว่าอยากจะปั่นจากเมืองเก่าไปเมืองใหม่ก็ปั่นได้เลยแล้วก็ถามว่าหายไหมไม่หายหรอกเพราะว่าทุกคันมี GPS อยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับเขาก็จะจอดแบบมีบายรายทางและทุกห้างทุกการเชื่อมต่อของเขามันสามารถเอาไปจอดปั๊บก็เอาไว้ตรงนั้นแหละนะครับเดี๋ยวมีคนมาเก็บนะครับไม่ต้องกลัวนะครับแล้วพยายามอยากจะยกล้ออยากจะยกไม่ได้ไม่รู้เขาออกแบบยังไงยกไม่ได้จริง
8: ครับ
9: นะฮะนี่คือก็ไปเหมือนเราไปเรียกอะไรนะอาจจะด้วยเป็นคนที่ผมเป็นพวกอย่างนี้แหละเวลาแบบนอกจากไปตามหมุดหมายต่างๆที่เขามีตามตารางกำหนดการแล้วเนี่ยเราอยากจะออกไปเห็นชีวิตจริงๆของเขาที่เขาไม่ได้เซตอัพเอาไว้ซึ่งเนี่ยโอเคทริปที่ไปน้องๆที่ไปด้วยกันนี่คือแบบแนวเดียวกันหมดเลยฮะก็ไปดูเมืองเขาไปนู่นนี่นะไปลองใช้ให้หมดแล้วก็ผมไม่กินอ่ะ
8: ได้ชิมเมาไถไหมเมาไถ
9: เมาไถมาล่าเหรอ
8: เมาไถเนี่ยเมาไถหรือว่าชาขาว
9: ชาขาว

0: เป็นชาและเป็นชาแบบชาปั่นของเขาอ่ะซึ่งเดี๋ยวอีกแป๊บนึงน่าจะมาบ้านเรานะครับ
1: ชาปั่น
0: ถูกมาก20บาท25บาทถูกมากแต่อร่อยมากนะครับขึ้นด้วยขึ้นต้นด้วยตัวเอ็นนะไม่บอกหรอกว่ายี่ห้ออะไรนะครับนะแต่แบบเป็นที่นิยมของชาวจีนนะครับแล้วก็ชาวต่างชาติไปกินปั๊บก็ตอนแรกผมนึกว่ามันจะเหมือนแบบชานมไข่มุกทั่วไปแต่พอดื่มปั๊บเออดีนะอะไรอย่างนี้นะครับปกติเป็นคนแต่ดื่มกาแฟไงไม่ค่อยดื่มชาแต่พอไปลองปั๊บเออมันรสชาติโอเคเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับไม่มีการแบบไปสั่งออเดอร์หน้าร้านแล้วมาตีกันคุณสั่งผ่านทางแอปพลิเคชันอย่างเดียวสแกนมันจะมีป้ายใหญ่ๆอยู่หน้าร้านแล้วก็สแกนเอาแล้วก็ถ้าเป็นชาวต่างชาติก็ผ่าน WeChat แล้วก็ตัดเงินผ่านไอ้ตัวบัตรเครดิตอะไรเราก็ว่าไปสุดท้ายก็คือมันจะเด้งมาในมือถือแล้วก็เดินไปรับ
1: ครับ
0: ไม่มีแย่งกันไม่มีใครคิวหลังคิวก่อนไม่มีแบบนั้น
1: ครับมีคุณพรพงศ์บอกว่าถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับบอกว่าใช้จีลี่ในเมืองไทยอยู่ไปหางโจวเมื่อเดือนก่อนพยายามหายี่ห้อนี้จะเห็นบ้างไม่มาก
0: อ๋อเหรอฮะแต่จีลี่ที่หางโจวอ่ะคือจะเห็นรุ่นเขาเรียกว่านะรุ่นแบบถ้าเป็นตัวรุ่นใหญ่ของเขาเอ็กซ์ไฟอะไรเงี้ยครับก็ยังพอเห็นอยู่บ้างแต่ว่าตัวสตาร์วิทนะฮะผมก็เห็นแค่คันเดียวเพราะว่าต้องยอมรับว่ามันเป็นรุ่นที่เขาเน้นส่งออกนะครับเน้นส่งออกแบบไปทั่วโลกครับคือณวันนี้พอดีพอกลับมาปั๊บนี้ก็คุยกับทางชลบุรีนอยสเตอร์นี่เป็นดีลเลอร์ของไทยใช่ไหมครับตอนนี้คนที่จองรถเมื่อมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาเนี่ยรอรถอีก4เดือนนะครับซึ่งจีนนะฮะอันนี้แชร์สำหรับทุกคนที่อาจจะแบบได้รถแล้วหรือยังไม่ได้รถนะฮะจีนนี่คือพอรู้ว่าบ้านเราเนี่ยคือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่คนไทยจองเยอะนะครับเขาเปลี่ยนหมุดจากจริงๆก็ต้องส่งไปฟิลิปปินส์ส่งไปเวียดนามนะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนหมุดมาส่งให้บ้านเราส่งให้ประเทศไทยนี่เป็นอันดับ1ของอาเซียนเลยนะครับคือตอนนี้รุ่นนี้2รุ่นที่เปิดตัวมาเนี่ยไอ้รุ่นที่เขาขายเนี่ยผมบอกเนี่ยเขาจะไปอินโดนีเซียแล้วก็มาประเทศไทยแต่ตอนนี้คือหัวเรือจากจีนนะครับส่งมาที่ไทยนะครับเพราะว่าจีลี่เขาไม่มีโรงงานที่ไทยเนาะต้องส่งมาจากที่ฮันโจนะครับแล้วก็เอาเป็นว่าจริงๆมันมีหลายยี่ห้อนะที่เห็นในบ้านเราแล้ว
1: เรื่องการส่งของเขาอะเขาส่งเป็นชิ้นส่วนแล้วมาประกอบในไทยหรือว่า
0: ไม่คร
1: ับ
0: อันนี้ส่งมาเป็นคันเลยครับ
1: ส่งมาเป็นคัน
0: รถจีนเนี่ยส่งมาเป็นคันครับส
1: ่
0: งมาคือเขาประกอบที่นู่นครับผมไปเห็นว่าประกอบที่นู่นแล้วก็แบบเออคือเขาประกอบมาเป็นคันแล้วส่งขึ้นมานะครับแล้วก็ขึ้นเรือมาล็อตละนะตอนนี้เห็นข่าวแว่วๆว่าประมาณแบบ1,800-2,000 คันส่งมาที่นี่เพราะว่ายอดจองในบ้านเราเป็นหมื่นคัน
1: อ
0: ะครับคือรอกันนานจริงๆนะครับเพราะว่าผมอาจจะด้วยเป็นคนแรกๆคือปีที่แล้วนะครับจองตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัวเลยนะครับคือพอไปเทสต์ไดรฟ์ปั๊บวันแรกที่เขาเปิดตัวเมื่อมอเตอร์เอ็กซ์โปปีที่แล้ว28พฤศจิกาปีที่แล้วผมปั๊บผมลองเลยแล้วผมก็รับรถแรกๆเลยแต่ว่าก็รออยู่2เดือนนะครับ
1: อ๋อ2
0: กว่าจะได้แต่ก็รอ2เดือนนะเพราะว่าตอนแรกเขาบอกจะส่งมอบภายในธันวาปรากฏว่าได้รับมกราเนี่ยซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีปัญหาคล้ายๆกันแต่ถ้าใครที่ยังรออยู่นะเอาเป็นว่าพอไปเห็นด้วยตาเนื้อก็ถือว่าเราได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ของเขานะครับจริงๆทุกรุ่นแหละที่ทุกค่ายของจีนที่เขาทำมาขายเนี่ยผมว่าเขาจัดเต็มเรื่องเทคโนโลยีนะคือต้องมองให้ต่างจากค่ายญี่ปุ่นญ
1: ี่
0: ปุ่นเขาจะเน้นความเป็นเขาเรียกนะเอกลักษณ์ของเขาอาจจะดูแบบออกแบบไม่โดนใจชาวไทยสักเท่าไหร่แต่ว่าบ้านเราเนี่ยถ้าลองเปิดใจจริงๆเนาะในฐานะคนที่ใช้รถญี่ปุ่นมาโดยตลอดนะฮะผมก็เป็นคนใช้รถญี่ปุ่นมาโดยตลอดนะครับได้ใช้ทุกพลังงานนะทั้งสันดาปแล้วก็ไฮบริดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งไฮบริดตัวนี้ก็ส่งต่อให้ที่บ้านให้พ่อแม่ไปใช้ต่อครับเขาก็แฮปปี้นะครับ
1: ค
0: ือจริงๆตอนแรกเนี่ยผมจะไม่ได้เปลี่ยนรถนะแต่พอดีว่าที่บ้านพ่อแม่เขายังไม่กล้าใช้ไฟฟ้าผมก็อ่ะงั้นก็เอาคันเดิมของลูกไปแล้วก็มาดาวให้เราง
1: ั้นถามในเรื่องนี้หน่อยในฐานะที่ว่าตอนนี้นะทุกคนมันก็อยู่ในช่วงการตัดสินใจใช่ไหมเห็นว่าราคาพลังงานสูงขึ้นนะครับเขาก็จะพยายามที่จะบริหารจัดการเงินในกระเป๋าผมอยากถามคุณเต้ยนะประเมินหรือว่าตั้งข้อสังเกตไหมว่าพอหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทนรถสันดาปเนี่ยภาระในเรื่องของการดูแลรถรวมถึงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถในแต่ละเดือนมันต่างจากสันดาปไหม
0: ต่างแชร์ได้อันนี้เคยทำคลิปแชร์ไปแล้วนะฮะก็แต่ก่อนผมใช้รถนี้ไหมเครื่อง1,500นะพ
1: ี่
0: บอยผมก็ฟังเครื่องปกตินะฮะไม่ได้ใช้รถยนต์เครื่องใหญ่เลยค่าน้ำมันในช่วงที่ยังไม่ได้ขึ้นขนาดนี
1: ้
0: ยังเท่าก่อน ผมมีก็ขับไปธุระปะปังของผมไปเรียนหนังสือไปสอนหนังสือเนี่ยแถวปทุมธานีแถวพระราม3นู่นนี่ก็ขับรอบกรุงเทพปริมณฑลค่าน้ำมันนะครับ

0: รวมถึงรับไปรับไปส่งลูกนะครับ10,000ครับต่อเดือนค่าน้ำมันนะฮะ10,000 บาทแต่พอสวิตช์มาใช้ไฟฟ้าเนี่ยผมเหลือค่าพลังงานที่ผมใช้เนี่ยอันนี้เอาแบบไม่นับที่ชาร์จที่บ้านนะเอาเฉพาะไปจุ่มไฟข้างนอกเนี่ยเหลือประมาณ1,500 บาท1,500 บาทซึ่งก็ผมก็เอาเงินส่วนนึงก็มาผ่อนแหละก็ผ่อนรถก็ยังผ่อนนะไอ้รถไฟฟ้าเนี่ยตกเดือนละประมาณ 5,000 อย่างเงี้ยก็เหมือนเราหารครึ่งเอาเงินมาผ่อนจริงๆถามว่ามันเป็นภาระเพิ่มเติมไหมก็อยู่ที่เราวางแผนบวกกับเราได้ใช้เทคโนโลยีใหม่แล้วก็โอเคเราก็ไปนู่นมานี่เดี๋ยวนี้ก็สะดวกดีนะครับบวกกับมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าส่วนหนึ่งเราได้รับผิดชอบบางอย่างกับโลกแหละนะครับพอมีลูกก็ทำแบบอยากให้มันอากาศมันดีกว่านี้อะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: ดีนะคล้ายกับว่าเราเอาเงินส่วนหนึ่งจากไม่ใช่เงินส่วนหนึ่งเงินก้อนหนึ่งที่เป็นค่าน้ำมันใช่ไหมที่เฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยประมาณ10,000 บาทรวมแล้วนะแล้วเงินส่วนนั้นต่อมาเนี่ยกลายมาเป็นค่าผ่อนรถซึ่งมันถูกตัดจากถูกตัดจากค่าไฟฟ้าที่เราจะต้องไปจุ่มถูกไหม
0: ใช
1: ่มันก็ยังเหลือเงินส่วนนี้ก้อนนี้ในการผ่อนดีนะ
0: ใช่ไหมคือผมคิดในส่วนตัวกันผมก็เป็นพวกที่แบบชอบว่าพอออกมาดูแลตัวเองเนาะแล้วก็มาแบบเนี่ยผมก็จะวางแผนเรื่องการเงินเลยแบบเนี้ยผมรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องแบบสวิตส่วนหนึ่งคือได้ลองของใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆนะแล้วก็บวกกับลองดูอยากรู้เหมือนกันผมไม่รู้หรอกว่าค่าไฟมันจะเท่าไหร่แต่พอมาลองใช้ปั๊บมันก็ประมาณ 1,500 บวกกับผ่อนผมตีคร่าวๆจริงผมผ่อน 4,000 นิดๆอะไรเงี้ยแต่ว่ารวมๆก็ 5,000 ก็ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนนะครับก็ถือว่าลดลงประมาณ 3,000 ใช่มั้ยจาก 10,000 ต่อเดือนใช่มั้ยอันนี้คือใช้แบบคิดแบบพีคๆเลยนะมันก็อยู่ประมาณเนี้ย 8,000 ถึง 10,000 นะครับต่อเดือนถ้าเป็นค่าน้ำมันนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ประมาณ 10,000 นะครับก็ลดลงก็เอาเงินส่วนนั้นเนี่ยก็ไปจ่ายค่าไฟบ้านไปจ่ายค่าเรียนพิเศษลูกอะไรอย่าง
1: น
0: ี้แทน
1: เต้ยเดี๋ยวขออนุญาตเบรกก่อนน
0: ะได้ครับได้เลยฮะ
1: ไปพักกันสักครู่ครับ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สมูท 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ในสมูทออนทัวร์ EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่สมูท 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy โทร02-201-6770 Thank you
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
1: คุณเต้ยครับ
0: โอเคได้ยินเสียงแล้วครับมากันต่อนะฮะนี่เรารายการจบ9โมงใช่ไหม
1: เดี๋ยวจบรายการ ประมาณ 9:00 น
0: โอเคนะฮะ
1: เดี๋ยวผม
0: ได้ยินเสียงผมแ
1: ม่
0: ได้
1: สัมพันธ์1ข่าว
0: โอเคเชิญครับ
1: นะฮะคุณผู้ฟังหรือว่าคุณเต้ยเนี่ยใครที่มักจะปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงนะฮะไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือขับรถทางไกลนะครับให้สุกายะนะฮะก็เป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสรองตำรับวัดโพนะฮะมาช่วยดูแลคุณรู้จักกาสรองไหมคุณเต้ยกาสรอง
0: สองปีบเหรอครับกาสรองสองปีบ
1: นั่นแหละนั่นแหละนะฮะเป็นต้นไม้ยืนต้นที่อยู่ทางเหนือนะฮะเติบโตในทางเหนือสรรพคุณดีมากนะครับ แล้วก็ด้วยนวัตกรรมแบบนาโนประสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเนื้อหนักนะฮะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสรองที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายนะสุกายะนะก็เป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสรองตำรับวัดโพนะครับวันนี้ช็อปมาเนียนะฮะเขามีมานำเสนอนะครับในราคาเพียง999บาทรับขนาด12กรัมไป8ขวดนะครับแล้วก็แถมขนาด3กรัมไปอีก6ขวดนะฮะรวมเป็น14แล้วนะครับมี12กรัมเนี่ย8ขวดแล้วก็3กรัมเนี่ย6ขวดนะฮะในราคาเพียง999บาทคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะครับโทรไปสอบถามนะครับได้ที่021143990 021143990มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า50บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับผม
0: อืมครับนะฮะฟังแล้วอยากได้เลยเพราะว่าไปเดินมาเยอะมากต้องงานนี้ต้องเข้าสุกายะยานวดคลายเส้นตอนนี้ขาตึงไหล่ตึงมากเลยนะครับนี่คุณผู้ฟังถามมาเพิ่มเติมนะฮะก็แล้วก็ทักทายนะฮะนี่เขาบอกว่าคุณอาคมบอกว่าเชียงใหม่ภาพและเสียงชัดเจนนะครับแดดแรงแล้วมีควันไฟด้วยโอ้แสดงว่าฝุ่น PM ยังมาอยู่นะครับมาก็ยังไงช่วงนี้ไปไหนยังไงอย่าลืมฮะสวมหน้ากากป้องกันไว้ด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใน ระดับ
0: พ
1: ื้นที่เลย
0: นะฮะคุณประภาพรคุณอัชรานะครับหลายๆคนนะทักทายกันเช้าวันนี้นะครับยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวกับคุณผู้ฟังเข้าสู่หัวใจท่ายามเช้าด้วยนะครับยังไงก็เจอกันเช้าวันเสาร์กับผมแล้วก็พี่บอยนะครับ
1: ครับมีทาง YouTube ด้วยนะ
0: เขาไปยูทูบด้วยเหรอ
1: ทาง YouTube คุณปราโมทนะครับบอกว่าสวัสดีครับผมชอบการเล่าที่มาที่ไปของตัวสินค้าเหมือนการเล่าประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองทำให้เกิดความประทับใจในตัวสินค้าครับแล้วก็มีคุณตั๊กนะฮะคุณตั๊กบอกว่าชอบคำพูดค่ะเราใช้รถไฟฟ้าช่วยโลกแต่ยังไม่มีความรู้ขอบคุณมากๆค่ะนะฮะรอชมแล้วก็ตอนแรกฟังวิทยุในตอนแรกฟังในวิทยุเปลี่ยนมาชมสดทาง YouTube เผื่อมีรูปรถให้ดูขอบคุณค่ะเห็นไหม
0: อุ้ยสัปดาห์หน้าได้ไหมเดี๋ยวส่งให้สัปดาห์หน้านะ
1: นี่คุณผู้ฟังถามว่าพอจะบอกได้ไหมครับว่าผู้จัดใช้รถยี่ห้ออะไรคุณตั๊ก
0: ผมแล้วครับผมใช่ไหมฮะผมใช้จีรี่ครับ
1: จีรี่
0: คร
1: ับ
0: นี่จีรี่นะครับก็เป็นรถจีนนี่แหละครับแต่ว่าเขาก็ไปเทคโอเวอร์วอนโว่มานะครับเราน่าจะรู้จักวอนโว่อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีหลากหลายอันนะฮะวอนโว่ก็เป็นรถที่เรารู้จักกันมายาวนานใช่ไหมทุกชีวิตปลอดภัยในวอนโว่นี่แม้จะแบบจะจำโฆษณาเขาได้นะแล้วก็มีรถต้องรถตัดที่เป็นรถสปอร์ตจริงๆเขามีเครืออื่นด้วยนะจ
1: ี
0: รี่เขามีขออนุญาตแล้วกันนะครับจริงๆไม่ได้ได้ตังอะไรเขาหรอกซีเกอร์ด้วยนะครับซีเกอร์ก็ของเขาซีเกอร์นี่คือทำตลาดในบ้านเราแล้วซ
1: ี
0: เกอร์จะเป็นแบรนด์แบบหรูไปเลยหรูแบบเงินเราไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเราก็ดูรถเขาไปแต่เขาจะเน้นเป็นเขาแบ่งเซกเมนต์อย่างชัดเจนซีเกอร์หรูไปเลยลิงแอนโคใช่ไหมลิงแอนโคบ้านเราน่าจะมาเร็วๆนี้นะครับแต่ที่จีนก็เป็นโตมากล
1: ิ
0: งแอนโคจะเป็นแบบแนวหรูและสปอร์ตนะครับส่วนจีรี่จะเป็นรถแบบนี้ครับเป็นแมสสินค้าทั่วไปนะครับเนี่ยก็อันนี้แชร์ในฐานะคือไม่ได้แบบอะไรยังไงนะแต่ยอมรับว่ามาได้ใช้แล้วมันก็เปลี่ยนไมล์เซ็ตบางอย่างนะครับคือเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันใครที่กำลังอยากจะลองมาเลือกใช้อะไรแบบนี้นะครับยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยคิดง่าย
1: ๆครับ
0: เหมือนเราซื้อมือถือครับเหมือนเราซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่สมาร์ทโฟนเลยผมเอาง่ายตอนแรกผมกับที่บ้านก็คุยกันว่าเอ้ยมันจะมีเรื่องกังวลราคาขายต่อไหมยังไงแต่ผมมาชัดเจนอยู่แล้วว่าซื้อมาใช้แล้วก็ใช้ให้เต็มที่ผมก็เนี่ยใช้ไปเรื่อยนะครับแล้วก็ทำรีวิวอะไรผมไปก็แชร์ข้อมูลไปเพื่อนๆหลายคนก็มาตามนะฮะแล้วก็มาถามว่าแบบเจอฟังก์ชันนี้ยังไงบางทีผมก็ไม่รู้นะครับผมก็ถามจากเพื่อนๆในกลุ่มอะไรแบบนี้นะเหมือนกันแต่ว่าอะไรที่รู้ก็จะทำเป็นคลิปแชร์กันไปนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกว่าคิดง่ายๆนะครับ เราซื้อมาใช้สุดท้ายก็คือราคามันจะขายต่อมันจะตกไม่ตกยังไงเราก็ว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าถ้าเราได้ใช้อะไรใหม่ๆรุ่นใหม่ๆเหมือนเราใช้มือถือApple มือถือAndroid อะไรเงี้ยทุกอันเหมือนกันนะครับคิดแบบนั้นง่ายๆเลยนะครับคือตอนแรกจริงอ่ะอย่างที่บอกว่าพ่อแม่ผมจะใช้แต่ท่านยังติดเรื่องนี้อยู่ผมก็เลยโอเคไม่เป็นไรงั้นใช้ไฮบริดเดี๋ยวผมจัดให้แล้วเนี่ยพอผมใช้แบบนี้เนี่ยที่บ้านอยากได้แล้วเนี่ย
1: ครับแล้วมีคุณอัมซ่าเดี๋ยวบอกคุณอัมซ่านะคุณอัมซ่าคุณผู้ฟังอัมซ่าบอกว่า FC คุณพ่อเต้ยครับนี
0: ่โอ้นะฮะโอ้คุณอาคุณอาก็เป็นแฟน 96.5 อยู่แล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามทั้งเต้ยสุภชาติแล้วก็พี่บอยชันเดชด้วยนะครับ
1: ครับครับเน
0: าะนี่ช่วงนี้เนาะก็อย่างที่บอกเนาะว่าเราก็อาจจะมีช่วงปรับเปลี่ยนอะไรยังไงก็เผื่อคุณผู้ฟังผู้ชมลองแชร์กันได้นะครับอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรยังไงที่เป็นเกร็ดความรู้อะไรแบบนี้ถ้าผมพอจะหาความรู้มาได้หรือว่าอาจจะเชิญใครที่มาแชร์
1: อาจจะมีแขกเข้ามาคุยบ้างเป็นแขกพิเศษใช่
0: ดีไหมฮะเผื่อจะชวนมาคุยกันเผื่อจะได้แบบได้รับฟังจากมุมมองของคนที่เขาแบบมีความรู้จริงๆนะอาจจะอยู่ในแวดวงเหล่านี้อะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะลองหาข้อมูลมาให้แล้วก็เดี๋ยวถ้าอะไรที่เป็นเกร็ดเหล่านี้เนี่ยก็ลองถามมาครับเดี๋ยวจะลองช่วยกันแล้วก็อยากจะให้มองว่าณตอนนี้เทรนด์ของโลกมันไปทางนี้แหละนะครับก็อยากจะให้ทุกคนลองดูว่าถ้าเราสามารถไปได้เราลองไปได้นะอย่างน้อยก็มันก็ช่วยให้โลกนี้มันขับเคลื่อนกันต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีหรือว่าเรื่องของ sustainability เนาะคือโลกมันไม่ได้หยุดแค่ช่วงวัยเราไงมันมีช่วงที่ลูกหรือหลานเราก็ต้องใช้ชีวิตกันต่อไปยังไงเราก็ช่วยส่วนเล็กๆเนาะอย่างจีนก็ยังทำได้เลยครับ
1: ว่าประเทศไทยก็ทำได้เราก็ต้องทำได้ถูกไหม
0: ใช่เนาะจีนเขายังแบบโอ้โหกว่าจะกลับมาได้เจอทั้งมลพิษผมจะได้มลพิษก่อนแล้วต่อด้วยโควิด19
1: ครับ
0: ใช่ไหมโอ้มันก็เลยทำให้เขาก็แบบนะกลับมาได้เหมือนกันเราก็น่าจะทำได้แหละครับ
1: ครับอ่ะเวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อกับ 96.5 อัปเดตในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
6: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐเปิดโครงการหนุนรถพุ่มพวงทั่วประเทศลดต้นทุนขยายช่องทางขายสินค้าราคาประหยัดสมัครด่วน 1-7 พฤษภาคมนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยเชิญชวนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อเสริมบทบาทผู้ค้ารายย่อยในการกระจายสินค้าราคาประหยัดส่งตรงถึงมือประชาชนในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศสำหรับโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายสนับสนุนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงให้สามารถทำหน้าที่เป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าในราคาที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยภาครัฐจะให้การสนับสนุน2ด้านได้แก่การสนับสนุนค่าน้ำมันเพื่อลดต้นทุนการเดินรถและการจัดสรรสินค้าราคาประหยัดสำหรับนำไปจำหน่ายต่อให้กับประชาชนในราคาที่เข้าถึงได้โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมไปจนถึง7พฤษภาคมในเวลา 23:59 นตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการผ่านทางเว็บไซต์ mobilemarket.bora.dopa.go.th ภายหลังการสมัครจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนณที่ว่าการอำเภอหรือที่กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ระหว่าง 1-8 พฤษภาคม 2569 นี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศและ

0: ประกาศผลในวันที่12พฤษภาคม2569นี้โฆษกรัฐบาลสรุปภาพรวมการต่างประเทศเพื่อคนไทยในรอบสัปดาห์นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการดำเนินงานด้านการต่างประเทศที่สำคัญของรัฐบาลในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีการผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการลงทุนการค้าการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ข้ามแดนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเมื่อวันที่27ถึง28ที่ผ่านมานายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสหภาพยุโรปครั้งที่25ที่บรูไนดารุสสลามโดยที่ประชุมหารือแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งร่วมกันในด้านการลงทุนพลังงานและความมั่นคงรูปแบบใหม่ผ่านความร่วมมืออาทิการเร่งรัดเจรจาเพื่อจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียนสหภาพยุโรปการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานหมุนเวียนและการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติพร้อมทั้งร่วมกันผลักดันให้อาเซียนและสหภาพยุโรปเป็นกลไกระดับภูมิภาคที่สำคัญในการรับมือความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังใช้โอกาสดังกล่าวหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศและผู้แทนระดับสูงขององค์กรประเทศต่างๆเช่นสหภาพยุโรปฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามเช็กลัตเวียโปแลนด์และไซปรัสเพื่อขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานความมั่นคงและความร่วมมือด้านดิจิทัลตลอดจนผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย EU และอาเซียน EU
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าว 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษ สุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์

0: มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษดาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดยสุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Han อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
4: ตอนเราฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision นะครับวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับก็หลายคนไปลองวีเอ็นครับเพราะว่าเมื่อวานนี้วันแรงงานแห่งชาติ1พฤษภาคมก็หยุดกันยาวๆเลยนะโอ้ลองวีเอ็นฉัตรมงคลด้วยนะอ่ะเดี๋ยวพูดคุยพร้อมกันครับกับคุณเจษฎาพรหมจารย์และผมรพงษ์แจ้งจิตครับสวัสดีครับพี่เจครับ
5: สวัสดีครับคุณบงครับท่านฟังทุกท่านครับ
4: ใช่ไหมพี่อยู่4วันใช่ไหม
5: ใช่วันจันทร์หยุดด้วยวันจันทร์วันฉัตรมงคล
4: โอ้
5: ในสมัยก่อนฉัตรมงคลวันที่5เราจำวันที่5นานมาก
4: ใช่ใช่ใช่
5: แต่ตอนหลังเนี่ยในพอในรอสิบคุ้มครองราชเนี่ยเป็นฉัตรมงคลวันที่4มาวันที่4แล้วก็เลยเลื่อนมาวันที่4
4: เพราะถ้าวันที่5เหมือนเดิมมันก็อยู่กัน5วันดิก็เข้าวันลาวันที่4
5: ใช่ใช่อันนี้คือพอดีจังหวะ1ถึง4พอดี1วันรายงานด้วยนะ
4: วันรายงานนี่เดี๋ยวนะราชการทำงานไม่ได้หยุดนะครับแต่ว่าเอกชนนะเมื่อวานนี้พอดีว่าไปทำธุรกรรมหลายที่ก็อ้าวเอกชนไม่ได้หยุดแต่ว่าราชการ
5: สมัยก่อนธนาคารก็หยุด
4: ราชการทำงานเอกชนหยุดโอเค
5: สมัยก่อนธนาคารหยุดหมดพอดีนะธนาคารนำห้างไม่หยุดตอนนี้ก็กำห้างเปิดไง
4: แล้วก็ไปสลับกับวันพืชมงคลใช่ไหมวันพืชมงคลเนี่ย
5: ราชการหย
4: ุ
5: ด
4: แต่เอกชนทำงานเห็นเขาว่ากันอย่างนั้นนะเอาสัปดาห์นี้ก็ลองวีเอ็น4วันเลยนะครับวันหยุดยาว มันหยุดยาวน่าจะเป็นวันหยุดยาวช่วงท้ายๆแล้วเพราะว่า
5: น่าจะหมดแล้วล่ะไปนู่นเลยอ่ะไปกรกฎา
4: คมทำงานกันสักทีเถอะอะไรเงี้ยหรอ
5: ไม่ถึงขนาดนั้น
4: ปีที่แล้วไอ้เดือนที่แล้วก็สงกรานต์เน
5: า
4: ะยาวเลย
5: สมัยนี้บางแห่งนะเอกชนบางแห่งก็ไม่หยุดนะคือวันหยุดอย่างเขาก็ไม่หยุดเป็นรวมหยุดวันสงกรานต์ส่วนใหญ่อย่างบางบริษัทที่ก็ให้พนักงานเลือกเลยจะหยุดวันทีละวันนี้วันหลอหรือยังไงเนี่ยหรือไปรวมหยุดสงกรานต์เลยปีใหม่เลยเงี้ยก็บางทีก็ยอมอย่างพรุ่งนี้วันจันทร์เนี่ยบางที่ก็ไม่หยุดนะทำงานไม่มี
4: เงี้ยอ๋อเอกชนบางทีก็ไม่ได้หยุด
5: ใช่ไหมให้เลือกเอาให้พนักงานเลือก
4: อ๋อมันจะได้ไปหยุดยาวรวบทีเดียวเลยไหมอย่าง
5: น
4: ี้
5: ใกล้กับปีใหม่ก็หยุดยาวสอง
4: ที่เพราะว่ากันว่าประเทศไทยวันหยุดเยอะที่สุดในโลกพี่เจเคยได้ยินใช่ไหม
5: จริงไม่เชื่อ
4: พี่เคยได้ยินเขาพูดอย่างนี้ใช่ไหม
5: ไม่แต่บางคือใช่มันก็มีคนพูดบ่อยแต่ว่าหยุดเยอะหมายความว่าทำไม่หยุดเนี่ยมันเป็นฟันหล่อเงี้ยเยอะแต่ว่าบางประเทศอย่างอิตาลีนี่คุณสิงหาไม่ต้องไปคุยนะปิดทั้งเมืองนะปิดทั้งประเทศนะ
4: เขาอีเวนต์อะไรพี
5: ่เขาเป็นอย่างเงี้ยผมจำได้สมัยก่อนผมทำงานกับอิตาเลียนเนี่ยนะ
4: ครับ
5: ช่วงเดือนสิงหาเนี่ยไม่ต้องสั่งของปิดทั้งเดือนอ่ะยาวไปเลย
4: โอ้เหมือนเขาเป็นโคเรนวีคหรืออะไรอย่างงี้ของคนจีน
5: ใช่ไหมใช่ใช่ใช
4: ่โอ้โห
5: บางทีก็มีวัฒนธรรมไม่เหมือนกันแล้วที่แต่บ้านเราก็ตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนไปทางนี้ละเอาหยุดกันยาวทั้งสองครั้งสงกรานต์ปีใหม่ที่เหลือก็เอาไปปักปลายไปแล้วแต่อะไรอย่าง
4: นี้นะฮะอ่ะก็ใครที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับก็ส่งข้อความมาพูดคุยกันได้นะครับ
5: แต่เมื่อวานเห็นมีภาพข่าวรถติดทั้งทางฝั่งไปเขาใหญ่ไปโคราชแล้วก็ฝั่งไปชลบุรีนะ
4: อ๋อเพราะเมื่อวานหยุดวันศุกร์ก็เลยเริ่มเดินทางกัน
5: ติดกันเรื่องระยะหน้าย
4: ังไม่เหนื่อยกันอีกเหรอยังไม่เข็ดเรื่องการเติมน้ำมันชาร์จรถไฟฟ้ากันอีกเหรออืม
5: น้ำมัน43บาทนะแก๊สโซฮอล์95เนี่ยยังวิ่งกันอยู่เลย
4: เมื่อวานนี้ก็ขึ้นวี60สตางค์ดีเซลขึ้นวี60สตางค์นะผมก็เดินทางด้วยความระมัดระวังแล้วก็ใจเย็นๆด้วยกันละกันนะครับเรื่องของการเดินทางให้มันยังคงเป็นวันหยุดยาวอยู่แล้วใครที่ติดตามฟังรายการอยู่วันนี้ประเด็นร้อนๆที่จะคุยกันนะครับ2เรื่องร้อนกับอีก2เรื่องในเชิงธุรกิจเศรษฐกิจนะครับก็คุยกันเป็นประเด็นที่คาราคาซังกันมาโดยเฉพาะเรื่องของการขายทุเรียนพี่เคยดูคุณพิมพ์ลิพายไลฟ์สดไหมถามจริง
5: เคยเปิดดูครั้งหนึ่งครั้งเดียวนะคือนานละ
4: ไม่ใช่แฟนมันแท้
5: ไม่คือ คือแกพูดเร็วพูดเก่งเนี่ยผมฟังแล้วผมก็ไม่ถนัด
4: นี่ฟังไม่ทันคนละวัยกัน
5: โอ้โห
4: คนละวัยกัน
5: ก็คงจะเป็นดราม่าเป็นอะไรเป็นคนที่มีความชื่นชอบในรุ่นใหม่ก็จะชอบอะไรเงี้ย
4: ก็เรียกว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์แล้วก็มีความอดทนมานะพยายามก็รู้จักเลยน่าจะเป็นนักไลฟ์สดเบอร์ต้นๆของประเทศเราอ่ะนะครับถ้าพูดถึงเธอแล้วก็การสร้างเนื้อสร้างตัวมาแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือเรื่องของการจับมือกับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุปจีมันคือถ้าไม่ได้จับมือกับคุณสุปจีมันจะไม่เป็นเรื่องอ่ะจริงๆเรื่องนี้เพราะจริงๆเธอก็ไลฟ์สดขายทุเรียนในราคาย่อมยาวโปรโมชั่นหรือสินค้าหลายๆเรื่องหลายๆสินค้าหลายๆโปรดักต์ที่ทำมาก็ลักษณะไม่ได้แตกต่างกันกับสิ่งที่เธอทำกับทุเรียนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการจัดโปรโมชั่นลูกละร้อยก็ไม่ได้ว่าลูกละร้อยกันเยอะแยะมากมายนะอย่างที่โปรโมทกันไว้นะแต่ก็มีราคานะครับสมเหตุสมผลในแต่ละเขาเรียกอะไรนะฮะสภาพของทุเรียนในแต่ละลูกในแต่ละประเภทนะครับแต่ว่าด้วยความที่เหมือนกับช่วงหลังๆนี่พอท่านรัฐมนตรีพาณิชย์เรามารับตำแหน่งรอบสองท่านจะฟิตมากกว่าเดิมไม่ทราบไหมนะดูจะแอคทีฟมากโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์ว่าเราเคยคุยถึงท่านแล้วก็พี่เจก็พูดถึงด้วยความเขาเรียกอะไรนะชื่นชมว่าเป็นคนที่อยู่จากภาคเอกชนนะครับแอคทีฟแต่ผมว่าชุกผมว่าระยะหลังๆเนี่ยท่านดูจะเหนื่อยแล้วพอดูจะมีโครงการหลายๆโครงการสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าก็มีการออกมานะครับประชาสัมพันธ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าอยากให้คนไทยได้รับประทานทุเรียนในราคาย่อมยาวนะครับคุณภาพส่งออกเหมือนอย่างที่ส่งออกไปหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนก็จับมือกับยูทูบเบอร์รีวิวเวอร์นักอินฟลูเอนเซอร์สุดแท้แต่จะเรียกกันเบอร์ต้นๆของประเทศอย่างคุณพิมพ์นิพายก็โอ้โหวันนั้นเริ่มต้นไลฟ์สด7โมงเช้าขออภัยทุ่มหนึ่งประมาณ 6-7 ชั่วโมงที่เธอไลฟ์สดมาจนถึงประมาณเที่ยงคืนนะครับคนดู 6-7 แสนพี่ 6-7 แสนตอนที่เธอไลฟ์สดแล้วก็ก่อนที่จะถึงวันที่ไลฟ์สดก็เกิดดราม่าก็คือว่าสิ่งที่ตั้งราคาขายเนี่ยอาจจะเจตนาดีทั้งสองฝ่ายแต่ว่าผลลัพธ์ตอนนั้นก็คือมีคนวิพากษ์วิจารณ์ในฝั่งที่ไม่เห็นด้วยค่อนข้างเยอะพอสมควรว่าจะทำลายราคากลไกตลาดไหมเอาสินค้าราคาน่าจะแพงกว่านี้ที่เขาขายกันตามท้องตลาดโลละ120 150 200บ้างมาขายในราคา100บาทซึ่งไม่ได้ขายต่อกิโลด้วยเป็นการขายต่อลูกด้วยทำลายระบบการขายทำให้ชาวสวนหลายคนไม่พอใจเธอก็ออกมาไลฟ์สดวันนั้นเธอก็ร้องผมร้องไห้ว่าเป็นที่ไปคว้านซื้อทุเรียนมาเหมาสวนบางสวนไม่ขายเธอบอกว่าเธอมาทำลายราคาเขาขายกันอยู่ร้อยกว่าทำไมเธอทำได้ขาย100ต่อลูกนะไม่ใช่ต่อกิโลก็ขายที่สดก็ขายในราคาร้อยหนึ่งก็มีราคาสูงขนาดก็มีคล้ายๆกันไปดังนั้นสิ่งที่เอามาอธิบายก็คือการจัดโปรโมชั่นเท่านั้นเองมันไม่ได้หมายถึงว่าต้องขายราคานี้เพียงแต่ว่ากระตุ้นการรับรู้กระตุ้นดีมานด์ให้ในประเทศเนี่ยได้ทราบว่าตอนนี้ถึงฤดูทุเรียนแล้วนะผมว่าจริงๆมันก็เป็นกลไกตลาดในเชิงมาร์เก็ตติ้งสตรีจี้นะพี่เดชนะมันก็ไม่ได้ขนาดแบบต้องออกมาโจมตีเพราะจริงเธอก็ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะ
5: ใช่เนี่ยผม
4: แค่คนสุบจีเองท่านก็คงไม่ได้คิดไม่ดีหรอก
5: เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าพอเราเจอผลลัพธ์อ่ะหรือว่าสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็ด่าไปก่อนผิดอารมณ์ไปละทีนี้ต้องบอกว่าเจตนาทุกคนเนี่ยใครอยากทำให้เป็นอย่างนั้นจริงๆเอาคอมมอนเซนส์ก่อนมันจะมีใครอยากทำอย่างนั้นไม่มีหรอกถูกไหม
4: ครับ
5: มันมีปัญหาเขาเรื่องอยากจะแก้ปัญหา
4: เขาบอกปีนี้ทุเรียนมันล้นตลาดเกินกว่าผลผลิตปกติ30%อะไรอย่างนี
5: ้เราลองพูดปัญหาที่เราเคยฟังมาในอดีตอ้าวทุเรียนชาวทุเรียนมีปัญหาแล้วลงบีบราคากดราคาเลย
4: ใช่
5: เขาไม่เห็นมีใครแก้ปัญหานี้เลยใช่ไหมมันตั้งนานหลายปีแล้วทีนี้อย่างเงี้ยพอเขาหยิบยกมาแก้แล้วซึ่งอาจจะไปโอเคจังหวะคุณพิมพ์ยุพาเข้ามาช่วยมันก็เปลี่ยนมุม
4: อ
5: ย่างโคตรมากมันก็มีวิธีการใหม่ๆขึ้นมาแน่นอนไอ้ที่บอกว่าอะไรนะลูกละร้อยอะไรเนี่ยอะไรลูกละร้อยใช่ไหม
4: ลูกละร้อยลูกละ
5: ลูกละร้อยคือมันก็เป็นกิมมิกอ่ะใช่ไหม
4: ใช่
5: คุณจะหมอนทองลูกละ2โลมาขาย100มาแล้วมันก็ไม่เป็นไม่ได้มันก็คือเซนต์เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าเขาสร้างให้มีแรงเล็กแรงกระตุ้นให้เกิดเขาเรียก awareness เนี่ย awareness
4: ภาพจำภาพจำ
5: มันซ้ำรู้สึกว่าตื่นตัวแล้วเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วก็เริ่มทำให้ประเด็นของทุเรียนเป็นที่สนใจคนก็มาหยิบดูมาอะไรพวกนั้นก็เป็นธรรมดาทำไมเมื่อก่อนทำไมเขาทำโปรโมชั่นขายของเอาอันเนี้ยผมข้ามไปเลยวัดสันเนี่ยชิ้นที่2บาทเดียวเงี้ยถ้าคุณไม่คิดว่าบาทเดียวไปได้ไงหรอก
4: หรือที่เขาขายราคาปกติไม่ธรรมดาล่ะ
5: คืออันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเวลาเราพูดอย่างเงี้ยผมก็สงสารคนทำงานเหมือนกันนะคือเขาจะไม่ได้คิดตายขนาดที่ว่าทำมาเพื่อจะให้เกิดผลกระทบในทางลบแต่มันอาจจะมีบ้างเล็กหน่อยก็เป็นธรรมดาเราก็ต้องมองภาพรวมว่าเป็นยังไงบ้างเขาก็ไม่ได้ทำด้านเดียวนะก็เดินหาตลาดไปทั่วหมดทุกเรื่องนะสินค้ามาพงมะพร้าวอะไรมาก่อนที่นะมะพร้าวเรื่องอะไรนะตามปั๊มน้ำมันเลยเนี่ยผมก็แหมมีปัญหาก็จะให้เนรมิตหายไปว่าไปกับตา
4: พอดีว่ามาพอดีว่าทางมากลายเป็นว่ามาจับมือกับรัฐมนตรีภาครัฐด้วยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนตามแก้ปัญหาถูกจุดหรือเปล่า
5: ผมว่าทั้งคู่เขาก็มีเจตนาที่ดีแล้วก็อาจจะมีวิธีการของแต่ละคนไม่เหมือนกันที่เด็กนะทีนี้ถ้าเราทำใจให้มันเป็นกลางหน่อยอย่าอคติมากนักเนี่ยผมว่ามันก็จะเข้าใจแล้วก็ปัญหาบางอย่างมันไม่ได้แก้แล้วทำวันนี้แล้วแก้พรุ่งนี้ไม่ใช่มันก็อาจจะทำวันนี้แล้วเกิดผลกระทบอีก2เดือน3เดือนก็ได้ใครจะไปรู้ก็ต้องรอดูข้อสำคัญคือผมว่าบางทีคุณรัฐบาลเองในฝั่งการเมืองเองเนี่ยก็ถล่มกันซะเองอ่ะซึ่งมันไม่เกิดปัญหาทำให้
4: ใช่
5: ใช่บางทีผมรู้สึกว่าแหมต้องเป็นยังไงเหรอที่ทำงานได้ในการเมืองเนี่ยทำไมเราไม่คิดถึงผลประโยชน์ในภาพรวมบ้างเห็นด่ากันทุกคนเลยเนี่ยใครทำงานก็โดนด่าหมดแต่ผมไม่ยากเจอคนด่านักการเมืองกันเองนะแปลกนะนักการเมืองทำเองก็ไม่เห็นไม่ค่อยด่ากันนะ
4: ด่าค
5: น
4: พวกเดียวกันก็ไม่ด่ากันเนี่ยถ้าเราด่ากัน
5: ใช่ไหมแปลกนะผมทำไมคิดแบบนี้ก็ผมว่าสังคม
4: มันทำให้คนทำงานท้อเหมือนกันนะพี่นะถ้าทำแบบเนี้ย
5: ก็เวลาเราพูดกันเนี่ยเราคุย
4: ภาษาวันนั้นเธอไลฟ์สดเธอน้ำตาไหลเลยนะ
5: ก็เราคุยกันสดๆเนี่ยเราคุยกันสดๆเนี่ยเราคุยกันด้วยเหตุผลใช่ไหมแต่เวลาคุณคุยกันอย่างเงี้ยคุณด่าไปจิกเขาอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่ได้มีเจตนาแบบนี้แล้วคุณคิดว่าเขาจะมีใจไปทำงานเพื่อส่วนรวมเองไหมไม่มีแล้วหมดแล้วไม่อยากทำแล้วอย่างเงี้ยก็เสียดายสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันนะแต่ว่าเราชอบอย่างเงี้ยจิ้มจิ้มจิ้มแต่ผมว่าแหมไม่ไหวหน้าเหนื่อย
4: มันตั้งแต่สมัยยุคตอนที่คุณสุภจีเข้ามาแรกๆตอนที่มีการปิดช่องแคบพอมูสแล้วก็บอกว่าเอาผลไม้เราเนี่ยไปแลกกับน้ำมันเขาได้ไหมสินค้าเกษตรเราเยอะมากล้นตลาดอะไรทำนองนั้นแหละบางทีการคิดอะไรที่มันอยู่นอกกรอบมันก็จำเป็นในบางสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่มันเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นชินหรือเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่เคยทำคนเลยก็อาจจะมีการต่อต้านแล้วอ้าวทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอทำอย่างนี้แล้วมันจะบิดเบือนสิ่งที่มันเกิดขึ้นไหมมันก็เป็นไปได
5: ้คือไอ้เราเจอปัญหาแล้วเราจะแก้บางอย่างออกไปเนี่ยเขาก็ต้องหาวิธีการทำวิธีการเดิมๆมันแก้ไม่ได้หรือมันแก้ได้ใช้เวลาไปเนี่ยเขาก็ลองวิธีการใหม่หรือผมบอกเมื่อกี้สมัยก่อนเราทำอะไรผมจะมีคำไม่ใช่สมัยก่อนหรอกเป็นสมัยนั้นเนี่ยสมัยก็มีทำแล้วเรียกแซนด์บ็อกซ์ใช่ไหมทำเล็กๆลองดูเป็นยังไงจะได้ผลขยายวง
4: ทดลองก่อน
5: มันก็อย่างงั้นน่ะแต่เขาไม่ได้เทไปหมดนะตอนนี้ไอ้เราเนี่ยเห็นปุ๊บไม่เคยเจอก็ตกใจแปลกใจด่าก่อนมันก็ให้ดูให้ทำงานก่อนได้ไหมคือคนก็ต้องคิดแหละที่อื่นไม่ค่อยคิดยังไม่มีใครว่าเลยนะเห็นทำอะไรกันเลยเทเนี่ยผมว่ามันก็มีหลายอย่างใช่ไหม
4: แต่โอเคมีเดี๋ยวมีแบบนึง
5: ถ้าแต่เคสนี้ผมก็คิดว่าผมเองส่วนตัวไม่ได้คิดว่าเป็นปัญหาเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าเราด่ากันแรงกันไป
4: ไม่ได้เป็นการทำลายราคาในตลาดใช่ไหมที่เขาแบบมีพาวิจารณ์กันแล้วคุณขายลูกละร้อยได้ไงเขาขายกันโลละ150
5: ผมบอกเมื่อกี้ไงหมอนทองลูกละ2โลครึ่ง3โลคุณจะขายร้อยไหมคุณเป็นของสวนเนี่ยจะขายไหมก็คงไม่ขายพอไม่ขายปุ๊บผมอยากทานหมอนทองลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยผมก็ยอมซื้อลูกกัน3 4 500ทำไมแล้วคุณบอกว่า100เลขคุณจะทำไงกดราคา100นึงมันเป็นไม่ได้หรอกนะบางทีพูดกันไกลเกินไปผมว่าคือเรื่องล้มเรื่องอะไรเป็นปัญหาที่สะสมมานานแล้วเราก็ไม่ได้แก้ไขและภาพตลาดในต่างประเทศซึ่งมันอาจจะกระทบจากบางเรื่องนะเช่น value chain ของเรื่องของการขนส่งมีปัญหาsupply มีปัญหาเศรษฐกิจมีปัญหาไม่รู้เหมือนกันแล้วการขนส่งการเอ็กซ์พอร์ตมันอาจจะไม่ได้เยอะที่โควต้าต่างประเทศอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูรากปัญหามันคืออะไรกันแน่แล้วค่อยไปดูแต่เขาหยิบมาพิจารณาหยิบมาตักดันเนี่ยก็เพราะมันมีเรื่องของจุดประเด็นขึ้นมาแล้วก็เราไปทำแก้ไขได้เลย
4: ก็ให้กำลังใจคนทำงานนะผมว่าทุกคนเจตนาดี ถ้าทำด้วยเจตนาที่ดีอย่างที่เราเห็นภาพเพียงแต่ว่าเรียกนะผลลัพธ์มันอาจจะมีกระทบกระเทือนในมิติอื่นบ้างแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ได้มานั่งขายอย่างนี้กันทุกวี่ทุกวันไม่ได้มานั่งขายอย่างนี้กันเป็นเดือนเป็นปีนะก็
5: สงสัยนะทุเรียนมันเริ่มเกิดจากตรงไหนเนี่ยที่เป็นประเด็นผมก็สงสัยครับคือจุดแรกคือจุดแรกเนี่ยมันประเด็นปัญหา
4: เรื่องนี้เฉพาะเรื่องนี้หรือ
5: เรื่องอื่นเนี่ยมันตึ้งขึ้นมายังไงเนี่ยเรื่องเนี้ยมันก่อนที่จะเริ่มไปคุณพิมพ์ริพายเนี่ยผมก็งงๆนะมัน
4: ก็กระทรวงพาณิชย์โดยคุณสุภจีทราบมาว่าปีนี้ผลผลิตทุเรียนมากกว่าปกติ 30-40% เลยอยากจะหาทางระบายทุเรียนอันที่1อันที่2คือมีการร้องเรียนมาว่าล้มจีนกดราคาทุเรียนของชาวสวนซึ่งราคาถ้าคุณไม่ให้ฉันราคานี้ฉันก็ไม่ซื้อคุณมันก็เลยกลายเป็นว่ากลไกราคาที่มันควรจะขายก็ไม่ได้ขายแล้วก็อันที่3เท่าที่ผมคิดนะอันที่3คือทุเรียนดีๆคนไทยไม่ได้ทานน่ะส่งออกต่างประเทศหมดอ่ะคนไทยก็จะน่าจะได้ทานทุเรียนที่มีคุณภาพบ้างในราคาย่อมเยา
5: ก็อันนี้มีคำถามท่านผู้ฟังก็ถามมาเหมือนกันว่าทำผิดเวลาหรือเปล่าผมก็พยายามคิดนะผมก็สงสัยว่ามันเกิดตรงไหนแต่ผมเดาเองนะเพราะผมก็พอฟังมาได้เรื่องปัญหาล้มมาระยะนึงเพราะเพื่อนผมอยู่ในจับเยอะแล้วก็มีประเด็นแล้วผมก็บอกว่าหรือบางทีเนี่ยมันอาจจะที่บอกทำเร็วไปหมายว่าต้องรอให้เสียหายมากกว่านี้ก่อนต้องเดือดร้อนมากกว่านี้ก่อนแล้วถึงจะเริ่มทำถึงจะดี
4: ก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็เลยทำตอนนี้เท่าที่คุณสุปจีพูดนะ
5: คือผมเนี่ยผมต้องบอกบางทีเนี่ยคนทำงานกับชุมก็ทำเร็วเกินไปบางทีจำได้ไห
4: ม
5: ตอนที่ตั้งรัฐบาลตอนที่ก่อนเลือกตั้งนี่แหละตั้งมาช่วงเฉพาะกิจที่เพื่อที่จะสภาแล้วก็เราเห็นว่าเฮ้ยคุณมาไม่ถึงเดือนคุณเดินทางไปติดต่อทั่วโลกหมดเลยแล้วงงว่ารัฐบาลที่ผ่านมารัฐมนตรีพาณิชย์เราไม่เคยเดินทางเร็วขนาดนี
4: ้มันต้องทำเร็วขนาดนี้เลยเหรอ
5: อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเวลาคนทำงานในภาคเอกชนซึ่งเขาจะมีความคิดแบบเขาเรียก proactive ก้าวไปข้างหน้าทำก่อนทำป้องกันอะไรอย่างเงี้ยหรือคิดเร็วไปเลยอย่างเงี้ย
4: คร
5: ับ แล้วก็ใช้ข้อมูลวิเคราะห์ตัดสินใจสำคัญนะบางทีเรารอให้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วไปทำเนี่ยอาจจะช้าเกินไปก็ได้งั้นทำก่อนคิดก่อนเจรจาก่อนอาจจะเป็นช่องทางในการลดปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตก็ได้
4: ซึ่งมันมีทั้งผลบวกแล้วก็ผลลบถ้าพี่เจตพูดถึงประเด็นนี้ก็เลยนึกขึ้นมาได้ผลบวกคือทำแบบนี้แล้วปัญหาที่เรามองเห็นว่ามันอาจจะเกิดหรือเคยเกิดมันก็ไม่มีหรือมันอาจจะคลี่คลายไปทางที่ดีขึ้นถ้ามองในแง่ลบก็คือว่ามันไม่มีปัญหาแล้วมันคลี่คลายเนี่ยไอ้ปัญหาที่มันไม่มีเนี่ยมันเกิดจากที่เราแก้ปัญหาก่อนล่วงหน้าหรือจริงแล้วมันไม่มีปัญหาหรอกคุณตระหนกไปเองหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าก็เลยอะไรอย่างเงี้ย
5: อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นมุมมองที่แตกต่างกันแล้วก
4: ็
5: บางทีไม่เข้าใจสมมตินะว่าเราเริ่มจะเจรจาตอนมีปัญหาไปแล้วพูดนะว่าล้มตลาดหมดเลยทุเรียนต้องมาเทถนนอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะตอนนั้นเนี่ยใครได้เปรียบผู้ขายผู้ซื้อได้เปรียบ
4: โอ้ยผู้ขายเสียเปรียบ
5: ถูกต้อง
4: เลยดิ
5: ถูกต้องผมว่าการคิดล่วงหน้าแบบนี้มันก็มีผลดีในบางเรื่องเช่นไปเจรจาซะก่อนก่อนที่มีปัญหาใช่ไหมหรือว่าไปหาวิธีการรับออเดอร์หรือผูกออเดอร์ไว้ก่อนในราคาที่รับได้ยังดีกว่าที่ให้มันเกิดปัญหาขึ้นในระยะยาวเลยไม่รู้วันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่คนทำงานเอกชนจะเห็นภาพทำธุรกิจเกิดอะไรขึ้นเรารู้แล้วว่าจะเกิดปัญหาแน่แล้วก็ต้องเจรจาหรือหาช่องทางไว้ก่อนละเพื่อระบายความเสี่ยงพวกนี้ออกไปอะไรพวกเนี้ยผมว่าก็ต้องคิดบวกคิดลบคือผมว่าข้อหนึ่งคือต้องไตร่ตรองหรือก็ให้โอกาสคนทำงานก่อนแล้วดูว่าผลเป็นยังไงแน่นอนทำมาแล้วโทษนะทำที่หน้าสันตโลนี่คุณก็โดนตัวสภาถกอยู่แล้วจนไม่อยู่ไม่ได้หรอก
4: คร
5: ับนี่มันไปไกลขนาดที่ว่าไปคือเราใช้วิธีวาจาไล่กันทางสื่อเนี่ยผมว่ามันน่าเกลียดไปหน่อยนะ
4: มันจะให้ออกเลยทั้ง
5: จะเป็นไล่เลยตรงนั้นคือมันแหมว่าไปทำงานได้รอบเขาเปล่าไปไล่ๆเขาผมมีคิดในมุมนึงนะ
4: ครับพี่เป็นกองเชียร์คุณสุปจีนะ
5: ครับผมว่าคนส่วนใหญ่ฟังแล้วก็ต้องให้เขาเป็นธรรมกับคนทำงานนะผมแล้วยิ่งผมยังบอกว่าพวกเนี้ยให้ลองเทคโนแครดลองทำงานดูคนที่มีไม่นักการเมืองจริงๆลองทำงานดูแล้วพอดี
4: ให้กำลังใจนะอย่าเพิ่งท้อนะแต่ผมไม่ค่อยห่วงคุณพิมพ์ริพายหรอกว่าเธอแกร่งมาก
5: เราท่านคุณพิมพ์ก็ไม่ห่วงหรอกเพราะว่าเขามาช่วยแป๊บนึงไม่ดูก็ออกไป
4: แต่ผมไม่ห่วงว่าพี่แต้มจะหมดแรงเปล่าน
5: ั่นแหละที่ผมเป็นห่วงแล้วมันจะเกิดอะไรรู้ไหมมันจะเกิดประเด็นว่าจากนี้ไปก็คนจะเข้ามาช่วยงานน้อยลงเรื่อยๆอีกคนที่มีความสามารถที่ว่าพอช่วยได้จะไม่เข้ามาอีกแล้ว
4: ครับ
5: เปลืองตัวเกินไปแล้วไม่เอาดีกว่าอยู่เฉยๆ
4: คนนี้ไม่เปลืองตัว ขาอยู่ในวงการการเมืองมานานมากโดนเยอะมากเลยผมว่านะถ้านับว่าคุณสุริยะอยู่ในวงการกันผมกระโดดมาเรื่องนี้เลยนะคุณผู้บังคับพี่เจษเขาก็ไม่ได้ว่าไม่โดนนะผมว่าคุณสุริยะนี่เจอแรงกระแทกการเมืองมาหลายบริบทมากแล้วก็มีพรรคการเมืองไปอยู่พรรคนู่นบ้างพรรคนี้บ้างอะไรนะนี่พูดถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นนะกับข่าวล่าสุดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดหรือมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่ามันต้องเกิดถ้าเกิดว่ารัฐมนตรีคนใหม่มาแล้วต้องการที่จะทำหนึ่งสองสามสี่ให้เห็นว่าข้าราชการประจำไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนู่นนี่นั่นเหตุเนี่ยผมไม่เล่าเพราะว่าคุณผู้ฟังน่าจะได้ติดตามข่าวแต่ผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหลายคนรับไม่ได้หลายคนเข้าใจได้โอเคหลายคนรับไม่ได้กับสิ่งที่คุณสุริยะทำหลายคนเข้าใจได้ว่าทำไมคุณสุริยะถึงทำแล้วบังไม่ใช่บังเอิญใช้คำว่าแล้วโอ้โหแล้วว่าที่อดีตอธิบดีท่านนี้ก็ไม่ธรรมดานะฮะลีลาวันแรกที่เจอฟ้าผ่าเนี่ยท่านก็แบบโอ้โหออกมาให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็คล้ายๆกับว่าใช้ว่าเขาเรียกอะไรนะพี่วางระเบิดเวลาไว้เยอะหลายลูกเนี่ยนะตุ้มตั้มตุ้มตั้มกันไปหมดนะ
5: จับเตือนชนไป
4: ผมไม่รู้จะใช้คำถามอะไรพี่อ่ะพี่ว่าเรื่องนี้มันยังไงเอางี้แหละถามง่ายๆมันยังไงผมไม่รู้จะถามว่าไงดีใครผิดใครถูกคงถามไม่ได
5: ้ผมข้ามไปอีกขั้นก่อนข้ามไปเดี๋ยวจะได้ไม่แตกต่างสองคนเมื่อกี้เราพูดถึงคุณสุภจีกับคุณสุริยานะ
4: ครับ
5: อันนี้คือนักการเมืองกับอาชีพนักการเมืองอาชีพกับคนเป็นคนทำคนเป็นมืออาชีพเราทำงานมาช่วยทำงานการเมือง
4: โอเค
5: ปัญหาไม่ใช่เรื่องเดียวกันคล้ายๆกันนะโดนกระแทกเปรี้ยง
4: ยังไง
5: โดนกระแทกเปรี้ยงด้วยสื่อด้วยแรงกระแทกแบบเนี้ยนะคนหนึ่งนักการเมืองตอบไปเลยไม่แบบไม่สนใจไม่มีอะไรทำไมเหรอไม่มีปัญหาผมไม่ได้มีปัญหาเลยเนี่ยแล้วก็ผมฟ้องมันนะ
4: ใช่
5: อีกคนหนึ่งมืออาชีพพยายามจะแก้ปัญหาก้มหน้าก้มตาทำงานไปผมว่านี่มันคือนี่มันคือความแตกต่างระหว่างคนเป็นนักมืออาชีพกับคนที่เป็นคนทำงานที่แตกต่าง
4: จริง
5: ผมนี่ผมอันเนี้ยผมเห็นภาพหนึ่งที่ผมถูกนี่คือสื่อทุกกระทรวงไงก็ตามเขาด่าทั้งเมืองก็ตามนะเฉยไม่สนใจแล้วพูดมาผมจะฟ้องคุณนะโอ้โ
4: หอันนี้ผมรู้สึกด้วย
5: อันนี้มันเลยทำให้รู้สึกคนรู้สึกมันอดไม่ได้ที่จะโทษนะก็หมั่นไส้อะไรขนาดนั้นเยอะใช่ไหมอันนี้สองเนี่ยผมกลับมาเรื่องของต้นเหตุแล้วก็เรื่องสาเหตุต่างๆแต
4: ่
5: จริงจะเท็จยังไงตามเน
4: ี่
5: ย
4: ใช่ไหม
5: ใช่จริงจะเท็จก็ตามเนี่ยเราอะถ้าได้มีการดำเนินการไปด้วยเหตุผลที่ถูกต้องหรือว่าคิดว่าดีที่สุดแล้วก็อธิบายไปเท่านั้นเอง
4: สังคมไม่ก็คุณสุริยะคิดว่าทำถูกต้องแล้วก็อธิบายไป
5: ใช่เจ้าตัวเนี่ยเป็นคุณเนี่ยคุณโดนขับไล่ออกจากตำแหน่งอ่ะมันก็โดนเฮิร์ททุกคนแหละเขาก็อธิบายว่าไม่เข้าใจย้ายเพราะอะไรเขาไม่เข้าใจอธิบายเขาไหมล่ะถ้าอธิบายเขาเข้าใจเขาก็จะจบเหมือนผมย้ายนักย้ายผู้บริหารบอกให้คุณมาอยู่สายนี้แล้วกันไม่พอใจหนึ่งเขาไม่เอาเขาก็ฟ้องเอาว่าคุณไปจบ
4: คุณสุริยะอธิบายคุณสุริยะบอกว่าอาวุโสมากแล้วก็การความคล่องตัวหรือคนคล่องตัวในการทำงาน
5: ไม่เหมือนกันคำอธิบายคืออธิบายกับคุณเนี่ยหรือว่าผมย้ายคุณวรพงษ์เนี่ยต้องบอกให้คุณวรพงษ์คุณเนี่ยทำงานนี้ไม่ถนัดนะผมว่าคุณทำงานนี้ถนัดกว่าปากกว่าไม้คุณย้ายตรงนี้ดีไหมอันนี้ความเข้าใจระหว่างตัวผู้กรณีก่อนนะผมจะย้ายพนักงานย้ายผู้บริหารก็ต้องคุยให้มันนี่ได้คุณเจษฎาที่ผ่านมาคุณทำงานมีปัญหานะผมว่าคุณน่าจะบอกลอง
4: มาถึงให้มาคุยส่วนตัวก่อน
5: คุณจะย้ายเขาด้วยความเจตนาดีไม่ใช่เหรอคุณก็คุยเขาดิคุณ
4: เขาไม่ได้คุยกันเหรอไม่ทราบผมไม่ทราบ
5: ถ้าคุยคงไม่มีปัญหานี่มั้ง
4: ไม่ได้คุย
5: อน
4: ุมานได้ว่าไม่ได้คุย
5: หลักการบริหารคุณเป็นงั้นใช่ไหมอ่ะผมมันมีอำนาจจะย้ายผู้จัดการฝ่ายอยู่แล้วผมก่อนจะย้ายผมบอกมานี่ก่อนคุยกันหน่อยไอ้คุณทำงานมา3ปีด้านนี้เป็นนี้แล้วคุณงานคุณไม่ได้เวิร์กไม่ตรงตามเป้าหมายนะทำงานดีก็จริงแต่ว่าไม่ตรงตามเป้าหมายที่อยากได้อยากให้ได้มากกว่านี
4: ้
5: คุณย้ายไปอยู่ฝ่ายนี้แล้วกันหรือว่าช่วยบริษัทบ้างนึงแต่บอก
4: ว่าต้องอธิบายให้เข้าให้เกิดความเข้าใจกันเบื้องต้นก่อนใช่ไหม
5: เข้าใจอ่ะเขาจะไม่รับหรือรับก็เรื่องนึงแต่ต้องอธิบายด้วยความเข้าใจนั่นคือเจตนาที่คุณใช้ทำหน้าที่ทำเพื่อประโยชน์ทั้งหมดโดยรวมถูกไหมแล้วคุยกันสื่อสารกันเด็กคุณสั่งปุ๊บแล้วเขาไม่รู้แล้วเขาก็ต้องมีอารมณ์อยู่แล้วเขาก็ว่าคุณไม่ชี้แจงคุณมาชี้แจงผ่านสื่อมันก็มีเรื่องอยู่แล้วอย่างเงี้ยธรรมดาอาจจะบอกว่า
4: ไม่พูดถึงเหตุที่มันเกิดเราไม่ได้พูดถึงว่าทำไมถึงเกิดเหตุนี้หมายถึงว่าเช่นหลานมาของานจริงไหมหรื มาพยายามมารับนัดแล้วไม่นัดหรือนัดแล้วไม่มามาแล้วไม่นัดหรือว่าเรื่องการของบประมาณก่อนหน้านี้มาดูอะไรเงี้ยไม่เราไม่ได้พูดถึงนี้พี่ไม่ได้คิดว่าจะต้องโฟกัสว่ามันเกิดเพราะอะไรใช่ไหม
5: ก็จริงอันเนี้ยผมจะไม่พูดเพราะว่าสื่อก็จะมีข้อมูลอยู่แล้วไม่รู้ใครจริงไม่จริงก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเป็นการทำอย่างนี้จริงๆใช่มีคนไปพบพอพบจริงแล้วไม่พบไม่ได้ด้วยเหตุแล้วก็แต่เนี่ยอย่างผมไม่ขอพบใครแล้วเขาไม่ว่างเนี่ยผมก็ต้องพยายามตื้อไปคุยกับเขาให้ได้แต่คุณบอกว่าถ้าคุณใช้วิธีการอย่างเนี้ยถ้าเป็นอย่างนี้จริงนะใช้อำนาจใช้หน้าที่ไปกดดันแล้วก็แม้แต่เปลี่ยนแปลงย้ายเข้าไปเนี่ยอันนี้สิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบหรืออธิบายเอง
4: บังเอิญให้บังเอิญว่ามันไม่ใช่คุณเจษฎาไปขอพบมันจะเป็นหลานรัฐมนตรีไงซึ่งหลานหลานจริงๆนะคุณจุฬางกูลน่ะ
5: จุฬางกูลก็กลุ่ม
4: ซีโอนกแอร์
5: กลุ่มนกแอร์คุณนกแอร์ก็ไม่รู้ไงคราวนี้ต้องอธิบายไปทางก็ต้องแก้ในที่ไปแต่ว่าที่ผมคิดว่ามาตรการที่จะแก้ปัญหาในเชิงที่ตัวเองเดินโดยการที่บอกว่าถ้าผมฟ้องเลยนะอย่างเงี้ยมันก็แหมมันเกินไปหน่อยมันเกินไปหน่อยใช่ไหม
4: มันทำไมเราก็เห็นคุณสุริยะมานานนะอันนี้ว่าวิพากษ์วิจารณ์กันแบบเจตนาดีนะก็เขาไม่ควรหักน้ำพาด้วยข่าวแบบนี้เนาะอันนี้พูดด้วยความเคารพนะ
5: เอาจริงๆเลยผมว่ามันทำให้มุมหนึ่งของคนรุ่นใหม่ที่เขาดูการเมืองอยู่เนี่ยเขาก็ถามหาเรื่องเดิมที่บอกเห็นไหมก็กลับแบบนี้เหมือนละใช้อำนาจหน้าที่ใช้อะไรก็คือเราทำงานแบบนี้ไงไม่อธิบายไม่คุยไม่สื่อสารแล้วก
4: ็ชูดีซะเท่าไหร่
5: ใช่ใช่ก็คือเราหลีกเลี่ยงไม่พ้นว่าทำให้คนรุ่นหลังเข้ามาถอนหงอกได
4: ้
5: ทุกทีอ่ะซึ่งมันก็ทำไมต้องทำอย่างนั้นนะผมไม่ค่อยใจก็ทำให้มันตรงสายคุยไปตรงไปตรงมาไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็จริงๆมันถึงเวลาที่คิดแล้วนะว่าที่เราอาจจะเรียกอัปเดตอ่ะล้าสมัยไปเปล่าให้คนใหม่มาทำงานดีไหม
4: ยุบไปแล้วมั้งอะไรอย่าง
5: เ
4: งี้ย
5: คือเราทำงานแบบแพทเทิร์นเดิมๆผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กนะไม่รู้นะผมว่าต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ว่าไม่รู้บุคลิกหรือว่าบางทีสถานะของการเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีหรือว่าผู้บริหารระดับสูงของประเทศเนี่ยมันไม่ต้องลอยเหนือฟ้าก็ได้นะบางทีมันก็ติดดินบ้างก็ได้เข้าใจปัญหาบ้างก็ได
4: ้แต่ท่านก็ไม่ใช่มือใหม่หัดขับอ่ะท่านก็อยู่มาเป็นสิบหลายสิบปีอ
5: ่
4: ะ
5: ด้วยความที่อาจจะด้วยความที่เป็นมานานก็เลยอาจจะแบบคุ้นเคยแบบนี้มากเกินไปหรือเปล่าต้องดูใช่ไหม
4: ถ้าพี่เป็นท่านนายกอนุทินพี่เชิญคุณสุริยะมาคุยไหม
5: จริงๆคน
4: จะคุยไปเคลียร์กันเอาเองประมาณนั
5: ้
4: น
5: แล้วข้อหนึ่งคือคนละพรรคอยู่แล้วก็คนละพรร
4: คคนละพรรค
5: ได้แต่ว่าในแง่ของในแง่ตรงนี้ผมว่าก็น่าจะบอกได้ว่าเฮ้ยน่าจะชี้แจงให้ความเข้าใจให้ประชาชนเข้าใจหรืออะไรก็ว่าไปใช่ไหมทำให้เข้าใจไม่ใช่ว่าชี้แจงแล้วนะก็คือต้องไปถึงใจเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก
4: ็
5: มันเป็นยังไงใช่ไหมไม่ใช่ว่าตอบไปตอบคำถามแล้วไม่อธิบายนะตอบคำถามว่าทำนี้เพราะไม่มีอะไรเนี่ยไม่จบไม่จบนะ
4: คือตอบต้องชี้แจงตอบต้องอธิบายให้เข้าใจ
5: คือเขาเรียกทำความเข้าใจทำความเข้าใจ
4: ท่านอธิบดีก็เลยบอกว่าโอ้โหพอออกมาให้สัมภาษณ์สื่อเท่านั้นแหละหลังจากนั้นท่านบอกพอแล้วท่านเหนื่อยแล้วท่านไม่คุยแล้วเรื่องนี้ตอนแรกเหมือนกับว่าจะมีการยุให้ฟ้องกันด้วยนะอ๋อล่าสุดผมเห็นนักร้องนะพี่สีไปยื่นปปช.ให้ตรวจสอบจริยธรรมท่านคุณสุริยะเรื่องการโยกย้ายตำแหน่ง
5: ก็นั่นแหละก็ต้องก็จะมันก็เป็นกระบวนการซึ่งถามจริงๆแล้วเนี่ย
4: เราท่านบอกท่านจะไปบวชเลยอ่ะท่านบอกท่านไม่ไหวแล้ว
5: ก็บ
4: วชใช
5: ่ธรรมดาพนักงานทำงานประจำชีวิตก็เป็นอย่างนี้ทุกคนแหละก็คือพอถึงจุดหนึ่งมันก็แก้อะไรไม่ได้เนี่ยก็ต้องหลบไปหาที่ที่มันสงบทางใจมากกว่าธรรมดาเพียงแต่ว่าอย่างเงี้ยเราต้องมองว่าคนที่เขารู้สึกเอือมละอาหรือว่าเบื่อหน่ายกับเรื่องการเมืองเรื่องระบบแบบนี้เนี่ยมันก็จะฝังใจยิ่งหนักขึ้นจนรู้สึกว่าปฏิเสธระบบซึ่งผมไม่อยาก
4: เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคร
5: ับ ใช่คือรู้สึกว่าคุณใช้ระบบทำงานอย่างนี้แล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่มีคำตอบที่มันชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็หายไปเงียบไปแยกย้ายกันไปพี่เอเซียไปผมไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่ว่าอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นอย่างนี้ตลอดไปแล้วคนรุ่นใหม่มันรู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วอยากจะเปลี่ยนอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันไม่เลิกของการเอาปัจเจกบุคคลไปทำงานทำลายระบบมากเกินไปมันไม่รู้ดิเสียดายสิ่งที่มันน่าจะดี
4: ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะก็นี่ก็ด้วยความรักและหวังดีนะเอาตรงๆนะจริงๆเราก็ไม่อยากให้ภาพจำอย่างนี้มันถูกขยี้ซ้ำเหมือนไปสะกิดแผลที่มันเคยเกิดขึ้นลักษณะคล้ายกันในอดีตขึ้นมาเป็นแผลไป
5: เนี่ยมันเกิดมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายเคสมากนะย้อนไปเนี่ย10 ปีเนี่ยผมว่ามีมากกว่า20 เคสอ่ะ
4: นะครับทำให้นึกถึงสมัยคุณยิ่งลักษณ์โดนคดีเรื่อง ที่ถอนการปฏิบัติหน้าที่นะตอนนั้น
5: คุณทวินแบบจำไม่ได้
4: ใช่คุณทวินเปี่ยมศรีใช่หวั่นใจว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะได้ยินข่าวถ้าเกิดมีการร้องกันแบบนี้นะครับผมอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเรียนนะผมว่าทั้งสองเรื่องนี้เป็นเรื่องของเอกชนกับภาครัฐจับมือกันแต่ในอีกรันนึงเป็นภาครัฐกับข้าราชการประจำระดับสูงนะครับเดี๋ยวพักเบรกกันก่อน

0: พฤศจิกายนนี้พลาดแล้วจะเสียดายนะครับไปได้นะครับเพราะว่าด้วยเรื่องที่ผมเกริ่นกับพี่เจตเมื่อสักครู่นี้สองประเด็นครับฮอนด้าไปเยี่ยมชมนะผู้บริหารฮอนด้านะครับไปเยี่ยมชมนะครับธุรกิจโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่เซี่ยงไฮ้ปรากฏว่าออกมาให้สัมภาษณ์สื่ออย่างช็อกวงการยอมรับว่าไม่มีทางสู้ครับกับอีกเรื่องนึงครับ AI ทำให้คนเก่งตกงานได้คลื่น AI ถล่มแรงงานโลกบริษัทเทคยักษ์ใหญ่กำลังลดพนักงานจำนวนมากพร้อมเร่งลงทุนพัฒนา AI เอาเรื่องไหนก่อนดีพี่เจต
1: ฮอนด้าเลยฮอนด้า
0: ฮอนด้าเดี๋ยวผมไปเอาข้อที่จริง
1: ผมว่าฮอนด้าเนี่ยนะเดี๋ยวคุณลองอ่านข้อมูลดูก่อนแต่ครั้งที่แล้วพูดเรื่องเกาหลีกับฮอนด้านี่นะแต่ผมก็ไปดูข้อมูลเหมือนกันผมคิดว่ามีคนผมคุยกับเพื่อนบางคนที่เยี่ยมโรงงานผลิตรถยนต์ในจีนนะเขาบอกว่าพี่อย่าว่าแต่ฮอนพูดเขาพูดก่อนเลยนะพี่อย่าว่าแต่ฮอนด้าเลยต่อให้โตโยต้าไปดูสุดเสร็จหมดทุกคนนะพี่ผมบอกโอ้โห
0: เป็นลมเลยอ่ะจับกุมขมับงี้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ผมว่าก็อะไรที่แบบต้องพูดงานเขาได้จริงให้ผู้ฟังฟังก่อนมันเป็นเรื่อง
0: ช็อกวงการ CEO Honda CEO Honda ยอมรับไม่มีทางโซ่ความล้ำหน้าของโรงงาน EV ในจีนข่าวสะเทือนวงการยานยนต์โลกเมื่อโตชิฮิโร่CEO ของ Honda ออกมายอมรับความจริงอย่างตรงไปตรงมาผ่านสื่อระดับโลกอย่าง Nikkei Asia หลังเดินทางเยือนโรงงานผลิตชิ้นส่วนที่เซี่ยงไฮ้บอกว่าตอนนี้ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นกำลังเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงที่ยากจะต่อกรครับเขามีบทวิเคราะห์ต่อว่าทำไมพี่ใหญ่อย่างญี่ปุ่นยังพูดแบบนี้1การผลิตแบบไร้มนุษย์ครับ Fully Automated Factoryสิ่งที่ทำให้ผู้นำฮอนด้าอึ้งที่สุดคือโรงงานจีนใช้ระบบอัตโนมัติ 100% ตั้งแต่จัดซื้อชิ้นส่วนประกอบไปจนถึงระบบโลจิสติกไม่มีพนักงานเขาเรียกว่าไร้เงาพนักงานในสายการผลิตนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญที่ค่ายรถยนต์จีนเช่น BYD ฉางอาหรือหน้าใหม่อย่างเสี่ยวมี่ใช้เพื่อกดต้นทุนให้ต่ำติดดินแต่กลับได้ความแม่นยำและรวดเร็วระดับสปีดปีศาจ2ความเร็วในการพัฒนาที่ห่างชั้นกันเท่าตัวด้วยระบบนิเวศและซัพพลายเชนที่ครบวงจรในประเทศทำให้แบรนด์จีนสามารถเข็นรถ EV รุ่นใหม่ออกสู่ตลาดได้ในเวลาไม่ถึง2ปีเร็วกว่ารอบการพัฒนารถยนต์ของ Honda หรือค่ายรถดั้งเดิมถึง2เท่า3ตัวเลขยอดที่สะท้อนความเจ็บปวดวิกฤตนี้ไม่ได้อยู่ในจินตนาการสะท้อนความเจ็บปวดจากยอดขาย Honda ในจีนร่วงลงหนักถึงจาก 1,620,000 คันในปี2020พอมาปี2025เหลือเพียง 640,000 คันนอกจากนี้บริษัทยังเผชิญกับภาวะการขาดทุนอย่างมหาศาลโดยการหันราคาของคู่แข่งผู้บริหาร Honda เตือนภัยขั้นร้ายแรงสูงสุดว่าสงครามโครงสร้างการผลิตถ้ารถญี่ปุ่นไม่ปรับตัวค่ายยานยนต์ระดับโลกไม่เร่งทลายกรอบเดิมๆเพื่อก้าวสู่ยุคออโตเมชันจะถูกโลกนี้ยึดครองโดย EV จีนอย่างเบ็ดเสร็จโอ้โหอัน
1: เน
0: ี้
1: ยจริงๆแล้วเนี่ยผมเคย
0: ไม่รู้ว่าน่ากลัวหรือว่าน่าภูมิใจแทนจีนหรือยังไงพี
1: ่มันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในโลกเนี้ย
0: คร
1: ับจริงๆมันเคยเกิดอย่างนี้มาต้องย้อนกลับไปถ้าคนเคยอ่านประวัติของบริษัทฟอร์ดในอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยฟอร์ดได้เป็นเจ้าแรกในอเมริกาที่เริ่มผลิตรถยนต์ที่ราคาถูกให้คนส่วนใหญ่คนชั้นกลางได้ใช้ในอเมริกา
0: สมัยตอนที่ฟอร์ดเขาทำใช่ไหม
1: ใช่สมัยเริ่มต้นเลยนู้นสมัยหลายเป็นโอ้จะว่าปีแล้วมั้งจริงๆแล้วเนี่ยคือว่าอะไรคือว่าเขาก็ทำเมื่อก่อนรถยนต์ก็คือขายคนที่มีฐานะเป็นรถคนที่ราคาแพงฟอร์ดทำรถระดับกลางที่พนักงานของฟอร์ดก็สามารถจะผ่อนรถได้เป็นรถตลาดรถที่คนใช้คนเพิ่มจำนวน
0: คนเข้าไปจับต้องได
1: ้ทิกเกอร์นี้คล้ายๆกับที่จีนทำรถไฟฟ้าของจีนนะ
0: คร
1: ับรถไฟจีนราคาถูกมากเทียบกับญี่ปุ่นครึ่งๆแล้วกันไม่นับแม้ยุโรปนะยุโรปนี่หนึ่งในสามของยุโรปเลย
0: คร
1: ับ ว่าคนใช้รถเพื่ออะไรเดินทางปลอดภัยระดับหนึ่งนะแล้วก็มีความสะดวกสบายไอ้โจทย์พวกนี้มันเป็นโจทย์ที่ทำให้ความต้องการพื้นฐานของคนที่ใช้รถมันมีเกิดขึ้นได้ตอบโจทย์ได้ตอบได้สิ่งที่ Honda Toyota หรือรถอื่นที่ผ่านมาไม่ได้ดีคืออะไรสร้างแบรนด์ทุกคนมีแบรนด์ที่แบบว่าขับแล้วมันอาจจะมีความโก้มีความคงทนมีความอะไรก็แล้วแต่ก็มีลักษณะของแบรนด์แต่ละคนไม่เหมือนกันราคาก็จะสูงมาอย่างเงี้ยพอบุญเจอสเกลการผลิตของจีนซึ่งมีจำนวนมากขนาดที่ว่าคือซัพพลายเชนเขามากพอที่ทำขนาดนี้ได้แล้วเขาไม่สนใจเรื่องแบรนด์เท่าที่ควรนะเขาก็เรื่องต้นทุนอย่างเดียวอันนี้คุณก็ไปไม่เป็นละพอคุณใช้สเกลนี้ปุ๊บเนี่ยมันมาตอบโจทย์ส่วนตัวใหญ่ที่ซื้อรถราคาได้ไม่ถึงล้านอย่างเงี้ยอันนี้3-4 แสนยังมีเลยอย่างเงี้ยมันโอ้ยมัน
0: แล้วมาตรการสร้างความน่าเชื่อถือ

0: กับแบรนด์ที่แข็งแกร่งอย่างญี่ปุ่นมันไม่สามารถมาตอบโจทย์ได้นะจีนทลายกำแพงแบรนด์อย่างนี้ได้ด้วย
1: เราพูดถึงจีนในสัก5 ปีย้อนหลังที่เขาด้วยไฟฟ้าใหม่ๆแล้วกัน
0: คร
1: ับ แรกๆเลยนะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะจนถึงวันนี้ต้องบอกว่าความการพัฒนาคุณภาพของสินค้าจีนรถจีนเนี่ยต่างไปเยอะขนาดไหนให้ดูด้วย
0: เขาถูกพิสูจน์มาแล้วว่าเขาพัฒนาได้ดีถูกไหม
1: ใช่ฟีเจอร์ที่มีความสะดวกสบายความทันสมัยไม่รวมกับคุณภาพของวัสดุที่ใช้ค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆต้องบอกว่าซัพพลายเชนทั้งหมดกระบวนการเขาเนี่ยมีมากพอที่จะตอบโจทย์นี้ได้เขาใช้ของที่ดีขึ้นในราคาที่สู้ได้ถูกลงแล้วมาทำเงินสเกลขนาดเป็นหลายแสนเป็นล้านล้านคันอย่างเงี้ยมึงสู้ไม่ไหวหรอกคุณสู้ไม่ไหวหรอกใช่ไหมอันนี้ก็สิ่งที่ผมว่ามันเป็นปัญหาเรื่องการผลิตแล้วอย่าลืมว่ารถยนต์มันคือเรียลเซกเตอร์ต้องผลิตต้องมีการแล้วก็มีกระบวนการใช่ไหมครับแล้วก็ไม่สามารถจะดีดนิ้วออกมาแบบไม่ใช่เหมือนแพลตฟอร์มหรือใช้ไอทีซึ่งคนละเรื่องซึ่งอันเนี้ยมันต้องยอมรับว่าถ้าคุณมีสเกลไม่มากไม่ใหญ่เท่าจีนคุณสู้เขาไม่ได้หรอกอันนี้ข้อหนึ่งนะ
0: ครับ
1: ข้อที่ผมว่าญี่ปุ่นที่ผ่านมาก็อาจจะทำงานเรื่องของความเชื่อในเทคโนโลยีว่าคุณจะไปทางสายไหนญี่ปุ่นจะมาไฮบริดบ้างแต่ยังช้าเลยนะ
0: ใช
1: ่พยายามไปไฮโดรเจนให้ได้ถูกไหม
0: ครับ
1: ใช่เขาใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า leverage คือใช้ฐานการผลิตที่มีทั่วโลกเนี่ยที่เป็นการผลิตรถยนต์สันดาปกติเนี่ยใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดผลิตจนแบบเรียกว่าคุ้มทุนละอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันสเกลเนี่ยไม่ทันจีนจีนไปอีกแบบละข้ามไปละอ่ะตอนนี้กลับมาที่วิธีการ handle case เนี่ยแน่นอนคุณสู้ตลาดเดิมแล้วคุณสู้ไม่ได้หรอก
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้มีจุดเริ่มต้นจะเห็นว่าบางแบรนด์ของญี่ปุ่นเริ่มมีการร่วมมือกับจีนเช่น Mazda อย่างเงี้ยร
0: ่
1: วมกับจีน
0: แทนที่จะไปแข่งกับเขาว่าร่วมมือเขาไปเลย
1: ได้ก็ใช้สเกลที่มีประโยชน์ของเขาเนี่ยมาทำให้ต้นทุนเราถูกลงแล้วก็อยู่ตลาดได้แต่คุณก็สามารถจะรักษาแบรนด์ได้โดยใช้คุณภาพที่แตกต่างสร้างแบรนด์
0: มันเหมือนกับเราไปจ้างเขาผลิตเป็น OEM นี้เหรอพี่หรือไง
1: ถ้าคุณไป OEM เนี่ยคุณก็มีปัญหานะคือ OEM เนี่ยมี2เรื่องถ้าคุณแบรนด์คุณใหญ่พอแล้ว OEM ต้องพึ่งคุณเนี่ยคุณสามารถที่จะกดราคา OEM ได้
0: ครับ
1: แต่ถ้าคุณจะเอาสเกลเขาเป็นหัวหอกมาใช้เนี่ยอันนี้มีประเด็นละคุณต้องพาร์ทเนอร์เขาไม่ใช่ไปจ้าง OEM ไม่ใช
0: ่
1: ต้องจอยกันละวินวิน
0: หมายความว่าเอาสองแบรนด์มารวมกันอย่างเงี้ยเช่น BYD จับมือกับ Honda สมมุติหรือไง
1: ใช้แต่ BYD จับมือ Honda คือผลิตด้วย BYD แล้วก็ใช้แบรนด์ Honda เหมือนเดิมนะ
0: ก็คือเป็นเทคโนโลยี BYD
1: ใช่
0: ต้องประกาศให้โลกรู้ว่ามันคืออย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ว่า
1: อ่ะผมว่าไม่ต้องอะไรไปดูลักษณะของ Mazda มัน seamless มันไม่มีรอยต่อมั้ยล่ะรูปลักษณ์คล้ายๆกันแต่ว่ามีความแตกต่างกันวัสดุแตกต่างกัน
0: ครับอ๋อแล้วคุณก็ไปเลือกเอาว่าจะซื้อยี่ห้อไหนอะไรอย่างงี
1: ้ถ้าอยู่ได้คืออย่างนั้นน่ะแต่คุณต้องเน้นว่า Honda แตกต่างรถอื่นยังไงต้องไปเน้น
0: นี่ก็จะบอกว่าทางรอดของรถญี่ปุ่นต้องใช้วิธีนี้ใช่มั้ยครับ
1: ผมคิดเป็นอย่างนั้นคือคุณมีแบรนด์อยู่แล้วเซอร์วิสคุณมีอยู่แล้วแน่นอนสเกลคุณอาจจะพูดไม่ได้แต่คุณสู้เรื่องคุณภาพเรื่องบริการเรื่องของความประทับใจในแบรนด์ได
0: ้คุณก็มีศูนย์จำหน่ายทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยเนาะโรงงานทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ใช่ก็เหมือนกับเมื่ออเมริกาก็ให้จีนผลิต iPhone เหมือนกันน่ะเหมือนกัน
0: มันจะไม่ล้มหายตายจากไปแบบโนเกียแบบโกดักแบบอะไรพวกนี้ใช่มั้ย
1: อยู่ที่ว่าคุณจะวางแบรนด์โพซิชั่นคุณยังไงสินค้าคุณมีอัตลักษณ์ยังไงแตกต่างถ้าเมื่อกี้บอกโนเกียหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่หายไป
0: อะไรเงี
1: ้
0: ย
1: แต่ว่า
0: ที่หายไปเลย
1: ไอโฟนไม่ตายทำไมไม่ตาย
0: โอ้ไอโฟนก็พัฒนาอยู่เรื่อยๆปรับตัว
1: ไอโฟนสมัยหนึ่งคือมันถ้าไม่ติดเรื่องของการค้านี่ผลิตที่จีนนะจีนผลิตใช่ไหมไอโฟน
0: ใช่
1: ทำไมอ่ะทำไมอยู่ได้ก็คือมีแบรนด์มีคีย์ฟีเจอร์ที่
0: คุณก็ยังให้การยอมรับและเชื่อถือมาตรฐานไอโฟนอยู่
1: ทีนี้ญี่ปุ่นต้องมาคิดตรงนี้ว่าคุณจะ develop ความเป็น Honda ความเป็น Toyota ความเป็น Lexus ยังไงที่มันมีความแตกต่างแม้ว่าจะไปใช้พาร์ทบางตัวใช้ supply chain บางตัวที่มาจากฐานผลิตจีนที่มันถูกกว่าอะไรก็แล้วแต่
0: โอเคข้อแรกคือคุณต้องเปลี่ยนเป็น EV ให้หมดแล้ว
1: ไป
0: แล้วอย
1: ่
0: างงี้ใช่มั
1: ้ยไม่จําเป็น
0: อ๋อไม่จําเป็นหรอ
1: EV ก็ไม่ได้คำตอบนะวันนี้ทั้งหมด 100% ถูกป่ะคุณจะมีเทคโนโลยีใหม่ก็ได้นะถูกไหมที่มันดีกว่า EV หรือแบตเตอรี่ที่มีแตกต่างก็ได้
0: เห็นก็โอ้ญี่ปุ่นทำเรื่องอะไรนะไฮโดรเจนเนี่ยยังไม่เห็นออกมาเลยอ่ะ
1: ไฮโดรเจนมีปัญหาเรื่องกระบวนการเหมือนกันคุยกันว่าไฮโดรเจนมาคุณต้องใช้พลังงานในการแยกไฮโดรเจนออกมาจาก
0: หรือเขามัวจะ
1: น้ำจากอะไร
0: มัวจะแบบสารวนกับไฮโดรเจนจนไม่ได้ทำ EV มาแข่งกับจีนหรือเปล่าม
1: ันเป็นความเชื่อที่ไม่เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เยอรมันก็ทำไฮโดรเจนเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ทำนะคือ
0: เดี๋ยวยังไม่เห็นตลาด
1: ก็ไม่ครับโอ้ต้นทุนต่างกันเยอะ โซล่าคุณใช้ดึงไฟฟ้าที่ไหนก็ได้ของฟรีเงี้ยไม่เหมือนกันนะคุณจะแยกไฮโดรเจนจากน้ำ
0: คุณ
1: แย
0: กไปทำไฮโดรเจนทำไมอ่ะก็ไม่ต้องไปทำหรอกทั้งนั้นอ่ะ
1: เขาจะเป็นแอบสูตรกรีนนะบอกให้มันกรีน 100% นะเหมือนอย่างนี้มันมีปัญหาแบตเตอรี่นะเนี่ย
0: แบตเตอรี่เก่าไม่ไปทิ้งไหนอะไรอีกอะไรอย่างน
1: ี้ใช่ก็ต้องไปคิดคือว่ามันมีเรื่องนี้มาเป็นตัวสอดแทรกอยู่แหละแต่ก็ต้องดูไปแต่ผมเชื่อว่าโดยดีมานด์หรือความต้องการระยะสั้นอย่างเงี้ยที่คนต้องการคำตอบเร็วอย่างเงี้ยเดี๋ยวที่คนต้องการเร็วตายไปอยากเปลี่ยนพรุ่งนี้มาลืนนี้ไรอย่างเงี้ย
0: ขนาดญี่ปุ่นยังสะเทือนเลยอ่ะแต่ก็ไม่ได้เพิ่งจะสะเทือนอ่ะเนาะสะเทือนมาหลายเซกเมนต์แล้วนะ
1: ใช่แต่ว่าด้วยความ
0: ไม่ไฟฟ้าเอ่ยอะไรเอ่ยก็เขาก็เหนื่อยอยู่นะ
1: มันมีศัพท์ที่ผมบอกเมื่อกี้คำว่า leverage เนี่ยเพราะเขาใช้โรงงานฐานผลิตทั่วโลกเนี่ยทำให้มันคุ้มอ่ะอันนี้มันมีประเด็นมันก็ถ้าคุ้มก็นานหน่อยทั้งนั้นใช้โรงงานที่มีอยู่เต็มที่ในการผลิตปั๊มมาเต็มที่อย่างเงี้ยมันก็จะ
0: แล้วอย่างนี้ที่เราเคยคิดและคุยกันว่าเราควรจะมีรถยนต์แห่งชาติก็ไม่ต้องไปคิดหรอกเนาะเสียเวลาเปล่า
1: คือ
0: เวียดนามมีวินฟ้าแต่พี่อย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้
1: คือพูดเอามันก็ได้นะแต่พูดจริงๆมันก็ไม่
0: พูดเอามัน
1: จริงๆ
0: เป็นไปไม่ได้พี่ว่าเป็นไปไม่ได้ดิ
1: ไม่ใช่เป็นไปได้เป็นไปได้แต่มันเหมาะสมกับเวลาแล้วก็ณตอนนี้หรือเปล่าสถานการณ์คุณมาจะมาสายไปแล้วก็ได้นะถูกไหม
0: อ๋อ
1: มาช้าไปแล้วคุณไปอย่างอื่นดีกว่าไหมอะไรก็ต้องคิดอย่างเงี้ยผมว่านะ
0: เวียดนามก็ยังเพิ่งทำได้ไม่ถึง10 ปีเลยวินฟ้านะพี่ใช่ไหม
1: มันมาจากคนความคิดคนละแบบเขามาชุดความคิดที่ว่าเขามีคนที่มีตัวหลักฟินฟ้าที่ว่ามันจะเป็นกึ่งรัฐแล้วนะมันเป็นกลุ่มพิเศษอ่ะอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันแหละเขากลุ่มมอเตอร์ไซค์ทั้งประเทศเนี้ยมันก็เหมือนกันใช่ไห
0: ม
1: มาคนละแบบมาคนละโมเดลนี่เราไม่สามารถจะเป็นเราไม่จะคอนโทรลว่าทุกคนใช้รถยี่ห้อ A ในเมืองไทยได้หมดไม่ใช่
0: เออแล้วเกิดรถคนเมืองไทยผลิตมาแล้วคนไทยไม่ซื้อทำไงมัน
1: ก็คือคุณบีบไม่ได้แต่เวียดนามบีบได้นะ
0: ใช่
1: ฟินฟ้ายี่ห้อเดียวเนี้ยกันคนละอย่าง
0: ครับพี่ดาพิธาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไงครับญี่ปุ่นควรถอย Honda คนเหล็กเงี้ย
1: คนเอาข้อดีของคุณไปบวกโอกาสอย่าเอาข้อด้อยของคุณไปบวกกับเทรดกับผมอุปสรรคในสวอตเนี่ยมันคือเราไปเรียนสวอตเนี่ยรู้ว่าเอาสเตรนท์บวกกับออปติวิตี้
0: สเตรนท์วีเนตเทรด
1: อย่าเอาสเตรนท์บวกกับวีกับเทรดแล้วไม่เอาคุณเอาสเตรนท์บวกกับออปติวิตี้มีข้อจุดแข็งอะไรแบรนด์มีแข็งใช่มั้ยสวิตดีใช่มั้ยโอกาสคืออะไรโอกาสของกําลังจะขึ้นอัพไลฟ์ EV ใช่มั้ยอาจจะไปยังไง
0: อันนี้ใช้ได้กับทุกธุรกิจนะผมว่า
1: ได้ต้องเอา S บวก S บวก O จำไว้จะลุกยังไง
0: อ
1: ืมอย่าไปแล้วคุณจะสู้เงี้ยเทรดมาอย่างนี้แล้วคุณบอกว่าคุณมีวิกเนี่ยสู้ไม่ไหวคุณจะไปคุณต้องลุกรับเขาเรียกลุกรับปรับถอยอ่ะ
0: นี่โอ้โห
1: จักถอยหน่อย
0: แหมนี่เขาเรียกว่าคนระดับคุณเจษฎาแนะนำนี่นะเรียกว่าคนรุ่นใหม่อย่าไปดื้อนะ
1: ที่ผมบอกไงคนผมคุยกับรุ่นพี่รุ่นเพื่อนเนี่ยบอกว่าถอยใครไปดูก็แพ้หมดเลยพี่ถอยหมดอ่ะสู้ไม่ไหวหรอกอลังการขนาดนั้นปั๊มเป็นโอ้โหมันไม่มีคนเลยอย่างเง
0: ี้
1: ยม
0: ันไม่มีคนเลยอ่ะบ้าไปแล้วทำได้ไงนะฮะนี่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะคุณผู้ฟังลูกรับปรับถอยนะดูนะใช้ strength บวกกับ opportunity นะเอา S บวก O นะอย่าไปเอา W บวก T ใช่ไหมฮะงั้นเหรอท้อแท
1: ้บางเรื่องมันมีบ้าง
0: อ่ะมาที่เรื่องนี้ฮะเรื่องนี้น่าสนใจครับพี่เจคุณผู้ฟังคลื่น AI ถล่มโรงงานแรงงานโลกบริษัทเทคแห่ลดพนักงานหันทุ่มงบมหาศาลลงทุนเทคโนโลยีเขาบอกบริษัทเทคโนโลยีนี้จะทำให้อาชีพที่ได้ผลกระทบมากที่สุดจะไม่ใช่กลุ่มผู้ใช้แรงงานอีกต่อไปแต่เป็นกลุ่มที่มีการศึกษาสูงและทำงานแบบข้อมูลผู้เชี่ยวชาญมองว่าการเปลี่ยนแปลงนี้อาจทำให้งานจำนวนมากหายไปเช่นโปรแกรมเมอร์นักวิเคราะห์จำเป็นต้องมีมาตรการรองรับทางสังคมเช่นมาตรการการปฏิรูปภาษีและพัฒนาทักษะแรงงานต่อไปนี้การปลดพนักงานหรือเลิกจ้างจะไม่ใช่การปลดและเลิกจ้างพนักงานที่เป็นรายการผลิตเดิมๆอีกต่อไปจะมีการลดและปลดพนักงานในระดับบริหารและระดับมืออาชีพเพราะการวิเคราะห์สามารถจะทำได้โดยใช้ AI ไม่จำเป็นต้องมีมนุษย์อีกต่อไปซึ่งอันเนี้ยผมว่าน่าคุยเพราะมันจะกลายเป็นว่าไม่ใช่แค่คนปั๊มชิ้นส่วนยานยนต์และตกงานแล้วนะมันกลายเป็นคนระดับผู้บริหารระดับพี่นะอนาคตเป็นอย่างนั้นเลยนะ
1: อันนี้มันเป็นอีกขั้นหนึ่งจริงๆผมก็ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดไปไกลแบบนี้คือมันถ้าลองเราปัจจุบันเราลองใช้ ChatGPT ใช้อะไรดูเป็นเบสิกเนี่ยนะมันแค่ถามตอบแต่ว่าเราเคยลองสั่งมันทำงานบางเรื่องเช่นทำวิเคราะห์ทำชีททำ PowerPoint อะไรเนี่ยมันล่นเวลาไปเยอะหมดแล้วนะ
0: ใช
1: ่แล้วการทำเรียก data analytic คือวิเคราะห์ข้อมูลบางอย่างคุณยศโยนชุดข้อมูลไปให้เขาปุ๊บเนี่ยวิเคราะห์มาเลยมันนะปึ๊บหมดแล้วอย่างเงี้ยเร็วฉันถามว่าถ้าใช้เป็นเนี่ยมันจะออกมาอยู่ที่ว่าเราไม่ต้องการคนทำพวกนี้แล้วนะเรา เอาข้อมูลนี้มาใช้แล้วสังเคราะห์หรือเอาไปปฏิบัติต่อไปแนะนำกลยุทธ์ต่อไปคิดกลยุทธ์ต่อเนี่ยอันนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องยกไปใช้คำว่าปรับตัวไม่ได้ต้องเปลี่ยน
0: ตัวเขาไม่ทันแล้วใช่ไหม
1: ต้องเปลี่ยนตัวอย่างเดียวตอนนี้
0: เจ้าของไม่จำเป็นต้องจ้างนักบริหารมืออาชีพแล้วอ่ะ
1: ไม่ต้องผมเคยเจอ
0: เนี่ยเกิดยุคนี้พี่เจนเหนื่อยนะผมบอกให้
1: เราก็ต้องเปลี่ยนตัวเอง
0: ไงทำบัญชีการเงินใช่ไหมเดี๋ยวนี้ AI มันวิเคราะห์พวกนี้ได้หมดเลยนะ
1: ก็แทนที่เราจะต้องทำบัญชีการเงินเราไม่ทำเป็นไงเราอ่านเราใช้งบเป็นเราดูงบเป็นเรามองพวกผู้เล่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนตัวเองละจากคนทำไม่ใช่คนทำเป็นคนวิเคราะห์คนคิดคนหากลยุทธ์วิเคราะห์มาแล้วจะทำไงต่อนี่คุณต้องดูละซึ่งบางอย่าง AI ทำไม่ได้คิดง่ายๆ AI ปลูกต้นไม้ไม่ได้นะ
0: แต่ผมไม่ได้จ้างคนปลูกที่นา
1: ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยจะบอกว่าเราบอกอุ้ยแอร์มาแทนแล้วเดี๋ยวเด็ก AI ปลูกต้นไม้ไม่ได้ทำกับข้าวไม่ได้นะคุณต้องเป็นคนคิดว่าทำอะไรอย่างนั้นคุณต้องเป็นคนรู้มีศิลปะมีใช้แฮนดิคราฟใช้มือใช้บางอย่างทำ
0: อ
1: ันเนี้ยมันทำให้เห็นว่ามันมีที่เราอยู่ไม่ใช่ไม่มีที่อยู่หรอกอยู่ตรงไหนนั่นเองแต่เมื่อกี้ได้พูดถึงว่าถ้าคุณบอกว่าคุณไปนั่งทำงานแข่ง AI ทำวิเคราะห์สู้ไม่ได้ให้วิเคราะห์แล้วคุณออกมาใช้ต่อแล้วไงต่อเนี่ยคุณต้องคิดอย่างนี้เปลี่ยนตัวเองผู้ใช้อ่ะก็ต้องไป
0: ดูมีเวลาพี่อีกหนึ่งนาทีเรื่องนี้มันต้องทำยังไงต่อจะทำยังไงกันต่อดีอ่ะ
1: หนึ่งลองอยู่มันลองใช้มันให้เป็นอ่ะมันคืออะไรบ้างแล้วลองขยายดูว่านอกจากนี้แบบลองให้มันคิดให้เราหน่อยคิดยังไงได้บ้าง
0: คร
1: ับ พอได้มาแล้วเนี่ยเราทำนอกจากมันได้ยังไงที่หนึ่งทำได้เช่นก็ไปทำยังไงได้ลงเอาไปลงสนามทำยังไงได้ไปคุยกับคนยังไงได้ไปสื่อสารยังไงได้เนี่ยทำบทที่ทำไม่ได้ผมว่าคิดอย่างนี้ดูก่อนลองให้บทเรียนตัวเองเงี้ยเอไอปลูกต้นไม้ไม่ได้หรอกมันได้แค่บอกว่าควรจะเป็นอย่างนี้ทำคุณทำงั้นก็มันจะมีที่เราอยู่นะผมว่าในโลก AI นะ
0: มีที่ให้อยู่แต่ไม่ใช่แค่ปรับตัวแล้วยกมันออกไปแล้วคิดใหม
1: ่ต้องเปลี่ยนเลย
0: เปลี่ยนเลยไม่ใช่แค่ปรับต้องเปลี่ยนเลย
1: ต้องเปลี่ยนเลย
0: เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่น่าสนใจคุณผู้ฟังลองไป follow up กับเรื่องนี้ดูกันแล้วกันโลกมันล้ำไปไกลมากขณะที่เรายังทำอะไรไม่ได้ทันมันเลยนะฮะสำหรับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับผมอภิเจตโอ้โหหมดเวลา 9:59 น.ครับ เดี๋ยวลาคุณผู้ฟังพร้อมกันครับคุณเจษฎาพรมจากผมวรพงษ์แจ้งจิตเสาร์หน้าคุยกันใหม่ครับพี่เจวันนี้ขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรมจากดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: ขณะนี้เวลา 10:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือข่าวปลอมลงทะเบียนคนละครึ่ง2พฤษภาคมรัฐบาลยันไทยช่วยไทยไทยช่วยไทยพลัสคนละครึ่งมีแน่รอประกาศจากกระทรวงการคลังนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าขอแจ้งประชาชนว่ายังไม่ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่งแต่อย่างใดที่แชร์กันว่าจะเริ่มลงทะเบียน2พฤษภาคมเป็นข่าวปลอมโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสคนละครึ่งจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนวันเปิดลงทะเบียนขอให้ติดตามประกาศจากกระทรวงการคลังและสำนักโฆษกจะนำมาแจ้งให้ทราบทันทีขณะที่เพจไทยคู่ฟ้าของทำเนียบรัฐบาลมีการเผยแพร่ข้อความแจ้งเตือนประชาชนเช่นกันว่าอย่าเชื่ออย่าคลิกลิงก์เปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส2พฤษภาคม2569เพราะเป็นข่าวปลอมสพท.ยืนยันการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2568ดำเนินการแบบสมัครใจในโรงเรียนนำร่องไม่ใช่การบังคับใช้ทั้งประเทศและไม่นำเด็กเป็นหนูทดลองสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เปิดเผยว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อความกล่าวอ้างเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2568ว่าเป็นการดำเนินการโดยไม่มีการใช้กฎหมายรองรับทำให้โรงเรียนครูผู้ปกครองสับสนและเป็นการนำเด็กมาทำเป็นหนูทดลองนั้นสพท.ขอชี้แจงว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นการนำเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วนและอาจทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2568เป็นการดำเนินการแบบนำร่องในสถานศึกษาที่มีความพร้อมและสมัครใจซึ่งมีจำนวน 4,383 โรงเรียนเท่านั้นไม่ใช่การบังคับใช้กับสถานศึกษาทั่วประเทศในทันทีและยืนยันว่าจะไม่มีการนำเด็กมาเป็นหนูทดลองซาบิดารับมอบโบราณวัตถุอายุ 3,000 ปีที่ค้นพบจากแหล่งโบราณคดีกุฉิมนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดนครพนมตรวจเยี่ยมแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมณองค์การบริหารส่วนตำบลกุฉิมบ้านกุฉิมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนางสาวสบิดาเป็นประธานในพิธีรับมอบโบราณวัตถุอายุ 3,200 ถึง 2,300 ปีซึ่งขุดค้นเมื่อปี 2,553 จากแหล่งโบราณคดีกุฉิมอาทิภาชนะดินเผาก้นกลมภาชนะดินเผาเนื้อดินและเศษภาชนะดินเผาตาประทับดินเผาส่วนชิ้นส่วนเครื่องมือเหล็กเครื่องประดับสำริดลูกปัดแก้วหน้าบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์บ้านกุฉิมจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมส่งมอบโบราณวัตถุดังกล่าวแก่พันตำรวจตรีรหัสชัยศรีสมังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฉิมเพื่อเก็บรักษาพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนมโดยมีสำนักศิลปากรที่9กรมศิลปากรปราชญ์ชาวบ้านและผู้นำชุมชนนำเยี่ยมชมโบราณวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์บ้านกุฉิมนางสาวสบิดายังได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ส่งมอบโบราณวัตถุจำนวน18รายซึ่งมอบโบราณวัตถุให้เก็บรักษาณพิพิธภัณฑ์บ้านกุฉิมเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนมต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
10: 10:07 น.ขอต้อนทุกท่านเข้าสู่รายการเสาเสวนาเสาที่2เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569สวัสดีครับคุณมนตรีครับแล้วก็แฟนรายการทุกท่านครับ
11: สวัสดีครับคุณสุพันธ์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในทุกช่องทางนะเช้าวันนี้นะดูจากฉากหลังคุณสุพันธ์และอาจจะแสงแดดจ้านะแต่แถวๆชายพระนครที่ผมอยู่นั้นเนี่ยตี5เสร็จๆนะฝนลงมาโอ้นะวันนี้ก็เลยชุ่มฉ่ำแต่แดดกำลังจะออกแล้วครับคุณสุพันธ์ครับ
10: ครับก็ผมเองเนี่ยนะครับเข้ามาที่สวนตะวันส่องเนี่ยเมื่อวันที่30เมษายนคุณมนตรี
11: โอ้ครับ
10: เข้ามาถึงประมาณช่วงบ่ายคล้อยเย็นก็ปรากฏว่าขณะกำลังนะครับนั่งมอเตอร์ไซค์จากตัวอำเภอเข้ามาที่สวนคุณมนตรีโอ้โหมาแบบเขาเรียกว่าวิ่งเขาหาฝนเลยคุณมนตรี
11: ครับ
10: ตกกระนำมาตลอดนะครับลุงที่ขับมอเตอร์ไซค์ก็ถามเอาไงดีบอกว่าลุยไปข้างหน้านะครับบอกเดินหน้าเต็มกำลังนะฮะก็มาถึงสวนก็โอ้โหคุณมนตรีนะครับก็ปรากฏว่าตกหนักนะครับไปจนถึงเกือบทุ่มนึงนะครับก็เริ่มซาเม็ดนะครับก็ขยับขยายนะครับจัดแจงที่หลับที่นอนหุงข้าวหุงปลากินปรากฏว่าประมาณ4 ทุ่มเนี่ยกำลังจิบกาแฟอย่างเพลินๆเนี่ยคุณมนตรีล่นลงมาอีกโอ้โหคราวนี้โอ้คุณมนตรีฮะก็ต้องบอกว่าแต่ลนมาตอนนี้ไม่รุนแรงเหมือนตอนหัวค่ำนะครับก็นอนฟังเสียงฝนตกเสียงพายุนะครับป่ากระโชกใบไม้ยุบแล้วก็หลับตื่นๆไปคุณมนตรีไปซาเม็ดเอาประมาณกว่าตื่นมาคุณมนตรีปรากฏว่าต้องบอกว่าต้นไม้เลิงลาเลยนะครับต้นไม้เลิงลา
11: ครับฮะดีแล้วครับคุณอุปันครับนะฮะฝนชะล้างอะไรต่อไม่อะไรเมื่อคืนเนี่ยผมส่องดูเข้าไปในไลน์กลุ่มที่จังหวัดลำพูนโอ้นะเขามีงานส่งน้ำพระธาตุธริพุนชัยนะก็มีทั้งแห่ครัวทานมีทั้งฟ้อนสารพัดอย่างแต่ฝนก็ตกลงมาแต่คนที่นั่นเนี่ยเขาก็จะรู้กันว่า ก็วันที่ส่งน้ำพระธาตุหลิบุญชัยที่จังหวัดลำพูนเนี่ยจะมีฝนทุกปีเขาเรียกว่าฝนล้างพระธาตุนะฮะก็ขอให้เป็นเพียงแค่ฝนนะ
10: ครับ
11: นะฮะคือบางที่บางแห่งนั้นเอาลูกเห็บเอาพายุนะฮะบ้านผมมาเรียกลมหลวงเนี่ยวันก่อนที่อำเภอแม่สายโอ้โหกระเจิงกระเจิงนะกิ่งไม้ต้นไม้ระเนระนาดกันไปหมดครับคุณสุปันครับ
10: ครับครับก็ในส่วนของหลายเนี่ยนะครับก็อาจจะมีผลกระทบจากพายุฤดูร้อนอยู
11: ่
10: นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการเดินทางโดยเฉพาะคนที่เดินทางโดยที่คุณมนตรีไม่คุ้นกับเส้นทางที่ต้องบอกแบบนี้ก็เพราะว่ามันอยู่ในช่วงของวันหยุดยาวไงคุณมนตรี
11: ครับ
10: นะครับหยุดวันเขาเรียกว่าหยุดวันแรงงานแห่งชาติจะบอกว่าวันกรรมกรเดี๋ยวเขาจะว่าสุปันเชยจังเขาเลิกใช้แล้ววันกรรมกรน่ะเขาใช้วันแรงงานแล้วนะครับแล้วก็มาวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะแล้วก็วันจันทร์เองเขาบอกว่ามีหยุดอย่างนี้คนมนตรี
11: ครับ
10: นะฮะก็เรียกว่า3วันบางคนเนี่ยเพิ่งอาจจะเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครเพราะเมื่อวานเนี่ยวันศุกร์หยุดใช่ไหมฮะ
11: คร
10: ับ แล้วก็วันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์เนี่ยแหละฮะก็บางคนเพิ่งเริ่มเดินทางก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์คุณมนตรีตอนนี้ไม่ว่าแก๊งไม่อาบน้ำหรือแก๊งอาบน้ำเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ออกจากนะครับเคหะที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยบางทีฝนตกลมแรงนะครับแล้วบางทีเนี่ยคุณมนตรีมันโอ้โหมันเวลาพายุมันเข้านะมันมองไม่เห็นทางจริงๆนะอ
11: ัน
10: นี้ก็ต้องระมัดระวังจอดพักได้ก็จอดพักแต่ขอให้จอดพักในศาลาพักข้างทางถ้ามันไม่มีก็ต้องหาที่หลบยาไปนะครับจอดพักใต้ต้นไม้ใหญ่อันนี้อันตรายจากฟ้าผ่าคุณมนตรีฮะ
11: ครับก็หน้าฝนกำลังจะเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะแต่บางที่บางแห่งก็อาจจะรุนแรงนะภาคอีสานภาคเหนือนะได้รับความเสียหายก็แปลกนะคุณอุปันในช่วงรอยต่ออย่างเนี้ยมักจะมีเทศกาลมักจะมีงานบุญนะผมเห็นนะหลายที่หลายแห่งนะนะเต็นท์ปลิวว่อนนะกระเจิดกระเจิงกันนะมันมาจังหวะที่เขากำลังจัดงานกันพอดีอ่ะก็ต้องระมัดระวังเพิ่มเป็น2เท่าครับคุณสุปันครับ
10: ครับในส่วนของเสาเสวนาวันนี้ก็มีหลายเรื่องหลายประเด็นนะครับที่เตรียมมาฝากแฟนๆรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องที่พี่น้องผู้ใช้แรงงานเมื่อวานนี้เขามีการเคลื่อนขบวนการคุณมนตรีผมก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับก็ปรากฏมันมีอยู่3กลุ่มหลักๆนะครับก็คือกลุ่มสภาพแรงงานนั่นก็คือหมายนะครับคนงานสภาพในโรงงานทั่วๆไปหรือในภาคอุตสาหกรรมเขาจะมีสมาพันธ์แรงงานนะครับสมาพันธ์สภาพแรงงานนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็มีกลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจนะครับกับกลุ่มสมานฉันท์แรงงานไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของสหภาพนะครับในส่วนของบริษัทเอกชนแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเป็นในส่วนของพรรคประชาชนเขาก็มีในส่วนของผู้ใช้แรงงานหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะในส่วนของภาคในส่วนของพรรคประชาชนนะครับเขามีในส่วนของมีคนร่วมขบวนเยอะไหมอะไรไหมก็มีนะครับเพราะว่าถ้าจะมองกันโดยตรงแล้วนะคุณมนตรีเขาก็มีฐานมาจากเครือข่ายกลุ่มธุรกิจนะครับของเครือข่ายไทยสมิธนะครับของคุณธนาธรแล้วก็อีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าสังคมไทยเราเนี่ยต้องตีความคำว่าแรงงานใหม่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณมนตรีเวลาพูดถึงผู้ใช้แรงงานพูดถึงกรรมกรเนี่ยเราจะนิยามอยู่แต่ในส่วนของผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมหรือว่าลูกจ้างตามโรงงานต่างๆแต่จริงแล้วแรงงานเนี่ยคือคนทั่วไปที่ใช้แรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานในภาคเกษตรหรืออย่างผมกับคุณมนตรีนี่ก็ถือว่าแรงงานในภาคสื่อนะกับแล้วคนทำงานออฟฟิศนั่งโต๊ะนี่ถ้าพูดศัพท์ทางวิชาการแรงงานบอกพวกแรงงานคอปกขาวนะฮะแล้วก็ยังมีแรงงานคือคนที่เกิดมาในโลกนี้แล้วเนี่ยนะครับแล้วใช้แรงงานเนี่ยเราถือว่าเป็นวันแรงงานหมดในส่วนของข้าราชการนี่ก็ถือว่าเป็นแรงงานภาคส่วนราชการแต่คนข้าราชการเขาก็บอกว่าเอวันกรรมกรเขาไม่ได้เหมือนกับว่าบางทีหยุดเหมือนด็อกเตอร์มานะรองที่การบดีมหอการค้าเนี่ยเขาโพสเฟซบุ๊กผมเข้าไปอ่านผมก็ก็แปลกๆอยู่นะคุณมนตรีด็อกเตอร์มานะนี่เป็นนักวิชาการด้านสื่อด้วยแล้วเป็นสื่อมวลชนเก่ามาก่อนเขาก็บอกเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยแต่วันครูนี่ไม่ได้หยุดคุณมนตรี
11: ครับหยุดวันแรงงาน
10: มาได้ มันหยุดวันแรงงาน แล้วก็ได้หยุดวันฉัตรมงคลเออผมก็เออก็นี่แต่ถ้าตีความว่าทุกคนเนี่ยเมื่อใช้แรงงานก็คือผู้ใช้แรงงานมันก็จะตีได้ไงคนบางทีมันก็เลยพอนิยามแบบนี้มันก็จะเห็นภาพแล้วก็มันมีการเคลื่อนไหวนะกับสามกลุ่มนะฮะกลุ่มแรกก็ว่าด้วยเรื่องของเงินเดือนสวัสดิการแต่ในส่วนของทางกลุ่มของสมานฉันท์แรงงานแล้วก็เครือข่ายและวิสาหกิจเขาเรียกร้องนะครับหลายเรื่องนะครับเขามีอยู่12ข้อเดี๋ยวเราจะไปดูกันแล้วก็วันนี้ผมเชิญคุณสาวิตแก้วหวานมาคุยพวกเราฟังด้วยว่าข้อเรียกร้องเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างแล้วก็คิดว่าจะได้รับการตอบรับจากรัฐบาลหรือเปล่าแล้วก็ของพรรคประชาชนเนี่ยเขาชูประเด็นเดียวเลยนั่นคือปฏิรูปที่ก็เลยมาตั้งเป็นประเด็นก่อกับการเคลื่อนขบวนแรงงานไทยตามแยกสายไผ่แยกกอหรือแยกกันโตร่วมกันดี
11: อ
10: ันนี้น่าสนใจนะครับรู้สึกว่าสัญญาณเน็ตผมจะมีปัญหาอยู่เวลาออกมาอยู่ในสวนนะคุณร้อนเนี่ยก็คุยเรื่องข้อเสนอของพี่น้องผู้ใช้แรงงานนี่แหละแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งมันก็แปลกนะคุณมนตรีถ้าใครที่เป็นแฟนรายการเสาเสวนาคงจะทราบอยู่เราก็หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาตั้งคำถามดังๆกันหลายครั้งคือตอนเป็นนะครับหาเสียงได้นะอย่างสนุกสนานหวังครับพอไปเป็นรัฐบาลไอ้นุ่นก
11: ็ให้ดูเหมือน
10: แต่ที่ตรงนั้นเนี่ยมันก็ยังพอทำ
11: ครับฮะ
10: นะมันพอทำที่ผมก็คือการที่อดีตรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลเดิมเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐบาลใหม่ซึ่งมันก็เป็นนโยบายของรัฐบาลชุดที่เขาอยู่เนี่ยนะครับมีประกาศที่แท้เขาไม่ได้ดำเนินการนะมันก็เลยบอกว่าเอ๊ะการเมืองวนกลับคุณมนตรีนะครับเมื่อรัฐมนตรีของรัฐบาลใหม่ไปวิจารณ์กับผลไปวิจารณ์ผลงานรัฐบาลเก่าทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีอยู่ด้วยก็ไม
11: ่
10: หลายเรื่องนะเดี๋ยวไปดูกันนี่เอาประเด็นนี้ก่อนแล้วก็เปิดประเด็นคุยเนี่ยเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันคุณมนตรี
11: ครับ
10: ไหนๆก็วันแรงงานผ่านมาเมื่อวานนี้เนี่ยในส่วนของแฟนๆรายการของเสาเสวนาเนี่ยก็เป็นผู้ใช้แรงงานเพราะฉะนั้นอยากให้รัฐบาลทำอะไรให้กับแรงงานไทยนี่เปิดประเด็นคุยช่วงสุดท้ายเราจะมาคุยกันนี่คุณมนตรี
11: ครับก็แรงงานเขาก็เรียกร้องกัน
10: พูดถึง
11: นะเชิญครับคุณตุ๊กตาครับ
10: เชิญคุณมนตรีเลยคร
11: ับ ผมกำลังจะเติมเรื่องของวันแรงงานนิดหนึ่งก็ทุกปีก็มักจะมีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องของค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำและปีนี้ก็มีการหยิบยกประเด็นที่ว่านี้มานำเสนอด้วยอีกเหมือนกันในจำนวนหลายๆประเด็นนั้นก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำนะตัวเลขก็จะยังเป็นตัวเลขน่าจะเท่าเดิมกับปีที่แล้วคือ712บาทนะซึ่งในชีวิตจริงนั้นเนี่ยมันก็คงเป็นไปได้ยากนะสาเหตุเพราะอะไรก็เพราะเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจเรื่องของปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยมันรุมเร้าอยู่ณเวลานี้แต่ก็ที่ต้องติดเอาไว้เนี่ยอย่างน้อยเสียก็เป็นบันทึกเอาไว้ว่าในแต่ละปีก็จะต้องมีการพูดถึงเรื่องของการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำตรงนี้ก็มีอยู่ประเด็นหนึ่งและอีกอันหนึ่งนะที่มีการพูดถึงกันแล้วก็ตรงกันอยู่บ้างก็คือเรื่องของการปฏิรูปนะครับประกันสังคมอันนี้ก็น่าจะตรงกับในส่วนของพรรคการเมืองที่เขาเองก็หยิบประเด็นนี้นะฮะมาเพียวๆเลยก็คือเอาประกันสังคมออกจากระบบราชการเพราะประเด็นนั้นในเรื่องของรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับว่าอันไหนที่จะทำได้อันไหนที่จะทำไม่ได้นะฮะและเป็นวงรอบของทุกปีที่จะต้องมาพูดถึงประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านี้กันครับคุณสุภานครับ
10: ครับก็วันนี้นะครับการเคลื่อนขบวนแรงงานน้ำแยกสายไผ่แยกกอแยกกันโตร่วมหรือแยกกันโตร่วมกันตีคุณมนตรีหลายท่านอาจจะบอกให้สุปันวันนี้ตั้งประเด็นแปลกๆยกสับฝ่ายซ้ายมาทั้งดุ้นเลยคือมันเป็นอย่างนี้คุณมนตรีก็พูดถึงขบวนการแรงงานไทยในอดีตสู่ปัจจุบันขณะเนี่ยนะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าในส่วนของวันแรงงานเนี่ยก็จะมีริ้วขบวนของพี่น้องผู้ใช้แรงงานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นริ้วขบวนเดียวกันมีข้อเรียกร้องหลักๆ ก็คือเรื่องของการปรับจ้างนะครับปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำนะฮะก็มีแล้วก็ในส่วนของทำกิจกรรมนะครับแรงงานกันไปมีการทำบุญให้กับนักต่อสู้แรงงานผู้เสียชีวิตแต่มันเริ่มปรับเปลี่ยนมาในสมัยที่ยุครัฐบาลของคุณทักษิณชินวัตรในนามของพรรคไทยรักไทยที่ได้เป็นรัฐบาลตอนนั้นแหละคุณมนตรีก็ปรากฏว่ามีในส่วนของนะครับอดีตผู้นำนักศึกษานะครับฝ่ายก้าวหน้านะครับผมก็ไม่รู้ว่าใช้คำนี้ผิดหรือเปล่า จะไปบอกว่าอดีตเดี๋ยวก็จะกลายเป็นไปปรามาสเกียรติภูมิเขานะครับก็เข้าไปมีบทบาทสำคัญในรัฐบาลของคุณทักษิณชินวัตรนะครับในรัฐบาลของพรรคไทยรักไทยก็มีการจัดประชุมแล้วก็จัดงบประมาณคุณมนตรีจำได้ใช่ไหมฮะในส่วนของที่จะสนับสนุนการจัดงานของพี่น้องผู้ใช้แรงงานในวันกรรมกรนะฮะแล้วก็มันก็ตามมาอีกหลายๆงานไม่ว่าจะงาน14ตุลา16หรืองาน6ตุลา19นะครับก็มีงบสนับสนุนจากรัฐบาลแต่นี่ส่วนของที่เราจะพูดกันวันนี้นั่นก็คือขบวนการแรงงานไทยก็ปรากฏว่ามันก็มีคำถามมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันว่าถ้ารับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลแล้วเนี่ยจะทำอะไรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าด้วยการเรียกร้องหรือในการที่จะยื่นข้อเสนอหรือประท้วงได้เต็มที่หรือไม่เนี่ยนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์มีการถกเถียงกันมากในกลุ่มผู้ใช้แรงงานผลสุดท้ายเนี่ยคุณมนตรีอันนี้ไม่ทราบเรื่องลึกว่ามันเป็นอย่างไรก็ปรากฏว่ามีในส่วนของแรงงานกลุ่มหนึ่งก็แยกตัวออกมาจัดเองโดยปฏิเสธชัดเจนว่าจะไม่รับเงินสนับสนุนนะครับจากรัฐบาลของรัฐบาลไทยรักไทยในตอนนั้นหัวขบวนเนี่ยก็นำโดยสหภาพรัฐวิสาหกิจตอนนั้นเนี่ยหัวหอกที่นำขบวนนี้ออกมาเนี่ยนะครับก็คือในส่วนของสหภาพรัฐวิสาหกิจนะครับของรัฐวิสาหกิจทั่วไปก็มีนะครับคุณสมศักดิ์โกไสยสุขนะครับแล้วก็อีกท่านนึงเนี่ยนะครับผมจำชื่อไม่ได้นะครับไปนามสกุลดอกไม้งามคุณมนตรีคงพอจะจำได้นะครับรุ่นนั้นเนี่ยนะครับก็แยกออกมาแล้วก็มีพี่น้องจากสหภาพ
11: เดี๋ยวพี่สิริชัยไม้งามหรือเปล่าน
10: ั่นแหละครับคุณมนตรีนะ
11: พอดอกไม้งามผมไม่พี่สิริชัยไม้งามอดีตสนอดีตสนชด้วยนะคุ้นๆกันอยู่นะ
10: ครับฮะแล้วก็ในส่วนของผู้นำแรงงานในส่วนของภาคเอกชนบางปีกเนี่ยก็ออกมาแล้วก็ทำริ้วขบวนเคลื่อนนะครับซึ่งมันก็แบ่งเป็นสองกลุ่มแล้วมาปีนี้ชัดเจนมากก็มีกลุ่มของพรรคประชาชนเข้ามาอีกแต่ถ้าเราไปดูข้อเรียกร้องเนี่ยคุณมนตรีมันน่าสนใจมากแล้วก็เป็นอะไรที่น่าตั้งคำถามเหมือนกันนะ
11: ครับ
10: นะครับว่าการเคลื่อนขบวนแบบนี้มันน้ำแยกสายไผ่แยกกอหรือมันแยกกันโตร่วมกันตีเพราะว่าหลังจากที่มีเงินจากรัฐบาลมาสนับสนุนการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติเนี่ยรูปแบบของวันแรงงานแห่งชาตินะครับในบางปีของพี่น้องผู้ใช้แรงงานมันก็เปลี่ยนไปนี่ถ้าพูดกันแบบผู้ใช้แรงงานเขาว่าอาการมันก็เป็นมันกลายเป็นงานเถิดเทิงไปมันเป็นการริ้วขบวนหรือว่ายื่นข้อเสนอพอเป็นพิธีแล้วก็มีเวทีคอนเสิร์ตมีการเชิญดารานักร้องไปโชว์ตัวนะครับนักร้องนักแสดงขึ้นร้องเพลงแล้วก็มียื่นข้อเสนอนะครับให้กับรัฐบาล
11: ครับ
10: เนี่ยนะฮะแต่อีกปีนึงเขาก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะขาดอิสระในการเคลื่อนหรือในการเรียกร้องแล้วก็แน่นอนครับในส่วนของข้อเรียกร้องจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ไม่รับเงินสนับสนุนในการจัดงานจากรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาเนี่ยพรรคหลังๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้รับการให้ความสำคัญกับตัวแทนจากนักการเมืองที่จะออกมารับหนังสืออย่างเมื่อวานเนี่ยคุณมนตรีกลุ่มสหภาพแรงงานและวิสาหกิจสัมพันธ์แล้วก็สมานฉันท์แรงงานไทยแล้วก็พรรคประชาธิปไตยนะครับประชาธิปไตยใหม่เนี่ยนะครับประชาธิปไตยไทยเนี่ยก็ปรากฏว่ามีผู้ตรวจการจากกรมจากกระทรวงแรงงานแล้วก็เจ้าหน้าที่จากสำนักนายกออกมารับที่ประตู5หน้าทำเนียบรัฐบาล
11: ครับ
10: นะฮะมันก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วรัฐบาลจะเอายังไงในส่วนของข้อเรียกร้องของพี่น้องผู้ใช้แรงงานเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพูดถึงเรื่องของการปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเนี่ยมันก็มีปัญหามันไม่ได้เป็นไปตามที่รับปากแล้วก็เขียนไว้ในนโยบายรัฐบาลนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการรับรองนะครับว่าด้วยเรื่องของการเข้าร่วมนะครับแรงงานโลกเนี่ยนะครับเราเองก็ยังไม่ได้เซ็นสัญญาม ว่าเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะฮะแล้วก็เรื่องของสวัสดิการต่างๆของพี่น้องผู้ใช้แรงงานมันก็ยังมีคำถามแล้วก็เรื่องที่เป็นประเด็นใหญ่อย่างที่คุณมนตรีว่าและดูเหมือนว่าจะเป็นประเด็นร่วมของ3กลุ่มที่เคลื่อนไหวเมื่อวานนี้นั่นก็คือเรื่องของการปฏิรูปประกันสังคม
11: ครับ
10: แล้วก็เรื่องของการเลือกบอร์ดประกันสังคมที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยคุณมนตรี
11: ครับคือผมเห็นว่าเอาล่ะไม่เฉพาะวันแรงงานแต่วันแรงงานเนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างที่คุณสุปันบอกนั่นแหละคือพอมีการแยกกันไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยทำให้ความเป็นเอกภาพอ่ะมันไม่มีพอไม่มีความเป็นเอกภาพนะฮะความเข้มแข็งนะก็ตามมาว่าจะมีมากมีน้อยตามจำนวนนั้นแล้วก็โยงมาถึงเนื้อหาในการเคลื่อนไหวนะเพราะถ้าเกิดว่าไปรับเงินรับทองเนี่ยนะแม้กระทั่งป้ายข้อความอะไรจะต้องระมัดระวังนะคุณสุปันนะนะ
10: ครับผม
11: อันนี้คือทั้งหมดที่มันทำให้เป็นปัญหาในการเคลื่อนไหวในการต่อสู้นะที่ไม่เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ไม่เข้มแข็งขาดพลังนะและไม่ใช่เฉพาะแรงงานนะเราย้อนกลับไปดูในยุคแต่ก่อนเนี่ยที่คุณสุปันพูดถึงเรื่องหลังเหตุการณ์14ตุลาโอ้ดูเหมือนจะเป็นหนึ่งเดียวนะแต่ตอนหลังมาเนี่ยเริ่มมีการแยกกันแล้วนะกลุ่มหนึ่งจัดที่แยกคอกวัวอีกกลุ่มหนึ่งจัดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะ
10: คร
11: ับ หรือไม่ต้องอะไรมากนะในเรื่องของมวลชนคนเสื้อแดงทั้งหลายแหละเนี่ยพอถึงวันที่10เมษายนมาของทุกปีเนี่ยก็ปรากฏว่าแดงปีกหนึ่งก็ไปล้ำลึกกันอีกที่หนึ่งอีกปีกหนึ่งก็ไปล้ำลึกกันอีกที่หนึ่งเพราะนั้นเนี่ยมันคงเป็นเรื่องธรรมดาของพอเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วเนี่ยนะความคิดความอ่านหรืออะไรก็ตามเข้ามาทำให้ต้องแบ่งกลุ่มกันแบบนี้แต่ทีเนี้ยผมเห็นอันหนึ่งที่ทำให้มันเป็นปัญหาต่อการขับเคลื่อนอย่างเมื่อวานที่คุณสุปันพูดถึงเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเรามองย้อนไปในอดีตเนี่ยวันแรงงานถือว่าโอ้โหนะวันแรงงานนะวันครูนะวันเด็กระดับเบอร์หนึ่งของฝ่ายบริหารเนี่ยจะต้องมาให้โอวาทให้ความสำคัญนายกรัฐมนตรีไปทั้งงานวันเด็กแห่งชาติวันครูและก็วันแรงงานแต่ตอนหลังมาวันแรงงานเนี่ยกลายเป็นว่านะมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงานนะผลก่อนๆเห็นคุณพิพัฒน์รัชกิจประการกับนายกอนุทินตอนเป็นรองนายกวันนี้นะเห็นคุณจุลพันธ์รัฐมนตรีแรงงานกับอาจารย์เชนยศชนันนะส่วนนายกรัฐมนตรีก็ไปช็อปกระจายคิกออฟเกี่ยวกับเรื่องของไทย
10: ช่วยไทย
11: นะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยได้เห็นคนที่ออกมารับหนังสือของคุณสาวิทแก้วหวานและก็คณะเครือข่ายแรงงานสมานฉันท์เนี่ยเป็นระดับผู้ตรวจการนะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอีกท่านหนึ่งนะเป็นรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไม่ได้หมายถึงว่าท่านไม่มีความสลักสำคัญแต่มันก็พอเป็นภาพสะท้อนได้เห็นถึงความเข้มแข็งความเป็นเอกภาพแล้วก็ทุกอย่างก็จะล้อไปตามระดับของความเข้มแข็งตรงนั้นครับคุณสุปันครับ
10: ครับเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าผู้ใช้แรงงานเนี่ยนะครับต้องถอยออกมาตั้งหลักนะครับถอยออกมาตั้งหลักนะครับแล้วก็ต้องหามุมที่จะนั่งคุยกันในการที่จะสมานฉันท์นะครับแม้ว่าจะแยกกันเติบโตแต่ก็การแต่พวกมนตรีครับถ้าใครที่ฟังเอาเสวนามาต่างกรรมต่างวาระเนี่ยก็จะรู้ว่าเราเกาะติดเรื่องประกันสังคมมาโดยตลอดตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีประเด็นยังไม่มีนะครับอะไรที่เป็นที่ฮือฮาเนี่ยเราเรื่องสิ่งอุปกรณ์ตนนะครับมานำเสนอมานะครับพูดคุยกับแฟนรายการก็พอคราวนี้มันมีประเด็นใหญ่หลังจากที่มีการเลือกบอร์ดประกันสังคมนะครับซึ่งในส่วนของผู้ใช้แรงงานเข้าไปมีบทบาทในสัดส่วนต่างๆเนี่ยมันก็จะเห็นนะครับแผลเห็นปมเห็นประเด็นอะไรที่มันชวนฉงนอยู่หลายจุดหลายมุมแล้วก็หยิบยกมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เรื่องนี้เองเนี่ยประกันสังคมเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจและในประเด็นใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจเรื่องของการปฏิรูปประกันสังคมเนี่ยคุณมนตรีมันก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างจำได้ไหมครับที่เราเคยพูดว่าในส่วนของพรรคประชาชนนั้นเนี่ยเขาชูเรื่องของสูตรแชร์ นะครับว่าด้วยเรื่องของการใช้ระบบนะครับบำนาญผู้ใช้แรงงานแบบสูตรแชร์ซึ่งก็มาจากนักวิชาการด้านแรงงานของพรรคประชาชนเขาก็บอกว่าเรื่องนี้แหละมันจะสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมแต่ในส่วนของผู้ประกันตนเนี่ยนะครับซึ่งมันก็มีประกันตนอยู่3มาตราเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันดีกับมาตราแต่อีก2มาตราจะมีปัญหามีผลกระทบซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มสหภาพแรงงานและวิสาหกิจสัมพันธ์แล้วก็สมานฉันท์แรงงานไทยเขาไม่เห็นด้วยคุณมนตรีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฮะเขาไม่เห็นด้วยซึ่งผมก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าตอนนี้เรื่องสูตรแชร์เนี่ยเป็นการปะทะกัน2แนวคิดนั่นก็คือในส่วนนักวิชาการแรงงานจากพรรคการเมืองนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ประกันตนซึ่งมาจากแรงงานอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่ามันจะต้องหามุมแล้วก็หารือที่จะไปร่วมกันให้ได้เพราะตอนนี้เองกลุ่มสมานฉันท์แรงงานก็เปิดตัวแล้วว่าครั้งนี้จะทุ่มเทส่งนะครับสมาชิกของกลุ่มสมานฉันท์แรงงานไทยเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งตัวแทนแรงงานแน่นอนครับซึ่งก่อนในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็เตรียมของเขาอยู่แล้วเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็กวาดที่นั่งในส่วนของแรงงานตัวแทนแรงงานเนี่ยเข้าไปของควรโดยสมานฉันท์แรงงานไทยเนี่ยได้เพียงที่นั่งเดียวตรงนี้แหละนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าถ้ากระบวนการแรงงานไม่คุยกันแล้วเดี๋ยวถ้าในส่วนของสมาพันธ์แรงงานสหภาพแรงงานซึ่งมาจากโรงงานในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับไปจับนะครับที่ประกันตนเองเนี่ยคุณมนตรีมันจะกลายเป็นศึกสามเศร้าของผู้น้องผู้ใช้แรงงานนะสามกลุ่มนะ
11: อ
10: ันนี้เนี่ย
11: ครับ
10: คุณมนตรีพูดมาถึงตรงเนี้ยผมแวบขึ้นมาเลยนะในความคิดนะ
11: ครับ
10: เมื่อวานรัฐบาลเสียโอกาสมากคุณมนตรีเสียโอกาสเนี่ยแต่น้องผู้แล้วโอกาสที่จะสร้างภาพเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนนิยมนี่ผมคิดเร็วๆให้กับพรรคการเมืองเลยนะคุณมนตรีให้กับพรรคการเมืองให้กับรัฐบาลเลยนะเมื่อวานนี้เนี่ยแหมถ้าเราเป็นรัฐบาลหรือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีนะแต่คงไม่ได้เป็นทั้งรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีหรอกคุณมนตรี
11: ครับ
10: ผมจะมอบหมายให้ตัวแทนเนี่ยนะครับของรัฐบาลเนี่ยซึ่งดูแลกระทรวงแรงงานหรือถ้าคุณนะครับถ้าในส่วนของรัฐบาลมองว่าเอ๊รัฐมนตรีแรงงานไม่ใช่ของพรรคเพื่อไทยแล้วไม่ใช่ของพรรคภูมิใจไทยแล้วเนี่ยหาใครก็ได้ที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลออกมารับหนังสือเลยคุณมนตรีซึ่งตอนนี้เนี่ยคิดแบบเทคนิคในการสร้างภาพและให้ได้คะแนนเสียงก่อนนะผมจะบอกเลยรัฐบาลเนี่ยยินดีที่พี่น้องผู้ใช้แรงงานยื่นข้อเสนอยื่นความต้องการของตนเองซึ่งถือว่าช่วยรัฐบาลทำงานมาในระดับหนึ่งแต่เพื่อให้ความเป็นไปได้ด้วยความรอบคอบแล้วก็มันไม่มีปัญหาในภายหลังเดี๋ยวเราจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาเรื่องนี้แล้วเชิญผู้นำแรงงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการทำงานด้วยคุณมนตรีลองคิดดูดิมันจะได้ภาพไหมอ่ะในเพราะว่าที่รัฐบาลกำลังโดนกระหน่ำด้วยเรื่องของค่าของชีพเรื่องของราคาน้ำมันเรื่องพืชผลทางการเกษตรตกต่ำเนี่ยแต่รัฐบาลไม่ได้คิดแบบนี้คุณมนตรีไม่ได้นำพาเนี่ยผมพูดแบบนี้พี่น้องผู้ใช้แรงงานฟังอยู่บอกสุปันเอาอีกแล
11: ้
10: วไปขยับแบบนี้แล้วถ้าเขาออกมาแบบนั้นจะทำยังไงเขารับไปแล้วเขาไม่ทำอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันจะต้องช่วยกันตรวจสอบนี่นะครับคุณมนตรีนี่ผมคิดว่ารัฐบาลเสียโอกาสนะนี่พูดกันแบบตรงไปตรงมานะ
11: ผมเห็นนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพูดถึงแรงงานอยู่สักสองบรรทัดเสร็จเมื่อวานนะก็บอกพูดถึงแรงงานว่าขอฝากความระลึกถึงชื่นชมขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงทำงานให้สำเร็จมีความมั่นคงในชีวิตอันนี้คือประโยคใหญ่เหมือนกับเป็นการอวยพรผู้ใช้แรงงานในวันสำคัญก็คือวันแรงงานทีนี้นักข่าวถามว่าเอ๊ะถ้ามีการขอเพิ่มค่าแรงรัฐบาลจะตอบสนองหรือไม่นายกก็ตอบสั้นๆอย่างระมัดระวังอีกเหมือนกันว่าทุกอย่างต้องมีเหตุและผลอันนี้คือวรรคทองของนายกรัฐมนตรีที่ผมใช้คำว่าวรรคทองก็เพราะว่าท่านสื่อสารถึงแรงงานในวันแรงงานเมื่อวานค่อนข้างที่จะประหยัดถ้อยประหยัดคำนะและแตกต่างกับการออกมาปกป้องรัฐมนตรีในรัฐบาลซึ่งนายกมีท่าทีที่แข็งขันอย่างมากนะฮะระวังเดี๋ยวเจอสวนกลับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ คือเอาเป็นว่าเมื่อวานผมคุยกับคุณวิรักษ์ในรายการข่าวเด่นประเด็นร้อนไปว่าท่านนายกอนุทินกลับมาเป็นนายกคนเดิมแล้วไม่หนีไม
10: ่
11: ตอบทุกคำถามนะแล้วก็มีลูกสวนด้วยนะจริงๆท่านไม่ใช่เป็นชาวสวนนะแต่ตอนหลังเนี่ยท่านอาจจะเดินเฉียดสวนทุเรียนบ้างสวนอะไรบ้างก็เลยกลายเป็นชาวสวนไปด้วยอีกคนหนึ่งสวนทุกหมัดนะแต่พอมาถึงเรื่องประเด็นวันสำคัญของแรงงานเมื่อวานเนี่ยผมก็ยังนึกว่าน่าจะมีสารจากนายกมีอะไรต่อมีอะไรที่มันเป็นพิธีการมากกว่านี้แต่เสร็จแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าก็เป็นเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลที่กำกับดูแลในส่วนของกระทรวงในส่วนของพื้นที่ใครพื้นที่มันทำนองนั้นนะครับคุณสุภังครับ
10: ถ้าคุณมนตรีพูดตรงนี้ผมแวบเลยแวบอีกแล้วเดี๋ยวนี้สารของนายกรัฐมนตรีถึงผู้ใช้แรงงานมันหายไปในปีไหนนะคุณมนตรีพักหลังนี่มันไม่มีเลยนะ
11: ครับ
10: ปกติมันจะมีสารนายกรัฐมนตรีถึงผู้ใช้แรงงานนะครับแล้วก็บางปีเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมามันมีสารจากหัวหน้าพรรคด้วยนะจากกับที่แสดงความนะครับรักและห่วงใยและชื่นชมกระบวนการแรงงานไม่เป็นไรคุณมนตรีท่านนายกท่านด้วยรักและห่วงใยผู้ใช้แรงงานก็ดีแล้วนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะในส่วนของรัฐบาลเนี่ยตั้งคณะทำการพิจารณาข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ใช้แรงงานเนี่ยสามกลุ่มเนี่ยนะครับว่าดูซิว่าไหนมันทำได้มันประกาศได้มันสามารถจะขับเคลื่อนไปการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานได้นะครับผมคิดว่ามันน่าสนใจถ้ามองในนิยามทางการเมืองแล้วมองในนิยามของทักว่าด้วยเรื่องของผู้ใช้แรงงานเนี่ยโอ้มันมีประโยชน์มหาศาลในทางการเมืองนะเพราะว่าผู้ใช้แรงงานนะครับทุกสาขาอาชีพก็คือแรงงานแล้วผู้ใช้แรงงานทุกคนก็มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะคุณมนตรี
11: ครับก็เห็นคุณสาวิทย์แก้วหวานก็ทำพักการเมืองอยู่นี่คุณอุปัชฌาย
10: ์ครับ
11: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะในเมื่อไม่สามารถที่จะผลักดันในส่วนในฐานะผู้ใช้แรงงานก็จะต้องเปิดพื้นที่ในการที่จะขยับลุกคืบเข้าไปในเชิงนโยบาย1เสียง2เสียงก็ต้องเก็บเล็กผสมน้อยแต่ปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะการตรงนี้นะกลุ่มแรงงานต้องคุยภาษาดอกไม้ให้เข้าใจแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยความเข้มแข็งก็จะไม่เกิดแม้กระทั่งเรื่องประกันสังคมตรงนี
9: ้
11: ดูเหมือนเราจะมาไกลทีมงานส่งสัญญาณว่าเราคงต้องเบรกกันก่อนคุณสุพันธ์นะฮะ
10: ครับเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าว่ากันต่อครับ
11: ตาม
9: 96.5 เสาเสวนาโดยสุพันธ์รักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
10: ์ครับกลับเข้าสู่เสาเสวนาในช่วงที่2นะครับช่วงที่2วันนี้คุณมนตรีไปดูนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลกันหน่อยคุณมนตรีว่าไปแล้วนะครับว่าตอนนี้ดูเหมือนแข็งขันแล้วก็ปกป้องนะครับรัฐมนตรีร่วมคณะก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นหัวหน้าเขาก็ต้องปกป้องลูกน้อง นะครับแต่ว่าแหมหลายคนก็บอกว่าเฮ้ขนาดนั้นเลยหรอนั่นก็คือนายกพูดถึงท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีนะครับที่มีสื่อนะครับเขาไปถามเรื่องของการไลฟ์ขายทุเรียนนะครับในราคาลูกละ100บาทกับพิมลีพายก็มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันเป็นการทำลายโครงสร้างตลาดหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้เนี่ยกระแสสังคมก็แตกกันออกไปคุณมนตรีหรือขนาดพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคเนี่ยซึ่งเป็นพรรคเล็กร่วมรัฐบาลถึงขนาดแถลงข่าวกับนะครับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีออกจากการร่วมรัฐบาลเลยนะคุณมนตรีนะครับแล้วก็ในส่วนของในส่วนของพ่อค้าทุเรียนอะไรเนี่ยก็ตั้งคำถามกันเยอะมากนะครับนักวิชาการด้านทุเรียนหรือว่ากูรูทุเรียนนะครับในโซเชียลนี่ก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักสื่อมวลชนก็ไปถามนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าแหมอย่าไปลองของกับคุณสุภจีคุณสุภจีไม่ธรรมดานะเดี๋ยวถ้าคุณสุภจีสวนเข้ามาจะหงายท้องเอาง่ายๆเนี่ยนะครับประเด็นก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยในส่วนของไลฟ์สดขายทุเรียนเนี่ยในส่วนของทนายดังจุกรูจุกรูนี่ก็ออกมากับเขาด้วยนะคุณมนตรีเขาบอกว่าเอ้ยอย่างนี้เนี่ยมันเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือเปล่าขนาดอดีตนายกรัฐมนตรีสมัครเนี่ยไปทำอาหารเนี่ยนะครับไปผัดกับข้าวเนี่ยยังโดนถอดถอนเลยแหมมันคนละเรื่องกันท่านทนายฮะอันนั้นไปทำรายการอาหารแล้วก็ไปรับค่าตอบแทนแต่อันนี้ก
11: ็ครับ
10: ในการที่จะกระตุ้น
11: ไปรับเงิน
10: ยอดขาย
11: ครับ
10: แต่อันเนี้ยเขาไป

0: ระเวงอลวนกันคนถัดไปอย่าไปยุ่งกับคุณสุภจีนะคุณสุภจีไม่ธรรมดานะถ้าสวนมาในหงายท้องเอาง่ายๆนะก็เลยกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาอีกคุณมนตรีแล้วก่อนที่คุณมนตรีผมขอต่ออีกนิดนึงนี่ล่าสุดพายุเข้าเนี่ยคุณมนตรีโดยเฉพาะภาคตะวันออกเนี่ยนะครับจันทบุรีตราดเนี่ยแล้วก็อีกหลายพื้นที่คุณมนตรีทุเรียนล้น
1: โอ
0: ้รัฐบาลเขาบอกว่าเป็นพืชผลทางการเกษตรที่รับผลกระทบจากนะครับในส่วนของเรื่องของภัยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการเร่งมีการดําเนินการช่วยเหลือที่นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรที่เราเคยตั้งคําถามตอนที่เขาไลฟ์สดขายทุเรียนกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรไปไหนเนี่ยนะครับปรากฏว่าออกมาแล้วบอกต้องช่วยกันไปนะครับร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ไปรับซื้อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนั่นคือประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกไปเปิดจุดนะครับในการขายสินค้าแล้วก็ช่วยนะครับในการที่จะเป็นจุดขายนะครับเรื่องของพืชผลทางการเกษตรผมไม่แน่ใจว่าเป็นทุเรียนด้วยหรือเปล่านี่คุณมนตรีเอาตรงนี้ก่อนเปิดหัวมาตรงนี้ก่อน
1: ก็หมายคงต่อไปคงจะมีพืชผลทางการเกษตรอีกหลายชนิดที่จะต้องมาเข้าคิวเพราะในแต่ละฤดูจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผลผลิตที่ออกมามากน้อยแตกต่างกันถ้าปีไหนมีน้อยราคาก็จะดีแต่ถ้าปีไหนมีเยอะอย่างทุเรียนปีนี้ที่ท่านรัฐมนตรีได้เห็นตัวเลขตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูกาลแล้วว่าจะมีผลผลิตมากกว่าปีที่แล้วถึง 33% เพราะฉะนั้นก็เลยต้องทำงานเชิงรุกเขาเรียกว่าการตลาดเชิงรุกนะรุกอย่างที่ท่านรุกมาและจนกระทั่งนะไม่รู้ว่าอะไรต่อมีอะไรบ้างทั้งเห็นด้วยเห็นต่างเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตรงนี้มันก็ด้านหนึ่งเนี่ยมันก็มีทั้งบวกและลบนะครับที่ท่านได้ออกมาขับเคลื่อนในเรื่องของการทำงานอย่างแข็งขันในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่เห็นด้วยเห็นต่างก็มีด้วยกันทั้งสองฝักสองฝ่ายส่วนคุณสิริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะหลังจากที่เด้งเชือกหนีจากปมปัญหากรมฝนหลวงมาเรียบร้อยแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นในเรื่องของผลผลิตในเรื่องของทุเรียนซึ่งจริงๆเนี่ยความคาดหวังของพรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ยตั้งใจจะให้สองกระทรวงเนี่ยทำงานร่วมกันควบคู่กันไปแต่บังเอิญว่าอยู่คนละพรรคพออยู่คนละพักแล้วก็เริ่มต้นแบบเนี้ยมันก็เลยดูเหมือนจะยังขาดเกินๆแต่วันนี้คุณสุริยะนะฮะเด้งออกมาจากปมปัญหากรมฝนหลวงแล้วก็คงจะมีเวลาในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องผลไม้ราคาผลผลิตต่างๆนะเพิ่มมากขึ้นส่วนเรื่องนั้นเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมีการพูดคุยทำความเข้าใจกันแล้วนะอธิบดีท่านก็เลยต้องไปบวชนะซึ่งคำว่าไปบวชผมเห็นสื่อนำข้อความมาเสนอกันเนี่ยแม่ก็คือมันไม่ถึงขั้นกับว่าคือท่านบวช3วัน7วัน1เดือนนะเป็นการละทางโลกคุณสุปันนะถ้าละทางโลกเนี่ยนะตัดขาดไปเลยนะครับนะแต่เนี่ยไป3วัน7วันเนี่ยถ้าจะใช้คำว่าละทางโลกเข้าสู่ทางธรรมมันก็ดูเหมือนจะยังไม่ใช่นะน้องนุ่งเราบางคนนะคุณสุปันก็รู้จักนะใช้คำว่าบวชเสร็จแล้วจะไปจำพรรษานะท่านบวช3วัน7วันจะไปเอาพรรษาที่ไหนนะฮะก็น้อง
0: ต้องวัดนะครับ
1: เอาก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้เขาจบส่วนจะจบด้วยอะไรนั้นเนี่ยในความรู้สึกของคนที่เขาติดตามข่าวสารเรื่องนี้มันเป็นรอยด่างเล็กๆในจุดเริ่มต้นของรัฐบาลอนุทินที่ออกตัวนะดูเหมือนจะติดขัดไปหลายๆที่นายกเองก็มีปัญหาเรื่องการสื่อสารตั้งแต่วันแรกนะจนทุกวันนี้ในโซเชียลก็ยังมีการเอามาใช้กันอยู่เรื่องกริยาอะไรของท่านที่อยู่ต่อหน้าสาธารณะแล้วก็สื่อสารออกไปก็กลายเป็นตำหนิของท่านแล้วมาเจอเรื่องของคุณสักสยามเจอเรื่องของคุณสุริยะเจอเรื่องของคุณสุปจีและนี่มาเจอเรื่องของเอกนัทพร้อมพันธ์ค่าไฟฟ้า3บาทเนี่ยตกลงเนี่ยตอนแรกๆทำไมไม่บอกว่ามันได้เฉพาะบางกลุ่มนะถ้าพี่น้องเลือกเราค่าไฟฟ้า3บาทจะได้เฉพาะ2หน่วยแรกเท่านั้น

0: จะได้สื่อสารรับรู้กันพอบอกว่า3บาทเนี่ยคนก็ตีขลุ่มขึ้นว่าจะได้ทั่วท่วนกันทั้งหมดแต่สุดท้ายค่าไฟ3บาทกลายเป็นเรื่องของคำว่าเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขอันเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยเป็นการออกตัวที่ไม่ค่อยโสภาสถาพรมากนักของรัฐบาลอนุทิน2พลัดครับคุณสุปันครับดูเหมือนสัญญาณคุณสุปันจะหายไปหรือเปล่ายังอยู่นะคุณสุปันนะก็ในระหว่างนี้นะเดี๋ยวตรวจสอบสัญญาณคุณสุปันอีกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวทีมงานนะพอผมพูดถึงเรื่องของการเมืองแทรกคิวเข้ามามันก็เลยดูเหมือนจะทำให้นะสัญญาณคุณสุปันนั้นหายไปเดี๋ยวรอตรวจสอบสัญญาณเห็นคุณสุปันนะวางเอาไว้นะครับคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาสาระจากเรื่องของคุณสุภจีนะแล้วก็มาถึงเรื่องของการเมืองที่คุณสุปันพูดถึงเอาไว้เมื่อสักครู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเวลานะฮะเป็นรัฐบาลและหลังจากออกมาจากการไม่ได้เป็นรัฐบาลแน่นอนนะครับว่ามันก็จุดที่ยืนอยู่ณเวลานั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นจุดเดิมมันก็จะได้เห็นภาพอีกภาพหนึ่งไม่ต้องอะไรมากมายหรอกนะผมเทียบเคียงกับกรณีของการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรนะที่เกิดขึ้นเมื่อสัก 2-3 วันที่ผ่านมานะครับในขณะที่คนที่อยู่ข้างล่างนะครับตอนที่เป็นรัฐบาลอยู่นั้นเนี่ยท่านก็อาจจะได้เห็นด้านหนึ่งนะครับคือมองจากข้างบนลงมาก็เห็นข้างล่างแต่พอลงจากข้างบนไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วมาอยู่ข้างล่างมองขึ้นไปข้างบนแน่นอนที่สุดท่านก็จะได้เห็นอีกภาพหนึ่งก็คือภาพที่อยู่ข้างบนดังนั้นน่ะไม่แปลกหรอกครับคุณสุปันท่านผู้ฟังครับกลับมาแล้วนะคุณสุปันนะ
1: ครับผม
0: เอาต่อครับผมกำลังพูดถึงเรื่องคุณสุปันพูดว่าการเมืองมันวนกลับเมื่อไม่ได้เป็นรัฐบาลก็วิจารณ์ในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำตอนเป็นรัฐบาลก็ตอนนั้นน่ะอยู่ข้างบนก็มองเห็นข้างล่างพอลงมาข้างล่างก็มองขึ้นไปเห็นข้างบนน่ะมันก็เท่านั้นแหละครับคุณสุปันครับ
1: ก็แม่ผมเห็นในส่วนของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคุณมนตรีนะออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแก้ปัญหานโยบายพลังงานไฟเรื่องพลังงานแล้วก็ค่าไฟฟ้าของรัฐบาลชุดนี้โอ้โหคุณมนตรีดังกับกูรูพลังงานเลยเป็นฉากเลยไปผมก็เองแล้วอีตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีร่วมคณะเรื่องนี้เนี่ยในที่ประชุมครม.เนี่ยแหมผมอยากจะไปถามในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับที่เข้าไปเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟกาแฟในครม.เลยเกินว่าท่านไอสักแอะหนึ่งไหม แต่ก็กลัวเจ้าหน้าที่เขาจะเดือดร้อนไงคุณมนตรี
0: ครับ
1: วันที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่ารัฐมนตรีร่วมคณะเนี่ยจะรู้สึกโอ้ยดีเลิศประเสริฐสีแล้วนโยบายแบบนี้คุณต้องเข้าใจรัฐบาลที่ดูเหมือนว่าจะเป็นตัวตั้งตัวตีแล้วยืนหนึ่งแล้วเราก็เคยตั้งคำถามว่ามันจะทำได้จริงหรือแล้วจะเสร็จเมื่อไหร่นั่นก็คืออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแม้ว่าจะเป็นบทบาทหน้าที่เดี๋ยวท่านอาจารย์พิรพันธ์นั้นก็ดันเต็มที่นะแล้วจังก็บอกว่ามันจะทำอะไรแบบที่คิดแบบที่เราอยากได้อย่างใจเขามันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันต้องไปแก้กฎหมายมันต้องทำหลายอย่างหลายชั้นค่อยๆแก้ค่อยๆแกะไปนะครับมันก็ไม่ทันใจแล้วก็ไม่ทันสถานการณ์นะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนะครับก็ว่ากันไปแต่เนี่ยรัฐมนตรีร่วมคณะนี่พอไม่ได้เป็นรัฐบาลนี้เราไม่ใช่เฉพาะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ทำวิพากนโยบายแรงงานวิพากนโยบายพลังงานของรัฐบาลชุดนี้นะรัฐมนตรีคนอื่นก็เหมือนกันนะครับหรืออย่างล่าสุดเนี่ยนะอันนี้เนี่ยอันนี้ในส่วนของนะครับลูกท็อปเนี่ยคุณมนตรี
0: คร
1: ับ นะครับแต่ก่อนอยู่กระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยนะครับแต่ท่านก็ไม่ได้มีบทบาทไปวิพากวิจารณ์อะไรใครสักเท่าไหร่หรอกแต่ครั้งเนี่ยผมก็งงๆนะอ่านข่าวท่านมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องแลนด์บิด
0: โอ้ครับ
1: นะกับรองนายกรัฐมนตรีนะครับที่ดูแลเรื่องนี้สวนตูมเนี่ยเอ๊ะถ้าลืมไปหรือบอกว่าถ้าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่นะ
0: โอ
1: ้คุณมนตรีซึ่งเรื่องเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรอ่ะจะบอกว่าถ้าเป็นรัฐมนตรีร่วมคณะแล้วมันจะพูดอะไรมีความคิดเห็นอะไรที่แตกต่างจากคณะรัฐมนตรีด้วยกันหรือจากผู้ร่วมพรรคด้วยกันไม่ได้ผมคิดไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ใช่พรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่คณะรัฐมนตรีในระบอบประชาธิปไตยอ่ะมันกึ่งๆเผด็จการถ้าเผื่อพรรคมีแบบนี้แล้วห้ามเถียงนะ นะครับห้ามเถียงห้ามแย้งนะต้องไปกันแบบนี้ผมคิดว่าไม่ใช่อ่ะต้องดูว่าเขาติติงหรือเขาพูดนะครับนำเสนอข้อมูลอะไร
0: ครับ
1: ไม่งั้นมันจะต่างอะไรจากที่ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยเราเคยวิพากษ์วิจารณ์ไทยรักไทยมาจนถึงเพื่อไทยในคุณมนตรี
0: ครับ
1: คุณทักษิณจะเอาแบบนี้ใครก็ห้ามค้านใครก็ห้ามแย้งใครก็ห้ามวิจารณ์เนี่ยซึ่งเราก็เห็นกันอยู่มันพาประเทศชาติไปไม่ได้ในยุครัฐบาลของพรรคไทยรักไทยมันกลายเป็นเผด็จการรัฐสภาไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่ชื่นชมยกย่องนักหนาก็เป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็ต้องยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างแม้จะมาจากคนในพรรคนะครับไม่ใช่ว่าใครแอะอะไรก็ไม่ได้ใครนั่นก็ไม่ได้มันจะกลายเป็นสภาฝักถั่วหรือพรรคการเมืองฝักถั่วไปจำได้ไหมคุณมนตรี
0: ครับ
1: สภาฝักตัวสภาฝักถั่วคนที่บัญจัดเรื่องนี้ก็คือคุณบุญชูตรีทองสมัยที่ไปในสภาเนี่ยคือว่าเขาบอกเฮ้ย ATM ในสภาทำงานแล้วเดี๋ยวก็ยกกันหมดแล้วเลยได้ฉายาสภาฝักถั่วไง
0: โอ้ผมจำท่านได้แต่ตอนบุญชูบัตรเขียว
1: ผมกับ
0: ผมเติมเรื่องของคุณวราวุฒินิดหนึ่งผมก็ได้ยินได้ฟังมาอยู่บ้างว่าก็คงเป็นการแสดงความเห็นนะฮะส่วนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะต้องเป็นมติคณะรัฐมนตรีเพราะนั้นเห็นด้วยเห็นต่างก็คงเป็นการแสดงความคิดเห็นแต่สอบทานดูแล้วเนี่ยไม่ได้มีปัญหาขัดลำอะไรกันทั้งนั้นและทำให้ผมได้รู้ว่าคุณสุปันไอเราเองเนี่ยผมเนี่ยกับพี่โก้และเจ้าพลเหล่าวานิชเนี่ยที่จัดรายการกลางวันร่วมกันเนี่ยก็หยิบยกเรื่องของแลนด์บริดจ์เนี่ยมาพูดถึงอยู่หลายวันไอเราเองก็เข้าใจว่าปฐมบทจุดเริ่มต้นนั้นเนี่ยมันเริ่มจากพรรคภูมิใจไทยในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือเราเองก็ได้ยินได้ฟังตรงนั้นแต่พอย้อนความจริงๆแล้วโอ้โหคำว่าแลนด์บริดจ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยยุคนาชาติมาศนักซิ่งนะฮะนะฮะพลตรี
1: พลเอกบริดจ์หนึ่ง
0: พลเอกชาติชายคุณวันนั่นคือจุดกำเนิดจุดเริ่มต้นและถ้าดูไส้ในจริงๆแล้วเนี่ยมันสอดรับกับที่เลขาธิการสภาพัฒน์คุณดนุชาพิชยนันท์ท่านออกมาให้ความเห็นในวันก่อนกึ่งเบรกเล็กๆนั่นก็คือออกมาปฏิเสธสภาพัฒน์ไม่เคยศึกษาเรื่องนี้เพียงแต่เอาไปเป็นคู่เทียบกับประเด็นในเรื่องของคลองไทยณเวลานั้นแล้วก็ได้เห็นว่ามันไม่คุ้มและลองลงมาก็คือแลนด์บริดจ์แลนด์บริดจ์ในความหมายของท่านก็คือถ้าจะทำเรื่องการขนส่งยังไงก็ไม่คุ้มยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงแน่นะแต่ท่านบอกว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่ท่าเรือระนองซึ่งในฝั่งตะวันตกเนี่ยมันยังไม่มีท่าเรือและค่อยขยายไปสู่อย่างอื่นซึ่งส่วนนี้ผมไปได้ยินได้ฟังในยุคของนาชาติเนี่ยท่านก็บอกว่าคำว่าแลนด์บริดจ์นั้นนะมันเหมือนกับป้ายโฆษณาที่ให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่กำลังจะทำแต่เป้าหมายจริงๆอยู่ที่ท่าเรืออยู่ที่การขนส่งแต่บังเอิญว่าในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์นะมองเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำทางการทำถนนมากกว่าที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องของท่าเรือมันก็เลยกลายเป็นสะดุดหยุดลงแล้วก็มาฟื้นกันขึ้นอีกครั้งในยุคของพรรคภูมิใจไทยณเวลานั้นเอาเป็นว่าที่ถกเถียงกันอยู่ณเวลานี้เรามองเห็นถึงแลนด์บริดจ์ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แต่ชีวิตจริงเนี่ยนะคำว่าแลนด์บริดจ์โครงการ1ล้านล้านตรงเนี้ยมันเป็นได้เพียงแค่ป้ายโฆษณาเท่านั้นครับคุณสุปันครับ
1: โอ้คุณมนตรีสรุปจบชัดเจนมากเรื่องนี้เพราะว่าถ้ารัฐบาลนะครับยังเดินหน้าพูดเรื่องนี้ต่อไปเนี่ยจะด้วยเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณมนตรีผมต้องบอกว่ามันหนักหนาสาหัสมันจะมีพรรคการเมืองเป็นแนวร่วมด้วยเพราะหลายพรรคก็บอกว่าไหนตอนแถลงนโยบายไม่มีเรื่องนี
0: ้ไม่มี
1: แล้วก็ในส่วนของคนที่ศึกษาจริงๆอย่างสภาพัฒน์ก็บอกมันไม่คุ้มทุนแล
0: ้
1: วก็ในส่วนของประชาชนคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาก็ปักธงมาแล้วว่าไม่เอาแล้วก็เขามีการศึกษามาอย่างดีเรียกว่าโต้ข้อมูลได้ทุกดอกอะตอนที่ผมเห็นเขาโพสต์ข้อความมาอยู่ตอนนี้นะคุณมนตรีในโซเชียลเนี่ยมันกระแทกกลับมาที่รัฐบาลทั้งหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญนะอย่างที่คุณมนตรีพูดถึงแลนด์บริดจ์เขาไปถ่ายภาพโครงการแลนด์บริดจ์หนึ่งที่มันกลายเป็นซากปรักหักพังเนี่ยนะครับมันมีแต่ถนนแล้วก็ในส่วนของสวนปาล์มเนี่ยนะครับล้มละเนรนาถอยู่ในพื้นที่ที่จะทำแลนด์บริดจ์หนึ่งแล้วมันไปไม่ได้นะครับ อันนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนคนที่ฟัง FM 96.5 เสาเสวนาเป็นเบื้องต้นในช่วง2ช่วงแรกเดี๋ยวช่วงหน้าคุณมนตรีประเด็นร้อนเนี่ยนะครับไปฟังคุณสาวิทย์ว่าข้อเสนอนะครับต่อรัฐบาลเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วคาดหวังแค่ไหนแล้วก็ที่สำคัญนะอย่างที่คุณมนตรีบอกเอ๊ะมันจะจับมือพูดคุยกันได้ไหมในส่วนของพี่น้องผู้ใช้แรงงานตอนนี้ก็มีดูเสมือนมี3กลุ่มนะครับในพรรคการเมืองของพี่น้องผู้ใช้แรงงานตอนนี้ก็มีอยู่2พรรคนะคุณมนตรี
0: ครับ
1: มีอยู่2พรรคเดี๋ยวไปดูซิครับว่าเป้าหมายร่วมของการยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องผู้ใช้แรงงานเนี่ยเขาจะคุยกันรู้เรื่องไหมนะครับจะจับมือนะครับในการที่จะร่วมกันตีเพื่อเป้าหมายของพี่น้องผู้ใช้แรงงานได้หรือไม่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วช่วงหน้าประเด็นร้อนครับ
0: ครับ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจตุรนฉายแสงชี้ตัวเลข BOI ทะลุ1ล้านล้านเป็นดาบสองคม Data Center พุ่งแต่คนไทยยังไม่พร้อมนายจตุรนฉายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยแสดงความเห็นกรณีตัวเลขคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ไตรมาสแรกปี2569มีมูลค่าทะลุ1ล้านล้านบาทว่าทั้งโอกาสและสัญญาณเตือนต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยในอนาคตได้ระบุว่าแม้ตัวเลขดังกล่าวจะสะท้อนว่าไทยยังเป็นจุดหมายสำคัญของนักลงทุนโดยมีคำขอส่งเสริมรวม624โครงการมูลค่ากว่า 1.01 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า 2.4 เท่าแต่สิ่งน่ากังวลคือโครงสร้างการลงทุนที่กระจุกตัวในกลุ่มดิจิทัลโดยเฉพาะ Data Center และ Cloud Service ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า 780,000 ล้านบาททั้งนี้การลงทุนด้านดิจิทัลจะสร้างผลประโยชน์ได้จริงก็ต่อเมื่อประเทศมีความพร้อมด้านกำลังคนอย่างเป็นระบบตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยไปจนถึงการอัพสกิลและรีสกิลแรงงานในตลาดแต่ปัจจุบันยังไม่เห็นนโยบายหรือการจัดสรรงบประมาณขนาดใหญ่ที่ตอบโจทย์ดังกล่าวอย่างชัดเจนหากไทยมี Data Center จำนวนมากแต่คนไทยไม่สามารถเข้าไปทำงานหรือเติบโตในอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้ประเทศอาจเป็นเพียงพื้นที่รองรับการลงทุนโดยไม่ได้ยกระดับศักยภาพคนไทยอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตการลงทุนในภาคที่เกี่ยวข้องกับการรับมือวิกฤตโลกอย่างมีสัดส่วนโดยยังมีสัดส่วนต่ำเฉพาะกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคมีมูลค่าเพียง 17,103 ล้านบาทกลุ่มเกษตรและแปรรูปอาหาร 16,963 ล้านบาทและโลจิสติกกับบริการมูลค่าสูง 14,548 ล้านบาทไม่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกโดยเฉพาะความไม่แน่นอนกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อพลังงานต้นทุนการขนส่งความมั่นคงทางทหารทางอาหารดังนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งปรับปรุงยุทธศาสตร์การลงทุนโดยให้ความสำคัญพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนระบบโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเพื่อยกระดับบทบาทของไทยในระบบความมั่นคงอาหารโลกกรมการค้าภายในชี้ราคาปาล์มขยับรับแรงหนุน B20 ส่งออกอย่างคล่องนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากกรณีเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคกลางทั้งสระบุรีและปทุมธานีเข้ายื่นหนังสือต่อกระทรวงพาณิชย์เพื่อสะท้อนข้อกังวลด้านราคาปาล์มน้ำมันและการส่งออกนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเร่งแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดโดยการส่งออกปัจจุบันยังสามารถดำเนินได้ตามปกติภายใต้กรอบการบริหารจัดการที่เหมาะสมตั้งแต่วันที่7เมษายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้อนุญาตส่งออกแล้ว11รายปริมาณรวมกว่า 200,000 ตันขณะเดียวกันราคาพลังงานโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบในภาคพลังงานเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันดีเซลปัจจุบันมีความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซลมากกว่า 100,000 ตันต่อเดือนและมีการขยายจุดให้บริการน้ำมัน B20 แล้วกว่า200จุดทั่วประเทศพร้อมทั้งสนับสนุนให้ราคาน้ำมัน B20 ต่ำกว่า B7 เพื่อจูงใจการใช้งานเป็นแรงหนุนสำคัญต่อผลปาล์มราคาที่ขยับขึ้นมาอยู่ที่6.80 บาทถึง7.20 บาทต่อกิโลกรัมจากสัปดาห์ก่อนที่อยู่ระดับ6.60 บาทถึง7 บาทต่อกิโลกรัมสะท้อนทิศทางตลาดที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นทั้งจากความต้องการใช้ในประเทศและตลาดโลกข่าวดีผู้ประกันตนตั้งแต่1พฤษภาคมปรับสิทธิทันตกรรมเพิ่มวงเงินรักษานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับผู้ประกันตนมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเดินหน้าลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานมอบให้สำนักงานประกันสังคมพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ทั้งนี้ตั้งแต่1พฤษภาคม2569เป็นต้นไปสิทธิทำประกันสังคมได้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ผู้ประกันตนผ่าฟันคุดไม่ต้องแยกวงเงินอุดฟันอีกต่อไปเพราะประกันสังคมแยกกระเป๋าให้แล้วสามารถเบิกสูงสุด 2,500 บาทต่อซี่ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบครบ3เดือนในระยะเวลา15เดือนก่อนวันเข้ารับบริการและผู้ประ กันตนที่ออกจากงานยังคงมีสิทธิ์ทำฟันคุ้มครองต่อเนื่องอีกไม่เกิน6เดือนฟันปลอมถอดได้สูงสุด 6,000 บาทและฟันปลอมถอดไม่ได้จ่ายค่าผ่าตัด 17,500 บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอ

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
7: ช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนา
8: ครับกับสู่เสาเสวนาในช่วงประเด็นร้อนแน่นอนครับประเด็นร้อนวันนี้นะครับเราจะไปคุยว่าด้วยเรื่องของพี่น้องผู้ใช้แรงงานประเด็นที่เราตั้งไว้วันนี้นั่นก็คือวันแรงงานแห่งชาติจับตาจังหวะก้าวของผู้ใช้แรงงานในข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลอนุทิน2คุณมนตรีนะครับแล้วก็ช่วงหน้าเปิดประเด็นคุยเนี่ยให้ต่อเนื่องไปเลยเราก็อยากจะรู้ว่าแฟนๆรายการของเราเนี่ยซึ่งก็คือผู้ใช้แรงงานเนี่ยอยากให้รัฐบาลทำอะไรความที่เข้ามาได้นะครับเพราะว่าทุกคนที่ใช้แรงงานก็คือผู้ใช้แรงงานผมกับคุณมนตรีนี่ก็เป็นผู้ใช้แรงงานนะ
9: แต
8: ่เป็นผู้ใช้แรงงานในสาขาวิชาชีพสื่อซึ่งวันกรรมกรก็ไม่ได้หยุดวันนักข่าวก็ไม่ได้หยุดนะครับ อันนี้เนี่ยนะครับน่าน้อยใจมากกว่าดร.มานะโพสต์อีกใช่ไหมดร.มานะนี่นะยังได้หยุดวันแรงงาน
9: ครับฮะดูเหมือนสัญญาณจะสะดุดไปอีกเล็กๆนะครับของคุณสุพันธ์นะ
8: ครับเอาละเดี๋ยวเราไปคุยเราไปคุยกับคุณสาวิทย์แก้วหวานนะครับหัวหน้าพักสังคมประชาธิปไตยหรือว่าสปท.และก็อีกตำแหน่งหนึ่งนั่นก็คือประธานสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยสวัสดีครับคุณสาวิทย์ครับ
9: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับคุณสุพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
9: ครับ
8: คุณสาวิทย์ครับข้อเรียกร้องเมื่อวานที่การเคลื่อนขบวนไปหน้าทำเนียบรัฐบาลที่ประตู5นะครับมันมีอะไรบ้างน่าสนใจอย่างไรแล้วก็อย่างที่ผมเกิดขึ้นมากับคุณมนตรีตั้งแ เข้ารายการแล้วว่าเอ๊มีพี่น้องผู้ใช้แรงงานเราเนี่ยมันเสมือนน้ำแยกสายไผ่แยกกอหรือว่าเขาแยกกันโตร่วมกันตีอันนี้จะต้องถามคุณสาวิทย์ด้วยนะแล้วก็ที่ผมกับคุณมนตรีไม่เข้าใจกันชัดแล้วก็แฟนๆรายการก็ยังงง
9: ครับ
8: มันใครเสียประโยชน์ยังไงกวนคุณสาวิทย์ด้วยคุณสาวิทย์เมื่อวานนี้ข้อเสนอเนี่ยนะครับที่ยื่นไปยังรัฐบาลเนี่ยบังคับลองขยายความให้พวกเราหน่อยครับ
10: คร
8: ับ
10: ก็เป็นข้อเสนอนะครับความจริงก็เป็นเสนอส่วนมากก็เป็นเสนอข้อเก่าๆนะครับ
9: ครับ
10: แต่ที่เก่าก็เรื่องอย่างว่าต้องย้ำว่าที่ผ่านมารัฐบาลก็ไม่ได้แก้ไขตามข้อเสนอของพี่น้องผู้ใช้แรงงานเนาะความจริงจะรู้จากเวทีแต่ละเวทีที่ยื่นไปเนี่ยก็ลักษณะคล้ายๆกันเช่นเรื่องแรกก็ที่เสนอไปเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องรัฐบาลแก้ไขปัญหาเรื่องของพลังงานแพงไม่ว่าจะเป็นน้ำมันก๊าซไฟฟ้าแล้วก็ราคาสินค้าต่างๆที่มันปรับตัวสูงขึ้นอันนี้ก็พยายามเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิรูปราคาพลังงานให้สะท้อนขึ้นเป็นที่แท้จริงนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาราคาที่กำหนดขึ้นจะอยู่ครวญขึ้นไป6บาทเนี่ยนะก็ตกลงมันเป็นยังไงค่าอะไรบ้างที่เกิดเข้าไปนะครับซึ่งเราก็เสนอให้อะไรที่มันซ้ำซ้อนอะไรที่มันไม่เป็นจริงก็ขอให้ยกเลิกซะครับผมข้อที่สองก็คงเป็นเรื่องของมาตรฐานด้านแรงงานนะครับที่ยังไม่ได้วันรับรองตัวนิสัญญาเลยนิสัญญาที่87เนี่ยออกมาตั้งแต่ปี2491แล้ววันนี้ประเทศไทยก็ยังไม่รับรองว่าด้วยสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวกันแล้วก็นิสัญญาที่98ว่าด้วยการเจรจาต่อรองอันนี้ออกมาปีพ.ศ.2492เกือบจะ100ปีแล้วครับคุณเป็นปีคุณจะฟังครับ
8: คร
10: ับรัฐบาลก็ยังไม่รับรองแล้วก็อันรูปสัญญาอื่นที่ตามมาหลายฉบับอันรูปสัญญา170ว่าด้วยสารเคมีนะครับที่เป็นที่เป็นไปต่อการดำเนินงานเรื่องอันรูปสัญญา183ว่าด้วยสิทธิความเป็นมันดา189ว่าด้วยเรื่องของคนทำงานบ้านและ190นะครับว่าด้วยเรื่องของการล่วงละเมิดในโลกในการทำงานนะครับเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องยกหลักคุณภาพชีวิตก็คงจะเป็นเรื่องของการปรับขึ้นค่าจ้างนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่อาการหาเสียงที่ผ่านมาทุกพักไม่มีใครชูเรื่องของราคาค่าจ้างควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราเองก็เสนอไปแม้กระทั่งการแถลงนโยบายของรัฐบาลเมื่อวันที่90ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เห็นความชัดเจนนะว่าจะปรับขึ้นค่าจ้างอย่างไรหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องผู้ใช้แรงงานอย่างไรเราเสนอไปตัวเลข712บาทครับคุณมนตรีคุณปันครับ
9: ครับ
10: วันนี้ก็400บาทก็ยังไปไม่ถึงนะได้เพียงไม่กี่จังหวัด
9: นี่ไงคุณสาวิทย์เดี๋ยวผมแทรกนิดเดียวนะจะได้ไม่ผ่านไปในเมื่อ400กว่าบาทก็ยังเป็นปัญหาแล้วเสนอไปตั้ง712เนี่ยเป็นไปตามหลักการเท่านั้นโดยที่ไม่ได้คิดว่ามันจะมีโอกาสที่จะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าก็กลายเป็นว่าก็เสนอไว้ก่อนเท่านั้นหรือเปล่าครับแบบเนี้ย
10: ก็จริงๆตัวเลขนี้เราเป็นงานวิจัยเนาะแล้วก็เป็นงานที่เราได้ออกแบบสำรวจถึงความเดือดร้อนของพี่น้องผู้ใช้แรงงานเป็นค่าใช้จ่ายรายวันค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณเนี้ยมาเฉลี่ยก็อยู่ที่712บาทก็ตั้งแต่ปี2559กุมภาพันธ์ปัจจุบันนะซึ่งเราก็เป็นพยายามที่จะเรียกร้องให้มันไปถึงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้คนที่อยู่ได้นี่เป็นการวิจัยนะว่าคนคนเดียวเนี่ยต้องมีรายได้ประมาณ 22,000 บาทประมาณนั้นถ้าเลี้ยงครอบครัวได้ก็อยู่ที่ประมาณ 32,000 บาทดังนั้นผมคิดว่าการเสนอตัวเลขเนี่ยเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าชีวิตของคนที่จะพอจะอยู่ได้ในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่แต่ว่าปัญหาบ้านเราคุณบริษัทปัจจุบันก็คือว่าเวลาเราจะปรับขึ้นค่าจ้างเราจะเขาจะรู้ว่าไอ้ผู้ประกอบการมีอำนาจในการจ่ายหรือเปล่าถ้าผู้ประกอบการมีอำนาจในการจ่ายเขาก็จะไม่จ่ายแต่ว่าไม่ได้คิดว่าไอ้คนที่ยากจนก้นแค้นนะกินข้าวแกงรับกระแรงกั้นต่ำเนี่ยเดินดินกินข้าวแกงรับกระแรงกั้นต่ำก็จะอยู่ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อยากจะตอบย้ำให้เห็นถึงเหตุผลแล้วก็ความจำเป็นแล้วก็จะได้อธิบายไปด้วยในตัวนะครับ
9: ครับครับ
10: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้มีการสร้างก็เรียกว่าทำโครงสร้างค่าจ้างนะครับเราจะได้เลิกตกเถียงกันเสียทีว่าค่าจ้างกั้นต่ำควรจะเป็นเท่าไหร่ให้ค่าจ้างกั้นต่ำแรกเข้าเนี่ยเป็นฐานค่าจ้างนะครับแรกเข้าแล้วหลังจากนั้นก็ทำโครงสร้างค่าจ้างแต่ละปีก็จะมีการปรับขึ้นตามแบบจะมีค่าของชีพอะไรประมาณนั้นนะครับ
9: ครับ
10: ข้อที่สี่ก็คือเรื่องของปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไม่เป็นธรรมก็คงเป็นเรื่องของให้รัฐบาลใช้รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำแล้วก็หยุดการแปรรูปและวิสาหกิจทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าอะไรกิจการพลังงานโทรคมขนส่งการบริการนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงในราคาที่ยุติธรรมแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในสถานการณ์น้ำมันแพงในขณะนี้เราเห็นภาพชัดเจนว่าที่รัฐบาลก่อนหน้านี้ก็แปรรูปปตท.ไปแม้ว่ารัฐบาลจะถือหุ้นอยู่ 51% ในที่สุดก็รัฐบาลก็ไม่สามารถสั่งการและควบคุมได้ดังนั้นก็เลยเสนอบอกว่าท่านเอาปตท.กลับคืนมาเป็นของรัฐนะครับเพื่อทำหน้าที่ในการที่จะดูแลเรื่องพลังงานให้เกิดความเป็นธรรมแก่พี่น้องประชาชนนะครับ
9: ครับ
10: ที่5ก็เป็นเรื่องของการประกันสังคมครับอันนี้ก็เราก็ให้ต้องเสนอให้มีการปฏิรูประบบประกันสังคมให้เป็นองค์กรอิสระนะครับก็คือเป็นหน่วยงานของรัฐนั่นแหละแต่ว่าเป็นองค์กรอิสระนะครับบริหารจัดการใหม่ให้มีการเลือกตั้งบอร์ดทุกคณะประมาณนั้นนะครับแล้วเร่งสร้างธนาคารแรงงานโรงพยาบาลของผู้ประกันตนและของประกันสังคมนะครับแล้วก็จัดสร้างบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลแล้วก็ระบบสาธารณสุขของโรงพยาบาลประกันสังคมแล้วก็ยกเลิกอันนี้ชัดเจนนะครับว่าเราไม่เห็นด้วยการลดเงินสมทบของผู้ประกันตนนะครับที่เป็นนโยบายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแถลงเพราะว่าระยะยาวเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อกองทุนในอนาคตข้างหน้าฉะนั้นสิ่งที่จะทำได้ก็คือหนึ่งก็คือรัฐต้องไม่ค้างจ่ายประกันสังคมวันนี้ค้างอยู่ 42,100 ล้านบาทครับคุณมนตรีคุณดุษฎีนะครับแล้วก็ผู้ใช้แรงงานกับผู้ประกอบการจ่ายในสัดส่วนร้อยละ5แต่ว่ารัฐบาลจ่ายแค่ 2.75 นะครับซึ่งเราก็เรียกร้องว่าจ่ายให้เท่ากันเพราะหลักการเดิมเมื่อปี 33สมัยรัฐบาลชาติชายเนี่ยเราก็เรียกร้องต่อสู้เดินกระบวนบุกซอยราชภูมาในตอนนั้นก็กำหนดว่า555นะครับรัฐ5ลูกจ้าง5นายจ้าง5ประมาณนั้นแต่ว่ารัฐบาลมาตีตัวเลขวันนี้ก็ 2.75 แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าบำนาญชราภาพเนี่ยเราไม่เอาสูตรแกนะครับไม่เอาสูตรแ
11: กช่วยขยายความหน่อยคุณสาวิททำไมไม่เอาสูตรแก
10: เพราะว่าสูตรแกนี่คำนวณดูแล้วเนี่ยไอ้นี่คำนวณตัวเลขจริงๆแล้วก็โดยผู้ประกันตนจริงๆคิดแล้วมันได้น้อยกว่าที่สูตรที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับเพราะว่าสูตรแกนี่เมื่อเอารายได้ตั้งแต่แรกเข้าทำงานจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมาหาค่าเฉลี่ยเอานะครับซึ่งมันก็ลดน้อยถอยลงไปนะครับซึ่งเราก็ไม่เห็นด้วยไอ้แก้สูตรเดิมนี่ก็น้อยอยู่แล้วนะคุณสุภาพจริงๆก็คือเฉลี่ยค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนคือ5ปีแล้วก็คิดเป็นออกมาเป็น 20% นะครับซึ่งมันก็น้อยมากถ้าเราฐานหนึ่งหน้าปัจจุบันก็อยู่ที่แค่ 3,000 บาทนะครับดังนั้นเราก็เสนอให้มีการปรับเพิ่มสูตรก็คือเป็น130ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนและยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าบำนาญชราภาพทุกมาตราเนี่ยควรมีขั้นต่ำครับคุณสุภาพจริงๆก
9: ็
10: คือว่าเราตั้งไว้ที่ต้องไม่ต่ำต้องได้สูงกว่าเส้นความยากจนนะครับก็คือเส้นความยากจนที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติกำหนดไว้ก็คือ 3,078 บาทต่อเดือนนะครับคือต้องไม่ต่ำกว่านี้ต่อเดือนครับถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยไม่รู้จะจนยังไงแล้วแค่ 3,000 กว่าบาทนี่ก็จนแล้วนะ
9: นะครับ
10: อันนี้ก็เสนอไปครับแล้วก็
9: เดี๋ยวคุณสาวิทย์เดี๋ยวนิดเดียวแต่เรื่องบำนาญชราภาพเห็นภาพแล้วนะครับว่าต้องไม่ต่ำกว่าเส้นแบ่งความยากจนแต่เมื่อสักครู่เนี่ยกรณีของสูตรแคร์เนี่ยที่วางเอาไว้ที่ไม่น้อยกว่า 30% ที่คุณสาวิทย์บอกถ้าเกิดว่าใช้สูตรแคร์แสดงว่าต้องได้น้อยกว่า 30% อย่างนั้นเหรอ
10: คือปัจจุบันเนี่ยคิดยังไงก็โดยเฉพาะมาตรา39ก็ได้แค่ไม่ถึง 3,000 ครับคุณบุญที
9: โอ้
10: คิดยังไงจะใช้สูตรไหนก็แล้วแต่ยังไม่ถึง 3,078 บาทนะดังนั้นเราคิดว่ามันควรจะมีมาตรฐานขั้นต่ำอันนี้เป็นหลักการที่เพราะว่าเส้นความยากจนมันจะปรับขึ้นทุกปีครับก็แล้วแต่ว่าเศรษฐกิจเป็นแบบไหนอะไรก็จะปรับขึ้นทุกปีโดยอัตโนมัติของมันดังนั้นเราก็คิดว่ามันควรจะมีมาตรฐานขั้นต่ำนะส่วนวิธีการคำนวณก็อาจจะแก้สูตรเดิมแต่ปรับเรื่องของเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาหน่อยจากเดิม120ก็เป็น130แต่ว่าการคำนวณแบบสูตรแกที่เขาอ้างอิงกันเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นแบบไหนเพราะว่าเท่าที่ผมถามวันนั้นก็ไปในที่ประชุมของกรรมาธิการของวุฒิสภานะผมก็ถึงบางอ้อคุณสุภาพคุณดุษฎีเพราะว่าสูตรนี้เดิมในคณะก้าวหน้าเขายืนยันชัดเจนแล้วเป็นสูตรของเขาซึ่งผม
11: ก็ไม่ได้
10: ติ ดใจเราคิดแบบนั้นแต่พอไปถามในที่สภาคือตัวแทนจากประกันสังคมก็บอกเป็นสูตรของประกันสังคมไม่ใช่สูตรของคณะก้าวหน้า
9: ที
10: ่มาตั้งแต่ปี2559แล้วแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ ผมก็เลยวิพากษ์วิจารณ์แล้วไปกินผลไม้พิษอะไรกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าประกันสังคมก็มองว่าถ้ามีลักษณะการจ่ายแบบนี้เนี่ยความยั่งยืนของประกันสังคมมันอาจจะมีปัญหากระจายในลักษณะที่คำนวณกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยเช่นชราภาพหรือว่าชราภาพเนี่ยแต่ 20% ของค่าจ้างเร็ว10เดือนมันจะทำให้กองทุนเนี่ยมันอาจจะไม่มีเงินในอนาคตข้างหน้าเขาพยายามที่จะใช้สูตรใหม่เพื่อที่จะทำให้การจ่ายลักษณะนี้ลดน้อยลงไปนะครับเพื่อให้ประกันสังคมชราภาพมันยืดอายุไปอันนี้ก็ผมฟังจากในที่ประชุมนะกรรมาธิการก็เลยเราไปแล้วก็มาคิดกันจริงๆให้ตัวแทนผู้กันตนเนี่ยคิดจริงว่าสูตรที่สูตรแกที่เขาอ้างยืมขึ้นมาเนี่ยแต่สุดมันไล่น้อยกว่าจริงๆครับปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่
11: ผู้ประกัน
10: ยืนยันเลยแล้วก็
11: ผู้ประกันกับเชิญคุณสาวิตนะ
10: ที่ทางครับผมเชิญครับ
11: ผู้ประกันตนมาตราไหนที่จะได้รับผลกระทบอ่ะคุณสาวิตถ้าพูดถึงใช้ตอนนี้เขาใช้สูตรแคร์แล้วเนี่ยมาตรา33หรือมาตราไหนที่จะได้ผลกระทบจากการใช้สูตรแคร์เนี่ย
10: มาตราหลักๆคือมาตรา33ประมาณ12ล้านคนเนาะที่ได้ผลกระทบเนี่ยแต่ว่าผู้ประกันตนในมาตรา39ประมาณ 5-6 แสนคนอันนี้ได้น้อยจริงอันนี้ยอมรับว่าได้น้อยแต่ว่าวิธีการในการปรับขึ้นเรื่องบำนาญนี่มันไม่ควรที่จะกระทบกับคือถ้าได้ให้มาตรา39ได้นี่ก็เป็นปัญหาเราก็ไม่ได้คัดค้านไม่ได้ขัดขวางอะไรแต่ประเด็นปัญหาตัวพอสูตรนี้ไปจับปุ๊บมันทำให้ผู้ประกันตนมาตรา39นี่มันถึงเสียประโยชน์ไปนะซึ่งเราก็ไม่เห็นด้วยประมาณนั้นซึ่งเขาก็ชัดเจนนะว่ามันเสียหายแน่นอนเขาจึงมีการชดเชยประมาณ 5-6 ปีนะแต่หลังจาก 5-6 ปีนั้นไม่แน่ใจว่ามันจะคิดกันแบบไหนอะไรยังไงก็เท่าที่รู้มันก็ยังต่ำอยู่นะครับซึ่งก็ยังจับมันอยู่ในขณะนี้แล้วก็เห็นบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะนำเสนอครม.อันนี้ผมว่ามันจะเป็นประเด็นในอนาคตข้างหน้าครับ
11: ครับคุณสามวิทย์ผมขออนุญาตถามตรงนี้นิดหนึ่งคือมันค้างคาใจเรื่องของนี่รัฐบาลต่อกองทุนประกันสังคมซึ่งไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะครับมันเป็นทุกยุคทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมามีอันนี้เดี๋ยวพูดไปก็ถามว่าแหมสุปันก็เฉลียท็อปบูธจังนะมีรัฐบาลสมัยลุงตู่ที่ทยอยใช้แต่รัฐบาลอื่นๆเนี่ยมันก็สั่งสมมาอันนี้เนี่ยผมกับคุณมนตรีเนี่ยรับบำนาญผู้สูงอายุของกองทุนประกันสังคมแล้วอย่าใช้คำว่าชราภาพนะมีสิทธิ์โกรธนะแล้วคุณสาวิทย์เองเนี่ยก็เป็นรัฐวิสาหกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมีใครไปฟ้องทวงเงินให้รัฐบาลจ่ายนี่เนี่ยผู้ประกันตนมีสิทธิ์โดยผมกับคุณมนตรีมีสิทธิ์ไหมหรือว่าต้องเป็นผู้ประกันตนที่อยู่ในสถานะปัจจุบัน
10: เราผู้ประกันตนทุกมาตราสามารถฟ้องได้ครับสามารถฟ้องได้เพราะว่าอันนี้คือมันไม่ใช่46,000บาทนะคุณมนตรีคุณลุงพันมัน42,600ล้านบาทซึ่งความจริงก่อนหน้านี้ก็ค้างเยอะกว่านี้นะเป็น78,000ล้านพวกเราในนามสมาชิกแรงงานไทยก็ไปทักท้วงไปยื่นหนังสือไปติดตามและที่สุดสำนักงบประมาณก็พยายามจัดสรรให้ปีละ3-4,000บาทประมาณ3-4,000ล้านบาทประมาณนั้นก็ทยอยจ่ายมาเรื่อยๆแต่ว่ามันมีบางช่วงบางปีที่ไม่ได้จ่ายเลยอ้างภาวะเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าการที่ไม่จ่ายสมทบเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของผลประโยชน์ของกองทุนเนี่ยคือมันไม่ใช่เงินน้อยๆนะคนจุบันเราทำงานชั่วชีวิตชั่วโคตรเนี่ยผมคิดว่ายังเงินยังไม่ถึง42,600ล้านนะ
9: เกิดมาอีกเป็นร้อยชาติน่าจะไม่มี
10: ทีนี้ประเด็นคือว่าหลอกผลนะคุณมนตรีคุณจุบัน
9: ครับ
10: เวลาไปลงทุนตรงร้อนตรงนี้ดอกผลมันเกิดขึ้นเนี่ยการที่ไม่ส่งงบประมาณและประกันสังคมมองเงินไปลงทุนไม่ได้เนี่ยอันนี้มันเป็นปัญหาซึ่งก็บอกว่าอาชราภาพไม่เป็นปัญหาถ้าดำเนินการตามกฎเกณฑ์กติกาที่วางรากไว้เดิมอ่ะมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่วันนี้มันก็อย่างนี้ขาดใจแก้2.75ประมาณนั้นแล้วค้างใจกันอ่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาครับ
9: ทำไมในข้อเรียกร้องทั้งหลายแหล่เนี่ยเอาละเห็นแต่โครงใหญ่ก็คือการปฏิรูปแต่เสร็จแล้วเนี่ยอยู่ในรายละเอียดของหนังสือเรียกร้องด้วยไหมนะครับว่าจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายกลับไปที่เดิมอย่าตีตัวเด็กแล้วก็ต้องจัดงบในแต่ละปีเนี่ยให้ชัดเจนว่า 42,000 กว่าล้านเนี่ยนะจะจ่ายกี่งวดให้จบภายในปีนั้นปีนี้มีข้อเสนอตรงนี้ด้วยไหมคุณสาวิน
10: ไม่มีข้อเสนอครับแต่เพียงแต่ว่าเราเสนอเรื่องปฏิรูปก็คือแก้กฎหมายครับคุณมนตรีก็คือจะเหลือให้มีการ
11: ต้องแบบว่าในรายละเอียด
10: ทางกรมโดยใช้กฎหมาย
9: ครับ
10: แล้วก็ในกฎหมายนั้นก็จะกำหนดไว้นะครับแต่ว่าปัญหาคือว่ามันกฎหมายที่เราเขียนก็อย่างที่รู้กันก็คือว่าเราไม่มีผู้แทนในสภาพูดง่ายๆเวลาจะแก้กันมันก็ยากลำบากมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับดังนั้นก็เรื่องของการปฏิรูปประกันสังคมในกฎหมายเราเสนอตั้งแต่ปี2554นะครับในยุคนั้นก
8: ็ครับผมครับ
10: พรรคเพื่อไทยเมื่อจบเป็นรัฐบาลอยู่ในขณะนั้นนะครับเราก็เสนอไปแต่ว่าก็ถูกปัดตกไปนะครับในชั้นของสสเนี่ยไม่รับหลักการนะครับก็ตกไปแล้วเราก็พยายามที่จะหาช่องทางวิธีการเอารายละเอียดในเนื้อหาข้างในเนี่ยมาเป็นกับเพื่อนในเชิงประเด็นอย่างที่คุณบุตรีตั้งคำถามนะครับเอาประเด็นไปในเนื้อกฎหมายนั่นเนี่ยมาสร้างเป็นประเด็นในการกับเพื่อนเช่นตัวเงินที่ตั้งจ่ายบ้างหรือเพิ่มสิทธิ์ของผู้ประกันตนบ้างหรือให้มีการเลือกตั้งก็จริงการเลือกตั้งบทประกันสังคมนี่เป็นข้อเสนอของสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยนะครับที่เอามาจากกฎหมายฉบับนั้นเนี่ยเราพยายามที่ผลักดันอย่างต่อเนื่องก็ขวาสำเร็จแล้วมาได้ก็เลือกเอาปี2062แล้วหลายปีกับ10ปีกว่าจะเป็นผลแล้วครับคุณบุตรีคุณดิบัน
9: ครับคุณสาวิตทีเนี้ยประเด็นเรื่องของการเอาประกันสังคมเนี่ยมาออกจากระบบราชการตรงเนี้ยนะแรงงานเองก็เห็นตรงกันกับพรรคประชาชนเพราะฉะนั้นก็พรรคประชาชนเมื่อวานเขาก็ยื่นร่างก็สนับสนุนตรงนั้นไปด้วยกันและเสร็จแล้วเนี่ยภาคประชาชนก็อาจจะเสนอร่างประกบแล้วก็ส่งคนเข้าไปเป็นกรรมาธิการพิจารณาในช่วงที่กฎหมายรับหลักการไอ้ตรงนี้น่าจะเห็นภาพได้เร็วเพราะภาคประชาชนเขาก็หลักการตรงกันกับทางแรงงานนะคุณสาวิทย
8: ์มีความเป็นไปได้ที่จะเปิดวงคุยกันไหม
10: ก็จริงไอ้ร่างประกันสังคมของประชาชนก็เอาไปจับสมานฉันท์แรงงานไทยจำนวนหนึ่งอยู่ก็ไปปรับใช้ปรับบางส่วนนะครับ
9: โอ้
10: คือหลักๆนี่ก็ยิ่งคือแกนนำในพรรคประชาชนเริ่มก็ทำงานด้วยกันนะครับ
9: ครับ
10: ทำงานอยู่ด้วยกันก็กลับ
9: ก็ง่ายสิคุณสาวิทย์อย่างเงี้ยไม่ต้องรอให้พรรคคุณสาวิทย์ได้เป็นส.ส.แล้วค่อยๆไปเสนอกฎหมายตอนนี้ให้พรรคประชาชนเสนอเราก็สนับสนุนแล้วก็เติมในส่วนที่เขาไม่มีเข้าไปน่าจะทำได้เร็วนะคุณสาวิทย
10: ์ก็ไม่เป็นปัญหาครับไม่เป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่คือเราไม่ได้ผูกขาดว่ากฎหมายที่เราร่างขึ้นมาแล้วเราจะต้องทำเองไปเอาไปใช้ไปเอาไปทำเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่เสียหายอะไรเพียงแต่ว่าบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดความไม่ชัดเจนนี่เราก็จำเป็นที่ต้องจริงแต่ว่าถ้ามันเกิดการขอเกิดการปฏิรูปประกันสังคมแล้วนำไปสู่ผลประโยชน์ของพี่น้องผู้ประกันตนอย่างแท้จริงอันนี้ไม่ได้เป็นปัญหาคุณบุตรีคุณตุบัน
9: ครับ
10: ครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็อดีตที่ยุคสมัยที่น้องๆที่เป็นแกนนำพรรคอนาคตใหม่นี่ก็เคยทำงานร่วมกันอยู่ในกระบวนการแรงงานก
9: ็
10: ต่อสู้ร่วมกันมาในอดีตที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าช่วงหลังๆก็อาจจะไปทำงานพักแล้วอาจจะมีทิศทางที่อาจจะมีข้อเสนอที่อาจจะแตกต่างจากพวกเราไปแล้วเราก็ไม่ว่ากันนะเพียงแต่ว่าถ้าสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์แก่ฐานะนี่ผมคิดว่าก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรครับ
9: ครับ
8: ครับอันนี้ว่าด้วยเรื่องประกันสังคมแล้วก็เรื่องของการเอาประกันสังคมออกนอกระบบเนี่ยผมคิดว่าประเด็นเนี้ยก็ยังมีความแตกต่างอยู่นะคุณสาวิตาเพราะหลายคนก็บอกว่าอ้าวแล้วออกมานอกระบบแล้วใครจะเป็นควบคุมมันกระบวนการในการที่ออกมาเนี่ยกระบวนการแห่งการจัดการมันจะเป็นยังไงมันเปรียบเสมือนองค์กรอิสระไหมหรือเป็นองค์กรมหาชนอะไรแบบนั้นคุณสาวิทย
10: ์ก็ลักษณะใกล้ๆกันแต่เป็นหน่วยงานของรัฐนะครับเป็นหน่วยงานของรัฐนะแต่ว่าการบริหารการจัดการก็ใช้รูปแบบของการเลือกตั้งซึ่งในประกันสังคมบอร์ดมันมีบอร์ดหลายบอร์ดนะครับมีบอร์ดใหญ่แล้วก็บอร์ดเล็กแบบบอร์ดแพทย์บอร์ดการลงทุนนะครับอะไรพวกนี้อันนี้ก็จะต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงแต่ว่าการกำกับดูแลเรื่องของบทบรรจงบัญชีเนี่ยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินก็ต้องดูนะครับต้องดูก็คือไม่ได้หลุดแบบหลุดพ้นไปเลยเพราะว่ามันเป็นเงินของพี่น้องประชาชนเงินของผู้ประกันตนเนี่ยที่มันเกี่ยวพันกับรัฐแล้วก็จ่ายส่งตัวไปเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากลไกในการตรวจสอบทั้งหลายเนี่ยก็ต้องเป็นภายใต้กลไกการตรวจสอบของรัฐหรือว่าการบริหารการจัดการเนี่ยให้มีมืออาชีพนะครับเข้ามานั่งบริหารไม่ใช่นักการเมืองเข้ามาแทรกแซงสั่งการแบบโน้นแบบนี้โยกเงินตรงโน้นไปตรงนี้แม้กระทั่งการไปซื้อไอ้โน่นซื้อไอ้นี่เนี่ยนี่ผมคิดว่ามันที่ผ่านมามันมีปัญหาเราก็เสนอบอกว่าให้ออกมาเป็นองค์กรอิสระซะนะครับประมาณนั้น
8: ครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งซึ่งครับผมต่อข้อเรียกร้องต่อเลยแล้วก็ผมเพิ่งดูโฉนดเมื่อกี้มีแฟนรายการส่งข้อความมาบอกสุพรรณไปดูข้อเสนอไหนกลุ่มไหนมาเนี่ยมันมีหลายกลุ่มนะของสาววิทย์เขาเสนอกันแค่9ข้อเองสุพรรณเอามา12ข้อไปเอากลุ่มไหนมาบวกอีกเนี่ยผมก็เลยเข้าไปเช็คแล้วจริงๆเอาเช็คสาวิตร
10: ก็เรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องของให้คนมีบุตรวันนี้คนเกิดน้อยตายมากคุณมีความคุณมีสี
9: ครับ
10: เสนอให้มีการลาคลอด180วันนะครับแล้วก็ สามีหรือผู้สมรสสามารถลาไปช่วยเลี้ยงดูผู้สมรสที่มีบุตรได้ใน30วันแล้วก็เหมาจ่ายเป็นค่าครองบุตรเป็น 20,000 บาทคุณจะไปปัจจุบัน 15,000
8: นะครับ
10: อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับเพื่อส่ง
9: ตอนผมได้600เองนะคุณสาวิทย์ตอนนั้นเนี่ย
10: ต้องเอาใหม่ให้คุณบุญตีแล้วก็ถ้าลูกแฝดเนี่ยจ่ายเพิ่มอีก10,000บาทนะคุณบุญตี
9: โอ้ยแต่ก่อนได้คนหรือ2คนไม่รู้600ด้วย
8: 600
10: ไม่เป็นไรเราคิดว่าเขาเรียกว่าเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขนะคร
9: ับ ครับ
10: ไม่เป็นไรเรื่องความมั่นคงในการทำงานก็เสนอให้มีการยกเลิกการจ้างงานระยะสั้นครับคุณบุญตีเพราะว่าปัจจุบันในโลกการจ้างงานแบบนี้มันเต็มไปหมดลูกจ้างในภาครัฐเอกชนเนี่ยจ้างงานแบบชั่วคราวเนี่ยคือคนงานไม่มีหลักประกันเนี่ยคุณสุพันธ์จุลปีก็ไม่สามารถที่จะวางแผนอนาคตได้ว่าเช่นความมั่นคงในการทำงานค่าจ้างที่มันมั่นคงเหล่านี้เราไม่รู้ว่าเอ๊ะอยู่ๆเนี่ยท้ายสุดปีหน้าจะประเมินผลผ่านหรือเปล่าอะไรเหล่านี้เป็นต้นทีนี้คนก็ไม่รู้ว่าจะวางแผนอนาคตยังไงก็อยู่ในภาวะหวั่นไหวในขณะนี้ก็ระบาดไปทั่วนะครับเราเห็นเช่นครูสัญญาจ้างใช่ไหมเดือนละ 5-6,000 บาทลูกจ้างในโรงพยาบาลนะครับที่เข็นเปลบ้างกับรถแอมบูเลนบ้างอะไรบ้างเนี่ยเป็นลูกจ้างชั่วคราวหมอบริการทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ประจำนะครับก็คนที่เป็นเปลทั้งหลายแม้กระทั่งคนซักผ้าคนเสิร์ฟอาหารทั้งหลายเนี่ยชั่วคราวทั้งนั้นซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันไม่ดีต่อผู้ใช้แรงงานและที่สำคัญคือมันก็ทำให้เศรษฐกิจฐานรากของเราก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันในอนาคตข้างหน้านะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสุขภาพความปลอดภัยของประชาชนการนี้ก็หลักการให้รัฐบาลเนี่ยหยิบยกเรื่องร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเนี่ยที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี
8: ้
10: ขึ้นมาพิจารณาใหม่นะครับเพราะว่าถ้าไม่เอาขึ้นมาใหม่ในภายใน60วันเนี่ยหลังจากเกิดประชุมสภาครั้งแรกเนี่ยอันนี้กฎหมายก็จะตกไปเพราะฉะนั้นเรื่องกันใหม่วันนี้เราก็เห็นว่าเราก็ต้องอะไรนั่งเฝ้าดูก็มองว่าตรงไหนพื้นที่ตรงไหนเป็นสีเขียวสีแดงสีส้มแล้วจะป้องกันยังไงปรากฏว่าแดงกันทั้งประเทศคุณสุพันธ์กมลศรี
9: ครับ
10: ดังนั้นกฎหมายฉบับนี้เขาจะเป็นเงื่อนไขอันหนึ่งที่จะทำให้ผู้ประกอบการหรือใครก็แล้วแต่ที่ก่อมลพิษหรือทำให้อากาศไม่สะอาดเนี่ยเขาจะต้องเป็นผู้จ่ายนะครับซึ่งก็ได้รับเสียงต่อต้านจากผู้ประกอบการหรือกลุ่มทุนหลายกลุ่มในการที่ไม่เห็นด้วยซึ่งก็ต้องรู้ความจริงใจของรัฐบาลว่าเขาจะยืนยันในเจตนารมณ์เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนหรือเปล่าหรือจะไปเอาเพียงแค่ปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มทุนที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มอะไรประมาณนั้นนะคร
8: ับ ข้อนี้นะคุณสาวิทย์ผมกับคุณมนตรีเนี่ยสรุปกันต้องแต่ว่ารัฐบาลไม่น่ากลับเอาร่างมายืนยันในสภาน่าจะปล่อยตกไ
10: ปตรงเวล
9: าตอนคุณสาวิทย์อ่ะผมถ้าไม่ผิดหูที่ผมฟังเมื่อสักก่อนจัดรายการไม่ถึง1ชั่วโมงเนี่ย
8: ยืนยันหรอ
9: ก็เพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นปัญหาทางอารมณ์กับสังคมและก็เสียการเมืองเนี่ยใช้คำดีนะเขาจะยืนยันให้คุณสาวิทย์มีแนวโน้มอย่างนั้นแต่ทีเนี้ยเป็นภาระของคุณสาวิทย์แล้วก็ภาคประชาชนที่จะต้องไปดูว่าอันไหนที่เขาจะต้องไปปรับไปแก้ในชั้นของสว.เนี่ยหรือใหญ่เลยแล้วก็ต้องส่งกลับมาตั้งกรรมธิการร่วมที่สภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะปมปัญหาที่บอกว่ามันไปย้อนแย้งกับการสนับสนุนของ BOI ที่ดึงดูดนักลงทุนเข้ามาไอ้เนี่ยคุณสาวิทย์ต้องไปดูว่าเขาจะมีการเล่นแร่แปรธาตุในชั้นสว.ยังไงครับคุณสาวิทย์ครับ
10: ผมเรียนคุณมนตรีแบบนี้นะครับคุณสุพันธ์ด้วยคือผมที่ผ่านมาผมเป็นที่ปรึกษาของกรรมธิการเนาะในการพิจารณาร่างกฎหมายจะแบบนี้โอ้สู้กันแหลกลานมากคุณมนตรีคุณสุพันธ์กว่าจะพ้นตอนนั้นร่างมันมีอยู่7ร่างเนาะมีสี่ร่างในการเสนอต่อไปมีร่างของประชาชนก็ร่างหนึ่งก็เลยได้มีโอกาสได้มีกรรมธิการฝ่ายประชาชนมี13คนก็ไปนั่งอยู่ด้วยแต่ว่าโอ้โหแต่ละมาตราเนี่ยเสียงกันรูเรือเลือดซ่านเลยคุณมนตรีคุณสุพันธ์ได้สุดกว่าจะหลุดมาผ่านสในวาระที่สองไล่แล้วไปสู่สวเนี่ยโอ้ก็หนักเหมือนกันทีนี้ถ้ามันจะต้องไปรื้อใหม่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคือผ่านไปอย่างที่คุณมนตรีบอกเนี่ยโอเคถ้าผ่านไปในลักษณะที่เอากลับมาใหม่แล้วก็ยืนยันไปสวผ่านไปสัญญาณของรัฐบาลส่งไปเพราะว่าสวที่เป็นข่าวผมไม่แน่ใจเรื่องจริงหรือเปล่านะเขาบอกว่าก็เป็นสวสีน้ำเงินทั้งนั้น คือเพียงแค่สวยืนยันมาแค่นั้นเองก็จะทำเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้พรรคภูมิใจไทยก่อนการนี้ก็เป็นกรรมาธิการอยู่ด้วยก็เห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้คุณสุพันธ์คุณมนตรี
8: ใช่
10: ครับ จนมาถึงผ่านของชั้นของการของที่ประชุมของสสเมื่อปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ไปอยู่ในชั้นของสวก่อนที่มีการยุบสภาวันที่12กันยายนที่ผ่านมากฎหมายก็เลยข้างข้ออยู่ในขณะนี
9: ้
10: ครับฉะนั้นก็โดยกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา114ก็เป็นหน้าที่ของครม.ที่จะแจ
9: ้ง
10: ว่าจะต้องเอากฎหมายฉบับนี้มายืนยันว่าจะต้องพิจารณาใหม่แล้วก็ได้เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับเหมือนกับที่เคยเห็นด้วยมาก่อนหน้านี้พวกนี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่ถ้าฟังจากภูมิใจสรุปว่าจะพูดเนี้ยนะครับให้ฟังแล้วก็ไปรื้อในรายละเอียดทั้งหมดอะไรที่เคยเป็นของเราไม่ว่าจะเป็นเส้นปลาเลี้ยงสัตว์ทั้งหลายมันเป็นพื้นที่ที่มันไม่สามารถที่จะประกอบกิจการเกี่ยวกับการเกษตรได้วันนี
9: ้
10: น้ำในดิน
9: โอ้นี่คุณสวิทย์ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเจอระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อีกก็โอ้อีกดอกใหญ่เลยสิครับถ้าแบบนี้แลนด์บริดจ์เนี่ย
10: โอ้ผมคิดว่าส่งกำลังใจให้พี่น้องใน SEC นะที่ต่อต้านกันอยู่ผมคิดว่าเห็นด้วยนะเพราะว่าให้มาดูงานที่ภาคตะวันออกดูแล้วก็ยิ่งวันนี้นี่มียิ่งการซื้อกวาดซื้อบ้านซื้อที่ดินไปลงทุนทำโรงงานนอกหรือจังหวัดอุตสาหกรรมยิ่งหนักเลยนะคุณดนตรี
9: โอ้

0: แค่อยู่ในนิคมนี่ถือว่าแย่แล้วนะเพราะว่าในนิคมมันก็จะมีค่าดูแลสิ่งแวดล้อมค่านอนค่านี่สารพัดทีนี้พอไปเปิดพื้นที่ให้เอกชนหรือกลุ่มทุนไปสามารถเช่าที่ได้99ปีแล้วก็ไปไล่กว้านซื้อที่ชาวบ้านแล้วมาตั้งโรงงานนอกนิคมอุตสาหกรรมโอ้โหไม่ต้องสนใจเลยเรื่องรายละเอียดที่พูดมาทั้งหมดผมคิดว่าเละลุ่มแฟวันนี้น้ำในพื้นที่ก็แค่บริโภคไปได้เลยครับคุณทุนที
1: ไม่บริโภคไม่ได้แล้วไม่พอเลยนะคุณสาวิทย์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีโครงการมาดึงน้ำจะมาสร้างเขื่อนคลองมะเดื่อที่บ้านผมเนี่ยพี่น้องที่อยู่คลองมะเดื่อก็ไม่ยอมกันอยู่เนี่ยระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเนี่ย
0: เนี่ยชีวิตเนี่ยผมคิดว่าไปเวลาเราหลงกับผมถามเนี่ยนี่ถามแบบนี่เลยถามแบบผ่านรายการเนี่ยบอกว่าเราได้อะไรจากการสนับสนุนส่งเสริมการลงทุนเราได้ตัวเลข GDP ที่มันโตขึ้นเนี่ยถามว่าคนมันมีเงินขึ้นไหมทำไรงั้นคนมันยากจนขึ้นเลยคนมันดีคุณสุพันมันโตแต่แค่ GDP แล้วก็ที่สำคัญคือว่าเราสูญเสียเงินเนี่ยเม็ดเงินที่แทนที่เราจะได้จากการเก็บภาษีอะไรต่างๆสารพัดเนี่ยเรากลับไปยกเว้นภาษีต่างๆให้กับการสนับสนุนส่งเสริมการลงทุนเนี่ยปีหนึ่งเกือบ500,000,000,000 บาทแล้วคุณสุพันคุณทีที่เราไม่ได้เงินเหล่านี
2: ้ครับ
0: นี่ก็คือความจริงของมันนะครับที่ผมคิดว่าไอ้เนี้ยผมคิดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ก็พิสูจน์ความจริงใจของรัฐบาลว่าคุณจะยืนยันตั้งประชาชนจะยืนยันตั้งในคุณเหมือนกับที่เคยถูกข้อกล่าวหาเรื่องน้ำมันมาทีแล้วเนี่ยนะครับ
2: ครับ
0: แล้วอีกสองเรื่องก็คือเรื่องแรงงานนอกระบบ
1: แรงงานเนี่ยผมสนใจเรื่องนี้อยู่ครับ
0: แรงงานนอกระบบก็เป็นเรื่องการคุ้มครองนะครับเพราะว่าเช่นพวกพี่น้องพวกไร่ลงไร่เลอร์ทั้งหลายที่ขับรถกันอยู่ในขณะนี้เรื่องไฟที่บัตรเรื่องความร้อนทั้งหลายควรประกาศเป็นไฟที่บัตรสาธารณะนะเพื่อจัดการคุ้มครองอย่างถูกต้องแล้วก็เร่งบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองลูกจ้างโรงงานบ้านอย่างจริงจังแล้วก็ส่วนแรงงานข้ามชาติก็เป็นเรื่องของยกเลิกวอร์กพอมิตในขณะนี้ก็มีปัญหาเยอะนะครับวอร์กพอมิตนี่ก็คือวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าง่ายนะจำไม่ต้องไปที่สำนักงานจัดหางานแล้วสามารถจะเข้าในเครื่องไม้เครื่องมือของเราไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือเนี่ยสามารถเข้าไปทำเรื่องของการปฏิบัติการทำงานได้แต่ความเป็นจริงมันไม่จะเป็นแบบนั้นกับปัจจุบันแรงงานที่ถูกกฎหมายปัจจุบันท้ายสุดกลายเป็นว่าพอขึ้นทะเบียนไม่ได้ท้ายที่สุดเนี่ยมันยุ่งยากบางทีคนทำงานในทะเลบ้างคนทำงานในสภาพเกษตรบ้างเขาไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับนายจ้างเองก็เกิดความยุ่งยากท้ายสุดแรงงานที่ถูกกฎหมายก็จะผิดกฎหมายกันเนี่ยจำนวนมากแล้วก็ปัญหาเยอะมากเลยตอนนี้เมื่อวานก็หลังจากที่ไปที่หน้าจำเนียบรัฐบาลแล้วเมื่อวานนี้เขาไปที่กระทรวงแรงงานเพื่อยื่นหนังสือให้กับรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและอธิบดีกรมจัดหางานเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ว่ายกเลิกไปก่อนได้ไหมอีว่าคอมมิชแล้วมาตั้งต้นกันใหม่ว่าจะเอาเป็นแบบไหนที่มันรวดเร็วแล้วก็คนงานเข้าถึงจริงๆผู้ประกอบการเข้าถึงจริงๆอันนี้ก็เป็นก็เสนอ9ข้อของคุณสุพันธ์ดุลยศรีครับ
2: ครับ
1: ครับคุณสาวิทย์ครับสุดท้ายเนี่ยผมถามหน่อยในส่วนของผู้ใช้แรงงานพอมีความหวังในการที่จะทำให้รัฐบาลเนี่ยนะครับทำตามข้อเรียกร้องไหมเพราะว่าถ้ามองในความที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยในส่วนของพรรคนะครับฝ่ายแรงงานเนี่ยมีอยู่2พรรคแล้วก็นโยบายของพรรคที่ประกาศนะครับในการขยับเรื่องแรงงานมีอยู่พรรคนึงแล้วในกลุ่มของผู้ใช้แรงงานเองนะวันนี้เองก็มีอยู่2กลุ่มกับ1ติ่งเนี่ยตกลงเนี่ยเหมือนข้อที่ผมบอกอะมันแยกกันโตร่วมกันตีหรือมันเป็นในลักษณะนะครับที่น้ำแยกสายไผ่แยกกอครับคุณสาวิต
0: ก็มันมีความจริงอยู่ระดับหนึ่งนะปัจจุบันคุณตีเพราะว่าคือทางเราเองก็คือการจัดงานวันแรงงานเนี่ยก็ไม่อยากที่จะความแตกแยกนะเพราะว่าเขาจัดกันทั่วประเทศอย่ามองความแตกแยกไว้ได้เดี๋ยวว่าข้อเสนอทั้งหมดนี่มันใกล้เคียงกันแต่เพียงแต่ว่าจุดยืนแล้วก็วิอุดมการวิธีการเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะครับซึ่งเขาอาจจะไปคาดไปหวังจากรัฐบาลซึ่งเขาคาดหวังก็ว่ากันไปแต่ว่าโดยสรุปของผมเนี่ยผมเองเขาตั้งพรรคการเมืองขึ้นมานะพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยเนี่ยก็พยายามทำในสิ่งที่คิดว่ามันเป็นเพราะว่าเวลาเราทำงานการเมืองเป็นส.ส.ไปสังกัดพรรคโน้นพรรคนี้ที่ไม่ใช่ตัวตนตัวแทนทางชนชั้นของเราอย่างแท้จริงมันทำยากคุณอยู่ปานคุณบุญศรีเพราะว่ารู้จักนโยบายของพรรคตอนนี้ก็เสนอต่อไปมันไปลดความมั่งคั่งของกลุ่มตัวเนี่ย

0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4หลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุก16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้งยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy โทร02-201-6770 Thank you
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
5: ์ครับกลับเข้าสู่เสาเสวนาในช่วงสุดท้ายเปิดเป็น
6: ครับ
5: ให้รัฐบาลทำอะไรให้กับผู้ใช้แรงงานเท่าที่ฟังคุณสาวิทย์แล้วก็ไล่เรียงข้อเรียกร้องของแต่ละฝ่ายกับตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกฝ่ายแรงงานเองเนี่ยนี่ของกระบวนการแรงงานเปรียวๆนี่ก็มี3ฝ่ายนะครับแล้วก็พรรคการเมืองซึ่งเป็นคนของปีกแรงงานเองมีอยู่2พรรคแต่อีกพรรคนึงที่ขับเคลื่อนนะครับว่าด้วยเรื่องของนโยบายด้านแรงงานอย่างเป็นหลักแล้วก็ชัดเจนนี่ที่สุดก็คือพรรคประชาชนและพรรคประชาชนเองเนี่ยเขาก็มีนะครับในส่วนของเครือข่ายผู้ใช้แรงงานจากในส่วนของไทยสมิธอยู่ส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นรูปเป็นร่างของผู้ใช้แรงงานอย่างที่เราบอกแหละน้ำแยกสายไผ่แยกกอหรือว่าแสวงจุดเขาเรียกว่าแยกกันโตร่วมกันเตียนี่ก็ต้องดูจังหวะก้าวต่อไปซึ่งคุณสาวิทย์เองเนี่ยในฐานะประธานสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยเนี่ยซึ่งก็เป็นกลุ่มแรงงานที่ขับเคลื่อนเชิงนโยบายมาโดยตลอดเนี่ยนะครับในหลายสิบปีที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในส่วนของรัฐวิสาหกิจนะครับสมาพันธ์ในส่วนของสภาพแรงงานและวิสาหกิจแล้วก็ในส่วนของสภาแรงงานในภาคอุตสาหในภาคอุตสาหกรรมหรือสภาแรงงานในโรงงานทั่วไปเนี่ยเขาก็รวมสังคมประชาธิปไตยไทยขึ้นมาซึ่งเป็นการต่อสู้นะครับเพื่อชนชั้นผู้ใช้แรงงานในส่วนของสมาพันธ์แรงงานแต่เขาก็มีพรรคแรงงานคุณมนตรีอีเท่าที่ติดมาเราอยากให้เขาทำอะไรให้พวกเราบ้างนะครับช่วงรอความคิดเห็นของแฟนรายการคุณบุญตีมีประเด็นไหนที่จะเพิ่มเติมเข้ามาอีกไหมครับ
6: ผมเห็นเอาละสิ่งที่คุณสวิทย์แก้วหวานพูดไปเมื่อสักครู่และถ้าดูจากความเห็นของท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทาง YouTube นะแฟนหลักแฟนประจำของเราใน 96.5 คุณการกิจสฤทธิ์เนี่ยนะครับก็พูดถึงคุณสวิทย์แก้วหวานนะครับก็เป็นเหมือนกับเป็นทั้งผู้นำแรงงานแล้วก็เป็นทั้งนะฮะเขาเรียกครูบาอาจารย์ของกลุ่มคนที่เขาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานนะมาเป็นเวลานานก็ถือว่าเหมือนกับที่คุณ สาวิทย์บอกนั่นแหละ

0: น้องๆหลายคนที่ไปทำงานทางการเมืองก็เคยทำงานอยู่ร่วมกันเพียงแต่ว่าพอไปอยู่กับพรรคการเมืองจุดยืนอุดมการณ์อาจจะมีอะไรที่แตกต่างกันอยู่บ้างแต่หลักใหญ่ใจความหลายๆเรื่องก็ยังตรงกันอยู่เนี่ยผมเห็นคุณการกิจสิริก็พูดถึงคุณสาวิตแก้วหวานในฐานะที่เป็นคนในนะคือยังไม่ได้เป็นตำนานยังเป็นประวัติศาสตร์ยังเป็นอะไรที่ยังมีลมหายใจและขับเคลื่อนเพื่อแรงงานตรงนี้อยู่ครับคุณสุภานครับดูเหมือนครับ
1: ในเฟซบุ๊กเนี่ยนะ
0: ครับ
1: คุณพี่วินัยคุณพี่ปัจฉมาก็บอกโอ้โหกำลังติดตามอยู่คุณพี่ปัจฉมาบอกติดภารกิจเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่ก็ขอบคุณนะที่ยังติดตามรับฟังกันเห็นเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างนะครับ
0: ก็
1: ถือว่าเราก็ว่ากันไปด้วยเรื่องของข่าวสารคุณพี่อัจฉราบอกสวัสดีคุณพี่เดชยุทธบอกสุดยอดนะครับแล้วก็คุณสุทธิพงศ์บอกว่าหัวหน้าพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยก็กลัวผมจะขานชื่อพรรคผิดนะครับแล้วก็ในส่วนหลายท่านก็แสดงความเห็นเข้ามาก็ทักทายเข้ามาคุณมนตรีนี่จาก Facebook ในเบื้องต้นนะครับผม
0: ครับคุณอีกสักท่านหนึ่งแล้วกันคุณพี่อรุณวันนี้แสดงว่าฟังทางวิทยุหรืออย่างไรนะทักทายเราเข้ามาแล้วบอกวันนี้สถานีฟังชัดมากๆครับทุกครั้งหาขึ้นยากมากๆแถมซ่าๆอีกเอ๊ะแต่วันนี้อากาศดีมั้งครับพี่อรุณครับมันก็เลยทำให้ฟ้ามันเปิดนะท้องฟ้าโปร่งหลังฝนตกฟ้าหลังฝนก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวอะไรต่อไม่ไรมันก็คงดีขึ้นเองครับพี่อรุณครับคุณสุภานครับ
1: ครับแล้วก็พี่วินัยบอกแม่รายการดีๆอย่างเสาเสวนาเนี่ยนะครับกับคู่ข่าวคนจริงแหมก็ขอบคุณครับพูดมากไปเดี๋ยวเขาบอกนะสุภานกับมนตรีว่าใครชมมาละอ่านเสียงดังหน้าเป็นเล่นหน้าไม้เลยนะไม่ได้ครับคนที่ติชมคนที่ต่อว่าเรามาเราก็อ่านถ้าไม่หยาบคายเนี่ยเราเอาออกอากาศให้หมดนะครับแล้วก็คุณพี่พันธิพาบอกโอ้ฟังอยู่แล้วก็เมื่อพุธที่แล้วคุณมนตรีตอนเช้านี่นะครับโอ้ยมาครึ้มเลยเมื่อพุธที่แล้วนะเขาบอกแถวที่วานนนเนี่ยพอตอนใกล้ๆเที่ยงเนี่ยเขาบอกโอ้โหใกล้เที่ยงบ่ายเนี่ยเขาบอกโอ้โหกระหน่ำเลยเขาบอกลูกเห็บเนี่ยขนาดเม็ดชาไข่มุกเลยคุณมนตรี
0: โอ้แถวที่วานนนมีลูกเห็บด้วยนะฮะ
1: เมื่อวันพุธที่แล้วนะเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่แหละคุณมนตรีนะครับ
0: ครับส่วนพี่ตุ๊กนะฮะพี่ตุ๊กเนี่ยก็ทักทายมาเป็นท่านแรกเลยนะครับวันนี้อยู่แถวไหนพี่ตุ๊กนะครับทักทายเราเข้ามาก็สวัสดีนะครับพี่ตุ๊กครับแล้วคุณที่หามนนะก็ทักทายเราเข้ามาแล้วก็มีใครอีกนะคุณรูมคุณรูม1218เนี่ยก็แฟนประจำคุณพี่ธนวรรณโอรานรตินะก็ทักทายเราเข้ามาก็ขอบพระคุณนะฮะที่ยังเหนียวแน่นนะอยู่ด้วยกันมานะกับรายการแล้วก็อีกหลายรายการครับคุณสุภานครับ
1: ครับผมย้อนกลับไปเรื่องนี้หน่อยคุณมนตรีเพราะว่าน่าจะเป็นเพื่อนมิตรเรานั่นแหละคุณมนตรีเป็นแฟนรายการเนี่ยเป็นเพื่อนผม Facebook เนี่ยบอกสุภานไปเปิดพื้นที่ขายที่ไปรษณีย์เนี่ยมันจะยังไงนะครับอันนี้เนี่ยผมขออนุญาตทำความเข้าใจแบบนี้แล้วกันนะอันนี้ผมเข้าใจพยายามจะทำความเข้าใจกับนโยบายนี้นะคุณมนตรีก็คือว่าในส่วนของไปรษณีย์เนี่ยมันมีคนหลากหลายนะครับที่ไปไปรษณีย์แล้วนะครับถ้าเป็นเอาผลไม้ไปขายเนี่ยนะครับก็อาจจะซื้อนะครับแล้วก็แพ็คส่งไปให้ญาติได้เลยนะฮะเพราะว่าไปที่ตั้งไปรษณีย์ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมันจะอยู่ในที่ชุมชนอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็มีพื้นที่มีลานจอดรถอะไรพวกนี้นะคุณมนตรีนะอันนี้พยายามทำความเข้าใจแต่มันก็มีบางไปรษณีย์เหมือนกันที่มันอยู่นอกเมืองอย่างเงี้ย
0: อ
1: ันตัวเนี้ยเนี่ยถ้าเผื่อเอาไปขายแล้วมันจะไม่มีใครไปคุณมนตรีมันก็จะเหงาไง
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็คือเรื่องนโยบายไปซื้อทุเรียนหรือว่าซื้อผลไม้ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากภัยธรรมชาติเนี่ยอย่างตอนเนี้ยเขาก็มองว่าเป็นทุเรียนนี่แหละเขาบอกแล้วมันจะได้เกรดไหมล่ะซื้อกันมาเนี่ยมันจะได้เกรดไหมมันจะสอดไส้ไหมมันขนาดปกติมันยังได้ทุเรียนอ่อนมาเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ในส่วนของพาณิชย์จังหวัดแล้วก็ในส่วนของเกษตรนะครับจังหวัดเนี่ยต้องเป็นตัวเรียกว่าคัดเลือกคัดสรรนะครับในการที่จะดำเนินการว่าจะเอามาทำอย่างไรให้มันเกิดคุณภาพสูงสุดนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะคุณมนตรีผมเนี่ยจำไม่ได้ก่อนเข้ารายการเนี่ยเห็นอยู่ไม่รู้ว่านายกรัฐมนตรีพูด นะครับหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพูดที่ว่าเนี่ยในส่วนของสหกรณ์นะครับสหกรณ์การเกษตรเนี่ยในแต่ละพื้นที่ต้องขยับต้องทำเรื่องนี้ว่าด้วยเรื่องของการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในราคาพืชผลเกษตรตกต่ำผมคิดว่าเนี่ยมาถูกทางแล้วท่านอย่าพูดอย่างเดียวต้องลงแท้ด้วยผมไม่ใช้คำว่าเที่ยนนะคุณมนตรีผมใช้คำว่าต้องลงแท้นะ
0: คร
1: ับ จะเป็นแท้หนังหรือหวายชุบฉี่อะไรก็แล้วแต่อันนี้อย่าโกรธกันนะพี่น้องเกษตรพี่น้องสหกรณ์ต่างๆเพราะตอนนี้ท่านทำหน้าที่เนี่ยเปรียบเสมือนผู้ปล่อยเงินกู้แล้วก็เก็บดอกเบี้ยนะครับง่ายเขาเข้าใจแบบนี้จริงๆแต่การช่วยเหลือเกษตรในการส่งเสริมในการรวมตัวตามปรัชญาของสหกรณ์เนี่ยมันไม่ค่อยเกิดคุณบุญตรีมันมีแต่การบางทีเอาปุ๋ยมานะครับเอาปุ๋ยมาเอาอะไรมาแล้วให้พี่น้องเกษตรเอาไปนะครับอันนี้เขาก็บอกว่ามันก็มีหัวคิวอยู่นะอันนี้เขาว่ามาผมก็ว่าไปต้องไปตรวจนะคุณบุญตรีเอาปุ๋ยมาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ส่งเสริมเรื่องการตลาดสหกรณ์มันจะต้องเป็นคนรวบรวมนะครับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแล้วก็เป็นตัวกลางในการที่จะให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้ต่อรองกับผู้ค้าแต่ปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้มันไปเกิดกับพ่อค้าคนกลางไงคุณมนตรีก็กับพ่อค้าคนกลางที่อย่างเรื่องกรณีทุเรียนเนี่ยมาเถียงกันอยู่ลงไทยลงจีนปรากฏว่ามันเป็นหน้าที่ของสหกรณ
0: ์ครับ
1: สหกรณ์ทำไหมอ่ะเนี่ยนี่คือคำถามใหญ่แล้วที่ผมเพิ่งทราบข่าวมานะคุณมนตรีโทรไปถามผู้อาวุโสเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเรื่องที่เคยพาผมไปดูงานที่ภาคใต้เนี่ยสามจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยไปเจอลงทุเรียนคนไทยเนี่ยนะครับยืนหยัดสู้กับลงทุเรียนคนจีนนะครับแล้วก็มีมูลค่าส่งออกไปถึงหลายร้อยล้านเดือนแล้วมีครบวงจรเลยมีเขาเรียกว่าฝ่ายแปรรูปทุเรียนกวนเอาไปทำไอศครีมอะไรพวกนี้คุณมนตรีแล้วมีห้องเย็นนะครับเวลาทุเรียนตกเป็ดมาส่งไปไม่ได้เนี่ยนะครับปรากฏว่าการแก้ปัญหาอะไรต่างๆเกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกรทุเรียนนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าทุเรียนบ้านทุเรียนภูเขาเนี่ยคุณมนตรี
0: ครับ
1: นะฮะปรากฏว่าในภาคเกษตรเนี่ยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเนี่ยระหว่าง3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยเขาเชื่อมโยงกับทุเรียนผู้ค้าทุเรียนกลุ่มเกษตรกรที่จันทบุรีอ่ะคุณมนตรี
0: ฮะ
1: เนี่ยในส่วนของกรรมธิการสสหรือกรรมธิการสวสนใจจะดูเรื่องล้งคนไทยเนี่ยสู้กับล้งจีนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยถ้าสนใจจะพาคณะไปดูงานไปพบประชาชนนะประสานมาผมจะช่วยเชื่อมให้แล้วผมก็จะลงไปมา2หน3หนคุณมนตรีไปดูเขานะแล้วก็ทำอย่างจริงจังแล้วก็ช่วยพี่น้องเกษตรกรนะครับชาวสวนทุเรียนได้ดีจริงๆแล้วยันราคาสู้กับล้งจีนคุณมนตรีนะฮะเอานี่ก็นำมาสื่อสารนำมาเล่าบอกกันฟังเอาว่าจะชวนคุณมนตรีไปเนี่ยนะไปดูไปดูทุเรียน
0: บอกผู้โสแล้วถ้าล่วงหน้านานสักหน่อยหนึ่งเผื่อตั้งหลักเพราะว่าไม่ได้ไปนานแล้วภาคใต้นะครับไปสัมผัสบรรยากาศภาคใต้นะไปดูสถานที่ที่เราเคยไปเดี๋ยวอยากจะไปครับคุณอุบันเดี๋ยวค่อยๆสื่อสารกันเรื่องของเกษตรกรเรื่องของผลไม้ที่จะออกตามฤดูกาลต่างๆต่อจากนี้ถ้าเกิดว่านะครับ1เนี่ยพาณิชย์ขยับไปแล้ว2กระทรวงเกษตรที่เขาคาดหวังอยากจะให้ทำงานคู่ขนานกันไปเนี่ยถ้าคุณสุริยะตั้งหลักได้นะหายมึนนะจากเรื่องของไอเรื่องฝนอะไรกรมฝนหลวงนะก็เดี๋ยวตั้งหลักได
1: ้นะฝนหลวง
0: แหมมันเจอลมหลวงเข้าไปดิตอนนี้นะฮะลมหลวงเจอทั้งพายุเจอทั้งลูกเห็บไม่รู้จะฟื้นไม่ฟื้นอ่ะก็เราดูแต่อย่างน้อยนะก็ได้เห็นสีหน้าแววตาท่านละไม่ได้ใส่แว่นตาดำให้สัมภาษณ์เหมือนกับวันแรกๆครับคุณสุปันครับ
1: เอาละครับวันนี้เสาเสวนาหมดเวลาแล้วผมสุปันเชียร์และคุณมนตรีจอมพันรวมทั้งทีมงานที่ห้องส่ง FM 96.5 ขึ้นความคิดต้องลาแฟนๆรายการกันไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: 96.5 เสาเสวนาที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: 669ย้ำไทยช่วยไทยพลัสมีแน่รอประกาศจากกระทรวงการคลังจุลพันธ์ยานทักษิณไม่นั่งที่ปรึกษาพักหลังพักโทษแต่ยังเป็นจิตวิญญาณเชื่อความรู้ความสามารถช่วยชาติได้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7สั่งตั้งทีมไล่ล่าโจรใส่ชุดไรเดอร์บุกเดี่ยวชิงทองรูปพรรณหนัก23บาทหรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 1.6 ล้านบาทไปจากร้านทองย่านสมุทรสาครทรัมป์ยืนยันสหรัฐไม่รีบถอนตัวจากอิหร่านเนื่องจากอิหร่านยังไม่ยอมตกลงในเงื่อนไขที่สหรัฐต้องการทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่2พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับโฆษกรัฐบาลออกมาเตือนครับว่าอย่าลงเชื่อข่าวปลอมลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันนี้นะครับย้ำว่าไทยช่วยไทยพลัสมีแน่นอนรอประกาศอย่างชัดเจนจากกระทรวงการคลังก่อนครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่ได้มีการเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเตือนอย่าลงเชื่อหรือว่าคลิกลิงก์นะครับที่ส่งต่อกันในโลกออนไลน์โดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสเกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนจะเปิดลงทะเบียนวันไหนครับก็ขอให้ติดตามการประกาศจากกระทรวงการคลังและสำนักโฆษกจะนำมาแจ้งให้ทราบทันทีครับขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในเอกนิติธันประภาสเปิดเผยว่ามาตรการไทยช่วยไทยพลัสจะยังไม่นำเข้าสู่ที่ประชุมครม.วันที่5พฤษภาคมนี้เนื่องจากต้องรอประชุมครม.เศรษฐกิจก่อนซึ่งเดิมคาดว่าจะประชุมวันที่4พฤษภาคมแต่ว่าเป็นวันหยุดราชการจึงอยู่ระหว่างรอนายกรัฐมนตรีกำหนดวันประชุมครม.เศรษฐกิจอีกครั้งเพื่อเห็นชอบพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายปี2569และพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อส่งต่อให้ครม.มีมติเห็นชอบในการประชุมวันที่5พฤษภาคมครับขณะที่กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนรถพุ่มพวงทุกประเทศเข้าร่วมโครงการซึ่งก็มีประชาชนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากครับ
0: ค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นการเปิดโครงการไทยช่วยไทยวันแรกค่ะมีรถพุ่มพวงถึง382คันเข้าร่วมลุยขายถึงหน้าบ้านทั่วประเทศนะคะแล้วก็จะยังคงเปิดรับสมัครรถพุ่มพวงจนถึงวันที่7พฤษภาคมนี้ค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงซึ่งดำเนินการโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดรับสมัครวันแรก1พฤษภาคม2569ก็คือเมื่อวานนี้นะคะได้รับความสนใจอย่างคึกคักมีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น382รายโดยแบ่งเป็นรถยนต์156รายรถ3ล้อพ่วงข้าง151รายรถจักรยานยนต์75รายซึ่งข้อมูลล่าสุดก็พบว่าผู้สมัครกระจายตัวในหลายจังหวัดทั่วประเทศค่ะโดยจังหวัดนครพนมมีผู้สมัครสูงสุด40รายรองลงมานครสวรรค์26รายสุรินทร์22รายและจังหวัดขอนแก่นกับชัยภูมิจังหวัดละ19รายสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของผู้ประกอบการในภูมิภาคโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ประชาชนค่ะโดยโครงการก็จะเปิดรับสมัครต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7พฤษภาคมนี้นะคะเวลา 16:30 นเพื่อขยายเครือข่ายรถพุ่มพวงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาย่อมเยาค่ะนอกจากนี้โครงการนี้ก็ยังจะเป็นการยกระดับการค้าขายเคลื่อนที่ให้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดค่าครองชีพและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในระดับพื้นที่โดยวันนี้รถพุ่มพวงไม่ใช่แค่รถขายของแต่คือโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่ที่จะทำให้ของถูกไปถึงประชาชนได้จริงทุกชุมชนค่ะ
1: กรมการค้าภายในลงพื้นที่พบเกษตรกรปาล์มภาคกลางครับย้ำการส่งออกน้ำมันปาล์มยังคงดำเนินการได้ตามปกติควบคู่การเร่งส่งเสริมใช้ไบโอดีเซล B20 ครับ นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยบอกว่าจากกรณีเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคกลางทั้งจังหวัดสระบุรีและปทุมธานีเข้ายื่นหนังสือต่อกระทรวงพาณิชย์เพื่อสะท้อนข้อกังวลด้านราคาปาล์มน้ำมันและก็การส่งออกนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และก็เร่งแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดทางนี้กรมการค้าภายในได้ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรพร้อมหารือร่วมกับนายมนัสพุทธรัตน์ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยผู้แทนโรงสกัดและก็กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เพื่อรับฟังข้อเสนอและก็ติดตามสถานการณ์จริงนายวิทยากรบอกว่ากระทรวงพาณิชย์ครับติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันทั้งระบบอย่างต่อเนื่องโดยบริหารจัดการสมดุลระหว่างสต็อกการใช้ในประเทศและก็การส่งออกเพื่อให้ราคาสะท้อนกลไกตลาดและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยในส่วนของการส่งออกปัจจุบันครับยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้กรอบบริหารจัดการที่เหมาะสมตั้งแต่วันที่7เมษายน2569จนถึงปัจจุบันได้อนุญาตส่งออกแล้ว11รายปริมาณรวมกว่า 200,000 ตันครับขณะเดียวกันราคาพลังงานโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบในภาคพลังงานเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลเพื่อลดการใช้น้ำมันดีเซลปัจจุบันมีความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซลมากกว่า 100,000 ตันต่อเดือนและก็มีการขยายจุดให้บริการน้ำมัน B20 แล้วกว่า200จุดทั่วประเทศพร้อมทั้งสนับสนุนให้ราคาน้ำมัน B20 ต่ำกว่า B7 เพื่อจูงใจการใช้งานครับปัจจัยดังกล่าวเป็นแรงหนุนสำคัญต่อราคาผลปาล์มล่าสุดราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่6บาท80ถึง7บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมจากสัปดาห์ก่อนอยู่ที่ระดับ6บาท60ถึง7บาทต่อกิโลกรัมสะท้อนทิศทางการตลาดครับที่เริ่มปรับตัวขึ้นทั้งจากความต้องการใช้ในประเทศและตลาดโลกนอกจากนี้กรมการค้าภายในยังติดตามสถานการณ์การรับซื้อของโรงสกัดน้ำมันปาล์มในพื้นที่ก็พบว่ายังคงเปิดรับซื้อผลปาล์มตามปกติเดินเครื่องผลิตเต็มกำลังและก็ไม่พบปัญหาการติดคิวหน้าโรงงานเนื่องจากผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องต่างจากบางช่วงในปีก่อนที่มีปาล์มตกค้างนะครับทางนี้กรมการค้าภายในเน้นย้ำให้โรงสกัดรับซื้อผลปาล์มตามคุณภาพแล้วก็เปอร์เซ็นต์น้ำมันเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกรจูงใจให้พัฒนาคุณภาพผลผลิตโดยเฉพาะการตัดปาล์มสุกที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงเพื่อยกระดับมาตรฐานปาล์มในระยะยาวครับขณะที่ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยในมนัสพุทธรัตน์บอกว่าเกษตรกรเองพึงพอใจกับระดับราคาที่ปรับตัวดีขึ้นแล้วก็สถานการณ์รับซื้อปีนี้ครับที่คลี่คลายลงกว่าปีก่อนไม่มีปัญหาปาล์มตกค้างหน้าโรงงานพร้อมขอให้ภาครัฐติดตามการรับซื้ออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมันต่อไปครับ
0: มีข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนนะคะตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปจะมีการปรับสิทธิ์ทันตกรรมเพิ่มวงเงินรักษาค่าผ่าฟันคุดค่ะสูงสุดถึง 2,500 บาทส่วนฟันปลอมก็ถอดได้สูงสุด 6,000 บาทและฟันปลอมถอดไม่ได้จ่ายค่าผ่าตัด 17,500 บาทค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าตั้งแต่1พฤษภาคม2569เป็นต้นไปสิทธิ์ในการทำฟันประกันสังคมค่ะก็ได้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ผู้ประกันตนที่ผ่าฟันคุดไม่ต้องแย่งวงเงินอุดฟันอีกต่อไปเพราะว่าประกันสังคมแยกกระเป๋าให้แล้วสามารถเบิกสูงสุดได้ 2,500 บาทต่อซี่โดยผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบครบ3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนวันที่เข้ารับบริการและผู้ประกันตนที่ออกจากงานยังคงมีสิทธิ์ทำฟันคุ้มครองต่อเนื่องอีกไม่เกิน6เดือนสำหรับสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมประกันสังคมที่จะได้รับตั้งแต่1พฤษภาคม2569มีดังนี้นะคะ1ถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนก็อันนี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกก็ยังคงวงเงิน900บาทต่อปีเท่าเดิมส่วนโรงพยาบาลรัฐปรับให้ครอบคลุมมากขึ้นเพิ่มรายการเกลารากฟันและคลิปแต่งกระดูกค่ะ2การผ่าฟันคุดนะคะแบบเดิมเนี่ยรวมอยู่ในวงเงิน900บาทต่อปีเช่นถ้าผ่าซี่ละ 2,500 บาทก็จะต้องจ่ายส่วนต่างเอง 1,600 บาทแต่ว่าสิทธิ์ใหม่นี้นะคะจะแยกวงเงินออกมาต่างหากไม่ปนกับ900บาทเดิมค่ะกรณีผ่าไม่ซับซ้อนเบิกได้สูงสุด 1,500 บาทต่อซี่ แต่ว่าถ้ามีกรณีที่ผ่าซับซ้อนต้องกรอกระดูกจะเบิกได้สูงสุด 2,500 บาทต่อซี่ค่ะหากว่าใช้บริการโรงพยาบาลรัฐที่ทำข้อตกลงนะคะก็จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายตามจริงตามมาตรฐานยกเว้นคลินิกนอกเวลา 3. ฟันปลอมถอดได้แบบเดิมเนี่ยวงเงินจำกัดและครอบคลุมน้อยกว่าแต่ว่าสิทธิใหม่นะคะจะปรับเพิ่มวงเงินรวมเป็น 1,500 ถึง 6,000 บาทตามจำนวนซี่และชนิดและเพิ่มค่าซ่อมฟันปลอมอีก900บาทต่อครั้งและ4ค่ะฝังรากฟันเทียมรองรับฟันเทียมทั้งปากแบบเดิมเนี่ยไม่มีสิทธินี้นะคะก็ต้องจ่ายเองทั้งหมดแต่ว่าสิทธิ์ใหม่นี้จะเพิ่มสิทธิ์สำหรับผู้ที่สูญเสียฟันทั้งปากและใส่ฟันปลอมถอดไม่ได้จ่ายค่าผ่าตัด 17,500 บาทต่อรายและชุดรากฟันเทียม 3,300 บาทรวมถึงมีสิทธิ์ค่าติดตามผลการรักษาด้วยสำหรับผู้ประกันตนที่ใช้บริการนอกเหนือจากสถานพยาบาลคู่สัญญานะคะก็จะต้องสำรองจ่ายไปก่อนและนำมายื่นขอรับเงินคืนได้ตามหลักเกณฑ์ผ่านระบบ eSafe Service หรือว่ายื่นที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาทั่วประเทศหรือว่าสายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: 12:11 นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้าดูความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับยืนยันว่านายทักษิณชินวัตรไม่นั่งที่ปรึกษาพรรคหลังพักโทษนะครับแต่ว่ายังเป็นจิตวิญญาณเชื่อความรู้ความสามารถช่วยชาติได้ครับวันนี้ครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้กล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้รับการพักโทษวันที่11พฤษภาคมนี้ว่าพรรคไม่มีการเตรียมรองรับใดๆในเรื่องของการพักโทษของนายทักษิณครับตนดีใจเพราะว่านายทักษิณก็อายุมากแล้วถือว่าที่ออกมาอยู่กับครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีวันนี้ก็ชัดเจนว่ากระบวนการพักโทษเสร็จสิ้นแล้วส่วนสมาชิกพักหากประสงค์จะไปรับวันที่ออกมาก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลเมื่อถามว่าการพักโทษนายทักษิณรอบนี้จะทำให้ภาพลักษณ์พักเพื่อไทยดีขึ้นหรือไม่นายจุลพันธ์ก็บอกว่าพักเพื่อไทยเป็นสถาบันทางการเมืองวันนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนายทักษิณพักโทษออกมาก็เป็นเหมือนจิตวิญญาณของพวกเราตั้งแต่สมัยไทยรักไทยแต่กระบวนการทางการเมืองการปฏิบัติภารกิจของพรรคก็ขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพรรคเพราะฉะนั้นไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันครับเมื่อถามถึงระเบียบการพักโทษที่ไม่ได้ห้ามให้กลับมาเป็นที่ปรึกษาของพรรคหรือว่าบอร์ดต่างๆภายในพรรคมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะได้เห็นบทบาทของนายทักษิณเข้ามาช่วยเหลือประเทศชาติอีกครั้งนายจุลพันธ์บอกว่าความรู้ความสามารถของนายทักษิณสามารถใช้ได้หลายรูปแบบการไปพูดในที่ต่างๆการให้ข้อคิดเห็นทางการเมืองหรือเศรษฐกิจก็สามารถทำได้ทางพรรคคงไปกำหนดอะไรไม่ได้ครับแต่ว่าในส่วนของพรรคเองเชื่อว่าท่านคงไม่เข้ามามีบทบาทในลักษณะเป็นที่ปรึกษาอะไรอย่างที่ถามเมื่อสักครู่หนึ่งส่วนมีโอกาสจะเข้าไปเป็นที่ปรึกษาหรือขอความรู้หรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่า คนเรารู้จักกันเจอกันอยู่แล้วไม่ได้ปฏิเสธความจริงข้อนี้อย่างตนต่อไปคงมีโอกาสได้เจอนายทักษิณตามงานคงมีโอกาสที่พบปะพูดคุยคนระดับนายทักษิณก็มีแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหากรับฟังมาแล้วเป็นประโยชน์ก็ควรนำมาหารือเพื่อดำเนินการให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติก็อาจจะเป็นไปได้ตนไม่ปฏิเสธครับเมื่อถามย้ำว่ามีโอกาสเห็นนายทักษิณแสดงทิศทางการเมืองหรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าเรื่องนี้ตนไม่ทราบเรื่องนี้ถามผิดคนแต่ว่าในส่วนของพรรคย้ำว่าไม่มีการห้ามเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจส่วนพรรคเพื่อไทยมองอย่างไรกับการให้นายทักษิณติดกำไร EM ที่ข้อเท้านายจุลพันธ์กล่าวว่าไม่ได้มองยังไงมองว่านายทักษิณได้รับการพักโทษก็ดีใจอยู่แล้วส่วนตัวจะติดหรือไม่ติดก็เป็นประเด็นย่อยเรื่องนี้ตนไม่ได้ติดตามเพราะจะติดหรือไม่ติดก็ออกมาอยู่แล้วครับ
0: นายเรืองไกรลีกิจวัฒนานักกฎหมายค่ะให้ความเห็นกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติยกคำร้องเอาผิดนายศักดิ์สยามชิดชอบกรณีถูกกล่าวหาปกปิดบัญชีทรัพย์สินซึ่งก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการคมชัดลึกระบุว่าออกอากาศวันที่23เมษายน2569นะคะว่าจากคำชี้แจงและเอกสารของปปช.ที่เปิดเผยออกมาถือว่าอธิบายได้ฟังขึ้นและมีการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังอย่างละเอียดโดยเฉพาะบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อเนื่องหลายครั้งซึ่งมีความสอดคล้องกันรวมถึงกรณีการขายที่ดินหลายแปลงที่มีการแสดงข้อมูลตรงกันนายเรืองไกรระบุนะคะว่าแม้ปปช.จะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายแต่การพิจารณาขององค์กรต้องอยู่บนฐานอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและเมื่อมีการแถลงอย่างเป็นทางการก็ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเป็นหลักพร้อมกับยกตัวอย่างคำพิพากษาของศาลในคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีที่สะท้อนว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองสูงสุดไม่ได้ผูกพันให้ศาลอาญาต้องวินิจฉัยตามทั้งหมดเนื่องจากเป็นคนละประเด็นกันคำวินิจฉัยเรื่องสถานะความเป็นรัฐมนตรีกับความผิดทางอาญาเป็นคนละเรื่องกันศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นตำแหน่งได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีความผิดทางอาญาโดยอัตโนมัตินายเรืองไกรยังได้อธิบายนะคะว่าคดีอาญามีมาตรฐานการพิสูจน์ที่เข้มข้นกว่าโดยต้องปราศจากข้อสงสัยโดยสิ้นเชิงหากยังมีข้อสงสัยก็ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้ผู้ถูกกล่าวหาแตกต่างจากคดีด้านคุณสมบัติหรือจริยธรรมซึ่งใช้เกณฑ์พิจารณาอีกแบบหนึ่งนายเรืองไกรยังชี้นะคะว่ากรณีของนายศักดิ์สยามชิดชอบปปช.พิจารณาในประเด็นการจงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินซึ่งต้องพิสูจน์เจตนาให้ได้ชัดเจนหากพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอก็ไม่สามารถส่งฟ้องคดีอาญาได้เพราะอาจถูกอัยการตีกลับหรือว่าศาลยกฟ้องในภายหลังนายเรืองไกรระบุนะคะว่าประเด็นด้านจริยธรรมยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของปปช.ซึ่งเป็นอีกกระบวนการหนึ่งและอาจมีผลแตกต่างจากคดีอาญาได้ค่ะ
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ครับสั่งตั้งทีมไล่ล่าโจรใส่ชุดไรเดอร์บุกเดี่ยวชิงทองรูปพรรณหนัก23บาทหรือว่าคิดเป็นมูลค่า1ล้าน6ไปจากร้านทองย่านสมุทรสาครครับวงจรปิดภายในห้าง Big C เอกชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครจับภาพคนร้ายสูงประมาณ170เซนติเมตรสวมใส่เสื้อไรเดอร์สวมหมวกโม่งปิดบังใบหน้าเดินตรงไปที่ร้านทองเยาวราชกรุงเทพ Big C เอกชัยก่อนใช้ปืนพกสั้นออโตเมติกมาขึ้นมาข่มขู่ครับสร้างความแตกตื่นให้กับพนักงานจากนั้นคนร้ายกระโดดข้ามตู้กระจกบริเวณเคาน์เตอร์ไปดึงเอาทองรูปพรรณที่อยู่ในตู้กระจกด้านหลังโดยที่มีพนักงานซึ่งหลบอยู่ในพื้นพยายามเปิดประตูเล็กด้านล่างเคาน์เตอร์หนีออกมาแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจไม่หนีนะครับก่อนที่คนร้ายจะโกยทองเสร็จจะกระโดดข้ามตู้กระจกวิ่งหนีลงมาแดนเลื่อนชั้น1ของห้างแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีหลังเกิดเหตุครับร้านที่ตรวจสอบทองรูปพรรณที่คนร้ายเอาไปพบว่ามีน้ำหนักราวๆ23บาทมูลค่า1ล้าน6แสนบาทครับตำรวจสภ.โคกขามเข้าตรวจสอบพยานหลักฐานโดยมีพลตำรวจโทพิสิทธิ์ตันประเสริฐผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พลตำรวจตรีธีรเดชอธิภักขกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรสมุทรสาครลงพื้นที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็เก็บลายนิ้วมือแฝงและพยานหลักฐานก่อนสั่งชุดสืบสวนของทั้งสภ.โคกขามแล้วก็พื้นที่เกิดเหตุสืบสวนภูธรสมุทรสาครแล้วก็สืบสวนภูธรภาค7ตั้งทีมไล่ล่าคนร้ายพร้อมประสานพื้นที่ใกล้เคียงร่วมสกัดจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วครับช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สิบสองนาฬิกายี่สิบเอ็ดนาทีติดตามข่าวกันต่อค่ะตำรวจสืบนครบาลปลอมเป็นพ่อค้าทุเรียนบุกชุมชนอุดมสุขทลายแหล่งมั่วสุมยาและการพนันจับ3ผู้ต้องหาพร้อมกับยึดสล็อตและไอซ์ค่ะปฏิบัติการนี้ชื่อว่าปฏิบัติการทุเรียนพ่นพิษและเหมือนเดิมนะคะผู้นำทีมก็คือสารวัตรแจ๊ะแน่นอนค่ะก่อนจะเปิดปฏิบัติการนะคะชุดสืบสวนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้วางแผนตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายซึ่งก็คือชุมชนหลังโรงเรียนที่อยู่ภายในซอยอุดมสุข30เขตบางนาแต่ว่าเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีทางเข้าออกหลายจุดและมีการเฝ้าระวังคนแปลกหน้าอย่างเข้มงวดทำให้การสืบสวนค่อนข้างลำบากชุดสืบสวนจึงปรับแผนพรางตัวเป็นพ่อค้าทุเรียนค่ะใช้รถกระบะดัดแปลงขับขายทุเรียนก่อนจะทำทีจอดหน้าบ้านเป้าหมายเพื่อสังเกตการแต่ก็ยังมีอุปสรรคอยู่บ้างนะคะเพราะว่าตอนมาจอดหน้าบ้านเป้าหมายเนี่ยกลับมีคนจะมาซื้อทุเรียนจริงๆค่ะก็ทำให้พ่อค้าทุเรียนปลอมเนี่ยก็ต้องรีบขับรถหนีคนจะมาซื้อจากนั้นก็ค่อยวนรถกลับมาจอดใหม่และทันทีที่เห็นเป้าหมายก็เปิดปฏิบัติการบุกจับกลุ่มทันทีปฏิบัติการบุกจับกุมนะคะสืบเนื่องจากผู้ปกครองร้องเรียนว่าช่วงปิดเทอมเยาวชนขอออกจากบ้านอ้างว่าไปโรงเรียนแต่กลับไปมั่วสุมกับกลุ่มเพื่อนและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยปฏิบัติการปลอมเป็นพ่อค้าขายทุเรียนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่รวบผู้ต้องหาได้3คนก็คือบางดำอายุ42ปีถูกกล่าวหาว่าร่วมกันจัดให้เล่นพนันและเสพยานางสาวเมย์อายุ32ปีถูกแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันและนางสาวพรอายุ43ปีถูกแจ้งข้อหาครอบครองไอซ์และเสพยาส่วนของกลางที่ยึดได้ก็มีตู้สล็อตแมชชีน2เครื่องและไอซ์พร้อมอุปกรณ์การเสพสอบสวนเบื้องต้นนะคะผู้ต้องหาบางรายก็ให้การรับสารภาพและบอกว่าตู้สล็อตเนี่ยเป็นของบุคคลอื่นนำมาติดตั้งโดยมีการแบ่งรายได้ให้ส่วนยาเสพติดมีไว้เพื่อเสพเองขณะที่ประเด็นการชักชวนเยาวชนก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดก็ถูกนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.บางนาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนหากว่าพบเบาะแสยาเสพติดหรือว่าการกระทำผิดแจ้งสายด่วน138หรือ191ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะอย่างไรก็ตามการบุกตรวจคนเป้าหมายครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังพบบุคคลอีก8คนค่ะในจำนวนนี้เป็นเยาวชนอายุ15ปี3คนการตรวจสอบไม่พบสารเสพติดในร่างกายและเยาวชนก็ให้การว่าเข้ามาเล่นเกมกับเพื่อนเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการตามขั้นตอนคุ้มครองเด็กและเยาวชนต่อไปค่ะ
1: สพท.ครับชี้แจงยืนยันการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2568ดำเนินการแบบสมัครใจในโรงเรียนนำร่อง 4,383 โรงไม่ใช่การบังคับใช้ทั้งประเทศนะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.ครับเปิดเผยว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อความกล่าวอ้างเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2568ว่าเป็นการดำเนินการโดยไม่มีกฎหมายรองรับทำให้โรงเรียนครูผู้ปกครองสับสนและเป็นการนำเด็กเป็นหนูทดลองนั้นสพท.ขอชี้แจงว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและก็อาจทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน2568เป็นการดำเนินงานแบบนำร่องในสถานศึกษาที่มีความพร้อมและสมัครใจจำนวน 4,383 โรงเรียนเท่านั้นไม่ใช่การบังคับใช้กับสถานศึกษาทั่วประเทศในทันทีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาประถมศึกษา2568เป็นการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่ากพฐ.เมื่อ26ตุลาคม2567ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพรบการศึกษา2542มาตรา27ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติการดำรงชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อภายใต้กรอบกฎหมายและนโยบายด้านการศึกษาหลายประเด็นทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ2546แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560ถึง2579ทั้งนี้โรงเรียนทั่วไปครับยังคงใช้หลักสูตรการกำลังการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560ตามปกติขณะที่โรงเรียนนำร่องจะดำเนินการภายใต้การติดตามสนับสนุนและประเมินผลอย่างเป็นระบบเพื่อเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์สำหรับการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมยิ่งขึ้นครับสพท.ยืนยันว่าการนำร่องดังกล่าวไม่ใช่การนำเด็กมาเป็นหนูทดลองแต่ว่าเป็นกระบวนการพัฒนาการศึกษาที่รอบคอบมีขอบเขตชัดเจนลดความเสี่ยงก่อนขยายผลในวงกว้างมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ควบคู่สมรรถนะความสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาสื่อสารใช้เทคโนโลยีและนำความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตจริงครับ
0: เดือนนี้นะคะพฤษภาคมก็มีวันหยุดอีก1วันเป็นวันหยุดราชการก็คือวันฉัตรมงคลค่ะทางกทพก็ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพค่ะยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษรวม3สายทางดังนี้นะคะก็คือทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนองจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัฐแจ้งวัฒนะบางโคลศรีนครินทร์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดจำนวน10ด่านค่ะในวันที่4พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งก็เป็นวันฉัตรมงคลตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีจนถึงเวลาเที่ยงคืนของอีกวันนึงนะคะก็รวมเป็น1วันซึ่งก็เป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะโดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ระหว่างกทพบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือจำกัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนค่ะ
1: โดนัลด์ทรัมป์ยืนยันสหรัฐจะไม่รีบถอนตัวออกจากอิหร่านครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวเมื่อวานนี้ว่าสหรัฐจะไม่รีบยุติการเผชิญหน้ากับอิหร่านโดยเร็วแล้วปล่อยให้ปัญหาเดิมกลับมาเกิดขึ้นอีกใน3ปีข้างหน้าสหรัฐกำลังเป็นฝ่ายที่เปรียบและหากสถานการณ์นี้เป็นการต่อสู้ทั่วไปอิหร่านก็คงจะขอยอมแพ้ไปแล้วแต่เนื่องจากอิหร่านยังไม่ยอมตกลงในเงื่อนไขที่สหรัฐต้องการเขาจึงจำเป็นต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างถูกต้องและไม่รีบถอนตัวเร็วเกินไปครับทรัมป์ย้ำจุดยืนว่าสหรัฐไม่สามารถปล่อยให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองได้เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกนำไปใช้โจมตีอิสราเอลรวมทั้งตะวันออกกลางยุโรปและอาจจะรวมถึงสหรัฐโดยเขาให้คำมั่นว่าจะไม่ยอมให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับ
0: เมื่อวานนี้นะคะเป็นวันแรงงานสากลค่ะที่ฝรั่งเศสก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะสหภาพแรงงานฝรั่งเศสค่ะวิจารณ์นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลอกอนูที่เข้าร้านเบเกอรี่ที่ควรจะปิดร้านในวันแรงงานเพราะว่าไม่ใช่ภาคส่วนที่จำเป็นที่อนุญาตให้เปิดในวันแรงงานได้ตามกฎหมายค่ะนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลอกอนูของฝรั่งเศสนะคะได้เดินทางไปเยี่ยมร้านเบเกอรี่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในภูมิภาคตอนกลางของประเทศพร้อมกับซื้อขนมปังบาเกตหลายชิ้นและยังได้แวะซื้อดอกไม้ที่ร้านขายดอกไม้ที่อยู่ใกล้กันในวันแรงงาน1พฤษภาคมค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลที่จะผลักดันให้ร้านเบเกอรี่และร้านดอกไม้ได้รับการยกเว้นจากการบังคับหยุดงานในวันแรงงานซึ่งถือเป็นวันหยุดราชการทั่วประเทศการกระทำดังกล่าวเนี่ยก็ได้จุดชนวนความขัดแย้งกับสหภาพแรงงานที่ออกมาโต้แย้งว่าวันที่1พฤษภาคมควรจะเป็นวันหยุดพักผ่อนที่บังคับใช้โดยเคร่งครัดเนื่องจากว่าตามกฎหมายของฝรั่งเศสเฉพาะบริการที่จำเป็นเช่นโรงพยาบาลและโรงแรมเท่านั้นที่ให้เปิดทำการได้ในวันแรงงานโดยพนักงานก็จะต้องได้รับค่าจ้างเป็น2เท่าแต่สถานะของร้านเบเกอรี่และร้านดอกไม้ยังไร้ความชัดเจนทางกฎหมายวันเดียวกันนี้ค่ะนายเลอกอนูก็ยังได้โทรศัพท์ไปหาเจ้าของร้านเบเกอรี่อีกรายหนึ่งที่ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานสั่งปรับฐานเปิดร้านในวันที่1พฤษภาคมโดยได้ให้ความมั่นใจว่าจะไม่ต้องจ่ายค่าปรับดังกล่าวโดยเจ้าของร้านรายนี้นะคะอาจต้องเผชิญกับโทษปรับสูงถึง 5,250 ยูโรหรือประมาณ 190,000 บาทคำนวณค่า คำนวณจากค่าปรับ750ยูโรหรือพนักงานทั้งหมด7คนที่มาทำงานในวันแรงงานซึ่งเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลฝรั่งเศสก็ได้เสนอกฎหมายเพื่อให้ร้านเบเกอรี่และร้านดอกไม้เปิดทำการได้ในวันที่1พฤษภาคมแต่ยังต้องรอการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรซึ่งภายใต้ร่างกฎหมายนี้พนักงานจะต้องทำหนังสือยินยอมสมัครใจทำงานและควรได้ค่าจ้างเป็น2เท่าค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณสศิธรสังสมธนะผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณวาร์ปไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอริศราประดิษฐ์สุวรรณ
12: ผู้ฟังเข้าสู่รายการ Thinking Connect ค่ะวันนี้วันเสาร์นะคะทุกๆวันเสาร์ผมก็จะมากลับมาพูดคุยนะแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก SME เกษตรกรผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆที่จะได้แวะเวียนกันเข้ามาพูดคุยทุกๆวันเสาร์แบบนี้ในช่วงเที่ยงครึ่งนะคะและเสาร์นี้เองก็โอ้โหบอกว่าเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มเนี่ยเพราะว่ามันเป็นความท้าทายเนาะเพราะว่าบนตลาดตอนนี้ในตลาดตอนนี้ค่ะธุรกิจเครื่องดื่มเนี่ยมันเยอะมากๆไม่ว่าเราจะเดินไปซอยไหนตรงไหนเนี่ยเราก็มักจะเห็นร้านที่มีเครื่องดื่มเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟร้านชาร้านน้ำผลไม้บอกว่าเยอะไปหมดเลยคู่แข่งเยอะมากๆแล้ววันนี้ก็เป็นอีก หนึ่งร้านที่เราจะพาผู้ฟังไปพูดคุยนะเราต้องไปรู้กันว่าเอาล่ะท่ามกลางกระแสการแข่งขันเยอะขนาดนี้ทำไมถึงมาเปิดร้านเครื่องดื่มไปคุยกันค่ะกับคุณมุค่ะคุณกิตติพัฒน์บุญยทัศน์ค่ะเจ้าของร้านผลเอ่ยผลไม้อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับผมมุกิตติพัฒน์ครับ
12: ค่ะคุณมุถามก่อนเลยตอนแรกอะจุดเริ่มต้นเลยอะค่ะเป็นร้านชาผลไม้เลยหรือเปล่าคะจุดเริ่มต้นก่อนที่จะมาถึงผลเอ่ยผลไม้เนี่ยค่ะ
13: ก็จุดเริ่มต้นแรกคือเป็นร้านเครื่องดื่มสกัดเย็นครับเป็นขายตามตลาดนัดครับแล้วก็ตอนแรกเริ่มเลยไปขายตรงแถวๆสวนสาธารณะแล้วก็ได้เลือกย้ายไปขายในตลาดครับแต่มันอะไรก็ไม่รู้6,000ขายไม่ดีมากๆเลยเราก็รู้สึกว่าแบบเป็นร้านเดียวที่ขายไม่ดีในละแวกนั้นก็เลยมานั่งคิดว่าจะขายกลับมาอีกครั้งอ่ะที่ตลาดตอนเนี้ยจะขายให้ดีเลยแต่ก็เลยมานั่งคิดว่าจะขายอะไรดีบังเอิญไปเห็นว่าชาผลไม้กำลังแบบว่าเป็นที่สนใจในกรุงเทพแต่คนก็ทำน้อยก็เลยมาเริ่มคิดสูตรเองครับที่พิษณุโลกนี่แหละครับ
12: ตอนแรกก่อนที่จะไปเรื่องของชาผลไม้อ่ะตอนนั้นที่เราคิดว่าจะเป็นน้ำผลไม้สกัดเย็นตอนนั้นทำไมถึงจะมาทำเอามาขายร้านเรื่องของผลไม้สกัดเย็นนะคะ
13: ครับอย่างแรกคือครอบครัวผมอาจจะเป็นโชคดีอย่างหนึ่งที่ครอบครัวเป็นเกี่ยวกับส่งพวกผักผลไม้ครับเราก็มีวัตถุดิบอยู่แล้วแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากหาธุรกิจเสริมเป็นขายอะไรสักอย่างก็เลยมาตกไปว่าเป็นเครื่องดื่มผลไม้นี่น่าจะง่ายดีก็เลยเริ่มจากอะไรง่ายๆที่ใกล้ตัวนี่แหละครับ
12: ก็เลยออกมาเป็นผลน้ำผลไม้สกัดเย็น
13: ใช่ครับก็เลยเป็นที่มาของผลเอ่ยผลไม้ก่อนเลย
12: อ๋อก็คือนี่ก็คือเป็นชื่อแรกชื่อเดิมเลยนะคะ
13: ใช่ครับเป็นชื่อดั้งเดิมเพราะขายแต่น้ำสกัดเนี่ยครับตอนนั้น
12: พอละพอเราไปขายที่ตลาดสุสานะแล้วมันแบบมันไม่ได้ตามที่แบบเฮ้ยทำไมเราถึงขายไม่ได้ตอนนั้นคิดหรือว่าแบบสกัดกันมายังไงคะว่าทำไมเราถึงไม่ประสบความสำเร็จทั้งที่ร้านอื่นๆเขาก็ขายดีแต่ทำไมร้านเราขายไม่ดี
13: นี่เลยครับก็ขนาดไปขายที่ตลาดนัดร้านที่ขายสกัดเย็นกันอีกร้านนึงอาจจะขายดีกว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีกลุ่มลูกค้าอยู่แล้วแล้วก็เราสื่อสารเขายังไม่ชัดเจนเพราะว่าเราขายแพงกว่าเขานิดนึงครับแต่ว่าเราสกัดแบบสดใหม่แพ็กเกจจิ้งดีแต่ไปขายในตลาดนัดอาจจะแบบว่าจะขายราคาสูงไปนิดนึงปกติเขาขายสัก30 40ผมไป40 50เนี่ยแกปราคามันห่างกันแค่
12: อาจจะไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายถูกไหม
13: ใช่ครับกลุ่มเป้าหมายไม่ตรงตอนนั้นก็เริ่มโอเคเป็นบทเรียนแรกเลยครับ
12: อะล่ะพอแบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราราคามันไม่ได้กับคนที่เขาเดินตลาดนัดนะเนาะทีนี้พอเรารู้สึกว่าเราไปเรียนรู้มาว่าเอาล่ะตอนช่วงเนี้ยช่วงนั้นแบบชาน่าสนใจอะไรทำให้เราเห็นว่ามองเห็นคะว่าชาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เราไปต่อได้มากกว่าผลไม้สกัดเย็น
13: ตอนแรกถามว่ามั่นใจไหมยังไม่มั่นใจนะครับแต่อาจจะทำการรีเสิร์ชในพิษณุโลกก่อนว่ามีใครขายชาในรูปแบบนี้ไหมตอนนั้นบอกเลยว่าน่าจะมีแค่ร้านเดียวครับแต่มันก็ไม่ได้ทำแบบเต็มตัวเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราทำชาผลไม้แบบจริงจังอ่ะมันอาจจะเป็นร้านแรกในพิษณุโลกเลยไหมที่เป็นในรูปแบบนี้เพราะยังไม่เคยมีใครทำก็เลยเริ่มต้นแบบว่าคิดสูตรตัวเองหลังบ้านเนี่ยเลยครับก็ออกมาเป็นประมาณนี้ก่อน
12: เริ่มต้นจากชาผลไม้อะไรเป็นลำดับแรกๆที่เราคิดขึ้นมาคะ
13: เป็นเมนูชาผลไม้รวมนะครับก็ใส่ผลไม้ก็ค่อนข้างเยอะก็ประมาณเกือบ10ชนิด
12: ก็อย่าง
13: เช่นต้มแตงโมแก้วมังกรสับปะรดเงาะลิ้นจี่อะไรพวกนี้ครับอะไรที่เรารู้สึกว่าใส่ได้แล้วมันโอเคลงตัวก็โอเคก็ลองดูเพราะว่าเราก็ลองรีเสิร์ชจากร้านอื่นแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเรากินแล้วเราอร่อยกว่าร้านอื่นแล้วเราก็รู้สึกว่าน่าจะขายได้แล้วนานเหมือนกันครับเป็นสัปดาห์กว่าจะเป็นร้อยสูตรเลยครับกว่าจะทำให้รู้สึกว่าอร่อยกว่าร้านอื่นได้ก็เริ่มขาย
12: ตอนนั้นเรามีเป็นหน้าร้านหรือยังคะมีหน้าร้านหรือยัง
13: ไม่มีเลยครับตอนนั้นเป็น delivery 100% เลยครับขายอยู่ในบ้านก็วันหนึ่งตกแค่วันละ10แก้วรุ่มละ10ไม่มีเลยก็มีครับ10แก้วบ้าง20พอขยับมาเริ่ม30 พอขึ้น40มันก็เริ่มคิดแล้วต้องมีหน้าร้านแล้วต้องแบบไปเปิดร้านแล้วมั้งก็อาจจะเริ่มเป็นจุดที่แหละเริ่มคิดว่าเออแสงคงต้องเราอาจจะต้องเติบโตขึ้นแล้ว
12: ทีนี้พอมันกำลังคิดว่าจะต้องเติบโตไปสู่หน้าร้านเพื่อให้แบบคนเข้ามาที่ร้านเราเพิ่มมากขึ้นนอกจากการแบบขายออนไลน์แล้วเนี่ยตอนนั้นมองหรือว่าเรามีที่ทางของเราอยู่แล้วไหมคะในการไปเปิดร้าน
13: โอ้ถ้าพูดอันนี้มันจะออกดราม่าหน่อยนึงครับแต่ก็พูดในทางเชิงแบบว่าโอเคแบบถือว่าเล่าในบางจุดที่แบบว่าเล่าได้ก็จะเล่านะ
12: ได้ค่ะ
13: ตอนแรกได้ดีลกับทางครอบครัวไว้เพราะว่าเราขายใน delivery บ้านแล้วก็ครอบครัวก็อยากจะสร้างเป็นร้านให้นะครับแต่เราก็รู้สึกว่าเขาก็เข้ามาแทรกแซงนิดนึงว่าอยากให้ขายในราคาประมาณเท่านี้เหมือนกับตัวอย่างขายสักราคา39บาทนะครับเราก็บอกไม่ได้ต้นทุนก็30กว่าบาทแล้วขาย39บาทโดนหักนู่นหักนี่ก็ไม่ได้แล้วก็เกิดการแบบว่าไม่เห็นไม่ตรงกันก็เลยรู้สึกว่าเราอยากไปโตด้วยตัวเองมากกว่าจนตอนนั้นก็ไม่มีเงินสักบาทอยู่ดีๆก็กำลังตัดสินใจว่าโอ๊ยจะไปทำงานประจำแล้วนะลงกลับไปกรุงเทพหางานประจำแล้วไม่ทำแล้วร้านนี้อะไรไม่รู้ดนใจครับให้แบบว่าเหมือนเราเคยเล็งสถานที่ที่ร้านเนี่ยครับปัจจุบันเลยเมื่อ3เดือนที่แล้วก่อนที่จะแบบมาทำ delivery แล้วเรารู้สึกว่าถ้าได้ร้านดีนะจะเอาเลยแล้วเปิดไถติ๊กไอตัว Facebook นะครับร้านเขาปล่อยเซ็งพอดีก็ไปตอนนั้นเลยใช่ผมก็ไปตอนนั้นเลยแล้วก็จริงๆตอนไปคุยก็บอกก็มีคนเขาเราก็ดิวเขาเอาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆก็มีคนจองแต่ผมว่าโอ้ผมจ่ายเลยนะแต่แอบพูดว่าจ่ายเลยแต่ยังไม่มีตังค์ครับตอนนั้นยังไม่มีตังค์สักบาทเลยแต่พูดไปก่อนว่าจ่ายเลยพอกลับมาก็มานั่งคิดว่าจะเอาเงินที่ไหนเราก็เลยกดบัตรเครดิตทุกใบครับที่มีตอนนั้นน่าจะ 4-5 ใบครับหมดตัวเลย
12: โอ้มันคือความเสี่ยงเลยนั่นน
13: ่
12: ะ
13: ใช่เป็นความคิดที่ถ้าพูดไปก็คือเป็นความคิดที่แบบงงเง่ามากใช่แบบไม่ผมก็ยังไม่ถ้ากลับมาย้อนกลับทำไปได้ยังไงมันมีความเสี่ยงสูงมากเพราะตอนนั้นอาจจะทำไปโดยที่เราแบบไม่ได้มีความรู้ใช้เรื่องอารมณ์เป็นหลักก
12: ็
13: เลยเราก็แบบพอไปเริ่มก็มันก็หนักหน่วงครับเพราะมันก็ไม่ได้แบบเราไม่ได้มีความรู้เรื่องแบบการทำคาเฟ่หรืออะไรมาก่อนก็จนมาเป็นร้านเนี่ยครับมันก็ขายไม่ได้ดีตอนแรกแต่ก็อาจจะสตอรี่มันอาจจะยาวเลยก็เดี๋ยวขอย่อนิดนึงผมก็จะขายได้บ้างไม่ได้บ้างขายไม่ค่อยดีครับแรกๆเพราะว่าเราไม่ทำการตลาดเลยเราไม่มีงบการตลาดเพราะแคชโฟลว์ก็ไม่มีมันก็จะเป็นเงินที่ติดลบทุกเดือนครับวันชนวันวันชนวันเลยขายได้ก็ต่อทุนขายได้ก็ต่อทุนจุดเปลี่ยนมาอยู่ที่ตอนที่ร้านขายไม่ดีมากๆแล้วก็เราเริ่มเปิดขาย24ชั่วโมงครับ
12: โอ้
13: ใช่ผมก็
12: ตอนนั้นคือแบบว่าไม่มีอะไรจะเสียละเอาล่ะเปิดมาสัก24ชั่วโมงซะเลย

0: ไม้จนมาถึงณปัจจุบันเนี่ยค่ะตอนนั้นใช้เวลานานยาวนานเท่าไหร่ล่ะคะเราอยู่กันมาเท่าไหร่ล่ะ
1: น่าจะปีครึ่งนะครับ
0: ปีครึ่ง1 ปีครึ่งกับการเดินทางที่มันโหมันไม่ได้เรียบราบเรียบเลยเนาะมันมีอุปสรรคเข้ามาเยอะเลยพอถ้าให้มองย้อนกลับไปอะค่ะอะไรทำให้เราก้าวมาถึงณปัจจุบันได้
1: โอ้ความกัดไม่ปล่อยครับความไม่ยอมแพ้ไม่ยังไงผมมันมีความรู้สึกจริงๆก็เพิ่งมารู้ว่ามันการที่จะเปิดคาเฟ่หรือทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีความรู้อย่างแรกมีความรู้มีแคชโฟลว์มีความอดทนแต่ตอนนั้นมีแค่ความอดทนความรู้ก็ยังไม่มีแคชโฟลว์ก็ไม่มีแต่แบบโชคดีที่แบบความอดทนมีสูงมากอดทนแบบอดหลับอดนอนก็ได้หรืออะไรเงี้ยหาทุกมันจะมีความแบบจนตอกนิดนึงครับตรงที่แบบเราจะหาทุกวิธีทางอะไรที่ทําให้ขายได้เราจะทําทุกอย่างก็ต้องไม่ห่วงภาพลักษณ์เลยตอนนั้นภาพลักษณ์อะไรที่แบบว่าดูดีเนี่ยไม่เอาอะอะไรที่ทําให้ขายได้ผมทําหมดทําไม่ดูจนแล้วขายได้ก็เอาตอนนั้นก็ประมาณนั้นเลยครับกลับกลายเป็นว่าโอเคเราก็ได้เรียนรู้อย่างหนึ่งว่าเออมันก็เป็นเรื่องของความที่แบบว่าตอนนี้ก็ถ้ามีความรู้มากกว่านี้ก็คงจะดีไม่ต้องคงต้องไม่ลำบากขนาด
0: อ่ะอันเนี้ยพออย่างที่คุณมุพูดมาตลอดเลยว่าเอาล่ะการจะทำธุรกิจอะไรแบบเนี้ยมันต้องมีความรู้พอเรารู้แล้วเนี่ยเราหาความรู้เพิ่มเติมหลังจากนั้นยังไงอะคุณมุ
1: หลังจากนั้นเราหาทุกเขาเรียกเหมือนกับว่าเราวางโพสิชันลาไหมว่าเป็นเครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพและกึ่งไม่สุขภาพด้วยนะครับแล้วก็เน้นไปทางผลไม้เราก็จะแบบโฟกัสทุกอย่างที่เกี่ยวกับผลไม้อย่างเช่นชาผลไม้ขนมที่เป็นผลไม้จุดเปลี่ยนที่ใหญ่อันที่สองก็คือตอนที่เราขายเป็นโมจิผลไม้เราไปเห็นไอ้ตัวโมจิผลไม้จากจีนข้อดีคือเราเห็นมานานแล้วเห็นมาตั้งแต่ต้นเลยแล้วเราก็เลยมาทําสูตรตรงเนี้ยโดยที่เราแบบซุ่มทํามานานมากก่อน
0: สูตร
1: ท
0: ข
1: ี
0: อ
1: ่
0: งเร
1: แ
0: า
1: บ
0: เ
1: บ
0: องอ่ะ
1: ก็เป็นสูตรของเราเองครับตอนนั้นคลิปเพิ่งจะดังของฝั่งจีนครับโมจิผลไม้เราซุ่มทำประมาณสักเกือบเดือนครับก่อนแล้วเราก็ปล่อยเป็นคลิปแบบว่าเออมีการพัฒนาสูตรเนาะตอนนั้นยังไม่คลิปยังไม่ดังยังไม่แมสผมน่าจะเป็นคลิปแรกๆของประเทศไทยครับที่ทําตัวโมจิผลไม้แล้วก็พอปล่อยครั้งแรกที่แบบขายเต็มตัวคลิปมันแมสระเบิดเลยแมสแบบมากๆกลับมาแล้วคราวนี้ก็เหมือนเปิดเทรนด์ให้ทุกร้านขายตามแล้วก็กลายเป็นว่าโชคดีว่าร้านเราเป็นร้านแรกที่มันก็เลยเป็นกระแสอะไรก็เป็นร้านกระแสที่ทําให้ร้านจุดติดอีกครั้งแล้วกลายเป็นที่รู้จักเลย
0: คือนอกจากเราจะเอาล่ะตอนแรกเรามองถึงแค่เอาเป็นเรื่องของร้านเครื่องดื่มร้านชาผลไม้แต่ว่าณปัจจุบันเองเนี่ยพอเรามีความรู้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยค่ะคุณมุ้งเองบอกว่าเราไม่ได้ทําแค่ชาผลไม้ละแต่เราต่อยอดอะไรที่มันเป็นผลไม้เกี่ยวกับผลไม้อย่างโมจิผลไม้มาเนี่ยมันก็เลยทําให้แบบต่อยอดขยายแตกลายตัวสินค้าของเราไปเพิ่มมากขึ้นตัวแม้กระทั่งตัวชาผลไม้เองเราก็มีการปรับสูตรไปตลอดเวลาไหมคะคุณมุ้ง
1: ตัวชาผลไม้มีปรับสูตรบ้างเล็กน้อยครับอย่างเช่นเราจะได้ฟีดแบ็กจากลูกค้าอย่างเช่นชาแบบวันนี้มันขาดไปนะเรามันจะต้องบางทีคุมมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันบางทีชาอยู่ดีมันไม่เหมือนเดิมครับเราก็ต้องมารีเช็คว่าชาไม่เหมือนเดิมแต่อะไรก็มีการเพิ่มรสบ้างเพื่อให้แบบว่ารสชาติมันดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นแต่ก่อนเราขายเครื่องดื่มตอนนี้ขายดีสุดก็เป็นชาองุ่นปั่นก่อนหน้านี้สูตรก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งเราก็ปรับให้มันดีขึ้นเรารีเช็คตลอดครับว่าลูกค้ารับฟีดแบ็กประมาณนี้เราโอเคขึ้นไหมทําให้เราปั่นเนียนขึ้นไม่ละลายเลยเนาะเราก็จะหาวิธีที่ทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆก็คอยหาข้อมูลเรื่อยๆครับเรียนรู้จริงๆมันข้อมูลแบบว่าอะไรพวกนี้ก็น่าจะมีตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปครับอยู่ที่ว่าเราจะมาอะแดปต์ใช้ยังไง
0: ก็คือเราพัฒนาของเราไปเรื่อยๆเนาะให้มันถูกปากกับผู้บริโภคของเรามากขึ้นเรื่อยๆเนาะจากตอนแรกที่แบบว่าแค่ไม่กี่สิบแก้วเนี่ยตอนเนี้ยเป็นยังไงบ้างกับสถานการณ์ของร้านชาเรา
1: ตอนนี้ไม่ประมาณก็200 แก้วต่อวัน
0: แล้วเราทำกันกี่คนคะในร้าน
1: ตอนนี้มีพนักงานรวมผมด้วยน่าจะประมาณ7 คนถึง8 คน
0: จากจุดเริ่มต้นที่ทำกันกี่คน
1: สอง
0: จาก
1: คนครับ
0: ตอนแรกแค่2 คนนะตอนนี้มาเป็น7 คนแล้วเนี่ยโอ้ตอนนี้เองต้องบอกว่ามัน เราคิดไหมคะว่าเราจะมา

0: ไกลขนาดนี้
1: ถ้าพูดก็อาจจะดูแบบเคยคิดเมื่อไกลเคยคิดไกลกว่านี้ในความฝันนะครับแต่ในความเป็นจริงก่อนที่เริ่มอ่ะคือแบบรู้สึกว่าโอ้อันนั้นฝันไกลเกินไปคงไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าระหว่างทางก่อนที่จะมาแบบคิดร้านจะเริ่มดังไม่เห็นวี่แววครับมันยังไม่มีวี่แววเลยว่าจะไปแล้วแล้วก็ประมาณนี้แหละก็คงจะได้ประมาณนี้แต่ก็แบบก็สู้อ่ะไม่ท้อแน่นอนแล้วก็หาข้อมูลทุกอย่างอะไรที่เรียนรู้แล้วทำให้ร้านขายดีได้ก็เอาทุกอย่างนะครับ
0: ณตอนนี้เองจากจุดเริ่มต้นที่เราเป็นร้านชาผลไม้ที่ในพิษณุโลกที่มีไม่เยอะและปัจจุบันมันมีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้นไหมคะคุณมุก
1: ในตัวชาผลไม้ตอนนี้คู่แข่งก็ยังถามว่าในปีนี้ค่อนข้างเยอะขึ้นมากครับเยอะขึ้นมากแล้วแต่ไม่แล้วตัวขนมก็ค่อนข้างจะน้อยลงตอนนี้เพราะว่าคนก็เลิกขายตัวโมจิแล้วน่าจะเหลือแค่2 ร้านในพิษณุโลกครับตอนนี้มีแค่ร้านผมกับไม่กี่ร้าน2-3 ร้านนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เหลือแต่ร้านที่แบบว่าเป็นตัวจริงของขนมตัวนั้นแล้วอะไรประมาณนี้
0: เราทำยังไงให้เราเนี่ยแตกต่างจากร้านอื่นๆหรือว่าเราเนี่ยยังคงเป็นสิ่งที่อาจจะนึกถึงร้านชาผลไม้หรือว่าโมจิผลไม้ต้องนึกถึงร้านผลเอยผลไม้เนี่ยค่ะ
1: ของเราเรื่องของคุณภาพครับเราจะเน้นเรื่องแบบว่าคือเราไม่ปล่อยสักแก้วเลยที่แบบว่าถ้าเกิดสมมติปั่นเหลวหรือคุณภาพไม่ได้หรืออะไรเนี่ยทำผิดเราไม่ปล่อยเลยเราจะเน้นเรื่องคุณภาพแล้วก็รสชาติทําไงก็ได้ให้เหมือนเดิมที่สุดเน้นแบบว่าผมว่าลูกค้าน่าจะดูออกเพราะว่าส่วนใหญ่ก็มาซื้อเพราะเป็นลูกค้าเก่าๆทั้งนั้นเลยเราใส่ใจกับเมนูให้มากๆครับพยายามใส่ใจให้เหมือนกับว่าไม่สมมติ100 แก้วอ่ะให้เหมือนกัน100 แก้วเพราะเราไม่รู้ว่าแก้วไหนลูกค้าจะแบบว่าอาจจะมากินครั้งแรกก็ได้เราอยากให้เขาประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่กินเราก็แบบใส่ใจมากๆทุกแก้วจริง
0: ณตอนนี้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใครคะคุณมุก
1: ถ้ากลุ่มตอนนี้ก็แบบเป็นลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นออฟฟิศครับแล้วไม่ก็แบบว่าสำนักงานส่วนใหญ่ครับที่จะสั่งเพราะว่าสั่งบางทีแบบสั่งเยอะครับเป็น10 แก้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็น่าจะโชคดีที่ร้านเปิดใกล้ๆโรงพยาบาล
0: อ๋อ
1: จะได้กลุ่มลูกค้าโรงพยาบาลแล้วก็โรงเรียนเยอะมากครับ
0: ถือว่าแบบว่าทำเลเริ่มมาแล้วเริ่มใช่
1: ตอ
0: แ
1: น
0: ล้ว
1: คือแอบขอพูดตอนแรกนิดหนึ่งว่าจริงๆทำเลเป็นทำเล
0: อ๋อ
1: รับมากมากแต่เป็นข้อดีของทำเลที่จอดรถเยอะมันตอนแรกไม่มีลูกค้าเลยครับเพราะว่าไม่ใช่ทางผ่านหรอกต้องตั้งใจมาแล้วเข้าซอยเท่านั้นแต่มันเป็นทางผ่านที่จะไปโรงพยาบาลครับแต่กลับกลายเป็นว่าพอร้านมันเริ่มมีชื่อเสียงร้านเริ่มแบบคนรู้จักกลับกลายว่าไอ้จุดที่จอดรถเยอะๆตรงเนี้ยกลับกลายเป็นแบบว่าอะไรที่แบบมีคุณค่าต่อเรามากเราคือเราแบบต่อให้แบบไปอยู่ที่ร้านที่แบบเอ้ยคนผ่านเยอะแต่ไม่มีที่จอดรถเนี้ยก็ไม่มีคนจอดแวะอยู่ดีตอนนี้กลับกลายว่าไม่มีใครมาแย่งที่จอดรถร้านเราละไม่มาแล้วครับ
0: มันเป็นเรื่องของจังหวะเวลาเหมือนกันเนาะ
1: ใช่ครับมันเป็นเรื่องของมันจะเป็นใช่เลยครับเรื่องของเชื่อเรื่องของจังหวะชีวิตจริงๆมันจะมีโอกาสที่เข้ามาแล้วเราพร้อมไหมที่จะรับมันเหมือนเราต้องเตรียมตัวตลอดครับว่าหาข้อมูลเทรนด์จะเป็นยังไงตอนนี้สินค้าอะไรมาแล้วเราเป็นคนแรกเป็นเจ้าแรกๆหรือเปล่าที่เป็นคนเปิดเทรนด์นี้ส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยเป็นข้อเสียที่ถ้าเป็นข้อดีก็อาจจะโชคดีครับเพราะผมไม่ค่อยจะถึงมีเทรนด์อ่ะเราก็จะไม่ค่อยตามเท่าไหร่เราจะอยากเป็นคนที่สร้างเทรนด์ขึ้นมาเองผมก็จะแบบชอบสร้างเมนูใหม่ๆขึ้นมาเองอย่างเช่นล่าสุดเพิ่งทำเมนูชาดอกไม้อินทนิลน้ำผึ้งซึ่งช้อปปิ้งเนี้ยยังไม่มีใครทำเราก็แบบอยากหาอะไรที่มันแบบแล้วต้องกินที่ร้านเราเท่านั้นนะครับถึงจะแบบมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราไปทำตามเขามันก็แบบเขาก็ต้องเกิดการแข่งขันแล้วเราเป็นเจ้าแรกคนที่สร้างอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็รสชาติมันต้องได้ด้วยนะครับผมก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ทําให้เราได้เป็นแบบว่า top of mind ของลูกค้าแบบเอ้ยถึงไม่รู้ใหม่ๆที่ไม่เหมือนใครก็ร้านผลเอยผลไม้ได้เลย
0: นี่แหละคือความแตกต่างค่ะที่ทําให้ผลเอยผลไม้แตกต่างจากร้านอื่นๆเพราะว่าเราตั้งใจที่จะคิดสิ่งที่มันเป็นนําอ่ะนํา อื่นๆไม่ใช่เราไปตามกระแสเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความแตกต่างที่ทําให้คนมุแล้วก็ร้านผลเอยผลไม้เนี่ยมาถึงจุดนี้ได้นะคะหลายคนบอกว่าเฮ้ยถ้าอยากไปที่ร้านบ้างใครอยู่แถวพิษณุโลกแล้วอยากแวะไปอะค่ะหรือว่าใครไปเที่ยวพิษณุโลกแล้วอยากแวะไปบ้างมันอยู่ตรงไหนยังไงอะคะถ้าให้อธิบายง่ายๆ
1: ถ้าอธิบายง่ายๆจะอยู่วงเวียนหอนาฬิกาพิษณุโลกครับแล้วก็เห็นจะอยู่แก๊กซอยอยู่ข้างๆกสิกรครับตรงข้ามโรงแรมเทพนครก็จะเจอเลยหรือไม่ถ้าเกิดมาไม่ถูกก็สามารถเซิร์ช GPS ร้านคนเองผลไม้ได้เหมือนกันครับ
0: มีเลยขึ้นเลยนะคะ
1: ขึ้นเลยครับหรือถ้าเกิดไปมาไม่ถูกก็สามารถเข้าไปที่เพจของร้านแล้วก็ดูคลิปปักหมุดก็จะแบบมีเส้นทางขับให้ดูเลยครับว่าคลิปมาจากเริ่มจากต้นทางเป็นไงมาถึงร้านเราได้ครับ
0: ไม่ยากเลยเดินทางไม่ยากถ้าไม่รู้จักก็ไปเข้าไปที่เพจนั่นแหละผลเอยผลไม้สอบถามกันได้ที่แฟนเพจเลยนะคะให้ฝากละกันสำหรับ3 นาทีสุดท้ายก็อยากว่าถ้าเกิดใครกำลังฟังอยู่แล้วก็อยากที่จะเริ่มธุรกิจบ้างคุณมุมีคำแนะนำไหมคะว่ามันต้องทำยังไงบ้างหรือว่าไม่ควรทำอะไรบ้าง
1: อย่างแรกเลยต้องมีความรู้ก่อนแล้วต้องหาข้อมูลให้หนักที่สุดแบบอยากให้คนที่เริ่มธุรกิจด้วยกันเองไม่มองแค่ว่าแบบแค่ขายได้นะแค่แบบว่าเออขายได้แต่แบบส่วนใหญ่ผมจะมองว่าลูกค้าได้อะไรจากเราทําไมเขาต้องซื้อเราครับแล้วทําไมเขาต้องกลับมาซื้อเราทําไงก็ได้ให้เขาแบบประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ทานที่เจอเราแล้วอย่างที่สองก็คือเรื่องแคสโปครับ เป็นประสบการณ์ตรงคือแบบถ้าไม่มีแคสโปนี่คือแบบผมอาจจะแบบโชคดีที่แบบจังหวะแบบทําอะไรแบบจังหวะมันได้แต่ถ้าไม่มีแคสโปนี่แบบมันขยับยากมากอย่างเช่นเราจะสต็อกสินค้าก็ทําไม่ได้มันต้องแบบเดือนวันชนวันก็แนะนําว่าให้แบบศึกษาเรื่องการเงินดีๆและอย่างที่สามคือคุณต้องยอมทิ้งแลกชีวิตของคุณในช่วงนั้นเพื่อให้มาถึงจุด
2: แบบตอนนั้นคือตอนที่เริ่มทำคือตัดขาดทุกอย่างไม่เล่นโซเชียลอะไรเลยโฟกัสแค่แบบโซเชียลร้านจะทำยังไงให้ร้านได้เพราะว่าเราต้องธุรกิจคาเฟ่ถ้าเกิดมีเงินก็โชคดีแบบว่าสามารถจ้างพนักงานมาช่วย R&D พัฒนาสูตรได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่มีทุนคุณจะต้องมีใจแล้วก็มีแรงที่แบบที่สุดครับจริงขายวิญญาณให้มันได้ซึ่งผมขายวิญญาณไปแล้ว
0: แล้วมันก็คุ้มเนาะคุ้มแล้วทำให้เห็นว่านี่แหละสิ่งที่เราทุ่มเทมาตลอดมันทำให้ประสบความสำเร็จได้ในระดับหนึ่งแล้วจะเดินหน้าก้าวต่อไปของผลเอยผลไม้วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่สละเวลามาแล้วก็มีโอกาสอาจจะได้แวะไปที่พิษณุโลกบ้างนะคะ
2: ยินดีเลยครับขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นร้านผลเอยผลไม้นะร้านชาเครื่องดื่มที่ไม่ได้มีแค่เครื่องดื่มผลไม้แต่ว่ามีเรื่องของขนมด้วยเนาะแบบโมจิผลไม้และขนมปังอื่นๆที่แวะเวียนไปกันได้นะคะอย่างที่คุณมุบอกเลยถ้าไปไม่ถูกก็ไปที่แฟนเพจของผลเอยผลไม้แล้วก็สอบถามเข้าไปได้เป็นเครื่องพิสูจน์เลยค่ะว่าร้านนี้เนี่ยไม่ว่าจะมีความฝันอะไรสิ่งที่ต้องทำก็คือถ้าเราอยากทำอะไรเราหาความรู้นะคะเราหาเงินที่มันสามารถแบบว่าไปได้แคทโฟนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องทุ่มเทกับมันให้ถึงที่สุดนะคะสร้างความแตกต่างให้ได้แล้วก็จะทำให้เป็นกุญแจสำคัญไปสู่ความสำเร็จได้ไม่ยากนะคะเหมือนกับที่ร้านผลเอิญผลไม้เขาผ่านมาแล้วก็นี่เป็น Thinking Connect ในวันเสาร์นี้ค่ะพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าอริสราและทีมงานไปละค่ะสวัสดีค่ะ
3: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอลิสลาประดิษฐ์สุวรรณ
4: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1 ทุ่มตรงจนถึง2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
5: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม

0: mcot.net
1: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
0: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
1: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
2: ขณะนี้เวลา13นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถณธนากุลประเสริฐยินดีทักษิณพักโทษ11พฤษภาคมยังไม่คุยเชิญมาให้คำแนะนำพักนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้รับการพักโทษวันที่11พฤษภาคมนี้ว่ายินดีที่นายทักษิณจะได้รับการพักโทษเพราะนายทักษิณเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคและเชื่อว่ากลุ่มมวลชนที่ชื่นชมและเคารพนายทักษิณจะไปต้อนรับที่หน้าเรือนจำจำนวนมากซึ่งพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้พูดคุยกันว่าจะเชิญนายทักษิณมาให้คำแนะนำหรือให้คำแนะนำต่อการดำเนินงานของพรรคเพื่อไทยส่วนการบริหารกระทรวงศึกษาธิการของพรรคเพื่อไทยภายหลังรับไม้ต่อจากพรรคราชธรรมจะซ้ำรอยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือไม่นั้นนายประเสริฐยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่มีปัญหาและบริหารแบบไร้รอยต่อนโยบายใดดีตนก็พร้อมดำเนินการต่อและนโยบายการศึกษาของพรรคเพื่อไทยก็ดำเนินการควบคู่ไปด้วยจุลพันธ์รับเป็นเกมการเมืองฝ่ายตรงข้ามรับลูกปมโยกราเชนชี้ไม่มีอะไรในกอภัยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้เตรียมไปร้องเรียนจริยธรรมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรณีการยกย้ายนายราเชนศิลปะระยะพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของนายสุริยะส่วนการดูงบประมาณนั้นเห็นว่าทุกกระทรวงก็ทำกันไม่ใช่เรื่องแปลกและเป็นเรื่องธรรมดาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต้องทราบต้องเซ็นซึ่งหากดูก็ไม่มีอะไรในกอภัยและมองว่าเป็นเกมการเมืองของฝ่ายตรงข้ามแต่ขอให้มั่นคงเอางานเป็นหลักรวมถึงคณะรัฐมนตรีของนายอนุทินชาญวีรกูลทุกคนเร่งรัดในการทำงานและไม่หวั่นใจที่มีเสียงลือว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เจ้าที่แรงเชื่อมั่นว่าข้าราชการทุกคนมีความเป็นมืออาชีพกระทรวงศึกษาธิการย้ำชัดทุกโรงเรียนต้องลดภาระผู้ปกครองทันทีออกมาตรการเข้มไม่มีข้อยกเว้นนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดอมรินทรารามว่าจากสถานการณ์ค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูงและส่งผลกระทบต่อครัวเรือนทั่วประเทศกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการลดภาระผู้ปกครองมาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามจากการติดตามพบว่าแม้หลายโรงเรียนตอบรับและดำเนินการอย่างรวดเร็วแต่ต้องมีบางแห่งที่ยังไม่ได้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมกระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศเพิ่มเติมกำหนดมาตรการสำคัญ2ด้านหลักมาตรการที่1ลดค่าใช้จ่ายทันทีปรับระเบียบยกระดับการขอความร่วมมือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ทุกสถานศึกษาต้องดำเนินการโดยเน้นลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ปกครองและนักเรียนได้แก่ชุดนักเรียนอนุโลมให้นักเรียนสามารถใช้ชุดเดิมได้แม้เลื่อนชั้นหรือย้ายสถานศึกษาความยืดหยุ่นด้านการแต่งกายส่งเสริมให้สถานศึกษาพิจารณาเพิ่มวันสวมใส่ชุดพละหรือชุดสุภาพเพื่อลดความจำเป็นในการจัดซื้อชุดใหม่ชุดลูกเสือเดชนารีไม่บังคับจะซื้อชุดเต็มรูปแบบโดยสามารถใช้เฉพาะผ้าผูกคอและหมวกร่วมกับชุดนักเรียนหรือชุดพละได้และมาตรการที่2การจัดหาอุปกรณ์การเรียนราคาควบคุมเพิ่มทางเลือกลดค่าใช้จ่ายจริง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โทร5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
9: เก็บ 13:08 น.สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการย้อนอดีตสู่อนาคตกับผมไพศาลมังกรชัยยาผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่2พฤษภาคมนะก็หลังจากเมื่อวานนี้เป็นวันแรงงานนะครับพี่น้องแรงงานก็เป็นวันหยุดแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์หยุดทำการซึ่งหลายท่านนี่ก็จะได้หยุดเข้าใจว่าทุกท่านนะฮะหยุดวันจันทร์ด้วยนะครับเพราะเป็นวันฉัตรมงคลก็เป็นวันหยุดยาวสำหรับรายการของเราเสาร์นี้นะครับท่าน อาจารย์ดร.อนุสรธรรมจัยนะฮะปัจจุบันท่านก็เป็นส.ส.กรุงเทพมหานครของพรรคประชาชนเนี่ยก็ท่านจะช่วยสละเวลามาพูดคุยกันในรายการของเรานะครับแล้วก็เรื่องที่จะพูดคุยกันนั้นเนี่ยเรื่องแรกก็คงจะเป็นเรื่องของสถานการณ์โลกที่สำคัญในขณะนี้ก็คือเรื่องสถานการณ์วิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางนะครับแม้ว่าสหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศหยุดยิงไม่มีกำหนดแต่ว่าความตึงเครียดสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาพลังงานก็ยังถือว่าหนักหน่วงอยู่นะครับราคาน้ำมันที่สำคัญทั้งตลาดสหรัฐแล้วก็ตลาดลอนดอนก็ปรับตัวขึ้นไปสูงกว่า100เหรียญเบรนท์นี่ทำสถิติขึ้นไปถึง126เหรียญด้วยซ้ำไปแล้วก็ก่อนที่จะย่อกลับลงมานะครับแล้วก็มันมีก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่วันนี้ท่านอาจารย์ดร.อนุสรเนี่ยคงจะขอหยิบยกมาพูดคุยกันในมิติของการย้อนอดีตสู่อนาคตตามคอนเซ็ปต์ของรายการของเรานะครับก็คือการประกาศนะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกกลุ่มโอเปกของUAE นะหรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งก็เป็นสมาชิกในโอเปกและโอเปกพลัสนะโดย UAE หรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นี่ก็ประกาศที่จะลาออกจากการเป็นสมาชิกทั้งสององค์กรเลยนะทั้งโอเปกแล้วก็โอเปกพลัสเดี๋ยววันนี้เราก็จะพูดคุยกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าท่านอาจารย์ผู้สอนท่านเข้ามาได้เรียบร้อยหรือยังนะเอาทักทายกันไปก่อนแล้วกันนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ผู้สอนครับครับนะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเกริ่นไว้นิดนึงว่าองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือว่าที่ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Organization of Petroleum Exporting Countries นะฮะซึ่งตัวย่อก็คือสวัสดีครับอาจารย์นุสรครับ
10: ครับสวัสดีครับ
9: ครับก็ได้เกริ่นไปนะครับว่าวันนี้เรื่องสำคัญเรื่องใหญ่ที่อยากจะชวนท่านอาจารย์มาพูดคุยกันมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์วิกฤตในตะวันออกกลางซึ่งมีผลกระทบต่อราคาน้ำมันราคาพลังงานของโลกนะฮะประเด็นที่วันนี้จะลงไปในรายละเอียดในมิติของการย้อนอดีตสู่อนาคตก็คือว่าด้วยเรื่องขององค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกนะซึ่งมีรายงานข่าวใหญ่ล่าสุดว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE เนี่ยซึ่งก็เป็นหนึ่งใน12สมาชิกของโอเปกแล้วก็ยังเป็นสมาชิกของโอเปกพลัสด้วยนะฮะเขาประกาศลาออกอันนี้มันจะมีผลกระทบต่อโลกอย่างไรต่อราคาพลังงานอย่างไรนะคงต้องขออนุญาตคุยในมุมมองของอาจารย์ดร.อนุสรนะฮะ
10: คือการที่ UAE ออกจากโอเปกเนี่ยอันนี้มันจะส่งผลต่อโครงสร้างของตลาดน้ำมันตลาดพลังงานทั่วโลกนะฮะคือมันเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างที่สำคัญนะฮะซึ่งมันจะทำให้อิทธิพลของโอเปกเนี่ยลดลงไปอีกคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ลดลงไปเยอะแล้วนะฮะ
9: ครับ
10: เพราะว่ามันไม่เหมือนตอนที่มีการก่อตั้งโอเปกใหม่ๆแล้วก็ในช่วง20-30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอิทธิพลของโอเปกเนี่ยยังมีอยู่ค่อนข้างสูงในโครงสร้างตลาดพลังงานและตลาดน้ำมัน
9: ครับ
10: เนี่ยมันมีประเทศนอกโอเปกเนี่ยสามารถผลิตและส่งออก น้ำมันได้มากขึ้นซึ่งประเทศที่มีความสำคัญมากขึ้นอย่างชัดเจนเลยก็คือสหรัฐอเมริกาครับคุณไพศาลเนื่องจากว่ามีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะดึงทรัพยากรน้ำมันเนี่ยจากหินดินดานได
9: ้ครับ
10: นะฮะคือตัวสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยจริงๆก็มีน้ำมันสำรองอยู่ค่อนข้างมากอยู่แล้วนะแต่ว่าก็ไม่ได้เน้นการส่งออกนะฮะตอนหลังนี่ก็ส่งออกได้มากขึ้นการที่ UAE ออกมาจาก OPEC เนี่ยถ้าสมมุติสหรัฐเนี่ยจะจัดตั้งองค์กรอะไรสักองค์กรหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ดึงเอาบรรดาประเทศที่ผลิตและส่งออกน้ำมันเนี่ยมาอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นขั้วอำนาจอีกขั้วหนึ่งในโครงสร้างพลังงานแล้วก็โครงสร้างตลาดน้ำมันโลกนะฮะคุณไพศาล
9: อาจารย์มองว่ามันมีแนวโน้มที่ว่า UAE ลาออกเนี่ยมันอาจจะนำผลกระทบไปถึงขั้นที่ว่าสมาชิกอื่นๆอาจจะลาออกกันเป็นลำดับมาแล้วอาจจะไปก่อตั้งเป็นกลุ่มใหม่ที่มีสหรัฐเป็นแกนนะ
10: ใช่ครับเพราะว่ามันจะมีกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับสหรัฐถูกไหมฮะใกล้ชิดกับตะวันนะมันก็จะเกิดคืออำนาจของโอเปกจะไม่เหมือนเดิมนะเพราะถ้าเราดูกรณีของการรวมกลุ่มของโอเปกเนี่ยย้อนกลับไปประมาณค.ศ.1960เนี่ยนะฮะเขาก่อตั้งกลุ่มโอเปกขึ้นมาวันที่14กันยายนนะการก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นผลมาจากความไม่ลงตัวของการจัดสรรผลประโยชน์เรื่องธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันเนี่ยแหละครับคุณไพศาลครับ
9: ครับ
10: เพราะว่าคนที่กลุ่มการค้าน้ำมันเนี่ยมันคือเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ชาติตะวันตกแต่ว่าผู้ผลิตรายใหญ่เนี่ยผู้ส่งออกเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในตะวันออกกลางคือเขามีความรู้สึกไม่เป็นธรรมคือมองว่าบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่เนี่ยซึ่งเราซึ่งนักวิชาการจำนวนก็จะเรียกว่าเป็นเซเว่นซิสเตอร์นะฮะซึ่งก็จะเป็นบริษัทของน้ำมันชาติตะวันตกหมดเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกานะเขาก็เหมือนพอเขาคุมการค้าเนี่ยเขาก็กดราคาผู้ผลิตไงฮะโอเปกก็เลยไปรวมกลุ่มกันพอเขาแข็งแรงขึ้นเนี่ยเขาก็ไปรวมกลุ่มกันอิหร่านอิรักคูเวตซาอุดีอาระเบียอันนี้รวมทั้งเวเนซุเอลาด้วยอันนี้คือ5ประเทศที่เป็นผู้ก่อตั้งนะฮะหลังจากนั้นก็ดึงบรรดาประเทศทั้งหลายที่ผลิตและส่งออกน้ำมันอย่างอินโดนีเซียเนี่ยก็เคยอยู่กลุ่มโอเปกนะฮะแล้วก็ดีดตัวออกมาในภายหลังการสร้างกลุ่มโอเปกเนี่ยมันก็เป็นการสร้างอำนาจผูกขาดขึ้นมาในตลาดพลังงานโลกถูกไหมฮะ
9: ครับ
10: แล้วก็พยายามกำหนดราคาให้มันสูงด้วยการกำหนดโควต้าการผลิตคือสมมติราคามันตกลงไปเยอะๆเนี่ยก็จะลดการผลิตเพื่อดึงราคาขึ้นมามันก็เป็นตลาดผูกขาดที่เราเรียกว่าคาเทลนะฮะคือในทางวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็คือการสร้างคาเทลขึ้นมาเพื่อที่จะสามารถกำหนดราคาได้แล้วตอนหลังพอมันเกิดสงครามเกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยบรรดาประเทศในตะวันออกกลางก็ใช้น้ำมันเนี่ยเป็นอาวุธในสงครามด้วยนะในการกดดันประเทศตะวันตกเรื่องราวก็มันก็เป็นเช่นนี้นะทีนี้ไอ้โครงสร้างของธุรกิจน้ำมันยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยถ้าเราดูในส่วนของการค้าน้ำมันเนี่ยการธุรกิจการค้าน้ำมันเนี่ยบริษัทที่เราเรียกว่าเป็นเซเว่นซิสเตอร์เนี่ยซึ่งมีอยู่7บริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยตอนนี้มันก็ปรับเปลี่ยนไปควบรวมกันจนกระทั่งโครงสร้างเดิมเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมละตอนนี้มันเหลือเป็นจริงๆมันเหลือ4บริษัทยักษ์ใหญ่ 4-5 บริษัทแค่นั้นเองแล้วบริษัทของตะวันออกกลางเนี่ย ดยเฉพาะบริษัทของซาอุดิอาระเบียเนี่ย
11: อารามโก้เนี่ย
10: มันก็เริ่มเติบโตขึ้นมาไงฮะคือมันเริ่มพอตอนเดิมเนี่ยเขาแค่ผลิตและส่งออกถูกไหมคือผลิตที่เป็นวัตถุดิบเลยตอนหลังพอเขาเรียนรู้เทคโนโลยีการลงทุนจากชาติตะวันตกเข้าไปเขาก็เริ่มทำโรงกลั่นทำอะไรด้วยตัวเองทั้งหมดถูกไหม
11: ครับ
10: มันก็เริ่มเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่แล้วบริษัทยักษ์ใหญ่นี้เนี่ยก็เข้าไปมีอิทธิพลในตลาดการเงินตลาดการลงทุนของสหรัฐอเมริกาเข้าไปซื้อกิจการอะไรต่างๆในสหรัฐจากการที่ร่ำรวยจากน้ำมันเนี่ยนะฮะและอารามโก้เนี่ยก็เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นนิวยอร์กด้วยนะส่วนเซเว่นซิสเตอร์เนี่ยบางบริษัทมันก็ล่วงโรยไปตามการเวลาครับคุณไปศาลอย่าง BP เนี่ยเดิมชื่อบริษัทเนี่ยคือ Anglo-Persian Oil Company ก็คือเป็นบริษัทของอังกฤษที่เข้า
11: สัมปทานอยู่ในอิหร่าน
10: ได้สัมปทานในอิหร่านใช่ครับหรือแม้กระทั่งบริษัทของอย่างเดิมเนี่ยชื่อเดิมคือ Royal Dutch Shell เนี่ยก็คือบริษัทเชลในปัจจุบันถูกไหม
11: ครับใช่
10: แล้วก็ Standard Oil of New Jersey เนี่ยก็คือ Exxon Standard Oil of New York เนี่ยก็คือ Mobil นะตอนหลัง Exxon
11: กับ
10: Mobil เนี่ยก็ควบรวมกันนะ
11: จะเป็น Exxon Mobil
10: อย่างตอนสมัยผมเรียนอยู่ที่สหรัฐแล้วผมเคยไปเป็นเด็กปั๊มเนี่ยผมก็ไปเป็นเด็กปั๊ม Mobil สถานีบริการน้ำมัน Mobil
11: Mobil นี่สัญลักษณ์เขาเป็นม้าบินใช่ไหม
10: เป็นม้าบินใช่ครับเป็นม้าบินแล้วก็Standard Oil of California นี่ก็คือ Chevron นะฮะตอนหลังเนี่ย Chevron ก็ไปซื้อTexaco นะครับแล้วก็ Chevron ก็ไปซื้อ Gulf Oil อีก
11: ครับ
10: ไอ้โครงสร้างของ Seven Sister เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนะมันก็ไม่เหมือนเดิมโครงสร้างของตลาดพลังงานของโลกเนี่ยแต่ว่ามันยังอยู่ในมือของยักษ์ใหญ่พลังงานของตะวันตกอยู่ดีในแง่การค้านะฮะ
11: ยังเป็นคาเทลยังเป็นคาเทลอยู
10: ่ก็โดยธรรมชาติธุรกิจนี้มันผูกขาดอยู่แล้วคุณไพศาลเพราะว่ามันใช้เงินทุนเยอะใช้เทคโนโลยีเยอะถูกไหมครับฉะนั้นมันก็ถึงต้องเป็นบริษัทที่มันต้องถูกกำกับโดยรัฐไงหรือบางทีเนี่ยเข้าไปกำกับรัฐคือรัฐเนี่ยพยายามจะเข้าไปกำกับใช่ไหมแต่ว่าด้วยอิทธิพลทางอำนาจทางเศรษฐกิจอำนาจทางการเงินก็เข้าไปมีกำกับรัฐ ที่เห็นชัดที่สุดเลยก็คือพรรครีพับลิกันซึ่งก็มีทุนพลังงานเนี่ยก็จะชี้นำในเรื่องนโยบายหลายๆอย่างนะฮะแล้วบางเรื่องเนี่ยมันก็เกี่ยวพันกับการเกิดขึ้นของสงครามในหลายๆจุดของโลกด้วยนะฮะก็เป็นเช่นนี้นะฮะ
11: ครับ
10: ทีนี้การที่ UAE ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของโครงสร้างของระบบพลังงานแล้วก็โครงสร้างน้ำมันในตลาดโลกนะที่สำคัญนะ
11: คือมันคงไม่ใช่จู่ๆ UAE ออกเพราะว่าสถานการณ์เรื่องของสงครามอิหร่านใช่ไหมครับมันน่าจะมีปมมีอะไรกันอยู่พอสมควรหรือเปล่าอาจารย
10: ์ก็มีปมอยู่ก็มีความเห็นต่างกันมีรอยร้าวเกิดขึ้นในกลุ่มโอเปกถูกไหมครับ
11: คร
10: ับแล้วตอนหลังพอมันเกิดสงครามล่าสุดเนี่ยทางอิหร่านก็ไปโจมตีบรรดาประเทศในอ่าวเปอร์เซียด้วยมันก็ยิ่งความสัมพันธ์ก็ยิ่งร้าวฉานไปใหญ่แล้วก็ประเทศเหล่านี้จำนวนหนึ่งเนี่ยเขาก็ใกล้ชิดตะวันตกถูกไหมครับ
11: ครับ
10: ตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เหมือนกับให้ความคุ้มครองทางด้านทหารทางด้านความมั่นคงอะไรเงี้ยนะฮะครับ
11: ก็มีนักวิเคราะห์เนี่ยเขาบอกว่า UAE เข้าเป็นสมาชิกโอเปกครั้งแรกผ่านทางรัฐอาบูดาบีในปี1967ซึ่งเป็นช่วงก่อนการสถาปนาสหพันธรัฐเอมิเรตส์อย่างเป็นทางการในปี1971คือตอนนั้นยังเป็นรัฐอิสระอยู่ใช่ไหมมีรัฐดูไบรัฐอาบูดาบี 6-7รัฐด้วยกันนี่แหละแล้วก็รวมเป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คราวนี้เขาบอกตลอดระยะเวลาเกือบ60ปีเนี่ยปัญหาที่มันหมักหมมกันมายาวนานซึ่งทำให้ UAE เนี่ยไม่พอใจก็คือการกำหนดโควต้าการผลิต production quota เนี่ยซึ่ง UAE เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเสียเปรียบซาอุดิอาระเบีย
10: ครับ
11: บทบาทซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะเป็นบทบาทที่ขี่สถานการณ์น่ะคือถ้าตอนต้องจำกัดเรื่องของการผลิตเนี่ยก็จะเป็นจังหวะที่ซาอุดิอาระเบียได้เปรียบทุกคน
10: ครับ
11: คนอื่นเสียเปรียบหมดถ้าเป็นจังหวะที่ต้องเพิ่มกำลังการผลิตเนี่ยทุกคนก็เสียเปรียบซาอุดิอาระเบียมันมีลักษณะทั้งขึ้นทั้งร่องอะไรอยู่เนี่ยนะ
10: ครับ
11: แล้วก็ที่ล่าสุดนอกจากเป็นความขัดแย้งดั้งเดิมในเรื่องโควต้ากับซาอุดิอาระเบียแล้วผลกระทบจากสงครามอิหร่านและการปิดช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยก็กลายเป็นตัวเร่งเพราะว่า UAE เนี่ยก็เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยนะ
10: ครับ
11: ถ้าจะเรียกว่าตลาดเขาถูกปิดเลยอันนี้มันเป็นเหตุที่ทำให้เขาแยกตัวไปเพื่อปลดภาระไอ้เรื่องการถูกจำกัดไอ้
10: ระบบโควต้า
11: ระบบโควต้าแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเชื่อว่าเขาคงพยายามที่จะไปต่อสายทางจีนทางคือไม่พยายามที่จะเข้าไปอยู่ใกล้ชิดสหรัฐมากเกินไปมีบางคนวิเคราะห์ว่างั้นนะอาจารย
10: ์ทีนี้ UAE เนี่ยพอหลุดพ้นจากระบบโควต้าการผลิตของกลุ่มโอเปกเนี่ยมันก็จะทำให้UAE เนี่ยสามารถที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันตามที่ต้องการได้
11: ครับ
10: นั่นหมายความว่าราคาน้ำมันถ้าสงครามมันยุตินะฮะแล้วก็สมมติมีการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานในการผลิตและส่งออกน้ำมันขึ้นมาได้ภายในปี2ปีเนี่ยราคาน้ำมันในระยะต่อไปหลังจากเนี้ยก็อาจจะไม่สูงเกินไปนะฮะแต่นั่นหมายความว่าก็อีกประมาณ 2-3 ปีอ่ะผมมองนะฮะ
11: ผมไม่เร็ว
10: เพราะว่าอำนาจผูกขาดของโอเปกมันจะเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็สหรัฐก็จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นด้วยนะครับ
11: มันก็น่าจะมีการแข่งขันกันมากขึ้นทำให้กลไกมันก็ดูจะมีเสรีได้มากขึ้นกว่าเก่านะจะบอกว่าเสรีจริงๆคงเป็นไปไม่ได้อยู่นะเพราะอาจารย์ก็บอกแล้วธุรกิจอย่างนี้ใช้ทุนสูงยังไงมันต้องรวมห
10: ั
11: ว
10: ใช้เทคโนโลยีสูงใช้ทุนสูง
11: ต้องรวมหัวกันมันไปแข่งกันหนักๆไม่ได้เจ๊งหมดนะ
10: คือ UAE เนี่ยเขาคือเป็นประเทศที่มันมีเงินเหลือคุณไปสารคือร่ำรวยจากการค้าน้ำมันจากการผลิตน้ำมันถูกไหม
11: ครับ
10: ฉะนั้นก็เอาเงินไปลงทุนอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็อยากจะไปลงทุนในประเทศต่างๆทั่วโลกเลยแต่ว่าความสัมพันธ์กับตะวันตกเนี่ยมันยังไม่มากพอนะอย่างตอนที่ UAE เนี่ยพยายามจะให้บริษัทดูไบพอร์ตเวิลด์เนี่ยไปซื้อสัมปทานเรือ6แห่งในสหรัฐเนี่ยก็มีแรงต้านนะแรงต้านจากฝ่ายการเมืองของสหรัฐก็อ้างเรื่องความมั่นคงแห่งชาติก็ทำให้ UAE เนี่ยไม่สามารถที่จะลงทุนได้ซึ่งก็จะต่างจากซาอุดิอาระเบียซึ่งใกล้ชิดกว่าก็เข้าไปลงทุนอะไรได้มากกว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นการแข่งขันกันอาจจะเกิดการแข่งขันกันระหว่าง UAE กับซาอุดิอาระเบียในการที่จะพยายามมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสหรัฐนะและตะวันตกมากขึ้นเพื่อผลประโยชน์ในการลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจนะส่วนประชาชนส่วนใหญ่จะได้อะไรหรือไม่นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ากลุ่มผู้ปกครองคงจะร่ำรวยกันมหาศาลนะทีนี้ในยุคของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยในยุคแรกเนี่ยเขาก็พยายามดึง UAE เนี่ยมาปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลฉะนั้นล่าสุดเมื่อ UAE เนี่ยประกาศออกจากโอเปกเนี่ยทำเขาให้ความเห็นแสดงการสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยนะครับ
11: คือก็ไปลดทอนพลังของกลุ่มอ่าวลงด้วยนี่ใช่ไหม
10: ใช่ครับ ใช่ครับ
11: แต่มีบางอันเขาก็วิเคราะห์มันก็คงจะต้องทำให้เกิดการช่วงชิงที่จะเข้ามาใกล้ชิดทาง UAE กันทั้งซีกสหรัฐเองแล้วก็ทั้งจีนทั้งรัสเซียนะอาจารย
10: ์ใช่ครับ
11: เขาก็คงจะเนื้อหอมพอสมควรหลุดตรงมาจากกลุ่มของโอเปกแบบนี้ทีแรกผมยังคิดว่า UAE เนี่ยน้ำมันหมดแล้วแต่ว่าเข้าใจว่าของเขาเนี่ยก็น่าจะเหลือไม่มากเลยนะเขาจึงพยายามที่จะเอาไว้ความมั่งคั่งจากน้ำมันของเขาเนี่ย
10: ไปลงทุน
11: อะไรที่มันจะทำให้เขาเมื่อน้ำมันหมดแล้วเนี่ยครับไม่เป็นแบบสามล้อถูกหวย
10: คร
11: ับ เป็นประเทศกลายเป็นประเทศที่ก็พยายามจะเป็นศูนย์กลางทางการเงินศูนย์กลางทางการลงทุนอะไรอยู่นะ
10: ครับใช่ครับพยายามเป็นพัฒนาความเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในหลายด้านทีนี้พอเกิดสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐแล้วก็อิสราเอลเนี่ยก็เลยเสียหายไปด้วยเลยไอ้ที่ลงทุนเอาไว้ก็เสียหายเยอะเลยแล้วก็การท่องเที่ยวก็พังพินาศหมดใช่ไหมฮะคนก็ไม่เดินทางไปแล้วเมื่อก่อนคนก็ไปดูไบกันเยอะใช่ไหมฮะ
11: ครับ
10: ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยว
11: สายการบินเขาก็เป็นสายการบินระดับโลกใหญ่ๆสองสามสายเลยนะฮะ
10: ใช่ครับ
11: อะไรอัติฮัดแล้วก็เอมิเรต
10: ใช่
11: เนี่ยอันนี้โอ้โหเขาบอกว่ากระทบหนักเลยต้องหยุดบินต้องเครื่องมีกราวกันเต็มไปหมดเลย
10: เอมิเรตเนี่ยก็เป็นสายการบินที่เขาใช้กลยุทธ์แบบให้เซอร์วิสให้บริการอะไรแบบดีมากๆเลยฮะ
11: แล้ว
10: ราคาก็ไม่แพงคือใช้กลยุทธ์ราคากดราคาให้ต่ำ
11: เขาใช้เครื่องใหญ่บินนะอาจารย์380เลย
10: ก็อันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญอ่ะผมมองว่าเป็นจุดเปลี่ยน
11: ผมเคยนั่งสายการบินเขา2ครั้งนะ
10: ครับ
11: จากกรุงเทพไปฮ่องกง
10: ครับ
11: คือเขาจะบินจากดูไบเวียสุวรรณภูมิแล้วก็ไปฮ่องกง
10: ครับ
11: นะแล้วผมก็ขึ้นจากผมเนี่ยใช้เขาสองครั้งคือจากที่ดอนเมืองเนี่ยครั้งหนึ่งสมัยที่ยังสุวรรณภูมิยังไม่ทำสุวรรณภูมิยังไม่เป็นในสนามบินนะฮะกำลังสร้างอยู่แต่ว่าตอนนั้นยังเป็นดอนเมืองอยู่แล้วอีกทีหนึ่งเนี่ยก็เป็นที่สุวรรณภูมิเขาอัปเกรดผมทั้งสองครั้งเลยอาจารย์ผมไปอีโคโนมี่นะ
10: อัปเกรดให้นะฮะครับ
11: เขาให้ผมไปนั่งไอ้บิสเนสคลาสทั้งสองครั้ง
10: ครับ
11: ผมเข้าใจว่าเขาแบบเขามีกลุ่มกรุ๊ปทัวร์อะไรพวกนี้ลงอย่างเงี้ยแล้วก็ที่นั่งเอโคโนมี่ของเขาจากกรุงเทพจะไปฮ่องกงน่าจะล้นเลยอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาลูกค้าสักกลุ่มหนึ่งเล็กๆไอ้อัปเกรดไปแล้วก็เปิดให้กลุ่มทัวร์ลงเพราะว่า
10: เงินทุนเขาเยอะไงเขาก็ใช้กลยุทธ์แบบดูแลลูกค้าเต็มที่แล้วก
11: ็
10: ไม่คิดไม่แพงอ่ะ
11: ที่
10: นี่มันก็ทำให้เกิดความนิยมนะทำให้คนเวลาเดินทางก็จะใช้บริการมากขึ้น
11: แล้วโอ้โหบริการเครื่องเขาดีมาก
10: ครับ
11: เป็นกลยุทธ์สำคัญเลยเนี่ยซึ่งก็สรุปย้อนกลับมาว่าได้รับผลกระทบหนักเลยนะจาก
10: หนักเลย
11: สถานการณ์สงคราม
10: จากสงครามใช่ครับ
11: อืมครับ
10: ทีนี้มันก็อุตสาหกรรมพลังงานเนี่ยอุตสาหกรรมน้ำมันในตะวันออกกลางเนี่ยมันพัวพันกับอำนาจทางการเมืองมาโดยตลอดอยู่แล้วเพราะว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มต้นโดยจักรวรรดิตะวันตกใช่ไหมฮะ
11: ครับ
10: ก็เข้าไปสำรวจเข้าไปขุดเข้าไปลงทุนเอาไว้ถูกไหมฮะแต่พอประเทศเหล่านี้เนี่ยเริ่มได้เอกราชเนี่ยนะฮะแล้วก็บางประเทศเนี่ยมันก็เป็นเอกราชแบบตะวันตกเขาก็ให้โดยอาจจะไม่ได้มีการลุกฮือต่อสู้อะไรมากแต่ว่ามันก็มีเหมือนคล้ายๆข้อตกลงบางอย่างกับผู้ปกครองอะว่าเนี่ยผลประโยชน์เรื่องสัมปทานอะไรเงี้ยก็ใ ให้ดำเนินการต่อไปนะให้เกิดประโยชน์กับบรรดาเจ้าอาณานิคมทั้งหลายเจ้าอาณานิคมเดิมอ่ะซึ่งก็คืออังกฤษเป็นหลักอ่ะนะตอนหลังสหรัฐก็เข้าไปพัวพันด้วยเพราะว่าสหรัฐเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของอุตสาหกรรมน้ำมันนะคุณไพศาล
9: ครับ
10: คือเป็นประเทศที่มีการขุดเจาะมีการขุดน้ำมันมาใช้ก่อนนะใช่ไหมฮะมันเริ่มต้นที่สหรัฐใช่ไหมฮะ
9: ครับ
10: ทีนี้ก็พอมันมีบางประเทศเนี่ยโดยเฉพาะอิหร่านเนี่ยคือได้รัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งซึ่งเราก็เคยเล่าไปในรายการย้อนอดีตสู่อนาคตเนี่ยนะฮะก่อนที่ผมจะมาทำงานทางการเมืองเนี่ยนะก็คือโมซาเดกใช่ไหมฮะที่เป็นผู้นำที่เป็นที่นิยมแล้วก็ประชาชนก็รักนะฮะเขาก็ไปยึดกิจการพวกนี้โอนกิจการผลิตน้ำมันทั้งหลายมาเป็นของรัฐ
9: ส่วนใหญ่ตอนนั้นเป็นของ BP
10: เป็นของ BP หมดก็เนี่ยมันก็เลยนำมาสู่เนี่ยการเกิดความปั่นป่วนทางการเมืองขึ้นมานะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องผลประโยชน์นะคือการที่โมฮัมหมัดโมซาเดกโดนรัฐประหารเนี่ยโดนสร้างสถานการณ์เพื่อให้ถูกโค่นล้มลงจากอำนาจเนี่ยก็ประเด็นนี้คือประเด็นหลักเลยเรื่องการโอนกิจการน้ำมันของอิหร่านเนี่ยจากเดิมเป็นของชาติตะวันตกเนี่ยมาเป็นของรัฐเนี่ยอันนี้คือเรื่องใหญ่สุดเรื่องใหญ่สุด
9: ก็โดนรัฐประหารโดยนายทหารที่ใกล้ชิด
10: ใช่ครับใช่ครับ
9: อะไรพันเอกอะไรปาลาวีนะ
10: อย่างสงครามอิรักก็เหมือนกันคุณไพศาลพอสงครามสิ้นสุดปุ๊บเนี่ยสัมปทานเดิมเนี่ยซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นสัมปทานที่ให้กับฝรั่งเศสกับรัสเซียเนี่ยตอนหลังก็มาเปลี่ยนมาเป็นสัมปทานที่ให้กับอเมริกานะครับแล้วบริษัทที่เข้าไปฟื้นฟูอิรักเนี่ยก็คือบริษัทฮาร์รีเบอร์ตันซึ่งก็เป็นบริษัทที่เป็นแหล่งทุนใหญ่แล้วก็อดีตรองประธานดีของสหรัฐดิกเชนีเนี่ย
9: ดิกเชนี
10: ผู้บริหารมาก่อนคือมันก็เหมือนกับว่าเอาเงินภาษีของประชาชนสหรัฐเนี่ยมาจ่ายให้กับบริษัทพวกนี้เพื่อไปฟื้นฟูอิรักเนี่ยหลังจากทำสงครามแล้วนะฮะมันก็เลยเนี่ยมันก็เป็นโครงสร้างแบบนี้มันก็เลยทำให้
9: ดิกเชนี่นี่เขาก็เป็นรองของบุชใช่ไหม
10: ของบุชใช่ฮะ
9: บุชผู้ลูก
10: บุชแล้วก็ตระกูลบุชเขาก็มีสายสัมพันธ์เน
9: ี่
10: ย
9: พวกนี้ก็สายพลังงานหมดเลยสาย
10: พลังงานใช่ครับใช่คร
9: ับ พวกเท็กซัสนะ
10: ถูกต้องใช่ครับอย่างกรณีที่มันเกิดเรื่องอื้อฉาวของเอลลอนเนี่ยมันก็มีข้อมูลว่าเนี่ยก็เอลลอนก็เป็นผู้บริจาครายใหญ่ให้กับนักการเมืองหลายคนแล้วสามารถปกปิดความยังไงการไซฟอนเงินการตกแต่งบัญชีมาเป็นเวลานานเพราะว่าผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องทั้งในภาคธุรกิจภาควิชาการภาคนักวิเคราะห์หลักทรัพย์กลต.นักการเมืองเข้าไปผัวพันน่ะมันก็เลยแล้วก็ยังไปติดสินบนกับบรรดาประเทศทั้งหลายที่ตัวเองไปลงทุนด้วยนะฮะก็เป็นเคสสตัดดี้ของบริษัทจดทะเบียนที่ละเมิดต่อธรรมาภิบาลที่ดีนะตอนที่เรื่องมันยังไม่อื้อฉาวเนี่ยมันก็ถูกมองว่าเป็นบริษัทชั้นดีอะไรเงี้ยนะฮะแต่พอมันเกิดปัญหาขึ้นมามันก็ทุกมันก็เนี่ยก็เห็นความเป็นจริงว่ามันเป็นยังไงนะ
9: ครับ
10: ซึ่งมันก็เหมือนกับบริษัทในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะฮะดังนั้นมันก็หลายอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่มันเปลี่ยนไปนะ
9: ครับ
10: คือเดิมเนี่ยอาจจะดูเป็นบริษัทที่ดีภาพลักษณ์ดีแต่พอมันมีการเปลี่ยนโครงสร้างบอร์ดโครงสร้างผู้บริหารไปแล้วก็มีการเข้ามาแทรกแซงเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนะทีนี้มันอันเนี้ยมันผมก็อยากจะพูดในอีกมุมนึงเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยก็เป็นวันแรงงานสากล ช่ไหมฮะ
9: ครับ
10: คือการที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับคนส่วนใหญ่แล้วมีความโปร่งใสขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มอำนาจให้กับคนทำงานนะคือให้เขามีอำนาจตรวจสอบต่อรองกับบรรดากลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ทั้งหลายมากขึ้นไม่งั้นมันก็จะเป็นระบบที่เอาเปรียบกันแล้วก็ไม่โปร่งใสนะฮะแล้วต่อไปเนี่ยจริงๆอำนาจของกลุ่มทุนเนี่ยโดยเฉพาะทุนเทคโนโลยีเนี่ยบิ๊กเทคทั้งหลายเนี่ยนะมันจะมากมากๆเลยคุณไพศาล
9: ครับ
10: เพราะว่ามันการต่อรองในระบบทุนนิยมโลกเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมคือว่าองค์กรของคนงานสหภาพแรงงานขบวนการแรงงานทั้งหลายเนี่ยมันจะอำนาจต่อรองลดลงเยอะเลยนะฮะคือถ้าแรงงานมนุษย์เรื่องมากเนี่ยเดี๋ยวก็ใช้ AI ใช้หุ่นยนต์แทนถูกไหมฮะอำนาจดุลการต่อรองมันเปลี่ยนไปเยอะนะซึ่งอันนี้มันก็ต้องมานั่งดูว่าระบบเศรษฐกิจและระบบความสัมพันธ์แรงงานสัมพันธ์ที่เหมาะสมเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงในทุนนิยมยุคใหม่ที่มันเป็นยุค AI เนี่ยจะทำยังไงให้มันไม่เสียสมดุลหรือว่าไม่ให้มันมีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นมากๆนะเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาอีกนะเพราะว่าหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ๆเนี่ยในช่วงศตวรรษที่18เนี่ยกว่าที่ความเป็นธรรมในการจ้างงานในระบบอุตสาหกรรมมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันใช้เวลานานเหมือนกันนะครับคุณไพศาลเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของวันแรงงานสากลเนี่ย ก็เห็นได้ชัดนะครับว่ามันมีขบวนการเรียกร้องต่อสู้มานานมากนะโดยเริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกาใช่มั้ยฮะเหตุการณ์ที่เรียกว่าเหตุการณ์เฮมาร์เก็ตแล้วก็ตอนหลังนี่มันถึงมีการเรียกร้องกรณี888คือให้ทำงาน8ชั่วโมงพักผ่อน8ชั่วโมงศึกษาเรียนรู้8ชั่วโมงเพราะหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ๆเนี่ยคนงานต้องทำงานวันละ16ชั่วโมงนะคุณไพศาลนึกไม่ออกเลยทำงาน16ชั่วโมง
9: ด้วยค่าแรงที่ไม่ใช่โอเวอร์ไทม์ที่ไม่ใช่ OT ด้วยนะ
10: ไม่มี OT ตอนนั้นมันยังไม่มีระบบ OT ทำไปเรื่อยๆนะแต่สังคมพวกนี้มันหลุดพ้นระบบทาสไปแล้วนะคือมันหลุดพ้นระบบทาสไปแล้วแต่ว่าในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่หนึ่งใหม่ๆเนี่ยมันอำนาจต่อรองมันยังต่างกันเยอะไงคนงานก็ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรมากใช่ไห
9: ม
10: แล้วในที่สุดเนี่ยไอ้ตอนที่มันเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยเขาถึงมานั่งคิดไงว่าไอ้ความไม่เป็นธรรมแบบเนี้ยมันดำรงอยู่แบบนี้ไม่ได้คือถ้ามันเป็นแบบเนี้ยมันมนุษย์มันจะขัดแย้งกันอ่ะนะมันจะขัดแย้งกันแล้วมันจะเกิดความรุนแรงเกิดความขัดแย้งเขาก็ถึงตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศขึ้นมาใช่ไหมแต่สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียกร้องของขบวนการแรงงานในเหตุการณ์เฮมาร์เก็ตเนี่ยนะฮะแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยสหรัฐก็ไม่เอาวันที่1พฤษภาเนี่ยมาเป็นวันแรงงานของประเทศตัวเองนะฉะนั้นวันที่1พฤษภาเนี่ยวันเมเดย์เนี่ยมันคือ

0: นี้
1: ให้เห็นความแตกต่างระหว่างโลกเสรีกับกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์
0: ใช่ครับ
1: กลายเป็นเชิงสัญลักษณ์ขึ้นมานะเอาวันต่างกันไป
0: แต่บางอย่างเนี่ยผมมองว่าโลกมันก็เคลื่อนตัวสู่การหลอมรวมกันด้วยคือด้านหนึ่งมันแตกตัวออกไปใช่ไหมแต่ด้านหนึ่งมันหลอมรวมกันด้วยคุณไพศาลสังเกตสิว่าประเทศสังคมนิยมรับประกาศตัวเองว่าเป็นประเทศคอมมิวนิสต์เองเนี่ยก็พยายามใช้ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดมากขึ้นถูกไหม
1: ครับตอนนี้ถ้าไม่เหลือสังคมนิยมแบบคอมมิวนิสต์แล้ว
0: ใช่ในขณะที่ประเทศที่เป็นเสรีประชาธิปไตยจำนวนหนึ่งเนี่ยก็เคลื่อนตัวสู่ความเป็นสังคมนิยมมากขึ้นถูกไห
1: ม
0: มีระบบ
1: รัฐสวัสดิการ
0: มีอะไรอย่างเราเห็นยุโรปเหนือนี่เราเห็นชัดเจนหรือแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวหรือจุดยืนทางการเมืองแบบบารักโอบามาโจไบเดนหรือแม้ที่ชัดที่สุดก็คือเบอร์นีแซนเดอร์เนี่ยมันก็ชัดเจนนี่คือการเคลื่อนตัวสู่การเป็นโซเชียลิสต์สังคมนิยมมากขึ้นเพราะว่าแบบทุนนิยมเป็นทุนนิยมมากๆก็ไม่ดีเกิดความไม่เป็นธรรมเอาเปรียบกันอีกเหลื่อมล้ำสูงอีกถูกไหมคือเป็นสังคมนิยมมากก็ไม่มีนวัตกรรมไม่มีแรงจูงใจมันก็ต้องผสมถึงที่สุดระบบผสมดีที่สุดแต่ผสมจะค่อนไปทางไหนนั่นอีกเรื่องนึงนะ
1: ครับเดี๋ยวจะพักสักครู่นะครับอาจารย์ครับ
0: ได้ครับ
1: แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ครับสักครู่เดียวครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy โทร022016770 Thank you
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 13:47 นาทีนะครับมาสนทนากับท่านรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมจายกันต่อนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับคุณไพศาลครับ
1: ครับ
0: มันมีบทวิเคราะห์ในนิวยอร์กไทม์นะฮะซึ่งเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่านิวยอร์กไทม์เนี่ยก็มีอิทธิพลของยิวอยู่บ้างนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ก็เป็นหนังสือพิมพ์ที่มีจุดยืนแบบ
1: เป็นของตระกูลเบอร์ด็อกใช่ไหม
0: ฮะใช่ครับ
1: พวกซ็อกพวกอะไรพวกนี้นะกลุ่มนี
0: ้ครับอ๋อนิวยอร์กโพสต์มั้งเบอร์ด็อกนี่นิว
1: อ๋อใช่
0: เมอร์ด็อกนี่รู้สึกเมอร์ด็อกจะซื้อเทคโอเวอร์นิวยอร์กโพสต
1: ์ครับอันนี้นิวยอร์กไทม
0: ์นี่ยังเป็นนั่นอยู่ยังเป็นเจ้าของที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ก็นิวยอร์กไทม์เนี่ยก็มองว่าการประกาศถอนตัวของ UAE เนี่ยถือเป็นการทิ้งระเบิดใส่ซาอุดิอาระเบียเพราะว่าในขณะที่ประกาศถอนตัวเนี่ยมกุฎราชกุมารโมฮัมหมัดบินซัลมานเนี่ยกำลังกล่าวเปิดประชุมโอเปกพอดีแล้วก็กล่าวเปิดประชุม GCC
1: กูมาวกูมาวเขา
0: ใช่ครับ
1: ประเทศกูมาวก็คือเนี่ยพวกผลิตราคาน้ำมันของแถบทะเลแดงกับอ่าวเปอร์เซียนี่แหละครับ
0: ใช่ครับทีนี้มันก็มีนักวิชาการมีกลุ่มคนที่มันก็แบบแบ่งขั้วกันนะ นักวิชาการกลุ่มหนึ่งก็

0: อย่างถ้าสามารถเราเอ่ยชื่อได้เนี่ยก็คือคริสตินดีวานเนี่ยเป็นนักวิชาการอาวุโสประจำสถาบันรัฐอ่าวอาหรับนะซึ่งอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีเนี่ยก็บอกว่าการประกาศอิสรภาพของ UAE เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้ประเทศเนี่ยไม่ต้องเป็นหนี้บุญคุณกับองค์กรที่ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์แห่งชาติต่อไปก็หมายความว่า UAE ก็จะมีอิสระที่จะดำเนินนโยบายเพื่อประโยชน์ของตัวเองมากกว่าที่จะต้องไปผูกพันกับองค์กรแบบโอเปกทำนองนั้นนะทีนี้ก็มีการวิเคราะห์ต่อว่าจริงๆแล้วการที่มันเกิดรอยร้าวระหว่าง UAE กับซาอุดีอาระเบียเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของความขัดแย้งเรื่องการดำเนินนโยบายต่างประเทศด้วยนะครับคือสองประเทศนี้ก็ถือว่าเป็นพี่เบิ้มที่เข้าไปถือหางความขัดแย้งในยุโรปในแอฟริกาเหนือในแอฟริกาเหนือคือถือหางคนละข้างอ่ะนะอย่างวิกฤตการณ์ที่ซูดานเนี่ย UAE เนี่ยก็สนับสนุนกองกำลังกึ่งทหารในขณะที่ซาอุดีอาระเบียเนี่ยสนับสนุนรัฐบาลซูดานนะครับแล้วในขณะที่โซมาเลียเนี่ยมันก็มีสงครามกลางเมืองอีกนะคุณไพศาลมีสู้รบกันสู้รบกันเพื่อจะแบ่งแยกดินแดนเป็นประเทศโซมาเลียกับประเทศโซมาลีแลนด์นะฮะซึ่งซาอุดีอาระเบียเนี่ยไม่ต้องการให้แบ่งแยกประเทศต้องการให้เป็นรัฐเดียวแต่ว่า UAE เนี่ยก็ไปสนับสนุนฝ่ายตรงกันข้ามที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนในขณะที่เยเมนเนี่ย UAE สนับสนุนกลุ่ม Southern Transitional Council ซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มกบฏติดอาวุธในเยเมนขณะที่ซาอุดิอาระเบียสนับสนุนรัฐบาลเยเมนนะครับ
1: อ
0: ันนี้มันก็เป็นปัญหาของคนมีเงินนะคุณเมษามีเงินและอยากขยายอิทธิพลไง
1: ครับ
0: ก็เข้าไปสนับสนุนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ทั้งที่จริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องตัวเองโดยตรงนะ
1: ต่างฝ่ายต่างก็เป็นเสือนะอยู่ถ้ำเดียวกันก็ยากเลยนะอาจารย์นะ
0: ครับใช่ครับ
1: คือก่อนหน้านั้นก็ยังเป็นแมวด้วยกันทั้งคู่ยังไม่เป็นไรตอนนี้พอมันโตขึ้นมันเป็นเสือทั้งคู่เลย
0: จะเป็นใหญ่ก็แย่งกันเป็นใหญ่อ่ะนะมนุษย์แย่งกันเป็นใหญ
1: ่
0: แล้วก็ยิ่งมนุษย์ที่อยู่ในเป็นชนชั้นปกครองเป็นผู้นำเนี่ยก็ยิ่งมีสัญชาตญาณแบบนี้สูงอีกโลกมันถึงไม่สงบไง
1: แต่ผมไม่แน่ใจว่า UAE เนี่ยเขาเป็นเอกภาพกัน 100% มั้ยเพราะว่าเขาคือประมาณ
0: เจ้านครรัฐทั้งหลาย
1: เอมีเขาเรียกเอมีใช่ไหมเอมีอะไรคือพวกให้ยศสูงๆหน่อยก็เป็นเจ้านครรัฐเขามารวมกันเป็นสหพันธรัฐเนี่ยน่าจะเจ็ดสหพันธรัฐยังไงเนี่ยน่าจะเป็นเจ็ดรัฐยังไงใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่
1: ดูไบอาบูดาบีอะไรเนี่ยอีกหลายอันเล็กๆเป็นนครรัฐเล็กๆแต่ว่าเล็กก็นี่ก็คือมีบ่อน้ำมันทุกรัฐนะ
0: แต่เจ้าพวกนี้ถูกสร้างโดยจักรวรรดิอังกฤษทั้งนั้นน่ะแต่ความเห็นผมนะคือเดิมเขาก็เป็นหัวหน้า
1: เผ่าหัวหน้าหมู่บ้านหัวหน้าชุมชน
0: แล้วส่วนมากก็เป็นแบบ
1: เล่ร่อน
0: ด้วย
1: ใช่
0: คือพออังกฤษจะเข้าไปปกครองเนี่ยเขาก็จัดระเบียบไงสร้างคนขึ้นมาให้มันเป็นราชวงศ์เป็นเจ้าเป็นอะไรนะฮะโดยเฉพาะถ้าไปดูหนังอย่าง Lawrence of Arabia อะไรเงี้ยใช่ไหม
1: อันนั้นก็ซาอุดตระกูลซาอุดใช่ไหม
0: ใช่ไหมฮะ
1: ก็เป็นหัวหน้าชนเผ่าใหญ่ตระกูลซาอุดก็กลายเป็นซาอุดีอาระเบีย
0: ซาอุดีอาระเบียใช่ครับก็อังกฤษนี่ฝังตัวเข้าไปลึกเลยนะแถวตะวันออกกลางเลย
1: ตอนนั้นอังกฤษขัดแย้งกับคอนสแตนติโนเปิลใช่ไหมเพราะว่าซาอุดีอาระเบียยังเป็นดินแดนที
0: ่ส่วนหนึ่ง
1: ก่อนจะเป็นตุรกีอ่ะตอนนั้นยังเป็นคอนสแตนติโนเปิลอยู่เขายังแผ่อำนาจอยู่อังกฤษเป็นอาณาเจ้าอาณานิคมใหม่ก็พยายามจะเข้ามายึดครองแทน ก็สู้รบกันสู้กันเผชิญหน้ากันโดยตรงไม่ได้ก็ใช้นอมินีก็ชนเผ่าเหล่านี้ลุกขึ้นสู้แทนคราวนี้ลอเรนซ์ออฟอาราเบียก็คงคล้ายๆกับสหรัฐที่ส่งพวก
0: สายลับ
1: ทหารส่งทหารไปฝึกอบรมให้กองกำลังเวียดนามใต้ไม่ได้กันอาจารย์นะ
0: คล้ายๆกัน
1: ของเรานี่ก็มีนะอาจารย์ CIA ใช่ไหมที่ว่าเขามา
0: จิมทอมสันไงจิมทอมสันไม่เขาบอกว่าจิมทอมสัน
1: ชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรผมจำชื่อไม่ได้นะเขามาสร้างหน่วยตำรวจตะเวนชายแดนให้เลยนะ
0: อ๋อใช่
1: แล้วเขาได้ยศเป็นพันตำรวจเอก
0: ครับ
1: แต่เป็นอเมริกันเลยแล้วก็เป็น CIA
0: ครับ
1: แต่ว่าแกเป็น CIA สายพิราบนะ
0: แ
1: กเป็นนิด CIA สายพิราบแกไม่ใช่สายเดี่ยวหลายๆเรื่องเนี่ยที่เรื่องสงครามเวียดนามเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแกขัดแย้งพวกสายเดี่ยวหนักมากเลยแม้กระทั่งในสงครามในลาว
0: สารอย่างประวัติศาสตร์ตอนช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์6ตุลา19ของไทยเนี่ยอย่างกลุ่มมวลชนนี่ก็ถูกจัดตั้งโดย CIA ด้วยป่ะบางส่วน
1: มีส่วนมีส่วน
0: กลุ่มมวลชนฝ่ายขวา
1: โดยรู้เท่าไว้ถึงการซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่ว่าเข้าไปรู้เห็นแล้วก็รับรู้ว่านี่เป็นปฏิบัติการเนี่ยไปถึงขั้นนั้นนะ
0: ก็คือถูกให้ข้อมูล
1: ถูกใช้
0: ถูกให้ข้อมูล
1: ด้วยความ
0: ประสบการณ์ใช่มั้ยนวพลอะไรอย่างงี้ป่ะพวกนวพล
1: วันนั้นอันนั้นยิ่งไปโดนก่อนสำคัญของพวก
0: ฝ่ายขวา
1: พวกขวาพวกอะไรขวาแบบในอย่างที่อาจารย์ว่าเขาจะมีพวก
0: แต่พวกนี้มันไม่ถึงกับเป็นพารามิลิเตอรี่ใช่ไหมคือมันไม่ถึงกับเป็นกองกำลังกึ่งทหารถูกไหมฮะ
1: เป็นมวลชนที่มีหน่วยติดอาวุธบ้าง
0: ระดับมีติดอาวุธด้วย
1: มีหน่วยติดอาวุธบ้างเพราะว่ามันก็มีเรื่องของการใช้ความรุนแรงกันอยู่ในบางระดับด้วยเช่นกัน
0: พวกนี้ก็
1: คือเขาคิดว่าเขาสู้กับพรรคซึ่งก็ประกาศการต่อสู้ด้วยอาวุธเพราะฉะนั้นการต่อสู้ในรูปแบบต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งในรูปแบบของการเคลื่อนไหวมวลชนเนี่ยมันก็จะมีบางหน่วยที่พร้อมที่จะใช้ความรุนแรงตอบโต้ได้ไปมาก็ได้
0: คร
1: ับ
0: แต่พวกนี้มันจะเกิดในสถานการณ์ที่มันตึงเครียดแล้วก็มีการเผชิญหน้านะถ้าสถานการณ์ปกติมันก็ไม่มีการจัดตั้งเรื่องพวกนี้นะ
1: คือถ้าย้อนกลับมาดูเมื่อทุกอย่างมันผ่านไปแล้วนะมันเป็นเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างไม่เข้าใจอีกฝ่ายทั้งสิ้นเลย
0: ครับ
1: ประเมินกันผิดพลาด
0: หวาดระแวงกัน
1: หวาดระแวงแล้วก็ไม่คือถ้าได้นั่งจับเข่าคุยกันนะมันจะไม่น่าไปลูกลามก็ไปถึงขั้นเข็นฆ่าอะไรมากมาย
0: อันนี้มันถึงเป็นสิ่งที่มันยืนยันนะว่ากระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยการหารือกันด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยดีที่สุดนะดีที่สุดแล้วมันจะสามารถเลี่ยงความรุนแรงไม่ได้แต่ว่ามันในบางสถานการณ์เนี่ยมันก็คนมันก็จะไปคุยกันด้วยเหตุผลนะคุณไพศาลสังเกตไหมคือถ้าเราย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์ของไม่ว่าจะประเทศไหนก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดก็คือถ้ามันในบางสถานการณ์เนี่ยคนก็จะไม่สนใจอ่ะไม่สนใจเรื่องเหตุผลจะถูกอารมณ์ครอบงำนะฮะแล้วก็ตาบอดเพราะว่าถูกให้ข้อมูลถูกอาจจะถ้าใช้คำแรงหน่อยก็คือถูกล้างสมองให้ศรัทธาแบบศรัทธาแบบไม่ตั้งคำถามอ่ะไม่ตั้งคำถามไม่มีเหตุผลนะ
1: ก็ไม่ต้องอื่นไกลอาจารย์ผมว่าไอ้เรื่องสงครามตะวันออกกลางอิหร่านสหรัฐเนี่ยมันก็มีอะไรที่ยังเป็นเรื่องที่เราไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงอ่ะที่มีการให้สัมภาษณ์กันไปมาอะไรพวกนี้นะ
0: ครับ
1: มันคงจะมีข้อเท็จจริงอะไรจริงๆอยู่เยอะซึ่งทั้งโลกยังไม่ได้รับรู้รับทราบกันอย่างตรงไปตรงมา
0: ก็เป็นสงครามข้อมูลข่าวสาร
1: ส่วนหนึ่งด้วย
0: สู้กัน
1: ครับวันนี้หมดเวลาครับอาจารย์ครับ
0: เดี๋
1: ยวสัปดาห์หน้านะก็ถ้าท่านอาจารย์พอจะมีเวลาก็คงจะต้องขอเรียนเชิญ
0: ก็มาให้ความเห็นได
1: ้ครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นประเด็นที่สำคัญเป็นประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ผู้คน ไม่ใช่เรื่องการวงการเมืองอะไรที่จะไปนั่นกันไปโอเคครับวันนี้ขอบพระคุณครับ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลรวบแก๊งหลอกไปทำงานต่างประเทศจับได้แล้ว2เหลืออีก2นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแถลงข่าวกรณีบริษัทหลอกลวงคนไปทำงานภาคเกษตรประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ด้วยกรมการจัดหางานได้รับการแจ้งจากตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เมื่อ25เมษายนที่ผ่านมาว่ามีกลุ่มคนหางานกว่า100คนไปร้องทุกข์กรณีถูกบริษัทรับทำวีซ่าหลอกไปทำงานเกษตรในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แอบอ้างจะสามารถจะส่งไปทำงานต่างประเทศได้จ่ายเงินให้กับบริษัทคนละ130,000 ถึง 150,000 บาทหลังจากจ่ายเงินไปแล้วบริษัทดังกล่าวนัดหมายกลุ่มคนหางานทั้งหมดไปอบรมณโรงแรมแห่งหนึ่งใกล้สนามบินแต่กลับพบว่าไม่มีการจองโรงแรมเพื่ออบรมไปทำงานต่างประเทศจึงเดินทางไปยังบริษัทดังกล่าวย่านปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีปรากฏว่าที่ตั้งบริษัทดังกล่าวมีป้ายชื่อติดอยู่แต่ไม่พบเจ้าของบริษัททั้งนี้กรมการจัดหางานได้ตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนพบว่าบริษัทดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจัดหางานให้กับคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่ากลุ่มของผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องมี4รายแบ่งหน้าที่กันตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องขออนุมัติศาลออกหมายจับโดยจับกุมได้2ใน4ผู้ต้องหาสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วม FBI และนานาชาติกวาดล้างเครือข่ายช่อกงคริปโตเคอเรนซีข้ามชาติพลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยรายงานแถลงการจากสำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐหรือ FBI ถึงความสำเร็จในการปฏิบัติการทลายเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระดับโลกโดยเป็นการบูรณาการร่วมมือระหว่าง FBI สำนักงานตำรวจดูไบกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนและสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยร่วมสืบสวนขยายผลจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาได้กว่า276รายทลายศูนย์คอลเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการหลอกลงทุนคริปโตเคอเรนซีได้อย่างน้อย9แห่งการช่อกงดังกล่าวเป็นการหลอกลงทุนล่อลวงให้เหยื่อโอนเงินไปลงทุนในแพลตฟอร์มคริปโตเคอเรนซีโดยแสดงผลกำไรสูงเกินจริงเพื่อหลอกให้ลงทุนเพิ่มโน้มน้าวจนถึงขั้นให้เหยื่อกู้ยืมเงินจากคนรอบข้างหรือสถาบันการเงินท้ายที่สุดเมื่อเหยื่อโอนเงินจนหมดตัวหรือต้องการถอนเงินมิจฉาชีพจะตัดช่องทางการติดต่อและโอนเงินทั้งหมดเข้าสู่ระบบการฟอกเงินทันทีนครบาลสั่งเด้ง9นายเส้นปมบ่อนนิมิตใหม่บึงกุ่มจากกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายบ่อนการพนัน2แห่งและจับกุมนักพนันจำนวนมากในพื้นที่สน.นิมิตใหม่และสน.บึงกุ่มเมื่อวันที่25เมษายนถึง26เมษายนที่ผ่านมาวันนี้มีคำสั่งเด้งตำรวจจำนวน9นายโดยผู้บังคับการตำรวจนครบาล3ลงนามให้ตำรวจสน.นิมิตใหม่4นายไปช่วยราชการที่กองบังคับการตำรวจนครบาล3โดยขาดจากต้นสังกัดเดิมประกอบด้วยพันตำรวจเอกพีรรัตน์โยมาผู้กำกับการสน.นิมิตใหม่พันตำรวจโทจักรพงษ์กิ่งแก้วรองผู้กำกับการพันตำรวจโทวรวุฒิอินโสมและพันตำรวจตรีพีรพงษ์ชัยยาสารวัตรป้องกันและปราบปรามขณะเดียวกันผู้บังคับการตำรวจนครบาล4ได้ลงนามคำสั่งลักษณะเดียวกันให้ตำรวจสน.บึงกุ่ม5นายปฏิบัติราชการที่กองบังคับการตำรวจนครบาล4โดยขาดจากต้นสังกัดเพื่อรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบด้วยพันตำรวจเอกสัญญาอุบลวิรัตนาผู้กำกับการสน.บึงกุ่มพันตำรวจโทถิติวุฒิร่อนแก้วรองผู้กำกับการพันตำรวจโทอาทิตย์พงษ์ปานแดงรองผู้กำกับการพันตำรวจโทสมใจรอดยังสารวัตรสอบสวนและพันตำรวจโทกสิเดชพันธนาสารวัตรปราบปราม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ของไทยคิดเองวันนี้ใช้ได้จริงในสิทธิ์บัตรทองแล้วทั้งรากฟันเทียมไทยเท้าเทียมไดนามิก AI คัดกรองเอ็กซเรย์ปอดและชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับสปสช.สนับสนุนนวัตกรรมการแพทย์ไทยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
8: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนปลาดิบตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE Thinking Radio
10: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับหมอบ้านนะคะวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะเช่นเคยอยู่กับเดือนจิติมาทวารเรศนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะคุณหมอบ้านของเรานะคะท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมเทพธารนนท์ค่ะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่เรียกได้ว่าเราจะคุยกันต่อเนื่องแต่น่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วที่เราคุยเรื่องของการก่อสร้างที่มักจะผิดบ่อยๆนะคะเราคุยกันมาร่วมครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งที่11แล้วนะคะเพราะว่าการก่อสร้างที่มักจะผิดบ่อยๆนั้นเนี่ยก็มีแยก3ประเด็นหลักนะที่คุยกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นความผิดทางด้านของเทคนิคความผิดในเรื่องของการใช้สอยนะคะแล้วก็ความผิดทางด้านกฎหมายนะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็คุยกันแต่ว่าก็ประเด็นนี้นะคะก็ยังต่อเนื่องมาถึงสัปดาห์นี้นะคะที่น่าจะจบกันนะสำหรับเรื่องของความการก่อสร้างที่มักจะผิดบ่อยๆโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของกฎหมายนะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันไปเนี่ยก็มีหลายเรื่องนะคะที่บางทีเนี่ยหลายคนไม่ทราบแล้วก็ทำผิดแล้วก็ความผิดเนี่ยบางทีมันก็มีผลกระทบนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีผลกระทบในแง่ของบ้านข้างเคียงแล้วก็ในแง่ของพื้นที่สาธารณะด้วยนะคะก็คุยกันไปตั้งแต่เรื่องของการต่อเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นการต่อเติมด้านหน้าด้านหลังหรือการต่อเติมความสูงนะคะซึ่งเหล่านี้นั้นเนี่ยนะคะก็จะมีกฎหมายกำหนดไว้นะว่าจะต้องต่อเติมเนี่ยถ้าเราต่อเติมอะไรที่มีพื้นที่5ตารางเมตรขึ้นไปเนี่ยก็ต้องมีการขออนุญาตนะคะหรือแม้กระทั่งถ้าเราจะมีช่องเปิดนะคะทางด้านของพื้นที่ที่เป็นบ้านของเราแต่ว่าช่องเปิดของเราเนี่ยไปติดกับทางด้านของพื้นที่ข้างเคียงบ้านข้างเคียงเนี่ยนะคะก็จะต้องมีกฎหมายกำหนดไว้ด้วยนะว่าจะต้องเปิดหน้าต่างนั้นเนี่ยกี่ชั้นนะคะจะต้องถอยร่นไประยะเท่าไหร่นะคะไล่เรียงไปจนถึงประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตอกเข็มการถมดินทั้งหลายนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของประเด็นเรื่องของน้ำที่อาจจะไหลไปสู่บ้านคนอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นไหลไปเนี่ยทางหลังคานะบางทีไหลใช้คาบ้านเราไปลงในแบบบ้านของเพื่อนบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเหล่านี้จริงๆก็เป็นความผิดทางกฎหมายทั้งสิ้นเลยแล้วกฎหมายก็บัญญัติเอาไว้ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะต่างๆหรือว่าอะไรบ้างที่จะต้องมีการขออนุญาตนะคะซึ่งก็ยังมีอีกหลายประเด็นค่ะซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาต่อกันแล้วก็น่าจะจบกันนะเดี๋ยวมาคุยกับท่านอาจารย์จะเยี่ยมไปทักทายท่านอาจารย์กันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับคุณจิตติมาเรียนสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ขอบคุณคุณจิตติมามากเลยที่ช่วยสรุปว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเรานั้นเนี่ยได้คุยอะไรกันไปในเรื่องของการก่อสร้างที่ผิดบ่อยๆอันเกี่ยวเนื่องกับทางเรื่องของกฎหมายนะครับคุณจิตติมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจิตติมาก็คุยไปในเรื่องของการต่อเติมต่างๆนานาเนี่ยมันจะผิดกฎหมายด้วยแล้วมันก็จะมีอันตรายต่างๆด้วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในหลายประเด็นที่คุณจิตติมาได้พูดไปนั้นเนี่ยก็คือเรื่องการก่อสร้างที่ผิดกฎหมายเนี่ยที่จะไปมีผลต่อเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับซึ่งคุณจิตติมาก็สรุปไปว่าในเรื่องของการเปิดหน้าต่างต่างๆนานาเนี่ยจะต้องห่างจากเพื่อนบ้านแค่ไหนอย่างไรเรื่องของการที่เราจะขุดดินเอ่ยหรือเราจะถมดินเอ่ยหรือแม้กระทั่งเราจะตอกเข็มนั้นเนี่ยจะต้องทำอย่างไรที่จะไม่ไปรบกวนเพื่อนบ้านรวมถึงเราได้คุยกันไปในเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับในหลายมาตราทีเดียวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของน้ำที่ไหลเข้าบ้านคนอื่นไม่ว่าน้ำจากการที่เราถมดินสูงขึ้นมาหรือน้ำจากหลังคาเราที่ไหลเข้าสู่บ้านคนอื่นนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือเรื่องของการผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะก่อสร้างใดๆก็แล้วแต่ก็จะต้องพิจารณาในเรื่องสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าถึงเวลาถ้าผิดกฎหมายแล้วเนี่ยการที่เราจะต้องมาปรับปรุงแก้ไขในตัวบ้านของเรานั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับแต่ไหนๆแล้วคุณจิตติมาครับเราคุยกันในเรื่องของเพื่อนบ้านไปเราคุยกันในเรื่องการไม่รบกวนเพื่อนบ้านเนี่ยจริงๆเนี่ยก็จะมีอีกอยู่อีกหลายประเด็นเหมือนกันนะครับที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะครับคืออย่างประเด็นอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับหลังจากที่เราคุยกันเรื่องน้ำเราไหลเข้าไปที่บ้านคนอื่นเนี่ยนะครับเราก็คุยกันไปอยู่หลายครั้งในเรื่องของต้นไม้ที่เราใช้ปลูก อยู่ที่บริเวณรั้วของเราเนี่ยนะครับต้นไม้ที่ เราปลูกที่รั้วของเราเนี่ยกฎหมายนั้นเนี่ยก็พูดไว้ชัดเจนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นเนี่ย ก็พูดไว้ชัดเจนตามมาตรา1347อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็แปลว่าในมาตรา1347เนี่ยนะครับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นเนี่ยก็พูดถึงว่าเวลาเราปลูกต้นไม้ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าตัวรากของต้นไม้ของเราเนี่ยนะครับเลื้อยเข้าไปสู่ที่ดินคนอื่นเนี่ยนะครับที่ดินเจ้าของที่ดินแปลงอื่นที่โดนรากเลื้อยเข้าไปนั้นเนี่ยก็มีสิทธิ์ในการที่จะตัดรากนั้นทิ้งได้นะครับในมีสิทธิ์ในการที่จะตัดรากนั้นทิ้งได้ซึ่งเราเองเราจะคุยกันในเรื่องนี้หลายครั้งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็การที่เราสามารถจะตัดรากทิ้งได้นั้นเนี่ยก็เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราปลูกต้นไม้เนี่ยแล้วก็รากเขาเลื้อยเข้ามาได้เนี่ยก็แปลว่าต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยก็จะต้องรากนั้นเนี่ยก็ต้องใหญ่แล้วก็แข็งแรงพอสมควรถึงเลื้อยเข้ามาถ้ารากเขาเลื้อยเข้ามาเมื่อไหร่นั้นเนี่ยโอกาสที่ตัวรากนั้นเนี่ยจะไปทำอันตรายต่อระบบโครงสร้างของบ้านเรานั้นเนี่ยมันก็มีเนี่ยนะครับกฎหมายตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นกฎหมายที่นานแล้วแล้วก็ในอดีตการเนี่ยนะครับในอดีตการก่อนที่จะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นเนี่ยมันก็มีข้อบังคับต่างๆนานาเนี่ยในเรื่องนี้อยู่เพราะว่าบ้านไทยเราในสมัยก่อนนั้นเนี่ยเสาเข็มหรือฐานรากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารอะไรเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเสาเข็มหรือฐานรากของบ้านไทยโบราณนั้นเนี่ยถ้าโดนรากต้นไม้เนี่ยเลื้อยเข้ามาจนถึงตัวฐานรากนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไปดันฐานรากตัวนั้นเนี่ยให้บิดเบี้ยวแล้วก็ตัวอาคารเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทรุดตัวลงมาแล้วก็อาจจะเป็นอาคารวิบัติได้ดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นเนี่ยก็เลยมีการกำหนดเอาไว้ชัดเจนว่าถ้าสมมุติว่าเวลาเราปลูกต้นไม้อย่าให้รากเลื้อยเข้าไปในตัวที่ดินของคนอื่นนะครับถ้าสมมุติว่าเราเลื้อยเข้าไปในตัวที่ดินของคนอื่นนั้นเนี่ยมันก็ผู้ที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่โดนรากเลื้อยเข้าไปนั้นเนี่ยเขามีสิทธิ์อันชอบธรรมในการที่จะตัดตัวรากไม้ของเราได้นะครับคือหมายความว่าเขามาบอกเราให้เราตัดเราไม่ตัดเขาก็ตัดเองได้เลยหรือเขาไม่บอกแล้วเขาตัดเนี่ยก็ยังไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะก่อสร้างบ้านหรือเราจะปลูกต้นไม้อะไรก็พิจารณาตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับพิจารณาตรงนี้สักนิดหนึ่งว่าอย่าให้รากของต้นไม้เรานั้นเนี่ยไปเลื้อยเข้าไปสู่บ้านคนอื่นนะครับ
0: อาจารย์คะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเรามีวิธีการในการป้องกันไหมคะอาจารย์เวลาที่เราปลูกต้นไม้เนี่ยเพื่อไม่ให้รากต้นไม้บ้านเราเนี่ยเลื้อยไปบ้านคนอื่นเพราะบางทีมันอยู่ใต้ดินด้วยเนาะอาจารย์เราก็อาจจะไม่เห็นหรืออะไรเงี้ยค่ะอาจารย์คะ
1: คือจริงๆเนี่ยในเชิงช่างเนี่ยทำได้นะครับก็อาจจะทำกำแพงกันดินลึกลงไปที่ใต้ดินเนี่ยนะครับหรือจะบางทีก็จะตอกเป็นแผ่นเหล็กอย่างเงี้ยนะครับอยู่บริเวณรั้วเราที่ลึกลงไปใต้ดินนะครับเพื่อเวลารากต้นไม้เขาเนี่ยถ้าเขาเลื้อยมาปั๊บเนี่ยเขาก็จะไปชนกำแพงกันดินหรือไปชนอะไรพวกนี้นะฮะก็ไม่สามารถที่จะเลื้อยออกไปได้ถ้าสมมุติว่าเขาจะเลื้อยไปจริงๆเนี่ยมันต้องลึกมากซึ่งลึกมากตรงนั้นเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีผลอะไรต่อตัวเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ถ้ามันลึกมากนั้นเนี่ยตัวรากไม้นั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปไกลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าป้องกันได้ไหมในเชิงช่างแล้วเนี่ยป้องกันได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะต้องมานั่งเสียเงินในส่วนตรงนี้เลือกต้นไม้พันต้นไม้ที่รากเขาไม่เลื้อยไปที่บ้านคนอื่นก็ดีนะครับหรือถ้าสมมุติว่าเราจะเลือกต้นไม้ที่รากมันเลื้อยได้จริงๆเนี่ยเราก็ต้องถอยร่นระยะของเขาเข้ามานะครับแล้วก็เราก็คุยกันอยู่ในรายการบ่อยครั้งนะครับในเรื่องประเด็นพวกนี้นะครับ
0: อาจารย์คะแล้วการถอยร่นนี่เราน่าจะต้องถอยร่นระยะเท่าไหร่กี่เมตรยังไงคะอาจารย์
1: คือโดยปกติแล้วเนี่ยตามทฤษฎีเนี่ยนะครับก็คือตัวรากของต้นไม้กับตัวพุ่มไม้นั้นเนี่ยเขาจะมีขนาดที่แผ่ออกไปจากตัวต้นไม้เนี่ยเท่าๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกิติมาจะปลูกต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าตัวพุ่มไม้นั้นเนี่ย เขามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง6เมตรแปลว่าไปทางซ้ายมือ3เมตรไปทางขวามือ3เมตร เนี่ยนะครับก็แปลว่าตัวรากของเขาเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะเลื้อยไปทางซ้าย3เมตรทางขวา3เมตรเหมือนกันดังนั้นเนี่ยในการที่เราจะเลือกต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีรากที่เลื้อยออกไปขนาดนั้นเนี่ยก็ต้องไปพิจารณาดูลักษณะของต้นไม้นั้นๆเนี่ยว่าเขาขนาดทรงพุ่มของเขาเนี่ยขนาดไหนถ้าทรงพุ่มของเขามีขนาด6เมตรเราก็ถอยสักอย่างน้อย3เมตรนะครับถ้าทรงพุ่มของเขาเป็น7เมตรก็ต้องถอยสัก3เมตร50อย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นในลักษณะนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะทำได้นะครับ
0: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะซึ่งเรื่องนี้จริงๆก็สำคัญนะเรื่องของรากไม้เนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้มองในแง่ของการที่ไปรบกวนเพื่อนบ้านอย่างเดียวนะอาจารย์ถ้ารากเขาไม่ได้ชอนชัยไปเข้าฝั่งเพื่อนบ้านแต่ถ้ารากชอนชัยแล้วก็เข้ามาที่บ้านของเราเราก็เคยคุยกันใช่ไหมคะอาจารย์ว่าบางทีก็อาจจะสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างบ้านต่อใดๆของบ้านเราเองด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราจะต้องพึงระมัดระวังก็คือการปลูกต้นไม้ที่รากเขาไม่ได้ชอนชัยหรือรากแผ่ขยายไปเยอะๆนะเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นอันตรายทั้งต่อบ้านเราแล้วก็ทั้งต่อเพื่อนบ้านด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะอันนี้เราคุยกันในเรื่องของรากของต้นไม้นะอาจารย์ที่อยู่ใต้ดินใช่ไหมคะซึ่งเราก็เคยคุยกิ่งก้านที่อยู่ดันบนดินนะคะอาจารย์แล้วจริงๆก็เคยคุยประเด็นที่ว่าถ้ากิ่งไม้บ้านเราอ่ะยื่นไปที่บ้านคนอื่นหรือบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยอยากให้อาจารย์สรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเราตัดได้ไหมแล้วจะมีความผิดหรือเปล่าหรือยังไงหรือใครจะตัดได้ถ้าเราตัดไม่ได้หรืออะไรเงี้ยค่ะอาจารย์คะ
1: คือจริงๆก็คุยกันเรื่องนี้นะครับว่าถ้ารากต้นไม้เนี่ยเลื้อยเข้ามาอันเนี้ยตัดได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นกิ่งไม้เขายื่นเข้ามาในบ้านเราตรงเนี้ยเราตัดเองไม่ได้กฎหมายบอกไว้อย่างนั้นเลยนะครับซึ่งถ้าเขายื่นมาแล้วมันมารบกวนเราจริงๆเนี่ยนะครับก็คือเราก็ต้องไปบอกเพื่อนบ้านเขาให้เขาตัดถ้าสมมุติว่าเขาไม่ตัดเราก็ต้องไปบอกต่อทางราชการเนี่ยนะครับให้ทางราชการเนี่ยท่านมาเจรจากับเพื่อนบ้านซึ่งถ้าเพื่อนบ้านไม่ยอมทำทางราชการเองนั้นเนี่ยท่านก็จะมาตัดให้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปเก็บเงินเพื่อนบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยผมเองผมก็เคยถามนักกฎหมายว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมรากต้นไม้กับกิ่งไม้เนี่ยมันถึงถ้ากิ่งไม้เข้ามาเนี่ยตัดไม่ได้แต่รากต้นไม้เข้ามาเนี่ยตัดได้นักกฎหมายท่านก็อธิบายผมง่ายๆมันก็เหมือนบอกว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนบ้านมีสุนัขและสุนัขเนี่ยเข้ามารบกวนในบ้านเราจะไปตีสุนัขหรือเราจะไปทำร้ายเขาเนี่ยก็ไม่ได้นะฮะต้องบอกให้เพื่อนบ้านเนี่ยเอาออกไปแต่ถ้าสมมติว่าสุนัขนั้นเนี่ยเข้ามาแล้วไปกัดสัตว์ของเราไปกัดเด็กของเราอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็หมายความว่าสุนัขตัวนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะทำอันตรายกับเราถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะตีสุนัขตัวนั้นเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองนะครับก็สามารถทำได้เลยมันก็เหมือนกันในกรณีนี้เนี่ยนะครับถ้าสมมติว่ากิ่งไม้ยื่นเข้ามาในบ้านเราตัวนี้มันก็ยังไม่ได้ทำอันตรายอะไรกับบ้านเราจะไปตัดเนี่ยก็ไม่ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นตัวรากไม้ตัวนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นอันตรายกับตัวบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะตัดได้เลยอันนี้คือกฎหมายนั้นเนี่ยก็บอกเอาไว้ชัดเจนนะครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะเราว่ากันไปด้วยเรื่องน้ำและที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนบ้านเรื่องของต้นไม้ใช่ไหมคะอาจารย์ที่อาจจะต้องระมัดระวังนะอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเพื่อนบ้านคือเรื่องของเสียงอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เรื่องของเสียงเนี่ยกฎหมายได้มีกำหนดไว้ไหมคะอาจารย์ถ้าสมมติว่าเรามีเสียงรบกวนมาจากทางเพื่อนบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เสียงระดับไหนยังไงที่อันเนี้ยผิดกฎหมายหรือแบบไหนไม่ผิดกฎหมายอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์คะ
1: คือเรื่องของเสียงเนี่ยในพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมแล้วกันนะครับในพรบสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยก็พูดเอาไว้ใน3ประเด็นหลักๆในการที่จะต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือ3ประเด็นหลักๆคือเรื่องน้ำเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำดีน้ำเสียน้ำไหลจากหลังคาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ2เรื่องอากาศนะครับเรื่องอากาศเนี่ยก็หมายถึงควันด้วยหมายถึงอะไรต่างๆนานาคือเรื่องของอากาศอันที่3คือเรื่องเสียงคือน้ำอากาศเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยในพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมนะครับก็กำหนดเอาไว้ ในตัวพระราชบัญญัติควบคุมอาคารนั้นเนี่ยก็บอกไว้เหมือนกันนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าอย่าไปทำเสียงอะไรที่มันดังเกินไปเนี่ยนะครับที่มันดังเกินไปแล้วก็ไปรบกวนเพื่อนบ้านตัวเนี้ยก็ทำไม่ได้นะครับตัวเนี้ยก็ทำไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คือออกไปทางสาธารณะเนี่ยก็ไม่ได้เนี่ยนะครับก็หลายคนก็อยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วระดับเสียงเนี่ยดังขนาดไหนที่จะทำให้ที่จะไปรบกวนเพื่อนบ้านตามกฎหมายคือกฎหมายเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าเสียงเนี่ยห้ามดังเกินกว่า85เดซิเบลนะครับ85เดซิเบลแปลว่าอะไรก็แปลว่าจริงๆแล้ว85เดซิเบลนั้นเนี่ยก็เป็นเสียงที่ดังมากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกฎหมายเองนั้นเนี่ยในกฎหมายเองเนี่ยก็มีการกำหนดเอาไว้นะครับคุณจิตติมาครับในเรื่องของเสียงไม่ว่าจะเป็นกฎหมายสิ่งแวดล้อมหรือกฎหมายควบคุมอาคารนะครับแล้วก็การที่เรามีระยะของการถอยร่นของอาคารระยะการถอยร่นที่จะต้องมีการเปิดหน้าต่างนะครับคือชั้น1ชั้น2จะถ้าเราจะเปิดหน้าต่างนั้นเนี่ยจะต้องถอยร่นออกจากเขตที่ดินเราอย่างน้อย2เมตรหรือถ้าสมมุติว่าเป็นตัวอาคารตั้งแต่3ชั้นขึ้นไปเนี่ยก็จะต้องเว้นอย่างน้อย3เมตรอย่างนี้เป็นต้นในการที่มีระยะเว้นว่างเหล่านี้เนี่ยเขามีระยะเว้นว่างก็เพราะว่า1ก็คือป้องกันของหล่นถ้าของหล่นลงมาเนี่ยถ้าเราไม่มีระยะถอยร่นเลยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะหลุดเข้าไปที่เพื่อนบ้านนะครับอันที่2คือเรื่องของเสียงนะครับว่าจะต้องมีระยะที่ถอยร่นพอประมาณเพื่อที่จะถ้าสมมุติผมเปิดวิทยุผมเปิดทีวีเนี่ยมันจะได้ไม่ไปรบกวนเพื่อนบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเสียงนั้นเนี่ยกฎหมายก็มีการกำหนดเอาไว้นะครับคุณจิตติมาครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะนี่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อนบ้านนะซึ่งก็เลยเอ็ดออดแล้วก็มีหลายเรื่องถ้าเป็นในมุมของกระทบต่อสาธารณะล่ะคะอาจารย์ในพื้นที่สาธารณะเนี่ยมีประเด็นไหนบ้างที่เราอาจจะต้องระมัดระวังแล้วหลายๆคนอาจจะหลงลืมกันอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์คะ
1: คือในพื้นที่สาธารณะทั้งหลายนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเพื่อนบ้านนะครับคืออย่าไปสร้างอะไรหรืออย่าไปทำอะไรที่ไปลุกล้ำที่ดินสาธารณะนะครับเราจะเห็นบ่อยๆว่าประเด็นปัญหาของบ้านเรานั้นเนี่ยก็คือเรื่องของป้ายนะครับป้ายทั้งหลายนั้นเนี่ยก็เราก็จะมีหลายคนที่อยากให้เวลาติดป้ายและให้คนอื่นเห็นชัดๆก็จะยื่นป้ายออกมาสู่ที่ดินสาธารณะเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยก็ถือว่ากระทำไม่ได้แล้วก็ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับและกฎหมายนั้นเนี่ยก็จะหนักนิดนึงตรงที่ว่าห้ามก่อสร้างสิ่งใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะอยู่บนดินหรือใต้ดินนะครับที่จะยื่นล้ำเข้าไปในพื้นที่สาธารณะเพราะว่าในพื้นที่สาธารณะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะบนดินหรือใต้ดินในพื้นที่สาธารณะนั้นเนี่ยก็จะมีสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นท่อประปาท่อระบายน้ำหรือบางแห่งก็จะเป็นท่อสายไฟฟ้านะครับหรือถ้าสายไฟฟ้าเนี่ยไม่อยู่ใต้ดินขึ้นไปอยู่เหนือดินเนี่ยก็จะมีเสาไฟฟ้าต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่สาธารณะเองนั้นเนี่ยเขาก็มีสิ่งก่อสร้างต่างๆอยู่ดังนั้นเนี่ยกฎหมายเนี่ยก็เลยกำหนดเอาไว้ชัดเจนว่าห้ามก่อสร้างสิ่งใดก็แล้วแต่ที่จะยื่นล้ำเข้าไปในพื้นที่สาธารณะเนี่ยนะครับแม้กระทั่งเราเคยคุยกันอยู่ในรายการหมู่บ้านนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราจะสร้างรั้วระหว่างเขตแดนเรากับเพื่อนบ้านเราเช่นบ้านผมอยู่ติดกับบ้านของคุณจิตติมารั้วนั้นเนี่ยครึ่งหนึ่งของตัวรั้วนั้นเนี่ยจะอยู่ในที่ดินของคุณจิตติมาอีกครึ่งหนึ่งของตัวรั้วจะอยู่ในที่ดินผมสมมุติว่ารั้วเนี่ยหนา10เซนเนี่ยนะครับ5เซนอยู่ในพื้นที่ของคุณจิตติมาอีก5เซนอยู่ในพื้นที่ผมนะครับแล้วก็ตัวฐานรากครึ่งหนึ่งก็อยู่ในพื้นที่ของคุณจิตติมาอีกครึ่งหนึ่งก็อยู่ในพื้นที่ผมอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่เราทำกันมาแต่ถ้าในกรณีที่ผมเป็นรั้วที่อยู่ติดถนนสาธารณะหรือเป็นรั้วที่อยู่ติดพื้นที่สาธารณะใดๆก็แล้วแต่กฎหมายก็กำหนดไว้ชัดเจนว่ารั้วทั้งหมดนั้นเนี่ยจะต้องอยู่ในคือที่ดินของผมเท่านั้นจะมาแบ่งครึ่งจะไปอยู่ในพื้นที่สาธารณะครึ่งนึงแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของผมครึ่งหนึ่งเนี่ยทำไม่ได้ นะครับรั้วทั้งหมดจะต้องเข้ามาอยู่ในพื้นที่ผมทั้งนี้เนี่ยในกฎหมายนั้นเนี่ยก็กำหนดเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าแม้กระทั่งฐานรากเองสมมติว่ารั้วอยู่ในเขตที่ดินผมแต่ฐานรากเนี่ยเขาก็จะแผ่ขยายออกไป4ด้านนะครับแล้วมันก็อยู่ใต้ดินนะครับพอมันอยู่ใต้ดินเนี่ยเราก็นึกว่าเราสามารถที่จะไปให้ครึ่งหนึ่งของฐานรากเข้าไปอยู่ในพื้นที่สาธารณะได้ซึ่งจริงๆไม่ได้กฎหมายเนี่ยไม่ยอมเพราะนั้นฐานรากทั้งหมดเนี่ยนะครับจะต้องอยู่ในเขตพื้นที่ดินเราเท่านั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องอย่างที่ได้กราบเรียนบอกไว้ตั้งแต่แรกนะครับว่าในพื้นที่สาธารณะนั้นเนี่ยเขามีสาธารณูปโภคต่างๆนานาเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเราไปทำรั้วแล้วเราไปทำฐานรากแล้วฐานรากนั้นเนี่ยยื่นออกไปในเขตพื้นที่สาธารณะแล้วไปกระทบหรือไปรบกวนท่อน้ำประปาเอ่ยหรือท่อระบายน้ำเอ่ยอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็อันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการก่อสร้างที่อย่าให้ผิดกฎหมายโดยเด็ดขาดนั้นเนี่ยก็คือว่าอย่าให้สิ่งก่อสร้างใดๆก็แล้วแต่ของเราไม่ว่าจะเป็นชายคาจะเป็นป้ายจะเป็นรั้วจะเป็นกำแพงจะเป็นฐานรากต่างๆนานานั้นเนี่ยห้ามยื่นล้ำเข้าไปในพื้นที่สาธารณะอันนี้เนี่ยก็มีกฎหมายที่บอกกันเรื่องบอกเรื่องนี้เอาไว้ชัดเจนนะครับคุณจิตติมาครับ
0: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจคืออาจารย์เคยพูดในเรื่องของการต่อปั๊มน้ำใช่ไหมคะอาจารย์ขยายความตรงนี้นิดนึงเพราะว่ามันก็จะมีแง่มุมที่อาจจะผิดกฎหมายหลายคนไม่รู้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวเนี้ยการต่อปั๊มน้ำเนี่ยนะครับการต่อปั๊มน้ำเนี่ยกฎหมายบอกไว้ชัดเจนนะครับว่าห้ามดูดน้ำโดยตรงจากท่อประปาสาธารณะนะครับหมายความว่าจากท่อประปาสาธารณะผ่านมิเตอร์น้ำมาเข้ามาในตัวบ้านเราเราก็ต้องต่อท่อน้ำเข้ามาในตัวบ้านเราแล้วก็เอาไปลงในถังเก็บน้ำนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยปั๊มน้ำจากถังเก็บน้ำของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นถังใต้ดินหรือเป็นถังบนดินก็แล้วแต่เอาไปใช้นะครับห้ามไปต่อปั๊มน้ำโดยตรงที่ปั๊มดูดปื๊ดจากตัวท่อน้ำประปานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเนี่ยของการประปาท่านเนี่ยท่านก็กำหนดเอาไว้ในเรื่องนี้ชัดเจนคำถามก็คือว่าเอ๊ะทำไมเราถึงทำไม่ได้อะนะครับก็สรุปก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราไปทำแบบนั้นเมื่อไหร่เนี่ยนะครับน้ำจากท่อประปาสาธารณะนั้นเนี่ยเขาวิ่งผ่านบ้านเราปั๊บแล้วเรามีปั๊มน้ำเราก็ดูดน้ำออกมาหมดเลยนะครับพอเราดูดน้ำมาหมดเลยเนี่ยก็ทำให้เพื่อนบ้านหรือบ้านต่อไปเนี่ยนะครับก็น้ำประปานั้นเนี่ยก็ไหลไปถึงเขาไม่เพียงพอหรือไม่ไหลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการประปานั้นเนี่ยก็จะมีกฎหมายบอกเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าตรงนี้เนี่ยทำไม่ได้เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องตรงนี้เนี่ยนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราคุยกันในเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไปอยู่หลายมาตราเนี่ยนะครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็คือในมาตรา1355ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นเนี่ยท่านก็สรุปเอาไว้เนี่ยนะครับบอกว่าถ้าสมมุติว่าบ้านเราเนี่ยมีลำน้ำผ่านหน้าบ้านนะฮะเราจะดูดเอาไปใช้คนเดียวไม่ได้เราดูดได้เท่าที่จะมีความจำเป็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าหน้าบ้านผมหรือไร่นาผมก็แล้วกันเนี่ยนะครับมีบ่อมีลำน้ำเล็กๆที่เอาไว้ส่งน้ำให้พวกเกษตรกรทั้งหลายเนี่ยนะครับแน่นอนว่าตัวลำน้ำพวกนี้เนี่ยนะครับก็จะวิ่งไปแล้วก็ไปถึงตัวไร่นาต่างๆนานาเนี่ยหลายสิบแห่งนะครับถ้าสมมุติว่าผมอยู่ในพื้นที่ต้นๆเนี่ยปรากฏว่าพอมีน้ำไหลมาปั๊บเนี่ยผมดูดน้ำไปหมดเลยเข้าไปใช้คนเดียวเนี่ยนะครับก็ทำให้ตัวลำน้ำเนี่ยตัวลำประโดงต่างๆนานานั้นเนี่ยน้ำมันก็แห้งพอน้ำมันแห้งเนี่ยก็แปลว่าตัวไร่นาผืนต่อไปต่อจากของผมไปเนี่ยเขาก็ไม่มีน้ำใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นเนี่ยก็ก ็บอกเอาไว้ชัดเจนเนี่ยนะครับว่าในสิ่งเหล่านี้เนี่ยการปั๊มน้ำโดยตรงหรือจะถ้ามีลำน้ำผ่านมาที่บ้านเราแล้วก็จะเอาไปดูดไปใช้คนเดียวอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ซึ่งก็กลับมาจนถึงการประปาอย่างที่เราคุยกันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยก็เราปั๊มโดยตรงไม่ได้นะครับคุณชิติมาครับ
0: อาจารย์คะแล้วถ้าสมมติว่าเราก็ต่อมาแล้วก็มาไว้ที่ถังน้ำของเราเนาะแล้วเราก็ใช้ออกไปตลอดเวลาเนี่ยนะคะอาจารย์อันนี้มีประเด็นไหมคะอาจารย์มีปัญหาอะไรไหมคะ
1: ถ้าตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าน้ำประปาหรือแรงดันของน้ำประปาที่เข้ามาในบ้านเรานั้นเนี่ยมันก็มีแรงดันระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็มันก็จะมีแรงดันที่เหลือเขาก็จะดันน้ำจากท่อประปาหลักเนี่ยไปสู่บ้านหลังอื่นต่อไปนะครับถ้าสมมุติว่าผมไม่ได้ปั๊มดูดเป็นกรณีพิเศษที่ทำให้น้ำมันไม่ไหลไปที่บ้านอื่นเนี่ยแต่มันมีแรงดันโดยปกติเนี่ยและเจ้าแรงดันปกตินั้นเนี่ยก็ไหลมาที่ตัวถังน้ำผมนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไหลลงมาในถังเป็นปกตินะครับถึงแม้ว่าผมจะใช้ปั๊มน้ำแรงแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับน้ำก็อาจจะหมดถังแต่ถึงแม้ว่าน้ำมันจะหมดถังเนี่ยไอ้ตัวน้ำประปาจากท่อสาธารณะมาเนี่ยมันก็เป็นแรงดันปกติไม่ได้โดนดูดมาเป็นกรณีพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าผมดูดน้ำมากเกินไปน้ำก็หมดถังผมก็ไม่มีน้ำใช้แต่ในขณะเดียวกันเพื่อนบ้านนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีน้ำใช้เป็นปกติเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดเล็กๆอีกจุดหนึ่งแล้วก็มีนี่ที่เจอมาจริงๆเนี่ยนะครับเมื่อแต่นานละ10กว่าปีละก็ไปเจอรุ่นน้องที่กำลังจะปรับปรุงบ้านแล้วปรากฏว่าทางผู้รับเหมาที่น่าจะเป็นพวกช่างมันช่างเถอะนะฮะก็บันดันไปให้คำแนะนำเขาว่าไม่ต้องมีถังน้ำนะฮะไม่ต้องมีถังน้ำแต่ไปติดตั้งปั๊มน้ำไว้หน้าบ้านเลยนะครับถึงเวลาเนี่ยเราก็ปั๊มน้ำแล้วก็ดูดน้ำจากท่อประปาสาธารณะเข้ามาได้เลยเนี่ยนะครับดีที่ตรงนั้นตอนนั้นเนี่ยก็ห้ามกันไว้ทันนะครับก็ห้ามกันไว้ทันว่าเอ้ยทำตัวนี้ไม่ได้นะคือหนึ่งมันผิดกฎหมายแต่ที่มันหนักไปกว่านั้นเนี่ยมันก็คือมันเป็นตัวที่ทำให้ตัวเพื่อนบ้านนั้นเนี่ยเขาเดือดร้อนนะครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเนาะมีบางคนบางพื้นที่เนี่ยก็จะเจอเหตุการณ์ในเรื่องของการบุกรุกพื้นที่กันนะอาจารย์บุกรุกเข้าไปแล้วเนี่ยก็ปักหลักใช่ไหมคะอาจารย์ปักหลักอยู่ในณที่นั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าประเด็นตรงเนี้ยค่ะอาจารย์ในแง่กฎหมายเนี่ยเป็นในลักษณะไหนแล้วก็ต้องระมัดระวังยังไงบ้างเพราะเราเคยคุยกันในแง่ของการครอบครองปรปักษ์ใช่ไหมคะอาจารย์เหมือนไปใช้พื้นที่ยาวนานอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะกลายเป็นสิทธิ์ของคนนั้นได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะ
1: คือตรงนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์เนี่ยบ่อยนะครับแต่หลังๆเนี่ยไม่ค่อยมีเหตุการณ์นี้ละเพราะว่าในตัวกฎหมายของเรานั้นเนี่ยในตัวกฎหมายของเรานั้นเนี่ยก็คือกฎหมายเนี่ยท่านบอกไว้บอกว่าถ้าสมมุติว่าการครอบครองทรัพย์สินผู้อื่นการครอบครองทรัพย์สินผู้อื่นโดยสงบและเปิดเผยขีดเส้นใต้สงบขีดเส้นใต้คำว่าเปิดเผยก็จะเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นเนี่ยได้เลยถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยหมายความว่าต้องเข้าไปครอบครองโดยสงบและเปิดเผยเนี่ย10ปีแต่ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ย10ปีแต่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์เนี่ย5ปีสังหาริมทรัพย์ไปอย่างเช่นผมเอาอเมริกาคุณจิติมามาใช้โดยสงบและเปิดเผยเกินกว่า5ปีตรงเนี้ยผมก็จะไปร้องเรียนนะฮะบอกว่าตัวนาฬิกาตัวนี้มันเป็นของผมแล้วเพราะว่าผมได้ครอบครองนาฬิกาซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ของคุณจิติมาเกินกว่า5ปีตามกฎหมายบอกไว้นะครับแต่ถ้ามันในกรณีที่เป็นอสังหาที่เป็นอสังหาก็คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ส่วนใหญ่เราก็พูดก็คือพวกที่ดินเนี่ยนะครับการครอบครองโดยสงบและเปิดเผยเนี่ยกฎหมายท่านบอกว่าถ้าครอบครองโดยสงบและเปิดเผยเกินกว่า10ปีนะครับก็สามารถที่จะไปฟ้องร้องหรือไปร้องเรียนได้ว่ามันเป็นที่ดินของเราเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตมันจะเกิดขึ้นบ่อยแต่หลังๆเนี่ยไม่ค่อยเกิดแล้วเพราะว่าการที่ ใครจะเข้าไปครอบครองทรัพย์สินคนอื่นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะโดยสงบและเปิดเผยก็คือต้องไปใช้งานพอต้องไปใช้งานมันก็ต้องมีบ้านมีกระต๊อบอะไรก็แล้วแต่พอมีบ้านมีกระต๊อบเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าต้องการน้ำต้องการไฟนะครับพอต้องการน้ำต้องการไฟนั้นเนี่ยทางการประปาเองหรือทางการไฟฟ้าเองเนี่ยท่านก็จะต้องมีการจดทะเบียนจดระเบียบอะไรต่างๆนานาเนี่ยเอาไว้นะครับถ้าคุณไม่ใช่เจ้าของที่ดินเองแล้วคุณไปขอใช้เนี่ยเขาก็ไม่ให้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยก็คืออย่างที่คุณจิริมาบอกนะครับว่ากฎหมายเนี่ยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1382เนี่ยนะครับบอกว่าการครอบครองทรัพย์สินผู้อื่นโดยสงบและเปิดเผยจะเป็นเจ้าของในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยใน10ปีแล้วสังหาริมทรัพย์ใน5ปีเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ตอนนี้ไม่ค่อยเกิดแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีคุณจิติมามีที่ดินแล้วมีใครไปสร้างบ้านหลังเล็กๆอะไรต่างๆนานาแล้วก็เข้าไปอยู่เนี่ยนะครับผมคิดว่าถึงตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปบอกเขาให้ย้ายออกไปนะครับหรือถ้าสมมติว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะทำก็คือไม่ได้ให้ย้ายออกไปอ่ะแต่ก็ทำสัญญาเช่าเป็นรายปีเช่าปีหนึ่ง50บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอทำสัญญาเช่าปั๊บเนี่ยมันก็แปลว่าเราก็ยังเป็นเจ้าของที่ดินนั้นอยู่นะครับแล้วก็คนที่มาปลูกบ้านต่างหากที่เป็นคนมาเช่าที่ดินเราวันดีคืนดีพอหมดสัญญา1ปีปั๊บเนี่ยเราก็บอกว่าเลิกเช่าแล้วนะก็จบไปนะครับตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของถ้ามีใครเข้ามาบุกรุกที่ดินเราเนี่ยนะครับ1ก็บอกให้ออกไปซะนะครับจะได้ไม่มีปัญหาในกรณีครอบครองอสังหาริมทรัพย์โดย10ปีหรือให้ทำสัญญาเช่าซะตรงนี้ก็จะแก้ปัญหาได้ครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันเนาะโดยเฉพาะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าบางคนก็เจอกันอยู่พอสมควรทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องกฎหมายก็มีการกำหนดเนาะว่าด้วยเรื่องของการครอบครองปรปักษ์ไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
1: ใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยก็เรื่องนี้เนี่ยหลังๆนี้ไม่ค่อยเกิดแล้วอย่างที่กาเฟียนบอกนะครับแต่ผมเข้าใจว่าหมดเวลาในเบรกนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันตอนสุดท้ายเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างที่มักจะผิดบ่อยๆในเรื่องของการผิดกฎหมายนะครับคุณจิตมาครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขออนุญาตในการที่จะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะคะใครที่มีคำถามฝากเอามาไว้ก่อนได้นะคะ
1: ผมว่าถ้าการฝากคำถามนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีมากเลยคุณจินมาช่วยเรียนบอกท่านผู้ฟังนิดนึง
0: ค่ะ
1: ครับ
0: 2ช่องทางนะคะ Facebook Live Fanpage FM 96.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio พิมพ์คำถามที่ช่องคอมเมนต์นะคะอันนี้ช่องทางแรกช่องทางที่2นะคะก็คือช่องทาง LINE ที่ @thinking radio นะคะ @thinking radio นะคะส่งคำถามมาได้นะในรายละเอียดมีภาพถ่ายก็ส่งมาได้เลยทาง LINE นะคะหรือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็แนบมาได้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชายาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำ

0: ฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
1: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
0: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทางเมื่อช่องทางเดิมๆในการโปรโมทธุรกิจสินค้าบริการหรืองานสัมมนาเริ่มไม่ตรงทาร์เก็ตเราอยากให้คุณเปิดฟังรายการ Modern Market โดยศิวิไลสมทรงศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจก้าวทันการทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่โลกออนไลน์อย่างแท้จริงทั้งงานสัมมนานิทรรศการการศึกษาอสังหายานยนต์เรื่องกินเรื่องเที่ยวพร้อมอัปเดตเครื่องมือไอทีกับเกรียงไกรรัชตามุขยนันเปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่รายการ Modern Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
1: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
1: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
2: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
1: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
2: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
1: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรายังอยู่กับประเด็นการก่อสร้างที่มักจะผิดบ่อยๆนะคะโดยโฟกัสประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายแล้วก็น่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วที่เราคุยกันนะคะเบรกที่แล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของรากต้นไม้นะคะเรื่องของกิ่งไม้นะคะกับความสัมพันธ์กับเรื่องของเพื่อนบ้านนะการรบกวนเพื่อนบ้านกฎหมายได้กำหนดไว้ยังไงนะคะถ้าเป็นกิ่งไม้เนี่ยกิ่งไม้เพื่อนบ้านยื่นเข้ามาในบ้านเราตัดไม่ได้นะคะก็คือเราต้องไปบอกให้เขาตัดถ้าเขาไม่ตัดนั้นเนี่ยถึงไปแจ้งทางหน่วยงานราชการแต่ถ้ารากไม้ตรงกันข้ามถ้ารากไม้ของเพื่อนบ้านเข้ามาที่บ้านเรานั้นเราสามารถที่จะตัดได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังประเด็นเรื่องรากไม้ค่ะเพราะว่าไม่เพียงแต่กระทบกับเพื่อนบ้านนะคะบางทีรากไม้ที่ชอนชัยมากเกินไปนั้นเนี่ยก็จะส่งผลกับโครงสร้างของบ้านเราได้เหมือนกันโดยให้ดูที่กิ่งของเขานะคะกิ่งเขาแผ่ไปขนาดไหนรากของเขาก็จะแผ่ไปขนาดนั้นนะคะแล้วก็ไล่เลียงมาจนถึงประเด็นเรื่องของปั๊มน้ำนะคะที่ท่านอาจารย์บอกนะว่าอย่าปั๊มน้ำที่เป็นปั๊มน้ำตรงนะคะจากสาธารณะแล้วก็มาใช้ที่บ้านเรานะต้องปั๊มมาแล้วก็มาพักไว้นะคะในส่วนของถังน้ำที่บ้านเราก่อนนั่นเองนะคะยังมีอีกหลายประเด็นค่ะรวมถึงเบรกที่แล้วก็คุยเรื่องของการบุกรุกต่างๆนะคุยเรื่องของการครอบครองปรปักษ์ด้วยนะคะมีประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวเราไปทักทายท่านอาจารย์กันก่อนนะคะสวัสดีเบรกที่สองค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีเบรกที่สองครับเราเหลือเวลาอีกไม่เยอะเลยผมสรุปอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของเวลาที่เมื่อกี้เนี่ยเราเมื่อเบรกที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของการบุกรุกที่ดินคนอื่นหรือการก่อสร้างใดๆก็แล้วแต่ที่จะไปลุกล้ำที่ดินของสาธารณะเนี่ยนะครับก็กระทำไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วในพรบควบคุมอาคารนั้นเนี่ยได้บอกรายละเอียดเอาไว้มากกว่านั้นอีกพอสมควรนะครับก็คือในเรื่องของเวลาที่เราจะก่อสร้างอาคารอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับที่อยู่ติดกับแหล่งน้ำสาธารณะที่อยู่ติด

0: ับแหล่งน้ำสาธารณะเพราะว่าตอนนี้ปรากฏว่าถ้าสมมติว่าในการก่อสร้างใดก็แล้วแต่นั้นเนี่ยแล้วพอไปลุกล้ำทางน้ำสาธารณะนะครับมันก็ทำให้ทางน้ำสาธารณะทั้งหลายนั้นเนี่ยเกิดความเสียหายเนี่ยนะครับอย่างที่เราจะเห็นกันบ่อยๆนะครับว่ามีการก่อสร้างลุกล้ำเข้าไปที่แม่น้ำลำคลองต่างๆนานาจนในที่สุดนั้นเนี่ยแม่น้ำลำคลองนั้นเนี่ยก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่อยู่ติดกับแหล่งน้ำสาธารณะนั้นเนี่ยจะต้องศึกษาในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของระยะร่นต่างๆนานาจากตัวแหล่งน้ำสาธารณะตัวนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มีความสำคัญมากนะครับ
1: อาจารย์คะถ้าอย่างนั้นอาจารย์พอสรุปคร่าวๆได้ไหมคะว่าถ้าสมมติว่าเราจะสร้างบ้านหรือมีที่ดินที่ติดริมน้ำนั้นเนี่ยเราต้องเว้นระยะถอยร่นระยะห่างมากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์คะ
0: ผมขออนุญาตในการที่จะสรุปคร่าวๆนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญก็คือในกฎหมายเนี่ยท่านกำหนดเอาไว้นะครับว่าถ้าสมมติว่าเราจะทำการก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงเขื่อนกันน้ำนะครับก่อสร้างอาคารอะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราก่อสร้างอาคารเนี่ยกฎหมายบอกว่าถ้าอยู่ติดกับแหล่งน้ำที่มีความกว้างน้อยกว่า10เมตรอันนี้ก็จะเป็นลำคลองเล็กๆเป็นลำธารเล็กๆเป็นลำประโดงต่างๆนานาเนี่ยนะครับกฎหมายบอกว่าถ้าสมมติว่าเจ้าลำน้ำตัวเนี้ยเนี่ยนะครับมีขนาดไม่เกิน10เมตรมีขนาดไม่เกิน10เมตรเนี่ยนะครับถึงตรงนี้เนี่ย เราจะต้องถอยร่นอย่างน้อย3เมตรนะครับต้องถอยร่นอย่างน้อย3เมตรนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยกฎหมายก็บอกต่ออีกว่าแต่ถ้าสมมุติว่าผมไปสร้างอาคารอะไรก็แล้วแต่ที่แหล่งน้ำนั้นเนี่ยกว้างเกินกว่า10เมตรนะครับอย่างเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนต่างๆนานาเนี่ยนะครับกฎหมายก็กำหนดเอาไว้ว่าถ้าผมจะไปสร้างอาคารอะไรที่อยู่ติดกับแหล่งน้ำที่กว้างเกินกว่า10เมตรเนี่ยนะครับตัวเนี้ยผมต้องถอยอย่างน้อย6เมตรคือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นลำน้ำเล็กๆเนี่ยนะครับผมถอย3เมตรลำน้ำใหญ่ผมต้องถอยอย่างน้อย6เมตรแต่ถ้าสมมติว่าผมไปสร้างบ้านสร้างอาคารอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ติดกับแหล่งน้ำขนาดใหญ่เลยใหญ่มากๆเลยนะครับเช่นพวกทะเลสาบหรือทะเลต่างๆนานาเนี่ยนะครับกฎหมายท่านก็กำหนดไว้ว่าถ้ามันเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่นั้นเนี่ยถ้าผมจะก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมจะต้องถอยอย่างน้อย12เมตรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่กำหนดเอาไว้นะครับก็คือถ้าสร้างติดแหล่งน้ำเล็กๆต้องถอย3เมตรนะสร้างติดลำน้ำใหญ่หน่อยเนี่ยนะครับเกินกว่า10เมตรขึ้นไปนั้นเนี่ยต้องถอย6เมตรนะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเวิ้งน้ำใหญ่ๆเลยเป็นทะเลสาบเอ่ยเป็นบึงขนาดใหญ่ของเมืองเอ่ยเป็นทะเลเป็นอ่าวไทยเอ่ยอะไรแบบนี้นะครับกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าจะต้องถอยจากแหล่งน้ำเนี่ยอย่างน้อย12เมตรนะครับ
1: อาจารย์คะถ้าสมมติว่าเราอ่ะอยู่ติดแหล่งน้ำเล็กๆเลยอ่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าแหล่งน้ำนั้นนะเขากว้างเท่าไหร่แล้วเราเข้าเกณฑ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์คะ
0: คือจริงๆแล้วตอนนี้ระบบโฉนดของเมืองไทยเราเนี่ยก็ค่อนข้างมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับแล้วก็โฉนดนั้นเนี่ยก็ได้บันทึกเอาไว้เนี่ยหลายสิบปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ถ้าสมมติว่าที่ดินผมกับที่ดินคุณจิตติมาเนี่ยนะครับมีลำประโดงลำน้ำเล็กๆเนี่ยผ่ากลางอยู่เนี่ยนะครับถ้าผมอยากรู้ว่าตัวลำประโดงหรือลำน้ำเล็กๆตัวเนี้ยมันกว้างเท่าไหร่ก็ไปดูที่โฉนดนะครับก็มีโฉนดของคุณจิตติมาโฉนดผมแล้วมันก็จะมีโฉนดรวมในตัวโฉนดรวมนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะไปวัดได้หรือ2ก็คือว่าเราก็ให้ทางกรมที่ดินท่านมารังวัดที่ดินซะนะครับกรมที่ดินเนี่ยก็จะมาดูว่าที่ดินของคุณจิตติมานั้นเนี่ยตัวหมุดที่ดินเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็มาดูที่ดินผมว่าหมุดที่ดินของผมอยู่ตรงไหนและระยะหมุดทั้ง2อันนั้นเนี่ยเขาห่างกันแค่ไหนนะครับระยะห่างของหมุด2อันนั้นเนี่ยก็คือที่ดินเป็นพื้นที่ของสาธารณะนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแหล่งน้ำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยก็ถ้าถามไปทางกรมที่ดินให้ท่านช่วยเป็นคนดูแลนั้นเนี่ย ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
1: อาจารย์คะพูดถึงที่ดินริมน้ำเนี่ยนะคะบางคนก็อาจจะโดนที่ดินโดนตลิ่งโดนน้ำซอกเข้ามาที่ดินหายไปหรือว่าบางเคสก็จะเป็นที่ดินอาจจะมีการงอกเพิ่มเติมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะประเด็นเหล่านี้มีอะไรที่เราจะต้องระมัดระวังหรือกฎหมายได้บัญญัติไว้ยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
0: คือกฎหมายไทยเราเนี่ยนะครับกำหนดเอาไว้ว่าถ้าสมมติว่าใครมีที่ดินริมน้ำแล้ววันดีคืนดีเนี่ยที่ดินเนี่ยของเราก็งอกออกมานะครับงอกออกมาโดยกฎหมายแล้วเนี่ยก็ถือว่าที่ดินแปลงนั้นเป็นที่ดินของเราหมายความว่าที่ดินเรามีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในกฎหมายนั้นเนี่ยก็บอกอีกเหมือนกันว่าแต่ถ้าสมมติว่าผมมีที่ดินอยู่ริมน้ำเสร็จแล้วผมโดนน้ำกัดเซาะจนที่ดินผมหายไปถามว่าตรงนั้นเนี่ยก็กลายเป็นเวิ้งน้ำนะครับพอกลายเป็นเวิ้งน้ำนั้นเนี่ยกฎหมายก็กำหนดบอกว่าเวิ้งน้ำตัวนั้นเนี่ยก็กลายเป็นที่ดินของสาธารณะที่ดินของแผ่นดินพูดง่ายๆว่าถ้าที่ดินผมอยู่ริมน้ำถ้าที่ดินผมหายไปนะครับในส่วนที่หายก็ถือว่าเป็นของแผ่นดินไปนะครับเป็นของสาธารณะไปแต่ถ้าที่ดินผมงอกมาตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นที่ดินของผมได้เพิ่มขึ้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่กำหนดไว้ในกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีที่ดินอยู่ริมน้ำเนี่ยหลังๆเนี่ยคุณจิตมาก็จะเห็นว่าเราก็พยายามที่จะสร้างเขื่อนสร้างอะไรกันในการที่จะกันไม่ให้น้ำเนี่ยมากัดเซาะต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยผมเราจะเห็นได้ว่ามีที่ดินอยู่หลายแห่งเนี่ยนะครับในใกล้ๆกรุงเทพเราเนี่ยก็มีนะครับที่โดนน้ำกัดเซาะนะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยท่านเองท่านก็ต้องไปปักไม้คล้ายๆเป็นรั้วนะครับแล้วก็อยู่กลางน้ำเลยเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเป็นการตัวกำหนดว่าที่ดินหลังรั้วตรงนั้นเนี่ยเป็นของเรานะไม่ได้เป็นของสาธารณะนะครับในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยด้วยระบบทุนนิยมเนี่ยในบางจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดที่อยู่ริมทะเลแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในหลายๆแห่งนั้นเนี่ยก็มีที่ดินอยู่ริมน้ำเนี่ยนะครับปรากฏว่าในทุนชั่วร้ายก็พยายามที่จะไปถมดินในที่ดินของตัวเองเพื่อให้ที่ดินตัวเองนั้นเนี่ยงอกออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็วันดีคืนดีเนี่ยก็เอาที่ดินตรงนั้นเนี่ยไปจดโฉนดแล้วบอกว่าที่ดินอันนี้เป็นของฉันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เนี่ยก็กระทำไม่ได้ผมคิดว่าวันนี้เราน่าจะจบในเรื่องของการก่อสร้างที่มักจะผิดบ่อยๆเนี่ยนะครับในเรื่องของกฎหมายแล้วก็อาทิตย์หน้าก็อาจจะเชิญจารย์เดชามาคุยเรื่องไฟฟ้ากันครับ
1: ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์คะก็เราคุยกันมาต่อเนื่อง11สัปดาห์นะคะคุณผู้ฟังก็มีความรู้มีเรียกได้ว่าแง่มุมต่างๆเนาะที่หลายๆคนอาจจะหลงลืมกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากฟังย้อนหลังฟังได้นะคะเข้าไปที่YouTube ที่ช่อง Thinking Radio เสิร์ชรายการคุยกับหมอบ้านนะคะเราจัดตั้งแต่เริ่ม14กุมภา21กุมภา28กุมภานะคะ7มีนา14มีนา21มีนา28มีนา4เมษา18เมษา25เมษาแล้วก็มาจบที่2พฤษภาสามารถที่จะฟังย้อนหลังได้ทั้งหมดนะเป็นความรู้ที่ดีมากๆนะคะแล้วก็น่าจะช่วยทำให้เรานั้นเนี่ยลดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั่นเอง
0: คือปัญหาพวกนี้เป็นปัญหาใกล้ตัวมากนะครับกับเรียนท่านผู้ฟังและผมคิดว่าสิ่งที่เราคุยกันมา11สัปดาห์นั้นเนี่ยไม่มีใครที่จะถูกทุกข้ออยู่แล้วเพียงแต่ว่าเมื่อผิดแล้วหาเหตุให้เจอและหาวิธีแก้ไขครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวเบรกนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเบรกหน้าใครที่ฝากคำถามไว้เดี๋ยวรอคำตอบกันค่ะ
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจพบกับยอดเยี่ยมเทพธารานนท์ทีมงานสถาปนิกอาสาและวิศวกรใจดีในคุยกับหมอบ้านขณะนี้เวลา15นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลแม่ทัพภาคที่4เดินหน้าขับเคลื่อนสันติสุขชายแดนใต้สู่ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนาปรับแนวทางการปฏิบัติงานรอบ6เดือนณจังหวัดสงขลาเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานในห่วง6เดือนที่ผ่านมาตลอดจนรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อนำไปปรับปรุงกิจกรรมสำคัญ8ด้านและกิจกรรมเฉพาะย่อยให้มีความครอบคลุมชัดเจนและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานระดับปฏิบัติแม่ทัพภาคที่4กล่าวย้ำว่าเป้าหมายสำคัญสูงสุดคือการสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ควบคู่กับการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อภาครัฐขณะเดียวกันต้องเดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านมวลชนและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเตรียมกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตพร้อมกันนี้เน้นย้ำการวางแผนปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งพื้นที่ชายแดนพื้นที่ชนบทและพื้นที่เมืองโดยกำหนดแนวทางดำเนินงานทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงบรรลุอย่างยั่งยืนนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานในปีนี้และต่อเนื่องในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรมให้ออกจากราชการไว้ก่อนดาบตำรวจลวงผู้พิการทางสมองเล่นพนันไฮโลพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์เจรตำรวจแห่งชาติมอบหมายพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินทางไปตรวจราชการและประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค9ลวงผู้พิการทางสมองเล่นพนันไฮโลที่บ้านพักตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงเมื่อวันที่27 เมษายนที่ผ่านมากรณีดังกล่าวพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทลุงได้รับคำร้องทุกข์ไว้เป็นคดีอาญาในข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนันไฮโลพนันทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตและฉ้อโกงอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสรุปสำนวนการสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาทั้งนี้กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค9พิจารณาแล้วเห็นว่าดาบตำรวจนายดังกล่าวถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและต้องหาคดีอาญาหากให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความเสียหายหรือเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนจึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นไปทางนี้ให้ความมั่นใจกับญาติผู้เสียหายว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยจะไม่มีการปกป้องข้าราชการตำรวจที่กระทำผิดอย่างเด็ดขาดเบิร์ดวันว่างๆน้ำตาคลอยกมือขอโทษผู้เสียหายสำนึกผิดแต่ยืนยันไม่ใช่ยาแนวเบิร์ดวันว่างๆเดินทางมายังสน.พระประแดงเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกเหตุทำคอนเทนต์ใช้กาวยาแนวมาผสมน้ำเล่นสงกรานต์พระประแดงทำให้มีผู้ได้รับความเสียหาย2รายมาร้องต่อกันจอมพลังและแจ้งความไว้จากอาการผิวหนังอักเสบและเยื่อบุตาอักเสบโดยเบิร์ดวันว่างๆยกมือไหว้น้ำตาคลอกล่าวขอโทษผู้เสียหายด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าขอโทษชาวพระประแดงและชาวสมุทรปราการจากการทำคอนเทนต์เจตนาอยากถ่ายคอนเทนต์เล่นกับเพื่อนแต่ยังยืนยันว่าไม่ใช่ยาแนวส่วนการพิสูจน์ให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่ทำลงไปไม่คิดว่าจะทำให้เสียภาพลักษณ์ชาวพระประแดงทำไปเพราะความคึกขนองและคิดน้อยไปยอมรับว่ารู้สึกผิดและขอโทษจากใจจริงส่วนที่ไปฮ่องกงนั้นเดินทางเพื่อไปทำบุญและที่บอกในคลิปว่าเมืองไทยอยู่ไม่ได้แล้วเป็นการพูดเล่นไม่ทันได้คิดและส่วนตัวไม่ได้ดูโซเชียลเพราะเข้าใช้งานไม่ได้แล้วจึงไม่ได้รู้ว่าใครแสดงความคิดเห็นต่อว่าใครหากวันหนึ่งถูกปิดช่องเพราะทำคอนเทนต์ขยะก็คงไปหางานก่อสร้างทำด้านผู้เสียหายรายหนึ่งที่ได้รับผลกระทบมีอาการเยื่อบุตาอักเสบระบุว่าส่วนตัวไม่ติดใจหากอีกฝ่ายขอโทษก็ให้อภัยตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วโดยวันที่4พฤษภาคมแพทย์นัดอีกครั้งเพื่อขยายม่านตาพร้อมบอกกับเบิร์ดวันว่างๆว่าขอให้อย่าทำคอนเทนต์แบบนี้กับใครอีกจากนั้นตำรวจได้รับตัวเบิร์ดวันว่างๆสอบปากคำตามหมายเรียก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไป ที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.ทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
7: ปัทมาพรหาญชันชัยกรอมแก้วชัยกฤต
6: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
7: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
8: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะของรายการคุยกับหมอบ้านค่ะเป็นประจำนะคะหลังบ่าย3เป็นต้นไปแบบนี้จนถึง4โมงเย็นนะคะเราก็จะตอบคำถามเรื่องของอาการบ้านป่วยกันนะคะซึ่งก็มีหลากหลายคำถามที่รออยู่นะคะแล้วใครที่จะฝากคำถามเข้ามาเพิ่มเติมก็เชิญได้เลยค่ะฝากมาได้นะคะ2ช่องทาง Facebook Live Fanpage FM 96.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio นะคะก็พิมพ์คำถามมาที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยค่ะอันนี้เป็นช่องทางที่เราถ่ายทอดเสียงทางออนไลน์อยู่นะคะแล้วก็อีก1ช่องทางคือทาง LINE ค่ะที่ @thinkingradio นะคะมีแอดไซน์ข้างหน้าแล้วก็ต่อด้วย thinking radio นะคะเราก็จะนำมาตอบกันแบบนี้สำหรับใครที่ฝากมาแล้วก็ทาง LINE ก็สามารถที่จะส่งเป็นภาพถ่ายนะคะถ้าใครที่มีรูปปัญหาหน้างานส่งมาด้วยได้เลยหรือจะฝากเบอร์โทรศัพท์มาเพื่อถ้าเรามีข้อสอบถามเพิ่มเติมนะหรือต้องการข้อมูลเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาอย่างตรงจุดเราก็จะได้โทรไปสอบถามได้แต่ถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรนะคะก็ฝากคำถามมาให้ละเอียดนั่นเองค่ะตอนนี้เราไปทักทายท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมกันนะคะสวัสดีชั่วโมงที่2ค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีชั่วโมงที่2ครับคุณจิตติมาครับเรียนสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็เป็นอย่างที่คุณจิตติมาได้เรียนบอกท่านผู้ฟังไปนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเบรกที่3หรือชั่วโมงที่2นั้นเนี่ยเราก็จะตอบคำถามกันก็ยังมีคำถามที่ท่านผู้ฟังฝากมาอยู่อีกหลายคำถามพอสมควรวันนี้เราคงพยายามในการที่จะตอบนะครับบางคำถามนั้นเนี่ยก็อาจจะตอบยาวนิดนึงเพื่อที่จะหาที่มาของปัญหาแล้วก็จะได้แก้ปัญหาได้ถูกจุดบางคำถามนั้นเนี่ยก็สั้นๆง่ายๆก็อาจจะตอบเร็วหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรียนคุณจิตติมาเราน่าจะเริ่มตอบคำถามที่ท่านผู้ฟังท่านถามเข้ามาเลยครับ
0: ค่ะไปเริ่มเลยนะคะอาจารย์คะไปที่คำถามของคุณชนิดาค่ะอาจารย์คุณชนิดาเนี่ยถามว่าชั้นวางหนังสือสูง2เมตรเนี่ยนะคะจะสร้างปัญหาเรื่องของบ้านร้าวหรือเปล่าค่ะที่บ้านเนี่ยเก็บหนังสือเอาไว้3รุ่นแล้วแล้วก็มีหนังสือเนี่ยเยอะพอสมควรเลยก็มีคนเตือนนะคะว่าถ้ามีชั้นวางหนังสือแบบที่บ้านเนี่ยอาจจะทำให้บ้านร้าวได้นะคะก็เลยตกใจค่ะอาจารย์เลยเรียนถามอาจารย์ว่าจริงหรือเปล่าแล้วถ้ามันร้าวทำให้บ้านร้าวได้เนี่ยแบบนี้เรามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือว่าอาจารย์จะแนะนำยังไงได้บ้างคะน่าจะมีเยอะจริงๆด้วยค่ะอาจารย์
1: คือประเด็นที่คุณชนิดาบอกมาเนี่ยเราก็จะคุยกันอยู่ในรายการหมู่บ้านหลายครั้งนะครับว่าโดยปกติแล้วบ้านเราเนี่ยนะครับท่านวิศวกรเองท่านจะออกแบบให้มีความสามารถในการรับน้ำหนักเนี่ยประมาณ150กิโลกรัมต่อตารางเมตรแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีของชั้นวางหนังสือที่สูง2เมตรเนี่ยในบริเวณตรงนั้นเนี่ยนะครับน้ำหนักเนี่ยอาจจะไปถึง800กิโลกรัมต่อตารางเมตรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมายความว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะวางของอะไรที่มันหนักเกินไปทับเข้าไปในส่วนของโครงสร้างของเราซึ่งโครงสร้างของเรานั้นเนี่ยก็ไม่ได้ออกแบบเอาไว้ให้มีการความสามารถในการรับน้ำหนักขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยในกรณีของคุณชนิดาเนี่ยนะครับที่ถามว่ามีคนทักว่าเอ้ยระวังบ้านร้าวเพราะว่าเรามีหนังสือเยอะแล้วก็เข้าใจว่าชั้นวางหนังสือของคุณชนิดานั้นเนี่ยที่บอกว่าสูง2เมตรนั้นเนี่ยก็คงอาจจะมีหลายตู้หลายชั้นอยู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ผมคิดว่าต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วก็เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีปัญหาแน่ๆเลยแล้วเราก็จะคุยกันต่อนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราจะวางอะไรหนักๆ อยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับอย่างเช่นเราจะวางกระถางต้นไม้อยู่บนดาดฟ้าหรือเราจะมีตู้วางหนังสือเนี่ยนะครับนอกจากจะมีไม่เยอะไม่ใหญ่เกินไปแล้วเนี่ยก็ต้องพยายามในการที่จะวางหนังสือนั้นเนี่ยหรือวางของหนักๆนั้นเนี่ยเอาไว้ใกล้แนวคานและใกล้แนวเสาเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าระวางห่างจากแนวคานวางห่างจากแนวเสานั้นเนี่ยน้ำหนักเนี่ยเขาก็จะลงมาที่ตัวพื้นซึ่งตัวพื้นนั้นเนี่ยก็ไม่ได้หนามากมายไม่ได้มีเหล็กมากมายความสามารถในการรับน้ำหนักก็ไม่เยอะเนี่ยนะครับแล้วตัวพื้นนั้นเนี่ยพอเขารับน้ำหนักเขาก็ถ่ายไปที่ตัวคานและคานก็ถ่ายไปที่ตัวเสาเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของชั้นวางหนังสือต่างๆเนี่ยนะครับหนึ่งก็อย่ามีเยอะแล้วก็อย่าให้สูงมากเนี่ยนะครับเพราะว่าพอสูงมากๆจริงๆแล้วเนี่ยชั้นวางหนังสือสูงๆนั้นเนี่ยปรากฏว่าตัวหนังสือที่อยู่ในชั้นสูงๆนั้นเนี่ยเราแ แทบไม่ได้จับไม่ได้อ่านกันเลยเนี่ยนะครับเป็น10ปีเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยก็วางเอาไว้ในใกล้แนวคานและใกล้แนวเสาเพื่อให้มีการถ่ายเทน้ำหนักเนี่ยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกับเรียนคุณชนิดานะครับผมคิดว่าวิธีการที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าจะมีชั้นวางหนังสืออะไรทั้งหลายเนี่ยก็พยายามเอาวางเอาไว้ที่ชั้นล่างก็จะเป็นเรื่องดีเพื่อที่ให้เขาถ่ายน้ำหนักได้ง่ายแล้วก็ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นนั้นเนี่ยมันก็จะได้ไม่มีอันตรายมากเกินไปแต่ถ้าสมมติว่าตัวห้องสมุดหรือชั้นวางหนังสือของเรานั้นเนี่ยที่มีเยอะๆแล้วเราไปอยู่ชั้นบนเนี่ยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมานั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดถึงระบบอาคารวิบัติได้เนี่ยนะครับแต่แน่นอนว่าเวลาเราวางไว้ที่ชั้นล่างหรือวางไว้ที่ใดก็แล้วแต่ก็ต้องวางอยู่ใกล้แนวคานแล้วก็อยู่ใกล้เสาเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับคุณชนิดาครับก็ตอบว่าที่เพื่อนบ้านทักมาว่าจะมีอันตรายต่างๆนั้นเนี่ยก็มีอันตรายจริงๆเพราะว่าชั้นหนังสือนั้นเนี่ยมีน้ำหนักมากครับจะต้องพยายามเอาออกไปแล้วก็กระจายน้ำหนักออกไปก็จะดีกว่าครับ
0: อาจารย์คะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะอาคารตรงจุดไหนที่เป็นห้องสมุดที่มีห้องสมุดเนี่ยนั่นหมายความว่าจะต้องถูกออกแบบมาให้สามารถรองรับน้ำหนักหนังสือได้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะอาจารย์คะ
1: ใช่ครับคือสมมติว่าเป็นอาคารสำนักงานแล้วกันอาคารสำนักงานต่างๆเนี่ยเขาจะรับน้ำหนักได้ประมาณ 3-400 กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับแต่ถ้าสมมติว่าณจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยที่เราจะทำห้องสมุดนะครับเช่นเป็นอาคารส่วนตรงนี้ของอาคารเนี่ยก็จะเป็นห้องสมุดอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกทางวิศวกรโครงสร้างท่านบอกทางสถาปนิกที่ออกแบบนะครับเพื่อให้ท่านจะต้องมีการจัดเตรียมโครงสร้างในการที่จะรับน้ำหนักได้เยอะๆตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะครับมันเหมือนกับถ้าเราไปที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับโรงพยาบาลเนี่ยโดยทั่วไปนั้นก็ท่านจะออกแบบไว้ให้รับน้ำหนักได้ประมาณ400กิโลกรัมต่อตารางเมตรแต่ถ้าสมมติว่าณจุดใดจุดหนึ่งของโรงพยาบาลนั้นเนี่ยจะมีอุปกรณ์พิเศษอย่างเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เครื่อง MRI ต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งอุปกรณ์พวกนี้ก็จะมีน้ำหนักเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในการออกแบบแต่แรกนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการกำหนดเอาไว้ก่อนว่าห้องสมุดอยู่ตรงไหนห้องเครื่องอย่างนี้อย่างนี้อยู่ตรงไหนเพื่อที่จะให้ทางวิศวกรท่านเนี่ยจะได้ออกแบบพื้นที่ในส่วนตรงนั้นเนี่ยให้สามารถที่จะรับน้ำหนักได้เยอะเนี่ยนะครับแต่อาจจะมีคำถามว่าเอาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ออกแบบให้มันรับน้ำหนักได้เยอะๆทั้งอาคารเลยสิตัวนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าทำนะครับเพราะว่าการที่เราจะออกแบบให้รับน้ำหนักได้เยอะๆนั้นเนี่ยก็แปลว่าตัวเหล็กตัวคอนกรีตตัวเสาตัวฐานรากต่างๆนานานั้นเนี่ยเขาก็จะต้องมีความสามารถในการรับน้ำหนักได้มากกว่าปกติพอเขามีความสามารถในการที่รับน้ำหนักได้มากกว่าปกตินั้นเนี่ยก็แปลว่าค่าก่อสร้างนั้นเนี่ยก็จะแพงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการกำหนดว่าส่วนไหนตรงไหนเป็นห้องสมุดนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่ต้องคิดไว้แต่แรกเหมือนกันครับคุณจิตติมาครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะแล้วนอกเหนือจากเรื่องของน้ำหนักนะในกรณีที่เราจะทำห้องสมุดหรือเป็นจุดในส่วนของการวางหนังสือนั้นเนี่ยยังมีประเด็นอะไรอื่นๆที่เราจะต้องระมัดระวังอีกไหมคะอาจารย์คะ
1: คือในเรื่องของห้องสมุดเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังอีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของความชื้นเรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่จะเข้ามาในตัวห้องสมุดเราได้เพราะว่าโดยปกตินั้นเนี่ยเวลาถ้าเราจะอ่านหนังสือเราหยิบหนังสือเนี่ยหนังสือก็จะอยู่ใกล้ตัวเรามากใกล้จมูกเรามากนะครับหรือถ้าสมมติว่าเรานั่งอ่านหนังสือในห้องสมุดของเราเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าในห้องนั้นมันมีความชื้นมีเชื้อโรคมีแบคทีเรียต่างๆนานาเกิดขึ้นมีเชื้อราเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราและในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยตัวพวกนี้เขาจะไปทำลายตัวหนังสือที่มีคุณค่าของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของห้องสมุดนั้นเนี่ยก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของความชื้นนิดนึงเนี่ยนะครับ อย่างเช่นจะขอให้มีพัดลมระบายอากาศนะเพื่อที่จะระบายความชื้นต่างๆออกจากห้องไปได้และถึงแม้ว่าเราไม่ได้ใช้ห้องสมุดแต่อาทิตย์นึงก็เปิดสัก2ครั้งเนี่ยนะครับก็จะเขาสามารถที่จะระบายความชื้นออกไปได้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญและเมื่อไหร่ที่ เรามองไปที่ตัวหนังสือของเราเห็นพวกเชื้อราเห็นบักเตอรีขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าถึงตรงนั้นเนี่ยก็ต้องรีบจัดการในเรื่องของความชื้นให้ดีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอันตรายต่อตัวหนังสือแล้วก็แน่นอนก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรานะครับคุณจิตติมาครับไม่มีคำถามที่เราเคยคุยกันไปในรายการหมอบ้านเนี่ยนะครับว่าเอ้าถ้าเรามีหนังสือเยอะเกินไปทำยังไงเราถึงจะลดจำนวนหนังสือลงไปได้เพราะว่าหนังสือเนี่ยมันมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยคุณจิติมาเองนั้นเนี่ยก็ไปหาข้อมูลมาเนี่ยนะครับว่าถ้าเรามีหนังสือเยอะเกินไปเนี่ยเราน่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อจะลดจำนวนหนังสือออกจากบ้านของเราในตอนนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนรบกวนคุณจิติมานิดนึงทบทวนสิ่งที่เราเคยคุยเคยบอกเคยแนะนำท่านผู้ฟังไปจากสิ่งที่คุณจิติมาไปหาข้อมูลนั่นนะครับ
0: ค่ะได้เลยค่ะอาจารย์คะก็ถ้าเรามีหนังสือเยอะมากเนี่ยนะคะหนึ่งวิธีที่อาจจะสอดรับกับยุคสมัยนี้นะคะที่เราจะเป็น paperless กันมากขึ้นก็คือลดในเรื่องของกระดาษใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็นำหนังสือนั้นเนี่ยนะคะมาให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ PDF เนาะซึ่งสามารถที่จะทำเป็น e-book หรือใดๆก็ตามแต่เนี่ยนะคะได้เลยเนาะปัจจุบันถ้าวิธีการง่ายๆมากที่สุดเนี่ยเราก็อาจจะเอามาสแกนทำเป็นไฟล์ PDF นะคะแล้วก็เอาไปทำเป็นอีบุ๊กเก็บไว้เป็นข้อมูลแล้วก็สามารถที่จะเอามาเปิดอ่านได้นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะหรือถ้ามีจำนวนมากเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะมีในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์หรือว่ามีคนที่รับทำเนี่ยนะคะเขาก็มีตรงจุดนี้หรือจะทำเองง่ายๆอย่างที่บอกก็เป็นการสแกนเนี่ยนะคะแล้วก็ทำเป็นไฟล์ PDF ไฟล์แล้วก็อาจจะไปเข้าส่วนของอีบุ๊กนะให้เราเปิดสามารถที่จะใช้งานหรือเปิดหาเวลาถ้าเราต้องการอ่านหรือต้องการหาข้อมูลจากหนังสือนั้นๆได้นะคะ
1: คือเรื่องการทำไฟล์ PDF อย่างที่คุณจิติมาเรียนบอกก็คือเหมือนกับซีล็อกหนังสือนะครับแต่ซีล็อกหนังสือออกมาเนี่ยเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ออกมาเป็นกระดาษแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีหลายร้านที่จะรับจ้างในการที่จะทำหนังสือให้เป็นไฟล์ PDF แล้วก็ราคาไม่แพงเลยในส่วนของเขานั้นเขาก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดินอย่างที่คุณจิติมาบอกก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับนอกจาก เรื่องของการพยายามจะลดหนังสือเราเนี่ยให้เป็นไฟล์ PDF แล้วเนี่ยวิธีการในเรื่องของการที่เราจะจัดการกับหนังสือหลังจากที่เราทำไฟล์แล้วเนี่ยมันต้องยังไงต่อครับ
0: ค่ะเราก็อาจจะนำไปบริจาคได้นะคะอาจารย์จริงๆตอนนี้มีหลายหน่วยงานมากๆเลยนะคะที่รับในการที่จะบริจาคหนังสือนะเป็นการส่งต่อนะบางทีก็อาจจะไปใช้เป็นให้ห้องสมุดนะคะหรือว่าจะไปยังโรงเรียนที่อยู่ถิ่นทุรกันดารหรือใดๆก็ตามเนี่ยก็มีหลายหน่วยงานนะคะอาจารย์ตอนนี้ที่เขาจะรับบริจาคนะหลังจากที่เราสแกนอะไรเรียบร้อยเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการส่งต่อตัวหนังสือนะฉบับที่เป็นกระดาษเนี่ยส่งต่อไปยังห้องสมุดที่เขามีสถานที่ในการจัดเก็บที่เหมาะสมหรือว่าจะส่งต่อไปยังพื้นที่ที่ขาดแคลนที่เขาเปิดรับกันอยู่ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีหน่วยงานมากมายที่รับตรงนี้ค่ะอาจารย์มันก็เหมือนกับว่าเนี่ยเรายังสามารถเก็บเป็นไฟล์เป็นข้อมูลเอาไว้ได้ไว้เปิดไว้อ่านหรือไว้ศึกษาหาความรู้ได้ในขณะเดียวกันหนังสือที่เป็นฉบับจริงหรือว่าเป็น hard copy เราก็ยังสามารถที่จะส่งต่อเป็นการทำบุญส่งต่อหนังสือดีๆไปสู่ท้องถิ่นทุรกันดารต่างๆหรือไปสู่ห้องสมุดที่จะเป็นประโยชน์กับผู้คนได้อีกนะคะ
1: ถ้าเป็นหนังสือหรือเป็นเอกสารที่ไม่ค่อยมีความสำคัญแล้วเนี่ยนะครับถึงตรงนี้เนี่ยหนึ่งถ้าเราไปบริจาคในบางแห่งท่านก็อาจอึดอัดเล็กน้อยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งตรงนี้เนี่ยบางทีก็จะมีร้านรับซื้อกระดาษใช้แล้วร้านรับซื้อกระดาษใช้แล้วนะครับที่ก็เราก็สามารถเอาไปขายได้ก็อาจจะได้เงินนิดหน่อยกลับมาบางท่านเนี่ยเอาในอย่างเช่นในสำนักงานเนี่ยเยอะแยะเลยส่วนใหญ่เราก็จะเก็บเอกสารต่างๆนานาเอาไว้เนี่ย5-10 ปีเนี่ยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเอกสารเหล่านั้นเนี่ยเป็นเอกสารทั่วๆไปอย่างเช่นรายงานการประชุมเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเอกสารเหล่านี้เนี่ยก็คือเราไปบริจาคเขาคงไม่มีใครเอาแต่ก็เอาสามารถที่จะรวบรวมเอาไปขายได้แล้วก็บริษัทร้านที่เขารับซื้อนั้นเนี่ยเขาก็จะดำเนินการไปเพื่อที่จะจัดการทำรีไซเคิลอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลับเรียน วกกลับมาที่คุณชนิดาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่คุณชนิดานั้นเนี่ยมีหนังสือเยอะตู้วางหนังสือนั้นเนี่ยสูงตั้ง2เมตรเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ตอบว่า1ก็คือมีอันตรายในเรื่องของน้ำหนักนะครับก็ต้องจัดการเอาน้ำหนักออกซะนะครับแล้วก็ระวังเรื่องความชื้นแล้วก็ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็ถ้าเราต้องการที่จะลดจำนวนหนังสือลงจากที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับก็เดินอย่างที่คุณจิตติมาบอกคือคัดลอกไฟล์ให้ไปเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ซะนะครับวันหลังเราอาจจะเปิดดูเมื่อไหร่เราก็เปิดดูได้นะครับจะพิมพ์ออกมาก็สามารถทำได้แล้วก็ส่วนตัวหนังสือนั้นเนี่ยก็เอาไปบริจาคอย่างที่คุณจิตติมาได้เรียนบอกไปถ
0: ้
1: าสมมติว่าหนังสือเนี่ยไม่บริจาคแล้วบางทีมันเป็นหนังสือส่วนตัวเป็นเอกสารส่วนตัวอะไรพวกนี้เนี่ยก็รวบรวมแล้วก็เอาไปขายซะเพ
0: ื่อ
1: ให้เขาไปรีไซเคิลนะครับ
0: ใช่หรือหนังสือบางเล่มเดี๋ยวนี้อาจารย์คะตลาดหนังสือมือสองเนี่ยก็มีหลายแห่งมากๆเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นทางเลือกได้หลายช้อยส์เลยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของแนวทางนะสำหรับคุณชนิดาด้วยนะคะเพราะว่าถ้ามีจำนวนมากเนี่ยก็อย่างที่ท่านอาจารย์บอกเนาะว่าประเด็นในเรื่องของที่ในการจัดเก็บจัดวางนะคะก็ต้องดูรายละเอียดค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการรับน้ำหนักด้วยใช่ไหมคะอาจารย์แต่ถ้ามีที่มีจำกัดไม่เพียงพอเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช้อยส์อีก1 2นะคะให้ออกไปในรูปแบบที่เป็น
1: แบบ
0: ค่ะเลยนะคะอาจารย์คะนพรัตน์เนี่ยถามมานะคะบอกว่าที่ไม่น่าจะปลูกไว้คนที่ชอบต้นไม้ดีๆแล้วก็ที่สำคัญคือปลอดนะคะ
1: ครับที่ของเราเท่าไหร่ไม้นะครับกายที่มันมีอันเช่นต้นไม้ที่มีนะฮะก็อย่าก็จะเป็นครับไม่ใช่เดี๋ยวนะครับแต่จริงๆเขานั้นเนี่ยก็มีอันตรายสมมุติว่าจะปลูกต้นไม้หนามบ้างเนี่ยก็เอาไปปลูกไว้ริมรั้วเพื่อป้องกันขโมยอย่างเช่นต้นกุหลาบเมาะลำเลิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเอามาไว้ในบ้านในกลางบ้านเนี่ยถ้ามีเด็กเอ่ยมีคนแก่เอ่ยหรือแม้กระทั่งเราเอ่ยเนี่ยโอกาสที่จะพลาดและโดนหนามตำนั้นเนี่ยก็จะมีนะครับต้นไม้ประเภทที่2เนี่ยนะครับต้นไม้ประเภทที่2คือต้นไม้ที่อาจจะมีพิษได้นะครับคือหมายความว่ายางของเขานั้นเนี่ยอาจจะมีพิษได้ก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะปลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เรามีเด็กหรือผู้สูงอายุเนี่ยนะครับอย่างเช่นต้นสาวน้อยปะแป้งอย่างเงี้ยนะครับสาวน้อยปะแป้งเป็นต้นไม้ที่น่ารักสวยต้นเล็กๆแล้วออกดอกสวยเนี่ยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครไปเด็ดใครไปอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับแล้วไปโดนยางเขาเนี่ยยางเขาก็จะเป็นอันตรายเนี่ยนะครับทำให้ผิวเราต่างๆนานานั้นเนี่ยมันมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นไม้ที่มันมีอันตรายโดยตรงก่อนละกันก็คือพวกต้นไม้ที่มีหนามกับต้นไม้ที่มีพิษต้นไม้อีกชนิดหนึ่งเนี่ยนะครับที่ถ้าสมมุติว่าที่บ้านเรามีเด็กก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในเรื่องของต้นไม้ที่มีผลแล้วก็ตัวผลนั้นเนี่ยก็อาจจะหลุดล่วงลงมาได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นอันตรายกับตัวเราได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นมะพร้าวบางชนิดหรือแม้กระทั่งต้นขนุนอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเขาหล่นเขาล่วงลงมานั้นเนี่ยก็จะเป็นอันตรายกับเด็กเนี่ยนะครับต้นไม้อีกชนิดหนึ่งเนี่ยนะครับคือต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่มากเกินไปใหญ่ๆมากเกินไปเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าต้นไม้เนี่ยที่ใหญ่มากเกินไปเนี่ยเวลาเขาล้มเนี่ยมันก็จะมีอันตรายทั้งกับคนเอ่ยหรือทั้งกับตัวบ้านตัวอาคารเราเนี่ยนะครับอย่างเช่นเราจะในคติโบราณนั้นเนี่ยก็จะบอกเอาไว้

0: ว่าอย่าปลูกต้นพญาสัตบันเอาไว้ในบ้านนะครับเพราะว่าต้นพญาสัตบันนั้นเนี่ยเขาก็เป็นต้นไม้สวยแต่ใหญ่มากเนี่ยนะครับหลายหลายคนอาจจะเคยเห็นเนี่ยนะครับแต่ถ้าปลูกเอาไว้ในพื้นที่ที่มันไม่ได้อยู่ในบ้านเราหรือพื้นที่ที่มันมีพื้นที่กว้างๆหน่อยนะครับแล้วก็คำนวณแล้วว่าถ้าสมมติว่าต้นเขาล้มลงมานั้นเนี่ยมันจะไม่ต้องทำไม่ทำอันตรายใครตัวนี้ก็พอได้แต่ถ้าสมมุติไปอยู่ในบ้านเราเนี่ยต้นไม้ที่มีขนาดต้นสูงมากๆเกินไปเนี่ยก็อย่ามาปลูกไว้ในบ้านของเรานะครับแล้วก็ต้นไม้อีกชนิดหนึ่งขออนุญาตตอบยาวนิดหนึ่งนะครับก็คือต้นไม้ที่มีกิ่งไม่แข็งแรงเพียงพอนะครับเป็นต้นไม้สูงแต่มีกิ่งไม่แข็งแรงเพียงพออย่างเช่นพวกประดู่กิ่งอ่อนอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องพยายามปลูกแล้วก็เอาไว้ห่างตัวบ้านเรานิดนึงเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องดีเพราะว่าเวลาที่เขาหักเขาร่วงลงมานั้นเนี่ยจะได้ไม่เป็นอันตรายกับตัวบ้านของเราเนี่ยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราพอมีที่อยู่บ้างเนี่ยนะครับการปลูกต้นประดู่กิ่งอ่อนการปลูกต้นไม้ที่มันให้ร่มเงาเยอะๆอย่างเช่นประดู่กิ่งอ่อนหรือจามจุรีอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงาเยอะได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้คำว่าต้นไม้พวกนี้เนี่ยปลูกในบ้านได้เนี่ยนะครับให้ความร่มรื่นแน่นอนแต่ก็อย่าไปปลูกเอาไว้ที่อยู่ใกล้กับตัวบ้านของเราก็จะเป็นเรื่องที่ดีและปลอดภัยนะครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะนอกจากลักษณะของต้นนอนที่อาจจะเป็นอันตรายได้มีน้ำมีพิษเป็นยางต่างๆนานาเนี่ยประเด็นเรื่องของรากของต้นไม้ที่เป็นรากยาวๆเนี่ยอาจารย์ก็เคยเล่าให้ฟังใช่ไหมคะว่าก็เป็นอันตรายเหมือนกันค่ะอาจารย์ขยายความตรงนี้ให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะแล้วมีต้นอะไรบ้างที่รากเขาจะยาวแล้วเป็นอันตรายกับบ้านเราได้ค่ะ
0: คือจริงๆแล้วเรื่องของรากไม้นั้นเนี่ยที่เป็นอันตรายนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องมีการระมัดระวังมากๆนะครับเพราะว่าต้นไม้นั้นเนี่ยถ้ารากเขาเนี่ยวิ่งไปอยู่ใต้ดินแล้ววิ่งเข้าไปจนถึงระบบโครงสร้างใต้ดินของเราไม่ว่าจะเป็นเสาเข็มจะเป็นฐานรากอะไรต่างๆนานานั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้อาคารเกิดอาการวิบัติเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยอย่างเช่นในกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นเนี่ยก็บอกเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้นั้นเนี่ยยื่นกิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับเพื่อนบ้านปลูกต้นไม้ยื่นกิ่งเข้ามาเนี่ยก็เราจะตัดกิ่งนั้นยังไม่ได้นะครับเพราะว่ายังถือว่าเป็นทรัพย์ของเพื่อนบ้านอยู่เนี่ยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ารากของต้นไม้ของเพื่อนบ้านเนี่ยเลื้อยเข้ามาในบ้านเราเมื่อไหร่เนี่ยนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นเนี่ยก็บอกไว้ชัดเจนว่าอย่างเนี้ยมันมีโอกาสมันเป็นตัวสร้างอันตรายนะครับมันมีตัวสร้างอันตรายถ้ามันเป็นตัวสร้างอันตรายเราสามารถในการที่จะตัดรากที่เลื้อยเข้ามาในตัวบ้านเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรากไม้นั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีอันตรายมาตั้งแต่โบราณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในต้นไม้หลายอย่างที่มีรากยาวๆแล้วก็ยื่นออกไปเยอะๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นอย่างส่วนใหญ่ต้นไม้พวกนี้เป็นต้นไม้สูงแล้วก็มีส่งพุ่มนะครับเพราะว่ารากที่เขาเลื้อยออกมาเนี่ยนะครับก็จะเลื้อยยาวเนี่ยประมาณเท่ากับตัวพุ่มของต้นไม้นั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเมื่อกี้เราคุยกันในเรื่องของต้นประดู่กิ่งอ่อนเอ่ยต้นจามจุรีเอ่ยต่างๆนานานั้นเนี่ยเขาให้ร่มเงาดีเนี่ยนะครับแต่ก็ปลูกเอาไว้ห่างจากตัวบ้านห่างจากตัวอาคารเราสักนิดหนึ่งเถอะครับเพราะว่าตัวรากของเขานั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเข้ามาทำอันตรายต่อระบบโครงสร้างใต้ดินของเราได้เนี่ยนะครับแล้วก็วิธีการถ้าสมมติว่าเราปลูกไปแล้ววิธีการเนี่ยก็คือเราต้องพยายามตัดกิ่งเขาเนี่ยนะครับตัดกิ่งเขาไม่ให้เข้ามาใกล้ตัวบ้านเราเพราะว่าตัวกิ่งทั้งหลายเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติของต้นไม้นั้นเนี่ยรากเขาเนี่ยจะเลื้อยออกไปเท่ากับความกว้างของทรงพุ่มของต้นไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะคอนโทรลตัวพุ่มตัวรากของต้นไม้เนี่ยคือการตัดกิ่งต้นไม้ออกซะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นไม้ที่มีรากใหญ่ๆยาวๆทั้งหลายนั้นเนี่ยก็อย่าไปปลูกใกล้บ้านนะครับเพราะว่าถ้าใกล้ตัวอาคารแล้วมันจะเป็นอันตรายแต่ถ้าสมมุติว่าไปปลูกอยู่กลางสนามตัวนี้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับก็จะให้ร่มเงาที่ดีกับเรา ดังนั้นเนี่ยก็กราบเรียนคุณนพรัตน์นะครับว่าต้นไม้ที่ไม่น่าปลูกในบ้านก็คือต้นไม้ที่ใหญ่เกินไปแล้วก็ล้มลงมาแล้วมีอันตรายนะครับอย่างเช่นต้นพญาสัตบัณฑ์หรือต้นไม้ที่มีรากยาวๆใหญ่ๆกิ่งหักง่ายตัวนี้เนี่ยก็อย่าไปปลูกเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณใกล้ๆบ้านเราแล้วก็ต้นไม้ที่มีอันตรายเนี่ยนะครับก็คือต้นไม้ที่มีหนามหรือต้นไม้ที่เป็นพิษได้ตรงนี้เนี่ยก็อย่าไปปลูกเอาไว้ในบ้านเราก็จะเป็นเรื่องดีนะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับ
1: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะพอฟังนะคะเรื่องของต้นไม้เนี่ยฟังทีไรเราก็เพลิดเพลินนะแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้ถ้าอาจารย์น่าจะหยิบเรื่องของต้นไม้เรื่องของกระถางต้นไม้นะคะซึ่งมีหลายประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยมาคุยกันเป็นเนื้อหาสาระนะในช่วงของเบรกแรกกันเลยนะคะก็คุณผู้ฟังรอติดตามรับฟังได้นะคะ
0: ผมคิดว่าเรื่องต้นไม้เป็นเรื่องน่าสนใจจริงๆอย่างที่คุณจิริมารู้สึกแล้วก็ท่านผู้ฟังคงรู้สึกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยสภาวะโลกร้อนต่างๆนานาเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีไปฝืนพลังธรรมชาติมากเกินไปธรรมชาติเอาคืนเราละดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติเอาไว้เพื่อให้รอบๆตัวเรานั้นเนี่ยอย่ามีปัญหามากเกินไปนะครับ
1: ค่ะโอเคขอเป็นคำถามสุดท้ายในเบรกนี้นะคะอาจารย์คะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฝากเข้ามาเนาะอีกท่านนึงคุณพันลบนะคะอาจารย์คุณพันลบก็บอกว่าเขาจ้างช่างมาซ่อมบ้านค่ะอาจารย์แต่ว่าผมไม่ค่อยอยู่บ้านตอนที่เขามาซ่อมค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นคุณพันลบก็เลยบอกว่ากลัวคนของเขาอะบางคนนะบอกงี้จะมาขโมยของที่บ้านมีวิธีการป้องกันยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
0: ตอนนี้แม่ตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าพูดแบบชาวบ้านมากๆเนี่ยนะครับก็คือเราก็ต้องบอกคุณพันลบว่าคุณพันลบครับกรุณาเก็บของเอาไว้ในที่ที่คนไม่รู้คนมองไม่เห็นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของที่มีความสำคัญเนี่ยนะครับเพราะว่าการที่เราไม่อยู่บ้านแล้วก็มีคนอื่นที่เราไม่รู้จักนั้นเนี่ยเข้ามาในบ้านเราแน่นอนว่ามันก็อาจจะมีอันตรายอื่นๆนั้นเนี่ยเกิดขึ้นแต่ก็คงไม่ได้ถ้าเราช่างมาซ่อมบ้านเขาก็คงไม่ขโมยลูกบิดประตูคงไม่ขโมยอะไรแบบนี้นะครับแต่เขาก็จะขโมยของในบ้านของเราไปได้ตรงนี้เนี่ยก็ต้องเก็บของที่มีค่ามีราคาเอาไว้หน่อยนะครับหลังๆเนี่ยปรากฏว่าระบบ CCTV คือระบบกล้องวงจรปิดนั้นเนี่ยก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดนั้นเนี่ยหลายๆคนนั้นเนี่ยตอนนี้ผู้ออกแบบหลายคนก็เวลาซ่อมแซมบ้านขอให้ลูกค้าคนไหนเนี่ยเราก็จะเอากล้อง CCTV ไปติดเอาไว้เพื่อที่จะดูว่าสภาพการก่อสร้างนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยนะครับคุณพลบครับการติดกล้อง CCTV ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอีกตัวนึงเนี่ยนะครับที่จะสังเกตดูพฤติกรรมต่างๆนานาเนี่ยนะครับและแน่นอนว่ากล้อง CCTV นั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าติดเอาไว้ในบริเวณที่ทำการก่อสร้างแต่ติดเอาไว้ในจุดอื่นๆด้วยแล้วก็เราก็สามารถที่จะดูCCTV ได้จากมือถือจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนานามากมายเนี่ยนะครับอันที่3ก็คือว่าในการที่เราจะซ่อมแซมบ้านเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อให้บ้านเราไม่มีปัญหาเพราะว่าเราก็ยังอยู่ที่บ้านตรงนั้นเนี่ยนะครับการจัดโซนนิ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญถ้าวันนี้เนี่ยจะมาทำครัวทางด้านหลังบ้านก็ทำเฉพาะครัวทางด้านหลังบ้านเราจะมาทำที่จอดรถหน้าบ้านก็ที่จอดรถหน้าบ้านเราจะทำห้องรับแขกเราก็ทำห้องรับแขกนะครับอย่าไปซ่อมทั้งบ้านพร้อมๆกันเลยก็จะเป็นเรื่องดีถ้าเราไม่มีคนเฝ้าเลยนะครับอย่างเช่นข้างล่างเขาทำข้างหลังบ้านเขาทำข้างๆบ้านก็ทำข้างบนบ้านชั้นสองเขาทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยุ่งแต่ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เป็นการซ่อมและปรับปรุงหนักเลยถึงตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะขนของที่มีค่าออกจากบ้านเราซะก่อนเนี่ยนะครับขนของที่มีค่าออกจากบ้านเราซะก่อนก็เพื่อให้มันไม่มีปัญหาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมกลับเรียนคุณพันลบนิดหนึ่งนะครับผมคิดว่า ถ้ามีคนจ้างช่างมาซ่อมบ้านแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราไม่อยู่เลยเนี่ยมันไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะเข้าไปดูบ่อยๆเท่าที่เราจะมีเวลาถ้าเราไม่มีเวลาเนี่ยก็หาคนอื่นเข้าไปดูนิดนึงในเวลาที่หลากหลายนะครับคือถ้าไปทุกเช้าเนี่ยก็อาจจะมีอันตรายแต่บางทีเนี่ยบางท่านเนี่ยเขาจะรู้ว่าบางทีเช้าบ้างสายบ้างบ่ายบ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนคุณพลบนะครับการที่กลัวเรื่องการที่เรามีใครเข้ามาทำอะไรในบ้านเราแล้วเขาจะขโมยของนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในสภาวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะปัจจุบันที่ในบางครั้งเนี่ยผมก็อันตรายพอสมควรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผู้รับเหมาก่อสร้างหลายๆท่านเนี่ยนะครับเวลาแรงงานนั้นเนี่ยท่านก็จะจ้างเป็นวันๆนะครับก็จะมีกลุ่มคนที่รอรับจ้างอยู่แล้วก็ทางผู้รับเหมาเองนั้นเนี่ยท่านก็ไปเชิญมาวันนี้เอา3คนนี้อีกวันนึงอีก3คนต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยช่างก่อสร้างหรือแรงงานหลายๆอย่างนั้นเนี่ยก็มีความหลากหลายสูงมากแล้วเราไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของมีค่าทั้งหลายนั้นเนี่ยก็ขอให้เก็บแล้วก็เอาออกไปเลยก็ได้เนี่ยนะครับแล้วก็การติดตั้ง CCTV เป็นเรื่องที่สำคัญการทำบ้านก็ทำให้มันเป็นโซนที่ชัดเจนในขณะเดียวกันก็พยายามไปให้บ่อยหน่อยเนี่ยนะครับถ้าคุณพลบเองไม่ว่างโดยส่วนตัวก็หาใครที่รู้จักให้เข้าไปดูสัก10นาที15นาทีก็พอนะครับผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยในเชิงจิตวิทยาเนี่ยก็จะช่วยได้ครับคุณพลบครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะก็น่าจะได้แนวทางนะสำหรับคุณพันลบว่าทางออกสำหรับเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของ CCTV แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะให้มีคนอยู่นะอาจารย์ถ้าเป็นอะไรที่ปลอดภัยมากที่สุดเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอช่างแบบไหนคนแบบไหนด้วย
0: คือไม่รู้จริงๆนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าใครไปทางลาดกระบังนั้นเนี่ยก็จะมีแรงงานท่านรออยู่เป็นกลุ่มใหญ่เลยในทั้งวันเนี่ยนะครับเสร็จแล้วทางผู้รับเหมาก่อสร้างเองเนี่ยนะครับก็อาจจะมีตัวเองแล้วก็อาจจะมีหัวหน้าช่างสักคนหนึ่งนะครับส่วนแรงงานทั้งหลายนั้นเนี่ยท่านก็จะไปที่ตรงนั้นแล้วก็เอารถไปแล้วก็จ้างเป็นวันอะไรมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้จริงๆว่าช่างที่เข้ามาก่อสร้างที่บ้านเราเนี่ยคือใครประวัติเป็นอย่างไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยการระมัดระวังเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวก่อนที่จะพักกันค่ะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่มีประเด็นปัญหาเรื่องของเข่านะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินลงบันไดก็เริ่มต้องระวังมากขึ้นนะคะคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วย Heel Life ค่ะอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะค่ะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมานะคะเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจยิ่งขึ้นค่ะตัวผ้าถักทอพิเศษนะคะให้สัมผัสนุ่มสบายไม่ระเคืองผิวนะคะระบายอากาศได้ดีเยี่ยมค่ะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันค่ะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะซื้อ Heel Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นค่ะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นค่ะและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะโทรได้เลย02-114-3990 02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกันต่อค่ะ
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็น

0: แอปเดิมและแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
0: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FMคลื่นความคิด
2: หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
3: ปัทมาพรหานชันชัยกรองแก้วชัยกฤต
2: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
3: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
4: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ search Thinking Radio
0: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจพบกับยอดเยี่ยมเทพธารานนท์ทีมงานสถาปนิกอาสาและวิศวกรใจดีในคุยกับหมอบ้าน
6: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะก็ช่วงนี้เรากลับมาตอบคำถามกันต่อนะคะใครที่มีคำถามเรื่องของอาการบ้านป่วยนะคะก็สามารถที่จะฝากกันมาได้เลยนะคะ Facebook Live Fanpage FM 96.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio นะคะก็สามารถพิมพ์คำถามที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือทาง LINE ที่ @thinking radio นะคะก็ส่งคำถามส่งภาพถ่ายหรือจะส่งเบอร์โทรศัพท์มาด้วยก็ได้เช่นเดียวกันเพื่อจะนำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาอย่างตรงจุดมากขึ้นหรือว่ามีจุดไหนยังไงที่เราจะสอบถามคุณผู้ฟังเพิ่มเติมอาจจะโทรไปสอบถามข้อมูลนะคะแต่ว่าถ้าไม่สะดวกให้เบอร์ไม่เป็นไรเลยค่ะก็สามารถที่จะส่งเป็นคำถามขอแค่เขียนให้ค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะคะเพื่อที่จะสะดวกแก่การวิเคราะห์ปัญหาของท่านอาจารย์นั่นเองค่ะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปทักทายท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมกันนะคะสวัสดีเบรกสุดท้ายค่ะอาจารย์คะ
7: สวัสดีเบรกสุดท้ายครับ
6: ค่ะ
7: คุณจิตมาเรียนสวัสดีท่านผู้ฟังอีกครั้งนึงนะครับ
6: ก็
7: มีเวลาเหลืออีกไม่เยอะ
6: ใช่
7: เนี่ยนะครับแต่ก็คำถามวันนี้เนี่ยกับเรียนคุณจิตติมาเป็นท่านผู้ฟังนะครับก็คงเราคงยังตอบไม่หมดแน่ๆเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราคิดว่าเราก็เอาไว้ต่อในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในสัปดาห์ต่อไปนั้นเนี่ยก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าในสัปดาห์ต่อไปนั้นเนี่ย เราก็ได้เชิญท่านอาจารย์เดชาสิริประเสริฐกุลนะครับซึ่งเป็นวิศวกรไฟฟ้าที่มีความรู้มีความสามารถและมีประสบการณ์เยอะแยะเลยแล้วก็ทำรายการหมอบ้านกับเรามาก็30ปีแล้วมั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมก็เลยไปเชิญอาจารย์เดชามาว่าให้คุยในเรื่องของไฟฟ้าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังสักนิดนึงนะครับ
6: ค่ะซึ่งหัวข้อที่คุยกันแล้วนะคะอาจารย์เบื้องต้นเนี่ยน่าจะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับโซลาร์เซลล์ด้วยค่ะอาจารย์เพราะว่าคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะสนใจแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะบ้านไหนติดตั้งก็นำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยก็น่าจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจในหลายๆประเด็นด้วยนะคะอาจารย์ค่ะก็คุณฟังมีคำถามจริงๆฝากมาไว้ได้นะคะเพราะว่าเราจะได้นำไปหาข้อมูลเพิ่มเติมถ้าจุดตรงไหนที่คุณผู้ฟังสอบถามเข้ามาเนี่ยนะคะก็จะได้นำมาคุยกันกับอาจารย์เดชาด้วยนะคะค่ะ
7: ครับ
6: โอเคแต่ช่วงนี้เราไปตอบคำถามกันนะคะอาจารย์คะไปที่คุณกาญจนาค่ะคุณกาญจนาบอกว่าอยากได้ไอเดียจากอาจารย์เรื่องของการทำห้องน้ำให้กับคุณแม่ค่ะตอนนี้คุณแม่กันคุณกาญจนาอายุ72ปีแล้วนะคะเราก็เคยได้ยินอาจารย์เนี่ยพูดเรื่องนี้เมื่อหลายเดือนก่อนแต่ว่าอยากฟังแบบสั้นๆเรื่องห้องน้ำอีกนิดนึงค่ะอาจารย์คะ
7: คือผมกราบเรียนอย่างนี้พื้นฐานก่อนละกันสำหรับคุณแม่ที่อายุ72เนี่ยนะครับหนึ่งก็คือท่านอาจจะยังเคลื่อนไหวเดินได้ใช้ไม้เท้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ท่านก็อาจจะใช้วีลแชร์ด้วยสักวันหนึ่งเนี่ยนะครับนั่นคือประเด็นที่เราต้องเตรียมการเอาไว้ในเรื่องนี้เพราะว่าอันตรายที่สุดของผู้สูงอายุเนี่ยนะครับ

0: ับก็คือการที่ท่านหกล้มนะครับหลายๆท่านเนี่ยเขาคงจะรู้พอหกล้มเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะเป็นเรื่องยาวมากเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกับเรียนคุณกาญจนาครับในเรื่องของการทำห้องน้ำให้คุณแม่เป็นเรื่องที่ถูกต้องมากที่สุดเพราะว่าอุบัติเหตุทั้งหลายของท่านผู้สูงอายุนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้น2ที่เป็นหลักนะครับ1คือที่บันไดและอันที่2คือห้องน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน2ที่นี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีสำคัญผมสรุปสั้นๆให้คุณกาญจนาสามารถที่จะเข้าสามารถเอาไปทำได้เลยเนี่ยนะครับก็คือสิ่งแรกที่ห้องน้ำของผู้สูงอายุนั้นเนี่ยนะครับก็คืออย่าใช้ระบบน้ำร้อนเราจะคุยกันอยู่ในรายการนี้บ่อยมากนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะชอบน้ำอุ่นไม่ชอบน้ำเย็นเนี่ยนะครับในตอนที่ท่านอาบน้ำแต่ถ้าระบบการทำเพิ่มอุณหภูมิของน้ำเนี่ยมีอยู่สองอย่างคือระบบทำน้ำร้อนกับระบบทำน้ำอุ่นระบบทำน้ำร้อนนั้นเนี่ยก็คือตัวเครื่องนั้นเนี่ยเขาก็จะทำน้ำให้ร้อนแล้วก็อยู่ในหม้อเนี่ยนะครับอยู่ในหม้อน้ำเสร็จแล้วก็เปิดเอาน้ำร้อนออกมาแล้วเราก็เปิดอีกก๊อกหนึ่งเพื่อเอาน้ำอุณหภูมิปกติเนี่ยปนเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาผสมกันเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่เราต้องการถ้าเราต้องการอุณหภูมิที่ร้อนน้อยหน่อยเราก็ปิดเปิดก๊อกทางน้ำร้อนเนี่ยน้อยหน่อยแล้วก็เปิดก๊อกน้ำปกติเนี่ยมากหน่อยอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับอันนั้นคือระบบทำน้ำร้อนส่วนระบบทำน้ำอุ่นนั้นเนี่ยก็คือระบบที่เขามีเส้นโลหะที่มีความร้อนนะครับเสร็จแล้วเขาก็เอาน้ำผ่านเข้าไปพอน้ำผ่านเข้าไปปั๊บเนี่ยมันก็ทำให้น้ำเนี่ยมีการเพิ่มอุณหภูมิแต่น้ำเนี่ยก็จะไม่ร้อนอะไรมากมายก็เป็นแค่ระบบน้ำอุ่นเท่านั้นเพราะว่าไม่มีการเก็บเอาไว้ร้อนๆให้อยู่ในหม้อน้ำในการที่เรามีผู้สูงอายุเนี่ยก็คือห้ามใช้ระบบน้ำร้อนเข้ามาใช้ให้ผู้สูงอายุท่านนะครับเพราะว่า เกิดเหตุหลายครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็คือผู้สูงอายุท่านเปิดน้ำร้อนแล้วน้ำร้อนเนี่ยพุ่งออกมาแล้วท่านเปิดน้ำเย็นไม่ทันเนี่ยนะครับมันก็เลยผสมกันไม่ทันปรากฏว่าน้ำร้อนเนี่ยก็พุ่งมาที่ตัวท่านแล้วก็ทำใหท่านก็หกล้มแล้วก็มีอันตรายอย่างอื่นตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครที่มีผู้สูงอายุนะครับทั้งหลายเนี่ยก็อย่าใช้ระบบทำน้ำร้อนให้ใช้ระบบน้ำอุ่น เป็นสำคัญถ้าใครติดตั้งระบบน้ำร้อนเอาไว้ก็เปลี่ยนเถอะครับให้มาเป็นระบบน้ำอุ่นนั้นเนี่ยก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นนั่นคือสิ่งแรกสิ่งที่สองนั้นเนี่ยก็คือพื้นอย่าลื่นเกินไปเด็ดขาดพื้นอย่าลื่นเกินไปเด็ดขาดเนี่ยนะครับถ้าพื้นลื่นเนี่ยก็เปลี่ยนวัสดุปูพื้นเถอะนะครับเพราะว่าถ้าผู้สูงอายุท่านล้มแล้วเนี่ยมันจะยุ่งมากอันที่สามนั้นเนี่ยก็คือการเตรียมการเอาไว้สำหรับในกรณีที่วันหนึ่งคุณแม่อาจจะต้องนั่งวีลแชร์นะครับการเตรียมการนั่งวีลแชร์ที่ง่ายๆเนี่ยนะครับมีข้อคิดอยู่สองสามประเด็นหนึ่งก็คือประตูนั้นเนี่ยจะต้องมีความกว้างอย่างน้อย90เซนเพราะว่าวีลแชร์นั้นเนี่ยเขาจะกว้างประมาณ84เซนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าวีลแชร์นั้นเนี่ยสามารถเข้าประตูได้ประตูห้องน้ำโดยปกติเนี่ยนะครับก็จะมี 70-80 เซนแต่ถ้าจะให้วีลแชร์เข้านั้นเนี่ยประตูก็ต้องกว้างหน่อยเนี่ยนะครับสัก90เซนเพราะและอันที่2เมื่อเข้าไปได้แล้วนั้นเนี่ยก็จะต้องมีพื้นที่ที่จะให้วีลแชร์นั้นหมุนไปหมุนมาได้นะครับตัวนี้ก็ในบางครั้งเราต้องมีที่ว่างประมาณ1เมตรครึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือประเด็นที่2ก็คือประตูต้องเข้าไปได้ประเด็นที่3เนี่ยเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเดินเข้าไปหรือใช้วีลแชร์ต่างๆนานาราวจับต่างๆนานาเนี่ยนะครับกับเรียนคุณกาญจนาเป็นเรื่องสำคัญมากอย่าราวจับราคาไม่แพงแต่ราวจับนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ผู้ใหญ่ท่านไม่หกล้มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีราวจับตั้งแต่ตอนเข้าไปเลยเนี่ยนะครับแล้วก็จะเข้าไปนั่งที่โถส้วมจะมีราวยังไงเนี่ยก็ไปดูที่ร้านที่เขาขายได้นะครับแต่ที่อ่างน้ำจะเป็นยังไงเนี่ยก็ไปดูได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวจับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่จะต้อง เตรียมการเอาไว้อย่าใหญ่ไปอย่าเล็กไปแล้วก็ต้องติดตั้งที่แข็งแรงแต่ติดตั้งราวจับเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบเนี่ยนะครับคุณกัญจนาก็ดูว่าในแต่ละแบบยังไงเนี่ยที่มันเหมาะสมกับเรานะครับตัวนี้เลือกไม่ยากข้อคิดข้อที่4ก็คือว่าเมื่อกี้เนี่ยเรากลับมาเรื่องวีลแชร์นิดนึงว่า1วีลแชร์ต้องเข้าประตูได้อันที่2วีลแชร์ต้องหมุนได้อันที่3ก็คือบริเวณอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือต่างๆนานาที่อยู่ในห้องน้ำของเราเนี่ยนะครับก็ขอให้เว้นว่างเอาไว้ตรงบริเวณใต้อ่างเนี่ยนะครับเพื่อเวลาผู้สูงอายุท่านใช้วีลแชร์นั้นเนี่ยท่านก็สามารถที่จะเอาวีลแชร์เนี่ยเสียบเข้าไปที่ตรงใต้อ่างได้นะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าใต้อ่างของเราเนี่ยมันทำเป็นตู้เนี่ยนะครับวีลแชร์ก็เข้าไปไม่ได้ท่านจะล้างมือจะล้างหน้าจะส่องกระจกจะทำอะไรนั้นเนี่ยมันก็จะลำบากมากพอสมควรอีกอันนึงเนี่ยนะครับก็คือว่าขอให้มีกริ่งนะครับถ้ามีโทรศัพท์ด้วยก็ดีขอให้มีกริ่งเนี่ยนะครับเอาไว้ในตัวห้องน้ำของเราด้วยเพื่อในกรณีถ้าเกิดเหตุฉุกละหุกใดๆเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะกดกริ่งได้นะครับนั่นคือ เรื่องที่ผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับคุณกัญจนาในการที่เราจะเตรียมห้องน้ำไว้ให้คุณแม่คือ1พื้นอย่าลื่นเกินไปอย่าใช้ระบบทำน้ำร้อนนะประตูต้องกว้างพอที่จะให้วีลแชร์เข้าได้นะวีลแชร์เข้าไปแล้วต้องหมุนได้นะเสร็จแล้วขอให้วีลแชร์นั้นเนี่ยก็สามารถที่เข้าไปใช้ที่อ่างล้างหน้าได้นะแล้วก็ขอให้มีระบบมือจับที่ดีแข็งแรงแล้วก็จับง่ายก็นี่คือเบื้องต้นนะครับกราบเรียนคุณกาญจนาแล้วว่างๆจะคุยเรื่องนี้ยาวๆเลยครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะนี่ได้ไอเดียดีๆเลยเนาะสำหรับใครที่จะทำห้องน้ำนะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่สูงอายุนะคะจริงๆใครที่จะรีโนเวทห้องน้ำเนี่ยไม่ต้องมีคุณพ่อคุณแม่ที่สูงอายุที่บ้านก็ทำเผื่อไว้ได้เลยเนาะอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวคนในบ้านหรือแม้กระทั่งตัวเราเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องอายุมากขึ้นเรื่อยๆแล้ว
0: ใช่คือผมว่าของพวกนี้ต่อไปมันจะเป็นมาตรฐานว่าเราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของพวกนี้มันไม่ได้แพงอะไรขึ้นเลยเนี่ยนะครับในการเตรียมไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะแล้วเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะหมดลงอย่างรวดเร็วแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะก็เดี๋ยวคำถามต่างๆที่ยังไม่หมดเดี๋ยวเรายกยอดกันไปนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้านะอย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะก็เจอกับอาจารย์เดชาสิริประเสริฐกุลวิศวกรไฟฟ้าแล้วเราจะคุยกันในเรื่องของโซลาร์เซลล์นะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีคำถามเรื่องของโซลาร์เซลล์จริงๆฝากมาไว้ได้เลยนะแล้วก็รอฟังคำตอบในช่วงของสัปดาห์หน้าได้เลยนะคะค่ะ
0: ครับ
1: วันนี้ก็คงลากันไปแล้วขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะ
0: สวัสด
1: ีค่ะ
2: คุยกับหมอบ้านที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา 16:00 น.
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะอาจารย์เชิญพาครอบครัวตะลุยฟิวเจอรัมชูโซนจ็อบเวิลด์ปั้นทักษะ27อาชีพในฝันเสริมแกร่งเยาวชนรุ่นไทยสู่เวทีโลกนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์พาสมาชิกในครอบครัวทั้งภรรยาและลูกๆร่วมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้แห่งอนาคตณแลนด์มาร์คการเรียนรู้ที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียนฟิวเจอรัมหรือศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตคลอง5สำหรับศูนย์ดังกล่าวตั้งเพื่อส่งเสริมแนวคิดการสร้างทรัพยากรมนุษย์ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มี7โซนไฮไลท์และนวัตกรรมเปลี่ยนโลกที่สัมผัสได้จริงนายชนันท์และครอบครัวได้ใช้เวลากว่าครึ่งวันในการเรียนรู้ผ่านระบบ Interactive ขั้นสูงในโซน Innovation World ซึ่งมุ่งเน้นการสร้าง Framework ความคิดให้เยาวชนเข้าใจการนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาในชีวิตจริงประกอบด้วย7ไฮไลท์อาทินวัตกรรมการคมนาคมขนส่งเรียนรู้ระบบเมืองอัจฉริยะและการเดินทางแห่งอนาคตที่ไร้ขีดจำกัดนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินวัตกรรมการจัดการภัยพิบัตินวัตกรรมพลังงานทางเลือกเป็นต้นสำหรับจุดสำคัญที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือโซน Job World ที่เปิดโอกาสให้เด็กอายุ 9-18 ปีได้ร่วมเวิร์กช็อปนานถึง1ชั่วโมง30นาทีเพื่อทดลองสวมบทบาทเป็นอาชีพในฝันผ่าน9ศูนย์การเรียนรู้รวม27อาชีพสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นกระบวนการทำงานจริงว่าวิทยาศาสตร์สามารถนำไปสร้างอนาคตได้อย่างไรส.ส.พรรคประชาชนสำรวจสายสีแดงเข้มมหาชัยวงเวียนใหญ่ร้องรัดเร่งให้ความชัดเจนนายณัฐพงษ์สมโนธรรมส.ส.สมุทรสาครเขต1กล่าวว่าส.ส.สมุทรสาครพร้อมกับส.ส.กทม.ในพื้นที่ที่โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้มมหาชัยวงเวียนใหญ่จะวิ่งผ่านได้มารวมตัวกันเพื่อนั่งรถไฟและรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนต่อโครงการดังกล่าวพร้อมสำรวจชุมชนและบ้านเรือนตลอดเส้นทางเพราะต้องการรับฟังและเข้าใจสถานการณ์จริงว่าหากโครงการเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลในมิติใดบ้างประชาชนในพื้นที่ยังต้องการความชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วโครงการนี้จะเกิดหรือไม่ประชาชนที่เดินทางด้วยรถไฟสายมหาชัยวงเวียนใหญ่เดิมสะท้อนเรื่องความปลอดภัยของสถานีรถไฟทั้งเรื่องแสงสว่างหรือชานชาลาที่มีความสูงในบางสถานีทำให้ประชาชนขึ้นลงลำบากรวมถึงกล้องวงจรปิดในรถไฟที่ยังไม่มีซึ่งจะช่วยในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรโดยระหว่างรอความชัดเจนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มนี้ส.ส.พรรคประชาชนจะใช้กลไกสภาในการผลักดันการแก้ปัญหาสะท้อนเสียงของประชาชนไปยังผู้มีอำนาจต่อไปขณะที่นายนฤพลเลิศปัญญาโรจน์ส.ส.กทม.เขต27กล่าวว่าโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้มมหาชัยวงเวียนใหญ่ยังมีสิ่งที่เป็นความกังวลจากประชาชนที่ใช้บริการรถไฟฟ้าเช่นเรื่องตัวรถไฟเมื่อมีการพัฒนาจากรถไฟแบบรางเดี่ยวเป็นรถไฟแบบลอยฟ้ารางคู่จะส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนอย่างไรอัตราค่าโดยสารจะสูงขึ้นหรือไม่ทั้งนี้ส.ส.พรรคประชาชนมีความเห็นตรงกันว่าต้องการความชัดเจนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือแม้กระทั่งรัฐบาลรวมไปถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าโครงการดังกล่าวจะมีข้อสรุปเมื่อใดอย่างไรอิสราเอลยกระดับการโจมตีตอนใต้เลบานอนเกิดเหตุระเบิดและมีการยิงขีปนาวุธทำให้ท้องฟ้าเหนือพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนสว่างไสวในช่วงเช้ามืดวันนี้ในขณะที่อิสราเอลยังคงเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่สำนักข่าวแห่งชาติของเลบานอนรายงานว่าอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศหลายระลอกในจังหวัดนาบาเทียทางตอนใต้ของเลบานอนการโจมตีเริ่มขึ้นไม่ถึง1ชั่วโมงหลังกองทัพอิสราเอลออกคำสั่งให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต6คนและบาดเจ็บ8คน เหตุโจมตีเกิดขึ้นแม้อิสราเอลและเลบานอนทำข้อตกลงหยุดยิงเมื่อ16เมษายนเพื่อเอื้อต่อการเจรจาหาข้อหยุดยิงถาวรแยกส่วนจากกรณีสงครามในอิหร่านทำให้การโจมตีในกรุงเบรุตและชานเมืองทางใต้หยุดชะงักแต่การโจมตีในพื้นที่อื่นๆของเลบานอนยังคงดำเนินต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปชิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ผู้พิการขาขาดใช้สิทธิ์บัตรทองรับบริการเท้าเทียมไดนามิกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อช่วยให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นเดินได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจขึ้นเท้าเทียมไดนามิกนวัตกรรมการแพทย์ไทยในระบบบัตรทองสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมง
8: ร้อน
9: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
10: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: ถึงเวลายกระดับการดูแลรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่จากประเทศออสเตรเลียบริการฟลัชชิ่งน้ำมันเบรกโฟตรอนฟลัชชิ่งใหม่ทั้งระบบจบใน15นาทีใช้งานคู่กับน้ำมันเบรกสังเคราะห์แท้สีฟ้าเบรกหนึบเบรกไวเบรกมั่นใจกว่าสอบถามได้ที่ LINE @fotron หรือโทร02-961-3727 fotron ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องและสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์จากประเทศออสเตรเลีย
12: อยากให้องค์กรเติบโตอย่างก้าวกระโดดต้องเลือกพาร์ทเนอร์มือโปรตัวจริงสยาม HR Corporation ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรมานานกว่า24ปีพร้อมดูแลลูกค้ามาแล้วกว่า 2,000 องค์กรให้เราเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญพัฒนาและให้คำปรึกษาเรื่องศักยภาพคนเพื่อสร้างผลกำไรและส่วนแบ่งการตลาดให้ธุรกิจคุณเราพร้อมพลิกโฉมบุคลากรของคุณสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดสยามHR พัฒนาทุนมนุษย์สอบถามข้อมูลได้ที่0815558087และ0976510999 www.siamhr.co.th เปลี่ยนทุกความท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษารวมสุดยอดวิทยากรและที่ปรึกษาระดับประเทศมั่นใจด้วยมาตรฐานระดับรางวัลเกียรตินิยมต่อเนื่องถึง5ปีต่อเนื่องบริการขึ้นทะเบียนวิทยากรและที่ปรึกษาฝึกอบรมมากกว่า300หลักสูตรให้คำปรึกษามากกว่า100โครงการวางระบบบริหารพร้อมเคียงข้างให้ธุรกิจคุณเติบโตอย่างยั่งยืนมาร่วมกันสร้างมาตรฐานและความสำเร็จกับเราสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษาสอบถามข้อมูลได้ที่064-950-5291และ097-651-0999โลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ไกลกว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถในทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยคนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรบนรากฐานของจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ความสำเร็จของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999 www.abathailand.com
13: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
14: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจนะครับวันนี้เราเจอกันเย็นๆวันเสาร์ที่2พฤษภาคมสระ2569นะครับแน่นอนครับทุกวันเสาร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.นะครับกับดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและผมวรพงษ์แจ้งจิตครับสวัสดีครับดร.ฐานันท์ครับ
15: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมครับ
14: ครับแล้วก็วันนี้นะครับอาจารย์บัญญัติบุญญาอยู่กับเราตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
15: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
16: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณวรพงษ์อาจารย์ฐานันท์แล้วก็ท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับสำหรับแฟนๆรายการท่องโลกธุรกิจครับ
14: ครับผมเรารู้สึกเราสองคนครับดร.ฐานันท์ครับเราจะไม่หวานเท่ากับดร.บัญญัตินะอาจารย์บัญญัติมีคำว่าที่รักของรายการด้วย
16: เพราะว่าอะไรรู้ป่ะคุณวรพงษ์อาจารย์ฐานันท์ครับเพราะว่าแฟนๆรายการเนี่ยนะครับให้ความสนใจเนาะจากคราวที่แล้วเนี่ยปรากฏว่ามีการติดต่อมาทาง Facebook ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนสนับสนุนของผู้ประกอบการหรือไม่ก็เป็นงานพาร์ทไทม์ที่เทรน AI เนาะโอ้ก็มีคนทักมาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับทำให้เห็นว่ารายการนี้มีประโยชน์กับผู้ฟังรายการจริงๆครับ
14: ครับแหมนะฮะและแน่นอนครับวันนี้ก็วันหยุดยาวครับนะครับตั้งแต่1พฤษภาคมวันแรงงานยาวจนถึงวันจันทร์วันฉัตรมงคลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็คงอาจจะอยู่ในที่บ้าน นะครับหรืออาจจะกลับไปภูมิลำเนาไปต่างจังหวัดหรือท่องเที่ยวอยู่นะครับแต่ว่าท่องเที่ยวยังไงก็อย่าลืมท่องโลกของธุรกิจด้วยกันแล้วกันนะครับผมอ่ะวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับผมอาจารย์บัญญัติเข้าตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยวันนี้อาจารย์บัญญัติจะมีเรื่องของทุนดีๆเรื่องราวดีๆมาฝากเราอีกแล้วส่วนวันนี้ดร.ฐานันท์เดี๋ยวอาจารย์ฐานันท์จะคุยเบรก2ใช่มั้ยฮะเรื่องประเด็นสงครามทุเรียนนะฮะร้อนๆอยู่เลยตอนนี้
15: ใช่ครับ
14: โอเคครับผมสงครามทุเรียนร้อนเพราะว่าไปต้มจนเดือดเลยตอนนี้นะฮะเดี๋ยวไปเปิดฝาหม้อต้มทุเรียนกันในเบรกที่2แต่เบรกแรกเรื่องร้อนกว่าเพราะว่าผมไล่เรียงดูครับอาจารย์บัญญัติครับอาจารย์ส่งข้อมูลมานะปฏิทินบุกตลาดจีนปี2026โอ้โหแต่ละเมืองแต่ละกิจกรรมเนี่ยผมเห็นแล้วเนี่ยถ้าผมต้องไปทุกเมืองเนี่ย ผมไม่ต้องขนของกลับประเทศไทยเลยฮะอาจารย์ทิ้งไว้ที่นั่นเลย
16: อันนี้เป็นบางส่วนนะครับคุณหอฟงอาจารย์ตานันท์ท่านผู้ฟังครับก็คือ
14: คร
16: ับจริงๆแล้วทุนหนึ่งเนี่ยเราได้มานะครับแต่ละเดือนเนี่ยประมาณ4ทุนนะครับมีทั้งทุนที่สนับสนุนแบบเกิน 50% ก็มีนะครับหรือช่วยกันแชร์ไปก็ดีนะครับซึ่งก็ประสบความสำเร็จมากในทุกๆงานที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็จะนำ4ทุนที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับสามารถเอื้อมถึงได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำราคาแบบนี้ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะครับว่า4ทุนนี้เนี่ยสำหรับผู้ประกอบการ SME ไทยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
14: ตั้งใจฟังหยิบดาดปากกาหรือถ้าใครอัดเสียงอัดอะไรได้ก็อัดไว้นะฮะเพราะว่าทุนที่พูดถึงนี้เนี่ยมีตั้งแต่เร็วๆนี้จนกระทั่งถึงกลางปีนะครับเพราะฉะนั้นจิ้มก่อนเลือกก่อนนะครับจองก่อนถึงจะมีสิทธิ์ก่อนนะอาจารย์ first come first serve ใช่ไหมครับอาจารย์พวกนี้
16: ใช่ครับใช่ครับก็ช่วงระหว่างสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ตระเวนบรรยายในเรื่องของเจาะตลาดจีนเนี่ยให้กับกรมต่างๆนะครับซึ่งมีกรมที่น่าสนใจนะครับก็คือปิดพันกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับที่ก็ทำเชิญผู้ประกอบการที่ได้ผิดพัน GI ทั่วประเทศมารวมตัวกันเนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาเพิ่งทราบเหมือนกันนะครับว่าเรามีผิดพันเนี่ยที่ได้GI นะครับหรือ
15: สิ่งบ่งชี้
16: ทางภูมิศาสตร์นะครับซ
14: ึ่
16: งมันเป็นอะไรที่ว้าวมากนะครับแต่ว่านั่นแหละครับโอกาสที่จะสามารถบุกเข้าตลาดจีนเนี่ยหลังจากที่เราไปบรรยายนะครับก็พบว่าเขาได้รับประโยชน์มากนะครับว่าเขาก็สงสัยว่าทำไมเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไปขายที่จีนได้นะครับ 90% เลยก็คือไม่มีมาตรฐานนะครับ
14: TATC
16: หรือเครื่องหมายการค้านะครับทำให้เขาไม่สามารถบุกไปได้ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยพอเราเล่าให้ฟังแล้วก็เอาตัวอย่างจริงพร้อมกับบริการต่างๆมาให้เขาดูเนี่ยเขาก็ว้าวทันทีเลยก็ปรากฏว่าสมัครกันมาเยอะเลยนะครับในส่วนของผู้ประกอบการนะครับซึ่งก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะไปที่ ISMED แล้วก็สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับแล้วก็หน่วยงานราชการผู้ประกอบการตอนนี้ก็หันมาใช้บริการของสมาคมนักธุรกิจอาเซียนมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเราได้ประสานกับนักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงที่ประเทศจีนนะคุณรพงศ์อาจารย์ฐานันท์ท่านผู้ฟังครับ
14: ครับ
16: เพราะฉะนั้นนะครับเอาสรุปเลยใกล้ๆนี้นะครับ4ทุนที่ทุกท่านเลือก
14: ต
16: ึงนะครับ
14: ใกล้สุดไปไกลสุดเลยอาจารย์เชิญครับ
16: ทุนที่1 นะครับก็คืองานมหกรรมอาหารโลกนะครับ Global Food Fair นะครับจัดที่เมืองกวางโจนะครับเราจะเดินทางกันวันที่10ถึงวันที่14พฤษภาคมนะครับซึ่งรายละเอียดเบ็ดเสร็จเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าบูธซึ่งแพงมากนะครับประมาณ 200,000 นะครับค่าบูธนะคร
14: ับ
16: แล้วก็พิเศษแมทชิ่งด้วยนะครับแล้วก็มีงานจัดงานเลี้ยงพบปะคู่ค้าออกบูธแล้วก็ทำพิเศษแมทชิ่งแล้วก็ในเรื่องของการศึกษาดูงาน
14: ครับ
16: โอ้ประเภทแบบครบสูตรเลยที่กวางโจงานมหกรรมอาหารโลกนะครับคนเดินเนี่ยไม่ต่ำกว่า 300,000 คนนะครับงานใหญ่มากครับ
14: เรียกว่าถ้าคนนึกภาพไม่ออกเนี่ยประมาณ 3-4 เท่าของไทเฟกได้นะอาจารย์เนา
16: โอ้ใหญ่กว่าครับใหญ่กว่าใหญ่กว่ามากเลยครับใหญ่กว่าหลายเท่าเลยนะครับ
14: ไอ้นั้นก็ขายกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะถ้าไปที่นี่โอ้โหเดี๋ยวนะ10ถึง15 10
16: 11ถึง14ครับ10ถึง14
14: 11 12 13 15วันน่ะอาจารย์5วัน
16: ใช่ครับ5วัน4คืนเราบินการบินไทยเนาะแล้วก็อาหารครบทุกมื้อมีงานเลี้ยงต้อนรับจากเดิมที่เราทำราคาแล้วเราได้ทุนมาเนี่ย 129,000 บาทเนี่ยนะครับเราให้สมาชิกไปจ่ายไม่ถึงนะครับไม่ถึง 50,000 เนาะก็คือ 49,000 นะครับสำหรับทริปนี้เป็นเสร็จเลยครับ
14: ถ้าเอาของไปขายออกบูธนี่ทุนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยได้ทุนคืนและเงินเหลือด้วยนะ
16: น่าจะได้น่าจะได้ค่าตั๋วฟรีๆแน่ๆแหละครับ แล้วก็อาจจะได้ไปเที่ยวนะครับ เพิ่มเติมเนาะสำหรับงานนี้ซึ่งเป็นงานที่ใหญ่มากนะครับ
14: รวมนี่คือรวมทุกอย่างแล้วเหรอครับอาจารย
16: ์รวมหมดแล้วครับรวมหมดแล้ว
14: ตั๋วเครื่องบินที่พักค่าแสดงออกบูธด้วยค่าบูธด้วย
16: ใช่ครับก็คือเราได้บูธมาถูกเนาะได้ทุนมาก็เลยมาแบ่งให้กับผู้ประกอบการนะครับ
14: 10ถึง14พฤษภาคมกวางโจว Global Food Fair จัดที่กวางโจวประเทศจีนเพียงอันนี้บอกราคาเลยแบบ
16: 49,000 บาทจาก 120,000 นะครับจาก 120,000 อันนี้ก็มาให้กับ
14: ก็ต้องรีบจองแล้วสิจ้ามันใกล้จะได้นี่วันที่10นี่มันนี่วันที่2แล้วนี่ฮะ
16: ก็น่าจะเต็มแล้วแต่ว่าถ้ารีบโทรมาเพิ่มสัก 3-4 คนนี่ก็พอจะ
14: แบ่งได้นะบอกว่ามาจาก Business World นะ 96.5 พอได้นะอาจารย์นะขอหน่อยเถอะ
16: ไม่อยากให้เสียโอกาสครับยินดีเลยครับยินดีเลย
14: โอเคครับงานต่อไปอาจารย
16: ์งานที่2นะครับไปที่ซีอานครับไปทำเรื่องของ Business Matching นะครับที่ซีอาร์เนี่ยวันที่21ถึง25พฤษภาคมนะครับเราจะพาไปเรื่องของการBusiness Matchingนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมชมบูธแล้วก็พาไปเที่ยวที่มรดกโลกนะสุสานจินซีฮ่องเต
14: ้โอ้ซีอาร์ใช่ใช่ใช
16: ่Matchingเนี่ยก็คือ2ครั้งเลยนะครับ
14: ครับ
16: ไปMatchingในงานไปดูงานสินค้าต่างๆไปดูแพ็กเกจจิ้งต่างๆนะครับแล้วก็มาจัดที่โรงแรมกับพาร์ทเนอร์เราซึ่งเรามีสำนักงานอยู่ที่ซีอานนะครับก็เบ็ดเสร็จเลยทั้งหมดจาก 69,000 เนี่ยนะครับเราได้ทุนมาสนับสนุนเนี่ยเราก็คิดแบบมิตรภาพเนาะก็คือ 39,000 นะครับรวมทุกอย่างครับ
14: 5วัน4คืนนะ21ถึง25พฤษภาอันนี้ 39,000 ตั๋วเครื่องบินก็มีโรงแรมก็มีอาหารก็มีที่พักก็มีแถมยังม
16: ี
14: กิจกรรมBusiness Matchingด้วยชื่องาน CR Expo and Business Matching อันนี้ต้องเอาสินค้าไปออกบูธไหมอาจารย์มีบูธไหมหรือไง
16: เอาสินค้าตัวอย่างไปครับเพราะว่าเราจะไปคุยกับคู่ค้าที่เราได้นัดล่วงหน้าไว้แล้วครับ
14: โอ้เยี่ยมเลยไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นสินค้าประเภทใดสินค้ากินก็ได้ของใช้ก็ได้แต่เป็นของไทยถูกไหม
16: โอ้เยอะมากเลยไปได้เลยครับอันนี้ก็คือเมืองหลวงเก่าเนาะซีอานคุณพงศ์อาจารย์ฐานันก็คือเส้นทางสายไหมเดิมอ่ะครับจุดเริ่มต้นอยู่ที่นี่แหละนะครับสินค้าต่างๆก็กระจายไปทั่วโลกอ่ะครับก็มาจากที่ซีอานนี่แหละนะครับ
14: 21ถึง25พฤษภาคมอันนี้ก็ยังพอมีที่นั่งน่าจะที่นั่งน่าจะเหลือมากกว่าควางโจนะอาจารย
16: ์ซีอานก็เหลืออยู่ไม่กี่ที่ครับไม่กี่ที่ก็ 3-4 ที่แหละครับก็อยากจะมาฝากแฟนๆรายการด้วยนะครับจริงๆมันก
14: ็ติดไปแล้วจริงๆมันเต็มไปแล้วใช่ไหมอาจารย์เก็บมาให้ใช่ไหมอาจารย์กันไม่ให้ว่ากัน
16: แต่เดี๋ยวไม่มีอะไรไม่มีเรื่องจะพูดให้ทุนไงคุณรพงศ์อย่างนั้นก็เลยต้องมาแบ่งๆกันหน่อย
14: แบ่งหน่อยแบ่งหน่อย
16: เออแบ่งๆให้แฟนๆ
14: จะได้บอกว่าเปิดมาฟังปุ๊บเนี่ยเปิดปุ๊บติดปั๊บเลยโอเคกันไว้ให้พิเศษเบอร์หน่อย
15: ขออนุญาตเสริมสั้นๆนิดนึงครับ
16: เจอเลยครับเจอเลยครับ
15: ที่อาร์เนี่ยจริงๆมันเป็นประตูสู่ตะวันตกนะครับ
14: อ๋อ
15: ครับมันอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือครับมันจะทะลุไปถึงทางยุโรปได้อ๋อ
14: มันอยู่ด้านฝั่งหางไก่เดี๋ยวอาจารย์ใช่ไหม
15: ไม่ถึงหางครับประมาณหลังเกือบหลังอ่ะกลางเกือบหลังครับ
14: อ๋อโอเคถ้ามันทางขวานี่มันจะเป็นอกไก่ริมทะเลมาฝั่งโน้น
15: อกไก่เดี๋ยวเบรก2ครับ
14: อกไก่เลยอันนี้มาหลังไก่
16: อ้าวงั้นเดี๋ยวเอาไอ้ตรงเกาะนิดนึงแล้วกันนะทุกท่านรู้จักเกาะไหหลำไหมครับงานต่อไปทุนต่อไปเกาะไหหลำไหหนาน
14: เกาะไหหลำนี่มันได้ยินชื่อบ่อยเกาะไหหลำคือคนจีนสมัยก่อนนี่คนมาจากประเทศจีนมาเมืองไทยก็มาทางไหหลำไม่ใช
16: ่
14: หรอ
16: ใช่ใช่ใช่ใช่งานนี้เป็นงานประวัติศาสตร์นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเขาเปิดไหหนานและเกาะไหหลำเนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ นะครับซึ่งเป็นโอ้โหต้องแบบว้าวมากเลยนะครับก
14: ็
16: คือไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีเครื่องจักรหรือแม้กระทั่งการจดทะเบียนนิติบุคคลตอนนี้ทั่วโลกหลั่งไหลไปที่ไหหนานกันหมดเลยนะครับเพราะว่ามันได้สิทธิประโยชน์เนี่ยสูงมากและงานนี้เนี่ยสมาคมธุรกิจอาเซียนนะครับได้รับเชิญจากทางภาครัฐของจีนแล้วก็พันธมิตรเรานะคร
14: ับ
16: ให้ทุนเรามาเพราะว่าเขาจัดครั้งนี้ครั้งแรกต้อนรับในเรื่องของเมืองเศรษฐกิจใหม
14: ่ครับ
16: เศรษฐกิจพิเศษเป็นงานไหหนานเป็นงานไหหนานอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดเฟสติวัลนะครับมหกรรมอาหาร
14: อาหารล้วนๆ
16: นะครับซึ่งอาหารไทยได้รับความนิยมสูงมากเลยนะครับรอบนี้เนี่ยนะครับจากเดิมที่เฉพาะค่าบูธก็ 4-5 หมื่นละนะครับสมาคมเนี่ยก็ได้รับทุนสนับสนุนมานะครับราคาเต็มเนี่ยมัน 69,000
14: ครับ
16: ครับเราก็ลดไปให้ 30,000 เลยเอาทุนไปเลย 30,000 นะครับ30,000นะครับ30,000ก็เหลือ 39,000 นะครับ39,000เนี่ยนะครับเราอาจจะแถมนะครับสมาชิกให้ฟรีไปเลย1ปีสำหรับสมาชิกสมาคม
14: ครับ
16: นะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที
14: ่สมาคมมูลค่า 3,000 บาทฟรีไปเลย
16: ใช่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่มีทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์เนาะคนทั่วโลกก็แห่แหนไปแล้วก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์เลยนะครับเป็นงานครั้งแรกของเมืองไหหนานนะครับ
14: โ
16: อ้เรามาร่วมสร้างประวัติศาสตร์กันนะของคนไทยซึ่งมะพร้าวว
14: ันที่เท่าไหร่ครับอาจารย
16: ์เยอะมากวันที่28พฤษภาถึงวันที่2มิถุนาครับ
14: ใครไปซีอาร์แล้วขนของขึ้นรถไฟไปไหหนานต่อเลยเอ๊ะมันเป็นเกาะใช่ไหมอาจารย
16: ์เป็นเกาะครับเป็นเกาะ
14: นั่นหมายความว่าการเดินทางมันก็ต้องข้ามอะไรอ่ะข้ามรถไฟความเร็วสูงอะไรเงี้ยมีไหมผมไม่แน่ใจ
16: มีเราบินมาเลยครับสายการบินเยอะมากนะครับที่ไปไหหนานนะครับ
14: ตรงใช่ไหมครับ
16: ใช่เป็นเมืองที่เจริญมากครับเป็นเมืองที่เจริญมากแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะเลยโดยเฉพาะเจ้าแม่กวนอิมที่ต้องเรียกว่าใหญ่ระดับโลกนะครับตั้งตระหง่านอยู่นะ
14: วันนี้น่าสนใจ
16: อันนี้เกาะไหหนาน
14: 28
16: พฤษภาถึง2มิถุนายนครับ
14: 9 30 31 1 2 6วัน5คืนครับ6วัน5คืน39,000เองเหรออาจารย์
16: ใช่ครับรวมทุกอย่างมีบูธให้มีล่ามให้มีอาหารครบทุกมื้อตั๋วเครื่องบินรถรับส่งแล้วเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวด้วยสถานที่ดี
14: ๆ6วัน5คืนอันนี้เหลือกี่ที่ครับอาจารย
16: ์อันนี้ก็นั่นแหละก็เผื่อมาเดี๋ยวไม่มีอะไรพูดอย่างที่บอกกันแหละ 3-4 ที่รีบติดต่อมาถ้าช้าก็หมดแน่นอน
14: จ่ายกันมาตั้งแต่ควางโจวขยับมาซีอานขยับมาไหหลำหรือไหหนานเลยได้นะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
16: ใช่ก็เมืองไหหนานนี่น่าสนใจเนาะก็เดี๋ยวทุกท่านลองเข้าไปดูในเพจสมาคมนะครับจะมีรายละเอียดอยู่นะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวอยากให้ผู้ประกอบการไทย SME ได้เปิดโอกาสนะครับไปกับสมาคมรอบนี้นะครับไม่มี GACC ก็สามารถไปได้ไม่มีมาตรฐานนะครับของจีนเนี่ยไปกับสมาคมได้เนาะเพราะเราได้รับเชิญไปแสดงสินค้าตัวอย่างแต่เราก็เอาไปขายด้วยครับแล้วก็ครั้งนี้ถ้าใครไปเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์จริงคุณรพงษ์จันทานันท์ท่านผู้ฟังครับเพราะอย่างคันตันแฟร์เนี่ยตอนนี้มัน140แล้วมั้งครั้งที่140อาจารย์ไปตั้งแต่ครั้งที่50นะครับ นะครับไม่ทันครั้งที่1เนาะนะครับครั้งนี้ก็เรียนเชิญนะครับท่านผู้ฟัง
14: ครั้งแรกเลยนะสร้างประวัติศาสตร์นะอาจารย์ครั้งแรก
16: และยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็เขาจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับ
14: อันนี้ก็อันนี้ก็3 4ที่5ที่ได้อยู่นะบอกกันมานะ
16: แล้วก็ทุนสุดท้ายนะครับทุนสุดท้ายวันที่23ถึง27กรกฎาคมนะครับ
14: โหนี่ไปกลางเดือนกลางปีเลยโอเคกรกฎาคม
16: ใช่ใช่นะครับเอาที่ทุกท่านเอื้อมถึงแล้วก็แบบง่ายๆเนาะมารู้จักกับสมาคมธุรกิจอาเซียนหน่อยครับเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำตาลนะครับเป็นงานกว่างสีอินเตอร์เนชั่นแนลซูการ์เอ็กซ์โปนะครับที่เกี่ยวข้องกับน้ำตาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการฟาร์มเรื่องของ AI นะครับเรื่องของสมาร์ทฟาร์มนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งหมดเลยนะครับวันที่23ถึง27กรกฎาคมตัวนี้จากเดิมที่ 54,200 บาทนะครับเหลือไม่ถึง 20,000 ครับ
14: 19,900
16: ทอนไป101
14: เดี๋ยวกี่ยันนี่มันกี่วันอาจารย์ทำไมมันถูกเนี่ย
16: 5วัน4คืนครับ
14: โอ้
16: ต้องบอกว่าไม่มีใครทำได้ครับทำได้ยากมากฮะทำได้ยากมากงานนี้เราจะพาไปนอกจากไปดูงานเอ็กซ์โปแล้วเนี่ยเราจะพาไปดูสำนักงานเรานะสำนักงานสมาคมธุรกิจอาเซียนที่หนานหนิงด้วยที่กรมพาณิชย์กวางสีแล้วพาไปดูในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตเราที่เราจะเอาสินค้าของผู้ประกอบการไทยสมาชิกสมาคมนี่แหละไปวางตลอดทั้งปีเลยนะครั บอันนี้ก็รวมทั้งพาไปบิสเนสแมทชิ่งด้วยไปสำรวจตลาดกลางคืนด้วยนะครับซึ่งไฮไลท์ของสองงานเนี่ย
14: ไปครับครับ
16: ไฮไลท์สองงานคุณระพงท่านผู้ฟังอาจารย์ฐานันครับสองงานนี้ขอเน้นอย่างนี้นะครับงานที่ไหหนานเนี่ยสินค้าไม่ต้องขนกลับเราจะมีบริการก็คือเอาสินค้าเนี่ยฝากไว้ที่นั่นแล้วก็ขึ้นแพลตฟอร์มเลยซึ่งเทนเซ็นต์เข้ามาร่วมด้วยอาลีเพย์เข้ามาร่วมด้วยแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยซึ่งถือว่าคุ้มมากเนาะได้สร้างเบรนด์ได้ประชาสัมพันธ์ก็เอาฝากไว้ที่นั่นเลยก็ขายตลอดทั้งปีไปเลยไม่ต้องขนกลับ
14: โอเคมีคนขายให้ด้วยโอ
16: ้ใช่ส่วนงานที่กวางสีหนานหนิงเดือนกรกฎาเนี่ยอันนี้ก็รีบจองเถอะครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะไม่มีโอกาสอีกแล้วนะครับเพราะว่าทุนนานๆมันจะมาทีเน
14: า
16: ะ
14: โอ้โหแล้วมากันแบบนี้เอ๊ะแล้วเรื่องของธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำตาลเนี่ยเกิดไม่ได้อยู่ในวงจรชีวิตของอุตสาหกรรมน้ำตาลเนี่ยพอจะแบบแอบไปได้ไหมจ๊ะจ่ายต
16: ัง
14: ค์
16: จริงๆอ่ะไปได้หมดนะครับเพราะว่าทุกท่านทานอาหารแปรรูปทั้งหลายมันมีส่วนผสมของน้ำตาลหมดแหละแต่ว่าส่วนที่อยากให้ท่านไปดูเนี่ยก็คือเรื่องของนวัตกรร
14: ม
16: นะครับเขาเอาน้ำตาลมาทำได้หลากหลายผิดพันเลยนะครับลดไขมันลดคอเลสเตอรอลความหวานยังคงที่อะไรต่างๆพวกนี้รวมทั้งเรื่องของไอ้เครื่องสมาร์ทต่างๆเนี่ยนะครับหรือโรบอทต่างๆเนี่ยก
14: ็
16: จะมีแบบหลากหลายเยอะมากนะครับที่จะพาไปดูเนาะครับผม
14: ก็4เมือง4งานไม่น่าเชื่อเลยนะจีนนี่แต่ละเมืองนี้เขามีงานของตัวเองกันนะแล้วก็ไม่ธรรมดานะครับอ่ะใครสนใจนะครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เนี่ยผมมีโปสเตอร์อยู่เนี่ยเดี๋ยวส่งให้ทีมงานโพสต์ไว้ในรายการด้วยนะอาจารย์ได้ใช่มั้ยครับอาจารย
16: ์ได้เลยครับยินดีเลยครับ
14: ครับผมติดต่อเข้าไปทักไปที่เพจของสมาคมนักธุรกิจอาเซียนนะครับแล้วก็โทรศัพท์ก็ได้ใช่ไหมอาจารย
16: ์ได้โทรไปได้เลยครับ 2-3 เบอร์แล้วก็ LINE ก็แอดไปได้เลยครับ
14: เดี๋ยวผมแจ้งให้อีกทีละกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์0976510999นะครับอีกเบอร์หนึ่ง0919469982และ LINE แอดนะครับของอาจารย์โดยตรงก็มีนะอาจารย์ให้ได้เลยนะอาจารย
16: ์ให้ได้เลยครับให้ได้เลยครับ
14: แอดไซด์ด็อกเตอร์บัญญัตินะครับ DR BANYUT นะครับแล้วก็มีของอาจารย์ณัฐฐาด้วยโค้ดณัฐฐานะครับแอดไซด์โค้ดณัฐฐานะครับ COACHNA TT นะฮะ TT 2ตัวแล้วก็ A นะครับหรือเข้าไปดูในเพจของสมาคมนักธุรกิจอาเซียนก็ได้โอ้โหอาจารย์อันนี้ก็อย่างละ4-5ทุนอย่างละ4-5ทุนนี่เต็มไปล่างป่านี้เต็มแล้วมั้งผมว่ามีคนโทรไปเต็มแล้วล่ะ
16: ก็ลองดูนะครับทีนี้เวลามันถึงเบรกแล้วยังเหลือทุนเรื่องการพัฒนาแล้วก็งานพาร์ทไทม์ต่างๆอีกเราจะเบรกก่อนหรือว่ายังไงครับ
14: เบรกก่อนได้ไหมอาจารย์เบรกก่อนเดี๋ยวมาคุยกันต่อเบรกหน้าผมมีเวลาให้อาจารย์พูดคุยรวมทั้งเรื่องที่ดร.ฐานันจะมาคุยเรื่องสงครามทุเรียนด้วยเดี๋ยวขออนุญาตทั้ง2ท่านเบรกก่อนนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วเดี๋ยวเราคุยกันต่อในช่วงหน้าสักครู่ครับ
17: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
18: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
19: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรม ร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกๆ 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจเฟซบุ๊ก FM99
10: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
20: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy โทร022016770 Thank you
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
21: ถึงเวลายกระดับการดูแลรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่จากประเทศออสเตรเลียบริการฟลัชชิ่งน้ำมันเบรกโฟตรอนฟลัชชิ่งใหม่ทั้งระบบจบใน15นาทีใช้งานคู่กับน้ำมันเบรกสังเคราะห์แท้สีฟ้าเบรกหนึบเบรกไวเบรกมั่นใจกว่าสอบถามได้ที่ LINE @ Fotron หรือโทร02-961-3727 Fotron ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องและสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์จากประเทศออสเตรเลียอยากให้องค์กรเติบโตอย่างก้าวกระโดดต้องเลือกพาร์ทเนอร์มือโปรตัวจริงสยาม HR Corporation ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรมานานกว่า24ปีพร้อมดูแลลูกค้ามาแล้วกว่า 2,000 องค์กรให้เราเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญพัฒนาและให้คำปรึกษาเรื่องศักยภาพคนเพื่อสร้างผลกำไรและส่วนแบ่งการตลาดให้ธุรกิจคุณเราพร้อมพลิกโฉมบุคลากรของคุณสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดสยามHR พัฒนาทุนมนุษย์สอบถามข้อมูลได้ที่0815558087และ0976510999 www.siamhr.co.th เปลี่ยนทุกความท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษารวมสุดยอดวิทยากรและที่ปรึกษาระดับประเทศมั่นใจด้วยมาตรฐานระดับรางวัลเกียรตินิยมต่อเนื่องถึง5ปีต่อเนื่องบริการขึ้นทะเบียนวิทยากรและที่ปรึกษาฝึกอบรมมากกว่า300หลักสูตรให้คำปรึกษามากกว่า100โครงการวางระบบบริหารพร้อมเคียงข้างให้ธุรกิจคุณเติบโตอย่างยั่งยืนมาร่วมกันสร้างมาตรฐานและความสำเร็จกับเราสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษาสอบถามข้อมูลได้ที่064-950-5291และ097-651-0999โลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ไกลกว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถในทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยคนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรบนรากฐานของจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ความสำเร็จของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999 www.abathailand.com
22: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติ
17: กับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิระปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
14: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Business World ท่องโลกธุรกิจนะครับผมอาจารย์ฐานันท์รอคิวแป๊บนะอาจารย์ฐานันท์มีหลายทุนนะยังไม่ถึงเวลา
15: คร
14: ับ เมื่อกี้คุยกันนอกรอบคุณผู้ฟังผมถามอาจารย์มันอยากบอกอาจารย์ครับอาจารย์จะคุยกี่ทุนอาจารย์ผมมีประมาณ500กว่าทุนเอาเท่าที่เวลาเราจะเอื้ออำนวยครับอาจารย์ครับอ่ะเดี๋ยวมีอะไรต่อเลยเรียนเชิญอาจารย์
16: โอเคขออีก5ทุนละกันนะครับอีก5ทุนละกันเรื่องดีๆเนี่ยต้องบอกต่อนะครับท่านผู้ฟังรายการทุกท่านนะครับทุนต่อไปสนับสนุนจากภาครัฐไทยเนาะแล้วก็ใต้กระทนไทยบวกจีนนะครับสนับสนุนนะครับทุนแรกจะเป็นทุนนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ประกอบการนะครับเราใช้โครงการว่าโครงการผู้นำนักธุรกิจอาเซียนไทยจีนตัวย่อก็คือนท
14: อ.ครับ
16: ซึ่งโครงการนี้เนี่ยสมาคมธุรกิจอาเซียนได้รับการสนับสนุนจาก SMED Bank นะครับเราจัดไปแล้ว3รุ่นนะครับซึ่งก็คัดเลือกผู้ประกอบการเนี่ยโอ้สนใจกันเยอะมากครั้งหนึ่งประมาณ140-150ท่านแต่คัดเลือก4ท่านนะครับซึ่งเรียนฟรีนะครับคุณวรพงศ์
14: ท่าน
16: ผ
14: ู้ชมอาจารย์4หรือ40ท่าน
16: 40ท่านครับ40ท่าน
14: อ๋อ40ท่านโอเคร
16: ุ่นละ40ท่านนะครับรุ่นที่4จะเปิดรับสมัครเดือนนี้นะครับแล้วก็จะเริ่มเรียนเดือนมิถุนาที่ SMED Bank วันที่12มิถุนานะครับแล้วก็ทุกวันศุกร์นะ3กรกฎาคม10กรกฎาคม17กรกฎาคมอันนี้คือหลักสูตรผู้นำนักธุรกิจอาเซียนไทยจีนนทอรุ่นที่4นะครับเรียนฟรีครับจากมูลค่าเป็นแสนนะครับแต่เราให้สมาชิกแล้วก็ลูกค้าแบงค์เนี่ยเรียนฟรีนะครับ
14: แค่40ที่นั่ง
16: 40ที่นั่งครับอันนี้ก็จะเป็นทุนหลักแสนนะครับบุคคลที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับก็ต้องผ่านการคัดเลือกเนาะก็คือว่าเราคาดหวังว่าจะต้องไปดูงานที่จีนกับเราหรือไปออกบูธกับเรานะ
14: ครับ
16: ซึ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจหลักสูตรนทอเนี่ยนะครับก็เริ่มเรียนวันที่12มิถุนาแล้วก็ทุกศุกร์กรกฎาคมส่วนใครที่จะต่อยอดประเภทแบบจับมือทำก็คือหลักสูตรนทอ plus นะครับซึ่งเราจะจัดในเดือนสิงหาคมนะคร
14: ับ
16: ไปอีก3วันก็คือทุกศุกร์เหมือนกัน7-14แล้วก็28สิงหา
14: ครับ
16: ถ้าใครสมัครนทอพัฒนะครับทักมาที่รายการเลยเราจะมีโควต้าให้10ท่านนะครับเข้าเรียนหลักสูตรนทอของสมาคมร่วมกับ SMED Bank นะครับให้เข้าฟรีเลยนะครับแล้วก็เพื่อจะให้ทุกท่านเนี่ยฟาสแท็กไปเข้าหลักสูตรนทอพัฒซึ่งในนทอพัฒเนี่ยเคยเกริ่นไปแล้วนะครับในสัปดาห์ที่1ที่2เนี่ยก็คือ
14: ครับ
16: อบรม3วันในเดือนสิงหาเดือนกันยาจะไปพาไปดูงานไชน่าเอ็กโปอาเซียนนะครับแล้วก็กลับมาจากเดือนกันยาเนี่ยเราจะเริ่มแต่งตัวและทำคอมพานีโปรไฟล์ทำมาตรฐานต่างๆให้ทุกท่านเนี่ยเอาสินค้าเนี่ยไปวางที่ที่หนานหนิงที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเราเนี่ยนะครับแล้วก็เอาอัพขึ้นแพลตฟอร์มอันนี้ที่เราวางแผนไว้เนาะก็คือจะคัดเลือกสำหรับท่านที่มีความตั้งใจจริงๆเนาะประมาณถ้าไม่เกิน20ลาย
14: ครับครับโอ้
16: อันนี้คือหลักสูตรผู้นำนักบิดอาเซียนไทยจีนนทอนะครับทุนที่1
14: ใครจะสมัครหลักสูตรใดก็ทักเข้ามาได้แต่หมายความเมื่อสักครู่อาจารย์พูดเหมือนกับว่าถ้าใครสมัครหลักสูตรนทอ plus คุณก็จะได้10ท่านที่คุณได้หลักสูตรนทอ plus เนี่ยคุณจะมีสิทธิ์ไปเรียนนทอด้วยถูกไหมอาจารย์
16: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
14: โอเคเพราะนทอ plus เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายแต่ว่าคุณได้บินไปจีนด้วย
16: ต่อทอพัดเนี่ยนะครับก็คือ333อบรมต่อเนื่องไปอีก3วันแล้วก็ไปดูงานที่จีน3วันบวกคอนซัลท์อีก3วันนะครับก็59,000เองนะครับจากแสนกว่าครับ
14: ถูกมากแล้วแววว่ามีนักธุรกิจไทยระดับยูนิคอร์นเนี่ยมาเป็นวิทยากรรับเชิญด้วยใช่ไหมนทอพลัส
16: โอ้เทียบเลยกูรูระดับประเทศถ้าท่านไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอน
14: เยี่ยมเลยครับผม
16: อันนี้ทุนที่1นะครับทุนที่1 ตัดไปทุนที่2นะครับทุนที่2เนี่ยตอนนี้เราจะเริ่มคัดเลือกกันเดือนนี้แล้วก็ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับก็คือน้องๆ นักศึกษาที่ขาดโอกาสนะครับเราไม่อยากให้ไปกู้ยืมกยศ.แล้วนะครับสมาคมก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยนะครับของประเทศไทยแล้วก็ประเทศจีนก็คือมีหลักสูตรเรียนฟรีระดับปริญญาตรี4ปีนะครับก็คือเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยได้รับเงินเดือนด้วยได้รับสวัสดิการด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเน้นในเรื่องของการไลฟ์ขายสินค้านะครับจากเมืองไทยแล้วก็จีนแล้วก็สาขาเจ้าหน้าที่

0: ระดับปริญญาเนาะ
1: คร
0: ไม
1: ั
0: ่
1: บ
0: รวมทุนที่จะออกมาเดี๋ยวไว้คุยสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับ
1: อ
0: ท
1: ื
0: ุนที
1: ม
0: ่เป็นหลักสูตรระยะสั้นทำหนังสั้นด้วย AI
1: โ
0: น
1: อ
0: ะ
1: ้
0: ครับหรือเรียนภาษาจีน1 เดือน2 เดือนไปจนถึง6 เดือน
1: คร
0: น
1: ั
0: ะ
1: บ
0: ครับและล่าสุดเนี่ยที่กลับมาจากชิงเต่าเนี่ยนะครับก็ได้คอนเน็กชันมาเพิ่มเติม
1: อื
0: ก็
1: ม
0: คือมีทุนนะครับที่สามารถไปเรียนที่เกาหลีได้นะครับเพรา
1: โอ
0: ะ
1: ้
0: ช
1: โห
0: ิงเต่ากับเกาหลีเนี่ยมันแค่ชั่วโมงเดียว
1: อ๋อเขาอยู่ใกล้
0: ครัก บ
1: ันครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นทุนที่เดี๋ยวจะมาบอกนะครับสำหรับผู้ประกอบการนะคร
1: อ
0: ับ
1: ื
0: ที่
1: ม
0: จะไปเรียนในเรื่องของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะคร
1: อ
0: ับ
1: ื
0: เรื่องของการ
1: ม
0: ไลฟ์แล้วก็โอ้อีกหลาย
1: ค
0: ส
1: รา ับ
0: ขาเลยนะครั
1: ค
0: บ
1: ร
0: โด
1: ับ
0: ยเฉพาะทำหนังสั้นด้วย AI นะครับ
1: โออ
0: ัน
1: ้
0: นี้ทุ
1: ส
0: น
1: มา
0: ที่
1: ค
0: สอ
1: ม
0: ง
1: เ
0: ค
1: น
0: รา ั
1: ะ
0: บ
1: สุดยอดต่อเลยอาจารย์หมดยังฮะของอาจ
0: ท
1: า
0: ุ
1: รย
0: น
1: ์
0: ที่สามครับทุนที่สามยังไม่ถึง5เลยนะจาก500คุณระพงศ์เขา
1: โอ
0: ข
1: เ
0: อ
1: ค
0: ห้า
1: ทุนท
0: พ
1: ี่
0: อ
1: สาม
0: ทุนท
1: ย
0: ี่
1: อด
0: ส
1: จ
0: า
1: ริ
0: ม
1: ง
0: ก็
1: จริง
0: ทุนที่สามจะเป็นทุนที่ให้กับน้องๆนะครับได้ร่วมกันนะครับเป็นทุนที่ได้รับงบประมาณมาจากมณฑลกวางสีที่มี MOU กับเราเนาะศูนย
1: ค
0: ์
1: ร
0: ต
1: ั
0: ร
1: บ
0: วจสอบอาหารเนี่ยเขามอบทุนการศึกษาไปแข่งขันในเรื่อง
1: อื
0: น
1: ม
0: วัตกรรมอาหารบวก AI
1: อื
0: นะครับ
1: ม
0: ซึ่งอายุไม่เกิน25 ปีนะครับท่านจะมีทีมเนี่ยนักศึกษา4 คนอาจารย์ที่ปรึ
1: อ
0: ก
1: ื
0: ษ
1: ม
0: า2 คน
1: ครับ
0: นะครับรายละเอียดจะอยู่ที่เว็บไซต์หรือเพจของสมาคมนะครับก็ถือว่างบประมาณที่เขาให้มาไปศึกษาดูงานอันนี้จะเป็นประสบการณ์นะครับซึ่งพ
1: คว
0: ก
1: ร
0: เ
1: ั
0: รา
1: บ
0: ก็เคยได้ทุนมาทุกปีแล้วก็ได้ร
1: อ
0: าง
1: ื
0: วั
1: ม
0: ลกันเรียกว่าพอสมควรเลยแหละครับ
1: อันนี้ก็ไม่ถึงกันเหรอครับ
0: อันนี้ก็เป็นทุนที่ได้มาง่ายๆเลยนะครับเพื่อให้นักศึกษาไทยเนี่ยได้มีโอกาส
1: โอ
0: เอ
1: ้
0: าเร
1: ย
0: ื่องของ AI บวกอาหารเนี่ยมารวมกัน
1: วัตกรรมอาหารอ๋อนัก
0: ย
1: ศึ
0: ก
1: กษ
0: ต
1: า
0: ัวอย
1: ส
0: ่า
1: ี
0: ง
1: ่
0: เ
1: ค
0: ช่
1: น
0: น
1: อาจารย์สองคนเป็น6 คนทีมงานทีมหนึ่งอืม
0: 6 คนเราก็จะเอาทีมอาจารย์เนี่ย2 คนซึ่งรวมทั้งสมาคมเข้าไปด้วย
1: ค
0: ม
1: รั
0: ห
1: บ
0: าลัยไหนสนใจก็สามารถที่จะติดต่อประสานงานกับสมาคมได้นะครับสมาคม
1: ครัก บ
0: ็ในฐานะผู้ร่วมจัดงานนี้เนี่ยก็จะส่งชื่อไปนะครับถ้าได้ไป
1: ครับ
0: ปั๊บเนี่ย5 ทีม10 ทีมเราก็ซัพพอร์ตตอนไปแข่งขันที่หนานหนิงนะครับไม่ว่าค่าตั๋วเครื่องบินค่าอาหารค่าที่พักโรงแรมค่าใช้จ่าย
1: ค
0: ทั้
1: ร
0: ง
1: ั
0: หม
1: บ
0: ดเราดูแลให้หมดเลยครับ
1: ครับ
0: ไม่รวมรางวัลนะครับอันนี้
1: โ
0: ท
1: อ
0: ุ
1: ้
0: นที
1: ถ
0: ่
1: ้า
0: สา
1: ช
0: ม
1: นะ
0: คร
1: ก
0: ั
1: ็
0: บ
1: ได้รางวัลต่างหากรางวัลอีกได้รางวัลอีกต่างหากว่างั้นโอ้
0: ใช่ครับใช่ครับถัดไปทุนที่สี่นะครับทุนที่สี่เนี่ยเรามีทุนสนับสนุนนะครับครบเครื่องเรื่องจีน
1: อืม
0: นะครับรวมทั้งหมดเลยที่ส่งให้คุณวรพงศ์นะครับอาจจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้
1: ค
0: นะ
1: ร
0: ค
1: ั
0: ร
1: บ
0: ับไม่ว่าจะเป็นทุนเรื่องของการครบเครื่องเรื่องจีนเนี่ยแปลเอกสารจีนจดเครื่องหมายการค้าจัดท
1: อื
0: ำร
1: ม
0: ะบบฉลากอย.ของจีนฟ
1: อ
0: ู
1: ื
0: ดเซฟ
1: ม
0: ตี้ทั้งหลายระบบ GACC
1: GACC
0: ICQ เอาสินค้าไปไว้ในเถาเป่าหรือท
1: อื
0: ำค
1: ม
0: อนเทนต์ภาษาจีนหรือขน
1: โอ้
0: ส่งจากไทยไปจีนนะครับออกบูธ
1: อ
0: ห
1: อ
0: ร
1: ก
0: ื
1: บ
0: อ
1: ูธ
0: ทำคลิปให้กับอินฟูที่จีนนะครับ KOL ที่จีนเนี่ยไปไลฟ์ขายของนะ
1: เ
0: ค
1: พ
0: ร
1: ื
0: ั
1: ่
0: บ
1: อขึ้นโผอินโอ้
0: อันนี้เราลดให้แบบครึ่งหนึ่งของราคาตลาดนะครับอย่าง GACC ราคาตลาดมันเนี่ย30,000เราคิดแค่
1: คร
0: ค
1: ั
0: รึ
1: บ
0: ่งเดียวคือ15,000อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: โอ้โหคือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจีนทั้งหมดไม่ว่าจะแปลเอกสารเครื่องหมายการค้าเอาขึ้นเถาเป่าคอนเทนต์อะไรที่คุณอยากขายอะไรเกี่ยวกับจีนแล้วคุณต้องทำอะไรบ้างเนี่ยเซอร์วิสแต่ละเซอร์วิสจะมีให้หมดเลยอาจารย์โอ้โห
0: ใช่ครับอันนี้ทุนที่4นะครับถัดไปทุนที่5ครับทุนที่5เนี่ยได้รับความสนใจมากคราวที่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเขาให้งบประมาณเรามาเดือนละ10 ล้านนะครับ
1: ค
0: ส
1: ริ ับ บ
0: ล้านบาทนะแปะเป็นเงินไทยเนี่ยก็คือรับสมัครงานพาร์ทไทม์อัดเสียงนะครับก็คือว่าไปเทรน AI อ่ะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์หวงเฟยเหล่าซือแดนพูดคราวที่แล้วเนี่ยนะครับว่ามันจีนแปลไทยไทยแปลจีนเนี่ยมันไม่สมูทแล้วมันแปลไปผิดถูกนะ
1: ค
0: ครร
1: ั
0: ับ บ AI ของจีนเขาก็เลยเอาอยากได้เสียงคนไทยเนี่ยนะครับไม่จำกัดนะอาจจะเป็นล้านคนก็ได้นะครับท่านอัดอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับก็สามารถมีรายได้ชั่วโมงละ150 บาทนะครับอันนี้ก็

0: งานพาร์ทไทม์ที่ให้กับทุกคนนะในประเทศไทยได้มีรายได้โดยเฉพาะท่านที่พอมีเวลาเนี่ยอันนี้ก็ติดต่อมาที่เพจสมาคมได้นะครับอันนี้เป็นทุนที่5แล้วเนาะนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายคุณพงษ
1: ์ส่งไปให้น้องเขาโพสต์ลงในเพจรายการโอเคเตือนต่ออาจารย์
0: ได้ครับสุดท้ายนะครับทิ้งท้ายไว้ก็คือในเรื่องของการสร้างแบรนดิ้งเนาะเดี๋ยวฝากอาจารย์ฐานันท์ด้วยทางสมาคมมีการสร้างแบรนด์ให้กับผู้บริหารผ่านสื่อดังนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นทำสตอรี่เทลลิ่งประสานสัมภาษณ์ผู้บริหารลงหนังสือพิมพ์ออนไลน์แล้วก็มาพูดคุยสัมภาษณ์ในรายการท่องโลกธุรกิจหรือ 96.5 เนี่ยอันนี้เราก็มีบริการเนาะให้ทุกท่านไปปรึกษาเราได้ฟรีทุกวันเสาร์เพื่อทำตัวแบรนดิ้งนะครับหลักๆก็ขออนุญาตประมาณนี้สำหรับสัปดาห์นี้ครับ
1: ครับโอ้โหครบเครื่องเรื่องจีนจริงๆนะครับทั้งเรื่องของทริปทั้งเรื่องของดูงานเรื่อง business matching แล้วก็เรื่องของการทำธุรกิจกับจีนต้องทำอะไรบ้างเซอร์วิสทั้งหลายในราคาพิเศษรวมทั้งหลักสูตรที่น่าสนใจวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์บัญญัติครับอาจารย์
0: ขอบคุณครับขอบคุณคุณวรพงศ์อาจารย์ฐานันท์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: ครับผมดร.ฐานันท์เดี๋ยวผมดูโพลก่อนนะชุนโดรนเหรออาจารย์ฐานันท์
2: ครับผม
1: แล้วก็อะไรนะทุน EV และสงครามทุเรียนอาจารย์มีเวลาประมาณ7นาทีอาจารย
2: ์ประมาณ5นาทีกว่าๆ7นาที
1: 7นาที
2: เอาเร็วๆเลยแล้วกันครับก็คงเป็นที่ทราบกันเอาวิเคราะห์ทุเรียนก่อนไม่งั้นเดี๋ยวพอไปสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมันจะไม่นั่นคือผมมองในมุมของในเรื่องของมิติของการตลาดและช่องทางคือแยกออกมาได้ประมาณ4มิติใหญ
1: ่ๆ
2: นะครับไม่ว่าจะเรื่องของการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของ marketing มันเป็น direct to consumer ตัดวงจรพ่อค้าคนกลางก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยมีโอกาสขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้นในขณะที่ผู้บริโภคได้รับของที่สดใหม่กว่าแล้วก็เป็นออนไลน์นะครับสมัยก่อนเนี่ยเราซื้อทุกที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทุเรียนเนี่ยประมาณเกรด B4 เท่านั้นที่เรารับประทานอยู่นะครับเราไม่ได้เกรด A เลยนะครับและตรงนี้เป็นมิติใหม่ที่ทำให้เกษตรกรเนี่ยได้เห็นถึงช่องทางการขายในสมัยใหม่นะครับเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมาจากว่าทางคุณพิมพ์พายเนี่ยเขามีลูกค้าฐานลูกค้ามหาศาล
1: ใช่
2: นะครับก็สามารถที่จะเทรดนะครับสินค้าออกไปได้ในระยะเวลาอันสั้นและลดความเสี่ยงในเรื่องของการค้างสต็อกในขณะเดียวกันเนี่ยทางคุณสุปจีเนี่ยเข้ามาช่วยสนับสนุนอันนี้ผมไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยนะผมมองในมิติของการตลาดนะครับช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของทุเรียนไทยให้ดูดีขึ้นนะครับมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นแต่มิตินี้มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของ supply chain persuasion นะครับเพราะว่าการที่จำหน่ายจำนวนมากเนี่ยระบบของโลจิสติกส์การขนส่งเนี่ยอาจจะทำไม่ทันในขณะเดียวกันเนี่ย timing ที่ออกมาเนี่ยเท่าที่ผมทราบมันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างทุเรียนรุ่นที่1ล็อตแรกกับทุเรียนรุ่นที่2ซึ่งมันเป็นช่วงตรงนั้นนะที่มันช่วงเป็นช่วงที่ขาดตลาดอยู่พอดีมาทำให้ครับผมนะครับอันนี้คือ timing นะครับเพราะว่าผู้ที่ทำผมถามว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมดีครับแต่ว่าอาจจะไม่ทราบเป็นเรื่องของฤดูกาลในช่วงจังหวะนะครับหลายท่านเป็นห่วงในเรื่องของ price war ว่าจะมาเปรียบเทียบกับตลาดที่เขาขาย
1: ราคา100 บาททำไมถูกจัง
2: นะครับแต่เขาก็มีแค่ร้อยลูกเท่านั้นเองนะ
1: เออเขาไม่ได้ขาย
2: เป็นล้านลูกมองในเรื่องของ marketing ในเรื่องของ loss leadership program ทางห้างก็ทำอยู่นะครับน้ำมันพืช
1: แรกแจกแถมเงินโครงคาไปหมดเนาะ
2: คือยอมกำไรน้อยหรือยอมขาดทุนบางตัวเพื่อดึงลูกค้าเข้ามา
1: อืม
2: นะครับน้ำมันพืช65 บาทนะครับจำหน่ายเพียง58 บาทอะไรแบบได้ใจจำกัดคนละไม่เกิน6 ขวดน้ำปลาข้าวสารอะไรเงี้ยทุกห้างทำอยู่แล้วครับทุกสัปดาห
1: ์ธงฟ้าก็มีอาจารย์ของรัฐบาลทำเลย
2: นะครับไม่ครับธงฟ้าไม่ใช่ loss leadership program ธงฟ้าเป็นการช่วย
1: ช่วย
2: ครับครับช่วยนะครับตรงเนี้ยมันจะทำอาจจะทำให้เกิดกลไกการปั่นป่วนในเรื่องของราคากลางแต่ว่าเป็นแค่ระยะสั้นระยะเดียว
1: ระยะสั้นโอเค
2: ครับสองมิติทางด้านของมาตรฐานคุณภาพและการสร้างความเชื่อมั่นนะครับในเรื่องของการคัดเกรดในเรื่องของ standardized นะครับแต่ที่สำคัญที่สุดถ้าทำด้วยเป็นออนไลน์แบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเข้าสู่หมวดของ data driven ที่ทำให้สามารถเก็บข้อมูลลูกค้าได้อย่างเป็นระบบและสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมได้

0: ในอนาคตนะครับข้อเสียก็คือการคอนโทรลนะครับเพราะทุเรียนมันคือผลไม้ใช่ไหมครับการคอนโทรลในเรื่องของรสชาตินะครับเรื่องของอาหารเรื่องของความหวานความกลมกล่อมความอร่อยเนี่ยนะครับบางคนสมมุตินะครับทําตรงนี้แล้วไปเจอทุเรียนอ่อนหรือไปเจอทุเรียนแก่มันก็เกิดเป็นฟีดแบ็กนะครับที่ย้อนกลับมาได้
1: ใช่
0: นะครับผมบอกได้เลยนะครับการตัดทุเรียนตามสวนเวลาที่พ่อค้าคนกลางเข้าไปประมูลเนี่ยไปเหมาเนี่ยทั้งไร่เนี่ยสมมติ10 ไร่เขายอมที่จะรู้ว่ามันจะต้องมีตัวที่อ่อนหรือใช้ไม่ได้เนี่ยประมาณ5-10%อันนี้คือกติกาเลยนะครับนะครับต่อมาในเรื่องของเศรษฐกิจมหาภาคและเกษตรกรตัวนี้เนี่ยมันเปลี่ยนจากมองในมุมนะครับการเรื่องของ storytelling การเรื่องของ value creation มันเปลี่ยนจากการขายผลไม้ไปเป็นการขายประสบการณ์และเรื่องราวและช่วยเพิ่มพอมี storytelling ใช่ไหมครับมันก็ช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับทุเรียนไทยได้นะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือการกระตุ้นยอดบริโภคทุเรียนได้จริงโดยที่รัฐไม่ต้องควักเงินภาษีก็คือเงินพวกเราเนี่ยสักบาทเดียวไม่ต้องมีการประกันราคาไม่ต้องมีการพยุงราคานะครับเพียงแค่คุยกับทางอินฟลูเอนเซอร์ตัวแม่แล้วปล่อยให้โซเชียลมันทำงานเองนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์นะนะครับแต่ข้อ
1: เ
0: สีย
1: ที
0: ่
1: ความสำเร็จใช่ไหม
0: ครับข้อเสียที่ตามมาก็คือว่าสมมติว่าอินฟลูเอนเซอร์คุมตลาดได้เป็นโมโนโพลิสนะครับอันนี้ก็ทำให้การแข่งตลาดดั้งเดิมมันแข่งขันลำบากและวันใดวันหนึ่งนะครับสมมติว่าอินฟลูเอนเซอร์รายใดรายหนึ่งนั้นนะครับกระแสตกนะครับมันก็ทำให้ตลาดเนี่ยสุดตัวถ้าเราไม่ได้สร้างระบบนิเวศอีโคซิสเต็มที่ยั่งยืนและรองรับไว้อย่างชัดเจนนะครับตัวนี้นะครับบทสรุปนะครับตรงนี้ก็คือเปลี่ยนจากการค้าขายแบบดั้งเดิมไปสู่การค้าขายเชิงกลยุทธ์มากขึ้นยกระดับมาตรฐานของเกษตรกรไทยนะครับซึ่งจะต้องมีอยู่จุดหนึ่งพอยต์หนึ่งที่สำคัญมากคือการรักษามาตรฐานในคงที
1: ่
0: นะครับในปริมาณการขายที่มหาศาลที่กำลังจะตามมาและคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือพ่อค้าคนกลางที่มักชอบกดราคาหน้าสวน
1: เราเรียกว่าลงเนี่ยนะลงจีนอะไรเงี้ย
0: แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือลงจีนนะครับพวกนี้จะกดราคาหน้าสวนให้ต่ำที่สุดแล้วก็ไปขายปลายทางในราคาสูงนะครับตรงนี้เนี่ยถ้ามองในเรื่องของแคมเปญถือว่าถ้าสำหรับผมคิดว่าประสบความสำเร็จเพราะว่ายอดขายทุเรียนเพิ่มขึ้นทำให้คนอยากบริโภคทุเรียนเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่อยากจะถามทุกท่านคือวันนี้คุณเกียนคุณกินทุเรียนแล้วหรือยัง
1: กินแล้วตามผมตอบแทนหนึ่งในคนฟัง
0: ครับเหลืออีก1 นาที
1: นี่เป็น
0: เร
1: ื่องของผมก็ได้แล้วนะส่งมาถึงบ้านผมแล้วนะ
0: ครับเป็นเรื่องของทุนนะครับเราจะมีทุนการฝึกอบรมโดรนที่มหาวิทยาลัยฝูหยางที่มณฑลอานฮุยวันที่14-18นะครับมิถุนายนรายละเอียดเดี๋ยวจะโพสต์ให้ในเพจของสมาคมอัน
1: นี้ยังไม่ได้แจ้งราคาใช่ไหมอาจารย
0: ์ยังครับผมรอรายละเอียดอยู่แต่ว่าเขาให้มาละเรารู้ละว่าเราได้ทุนมาก็คือเป็นตัวเด็กกันแหละ
1: กี่ทุนนะครับกี่ทุนรู้ไหมครับกี่ท่าน
0: ประมาณไม่เกิน20ไม่เกิน25
1: 20โอเคโอเค
0: ครับตอนนี้ก็ไปตอนนี้มีคนจองมาแล้ว10
1: อ้าวโอเคเลย10เลยกันไว้หน่อยกันไว้หน่อยโอเค
0: ครับครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็ปลายเดือนกรกฎาคมนะครับ
1: หมดเวลาครับอาจารย
0: ์หมดแล้วเหรออ้าวงั้นไม่เป็นไร
1: กรกฎาคมเดี๋ยวไปเสาร์หน้าได้ไหม
0: ครับครับ
1: โอเคอ่ะใครติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในเพจของสมาคมนักธุรกิจอาเซียนหรือ ABA นะครับส่วนรายการก็ติดตามฟังย้อนหลังก็ได้ตลอดเวลาของคลื่น FM 96.5 วันนี้ดร.ฐานันท์ วัชโรทยังกูลผมวรพงษ์แจ้งจิตลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์ วัชโรทยังกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
3: ขณะนี้เวลา17 นาฬิกา
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะไทยช่วยไทยกระแสแรงทั่วประเทศเงินสะพัดกว่า33,700,000 บาทนางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพซึ่งดำเนินการผ่านที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามตั้งแต่วันแรกโดยมีประชาชนเข้าร่วมแล้วกว่า 283,894 คนครอบคลุม878อำเภอใน76จังหวัดไม่รวมกรุงเทพมหานครโดยข้อมูลล่าสุดพบว่ามีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 12,491 ร้านและมีสินค้าเข้าร่วมจำหน่ายมากถึง 249,515 ชิ้นครอบคลุมทั้งสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันสินค้าโอท็อปและสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEในด้านผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจพบว่าโครงการสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนรวมกว่า 33.7 ล้านบาทและที่สำคัญสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนได้แล้วกว่า 7,429,275 บาทสะท้อนผลลัพธ์เชิงรูปธรรมของนโยบายที่เข้าถึงประชาชนโดยตรงสำหรับจังหวัดที่มีมูลค่าการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สุรินทร์1,192,891 บาทนครราชสีมา 1,167,683 บาทเชียงใหม่ 1,057,660 บาทขอนแก่น 1,056,944 บาทและจังหวัดยะลา 836,991 บาทในส่วนของประเภทสินค้าพบว่าสินค้าจำเป็นยังคงเป็นที่ต้องการสูงโดยกลุ่มห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่มียอดจำหน่ายสูงสุดได้แก่น้ำมันพืชไข่ไก่ผลิตภัณฑ์ซักล้างและข้าวขณะที่สินค้าโอท็อปและสินค้า SME ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสกัดจับชาวจีนหลบหนีเข้าเมืองตำรวจสอบสวนกลางตั้งจุดตรวจสกัดจับรถยนต์เป้าหมายริมถนนเพชรเกษมพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังได้รับแจ้งว่าจะมีบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเดินทางไปภาคใต้ตรวจสอบภายในรถพบชายสัญชาติจีนนั่งอยู่ตรงพื้นที่วางเท้าหลังคนขับท่าทางมีพิรุธและไม่มีหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตจึงแจ้งข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตส่งพนักงานสอบสวนสภ.บางสะพานดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขยายผลว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีอื่นหรือแก๊งสแกมเมอร์หรือไม่รวมทั้งดำเนินคดีชายไทยซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้นำพาสปิริตแอร์ไลน์ยุติกิจการสายการบินราคาประหยัดสปิริตแอร์ไลน์ซึ่งอยู่ในสภาวะล้มละลายยุติการดำเนินงานเมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกาของวันเสาร์หรือตรงกับเวลา14นาฬิกาวันเดียวกันตามเวลาในประเทศไทยแหล่งข่าวรายหนึ่งระบุว่าการประชุมคณะกรรมการบริหารของ Spirit Airlines ได้เสร็จสิ้นลงโดยไม่มีข้อตกลงในการกอบกู้บริษัทแต่อย่างใดซึ่งการยุติกิจการของสายการบินครั้งนี้จะส่งผลให้มีการเลิกจ้างงานหลายพันตำแหน่งและถือเป็นสายการบินแห่งแรกที่ต้องปิดตัวลงโดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากราคาเชื้อเพลิงอากาศยานที่พุ่งสูงขึ้นเท่าตัวในช่วงสงครามอิหร่านที่ดำเนินมานาน2เดือนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยเสนอเงินช่วยเหลือ500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 17,000 ล้านบาทเพื่อรักษาธุรกิจของ Spirit Airlines แม้จะถูกคัดค้านจากที่ปรึกษาใกล้ชิดและสมาชิกพรรครีพับลิกันจำนวนมากในสภาคองเกรสก็ตามทั้งนี้ในช่วง2ศตวรรษที่ขออภัยค่ะทั้งนี้ในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมายังไม่เคยมีสายการบินของสหรัฐที่มีขนาดใหญ่เทียบเท่าที่ถูกเลิกจ้าง
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับคลิป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณวาร์ปไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE@Thinking Radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธีสนับสนุนโดย
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: สวัสดีครับ17:09 นครับต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์นะครับทางสถานีวิทยุอสมทคลื่นความคิด FM 96.5 Thinking Radio นะครับวันนี้ก็มาเจอกันนะฮะวันเสาร์ที่2 พฤษภาคม 2569ครับอยู่กับผมเต้ยสุภชาติสุภเมธีนะครับกลับมาประจำการแล้วนะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะฮะก็หายไป1สัปดาห์เนาะเพราะว่าไปทำภารกิจนะฮะอยู่ที่ฮังโจกับปักกิ่งนะฮะนี่กลับมาแล้วนะครับก็ถือว่าวันนี้จริงๆเมื่อเช้านี้เจอกันไปรอบหนึ่งแล้วนะครับใน96อัปเดตนะครับแต่ว่าก็เอาเป็นว่ารายการนี้หลังจากหายไป1สัปดาห์มีคุณผู้ฟังทักมาถามไปไหนนะฮะออกไปจีน กลับมาแล้วเหมือนเดิมนะครับเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะฮะก็ติดตามผ่านช่องทางไหนแพลตฟอร์มไหนวันนี้ต้องทักทายกันแบบนี้เพราะว่ายุคนี้เรา transformation กันไปหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสื่อที่เป็นสื่อดั้งเดิมเนาะตอนนี้อสมทเรา มีทั้งช่องทางที่เป็นทั้งวิทยุยังมีเหมือนเดิมนะจนกว่าจะหมดสัมปทานปี72นะฮะ96.5ฟังได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะเห็นหน้าค่าตานักจัดรายการหรือผู้ดำเนินรายการนะครับก็สามารถเข้ามาติดตามกันได้ในช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆบ้านฟ้านะฮะ Facebook นะครับแล้วก็ในบ้านแดงนะฮะ YouTube นะครับรวมถึง TikTok ด้วยนะครับเซิร์ช FM 96.5 นะครับเจอกันได้เลยหรือว่าใครจะโหลดไว้ฟังนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถดูรายการก็ได้นะครับทั้งโทรทัศน์ทั้งวิทยุทั้งข่าวนะครับก็แอป M-Cod Connect นะครับ

0: ใน App Store นะครับแล้วก็ Play Store นะครับเซิร์ชเลยฮะ MCOT แล้วก็ Connect ปกตินะฮะเดี๋ยวขึ้นมาเป็นแอปแบบเหมือนลักษณะเหมือนแบบเขาเรียกว่าเหมือนโลโก้ของ Mcot นี่แหละนะครับก็เข้ามาติดตามกันได้นะครับฟังแล้วก็ชมได้เหมือนกันทั้งทั่วไทยทั่วโลกเลยผมอยู่ที่จีนผมก็ดูผ่านนี่แหละนะครับสัปดาห์ที่แล้วเห็นสนุกกันมากเลยนะครับเอาละมาสัปดาห์นี้เหมือนเดิมนะครับเราก็ยังมีวิทยากรประจำรายการที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันตลอด1ชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะครับคอมเมนต์มาก็ได้หรือว่าจะทาง LINE @thinking radio ช่องทางเดียวช่องทางเดิมเหมือนเดิมนะครับในการที่ติดต่อผ่านทาง LINE นะครับเอาละฮะวันนี้ก็ต้อนรับทางวิทยากรของเราเช่นเคยนะครับท่านแรกครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์เที่ยงธรรมคุณหมอคงศักดิ์ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีท่านเต้ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยครับ
0: ครับผมนะฮะอีกหนึ่งท่านนะครับท่านรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.นิรุตสุวรรณานะครับสวัสดีครับหมอครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ
0: กลับมาแล้วนะครับคุณหมอฮะสัปดาห์ที่แล้วเห็นสนุกสนานเลยนะคุยกับคุณนุ้ย
2: ใช่ครับน้องแมว
0: แมวนะเขาทางคุณนุ้ย
2: คุณนุ้ยน้องนุ้ยด้วย
0: คุณนุ้ยเขาเป็นทาสแมวนะนะเขาก็จะแบบอินนิดนึงนะครับก็วันนี้เดี๋ยวทั้งสองท่านอยู่กับเราเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีประเด็นอะไรยังไงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะถามกันแบบสดๆนะเราจัดรายการสดนะครับรวมถึงอีกหนึ่งท่านวันนี้ที่จะมาคุยกันเพราะว่าประเด็นที่เราจะคุยวันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ต้องบอกเลยว่ามันเป็นประเด็นที่หลายคนอาจจะไม่ทราบมาก่อนเนาะเรื่องของการชันสูตรใช่ไหมฮะก็เรียกว่าวันนี้เราจะได้รู้ว่าเอ้ยเรื่องราวเหล่านี้นี่มันเป็นยังไงแล้วคุณหมอที่ทำหน้าที่ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระด้วยนะครับฉะนั้นผมต้อนรับอีกหนึ่งท่านนะครับท่านรองศาสตราจารย์ศัลยแพทย์หญิงดร.กันนิกาสิริภัทรประวัตินะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์บางเขนคณะศัลยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
3: สวัสดีค่ะยินดีที่มาที่นี่นะคะสวัสดีทุกท่านเลย
0: นะฮะวันนี้ก็เป็นสาวสวยหนึ่งเดียวนะครับกับท่ามกลางชายหนุ่ม3คนนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวคุณหมอจะค่อยๆเล่าให้เราฟังเนาะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะแบบเอ๊ะไม่เคยรู้มาก่อนเลยอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ว่าอยากจะให้ในภาพรวมต่างๆเนาะอยากให้คุณหมอคุณศักดิ์หมอเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมในภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเหล่านี้จริงๆในบ้านเรามีมานานแล้วหรือยังไงครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะยังไม่รู้กันเชิญครับ
1: ครับใช่ครับก็ต้องบอกว่าพยาธิสัตวแพทย์เนาะก็คือจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทางด้านการตรวจอะไรต่างๆที่เราเองเนี่ยจะต้องใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะวินิจฉัยด้วยต้องกลับไปบอกว่าจริงแล้วเราเป็นสัตวแพทย์เนี่ยเราตรวจอะไรต่างๆเนี่ยด้วยคนไข้ก็ไม่สามารถจะบอกเราได้เองเพราะพูดภาษาเราไม่ได้เนาะดังนั้นเราจะทำอย่างไรเพื่อจะเป็นนักสืบเล็กๆครับเพื่อจะดูว่าเขาป่วยเป็นอะไรนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็ประมวลมาเพื่อให้บอกว่าเอ้ยเขาจะเจ็บป่วยและเป็นโรคอะไรบ้างแล้วเนี่ยการฟังจากเจ้าของการคำการตรวจการเอ็กซเรย์อะไรต่างๆก็แล้วแต่เนาะแล้วส่วนหนึ่งก็คือการตรวจเวลาเราไปหาหมอเหมือนคนเหมือนกันฮะน้องเต้ยท่านผู้ฟังก็จะมีการเจาะเลือดไปตรวจค่าเลือดต่างๆพวกข้อมูลพวกเหล่านี้ครับที่ต้องเอาไปตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการมันก็เป็นตัวบอกว่าอ๋อถ้าเกิดค่าเลือดเป็นตัวเลขประมาณนี้แล้วเขาจะมีปัญหาป่วยเป็นโรคอะไรต่างๆเหมือนเราตรวจน้ำตาลเหมือนเราตรวจไขมันตัวแรงต่างในสัตว์ก็เช่นเดียวกันครับท่านผู้ฟังก็จะต้องมีการตรวจพวกค่าต่างๆเหล่านี้นะโลหิตวิทยาตรวจทางด้านเซลล์ตรวจทางด้านแม้กระทั่งไปถึงว่าเสียชีวิตไปแล้วก็มีการเร่งชันสูตรเป็นอะไรเนาะอย่างที่เราดูในข่าวกันนะครับก็เวลามีคนเสียชีวิตต้องชันสูตรพลิกศพต่างๆเนี่ยในสัตวแพทย์เนี่ยเหมือนกันเลยครับน้องเต้ท่านผู้ฟังก็เช่นเดียวกันแล้วเนี่ยสัตวแพทย์ในกลุ่มนี้ครับก็จะทำหน้าที่ในการที่จะพยายามที่จะสืบสอบหาข้อมูลต่างๆเพื่อเอาไปประกอบนะให้สัตวแพทย์เนี่ยเขาวินิจฉัยได้ว่าโอ้น้องหมาเราน้องแมวเราเนี่ยป่วยเนี่ยเป็นอะไรนะครับอยู่ในสถานะไหนจะป่วยมากน้อยขนาดไหนแล้วก็จะได้วินิจฉัยได้นะครับก็จะเป็นผู้ที่จะต้องรู้แต่เขาจะไม่ได้รู้เฉพาะในเรื่องของเรื่องตัวเลขต่างๆเนาะพวกค่าตัวเลขค่าภาพแรงต่างที่เขามองเห็นหรือเขาดูเนี่ยครับก็ต้องไปเชื่อมโยงกันว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเขาป่วยมาประกอบกับอาการด้วยประกอบกับข้อมูลที่เจ้าของเล่าให้เราฟังด้วยเนี่ยมันถึงจะเป็นองค์ประกอบกันมาว่าโอ้น้องหมาน้องแมวเขาป่วยเป็นอะไรหรือเขาเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังจริงๆนะแต่เป็นผู้ที่เห็นกระบวนการทั้งหมดเนาะบอกว่าเป็นคนต้องเป็นแบบคนที่เรียนสัตวแพทย์แล้วเป็นนักพยาธิสัตวแพทย์เนี่ยค่อนข้างเป็นคนเก่งนะคนฉลาดคนช่างสังเกตมากๆนะครับว่าเขาก็จะดูว่าอ๋อต้องช่างสังเกตนะครับแล้วก็มีความคิดเป็นกลไกต้องเชื่อมโยงนะว่าอันนี้เป็นอะไรเพราะว่าตัวเลขเป็นอย่างนี้แล้วเป็นยังไงภาพเห็นเป็นอย่างนี้แล้วเป็นยังไงสีที่เปลี่ยนไปเป็นยังไงแล้วก็เป็นนักสืบแบบมากๆเลยครับก็บอกว่าพวกเราต้องมีพาร์ทนี้เลยเนาะทั้งแพทย์ด้วยแล้วก็สัตวแพทย์ด้วยเช่นกันก็ต้องมีงานในพาร์ทนี้ซึ่งท่านเจ้าของน้องหมาน้องแมวอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่าอาจจะไม่ได้อยู่เบื้องหน้าครับไม่ได้มาหาพวกเราไม่ได้คุยอ้าวน้องหมาเป็นอะไรครับคุณพี่คุณอาแต่ว่าเขาอยู่เบื้องหลังอยู่ในห้องปฏิบัติการอยู่ในเรื่องการชันสูตรอันนี้ก็ให้ผู้ฟังเห็นภาพ

0: ว่าอ๋อเรายังการทำงานเนี่ยจะวินิจฉัยแล้วก็รักษาน้องหมาน้องแมวเราหายได้เนี่ยก็ยังมีส่วนที่เขาต้องอยู่หลังอยู่เบื้องหลังในการที่จะทำให้กระบวนการรักษาประสบความสำเร็จ
1: อืมครับเราเห็นภาพรวมเนาะในแง่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนจะมองว่าอุ้ยก็รักษาน้องหมาน้องแมวธรรมดาแหมก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่จริงขั้นตอนกระบวนการต่างๆมันซับซ้อนถูกไหม
0: ใช่ใช่ใช่เลยครับยิ่งเรารู้ได้เราวินิจฉัยได้ตรงก็รักษาได้ตรงถ้าเราไม่มีข้อมูลทางพยาธิวิทยาเราก็อาจจะรักษาไม่ถูกอ่ะก็ให้ยาครอบจักรวาลบ้างอะไรบ้างเนาะก็มันก็ไม่ใช่วิธีการที่ดีที่ทำให้น้องๆของเราจะหายป่วยเนาะ
1: อืมครับนะฮะถ้าอย่างนั้นก็ต้องถามคุณหมอกนิกาแล้วฮะในแง่ของบทบาทเนาะในศูนย์ของพยาธิวิทยานี่จึงบอกว่าพอฟังคุณหมอคงศักดิ์แล้วมองเลยว่าแบบอุ้ยมันเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่สำคัญเนาะฉะนั้นอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าบทบาทที่สำคัญในแง่ของศูนย์นี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเผื่อคุณผู้ฟังอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนเนาะบางคนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวมาตั้งนานแล้วไม่เคยรู้เลยว่ามีตรงนี้ด้วยใช่เลยครับ
2: ค่ะก็จริงๆแล้วถ้าพูดถึงว่าหมอพยาธิวิทยาหรือว่าหมอชนสูตรไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสัตว์คนไหนก็ไม่อยากเจอเพราะว่าเวลาคิดถึงก็จะคิดถึงชนสูตรแบบว่าสุนัขสัตว์เลี้ยงก็ต้องแบบไม่มีชีวิตแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาชนสูตรนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพยาธิสัตวแพทย์แล้วก็นักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในศูนย์ชนสูตรโรคสัตว์อะค่ะดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยงตั้งแต่ตอนที่อยู่โรงพยาบาลแล้วแต่ว่าดูแลอยู่เบื้องหลังค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนึกถึงภาพว่าสัตว์เลี้ยงแสดงอาการทางคลินิกเนาะมาพบแพทย์หรือว่ามาตรวจมาตรวจกับคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะรู้ได้ยังไงว่าจะเป็นอะไรเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก่อนที่จะแสดงอาการทางคลินิกนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในระดับโมเลกุลหรือว่าในระดับเซลล์ในร่างกายค่ะท้ายที่สุดเนี่ยมันถึงจะส่งผลออกมาในอวัยวะภาพรวมแล้วก็ในทางคลินิกภาพรวมที่เป็นอาการเนาะแล้วก็พวกนี้เนี่ยค่ะนักพยาธิวิทยาหรือว่าการตรวจห้องปฏิบัติการต่างๆเนี่ยจะไปสืบหาจากในเลือดบ้างนะคะหรือว่าจากในชิ้นเนื้อบ้างหรือในระดับเซลล์บ้างเพื่อที่จะไปหาไอตัวที่จะบ่งชี้อะค่ะว่าอวัยวะไหนของร่างกายที่ผิดปกติไปเพราะฉะนั้นข้อมูลพวกนี้คุณหมอก็จะเอามาช่วยรวมกันในการตัดสินใจร่วมกับอาการที่น้องแสดงแล้วก็เอามาช่วยในการตัดสินใจอีกทีนึงว่าโอ้ตกลงน้องวินิจฉัยว่าจะเป็นอันนี้ดีไหมนะคะหรือว่าจะต้องไปตรวจเพิ่มอย่างรังสีวิทยาเพื่อที่ดูภาพถ่ายเพิ่มขึ้นหรือว่าอาจจะต้องไปจัดการอะไรต่อเพื่อที่จะท้ายที่สุดเนี่ยทำให้น้องหายหรือว่าปวดหายปวดจากโรคนั้นๆค่ะ
1: ครับ
2: ภาพรวมจะเป็นประมาณแบบนี้
1: อืมครับอันนี้ก็คือหมายถึงว่าน้องหมาน้องแมวหรือมีสัตว์อะไรยังไงบ้างเพิ่มเติมไหมคุณหมอที่มันสามารถแบบได้ทุกชนิดไหมหรือไง
2: จริงๆในทุกชนิดของสิ่งมีชีวิตอะค่ะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ตัวเล็กน้อยหรือว่าแม้กระทั่งเป็นคนนะคะจริงๆแล้วเบสิกพื้นฐานของชีววิทยาของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรานึกถึงชีววิทยาที่เหมือนกันในระดับเซลล์เนี่ยเรานึกถึงโมเลกุลหรือว่าการแสดงออกในระดับยีนที่มันก็มีแพทเทิร์นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะคาดการได้ว่าในสัตว์ในคนนะคะก็จะเหมือนกันแต่ว่าแน่นอนค่ะว่าในสัตว์แต่ละชนิดย่อมมีความโดดเด่นเนาะหรือแม้กระทั่งตัวของแต่ละคนก็ย่อมมีความโดดเด่นเพราะฉะนั้นเวลาที่สัตวแพทย์วินิจฉัยสัตว์แต่ละชนิดที่แตกต่างกันออกไปค่ะย่อมต้องใช้ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาของสัตว์แต่ละชนิดนั้นมาร่วมในการที่จะแปลผลด้วยค่ะ
1: ก็ผมว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เอาง่ายผมก็เพิ่งเคยรู้นะเนี่ย
0: ภาพสำคัญนะเป็นภาพที่สำคัญเลยแล้วก็เป็นภาพที่เจ้าของจะไม่ได้เจอนะครับภาพที่อาจจะไม่ได้เราไปคลินิกเราไปโรงพยาบาลเนาะอาจจะไม่ได้เจอคุณหมอกลุ่มนี้แต่เขาจะทำหน้าที่ในการที่จะช่วยคุณหมอที่อยู่ที่หน้างานจริงๆในการที่จะรับเลือดบ้างน้ำปัสสาวะต่างๆที่เก็บไปบ้างนะครับหรือว่าเนื้อเยื่อต่างๆเนี่ยไปตรวจอีกทีนึงเนาะแต่ถ้าขาดกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าก็จะทำให้ข้อมูลในการที่เราจะเอามาใช้ในการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นอะไรรักษายังไงเนี่ยครับก็จะไม่มีข้อมูลในข้อมูลไม่มีก็รักษาก็จะไม่ตรงนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้สำคัญที่โรงพยาบาลสัตว์ที่มหาเกษตรศาสตร์นะครับที่บางเขนเนี่ยโอ้วันหนึ่งก็จะมีตัวอย่างเลือดที่ต้องเจาะนะที่ผู้เจ้าของไปต้องเจาะเลือดต้องมาน้องแมวต่างๆนี่แหละครับส่งไปที่แผนกในห้องของท่านอาจารย์นกหมอนกนะครับก็จะต้องส่งไปตรวจเนาะว่าค่าเลือดเป็นยังไงวันหนึ่งเนี่ยครับก็มีหลายตัวอย่างมากครับเป็นหลักพันนะที่ผมคิดว่านะที่จะไปตรวจในแต่ละวันนะครับช่วยก็แผนกของอาจารย์นกเนี่ยศูนย์ชนสูตรโรคสัตว์เนี่ยครับก็จะเป็นแผนกที่คอยรับผิดชอบตรงนี้เนาะ
1: ครับนะฮะเออนะมองดูแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบเราต้องทำงานร่วมกันเนาะทั้งแบบสัตวแพทย์ด้าน

0: พยาธิวิทยาและสัตวแพทย์ทั่วไปเนาะอันนี้อาจจะให้คุณหมอได้รุดเสริมนิดนึงฮะในมุมมองนี่คือต้องทำงานมีเคสที่แบบเคยทำร่วมกันอะไรยังไงไหมมีไหมครับผมจะลองยกตัวอย่างนิดนึง
1: เยอะแยะเลยครับจริงๆหกข้อวันนี้ผมเป็นคนตั้งชื่อเองอ่ะหมอผู้ปิดทองหลังพระเพราะว่ารู้สึกว่าอย่างพวกเราอย่างผมเป็นหมอระบบประสาทเนาะผมก็จะอยู่ตรวจกับเคสคลินิกระบบประสาทเนี่ยผมก็เหมือนด่านหน้าเหมือนออกรบ
0: นี่
1: แล้วก็ฝ่ายพยาธิวิทยาก็จะเป็นเหมือนฝ่ายสนับสนุนข้อมูลอะไรประมาณนี้ครับคืออย่างหลายเคสเนี่ยที่เราวินิจฉัยได้แล้วเรารักษาให้น้องก็หายได้อย่างเช่นผมของเคสระบบประสาทเนี่ยเราจะเจาะน้ำไขสันหลังไปตรวจอะไรเงี้ยเนี่ยแหละสิ่งที่เราต้องหวังพึ่งหมอพยาธิก็คือการวินิจฉัยน้ำไขสันหลังที่เราส่งไปให้เขาเนี่ยว่าเขาเป็นโรคอะไรจะต้องได้รับยาอะไรสาเหตุเกิดขึ้นจากอะไรแล้วเรารักษาได้ตรงโรคให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้กลับมาหายกลับมาเดินได้หรืออะไรประมาณนี้ครับนี่คือความสำคัญของคุณหมอกลุ่มพยาธิเลยแล้วเราไม่เคยเห็นคุณหมอเจ้าของเขาจะไม่รู้เลยว่าเนี่ยคนกลุ่มนี้จะเป็นตัวเบื้องหลังที่ทำให้เรารักษาเคสหายได้ผมก็เลยตั้งชื่อหัวข้อวันนี้ว่าเป็นหมอผู้ปิดทองหลังพระจริงๆนะคร
0: ับ เออเนาะก็คือถ้าเอาจริงๆนะมองในแบบจะมองเป็นแบบเหมือนแบบทหารเนาะเหมือนแบบที่หมอบอกนะสัตวแพทย์ก็เป็นด่านหน้าเลยเนาะอยู่กองหนุนด้านหน้าแต่ว่าในส่วนของสัตวแพทย์ที่เป็นพยาธิวิทยานี่ก็เหมือนเป็นกองหนุนเนาะคอยจิ้มเป้าว่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปบุกตรงมุมนี้นะเราไปฐานเขาอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนั้นเลย
1: อะไรประมาณนั้นเลยครับใช่จะเห็นภาพชัดเจนขึ้น
0: ครับนะฮะต้องให้คุณหมอนกเสริมนิดนึงนะฮะว่าแล้วพอแบบการทำงานร่วมกันโดยที่คนไม่รู้มาก่อนนะคือมันก็จะทำให้แบบบางทีคนทำงานแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าอ้าวฉันก็อยู่ข้างหลังฉันอยู่เบื้องหลังฉันไม่ค่อยจะเรียกง่ายๆนะคุณหมอแบบก็เราก็อยู่เงียบๆอาจจะไม่มีตัวตนอะไรเงี้ยคือในมวลที่เขาอยากจะแบบมาเป็นสัตวแพทย์อะไรเงี้ยเผื่อคุณหมออยากจะชี้เป้าให้หน่อยอะไรเงี้ยมาอันนี้ผมถามมาจะจริงนะ
2: จริงๆแล้วหมอพยาธิก็จะมีเนเจอร์ที่เป็นแบบอินโทรเวิร์ตหน่อยๆเพราะว่าก็จะชอบทำงานอยู่เองกับตัวอย่างค่ะเพราะฉะนั้นในอีกทางนึงก็คืออาจจะพูดได้ว่าพูดกับเคสก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่ากับพูดกับหมอด้วยกันเองเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อกี้ที่น้องพูดอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงระดับโมเลกุลแล้วก็ระดับเซลล์อย่างเงี้ยแล้วถ้าจะไปอธิบายให้เจ้าของฟังลึกซึ้งจนกระทั่งแบบสืบหาความซับซ้อนร่วมกันจนไปวินิจฉัยได้แล้วจะไปจัดการเนี่ยอาจจะยากเกินไปสำหรับเจ้าของเองแล้วคุณหมอพยาธิก็จะอาจจะไม่ได้แบบชอบที่จะไปทำแบบนั้นด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆเราปิดทองหลังพระเป็นแอเรียที่หมอพยาธิส่วนใหญ่น่าจะชอบอยู่แล้วค่ะทีนี้ทำงานร่วมกันเนี่ยก็ช่วยกันค่ะก็เป็นลักษณะของการวินิจฉัยทางคลินิกเนี่ยส่งข้อมูลมาเบื้องต้นแบบนี้หมอพยาธิก็ช่วยในการที่จะไขปริศนาลึกๆในสิ่งที่เขาส่งมาแล้วก็ส่งข้อมูลย้อนกลับไปบางอย่างที่เราไม่รู้จริงเราก็ทำงานวิจัยแล้วก็ทำพัฒนาร่วมกันแล้วก็หาช่องทางอื่นๆในการที่จะมาวินิจฉัยต่ออย่างเงี้ยลักษณะแบบเนี้ยก็ถือว่าจริงๆไม่ได้เป็นงานปิดทองหลังพระเพียงลำพังนะคะก็คือถือว่าเป็นความซับซ้อนของการวินิจฉัยร่วมกันในเบื้องหลังม่านที่เจ้าของจะเห็นแล้วกันค่ะเพราะคุณหมอในแต่ละสายเนี่ยเรามีหลายสาขามากเราทำงานร่วมกันอินทิเกตร่วมกันเพื่อที่จะให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยหรือว่าสัตว์ของเจ้าของเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นมาเป็นเหมือนเดิมค่ะ
0: อย่างจริงผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่บางทีคนที่เป็นเจ้าของไม่รู้ก่อนเนาะว่ามันมีคุณหมอที่อยู่เบื้องหลังนี่หลายท่านเหมือนกันเนาะ
1: ครับแล้วมันมีผลกับการรักษาอะไรพวกนี้ด้วยนะครับคุณเตอร์อย่างเช่นยกตัวอย่างนะมีก้อนเนื้อน้องหมามีก้อนเนื้ออยู่หนึ่งก้อนตรงกลางหลังเนี่ยคุณหมอก็ตัดชิ้นเนื้อไปคนที่จะฟันธงได้ว่าก้อนนี้มันคือเนื้องอกหรือเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นก้อนธรรมดาที่มันเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยนี่คือหมอพยาธิเลยแล้วแต่ละอย่างที่ผลแต่ละอย่างมันก็มีผลกับการรักษาแล้วก็การมีชีวิตอยู่ของตัวสุนัขด้วยเช่นกันนะครับนี่สำคัญมากๆเลยเนี่ยคือตัวทำไมถึงใช้คำว่าแบบปิดทองหลังพระจริงๆประมาณนี้
0: นะฉะนั้นก็ผมว่าหน้าที่ของสัตวแพทย์ด้านพยาธิวิทยานะคือการทำงานร่วมกันเนาะทั้งหมอเขาเรียกว่าหมออายุรกรรมใช่ไหมคุณหมอใช่ไหม
1: คร
0: ับแล้วก็ศัลยกรรมต่างๆเนาะก็เป็นหน้าที่ที่ต้องทำงานร่วมกันนะแต่ว่าที่ถ้าเพิ่มเติมแบบแล้วโรคอันนี้ถ้าในมุมของทางหมอนกเองนะที่แบบต้องทำหน้าที่เนาะที่แบบเจอกันเหมือนแบบที่คุณหมอรู้บอกว่าเจอก้อนเนื้อเจออะไรอย่างเงี้ยมันมีโรคที่เป็นโรคแบบเราพบประจำไหมมีแบบโรคเฉพาะในน้องหมาโรคเฉพาะในน้องแมวอะไรเงี้ยเผื่อจะแยกให้เป็นแคตตากรีให้คุณผู้ฟังได้นึกภาพตามนิดนึง
2: โรคที่เราที่หมอพยาธิพบเป็นประจำก็จะเป็นโรคที่

0: เป็นกลุ่มที่เจ้าของเนี่ยจะมาด้วยการคําและว่าน้องเจอก้อนตรงนี้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะสงสัยแล้วว่าเอ๊ะก้อนนี้เป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกที่หมอพยาธิมักจะได้มาก็คือไอ้ตัวอย่างจากก้อนเนี่ยค่ะไม่ว่าจะมาเป็นลักษณะเจาะดูดหรือว่าตัดมาแล้วก็มาวินิจฉัยว่าไอ้ก้อนนี้คืออะไรทีนี้ไอ้ก้อนเนี้ยเนี่ยจริงๆพอนึกถึงก้อนเนาะเราอาจจะเป็นสิวแล้วมันเป็นก้อนขึ้นมาก็ได้คือการอักเสบแต่ว่ามันอาจจะเป็นเนื้องอกก็ได้หรือว่ามันอาจจะเป็นเนื้องอกชนิดที่ไม่ได้อันตรายหรือว่าไม่แพร่กระจายอยู่แค่เฉพาะตรงนั้นก็ได้หรือมันอาจจะเป็นแรงกว่านั้นก็คือเป็นมะเร็งอะไรนะคะเพราะฉะนั้นหมอพยาธิส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้รับโจทย์มาว่าไอ้ก้อนนี้หรือว่าความผิดปกติที่พบในบริเวณนั้นเนี่ยที่มีลักษณะแบบขึ้นมาจากเนื้อปกติเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็จะมาวินิจฉัยแยกพวกนี้ข่าวดีก็คืออย่างที่อาจารย์นี้รู้บอกอ่ะเป็นก้อนเนื้อธรรมดาหรือเป็นแค่การอักเสบก็รักษาง่ายแต่ว่าถ้าข่าวร้ายหน่อยก็คือก้อนเนื้อนั้นเรามองเห็นแล้วว่ามันเป็นลักษณะที่มีเซลล์ผิดปกติลักษณะของเนื้อเยื่อมีการแพร่กระจายจะมีการแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ําเหลืองบ้างหรือที่อื่นบ้างอย่างเงี้ยค่ะลักษณะแบบนั้นเราก็จะส่งข่าวร้ายให้คุณหมอไปอีกทีหนึ่งมันในลักษณะเนื้อที่มาตรวจบ่อยๆก็จะเป็นเนื้องอกค่ะแต่ตัวอย่างที่เข้ามาทางพยาธิวิทยามากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างเลือดอย่างที่อาจารย์คงศักดิ์พูดถึงเนาะจะเป็นลักษณะของตัวอย่างเลือดที่เข้ามาทุกวันแล้วก็เข้ามาเยอะมากเพราะว่าเลือดเนี่ยเหมือนกับเป็นเซลล์หรือว่าเป็นกลุ่มมวลของน้ําที่เดินทางไปทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไปเก็บข้อมูลของทุกอวัยวะของร่างกายมาเลยค่ะทีนี้พอไปเก็บข้อมูลมาถ้ามีอะไรผิดปกติที่อวัยวะต่างๆเนี่ยเราจะเรียกว่าเราจะมีตัวบ่งชี้เฉพาะของความผิดปกตินั้นในเลือดที่เราดูดเจาะออกมาได้ไอ้สิ่งนี้ค่ะจะช่วยให้คุณหมอวินิจฉัยเพราะฉะนั้นตัวอย่างเลือดจะเป็นอีกตัวหนึ่งอย่างหนึ่งที่เราได้ทุกวันแล้วเราก็จะสามารถใช้ค่าตัวบ่งชี้ต่างๆเนี่ยมาร่วมการแปลผลออกมาให้รู้ว่าตกลงว่าเป็นความผิดปกติของอวัยวะใดในร่างกายได้บ้าง
1: ครับหมอกุศลมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับตรงนี
2: ้ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนาะก็จะต้องเข้าใจเวลาคุณหมอเขาบอกเอ้าต้องตรวจเลือดอะไรเงี้ยต้องเจาะเลือดตรวจด้วยอะไรเงี้ยก็นี่นะครับก็เชื่อมโยงมาถึงขั้นตอนในการที่จะเอาข้อมูลที่จะได้มากที่สุดครับในการที่จะไปวินิจฉัยเนาะนะครับหรือบางทีไม่ได้เลือดอย่างเดียวนะบางทีก็ต้องมีการเก็บปัสสาวะด้วยแล้วบางทีบางครั้งเจ็บป่วยก็ต้องเก็บอุจจาระบ้างเหล่านี้ครับก็อยากให้ท่านผู้ฟังได้เกิดความมีความเข้าใจนะครับว่าตรงนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกส่งต่อไปที่แผนกทางด้านพยาธิวินิจฉัยหรือคุณหมอทางด้านพยาธิสัตวแพทย์นี่นะครับก็จะได้ดำเนินการอย่างที่พวกเราได้เล่าคุยกันเนาะนะครับว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยทำไปเพื่ออะไรยังไงแล้วก็จะมีประโยชน์ในการช่วยน้องหมาน้องแมวยังไงแต่ว่าหน้างานท่านเจ้าของก็จะเข้าใจคุณหมอก็จะอธิบายว่าท่านเจ้าของด้วยเก็บปัสสาวะมาด้วยนะครับเจ้าของต้องเก็บอะไรมาด้วยต่างๆก็จะเชื่อมโยงกันในทางการเลี้ยงการปฏิบัติจริงๆกับท่านผู้ฟังที่เป็นเจ้าของน้องหมาน้องแมว
1: ครับนะฮะคือมันก็มีข้อสงสัยเหมือนนะอย่างพอมีเวลาครับอย่างคนนี้เวลาจะไปหาหมอใช่ไหมหรืออะไรแบบเนี้ยต้องงดน้ำงดอาหารไอ้งดอะไรอย่างเงี้ยประมาณ8ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย10ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับสัตว์นี้ก็เหมือนกันนะคุณหมอ
2: เช่นเดียวกัน
3: เหมือนกัน
2: เหมือนกันเลยครับเหมือนก
3: ัน ขึ้นอยู่ว่าตรวจอะไร
2: ข
3: ึ้นอยู่ว่าจะตรวจอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับต้องให้อาจารย์อธิบายก็ได้ครับ
1: เพิ่มเติมเลยครับเชิญเลยครับ
0: จริงการงดอาหารนะคะเป็นเรื่องที่ทำได้สำหรับสัตว์เลี้ยงที่เป็นสุนัขและแมวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดในสัตว์ชนิดอื่นเช่นสัตว์ที่เป็นเอ็กโซติกหรือว่าสัตว์ตัวเล็กเนี่ยที่เป็นลูกสัตว์อะไรเงี้ยเราก็จะมีอินดิเคชันบอกว่าไม่ให้งดเกินเท่าเวลาเท่านี้เพราะว่าจะสุ่มเสี่ยงว่าจะมีภาวะน้ำตาลขาดในน้ำตาลในเลือดขาดไปได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในสัตว์ที่เป็นแบบพวกม้าหรือว่าในสัตว์กระเพาะอย่างพวกวัวควายอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้เรามักจะไม่ได้มีการงดอาหารอยู่แล้วทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับชนิดสัตว์ด้วยอ่ะแต่ว่าในแง่ของสัตว์เลี้ยงที่เป็นสุนัขหมาแมวอย่างเงี้ยเนาะก็การงดอาหารเนี่ยจะช่วยให้ในส่วนที่เป็นไขมันที่อยู่ในอาหารนะคะที่มันจะต้องถูกดูดซึมเข้าไปในเลือดเนี่ยมีน้อยลงทีนี้พอมีน้อยลงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เวลาเอาเลือดของน้องไปตรวจเนี่ยจะไม่มีตัวกวนไอไขมันเนี่ยมันจะเป็นโมเลกุลตัวเล็กๆที่สามารถเป็นตัวกวนได้ในเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีตัวกวนแสดงว่าผลการวินิจฉัยของพยาธิวิทยาก็จะผิดพลาดได้น้องก็อาจจะได้รับการรักษาที่ไม่สมเหตุสมผลอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะงั้นการงดอาหารเนี่ยคือถือว่าเป็นเมนดาทอรี่ของการเจาะเลือดในสัตว์เล็กแล้วกันค่ะแต่ว่าไม่ใช่สัตว์ทุกชนิดนะคะที่ต้องงดอาหารแล้วก็งดน้ำค่ะทีนี้เรื่องของการงดน้ำเนี่ย ยังไม่ได้ถกเถียงเนาะว่างดน้ำสำคัญไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะในทางพยาธิวิทยา

0: การงดน้ำเนี่ยไม่ได้มีประเด็นในเรื่องของการเจาะเลือดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นการงดอาหารและน้ำและสัตว์จะต้องไปผ่านการดมยาสลบเพื่อที่จะผ่าตัดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มีผลเนื่องจากว่าถ้ามีสัตว์ที่รับประทานอาหารหรือน้ำเข้าไปเนี่ยแม้กระทั่งคนก็เหมือนกันนะคะจะมีความสามารถที่จะอาเจียนออกมาได้ตรงนั้นเนี่ยจะทำให้เราหายใจเอาอาเจียนเข้าไปอันนั้นก็จะทำให้เกิดปอดอักเสบได้ตามมาอันนี้เป็นอินดิเคชันอีกอันนั้นจริงๆแล้วในสัตว์ทุกชนิดอ่ะมีข้อบ่งชี้ในการที่จะงดอาหารแล้วก็งดน้ำแล้วก็ในแต่ละชนิดของการตรวจวินิจฉัยอะค่ะขึ้นอยู่กับว่าตรวจอะไรบางครั้งเนี่ยการงดอาหารไม่จำเป็นบางครั้งการงดอาหารจำเป็นแต่ว่าถ้าเกิดไม่งดอาหารมีค่ากวนก็คือไขมันที่ไปอยู่ในเลือดเนี่ยทำให้ตัวค่าทางพยาธิเนี่ยเพี้ยนไปได้ค่ะแต่บางเทสบางทดสอบการทดสอบไม่จำเป็นนะคะสามารถที่จะตรวจได้เลยโดยที่ไม่มีการกวน
1: เสริมน้องเต้ยนิดนึงเสริมอาจารย์นกนิดนึงครับในประเด็นที่เราคุยกันตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเรื่องของตัวอย่างหรือว่าชิ้นเนื้อหรือว่าเลือดต่างๆที่เก็บครับมันก็จะมีผลเนาะถ้าเกิดว่าได้ไม่ตรงตามที่เราอยากได้หรือว่ามีการปนเปื้อนหรือว่ามีปริมาณน้อยเกินไปเหล่านี้มันจะส่งผลต่อการวินิจฉัยของคุณหมอพยาธิงั้นเนี่ยเจ้าของอาจจะต้องเข้าใจแล้วก็ฟังการอธิบายของสัตวแพทย์ว่าอยากให้เก็บปัสสาวะต้องเก็บตอนช่วงไหนน้องฉี่ไปก่อนแล้วค่อยเก็บเลือดต่างๆเนี่ยหรือการเก็บอุจจาระหรือแม้แต่การเจาะเลือดทำไมต้องเจาะเลือดมากขนาดนั้นคุณหมอเอาน้อยๆได้มั้ยก็อยากจะสื่อสารกับท่านเจ้าของว่าประเด็นในเรื่องของการได้ตัวอย่างมาอย่างที่ถูกต้องโดยที่ไม่มีการปนเปื้อนสิ่งสกปรกต่างๆได้มาอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยเหล่านี้มันก็จะไปถูกตรวจแล้วก็ส่งค่าที่มันเป็นจริงนะครับตามเป็นจริงเนาะถ้าเราเตรียมตัวอย่างตรงนี้ครับจากกระบวนการดูแลเลี้ยงดูหรือเก็บตัวอย่างนะครับไปส่งเพื่อที่สัตวแพทย์ไม่ถูกต้องเดี๋ยวค่าต่างๆมันอาจจะเพี้ยนนะครับก็จะไม่ตรงนี่ก็อาจจะเป็นประโยชน์ในเชิงความเข้าใจของท่านเจ้าของว่าเราต้องเก็บตัวอย่างให้ถูกต้องแล้วก็เพียงพอเนาะ
2: ครับนะก็ถือว่าเรื่องนี้เนาะผมว่าก็เป็นประเด็นที่พอได้ฟังแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่แบบพอได้รู้แล้วก็เรื่องของการรักษาสัตว์ต่างๆนี่มันมีสิ่งที่เราต้องยอมรับว่ากระบวนการขั้นตอนนี้ซับซ้อนไม่แพ้มนุษย์เหมือนกันเนาะ
1: ใช่เลยครับเหมือนกันเลยครับน้องเต้ยเหมือนกันเลย
2: โอ้นะฮะนี่เห็นไหมในช่วงเบรกแรกเนาะเราก็พยายามจะให้ทุกท่านได้มองเห็นภาพว่านี่แหละนะผู้บิดทองหลังพระโดยแท้เลยนะครับจริงๆแล้วผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นสัตวแพทย์เองนะครับหรือว่าในส่วนของพยาธินะวิทยาต่างๆเนี่ยก็ทำงานร่วมกันอยู่แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันมีประเด็นต่างๆที่เพิ่มเติมอย่างเช่นโดยเฉพาะเรื่องของธนาคารเซลล์สัตว์นะเดี๋ยวในช่วงเบรกที่2นะเผื่อคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเผื่อจะมีคำถามว่าเอ้ยในรุ่งเบรกแรกฟังแล้วมันมีคำถามที่อยากจะให้ถามแทนคุณผู้ฟังนะก็ถามเข้ามาได้นะครับพิมพ์เป็นข้อความมาทาง LINE Thinking Radio นะครับรวมถึงในข้อความที่เป็นคอมเมนต์ต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้าคุยกันต่อในครบเครื่องเรื่องของสัตว์ครับ
3: รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธีสนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคลุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุ

0: สุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มนะครับไปจอน
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธี
5: 17:37 นนะครับกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับครบเครื่องเรื่องของสัตว์กับผมเต้ยสุภาชาติสุภาเมธีนะครับพร้อมกับวิทยากร3ท่านวันนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันเช่นเคยนะครับเดี๋ยวทักทายคุณผู้ฟังหลายท่านที่วันนี้ส่งข้อความกันเข้ามาด้วยนะครับหลายท่านก็ฟังจากพื้นที่ต่างจังหวัดนะคุณสัชชิมานะฮะมีหลายท่านวันนี้ก็ทักทายเข้ามาด้วยนะครับคุณอชรานะครับแล้วก็รวมถึงแฟนๆที่ติดตามรับชมรับฟังผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ด้วยจากต่างประเทศเลยนะครับก็วันนี้เช่นเคยนะครับขอบคุณทุกข้อความที่ส่งกันเข้ามานะครับหรือว่ายังไงถ้ามีประเด็นอะไรยังไงก็ส่งกันเข้ามาได้ระหว่างนี้ยังมีเวลาอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะช่วยถามแทนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาล่ะมาว่ากันต่อนะฮะวันนี้อย่างที่บอกเนาะเรื่องที่เราคุยกันในเบรกที่แล้วนะครับก็เป็นประเด็นที่เชื่อว่าหลายท่านก็น่าจะแบบอุ๊ยเพิ่งรู้เหรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เพิ่งรู้จริงๆเพิ่งรู้จริงๆนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะไม่รู้เนาะว่าบทบาทหน้าที่นะคำว่าสัตวแพทย์นี่ไม่ใช่แค่แบบรักษาน้องหมาน้องแมวอย่างเดียวจริงๆแบ่งหน้าที่กันด้วยเนาะเหมือนที่คุณหมอทั้ง3ท่านเล่าให้เราฟังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือให้เป็นความรู้กันไว้ว่าทุกบทบาทหน้าที่ทำงานเพื่อจะมีเป้าหมายเดียวกันก็คือให้ลูกๆนะฮะหายจากการเจ็บป่วยถูกไหมคุณหมอ
6: ใช่แล้วครับต้องทำงานต้องทำงานเป็นทีมนะครับแล้วก็ประสานกันด้วยเพราะว่าขั้นตอนกว่าจะดำเนินการให้สำเร็จเนี่ยครับเราต้องใช้กระบวนการต่างๆเนาะและต้องทำงานเป็นทีมถ้าเกิดหมอพยาธิที่ไปอีกแบบนึงหมอที่ตรวจหน้างานบอกว่าโอ้ไม่ได้ใช้ข้อมูลเอาก็ไปคนละเรื่องเลยก็ไม่ได้
5: นะฮะก็นี่แหละก็อยากให้ทุกท่านได้รับทราบเหมือนกันเนาะและยิ่งสำคัญผมจัดรายการนี้นะผมบอกเลยว่าสิ่งที่ยากของคนที่เป็นหมอรักษาน้องหมาน้องแมวคือถ้าเป็นหมอทั่วไปนี่รักษาคนยังสื่อสารกันได้นะยังคุยกันได้นะเราคุยภาษาคนกันได้นะแต่ว่าถ้าเป็นน้องหมาน้องแมวนี่เขาไม่ได้นะเห่า3ครั้งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะหมายถึงอะไรใช่ไหม
6: ครับ คุยกันไม่รู้เรื่อง
5: เขาเจ็บเท้าตรงไหนยังนะต้องเห่า4ทีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเมี้ยวเมี้ยวกี่รอบใช่ไหมนะนี่แหละผมว่าความยากเนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้ความรู้ไปพร้อมๆกันมาในประเด็นนี้ยังมีเพิ่มเติมเนาะหลังจากที่คุยกันไปแล้วเกริ่นช่วงท้ายเบรกเมื่อกี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของธนาคารเซลล์สัตว์นี่อยากให้คุณหมออธิบายให้ฟังนิดนึงว่าเอ้ยมันมีตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะเอาไว้ทำอะไรยังไงบ้างครับ
6: เดี๋ยวผมเริ่มให้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจันนกจะเสริมเพิ่มเติมได้เลยครับก็ถ้าคำว่าธนาคารเนาะพวกเราก็รู้จักธนาคารธนาคารเขาเอาไว้เก็บเงินนะครับเก็บสตางค์แล้วฝากเงินในธนาคารธนาคารเซลล์สัตว์ก็เหมือนกันแต่เราไม่ได้เก็บเงินนะแต่เราเก็บเซลล์นะดร.ท่านผู้ฟังครับก็เก็บเซลล์สัตว์ต่างๆเนี่ยก็ด้วยเราเป็นสัตวแพทย์เราต้องรักษาสัตว์เนาะแล้วก็พยาธิสัตวแพทย์อย่างอาจารย์นกเนี่ยครับก็มีการเก็บตัวอย่างต่างๆมาแล้วตรวจเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะออกไม่ใช้ประโยชน์แล้วก็ทิ้งไปเนาะเป็นเลือดไปเลยต่างๆเซลล์ต่างๆที่ดูแล้วก็ทิ้งไปจริงๆแล้วเนี่ยครับอยากบอกดร.คุณฟังว่าเซลล์เหล่านี้ครับมันยังคงนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้นะครับใช้ความรู้ใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยครับเราสามารถที่เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในแง่ของการรักษาและทำอะไรต่อไปได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกก้าวไกลแล้วมีเรื่องทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพสามารถเอาเซลล์เหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้เดี๋ยวได้เล่าให้ฟังกันต่อไปนะครับแต่ว่าคอนเซ็ปต์ก็คือว่าเซลล์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ต้องถูก

0: เก็บไว้นะครับถูกเก็บเอาไว้เพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในอนาคตและนั่นเซลล์มันมีหลายชนิดท่านน้องเต้ท่านผู้ฟังก็มีทั้งเซลล์ร่างกายนี่เดี๋ยวที่เราผิวหนังเราก็เป็นเซลล์นะน้องหมาก็มีผิวหนังนะครับเป็นเซลล์เซลล์ไขมันนะครับเซลล์ต่างๆเราเนี่ยก็เป็นเซลล์หรือแม้กระทั่งเซลล์สืบพันธุ์อย่างที่เก็บน้ำเชื้อเนี่ยครับเก็บสเปิร์มเก็บอะไรต่างๆสุจิอย่างเงี้ยก็เป็นเซลล์นะครับหรือแม้แต่เซลล์ที่เกิดจากการตัดชิ้นเนื้อมาที่เป็นมะเร็งเป็นเนื้องอกต่างๆพวกนี้ก็เป็นเซลล์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์มีหลากหลายชนิดที่เราก็ดำเนินการเก็บเหล่านี้ออกมาเก็บแล้วเพื่อที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคตนะครับประโยชน์อะไรบ้างนะเดี๋ยวให้จันนกเล่าให้ฟังนะจันนกคนข้ามบอร์ดอยู่ตรงนี้นะนะครับว่าเซลล์ต่างๆเหล่านี้เก็บเอามาแล้วเราดำเนินการอย่างไรบ้างแล้วก็ใช้ประโยชน์อะไรอย่างไรบ้างเนาะเดี๋ยวผมเพิ่มเติมเสริมเข้าไปช่วงนี้ให้จันนกเล่าให้พวกเราฟังครับว่าที่ทำธนาคารเซลล์สัตว์ของไร้เกษตรศาสตร์เนี่ยเราดำเนินการกันอย่างไรบ้างเนาะ
1: ค่ะจริงๆแล้วมันอยู่รอบตัวในชีวิตประจำวันของเราเลยนะคะถ้าเกิดเรานึกถึงว่าเราเคยได้รับการรักษาด้วยเซลล์หรือเปล่าเนี่ยเราจะนึกถึงว่าเราได้รับเราเคยได้ยินว่าให้เลือดเคยได้ยินไหมคะว่าเราได้รับเลือดอันนี้ก็คือการรักษาด้วยเซลล์อย่างนึงเพราะว่าเราทดแทนเลือดที่เราสูญเสียไปหรือว่าในสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกันเวลาที่ผ่าตัดมีการสูญเสียเลือดเยอะหรือแม้กระทั่งเวลาที่น้องเป็นภาวะโลหิตจางอย่างเงี้ยก็จะต้องมีการให้เลือดสิ่งนี้ก็คือเป็นการรักษาด้วยเซลล์เหมือนกันถ้านึกถึงว่าสัตว์มีสภาวะอื่นๆนะคะที่เป็นการเสื่อมหรือว่าการเสียหายของอวัยวะอื่นการรักษาด้วยเซลล์เนี่ยในความคิดของเราเราก็คิดว่ามันก็น่าจะต้องได้สิเนาะใช่ไหมอย่างเช่นถ้าเป็นเบาหวานขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเซลล์ที่ผลิตไอตัวอินซูลินของเรามันหายไปครับการรักษาด้วยเซลล์ที่เอาเซลล์ที่ผลิตอินซูลินเข้ามาใส่ในร่างกายเรามันก็อาจจะทำให้คนป่วยเบาหวานเนี่ยสามารถที่จะหายจากการเป็นเบาหวานได้ถูกไหมคะลักษณะแบบนี้ค่ะมันเป็นความหวังเนาะว่าอุ๊ยตอนนี้เทคโนโลยีของณปัจจุบันเนี่ยกำลังจะนำสู่การที่จะใช้เซลล์ในการรักษาโรคต่างๆเหล่านี้ที่มีความผิดปกติไปอ่ะถ้านึกถึงอาจารย์ระบบประสาทของอาจารย์นิรุตเนาะก็จะนึกถึงว่าอย่างเช่นไขสันหลังขาดอย่างเงี้ยเป็นอัมพาตในน้องหมาเนี่ยจะเป็นไขสันหลังขาดแล้วก็มีลักษณะของการเป็นอัมพาตทั้งขาหน้าขาหลังเขาก็อยากจะกลับมาเดินได้อีกครั้งนึงเจ้าของก็อยากให้เดินได้อย่างเงี้ยก็จะมีความคิดที่ว่าเฮ้ยหรือเราเอาเซลล์ประสาทไปใส่ให้บริเวณแขนสันหลังที่ขาดเหล่านี้ค่ะก็คือการใช้เซลล์เพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษาที่ใกล้ตัวกับเรามากๆเลยแล้วมันก็จะมีเรื่องของการใช้เซลล์ในแง่มุมอื่นๆอีกค่ะจริงๆแล้วเซลล์เนี่ยมีประโยชน์มากอย่างเช่นสัตว์ที่แบบหายไปจากในธรรมชาติแล้วนึกถึงว่าอ้าวแล้วถ้าเรายังมีเก็บตัวอสุจิหรือว่าไข่ของมันไว้แสดงว่าถ้าเราใส่ในแม่วุ้มบุญเนี่ยก็มีโอกาสเนาะที่เราจะได้ลูกของสัตว์ที่มันหายไปแล้วมาได้หรือแม้กระทั่งเซลล์ที่เราเก็บไว้เพื่อการอนุรักษ์อย่างเช่นวัวแดงหรือว่าสัตว์บางชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วจริงๆเนี่ยอนาคตเราอาจจะใช้วิธีการโคลนนิ่งในการที่จะนำชีวิตของสัตว์เหล่านี้ฟื้นฟูมันกลับมาให้มีชีวิตได้ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ทำงานอยู่ประมาณนี้ค่ะว่าเราก็จะเก็บในประเทศไทยเราก็จะมีกลุ่มของธนาคารเซลล์สัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราที่รวมคนที่ทำงานทางด้านนี้ร่วมกันค่ะแล้วก็ในหลายๆมิติเลยนะทั้งมิติการรักษาทั้งมิติของการใช้ประโยชน์ทางด้านการคอนเซอร์เวชันนะคะการอนุรักษ์เนาะแล้วก็ทางมิติของในแง่ของการแพทย์อื่นๆเช่นพิษวิทยาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาเซลล์มาใช้ช่วยในการศึกษาท
2: ั้
1: งหมดเลยค่ะ
2: นี่มันมีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังเยอะแยะมากมายเลยนะฮะคุณหมอนิรุตมีเพิ่มไหมฮะตรงประเด็นนี้
3: ครับก็จริงๆอย่างนี้แหละมันเหมือนเป็นความหวังของมวลมนุษยชาติเลยนะครับจริงๆแล้วคือว่าคุณเต้นึกถึงเวลาสมมติว่าเซลล์มันหายไปอย่างเช่นเป็นคนเป็นอัลไซเมอร์เงี้ยหรือหมาก็เป็นอัลไซเมอร์เหมือนกันหมาแมวก็เป็นอัลไซเมอร์ไอเซลล์สมองมันหายไปเนาะมันตายไปเสื่อมไปหายไปสมองส่วนความจำหายไปถ้าเกิดเราสามารถเอาเซลล์ที่ฉีดเข้ากลับไปแล้วเราสามารถไปทดแทนไปอยู่ตรงสมองตรงส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำและความจำกลับคืนมารักษาให้หายได้นี่ไงนี่เป็นความหวังของมนุษยชาติจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นของสัตว์เองหรือว่าแม้แต่ในอนาคตถ้าไปใช้กับคนไข้จริงๆอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้ความประสบความสำเร็จในการรักษาที่ยิ่งดีมากๆเลยครับถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้นะครับก็เซลล์อะไรหายไปเราก็รักษาทดแทนด้วยเซลล์ที่มันหายไปมันก็จะทำให้นะครับการรักษาทางการแพทย์เนี่ยและการทางสัตวแพทย์ด้วยก็ยิ่งก้าวกระโดดเข้าไปอีกก็เป็นความหวังของมนุษยชาติจริงๆครับแล้วก็เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นจุดต้นกำเนิดของเรื่องพวกนี้เลยครับกับสิ่งที่เราทำธนาคารเซลล์สัตว์มาเนี่ย
2: ครับโอ้
0: แต่ก็ต้องคุยน้องเต้และท่านผู้ฟังว่าจริงแล้วเนี่ย

0: ไปใช้ในแง่ของใช้ในเครื่องสำอางเราก็จะมาใช้กับคนได้ก็เพาะเลี้ยงในเซลล์นี่แหละครับหรือว่าโอเรสเซลล์แล้วเป็นยังไงเราก็มีการทดสอบพวกสมุนไพรพวกยาต่างๆนี่ก็ใช้ประโยชน์ในเชิงการแพทย์ว่าเอาไปใช้เป็นตัวทดสอบในตัวเทสติ้งต่างๆได้ก่อนที่จะไปทดสอบในสัตว์ทดลองก็ทดสอบในเซลล์ที่ก่อนเพราะมันยังไม่ต้องเป็นตัวสัตว์เอาเซลล์เป็นยังไงบ้างนี่ก็อันนี้คือเป็นประโยชน์ยกตัวอย่างที่เกิดประโยชน์ได้มากๆเลยครับและในคอนเซ็ปต์ของธนาคารเซลล์เนี่ยครับที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พยายามผลักดันแล้วก็อยากจะขยายผลเนาะเพราะว่าเราเห็นว่าทรัพยากรของเราเนี่ยมีความหลากหลายมากทั้งสัตว์ป่าด้วยน้องหมาน้องแมวเราด้วยเนาะก็ในแง่ของการรักษาท่านเจ้าของก็อยากใช้เซมเซลล์ในการรักษาต่างๆเนี่ยอันดับแรกคือเราต้องเก็บก่อนนะครับต้องมีการเก็บเอาไว้แล้วก็มีขั้นตอนการเก็บที่ถูกต้องแล้วก็เก็บเอาไว้ให้มีชีวิตอยู่ไปอีก10ปี20ปีข้างหน้าเนาะแล้วก็หลังจากระหว่างนี้เราก็มีการพัฒนาความรู้พัฒนานักวิจัยต่างๆพัฒนาคุณหมอให้สามารถที่จะเอาเซลล์เหล่านี้ครับกลับขึ้นมาใช้ประโยชน์อย่างที่ผมเกริ่นไปเนาะทั้งแง่การรักษาการอนุรักษ์หรือว่าการทดสอบต่างๆเนี่ยให้ได้ซึ่งตรงนี้เราทำแล้วเดี๋ยวเราก็จะเล่าให้เราฟังได้ว่าเราทำอะไรไปบ้างแล้วเนาะคุณฟังจะได้ว่ามันมีอย่างนี้ด้วยหรอในแง่ของทางการแพทย์เหล่านี้
1: ในท้องตลาดตอนนี้จะมีสเต็มเซลล์สองกลุ่มที่ใช้ในการรักษาสัตว์ก็คือใช้เก็บจากของตัวเองแล้วก็มาใช้รักษาตัวเองค่ะอันนี้เป็นกลุ่มที่เราทำงานอยู่นะคะแต่ว่าก็จะมีกลุ่มนึงที่เอาเซลล์ของตัวอื่นมารักษาอีกตัวนึงนะคะน้องตัวอื่นบริจาคมาแล้วก็เอามาใช้ในน้องอีกตัวนึงทั้งสองอันนี้เนี่ยก็คือใช้ได้ผลนะคะแต่ว่าข้อคอนเซิร์นของคนที่ทำงานในห้องแลบเนาะก็คือการแพ้นะคะจากเซลล์ที่ไม่ใช่ของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไว้วางใจมากที่สุดเนี่ยก็คืออันที่หนึ่งก็คือน่าจะเป็นเซลล์ของตัวเองฉีดเข้ามาเพื่อรักษาตัวเองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเรามีโอกาสได้เก็บเซลล์ของตัวเองไว้เนี่ยก็ให้คุณพ่อคุณแม่พาน้องๆมาเก็บได้นะคะที่ธนาคารเซลล์สัตว์ก็รับเก็บอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้ใช้เนี่ยก็คือจะดีที่สุดนะแต่ว่าถ้าได้ใช้เนี่ยน้องก็จะมีแหล่งตัวเซลล์มาใช้ในการรักษาโรคบางโรคนะคะที่เจ็บป่วยได้นะแต่ว่าถ้าเลือกไม่ได้จริงๆถ้าน้องป่วยแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะใช้เซลล์ของตัวอื่นแล้วก็ย่อมมีความเสี่ยงในการที่จะไม่เข้ากันของเนื้อเยื่อของน้องกับตัวที่ได้รับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีปัจจัยนั้นที่เสี่ยงขึ้นมาแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เป็นประเด็นที่ร้ายแรงหากถ้าเอาไปใช้อย่างเช่นหยอดตาหรืออะไรเงี้ยค่ะที่ไม่ได้เอาเข้าฉีดเข้าในเส้นเลือดนี่นะคะก็สามารถที่จะใช้ได้เพราะฉะนั้นจริงๆในส่วนของวงการสัตวแพทย์เนี่ยมีการใช้สเต็มเซลล์ที่เรียกว่าสเต็มเซลล์แยกได้จากตัวไขมันมาเพื่อรักษาโรคการอักเสบของ
2: เราครับสงสัยนิดนึงคุณหมอตอนเก็บเซลล์นี่เราต้องเก็บตอนแบบน้องเขาปกติไหมแบบไม่ป่วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมต้องอย่างไรไหม
1: การเก็บเซลล์เนื่องจากว่าถ้าเป็นการเก็บเนี่ยเราต้องเก็บเนื้อเยื่อเหมือนเราตัดเนื้อออกมาเนาะยังไงก็เจ็บอะไม่มีใครยอมให้เราตัดออกมาง่ายๆแน่นอนเลยน้องก็ต้องถูกวางยาสลบทีนี้ถ้าน้องถูกวางยาสลบเนี่ยน้องก็จะต้องมีสุขภาพที่พร้อมที่จะถูกวางยาสลบค่ะอันนี้เป็นประเด็นแรกทีนี้ถ้าน้องเจ็บป่วยแน่นอนว่าร่างกายของน้องเนี่ยก็จะต้องไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ความเสื่อมของเนื้อเยื่อก็ต้องไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะคาดหวังเซลล์ที่ดีที่สุดที่จะมาโตในห้องทดลองเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าน้องที่สมบูรณ์ดีแต่จริงๆถ้าถามว่าจะเก็บจากคนป่วยหรือว่าคนปกติดีกว่าก็ย่อมต้องบอกว่าปกติดีกว่าถ้าจะเก็บจากเด็กดีกว่าหรือว่าคนอายุมากดีกว่าก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่เด็กกว่าดีกว่า
2: ใช
0: ่
2: ไหม
0: เพิ่มเติมอาจารย์นกว่าเราก็เก็บในกรณีที่เราจะเก็บเซลล์เนาะเพื่อใช้แล้วสุนัขแมวของเราก็ต้องสุขภาพแข็งแรงมีบางกรณีบางเซลล์ครับผมเตือนท่านฟังก็อาจจะเป็นการเก็บมาเพราะว่าเป็นการตัดพวกชิ้นเนื้อที่เป็นพวกลักษณะของเนื้องอกอะไรต่างๆที่ตัดอยู่แล้วนะจริงๆแล้วคุณหมอก็ต้องผ่าตัดเนื้องอกอะไรต่างๆออกมาอยู่แล้วอันนี้ก็บอกว่าก็ต้องมีการวางยาผ่าตัดอยู่แล้วแล้วเราก็เอาเซลล์ที่เกิดที่เราตัดออกมานั่นแหละครับที่ส่งไปให้ศูนย์ชันสูตรของอาจารย์นกนี่แหละครับก็เก็บบางส่วนไปได้นี่ก็เรียกว่าจะเป็นบายโปรดักต์เลยแล้วก็แล้วแต่ที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคตในการเก็บเซลล์เนาะหรือแม้แต่คลินิกทางด้านระบบสืบพันธุ์ในคลินิกทางด้านสูติกรรมนะครับก็จะมีการเก็บพวกน้ำเชื้อเนาะอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องวางยาในกรณีน้ำเชื้อเอาน้ำเชื้อตัวสุจิไปแช่แข็งทำอะไรต่างๆพวกนี้ครับก็เป็นอีกชนิดนึงของเซลล์ถ้าเราพูดถึงเรื่องของภาพกว้างๆภาพรวมเนาะนะครับแต่ถ้าหมายถึงการเก็บพวกเนื้อเยื่อเก็บไขมันเก็บผิวหนังอะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องให้สุนัขมีสุขภาพแข็งแรง

0: โดยคอนเซ็ปต์ทั่วไป
1: เสริมอาจารย์คงศักดิ์นิดนึงได้ไหมคะก็คือถ้าเป็นในกรณีที่สุนัขมาทำหมันอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะใช้บริการนี้ได้เลยเช่นเดียวกันเพราะว่าก็จะมีลักษณะของการตัดไขมันน้อยๆของน้องมาเก็บมาเลี้ยง
0: ต้องวางยาอยู่แล้วเนาะจันนกก็ระเก็บไปเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่มาตุ้งพุง
0: มีจันโก้มีให้เก็บเยอะเลยครับถ้าเก็บคนนะ
3: นะคือเรื่องเหล่านี้นะโหจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องนึงที่พอฟังแล้วก็แบบเออมันก็เป็นสิ่งที่น่าทึ่งเหมือนนะครับถ้าเทียบแบบบ้านเราก็ถือว่านวัตกรรมเทคโนโลยีเหล่านี้เราก็ทัดเทียมนานาประเทศไหมเท่ากันเลย
0: ใช่โอ้เราก้าวหน้ามากครับโดยแล็บของท่านอาจารย์กนิกาเนี่ยก็อาจารย์นกเนี่ยก็ทำแล็บเรื่องนี้แอดวานซ์มากครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บแล้วแน่นอนนะฮะเก็บแล้วก็มีระบบการจัดเก็บที่เป็นระบบเนาะแล้วก็สามารถที่จะทำในเรื่องของต่อไปอ่ะเป็นนำไปใช้ประโยชน์อะไรอย่างที่จันทร์นกเล่าให้เราฟังเนาะเอาไปใช้เรื่องของรักษาเซมเซลในเรื่องของการรักษาในเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์ที่หายากหรือสูญพันธุ์ต่างๆแล้วก็เรามีเรื่องของการทำโคลนนิ่งอะไรต่างๆพวกนี้ครับก็เรียกว่าต้องฝากประชาสัมพันธ์ท่านผู้ฟังว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเราเนี่ยในวงการในเรื่องของตรงนี้ครับทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางเซลล์เนี่ยไม่ได้ด้อยไม่ได้น้อยกว่าประเทศอื่นๆเลยครับเราก้าวหน้ามาก
2: ทีมเขาใหญ
3: ่นะแล้วในแต่ละโยนมาทางหมอนกแล้วนะก็เผื่ออยากจะให้ทิ้งท้ายนิดนึงครับเราเหลือเวลาสัก5-6 นาทีเองนะฮะว่าสิ่งที่หมอพยาธิวิทยาอยากจะบอกกับเจ้าของสัตว์เลี้ยงอยากสื่อสารอะไรไหมครับมีเวลาสักประมาณ3-4 นาทีใช่ไหม
1: จริงๆหนูไม่อยากคุยคนเดียวทั้งหมดอ่ะเลยอยากให้ช่วยก
3: ัน คุยหน่อยเพราะว่าก็จริ
1: งๆทำงานด้วยกันเนาะก็คือสัตวแพทย์ที่เป็นสาขาต่างๆอะค่ะรับประกันได้ว่าทุกคนทำงานร่วมกันนะคะในทางสาขาพยาธิเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่อยู่เบื้องหลังคอยที่จะสนับสนุนคุณหมอแล้วก็ให้ข้อมูลไปในการตัดสินใจวินิจฉัยโรคของคุณหมอค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะว่าจะไม่มีคนที่อยู่เบื้องหลังทำงานเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับเนื้อเยื่อของน้องนะคะรับประกันได้ว่าให้ความสบายใจได้ว่าศาสตร์ทางด้านนี้ค่ะในประเทศของเราเนี่ยมีการพัฒนาทัดเทียมกับต่างประเทศมีมาตรฐานเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีความรู้อันทันสมัยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอัปเดตสิ่งพวกนี้ค่ะมาให้บริการรักษาสัตว์เลี้ยงของคุณแล้วก็ผลิตตัวนิสิตสัตวแพทย์เนาะที่จะไปเป็นสัตวแพทย์ในอนาคตเพื่อที่จะไปรักษาน้องๆต่อไปนั้นพวกนี้ค่ะไม่ให้เจ้าของไม่ต้องกังวลใจว่าอุ้ยรักษาในประเทศไทยอาจจะไม่ดีเท่าต่างประเทศเลยในปัจจุบันเนี้ยมาตรฐานของเราทัดเทียมนานาชาติแล้วเราก็มีพาร์ทเนอร์ที่เป็นต่างประเทศเข้ามาทำงานร่วมกันหรือแม้กระทั่งมาฝึกงานที่คณะสัตวแพทย์มอเกษตรด้วยนี่ก็ให้สบายใจได้เลยว่าโอเคถ้าเกิดสุนัขแล้วก็แมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงของท่านมาอยู่ในมือของสัตวแพทย์แล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะรักษาโรคต่อไปเนาะด้วยมาตรฐานเดียวกันค่ะ
3: เด็กหมอก็เพิ่มเติมแล้วกันเดี๋ยวค่อยหมอผู้ชายปิดท้าย
2: ครับผมก็ในฐานะที่เป็นหมอด่านหน้าเนาะผมก็เป็นตัวแทนของสัตวแพทย์ที่อยู่ด่านหน้าจริงๆแล้วงานพยาธิสำคัญมากๆเป็นส่วนช่วยให้การวินิจฉัยการรักษาพวกเราประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งเลยครับนะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถมีทิศทาง direction ในการที่จะไปในทางที่ถูกต้องนะครับแต่หมอพยาธิเนี่ยข้อนี้อีกนิดนึงคือแต่ละรุ่นเนี่ยคนสนใจจะทำงานทางด้านนี้น้อยเหมือนเป็นช้างเผือกอ่ะผมชอบใช้คำว่าช้างเผือกในแต่ละรุ่นที่แบบสนใจงานทางด้านพยาธิแต่ว่าเด็กรุ่นหลังๆก็สนใจเยอะขึ้นนะแต่เมื่อก่อนนี่จะแบบสนใจน้อยเพราะทุกคนอยากแบบทำงานทางด้านคลินิกหรือพวกนี้มากกว่าแต่ว่าลืมไปว่าหมอพยาธินี่สำคัญมากมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้เนี่ยถ้าจะยกย่องว่าคุณหมอด่านหน้าเก่งแล้วเนี่ยก็ต้องให้เครดิตคุณหมอที่อยู่เบื้องหลังที่ปิดทองหลังพระให้พวกเราด้วยครับ
3: นะฮะก็หมอโนบอกว่าอาจจะต้องอินโทรเวิร์ตนิดนึงไหมคุณหมอไม่ต้องนะ
1: ต้องเลย
2: ถ้า
1: เป็นอินโทรเวิร์ตจะดีนะ
2: พอดีหมอพยาธิส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องแล้วก็ส่องกล้องดูตรวจเลือดในเครื่องมือในห้องแลบเลยวันนี้ครับ
3: นะฮะนายคุณหมอคุณศักดิ์ทิ้งท้ายครับเชิญฮะ
0: ครับผมก็ย้ำเสริมกับคุณหมอนกอีกครั้งหนึ่งครับว่าจริงแล้วเนี่ยการทำงานเนี่ยคงต้องทำงานร่วมกันกับหลายๆสาขาอยู่แล้วนะในสัตวแพทย์นะครับอันนี้ก็ยืนยันว่าต้องจำเป็นต้องทำงานร่วมกันในหลายสาขาทั้งสัตวแพทย์ที่ทำงานอยู่เบื้องหน้าเนาะที่รักษาไม่ว่าจะเป็นหมออายุรกรรมหมอศัลยกรรมศัลยแพทย์ต่างๆเนี่ยแล้วก็ทำงานอยู่เบื้องหลังอย่างที่หม อนกได้ทำงานนะก็ต้องทำงานสอดประสานกันแต่ว่าต้องไม่ลืมว่าทั้งหมดนะครับเราต้องทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่สำคัญมากๆก็คือเจ้าของนั่นแหละนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เป็นเจ้าของน้องหมาเนี่ยสำคัญมากๆเลยเนาะเพราะว่าการที่เราตรวจไม่ว่าจะเป็นตรวจเซลล์ตรวจเลือดตัวอะไรต่างๆแล้วแต่เนี่ยมันจะต้องเอาข้อมูลเหล่านี้ครับไปประกอบกับการอธิบายหรือว่าการบอกเล่าของเจ้าของด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเจ้าของเนี่ยไม่ได้บอกไม่ได้ชี้แนะต่างๆมาเนี่ยบางทีเนี่ยเราเองก็จะตรวจไปโดยใช้ข้อมูลจากทางการตรวจอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ครบองค์ประกอบเนาะก็จำเป็นจริงๆที่จะต้องใช้ข้อมูลจากเจ้าของด้วยแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือว่าการที่บางทีการได้มาซึ่งตัวอย่างที่จะให้คุณหมอนกตรวจนะครับย้ำกันอีกทีนึงว่าบางทีก็ต้องเข้าใจในกระบวนการในการที่จะเก็บตัวอย่างบางครั้งเนี่ยไม่ได้สัตวแพทย์อย่างเดียวนะครับที่เป็นคนเก็บตัวอย่างเนาะบางทีเจ้าของอาจจะต้องช่วยคุณหมอในการเก็บปัสสาวะน้องด้วยนะครับที่อยู่ที่บ้านหรือว่าเก็บอะไรต่างๆที่อาจจะอุจจาระหรือว่าอาจจะต้องมีการดำเนินการบางอย่างก่อนที่จะพามาโรงพยาบาลเพื่อที่จะเก็บตัวอย่างเหล่านี้ตรงนี้ก็อยากฝากท่านผู้ฟังนะครับที่เป็นเจ้าของน้องหมาน้องแมวว่าก็อันนี้คือความสำคัญเลยเป็นความสำคัญของความถูกต้องความถูกต้องของตัวเลขความหน่วยของการตรวจต่างๆนะครับว่าเราอยากให้น้องเขาได้รับการเจาะเลือดอะไรต่างๆอย่างแล้วก็ตรวจเลือดเจาะทีเดียวแล้วตรวจให้มันได้เรียบร้อยเลยนะครับดีกว่าว่าตัวอย่างนั้นไม่สมบูรณ์ตัวอย่างนั้นไม่เพียงพอตัวอย่างนั้นปนเปื้อนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อยากจะย้ำตรงนี้ครับกับท่านผู้ฟังที่เป็นเจ้าของน้องหมาน้องแมวนะครับว่าก็ต้องทำงานร่วมกันด้วยนอกจากสัตวแพทย์ทำงานด้วยกันแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมีพาร์ทเนอร์ที่สำคัญคือเจ้าของด้วยครับ
3: ก็ต้องช่วยกันเนาะคนละไม้คนละมือเนาะเพื่อจะให้น้องๆของเรานะมีสุขภาพที่ดีนะครับและอยู่กับเราเป็นนานๆด้วยนะครับวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นนะครับเราต้องขอบคุณทางคุณหมอนกก่อนนะครับท่านรองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.กันนิกาสิริพัทรประวัตินะครับขอบคุณมากเลยครับคุณหมอครับ
4: ขอบคุณค
3: ่ะรวมถึงทางคุณหมอคงศักดิ์ด้วยนะครับรวมถึงหมอโกนิรุธด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราลาไปพร้อมกันเลยนะฮะทั้ง4คนนะครับวันนี้ผมเต้ยสุภาชาติสมบัติเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับพบเครื่องเรื่องของศาสตร์5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทาง 96.5 ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
5: รายการครบเครื่องเรื่องของศาสตร์โดยสุภาชาติสุภเมธี

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
4: ผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันทั้งปากใช้สิทธิ์บัตรทองรับบริการรากฟันเทียมไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อช่วยให้กลับมาเคี้ยวอาหารได้ดีขึ้นพูดชัดขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจขึ้นรากฟันเทียมไทยหนึ่งในนวัตกรรมการแพทย์ในระบบบัตรทองสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ร้อนร้อนร้อน
6: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
10: ์สนับสนุนโดย
0: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
10: 18 นาฬิกา 5 นาทีนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่2พฤษภาคม2569นะคะหลังเคารพธงชาติทุกเย็นวันเสาร์พบกันกับกมลเนตรนวลจันทร์และคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์นะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
11: สวัสดีครับคุณเนตรสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฝั่งทุกท่านนะคือไม่ได้หยุดยาว4วันสำหรับหลายคนนะตั้งแต่วันที่1 2 3 4นะไม่แน่ใจเหมือนกันนะท่านผู้ชมทุกฝั่งตอนนี้นี่อยู่ที่ไหนกันบ้างบางท่านอาจจะอยู่เทียบไม่ไปไหนแต่หลายท่านก็อาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดก็ได้นะครับเพราะว่าวันแรงงานแห่งชาติวันที่1พฤษภานะครับแล้วก็ฉัตรมงคลในวันที่4พฤษภาปีสิ้นนี้แล้วก็อาจจะมีคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดก็ได้นะครับเป็นเกิดใครอยู่ต่างจังหวัดก็ขอให้มีความสุขกันแล้วกันนะหยุดยาวกัน4วันเนี่ยนะแล้วก็ระหว่างในการเดินทางก็หน่อยนะช่วงนี้คนในประเทศเริ่มมีฝนฟ้าตกลงมาแล้วนะอายุรุ่นร้อนก็มีด้วยนะครับ
10: ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าการท่องเที่ยวมันก็สวนทางกับเรื่องของราคาน้ำมันพอสมควรนะคะสำหรับช่วงวันหยุดยาว4วันคุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟังเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยเขาบอกที่เกาะช้างอะค่ะนักท่องเที่ยวนี่ไปท่องเที่ยวกันรอเรือในการข้ามฟากอ่ะเขาบอกว่าโหรถติดยาวเลยนะคะสำหรับการท่องเที่ยวแบบยาวแถวยาวเลยเพราะว่ามันหยุดติดต่อกัน4วันเรือข้ามฟากเนี่ยเขาบอกบางคนรอนานเป็นแบบ6ชั่วโมงเลยนะคะมันก็มีเรื่องของการจัดงานด้วยนะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวส่วนนึงที่ไปท่องเที่ยวพักผ่อนกันด้วยค่ะแล้วก็ชลบุรีเห็นบอกว่าอย่างบางแสนนี่ไปแอบดูในแบบเว็บไซต์ต่างๆนะแล้วก็เพจต่างๆของที่ของชลบุรีโอ้โหเขาบอกนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยค่ะ
11: ก็ยังมีควันหลงไปจากเดือนที่แล้วก็ยังมีเลยนะเรื่องสงกรานต์สงกรานต์วันหลงวันไหลเนี่ยนะของบางที่โดนเนี่ยแล้วก็ยังพบเห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นแรงๆอยู่หลายกรณีนะในช่วงนี้ถึงได้ย้ำกันสำหรับเรื่องนี้แล้วก็ตัวเนี่ยพูดถึงเรื่องราวมันแพงเรื่องของการเดินทางก็เลยทำให้วันนี้เราไปดูต่างประเทศกันก่อนแล้วกันเพราะว่าในข่าวล่าสุดนั้นคุณวันเนตมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็บางเรื่องก็โยงกับประเทศไทยอยู่ด้วยนะวันนี้ก็ BBC ก็รายงานนะว่าทรัมป์นำสหรัฐนั้นแจ้งต่อสภาคองเกรสว่าการสู้รบระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับบอกการหยุดยิงที่กำลังดำเนินการอยู่แล้วก็เหตุผลว่าไม่จำเป็นต้องขอความเห็นชอบจากฝ่ายในที่ประชุมสำหรับเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเพราะแถลงของทรัมป์มีขึ้นในวันที่60ของการที่มีการดำเนินการทำสงครามกับอิหร่านพอดีนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามเราติดตามเพราะว่ามันมาพร้อมๆกับเรื่องราวของการที่วันนี้มีข่าวคราวว่าทางเพนทากอนหรือกระทรวงกลาโหมสหรัฐเนี่ยนะคุณคนเนี่ยได้มีการแจ้งว่าจะถอนทหารประมาณ 5,000 คนออกจากเยอรมนีภายใน 6-12 เดือนนี้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เรียนทรัมป์ว่าจะถอนทหารบางส่วนออกจากสมาชิกของ NATO สิบเรื่องว่าจาก NATO ไม่ช่วยอเมริกาเลยนะที่หนึ่งจากที่สองคือนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีเนี่ยวิจารณ์สหรัฐว่ากำลังถูกทำให้อับอายโดยที่ผู้นำอิหร่านก็วิจารณ์ว่าอเมริกาขาดกลยุทธ์ในการทำสงครามนะถ้าเราติดตามนะคุณโคเนตเพราะว่าถ้ามีการถอนทหารออกมาจริง 5,000 นายเนี่ยก็จะมีผลกระทบอยู่เหมือนกันนะหรือทหารในเยอรมันเนี่ยของบริการอยู่ประมาณ 36,000 นายถอนออกมา 5,000 เนี่ยก็ตกเกือบไปผลกระทบแล้วเยอรมันก็ยังเป็นที่ตั้งสำคัญของฐานทัพอากาศสหรัฐด้วยนะทั้งสำนักงานใหญ่ของกองบัญชาการยุโรปและแอฟริกานะของทางบริการนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะก็ต้องรอดูว่าเมื่อทรัมป์ประกาศแบบนี้แล้วจะมีผลต่อเรื่องของทิศทางของราคาพลังงานหรือเปล่านั่นคือคนเนี่ย
10: ค่ะก็เรื่องของราคาทิศทางพลังงานเนี่ยเขาก็บอกว่าดูเหมือนว่าราคาน้ำมันจะดิ่งลงหรือไม่นะคะเพราะว่าอิหร่านเองก็รับข้อเสนอดีลเจรจากับสหรัฐอเมริกามันมีรายงานออกมานะคะว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยที่การเจรจาเหตุการณ์ที่อิหร่านมีการยื่นข้อเสนอล่าสุดสำหรับการเจรจากับสหรัฐแล้วก็ปากีสถานเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ไกล่เกลี่ยกันเมื่อวานนี้1พฤษภาคมก็ส่งผลให้สัญญาณน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยสำหรับการที่จะส่งมอบในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะปิดอยู่ที่ 108.17 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็คือลดลง 2.23 ดอลลาร์ หรือประมาณ 2.02% นะคะก็ขณะที่น้ำมันเรื่องของ West Tech นะคะ West Tech ของTexas เนี่ยนะของ West Texas Intermediate เนี่ยนะคะก็เขาบอกว่าปิดอยู่ที่ 101.94 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลลดลง 3.13 ดอลลาร์หรือประมาณ 2.98% นะคะเขาก็บอกว่ามีการวิเคราะห์ออกมาจากนักวิเคราะห์อาวุโสเนี่ยเขาบอกว่าข้อเสนอของอิหร่านในครั้งนี้เนี่ยทำให้ตลาดก็มีความเป็นห่วงว่าหวังว่าสหรัฐเนี่ยน่าจะมีทางออกเรื่องของราคาน้ำมันเขาก็บอกว่าแนวโน้มที่น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยในรอบเนื่องจากระหว่างที่อิหร่านยังคงมีการคุมเรื่องของช่องแคบฮอร์มูซนะคะแล้วก็กองทัพเรือของสหรัฐยังคงมีการสกัดเรื่องของการส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่านอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาน้ำมันดิบเบรนท์แล้วก็เวสเท็กซัสนะคะเขาก็บอกว่ายังคงมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกในรอบสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็คือช่วงวันที่30เมษายนเนี่ยสัญญาณในช่วงเดือนมิถุนายนเขาบอกว่ามันแตะอยู่ที่ระดับ 126.41 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็เป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมของปี2022ก่อนที่จะปิดตลาดลงนะคะก็มีการปรับตัวลดลงด้วยค่ะ
11: มีจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งนะคุณตัวเนี่ยท่านผู้ชมได้ฟังคือในขณะที่ว่าอเมริกาเองก็ดูว่าที่ผ่านมาในช่วงของการทำสงครามเนี่ยฐานทัพอเมริกันก็โดนทำลายไปเยอะนะในหลายประเทศในตัวของกลางและขณะเดียวกันนั้นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญรวมทั้งสนามบินหรือแม้แต่ฐานทัพบางส่วนของประเทศแต่ต่างๆในตอนออกกลางก็โดนทำลายไปด้วยล่าสุดที่มีรายงานข่าวกันเหมือนว่าอเมริกาประกาศขายอนุมัติการขายวุฒิมูลค่ารวมแล้วกว่า 8,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับพันธมิตรในตอนออกกลางได้แก่อิสราเอลนะกาตาร์คูเวตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะโดยไม่จำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบจากสภาคอนเกรสด้วยเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากที่ต่างประเทศเนี่ยของอเมริกาก็คือมาโครูบิโอเนี่ยบอกว่าที่เป็นภาวะฉุกเฉินนะครับรายการจะบอกได้ว่าสหรัฐอนุมัติการขายบริการเต็มระบบป้องกันภัยทางอากาศและก็ขีปนาวุธทัชเชอร์มูลค่ากว่า 4,010 ล้านดอลลาร์สหรัฐและระบบอาวุธกำจัดอย่างแม่นยำขั้นสูงมูลค่าอีก 992.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกาตาร์ในอย่างอนุมัติการขายระบบแบบบรรยากาศรบแบบโครงการประกาศ 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับคูเวตและรวมถึงระบบที่เรียกว่า APKWS มูลค่า 902.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับอิสราเอลและขายกับ UAE นะฮะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อีก 147.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยมีบริษัทเนี่ย BAE Systems เนี่ยเป็นผู้รับเหมานะโอ้โหคุณโตได้เราเห็นภาพชัดเลยนะว่านี่แหละเวลาเราก็บอกว่าอเมริกาก็ชอบทำสงครามรัสเซียก็ชอบทำสงครามพอถึงที่สุดแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยอเมริกาก็ขายอาวุธให้กับประเทศต่างๆมันมาคู่กันจริงๆเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นะมันหลีกเลี่ยงไม่พ้นเลยนะมันเป็นเรื่องราวของมหาอำนาจที่ต้องการจะไปทำสงครามตรงนั้นตรงนี้ทำให้เกิดความขัดแย้งตรงนั้นตรงนี้ก่อให้เกิดการรบกุ้มกันพอถึงที่สุดแล้วก็ตามมาด้วยการขายอาวุธ
10: ขายอาวุธ
11: นี่แหละสัจธรรมนี่คือสัจธรรมและความเป็นจริงเนี่ยมี2อย่าง1ไปยึดแหล่งผลประโยชน์ด้านทรัพยากรของเขาก็คือเรื่องน้ำมันเรื่องก๊าซเรื่องเหมืองเรื่องแร่เรื่องพวกนี้อันที่1กับอันที่2คืออะไรขายอาวุธมี2อย่างทั้งนั้นนะมหาอำนาจต่างๆก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นครับ
10: ค่ะคือเมื่อวานนี้เนี่ยมันก็มีท่าทีออกมาจากทางรัฐบาลของสหรัฐด้วยใช่ไหมหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์พูดเรื่องของสงครามอิหร่านจบแล้วเนี่ยทางด้านของรัฐมนตรีกลาโหมนะคะของสหรัฐเองเขาก็พูดเรื่องนี้แหละกล่าวถึงท่าทีที่มีการสนับสนุนเรื่องของการที่จะบอกกับวุฒิสภาเรื่องที่บอกว่าข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยได้รับการระงับเรื่องการทำสงครามเอาไว้ชั่วคราวเนี่ยก็มีเหตุผลต่างๆเขาบอกรัฐบาลเนี่ยจึงไม่จำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติการตามข้อกำหนดที่กำหนดให้รัฐบาลต้องมีการอนุมัติเรื่องอย่างเป็นทางการจากรัฐสภาสำหรับปฏิบัติการทางทหารที่มันยืดเยื้อมากกว่า60วันนะคะมันมีรายงานออกมาว่าเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลรายหนึ่งเนี่ยเข้า ขาบอกว่าจากการสอบถามจุดยืนของรัฐบาลเขาบอกว่าหากมีการพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายเรื่องของการสู้รบเนี่ยที่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ได้ยุติลงแล้วอ้างว่ากองทัพของสหรัฐแล้วก็อิหร่านเนี่ยไม่ได้มีการยิงตอบโต้กันนับตั้งแต่ที่มีข้อตกลงมาเป็นเวลา2สัปดาห์แล้วเขาบอกว่ามันเริ่มต้นเมื่อช่วงประมาณ7เมษายนที่ผ่านมาซึ่งมันเป็นกฎหมายที่พยายามจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีในการที่จะใช้กำลังทหารนะคะโดยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเขาบอกว่าก็มีเวลาจนถึงเมื่อวานนี้ก็คือวันศุกร์ที่1พฤษภาคมในการขออนุมัติจากรัฐสภาหรือไม่ก็ตามให้มีการยุติเรื่องของการสู้รบแต่ว่ากฎหมายดังกล่าวอ่ะเปิดช่องให้ทางด้านของฝ่ายบริหารสามารถที่จะขยายเส้นตายนี้ออกไปได้เองเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้มันมีการถกกันในเรื่องนี้ในสภาด้วยนะคะแล้วก็พรรคเดโมแครตเองก็มีการกดดันให้รัฐบาลเนี่ยมีการอนุมัติเรื่องของการขอทำสงครามกับอิหร่านอย่างเป็นทางการด้วยมีการกำหนดเวลา60วันอันนี้เขาบอกว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับสมาชิกของพรรครีพับลิกันจำนวนหนึ่งที่แม้จะมีการสนับสนุนเรื่องของการปฏิบัติการชั่วคราวนะคะต่อเตหะรานแล้วก็ยืนยันว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหากสงครามนี้จะมีการยืดเยื้อไปมากกว่านี้ค่ะ
11: เมื่อถึงที่สุดแล้วเลยนะไม่ว่าสงครามจะยุติลงในระยะเวลาใกล้หรือว่าจะยืดออกไปนิดหน่อยแล้วก็จะยุติลงก็ตามดูเลยแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันมหาศาลไปแล้วเรียบร้อยทั้งสองอเมริกาเองนะว่าทั้งทั่วโลกนะครับจากเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกว่าจะกลับมาฟื้นตัวได้หลังจากนี้เรียกว่าต้องใช้เวลาอีกนานเลยซึ่งมันก็กระทบต่อประเทศไทยของเราทีนี้พอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บเกี่ยวแน่นอนนะฮะมีหลายเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นในบ้านเราแต่หนึ่งในนั้นที่มันโยงกับอเมริกาล่าสุดที่ผมดูนะคุณโดเนตที่เป็นข่าวมาจากอธิบดีกรมทรัพย์สินในปัญญาเนี่ยคุณพรมนนะพรมนทรัพย์ทวีทัศน์บอกเลยว่าสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐได้จัดทำรายงานสถานการณ์กองทัพสินทางปัญญาของประเทศคู่ค้าสำคัญภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐมาตรา301พิเศษนะเป็นประจำทุกปีนี่ออกมาแล้วนะปรากฏว่าก็แบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับในหนึ่งประเทศที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามากที่สุดอันนี้ก็คือ priority foreign countries นั่นคือ EFC ประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษก็คือ priority watch list ก็คือ PWLและประเทศที่ต้องจับตามองอย่าง watch list นะครับก็ปรากฏล่าสุด1พฤษภาเนี่ยตามเวลาประเทศไทยนะไทยเรายังคงสถานะอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองนะ watch list นะครับรวมไปอีก18ประเทศเนี่ยเอาไปดูกันว่านะประเทศไหนบ้างอัลจีเรียอาร์เจนตินาบาร์บิโดสเบลารุสโบลิเวียบราซิลแคนาดาโคลอมเบียเอกวาดอร์อียิปต์สหภาพยุโรปโอ้นี่โรเนียเรียกว่าเป็นภาพรวมทั้งหมดเลยนะกัวเตมาลาเม็กซิโกปากีสถานปารากวัยเปรูทรินิแดดโทเบโกแล้วก็ตุรกีนะและปีนี้สหรัฐได้เพิ่มความเข้มงวดในการประเมินมากขึ้นนะจากปีก่อนที่ไม่มีประเทศใดถูกจัดไว้ในบัญชี PWEFC เลยแต่ปีนี้เวียดนามครับเวียดนามเหตุการณ์ที่เคยอยู่ในบัญชี Watch List เหมือนแต่เราในปัจจุบันเนี่ยนะตอนนี้ถูกจัดไปอยู่ใน PWEFC เรียบร้อยแล้วนะครับก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าเป็นประเทศที่น่าจะมีการละเมิดลิขสิทธิ์ผลิตสินค้าปลอมเรียนแบบเยอะติดอันดับเลยด้วยคุณโรเน่ถ้าเป็นอย่างเงี้ย
10: ใช่ค่ะก็คืออยู่ใน1ใน6ประเทศที่เขามีการจัดขึ้นบัญชีเอาไว้ที่สหรัฐเนี่ยมีการขึ้นบัญชีเอาไว้มันจะมีชิลีจีนอินเดียใช่ไหมอินโดนีเซียรัสเซียแล้วก็เวเนซุเอลาก็คือยังไงก็ตามเนี่ยเขาบอกว่ามันก็มีความเข้มงวดมากขึ้นสำหรับเรื่องของสหรัฐคือสหรัฐเนี่ยเขามีการระบุออกมาว่าอยากจะให้รัฐบาลไทยแล้วก็มุ่งมั่นในเรื่องของการพัฒนาการคุ้มครองการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอะไรต่างๆเหล่านี้นะคุณวิเชษคุณผู้ฟังเขาบอกว่าโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการเชิงรุกในการที่จะปราบปรามการละเมิดนะแล้วก็บูรณาการการทำงานร่วมกันนะการบังคับใช้กฎหมายต่างๆโดยเฉพาะการผลักดันการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ค่ะกฎหมายสิทธิบัตรรวมไปถึงให้ไปเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นสนธิสัญญาว่าด้วยการแสดงแล้วก็สิ่งที่บันทึกเสียงขององค์กรองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกแล้วก็มีความตกลงของกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศนะคะแล้วก็สหรัฐเองขอให้ไทยเร่งแก้ไขกฎหมายให้สำเร็จเพื่อที่จะได้เข้าเป็นภาคีเครือข่ายตามข้อตกลงนี้ก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราดำเนินการแบบนี้เขาก็จะ ปลดล็อกใช่ไหมคุณวิเชษแล้วก็เหมือนจัดลำดับอ่ะให้เราอ่ะอยู่ในลำดับที่มันแบบดีขึ้นหรือว่าไม่เข้าไปอยู่ในกลุ่มที่เขาจะต้องแบบเฝ้าระวังจับตามองหรือว่าเป็นแบบ watch list ของเขาอะคะ
11: ใช่ที่ผมดูแล้วนี่นะเห็นที่ที่มีให้สัมภาษณ์เลยนะก็บอกอเมริกาบอกว่าอย่างนี้บอกว่าอะไรอเมริกาบอกว่ายังพบการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะในช่องทางออนไลน์ก็ขอให้ไทยเนี่ยขยายผลการปราบปรามไปถึงผู้ค้ารายใหญ่หรือแหล่งผลิตให้มากขึ้นโง่แน่ท่านผู้ชมรู้ฟังก่อนหน้านี้เลยนะถ้าใครก็ไปเดินที่โรงเกลือนะตลาดโรงเกลือที่สระแก้วอะไรที่ประเทศเนี่ยผมเดินมานะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าไปเดินเราจะเห็นเลยว่าโอ้มีสินค้าแบรนด์เนมนะของก๊อฟอ่ะและสินค้าดังๆอเมริกาของโอ้เต็มไปหมดเลยขายอยู่ที่ตลาดโรงเกลือนะถามว่ามาจากไหนถ้าไปถามแม่ค้าพ่อค้ามาจากจีนครับ มาจากจีนหนึ่งมาจากประเทศจีนโดยตรงเลยนะก็คือผลิตที่เมืองจีนเนี่ยเสร็จแล้วก็ส่งมาขายในแถบนี้ในลาวในกัมพูชาแถบนี้แหละในเอเชียอาเซียนตะวันออกเอเชียตะวันออกใต้เนี่ยกับอันที่สองคือมาตั้งโรงงานก๊อปตั้งโรงงานก๊อปอยู่ที่กังเมนแล้วบางทีก็อยู่ชายแดนไทยนี่แหละนะที่ไปจับได้กันที่ผ่านมาที่หลายหน่วยงานของเราไปจับเพราะตลาดโรงเกลือนี่แหละบางทีก็อยู่ในฝั่งไทยเลยเป็นคนดังเลยนะเป็นสินค้าประเภทปีเจ้ายี่ห้อไหนที่ดังๆอ่ะมีหมดส่วนใหญ่ก็มาจากจีนหรือแอบมาตั้งโรงงานผลิตในเขมรเดี๋ยวแล้วมาขายอยู่แถวชายแดนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อเมริกาก็เลยบอกว่าเนี่ยให้ไปดูแหล่งผลิตรายใหญ่ให้มันมากขึ้นนะรวมทั้งเห็นว่ามีคำสอนสิทธิบัตรตั้งสะสมอยู่ก็คือแบล็คกล็อกในบางสาขาโดยเฉพาะเคสสัจพันธ์การแอบอ้างในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยในซอฟต์แวร์เป็นเรื่องใหญ่กรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ผ่านการใช้อุปกรณ์แอปพลิเคชันดาวน์โหลดนะฮะข้อมูลเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตเออนี่เราเรียกว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ในโลกออนไลน์พอจะรู้กันอยู่นะคุณมวลเนี่ยว่าอเมริกาเขาเข้มงวดเรื่องนี้มากเลยทีเดียวนะแต่ว่าบางทีอย่างว่าล่ะเขาเองก็ไม่ได้เข้มงวดมากเขาก็ปล่อยนะก็เลยทำให้เขาก็ยังระบุมาว่าเราต้องจัดการปัญหาพวกนี้ด้วย
10: คือเขาบอกว่ามันมีสถิติช่วง6เดือนเนี่ย6เดือนที่นับก็คือตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วปี2568ถึงมีนาคมปี2569นะปีนี้ก็คือเป็นปีวงประมาณของปี69เขาบอกมันมีเรื่องของการจับกลุ่มอะค่ะที่เจ้าหน้าที่มีการจับกลุ่มคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าที่เป็นย่านการค้าต่างๆนะอย่างที่คุณวิเชษบอกเนี่ยอาจจะมีโรงเกลือหรือว่ามีหลายๆพื้นที่นะที่เขาเป็นสถานที่ขายแล้วก็รวมไปถึงช่องทางทางออนไลน์มีคดีรวมเนี่ย332คดีค่ะเจ้าหน้าที่สามารถยึดของกลางไปได้เฉพาะช่วง6เดือนแรกเนี่ยนะเขาบอก 1,300,000 ชิ้นถ้าคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยค่ะมากกว่า 2,300 ล้านบาทมันมูลค่าค่อนข้างสูงนะสำหรับมูลค่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เพราะฉะนั้นเองสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์เองเขาก็ต้องทำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือดำเนินการเชิงรุกต่างๆเลยให้ประชาชนได้รับรู้ถึงผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นความเสี่ยงจากการที่จะใช้สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญานะคะแล้วก็ต้องไปพัฒนาอะไรกันต่างๆเขาก็บอกว่าสิ่งที่มันจะต้องทำไปอย่างที่คุณวิเชษบอกมันต้องไปเร่งรัดเรื่องของกระบวนการพิจารณาคำขอสิทธิบัตรต่างๆควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีมาใช่ไหมคะเขาบอกว่าที่มันเป็นเป้าเลยก็คือทำยังไงไทยจะหลุดพ้นจากวอสลิปตัวนี้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ต้องใช้มาตรการเชิงรุกไปตัดพวกวงจรสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จากต้นตอเน้นเรื่องการจับกุมสินค้าที่ละเมิดในย่านการค้าก่อนเพราะนั้นมันเห็นได้ชัดมันสามารถลงพื้นที่ไปได้แล้วก็เข้าไปตรวจสอบได้นี่เขาบอกว่าก็คงจะต้องไปย่านการค้าอีกแหล่งหนึ่งก็คือโกดังค่ะโกดังเก็บสินค้าด่านศุลกากรข้ามแดนเหล่านี้แหละอันนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าเขาก็จะต้องมุ่งไปแล้วก็เป็นการยกระดับอะให้เห็นว่าเราเองเนี่ยมุ่งปราบปรามเรื่องพวกสินค้าลิขสิทธิ์ทางปัญญาต่างๆ
11: พูดถึงเรื่องของคุณสุภิตรีเนี่ยตัวเนี่ยวันนี้ก็มีประเด็นข่าวที่คุณสุภกิจนั้นไปรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์ไปประชุมถามหัวข้อนี่ leadership beyond comfort zone นะคือการข้ามกรอบเดิมเปิดทางการเปลี่ยนแปลงไปพูดที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแต่ผมจะจับมาบางส่วนกันแล้วกันนะว่าคุณสุภกิจพูดถึงอะไรที่เป็นประเด็นสำคัญบ้างอย่างแรกคือ ัจจุบันโลกกำลังเผชิญวิกฤตซ้อนวิกฤตโอเคที่เราเข้าใจในอะไรก็คือวิกฤตด้านเศรษฐกิจวิกฤตด้านมีรัฐศาสตร์ซึ่งมันส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่ประธานได้กล่าวในแง่ทั้งเรื่องราวของความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศนี่เป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณสุภกีพูดเอาไว้เนี่ยก็มีประเด็นที่จะต้องทำอะไรหลายอย่างอย่างแรกเลยก็คือเรื่องผู้นำยุคใหม่ต้องกล้าที่จะก้าวข้ามการทำงานแบบแยกส่วนหรือว่าใส่นี่ก็เป็นประเด็นนะทุกหน่วยราชการตอนนี้หลายองค์กรเนี่ยพอมันมีการแบ่งงานเป็นแท่งนะแม้แต่กระทรวงศึกษาธิการตัวอย่างนี้เห็นชัดมี5 แท่งพอ5 แท่งภาพต่างคนเราก็ทำงานแท่งตัวเองในบริษัทก็เหมือนกันมันก็เลยทำให้ขาดการบูรณาการเป็นประเด็นแรกคือต้องจัดการแก้ปัญหาด้วยการทำงานแบบแยกส่วนเหมือนกันในรัฐบาลก็มีกระทรวงย้อยทุกคนเนี่ยแต่ละกระทรวงก็รับชอบหน้าที่ตัวเองแต่ว่าไม่ได้สนว่าตัวเองจะข้ามกระทรวงทำงานพวกกันยังไงเป็นสุดที่เราบอกว่าต้องบูรณาการอันนี้อันแรกนะอันที่สองเนี่ยคุณสุภกีพูดประเด็นด้านความมั่นคงทางอันนี้ food security เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นจุดแข็งของไทยนะที่จะทำได้ตอนนี้ต้องยกระดับภาคการเกษตรและปรับตัวการปรับตัวของ SME เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันยังพูดถึงเรื่องราวตรงนี้สำคัญการขับเคลื่อนองค์กรและประเทศให้ก้าวข้ามคอมฟอร์ตโซนได้สำเร็จอันนี้คือการคอมฟอร์ตโซนก็คือสิ่งที่หลายๆท่านก็รู้ว่าคือทุกคนจะทำงานอยู่ภายในสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบแล้วไม่กล้าที่จะคิดอะไรที่มันออกนอกคอมฟอร์ตออกนอกไอ้กรอบที่ตัวเองทำงานอยู่เซฟปลอดภัยดีที่สุดอยู่ได้คือวันนี้ไม่เสียหายนะเงินเดือนก็ขึ้นไปนะตามได้ปีค่าการค่าไถ่สองขั้นกับปกติไปไม่ได้คิดอะไรที่มันนอกกรอบธุรกิจเอกชนก็เหมือนกันก็ทำตามเป้าที่หัวหน้าให้ไว้หรือเจ้าของให้ไว้แต่ไม่ได้พยายามคิดอะไรที่มันใหม่ๆสร้างสรรค์นะในการในโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณสุภกีบอกว่ามันต้องประเทศไทยต้องก้าวข้ามคอมฟอร์ตโซนให้ได้ให้สำเร็จออกไปจากไอ้คอมฟอร์ตโซนที่ตัวเองสบายๆหรือคิดแค่นี้พอแล้วต้องทำอะไรมากกว่านั้นก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าโอเคนะตอนนี้แต่ว่าในทางปฏิบัติความเป็นจริงเนี่ยจะทำอย่างไรเนี่ยอันนี้ไอ้ตัว how เนี่ยสำคัญที่สุดเลยจะทำอย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องเดินหน้าต่อไปก็เป็นโอเคก็ไปให้ไอเดียความคิดนะในมุมมองของคุณสุภกีแล้วก็ในทางปฏิบัติจะแปลงไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไรเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ข้อใหญ่กันนะ
10: ใช่ต้องบอกว่าช่วงนี้คุณสุภจีโดนจับตาเยอะนะคุณ
11: เชษฐ์หลายเรื่องเรื่องทุเรียนเนี่ย
10: หลายเรื่องแหมถึงกระทั่งบางคนก็บอกว่าอุ้ยพอมันเป็นกระแสเยอะๆไม่รู้ว่าเอ๊ะพาณิชย์นี่กระโดดหนีกระโดดหนีอินฟูหรือเปล่า
11: แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะผมว่านะอันนี้ภูมิใจไทยนะคุณเดวินเองหรือว่าท่านนายกรัฐมนตรีธุรกิจนะรวมทั้งคนในพรรคผมยังแปลกใจนะคุณโนเนตว่าทำไมคุณสุภกีโดนแบบนี้นะไม่มีสสมาปกป้องคุณสุภกีหรือมาช่วยอธิบายความแทนหรือมาพูดอธิบายเพื่อจะช่วยทำให้หนักเป็นเบาลงไปได้เลยนะมันเป็นประเด็นเหมือนกันนะหรือว่าเป็นเพราะคุณสุภกีส่วนใหญ่เวลาตั้งคนไปจะตั้งคนจากข้างนอกที่ไปช่วยเป็นทีมที่ปรึกษานะไม่ค่อยมีคนที่เป็นนักการเมืองหรือฝั่งการเมืองนะเข้าไปช่วยงานคุณสุภกีทั้งในตำแหน่งรองนายกและตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือเปล่าอาจจะตั้งคนนอกนะมากเข้าไปมากเปล่าคุณสุภกีต้องไปคิดมุมนี้ใหม่ว่า เวลาจะตั้งคนไปช่วยเนี่ยมันต้องมีทั้งสองด้านถูกไหมมันต้องบริหารเนี่ยมันต้องบาลานซ์เนี่ยคุณวันเนธคือบาลานซ์การเมืองด้วยโอเคเราอยากได้คนนี้เป็นคนมีความสามารถจากภาคธุรกิจนะนักวิชาการก็สร้างกำลังไม่เป็นไรแต่ขณะที่การจะฝั่งการเมืองซึ่งเขาเชี่ยวเรื่องการเมืองเนี่ยเราก็ชอบออกสื่อชอบตอบโต้ชี้แจงเนี่ยอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีส่วนหนึ่งมาช่วยคุณสุภกีนะถ้าคุณจะแถเจ้าคิดในมุมนี้เหมือนกันเอ๊ะคนนอกที่เขาเข้ามาทำแต่ประสบการณ์ในการเมืองก็น้อยเขาไม่มีประวัติในการเมืองเขาทำแต่เรื่องธุรกิจมาแต่ในการพอมาเจอเรื่องการเมืองเนี่ยนะแต่ละเรื่องมันหักมันพลิกในทางการเมืองที่หมดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีนักการเมืองมาช่วยคุณสุภกีช่วยคิดบ้างนะผมว่าสุภกีก็จะเหนื่อยต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีเรื่องโน้นเรื่องนี้นะที่พลาดไปอะไรเงี้ยนะอาจจะประเภทแบบไม่ได้ตั้งใจแต่ก็เดินโดนเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยนะ
10: อันนี้เนี่ยเรื่องนี้ต้องบอกว่า มันเป็นสิ่งที่เป็นความตั้งใจกับบุคคลที่เป็นบุคคลที่ท่านนายกรัฐมนตรีเรียกว่าเป็นรัฐมนตรีคนนอกเนี่ยและโควต้าของท่านนายกรัฐมนตรีต้องใช้ว่า3ท่านที่ท่านนายกเอามาเนี่ยนะที่เชิญมาไม่ว่าจะเป็นคุณสุภจีคุณเอกนิติหรือว่าท่านศรีหศักดิ์เนี่ย3คนนี้เป็นบุคคลที่เป็นโควต้าคนนอกที่ไม่ใช่โควต้าทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นดูได้เลยว่า3กระทรวงนี้ไม่มีรัฐมนตรีช่วยนะคะคุณวิเชษฐ์คลังเนี่ยที่ว่างานเยอะๆก็ไม่มีพาณิชย์ที่งานก็เยอะเช่นกันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นคำถามเวลาคุณสุภจีโดนอะไรเนี่ยคำถามจะเด้งไปที่ใครคะนายกรัฐมนตรีคุณวิเชษฐ์เพราะฉะนั้นก็บอกว่าคนนี้ต้องตอบแทนก็คือท่านนายกรัฐมนตรีค่ะ
11: จริงๆเนี่ยผมว่าก็ยังทำได้นะยังแก้ปัญหาได้ก็ยังมีตำแหน่งในการเมืองที่สามารถตั้งได้นะครับก็สมมติเราคิดว่าโอเคเราควรจะต้องมีตำแหน่งเอาไม่เป็นรัฐมนตรีช่วยแล้วกันอาจจะเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีใช่ไหมอันนี้ตั้งได้เป็นจำกัดเลยคนแน่ก็ไปกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีไปอยู่ที่กระทรวงมาได้ตั้งฝั่งการเมืองก็ไปเนี่ยอย่างนั้นคุณสุธีก็มีตัวช่วยไปแล้วหรือจะคุณสุธีจะตั้งเป็นโฆษกนะโฆษกนะฝั่งการเมืองโฆษกกระทรวงพาณิชย์หรือโฆษกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เอาฝั่งการเมืองก็ไปอย่างเงี้ยมันทำได้อยู่แล้วเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่มีข้อห้ามนะก็ต้องเป็นวิธีคิดอ่ะเช่นเดียวกันกระทรวงคลังอ่ะคุณเอกนิติเนี่ยใช่ไหมอยู่กระทรวงคลังแต่เป็นข้าราชการระดับสูงกระทรวงคลังมาก่อนนะแต่อย่าคิดว่าไม่มีปัญหานะดูได้ผมฟังดูแล้วฟังข้อมูลจากคนที่ก็อยู่ในกระทรวงคลังและคนที่ก็อยู่ในแวดวงตรงเนี้ยเอาแค่นี้ก็แล้วกันคุณเอกนิติ

0: ี่นะเคยเป็นลูกน้องของปลัดลวรนแสงสนิทอ่ะใช่ไหมปลัดลวรนเป็นปลัดอ่ะ41อ่ะคุณเอกนิติเป็น40อ่ะตอนอยู่ในกระทรวงอ่ะแล้วอยู่ๆปุ๊บคุณเอกนิติขึ้นมาเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีคลังมาเป็นหัวหน้าคุณลวรนอีกทีอ่ะน
1: ะ
0: ที่ล่าสุดที่มีปัญหาเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายในกระทรวงแต่ไม่อธิบดีกรมสรรพากรคุณปริยาเตปันติเตียไม่ต้องลาออกอ่ะอันนั้นก็เป็นอะไรเป็นพวกโหแต่งตั้งโยกย้ายที่มันเข้าไปที่ครม.นะไม่ปลัดกระทรวงไม่ได้เป็นคนทำไม่ได้รู้เรื่องมันก็ไปอย่างเงี้ยมันก็เกิดความกลัวจนทั้งว่าทำให้นายกปริยาซึ่งเป็นตัวเต็งที่ต้องขึ้นไปปลัดแทนคุณลวรนในปลายปีนี้เนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวจะเกษียณแล้วเนี่ยลาออกเลยนะแล้วคนที่เตรียมตัวจะขึ้นมาเป็นปลัดก็เรียกว่าก็เตรียมตัวแล้วอ่ะนะฟังเลยเนี่ยนะนี่ก็เป็นว่าการคลังไม่มีรัฐมนตรีช่วยเหมือนกันไม่มีฝั่งการเมืองมาช่วยนี่แหละเดี๋ยวก็จะโดนอีกคุณเอกนิติหลังจากนี้ตอนแต่งตัวปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่อ่ะปีนี้ปีนี้ขึ้นใต้น้ำที่กระทรวงแทนไม่ผมที่บอก
1: ใช่ที่นั่นก็ไม่ธรรมดาเช่นกันคุณวิเชษเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามากลับมาพูดคุยกันต่อ
0: ครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษพิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
3: ์สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมคิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: M-Code Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
1: 18นาฬิกา36นาทีนะคะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะคะอยู่กับกมลเนตรและคุณวิเชษฐ์นะคะเดี๋ยวเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะคุณวิเชษฐ์คะจากช่องทางของ Facebook ก่อนแล้วกันนะคะ Facebook นะคะ FM 96.5 นะคะคุณชวนันทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษฐ์เข้ามาคุยในคิมบูเบอรี่นะคะทักทายเรา2คนเข้ามาค่ะแล้วก็บอกว่าเอช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ย TDRIได้ออกมาชมพรรคภูมิใจไทยนะที่ไม่มีนโยบายแลนด์บริดจ์ค่ะปรากฏว่าในชุดรัฐบาลตอนหาเสียงของพรรคแล้วก็ประเมินว่าใช้งบประมาณในการหาเสียงน้อยดีแต่บอกว่าเอ๊ะทำไมจู่ๆมันโผล่มารัฐบาลเดินหน้าทำเรื่องของการ โครงการ Land Lease เพราะว่า TDI บอกว่าดีแล้วที่ถอนเรื่องนี้ออกไปเพราะว่ามันเคยเป็นนโยบาย เรือธงนะในการเลือกตั้งตอนปี66ใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่ามันไม่คุ้มค่าในเรื่องทางการเงินแล้วก็อาจจะมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ต่ำมากกว่า
0: mm-hmm.
1: อันนี้เป็นเรื่องของ Land Bridge เพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ใช่ไหมเดินหน้า mm-hmm.บอกแล้วว่าจะเดินหน้าเรื่องของโครงการ Land Bridge นะคะเดี๋ยวมาทักทายผ่านทาง YouTube กันบ้างคุณสมประสงค์ทักทายกับโมเน่ทักทายคุณวิเชษนะคะมาจากที่ปารีสบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะเข้าซัมเมอร์แล้วเพราะฉะนั้นอากาศที่นั่นประมาณช่วงบ่ายๆเนี่ย20องศานะคะที่ปารีสเริ่มร้อนนะคะแล้วก็คุณกิตสริศทักทายกับโมเน่ทักทายคุณวิเชษเข้ามาแล้วก็บอกว่าพูดถึงเรื่องของทุเรียนค่ะเขาบอกว่าปกติเคยกินทุเรียนแล้วก็เคยกินทุเรียนแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบทุเรียนมากสักเท่าไหร่แต่ว่าดูเหมือนว่าทุเรียนจะกลายเป็นผลไม้ที่มีผู้คนนิยมซื้อมากที่สุดแต่พอนิยมนะก็คือคุณสุภจีกับคุณพิมพ์ที่พายก็เลยมีการไลฟ์ขายหรือเปล่าในเรื่องนี้นะคะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้ไปร่วมเดินขบวนกับพรรคประชาชนมานะคะที่แยกบางโพวันแรงงานใช่ไหมวันแรงงานแห่งชาตินะคะบอกว่าเพื่อไปยื่นเรื่องของพรบประกันสังคมฉบับพรรคประชาชนนะแล้วก็เดินไปถึงที่รัฐสภาเกียรติกายนะคะแล้วก็ถามกมลเนตรว่าเคยใส่ชุดเรฟบ้างไหมเพราะว่ามันมีข่าวใช่ไหมคุณไอรัชนกวันนั้น
0: ใส่ชุดเ
1: กรดเนี่ยเข้าไปแถลงข่าวที่สภานะฮะคืออย่างนี้ไอ้ประเด็นเรื่องชุดเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆมันก็ถามว่ามันผิดไหมไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่าทีนี้บางคนเขาก็มองในเรื่องของสถานที่ใช่ไหมคุณพิเชษเขามองสถานที่ว่าเหมือนแบบว่าความเหมาะสมในการที่จะเข้าไปในสภาอะไรแบบนี้นะคะว่าบางทีอาจจะไม่มีแขนไม่มีอะไรเงี้ยอาจจะแบบอาจจะดูแบบไม่เรียบร้อยมันก็มีเลยมีแบบเกิดคำถามขึ้นว่าทำไมใส่ไม่ได้หรืออะไรเงี้ยจริงๆใส่ได้แต่ว่าโดยปกติเวลาเราเข้าสถานที่ราชการใช่ไหมคุณวิเชษเราก็จะแต่งกายเรียบร้อยหน่อยโดยเฉพาะที่นั่นก็เป็นอาจจะเป็นรัฐสภาหรือแบบเป็นทำเนียบรัฐบาลอะไรแบบนี้นะคะก็เพื่อเนี่ยแหละเพื่อความเหมาะสมกับสถานที่อันนั้นเองอันนั้นมันมีประเด็นมันมีอยู่แค่นั้นแหละที่หลายคนเขาก็มองกันว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรหรือทำไมมันใส่ไม่ได้หรือเปล่า
0: ไม่ถูกมากเพื่ออาจจะไม่เหมาะกับสถานที่นะก็แล้วแต่มุมมองนะคือคนรุ่นใหม่ก็อาจจะมองว่าที่เสื้อผ้าไม่สำคัญอะไรเงี้ยนะไปดูเรื่องของความสามารถเรื่องการทำหน้าที่อะไรเงี้ยมากกว่าเป็นชนบรรดาจะคิดอย่างนั้นนะแต่ก็หลายคนก็บอกในฐานะเป็นผู้ทรงเกียรตินะเป็นสมาชิกรัฐสภาก็อาจจะถ้าดีกว่านี้หน่อยก็ดีอะไรเงี้ยนะแล้วก็แล้วแต่แบบนี้
1: ใช่อันนี้ก็จะเป็นแล้วแต่มุมมองนะคะ
0: คร
1: ับ แล้วก็มีเนี่ยแหละมีเรื่องมีคนถามเรื่องของอธิบดีกรมฝนหลวงอะไรเงี้ยเรื่องการแบบออกจากราชการค่ะ
0: ก็เป็นประเด็นที่วันนี้ก็มีความต่อเนื่องนะผมคิดว่าเป็นเรื่องเป็นราวก็เรื่องไกลลีกิจวัฒนาที่ไปยื่นเรื่องเพื่อให้สอบเรื่องจริยธรรมสุริยันแล้วแต่ว่าถ้าไปดูเรื่องของสิ่งที่มีการตอบโต้มาจากทางดร.วุฒิภูมิจุฬาภูมินะซึ่งเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการและอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์หลานของคุณสุริยะเนี่ยมีการชี้แจงนะคุณโทเน่ภูมินะเขาพูดถึงไทม์ไลน์เราก็ฟังเขาทั้งสองด้านนะต้องฟังฝั่งอธิบดีด้วยอดีตอธิบดีเนี่ยแต่ว่าฝั่งของคุณวุฒิพงศ์เนี่ยก็วุฒิภูมิเนี่ยบอกว่าช่วงแรกช่วงที่หนึ่งก่อนการเลือกตั้งนี่ก่อนการเลือกตั้งนะ16กรกฎาคม68ทีมงานติดต่อขอเข้าพบกับที่ดีโดยระบุชัดเจนว่าไม่ใช่ตัวนายวุฒิภูมิกับผมเองพอ22กรกฎาคม68ทีมงานเดินทางไปพบอธิบดีนะแต่อธิบดีก็ต้องพิมพ์ว่าอธิบดีเนี่ยบอกว่าคุณวุฒิภูมิไม่มาด้วยตัวเองหรือเป็นการไม่ให้เกียรติก็เลยเชิญให้ทีมงานกลับและแจ้งว่าถ้าหากคุณวุฒิภูมิว่างให้ติดต่อหน่อยมาใหม่ก็แล้วกันหลังจากนั้นเนี่ยคุณวุฒิภูมิก็เลยโทรศัพท์ไปขออภัยอธิบดีราเชนที่ไม่ได้ไปด้วยตัวเองก็บอกได้คุยกันแค่ 2-3 นาทีนะพอช่วงที่สองในช่วงที่สองนะหลังเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์9ข้อมูลระบุว่าทิ้งช่วงห่างจากการติดต่อครั้งแรกเนี่ย7ถึง7เดือน17วันระยะรวมเวลาแล้ว251วันโดยมีการติดต่อผ่านหน้าห้องและทีมงานในช่วงเดือนเมษายนก็คือ30ถึง31มีนาคมเนี่ยทีมงานสอบถามคิวเข้าพบเพื่อสอบถามคิวอีกครั้งหนึ่ง พอ16เมษายน69ทีมงานโทรหาหน้าห้องเพื่อสอบถามคิวแต่ไม่มีคนรับสายพอ19เมษายน69มีการประสานงานกลับไปมาและโดยหน้าห้องแจ้งว่าติดภารกิจต้องเข้าพบนายกและจะแจ้งนัดหมายใหม่24เมษายนทีมงานก็โทรไปสอบถามนัดใหม่อีกรอบนึงแต่หน้าห้องรับสายและแจ้งว่าไม่สะดวกคุยก่อนจะตัดสายไปรายงานข่าวก็บอกว่าข้อที่จริงประเด็นคลิป 4K กรณีที่มีการกล่าวอ้างว่านายวุฒิภูมิพูดคุยกับอธิบดีราเชนจากหลักฐานในไทม์ไลน์ดังกล่าวเนี่ยมีการระบุประเด็นสำคัญเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่า 1. ไม่มีการพบปะไม่มีการมอบกระเช้าหรือส่งของใดๆให้ทั้งสองทั้งก่อนและหลังเลือกตั้ง 2. ไม่มีเรื่องงบประมาณไม่มีการขอเสนอโครงการงบประมาณหรือการเมืองใดๆที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณและ 3. ไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่มีการพูดถึงเรื่องอื่นใดนอกจากการพยายามรับหมายตามหน้าที่เท่านั้นอันนี้คือฝั่งที่คุณวุฒิภูมิเนี่ยชี้แจงแต่เราก็ไม่รู้ละเราก็ต้องฟังฝั่งอธิบดีด้วยนะคุณกมลเนี่ย
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ออกมาอีกครั้งหนึ่งคุณวิเชษฐ์เพราะว่าเรื่องของไทม์ไลน์เนี่ยก่อนหน้านี้มันเป็นเหมือนกับการแบบรายงานออกมาใช่ไหมว่ามันเป็นกรณีที่มีการเข้าพบบอกว่าไม่ได้เข้าพบจริงๆอะไรแบบนี้นะคะตามที่มีการปรากฏแต่ดูเหมือนว่าทางด้านของดร.วุฒิภูมิเนี่ยนะคะก็จะมีการโพสต์ Facebook ออกมาด้วยนะคะเป็นการชี้แจงเรื่องของการที่บอกว่าเจ้าตัวเนี่ยมีความพยายามที่จะติดต่อขอพบใช่ไหมแล้วก็จะทำโครงการอะไรต่างๆเนี่ยนะเจ้าตัวโพสต์ผ่าน Facebook ปฏิเสธความเกี่ยวข้องนะเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งแล้วก็ข้อกล่าวหาต่างๆที่มีการพาดพิงถึงตัวของคุณวุฒิพงศ์ที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าข้อเท็จจริงเนี่ยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้ไม่เป็นความจริงแล้วก็ยืนยันมาตลอดบอกว่าตลอดการทำงานเนี่ยก็ทุ่มเทเพื่อการพัฒนาศึกษาแล้วก็ให้ประเทศชาติเนี่ยเป็นสำคัญมุ่งหวังในเรื่องของการพาดพิงบอกว่าหวังว่าจะให้สิ้นสุดลงเพื่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยกลับไปโฟกัสการทำงานที่สร้างสรรค์ต่อไปเจ้าตัวยังระบุได้ว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็ข้อความที่เป็นการพาดพิงถึงตัวของคุณวุฒิภพว่าวุฒิภูมินั้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรียนว่าไม่มีความประสงค์ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในขณะนี้ซึ่งตัวผมเองเชื่อว่าจนถึงณขณะนี้เนี่ยข้อเท็จจริงก็ได้ปรากฏแล้วก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าข้อกล่าวหาต่างๆนั้นไม่ตรงกับความเป็นจริงขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่าตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมาก็ทุ่มเทเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาแล้วก็พัฒนาประเทศเป็นที่ตั้งสูงสุดนะคะแล้วก็ให้บุคคลใกล้ชิดแล้วก็คนที่เคยร่วมงานเนี่ยทราบอย่างดีถึงความตั้งใจตรงนี้มีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพาดพิงหรือว่าข้อกล่าวหาลักษณะแบบนี้จะสิ้นสุดลงเพื่อทุกฝ่ายเนี่ยกลับไปมุ่งเน้นการทำหน้าที่ของตัวเองต่อไป
0: ก็ประเด็นนี้มันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กับคนละเนี่ยถ้าถามฝั่งการเมืองฝั่งที่รับผิดชอบคือคุณเป็นรัฐมนตรีแน่นอนคุณเนี่ยรับตีเองเขาก็บอกว่าเขาก็มีอำนาจถูกไหมเขามีอำนาจในการที่ต้องดูว่าโอเคเขาจะย้ายใครที่มันปลอดสมไม่ปลอดสมหรือว่าคนที่อยู่ตรงนี้อาจจะมองว่าอาจจะไม่สามารถตอบสนองนโยบายได้สมมติอย่างนี้นะถามว่าเขามีสิทธิ์ย้ายได้มีสิทธิ์นะอันนี้ก็ต้องบอกว่าฝั่งการเมืองต้องอ่านในที่อย่างนี้ว่าเราต้องเลือกคนที่เราคิดว่าเขาทำงานได้นั้นประเด็นหนึ่งกับประเด็นที่สองมันมีเรื่องอย่างนี้บางทีมันอาจจะมองว่าสมมติอย่างเงี้ยมองว่าที่ดีคนนี้อาจจะเป็นคนของรัฐมนตรีเก่าคนเดิมที่วางไว้ที่เขาทำงานด้วยกันเพราะงั้นเนี่ยถ้าขืนเอาไว้อย่างนี้เพิ่มอาจจะทำงานไม่ราบรื่นหรือไปตอบสนองหรืออาจจะไปยังไม่อยู่ฝั่งรัฐดีเดิมอะไรเงี้ยสมมติอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยก็คิดแบบนี้ก็อาจจะได้แต่มันทีนี้มันก็มีเรื่องเหล่านี้ก็มาเกี่ยวข้องตรงนี้ตรงที่ว่าคือการย้ายไม่ย้ายนอกเหนือจากเหตุผลทางการเมืองแล้วมันมีเหตุผลเรื่องประสิทธิภาพถูกไหมว่าถ้าเขาทำงานไม่มีประสิทธิภาพนะมันก็อาจจะมีเหตุผล

0: ถ้าเสียในตำแหน่งนี้แล้วเวลาหรือ4-5 เดือนน่ะอะไรนี้เป็นต้นนะมันก็มีความรู้สึกแบบนี้อยู่เยอะกันนะครับ
1: ใช่ก็เรื่องนี้มันก็กลายเป็นเรื่องที่บอกหลายคนบอกว่าโอ้โหพอย้ายปั๊บเดียวเนี่ยดูเป็นประเด็นเลยดูเหมือนว่าแล้วตอนนี้ตัวท่านอธิบดีเนี่ยนะท่านก็จะหยุดไปเพราะตอนแรกเนี่ยก็มีข่าวใช่ไหมว่าจะนัดหมายไปพบปูดคุยกับทางด้านของพรรคกล้าทำแต่สุดท้ายเนี่ยก็หยุดไปก่อนระงับไปก่อนไม่รู้ว่าอันนี้ต้องกลับไปตั้งหลักอะไรกันหรือไม่เพราะว่าท่าทีของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเองเนี่ยค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นท่าทีที่ออกมาชี้แจงแบบอย่างขึงขังเลยนะว่าตัวเองเนี่ยมีการย้ายเพราะดูเรื่องของความเหมาะสมอะไรต่างๆเนี่ยที่คุณสุริยะออกมาบอกเนี่ยเขาบอกว่าแล้วทำไมถึงจะแบบย้ายไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณสุริยะบอกว่าแล้วก็มีอะไรไหมหลักฐานอะไรก็เปิดมาเลยก็บอกมาเลยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งวันนี้เนี่ยทางด้านของคุณจุลพันธ์อมรนิวัฒน์นะคะในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็พูดถึงประเด็นนี้แหละประเด็นที่มันเป็นดราม่ากันเกิดขึ้นนะคะการโยกย้ายคุณราเชนเนี่ยพ้นจากอธิบดีกรมฝนหลวงไปคุณจุลพันธ์เนี่ยบอกว่าเรื่องของการร้องเรียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายนะแต่ว่าพรรคเพื่อไทยก็มีความมั่นใจในความบริสุทธิ์ของคุณสุริยะด้วยแล้วก็บอกว่าเรื่องของกระบวนการโยกย้ายมันเป็นไปเพื่อความเหมาะสมในการขับเคลื่อนนโยบายซึ่งแต่ละรัฐบาลเนี่ยย่อมมีแนวทางในการทำงานที่แตกต่างกันการที่จะปรับเปลี่ยนตัวบุคคลเพื่อให้การทำงานมันเดินหน้าไปได้อันนี้บอกเป็นเรื่องธรรมดาส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตกันว่ามีการขอดูเรื่องของงบประมาณหรือไม่คุณจุลพันธ์อธิบายบอกว่ามันไม่มีอะไรในกอไผ่ค่ะแล้วก็ยกตัวอย่างเรื่องของการทำงานในกระทรวงแรงงานที่คุณจุลพันธ์เป็นรัฐมนตรีอยู่บอกว่ารัฐมนตรีจำเป็นต้องเรียกทุกหน่วยงานมาพูดคุยเรื่องของคำของบประมาณในปี70อยู่แล้วอันนี้เป็นการจัดลำดับความสำคัญก่อนที่จะส่งเรื่องไปยังสำนักงบประมาณซึ่งหากรัฐมนตรีเนี่ยไม่ทราบรายละเอียดเลยก็คงจะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นการที่เจ้ากระทรวงขอดูงบประมาณมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแล้วก็ไม่ใช่การใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดส่วนเหตุการณ์นี้ถูกมองว่ามันเป็นเกมการเมืองคุณจุลพันธ์บอกว่านาทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่แล้วแล้วก็บอกว่ายอมรับเลยว่ามันมีการโดดเข้ามารับลูกกันเป็นทอดๆค่ะเพื่อจะสร้างจังหวะทางการเมืองในการโจมตีรัฐบาลแต่ยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยแล้วก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยยังคงมุ่งมั่นในการทำงานแบบไม่มีวันหยุดเพื่อประชาชนพยายามไม่อยากให้มันเป็นเรื่องของการเมืองใช่ไหมส่วนหลายคนเขาบอกอุ้ยกระทรวงเกษตรเจ้าที่แรงคุณจุลพันธ์บอกว่าก็ไม่ได้รู้สึกหวั่นใจอะไรเพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็ได้ดูนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของกระทรวงเกษตรอะไรแบบนี้นะมาโดยตลอดแล้วก็ทิ้งท้ายถึงการทำงานของข้าราชการว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเปลี่ยนเจ้ากระทรวงไปแล้วกี่คนข้าราชการทำงานให้กับใครบ้างทุกสีมีครบจนกระทั่งเป็นสีรุ้งได้เลยคุณจุลพันธ์บอกแบบนี้บอกว่าแล้วก็เชื่อมั่นว่าข้าราชการทุกคนเนี่ยมีความเป็นอาชีพค่ะพร้อมที่จะรับนโยบายของรัฐบาลไปขับเคลื่อนอยู่แล้วยังยืนยันเรื่องของจริยธรรมเป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างยิ่งโดยเฉพาะคุณสุริยะเนี่ยได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจกับท่านนายกรัฐมนตรีให้รับทราบเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องแล้วค่ะ
0: ก็ผมคิดว่าเรื่องนี้คุณราเชนนะคิดว่าตัวเองไม่ได้ความเป็นธรรมก็ทำแบบคุณทวินเปลี่ยนสีใช่ไหมตอนนั้นก็เทกับมาแล้วต่อไปคุณยิ่งรัก
1: ปกครอง
0: ก็ทำสามารถทำได้แล้วไปว่ากันนั้นซึ่งสีเองก็บอกพร้อมยินดีต่อสู้ถ้าเกิดว่าเห็นว่าคุณสีจะทำอะไรที่มันผิดพลาดไม่เหมาะสมขึ้นมาก็พร้อมก็ไปช่องทางตรงนั้นทีนี้เวลาเราพูดเรื่องนี้ปั๊บมันทำให้นึกถึงเรื่องนี้คุณตัวเดฟเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของอุทาหรณ์ของข้าราชการประจำเนี่ยเดี๋ยวเป็นเรื่องถ้าการประจำการเติมเกี่ยวโยงกันอย่างนี้แหละที่ล่าสุดก็มีข่าวเข้ามาจะบอกว่าศาลอาญาคดีสุจริตรับฟ้องคดีที่คุณสุภาปิยจิตติซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นรองปลัดกระทรวงการคลังแล้วก็คุณสุภาเนี่ยก็ยังเป็นประธานอนุการไต่สวนคดีและจำหน่ายหุ้นชินขอบของคุณทักษิณชินวัตรด้วยตอนนั้นน่ะมีศาลอาญาสุจริตรับฟ้องแล้วนะครับสุภาปิยจิตตินะที่ไม่อุทธรณ์คดีภาษีในชินขอบโดยศาลอาญาคดีที่ที่แล้วผู้พิชอบกลางเนี่ยได้มีการรับฟังคำสั่งคดีหมายเลขตามที่อท75/2569ระหว่างพนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต1ซึ่งเป็นโจท แล้วก็

0: การสาวสภาปิยะกิตตินะอดีตกรรมการปปช.อดีตรองปลัดกระทรวงการคลังและก็คุณสาธิตรังคสิริอดีตอธิบดีกรมสรรพากรคุณสิทธิชัยสังคมณีนี่อดีตสรรพากรภาคสามนะทั้งหมดนี้เป็นจำเลยทั้งสามรายเนี่ยกรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะโดยไม่อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางในคดีการประเมินภาษีจากการซื้อขายหุ้นชินของนายพานทองแท้ชินวัตรประสิทธิ์นะและนางสาวพินทองทายจิตวัฒน์ลูกของคุณประสิทธิ์เนี่ยส่งผลให้รัฐสูญเสียรายได้นะครับจากภาษีอากรไป 17,900 ล้านบาทนะครับจำเลยที่3เนี่ยมาศาลนะครับจำเลยที่1นะอยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดีที่1และประพฤติมิชอบภาค1นะและก็ขณะเดียวกันในส่วนของจำเลยที่2เนี่ยตอนนี้ยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกลางคลองเปรมนะครับศาลก็ให้เลื่อนการสอบปากคำคำให้การจำเลยทั้ง3นะครับไปเป็นวันที่30มิถุนายน69ตอน9โมงครึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคุณวันเดชที
1: ่
0: เกี่ยวโยงกับสิ่งที่คุณทักษิณเดี๋ยวก็จะออกมาแล้วในวันที่11พฤษภาคมแต่ลูก2คนเนี่ยกำลังติดป่วงอยู่ตรงนี้ถ้าเธอลองนึกภาพดูนะว่าการที่ศาลเนี่ยรับฟ้องเอาไว้เนี่ยนะถ้าไต่ต่อไปก็ดำเนินการต่อไปเนี่ยเกิดวันหนึ่งวันใดอนาคตข้างหน้านะคุณเนี่ยเกิดตัดสินขึ้นมาว่าทั้ง3คนเนี่ยมีความผิดฐานไม่อุทธรณ์คดีนี้เพราะรัฐเสียหายเนี่ยนะโอ้อะไรต่างๆมันจะยุ่งยากตามมาหลังจากนั้นอีกเยอะเลยทีเดียวล่ะคุณประเทศก็เป็นคดีที่น่าสนใจอย่างมากที่สุดนะครับ
1: ใช่สำหรับอย่างกรณีของคุณทักษิณใช่ไหมก็เดี๋ยวจะออกวันที่11ใช่ไหมคุณเชษ11พฤษภาคมนี้คือถ้านับย้อนไปเนี่ยคุณทักษิณก็เข้าเรือนจำไปเจ็ดเดือนละ7เดือนถ้านับดูดีๆก็อีกไม่กี่วันก็จะครบ8เดือนใช่ไหมคะเท่ากับว่าตอนนี้ติดไปแล้ว2ใน3ของโทษ1ปีเพราะฉะนั้นมันก็เข้าหลักเกณฑ์นะเรื่องการที่จะพักโทษทั่วไปใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เขาบอกทำให้คุณทักษิณเป็นงงด้วยใช่ไหมก็คือเรื่องที่คณะอนุกรรมการในการวินิจฉัยของการพักการลงโทษก็ให้คุณทักษิณจะต้องมีการติดกำไร EM ใช่ไหมจนกว่าที่คุณทักษิณเนี่ยจะพ้นโทษแล้วก็ในส่วนของวันที่11ที่จะออกมาก็ดูเหมือนว่าจะมีกลุ่มผู้สนับสนุนกลุ่มคนเสื้อแดงรวมไปถึงแบบแกนนำของพรรคเพื่อไทยต่างๆนะก็เห็นว่าเดี๋ยวก็จะไปรอรับคุณทักษิณขึ้นมาที่หน้าเรือนจำ
0: ผมเห็นเนี่ยนี่ดูจากข่าวดิฉันก็บอกว่าคุณวรชัยเหมมาในแกนนำเสื้อแดงที่บอกว่าที่จะรับการรับโทษในที่สุดพฤษภาเนี่ยเขาบอกว่าคนเสื้อแดงจะรวมตัวให้กำลังใจตลอดทุกอาทิตย์เลยทุกวันอาทิตย์อยู่แล้วแล้ววันที่สุดพฤษภาเนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมพิเศษเลยเริ่มตั้งแต่วันที่10พฤษภาเลยนะหน้าเรือนจำนะครับ
1: ไปรออ
0: าจจะมีการรับรวมตัวกันเตรียมต้อนรับคุณทักษิณนะแล้วก็แน่นอนนะคุณวันเนตเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่ในแวดวงต่างๆได้ผมได้มีการไปนั่งคุยกับหลายๆส่วนนะสิ่งที่ทุกฝ่ายรออยู่ขณะนี้คือเมื่อคุณทักษิณออกจากเรือนจำมาแล้วเนี่ยนะกลับไปบ้านจันทร์สองล่างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าสื่อมวลชนนะก็คงจะต้องพยายามมาตามคุณทักษิณเนี่ยนะเพื่อจะต้องสัมภาษณ์ชีวิตคุณทักษิณในเรือนจำก็คือวันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะสภาพในเรือนจำอย่างนู้นอย่างนี้แล้วแน่นอนมันหลีกเลี่ยงไม่พ้นหรอกคนเนี่ยที่นักข่าวจะต้องถามคุณทักษิณเรื่องประเด็นเรื่องการเมืองในขณะนี้กรณีที่พรรคเพื่อไทยก็มาร่วมรัฐบาลในคุณอภิชิตเนี่ยใช่ไหมพรรคเพื่อไทยแพ้เลือกตั้งแล้วต้องมาเป็นพรรคลำดับสองในรัฐบาลเนี่ยผมเชื่อว่าจะต้องถูกถามแน่ๆนะแล้วก็อนาคตข้างหน้าของคุณทักษิณเนี่ยนะว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าแม้แต่ออกจากเรือนจำมาแล้วก็ตามนะแต่ว่าก็อย่าลืมนะครับว่าจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคดีอื่นๆที่อาจจะวกกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้เราก็ไม่รู้หรอกเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่การปฏิบัติตัวกับคุณทักษิณน่ะจะเป็นสำคัญเลยนะว่าทักษิณจะเป็นตัวการเปิดมากขนาดไหนในประเทศ
1: ค่ะคือบางทีคุณวิเชษฐ์เราจะบอกว่าเราก็ไม่รู้นะหลายคนก็จับตาเนี่ยแหละอย่างที่คุณวิเชษบอกว่าเอ๊ะคุณทักษิณจะมีท่าทีอย่างไรหลังจากนี้หลังจากที่ออกจากเรือนจำแต่มันก็หนีไม่พ้นว่าสื่อเองก็สนใจใช่ไหมอยากที่จะพูดคุยอยากที่จะสัมภาษณ์อยากที่จะแบบติดตามทำข่าวของคุณทักษิณเพราะฉะนั้นมันหนีไม่พ้นว่ายังไงก็ตามคุณทักษิณก็ต้องอยู่ในหน้าสื่ออยู่ดีนะคุณวิเชษถึงแม้ว่าไม่รู้แหละจะอยากเคลื่อนไหวอะไรหรือว่าไม่อยากเคลื่อนไหวอะไรก็ตามนะแต่ว่า มันก็ต้องเป็นแบบเนี้ยมันก็ต้องมีคนที่ไปรอแล้วก็ได้ข่าวมาว่าเนี่ยมีคนติดต่อไปแล้วคุณวิเชษพยายามที่จะแบบติดต่อเข้าไปเหมือนแบบว่าเออกับทางทีมงานว่าเดี๋ยวจะขอสัมภาษณ์อะไรแบบเนี้ยคือ
0: พิเศษ
1: มากกว่า2 3บอกว่าจริงๆก็เป็น10ที่แล้วแหละที่รู้มาที่ทราบมา
0: ปีแรกๆที่สำคัญที่สุดคุณกวนเดชคืออะไรรู้มั้ยคุณทักษิณ1จะรับมาออกรายการไหนหรือเปล่าอันที่1นะ
1: ใช่อ
0: ันที่2ถ้ารับแล้วสิ่งที่คุณทักษิณโดนถามแล้วจะตอบยังไงนี่ก็สำคัญนะเพราะคุณทักษิณเนี่ยพลาดจากเรื่องการให้สัมภาษณ์มาหลายครั้งหลายคราวนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะแล้วถ้าเราไปดูตอนหาเสียงนะคุณเดชก่อนเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยคุณทักษิณได้พลาดพิงคุณอนุทินชาญวีรกูลเยอะมากพลาดพิงในเรื่องส่วนตัวดิจิตอลฟุตพริ้นท์นี่มันยังอยู่นะหลายๆเรื่องอ่ะโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวของคุณอนุทินเนี่ยนะโดนคุณทักษิณซัดให้เต็มที่เลยที่ไม่ต้องบอกเรื่องอะไรบ้างนะแต่ว่าบางเรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวเลยเต็มเลยอ่ะทีนี้ไม่รู้จะรู้สึกกันยังไงตอนนี้ปรากฏว่าเพื่อไทยต้องมาร่วมรัฐบาลกันแล้ววันดีคืนดีถ้าคุณทักษิณเกิดมันเขี้ยวขึ้นมานะโดนนักข่าวถามนี่เกิดไปวิจารณ์นายกวิจารณ์คุณอนุทินขึ้นมาลองนึกภาพดูนะจะเป็นยังไงเออก็น่าคิดถึงกันเรื่องนี้ทั้งคู่เลย
1: ใช่เพราะว่าเนี่ยแหละคนเขาก็จับตาดูว่าการขับเคลื่อนโดยเฉพาะอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยหลังจากนี้มันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าจากผลคะแนนการเลือกตั้งที่มันออกมามันก็ทำให้พรรคเพื่อไทยที่เคยได้คะแนนมาเป็นลำดับแบบ1อะไรเงี้ยหรือว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นลำดับที่2ครั้งนี้มันหล่นลงมามันได้คะแนนเสียงไม่เป็นที่อย่างที่คาดหวังเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคุณทักษิณจะเข้ามาเป็นวิทยากรไหมหลายคนเขาก็จับตาตรงนี้เลยว่าเข้ามาที่พรรคเพื่อไทยเมื่อไหร่ใช่ไหมเพราะก็ถือว่าเป็นแบบบุคคลที่เป็นบุคคลสำคัญเป็นจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยแบบนี้อันนี้ก็ต้องรอติดตาม
0: คือถ้าคุณทักษิณอยากจะปั้นหลาดเนี่ยนะอาจารย์เชนดร.ยุทธนาเพื่อจะเป็นผู้นำในอนาคตเนี่ยคุณทักษิณต้องวางหมากใหม่ในทางการเมืองนะแล้วก็ต้องพูดน้อยๆหน่อยเนี่ยพูดน้อยๆแล้วก็อย่าออกสื่อมากเพราะออกแล้วมันทนไม่ไหวก็ต้องพูดน้อยๆหน่อยแล้วก็อย่าพูดอะไรที่มันจะทำให้เสียหายเนี่ยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวหลานก็จะหมดโอกาสในอนาคตข้างหน้าแต่ถ้าเกิดทำดีหรือพูดอะไรต่างๆเหล่านี้ปุ๊บเลยนะบางทีคนที่เขาเปรียบได้ก็อาจจะบอกดีแล้วคุณศิลป์เล่นบทเรียนดีแล้วพอถึงจังหวะหนึ่งบางทีนะการเมืองมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะทุกคนเนี่ยเกิดวันดีคืนดีคุณอนุทินเนี่ยต้องมีอันเป็นไปนะจากทางการเมืองดีนะยังมีเหตุการณ์ที่รอดับคุณอนุทินอยู่นะมาถึงคุณเสียสัตว์ต้องขึ้นเป็นนายกหรือถ้าคุณเสียสัตว์ก็ได้เป็นก็อาจจะมาถึงยุทธชัยไทยพรรคเพื่อไทยก็ได้ในอนาคตข้างหน้าใช่ไหมวางตัวกันเอาไว้ดีๆอะไรเงี้ยนะเรื่องแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาส
1: เกิดขึ้นได้เอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟังลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้ และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
8: สิบเก้านาฬิกาห้านาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการถกประเด็นนะครับ FM 96.5 MHz คลื่นความคิดอสมทนะครับวันนี้เราพบกันค่ำวันเสาร์ที่2พฤษภาคม2569นะครับก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่เรื่องสถานการณ์ปมร้อนในเชิงทางการเมืองก็ยังมีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องที่มันเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของผู้คนนะครับทั้งเรื่องของการเดินหน้าสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลซึ่งก็จะเป็นการต่อยอดจากโครงการคนละครึ่งซึ่งก็เริ่มมาในรัฐบาลของคุณอนุทิน1ตอนนี้ก็มารัฐบาลของคุณอนุทิน2ครับก็จะเดินหน้าขับเคลื่อนไทยช่วยไทยพลัสนะครับเรื่องการเดินหน้าสำหรับผลักดันพ.ร.ก.เงินกู้นะครับ 400,000 ล้านบาทนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าจะนำไปสู่เรื่องของการหาเงินทุนนะครับในมาเพื่อที่จะมาดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายหรือตามแนวทางที่รัฐบาลเนี่ยได้มีการกำหนดหรือมีการวางเป้าเอาไว้สำหรับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็วันประชุมครม.วันที่5พฤษภาคมก็มีข่าวว่าจะมีการนำร่างพ.ร.ก.ฉบับนี้ครับเข้าสู่ที่ประชุมของครม.นะครับซึ่งก็จะนำไปสู่การเดินหน้าเรื่องเกี่ยวข้องกับการกู้เงินนะครับประมาณ 400,000 ล้านบาทที่วางเอาไว้นะครับแต่ว่าจะใช้จริงแค่ไหนนั่นเป็นอีกเรื่องนึงเรื่องกรณีที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างรัฐมนตรีนะครับก็คือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกับข้าราชการประจำนะครับระดับอธิบดีก็คือคุณราเชนศิลปะรายะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ทำให้สถานการณ์ทางการเมืองก็ร้อนนะครับในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้ก็มีการขยับกับเพื่อนมีการเดินหน้าต่อของข่าวคราวนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่ามันจะลดทอนลงอย่างชัดเจนมันซึ่งก็แตกต่างจากช่วงวัน2วันที่ผ่านมาสำหรับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะมาฟังมุมมองของนักสังเกตการนะครับนักวิชาการที่เกาะติดเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกรณีของคุณสุริยะกับอธิบดีราเชนเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสะท้อนอะไรนะครับและจะเดินหน้าต่อแบบไหนจะจบอย่างไรใครได้ใครเสียนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งส่วนช่วงเบรกที่2ครับช่วงของคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์นะครับตอนนี้ท่านก็ไปอยู่ที่สำนักข่าว Next News นะครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีเรื่องราวที่เป็นประเด็นลึกลงไปครับเรื่องกรณีที่ทางปปช.นั้นมีการตีตกนะครับเรื่องคำร้องกรณีของคุณศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับเรื่องของการแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินนะครับวันนี้คุณประสงค์และทางสำนักข่าว Next News ก็มีการลงลึกลงไปถึงต้นทางต้นเรื่องเลยนะครับว่ามาจากไหนสำหรับการตีตกของทางปปช.ในท้ายที่สุดนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณสุภาปิยะจิตตินี่เป็นอดีตปปช.นะครับคนนี้ก็มีบทบาทในช่วงที่เป็นปปช.ดีหลายเรื่องครับรวมทั้งกรณีของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยนะครับมีเรื่องราวข่าวคราวล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ฟังจากคุณพิเชษก็มีเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีปปช.ชี้มูลแล้วก็ส่งฟ้องนะครับคุณสุภาปิยะจิตตินะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่ไม่อุทธรณ์นะครับกรณีเรื่องภาษีหุ้นนะครับนะฮะของชินคอร์ปอเรชั่นชินคอร์ปนะครับของลูกชายแล้วก็ลูกสาวของคุณทักษิณนะครับนอกจากนี้ก็ยังจะมีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับก็คือเรื่องของสส.จากพรรคภูมิใจไทยนะครับก็คือคุณณัฐชนณัฐชนศรีก่อเกื้อนะครับนี่เป็นสส.ของพรรคภูมิใจไทยทางปปช.นี่ก็ออกมายอมรับนะครับสำหรับเรื่องของการให้มีการสั่งสอบพยานเพิ่มเติมแต่ว่าผ่านไปเนี่ยเกือบ19เดือนแล้วปรากฏว่ายังไปไม่ถึงไหนนะครับไม่รู้มันไปติดอะไรอยู่ตรงไหนเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับช่วงเบรกที่2ให้คุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์เนี่ยมาแจกแจงมาอัปเดตนะครับเรื่องสถานการณ์ปมร้อนสำหรับประเด็นที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเอาล่ะคราวนี้เราก็กลับมาประเด็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้คนนะครับในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่ามีเรื่องราวของอธิบดีนะครับอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรคุณราเชนศิลปะรายะนะครับที่ผู้คนจำนวนไม่น้อยหรือแม้แต่สื่อหลายสำนักก็มีการนำเสนอว่ามีการดับเครื่องชนนะครับกรณีที่ระบุถึงหลานชายนะครับของระดับรัฐมนตรีในรัฐบาลนะครับมีการขอเข้าพบเพื่อจะมีการพูดคุยเรื่องเกี่ยวข้องกับงบประมาณเรื่องของการซ่อมนะฮะอากาศยานหรือเครื่องบินนะครับของกรมฝนหลวงนะครับแล้วก็คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนี่ก็ออกมาตอบโต้เนี่ย2วันซ้อนนะครับแล้วก็มีการไล่เรียงเรื่องของหลานนะครับยอมรับว่าหลานเนี่ยยอมรับว่ามีความพยายามในการที่จะติดต่อจริงแต่ไม่ได้พบนะครับพอไม่ได้พบแล้วเนี่ยคุณสุริยะก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วที่บอกว่าจะไปพูดคุยเรื่องงบประมาณเรื่องเกี่ยวข้องกับงบซ่อมอากาศยานหรือเครื่องบินเนี่ยเรื่องบินเกษตรเนี่ยจะไปรู้ได้อย่างไรนะครับว่าจะมีเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นนะครับที่สุดท้ายเมื่อวานนี้อธิบดีราเชนนั้นก็ออกมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับบอกว่าเจ้าตัวจะขอบวชนะครับ1เดือนนะฮะก็บอกว่าครอบครัวก็ได้รับความบอบช้ำเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเยอะแล้วนะครับเจ้าตัวบอกว่างั้นขอไปบวชเข้าหารถพระธรรมดีกว่ามันก็เลยกลายเป็นอารมณ์ความรู้สึกนะครับมันคนละโทนคนละมูดกับช่วงวันแรกๆที่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมก็เลย เรียนเชิญนะครับนักวิชาการอาจารย์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะครับให้มาช่วยวิพากษ์ให้มาช่วย อธิบายหน่อยนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจำ

0: กรณีของคุณสุริยะกับอธิบดีราเชนนะครับสิ่งที่ผู้คนโดยทั่วไปได้รับจากเรื่องราวข่าวคราวนี้คืออะไรแล้วมันจะไปต่ออย่างไรนะครับสุดท้ายเนี่ยใครจะเป็นฝ่ายได้ฝ่ายเสียนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับก็จะว่าทีมงานกำลังติดต่อออมาแล้วนะครับอาจารย์พี่ชายรัตนดีหลกณภูเก็ตนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณประจักษ์และท่านผู้ฟังครับ
0: ครับอาจารย์ครับเรื่องเกี่ยวข้องกับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนี่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับจากพรรคเพื่อไทยซึ่งก็เป็นพรรคใหญ่ในรัฐบาลกับกรณีของอธิบดีราเชนศิลปะรายะซึ่งเป็นอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่โดนคำสั่งเด้งแล้วเจ้าตัวนี้ก็ยื่นหนังสือขอลาออกอาจารย์ครับเบื้องต้นเนี่ยถามอาจารย์ก่อนว่ากรณีนี้ข่าวคราวนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและกลายเป็นปมร้อนเลยเรื่องนี้มันสะท้อนอะไรบ้างครับอาจารย์ครับซึ่งเป็นข้อที่จริงที่ผู้คนโดยทั่วไปควรจะรับรู้รับทราบ
1: ครับคุณประจักษ
0: ์ครับ
1: เรื่องราวแบบนี้เนี่ยในสังคมไทยบ้านเราก็อาจจะเคยได้ยินได้ฟังในลักษณะที่เป็นเรื่องเล่ากันในแวดวงเวลาสนทนากันเนี่ยอยู่บ่อยครั้งทีเดียวว่าถ้ามีนักการเมืองคนใดคนหนึ่งไปนั่งเข้าเป็นเก้าอี้รัฐมนตรีเสร็จแล้วเนี่ยพอดำรงตำแหน่งเนี่ยก็มักจะมีการเรียกบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือว่าอธิบดีทั้งหลายเนี่ยมาคุยกันนะครับเรียกมาคุยเนี่ยก็อาจจะมาถามในเรื่องขององค์การอะไรต่างๆที่แต่ละกระทรวงมีแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะเราก็มักจะได้ยินในทำนองที่ว่าโครงการเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นรัฐมนตรีหรือว่าทีมงานอะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะขอรายละเอียดหรือว่าอาจจะมีการเจรจาเป็นอย่างอื่นตามขึ้นมาอย่างเหมือนกับอันที่อธิบดีกรมฝนหลวงเนี่ย
0: ครับอาจารย
1: ์ได้กล่าวเอาไว้ครับคือมันมีเรื่องเล่าในทำนองนี้เนี่ยเยอะในสังคมไทยทีนี้พอกรณีอธิบดีกรมฝนหลวงเนี่ยก็ปรากฏว่าเรื่องเล่าก็กลายมาเป็นเรื่องดังเพราะว่าอธิบดีก็ออกมาเป็นคนพูดเองซึ่งมันก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าเรื่องที่เล่ากันมาเนี่ยมันก็น่าจะมีมูลความจริงอยู
0: ่ครับอาจารย์
1: พอสมควรครับเมื่ออธิบดีออกมาพูดเองมันก็เป็นเรื่องเป็นราวก็ปะทะกันอย่างที่เราได้เห็นนั่นนะครับแต่ละฝ่ายก็จะต้องพยายามที่จะแสดงหลักฐานหรือหาหลักฐานใดๆก็แล้วแต่เนี่ยออกมาแสดงให้สาธารณะได้เห็นกันเพราะในวันก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าตัวอธิบดีเนี่ยก็ค่อนข้างจะต่อสู้นะค่อนข้างจะสู
0: ้
1: แล้วก็พร้อมที่จะเปิดเผยหลักฐานอะไรต่างๆที่เขาบอกว่ามีนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้สังคมเพราะว่าถ้ามีหลักฐานจริงดังที่อธิบดีท่านพูดไว้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่สร้างความกระทบกระเทือนต่อคนที่เป็นรัฐมนตรีมากทีเดียวครับคุณประจักษ
0: ์ครับอาจารย์คราวนี้เนี่ยถ้าเราไปดูจากมูดไปดูจากโทนเนี่ยช่วงที่อธิบดีเนี่ยมีการออกโรงมาที่ผู้คนโดยทั่วไปส่วนหนึ่งก็ใช้คำว่าดับเครื่องชนเนี่ยเรื่องพร้อมที่จะมีการเปิดเผยหลักฐานเพิ่มเติมนอกเหนือจากเรื่องของการพูดถึงหลานรัฐมนตรีที่มีความพยายามในการที่จะติดต่อมาหรือในเวลาต่อมามีการรับนัดแต่ปรากฏว่าคนที่มาเนี่ยไม่ใช่หลานรัฐมนตรีแต่ว่าส่งคนที่เป็นตัวแทนมารวมไปจนกระทั่งถึงบอกจะมีการเดินสายไปชี้แจงผ่านสื่อด้วยนะครับอาจารย์แล้วก็จะไปยื่นหนังสือกับทางฝ่ายการเมืองพรรคกล้าทำแต่ว่าในเวลาต่อมาดูมโนสุดท้ายก็จะแคนเซิลทั้งเรื่องของการเดินสายไปออกสื่อรวมไปยังกระทั่งถึงเรื่องการเดินหน้าในการที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมและสุดท้ายก็มีข่าวว่าท่านตัดสินใจจะไปบวชนะครับอาจารย์โทนในช่วงวันแรกๆกับจนกระทั่งถึงเมื่อวานและวันนี้มันดูจะไม่สอดคล้องกันเลยครับอาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ครับ
1: ครับก็คือในช่วงแรกเนี่ยเขาทำท่าว่าจะสู้แต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยเรื่องมันก็เงียบหายไปแล้วก็มีข่าวออกไปทำนองในที่คุณประจักษ์ว่านั่นแหละผมว่าอันนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจ

0: ในแง่ที่ว่าอะไรที่ทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนใจนะ
1: ครับ
0: ว่าเปลี่ยนโทนเสียงที่ออกมามันคงจะต้องมีอะไรบางอย่างอาจจะมีการไปพูดคุยกันว่าให้ลดกระแสหรือว่าความเข้มข้นอะไรต่างๆลงหรือว่าให้หยุดในการพูดในเรื่องทำนองนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็อาจจะมีนอกจากมีการพูดในทำนองนี้หรืออาจจะมีก็มีความเป็นไปได้นะว่าการพูดในลักษณะนี้อาจจะเป็นลักษณะทั้งอาจจะออกมาในรูปของการข่มขู่หรือว่าการแบล็กเมลหรืออะไรต่างๆ
1: ม
0: ันอาจจะมีความเป็นไปได้หมดว่าจะเกิดขึ้นนะเพื่อที่จะให้ทางอธิบดีเนี่ยก็หยุดพูดแล้วก็เงียบไปทีนี้ถ้าอธิบดีไม่พูดเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบกับตัวเขาเอง
1: ครับอาจารย
0: ์ในช่วงแรกเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยซะใหญ่โตขนาดนั้นแล้วก็อยู่ๆก็เงียบหายไปเพราะงั้นเนี่ยเขาก็คงจะได้รับผลกระทบเนี่ยค่อนข้างสูงทีเดียวถ้าว่าเขาไม่เดินหน้าต่อในเรื่องนี้นะครับ
1: ผ
0: มก็จะมีข้อสงสัยหรือว่าข้อขังขาค่อนข้างเยอะทีเดียว
1: ครับอาจารย์แล้วถ้าเป็นไปตามที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตไว้อาจจะมีเรื่องการเจรจาอาจจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับการปรามมีเรื่องของการแบ็กเมย์อะไรก็ว่ากันไปนะครับอาจารย์ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะถ้าเป็นไปตามนี้แล้วสุดท้ายเรื่องนี้ก็จะเงียบลงใครเป็นฝ่ายได้ใครเป็นฝ่ายเสียครับอาจารย์แล้วมันสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาความขัดแย้งระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายข้าราชการประจำมักจะออกมาในรูปแบบนี้มันพอจะสรุปได้ไหมครับอาจารย์หรือมันคืออะไรครับอาจารย
0: ์คือเรื่องนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นไปในแนวเบื้องต้นแนวแรกเนี่ยแล้วก็ออกมาแฉกัน
1: ครับ
0: จนกระทั่งนำไปสู่การพิสูจน์กันอย่างแท้จริงเนี่ยถ้าเป็นไปตามแนวทางนั้นมันก็จะทำให้สังคมเนี่ยได้ประโยชน์ในเรื่องที่ได้เห็นเส้นสนคนในหรือว่าเห็นพฤติกรรมอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ถ้าหากว่าสิ่งที่อธิบดีกรมขนส่งพูดเป็นจริงเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบกับคุณสุริยะแล้วก็รวมทั้งพรรคเพื่อไทยอย่างรุนแรงนะถ้ากรณีถ้าเป็นจริงนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้เนี่ยพอเรื่องมันทำท่าว่าจะกลับกลายในลักษณะทำนองนี้เนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคุณสุริยะหรือว่าต่อพรรคเพื่อไทยก็อาจจะลดลงถ้าหากว่าทางอธิบดีกรมขนส่งหลวงไม่พูดต่อ
1: ครับอาจารย์
0: แสดงอะไรที่เขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเก็บหลักฐานไว้เพียบเลยเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ก็สังคมก็ไม่ได้อะไรจากเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทำให้สงสัยว่าแล้วทำไมตอนแรกเนี่ยถึงได้ออกมาเปิดเผยแล้วอยู่ๆได้ทำไมถึงได้เปลี่ยนใจมันมีอะไรหรือเปล่า
1: ครับ
0: ถึงได้ทำไปเช่นถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าว่าอธิบดีกรมขนส่งไม่เดินหน้าต่อเนี่ยคนเสียหายก็คือตัวเขาเอง
1: ครับอาจารย
0: ์ที่ในช่วงแรกเนี่ยก็ดูขึงขังดูเข้มข้นแต่อยู่ไปอยู่มาก็กลายเป็นอ่อนดังขี้ผึ้งไปเสียนี
1: ่
0: สังคมก็สงสัยอะไรเขาขึ้นมาจาก
1: ครับอาจารย์ถ้าออกมาในรูปนี้นั่นเท่ากับว่าต่อไปในอนาคตข้างหน้าข้าราชการประจำก็คงจะเพิ่มดีกรีความหมอสำหรับข้าราชการการเมืองไหมครับอาจารย์คือจะมีอะไรก็ไม่กล้าที่จะออกโรงมาเปิดเผยออกเรื่องออกกล้าที่จะออกมาดับเครื่องจนหรือแม้แต่ไม่กล้าที่จะไปต่อแย่อะไรเลย
0: คือที่จริงเนี่ยผมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีเรื่องทำนองนี้แหละเกิดขึ้นแต่ว่าในอดีตเนี่ยไม่มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรืออธิบดีคนไหนออกมาที่ทำท่าว่าจะเปิดเผยแบบอธิบดีกรมขนส่งคือเมื่อก่อนยังงออยู่แล้ว
1: ครับ
0: หมายถึงว่าบรรดาข้าราชการที่มีต่อพรรคการเมืองนะแต่ทีนี้ก็คือว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในช่วงแรกเนี่ยทำไมอธิบดีคนนี้เนี่ยถึงได้ออกมา
1: ครับ
0: ันดูเหมือนกับวิธีการที่เขาทำเนี่ยมันแตกต่างจากรายการในอดีตเหมือนกับประกาศให้สังคมทราบว่าไม่กลัวนะ
1: ครับ
0: เมืองอีกต่อไปนะแล้วก็พร้อมที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดความถูกต้องหรืออะไรต่างๆขึ้นมา
1: ครับ
0: เพราะสังคมก็คาดหวังในช่วงตอนนั้นแต่ทีนี้พอมันเรื่องกลายมาเป็นเรื่องพลิกอย่างนี้เนี่ยมันก็ย้อนกลับเข้าสู่วงจรเดิม
1: ครับอาจารย
0: ์ก็คือนักการเมืองต่างๆเนี่ยก็ดำเนินการไปเรียกใครมาคุยจะเสนอเงื่อนไขใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นไปตามวิธีที่มีมาแบบเดิมนั่นเองนะมันก็จะวนกลับไปสู่รูปเดิม
1: ครับอาจารย์ถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยคือในแง่ของรายละเอียดอาจจะไม่เหมือนกันเสียทีเดียวแต่ว่าก็ยังมีสิ่งที่สะท้อนเห็นว่าถ้าฝ่ายข้าราชการประจำไม่ยอมหรือไม่พยายามที่จะปฏิบัติตามหรือมองว่าไม่รับความเป็นธรรมหรือเป็นเรื่องของการข่มขู่รังแกเนี่ยข้าราชการประจำก็เคยประสบความสำเร็จหมายถึงว่าเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะมันก็เคยมีให้เห็นนะครับอาจารย์ตั้งแต่กรณีของคุณถวินเปลี่ยนสีอดีตเลขาธิการสมช.ก็ดีหรือแม้แต่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ถูกเรียกจะเรียกว่าเรียกรับเงินหรือเปล่าสำหรับเรื่องโครงการของกรมทรัพยากรน้ำในงบประมาณปี2564ซึ่งในท้ายที่สุดเนี่ยสสที่ไปพยายามในการที่จะเรียกรับเงินเนี่ยสุดท้ายศาลก็มีคำพิพากษาถึงขั้นจำคุกนะครับอาจารย์แล้วทำไมมันไม่สามารถที่จะทำให้ข้าราชการประจำเนี่ยกล้าพอในการที่จะลุกขึ้นทวงความยุติธรรมหรือกล้าที่จะพูดความจริงได้ครับอาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นฮะ
0: คือผมว่ากรณีแรกเลยของกรณีคุณทวินเนี่ยนี้เป็นกรณีพิเศษ
1: ครับ
0: เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมันมีการต่อสู้กันทางการเมืองนะแล้วก็พอเกิดเรื่องเนี่ยก็ทำให้สถานะของคุณประวิตรเนี่ยก็อาจจะมีความได้เปรียบทางการเมืองแล้วก็องค์กรอะไรต่างๆจะต้องในช่วงนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่า อยู่ในแนวทางที่อาจจะไม่ไปทางเดียวกับ
1: ครับอาจารย์
0: เป็นรัฐบาลอยู่ครับเพราะในตอนหลังเนี่ยคดีนี้เนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็ดูเหมือนไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับเพราะมีปัญหาในช่วงแรกแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยดูเหมือนจะหลุดออกไปทั้งหมดส่วนกรณีตัวอีกกรณีนึงเนี่ยส.ส.เนี่ยมันเล็กไปคุณประจักษ
1: ์ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไปทำในลักษณะพฤติกรรมแบบที่ไปแบ็กเมลหรืออะไรต่างๆเนี่ยไปรีดไถถ้าหากว่าทางตัวอธิบดีหรือว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยเขาไม่ยอมแล้วก็สู้กลับโอกาสที่สสจะเพียงทำเนี่ยก็มีสุขนะครับแต่ว่าในกรณีอื่นๆที่เราไม่เห็นมากคนที่ดำเนินการในลักษณะนี้ไม่ใช่สสตัวเล็กๆนั่นประการแรก
1: ครับ
0: จะมักจะเป็นนักการเมืองที่ทรงอิทธิพลและก็มีเครือข่าย
1: ม
0: ากเนี่ยที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งเพราะงั้นเนี่ยก็ทำให้ข้าราชการเนี่ยไม่กล้าที่จะไปต่อสู้ด้วย
1: ครับ
0: อย่างที่สองก็คือว่าไอ้สถานการณ์อะไรต่างๆทางการเมืองในปัจจุบันก็ดีโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่มันเหมือนกับเป็นปกติแล้วก็มันไม่ได้เป็นสถานการณ์พิเศษที่มันมีการต่อสู้กันแหลมคมก
1: ับ
0: ในช่วงของคุณยิ่งลักษณ์กับคุณประวิตร
1: ครับ
0: วันโอกาสที่ถ้ามีเรื่องกันเนี่ยโอกาสที่ศาลจะวินิจฉัยว่ารัฐมนตรีมีอำนาจในการโยกย้ายตามปกติเนี่ยมันมีสูงมากนะ
1: อ๋อครับอาจารย
0: ์เพราะว่าโดยปกติเนี่ยคือรัฐมนตรีเนี่ยสามารถย้ายอธิบดีย้ายใต้การผู้ตรวจหรือแม้กระทั่งปลัดได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะโดยพื้นฐานเพราะงั้นเนี่ยก็เขามีอำนาจตามกฎหมายตรงนี
1: ้ครับ
0: ซึ่งส่วนอาจจะย้ายไม่เป็นธรรมหรือว่าเป็นธรรมก็ต้องต่อสู้กันถ้าว่า

0: รรดาคือย้ายอธิบดีไปเป็นผู้ตรวจมันอยู่ในระนาบเดียวกัน
1: ครับ
0: ก็อยู่ใน40ต้องกัน
1: อ
0: ันนี้ก็ถือว่าก็สามารถย้ายได้แต่ถ้าย้ายแล้วมีปัญหาก็คือว่าย้ายไปแล้วเนี่ยทำให้เขาเนี่ยมีตำแหน่งลดลงน
1: ั้
0: นเนี่ยมีแต่ว่ามันถ้าเป็นตำแหน่งเท่ากันเนี่ยยังไงเนี่ยโดยอำนาจแล้วเขาก็สามารถทำได้เพราะการต่อสู้ในลักษณะนี้เนี่ยให้การประจำก็มักจะสู้ไม่ได้หรอกครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเคสของคุณราเชนี่อาจารย์คิดว่ามันก็คงจะจบแบบที่หลายตัวหลายคนไม่อยากให้จบใช่ไหมอาจารย์ถ้าฟันตรงกันถ้านับถึงวันนี้ฮะ
0: คือวันนี้คุณราเชนเนี่ย
1: ครับ
0: ถามว่าคุณสุริยะเนี่ยมีอำนาจในการย้ายได้ไห
1: ม
0: ย้ายได
1: ้ครับ
0: จากที่จะดีไปเป็นผู้ตรวจเนี่ยเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าคุณราเชนเห็นว่าการย้ายนี้เนี่ยไม่เป็นธรรมอันนี้ก็ไปร้องได
1: ้ครับ
0: หรือจะมีหลักฐานที่ตัวเองสามารถเชื่อมโยงได้ว่าการย้ายครั้งนี้เนี่ยเป็นการกลั่นแกล้งดังที่คุณราเชนพูดถึงในช่วงวันแรกๆเนี่ย
1: ครับอาจารย
0: ์แล้วก็มีหลักฐานเชื่อมโยงชัดเจนเนี่ย
1: อ
0: ันนั้นเนี่ยคุณสุริยะอาจจะโดนได้ถ้ามีการต่อสู้กันแต่ถ้าหากว่าตัวเองถอยเสียแล้วเนี่ยในขณะนี้เนี่ยมันก็ทุกอย่างก็จบอ่ะ
1: ครับเอาล่ะอาจารย์ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวข่าวคราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนไม่น้อยนะครับในยุคสมัยที่หลายตัวคนก็อยากจะเห็นการเมืองแบบใหม่อยากเห็นความยุติธรรมอยากเห็นข้าราชการฝ่ายการเมืองกับแรกกับการประจำไม่ไปข่มเหงแรงแก่กันนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นเกิดขึ้นแค่ไหนอย่างไรแล้วก็ไม่รู้เคสนี้ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยข้อมูลลึกๆนั้นเป็นอย่างไรนะครับขอบพระคุณอาจารย์พิชัยอย่างยิ่งเลยครับวันนี้ครับอาจารย์ครับขอบพระคุณและสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีคร
1: ับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดีรกนภูเก็ตจากมหาวิทยาลัยจากสถาบันบัณฑิตบริบาพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะครับที่ก็เป็นเรื่องปมร้อนที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างข้าราชการการเมืองก็คือระดับรัฐมนตรีว่าการกับอธิบดีกรมซึ่งก็เป็นกรมที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงนะครับก็อย่างที่เกริ่นไว้ช่วงแรกครับมูดของวันแรกเนี่ยโทนอารมณ์ความรู้สึกวันแรกกับเมื่อวานนี้แล้วก็ต่อเนื่องถึงวันนี้มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับก็เป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจนะครับในการที่จะบริโภคข้อมูลข่าวสารของประชาชนโดยทั่วไปก็แล้วกันนะครับช่วงนี้ขอพักกันครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์รออยู่ครับ
2: ประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
3: โชคจุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 แฟน
6: ส ิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
1: สิบเก้านาฬิกา34นาทีนะครับช่วงที่2ของถกประเด็นนะครับค่ำวันเสาร์ที่2พฤษภาคม2569ครับคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์นะครับแห่งสำนักข่าว Next News นะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่จะนำมาอัปเดตนะครับรวมทั้งจะมีการเจาะลึกลงไปนะครับในบางเรื่องบางคดีสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยฮะเรื่องเกี่ยวข้องกับการตีตกนะครับคำร้องเรื่องของการแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับคุณศักดิ์สยามชิดชอบก็ต้องบอกว่าทาง Next News นะครับก็เป็นสำนักข่าวแห่งแรกครับที่มีการล้วงลึกลงไปเจาะในรายละเอียดถึงขั้นรู้ตัวด้วยนะครับว่าระดับเจ้าหน้าที่ก็ดีครับสำนวนต้นเรื่องแล้วก็มีการนำไปสู่การชงปปช.เพื่อตีตกคดีของคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะฮะเรื่องของการซุกหุ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกครับวันนี้เรามาฟังการอัปเดตข้อมูลนะครับของคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์นะครับเข้าใจว่าช่วงนี้คุณประสงค์มาแล้วนะครับคุณประสงค์ครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณประจักษ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
1: นี่ก็ถือได้ว่าทั้ง 2-3 เรื่องที่ได้เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ช่วงแรกก็ดูจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อยู่ในความอยู่ในช่วงจังหวะเวลาที่ผู้คนเนี่ยอยากจะรู้รายละเอียดอยากจะรู้ที่มาที่ไปรวมไปจนกระทั่งถึงอาจจะมีการตั้งเป็นประเด็นคำถามอยู่ว่าเอ๊ะมันทำไมผลออกมาเป็นอย่างนี้คุณประสงค์ฮะ
7: ครับผม
1: ครับ
7: มีหลายเรื่องนะตอนนี้ปปช.เนี่ยถ้าว่าพูดจริงคือถูกเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาก
1: ครับ
7: ในเรื่องมาตรฐานบางคนบอกไม่มีมาตรฐานในการที่หยิบยกมาสามเรื่องเนี่ยมันจะเห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
1: ครับ
7: นะครับแล้วเรื่องสุดท้ายล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวว่าส่งฟ้องคุณสุภาปิยจิตติ
1: อดีต
7: กรรมการปปช.ขณะเป็นรองปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยฟ้องบอกเร่งด่วนเลยนะ
1: ครับ
7: 2วันถึงศาลเลยผมแทบไม่เคยปรากฏมาก่อนผม
1: ค
7: ิดว่าการที่ส่งฟ้องเร็วเพราะทันขายุความแต่ว่าไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของสำนวนเนี่ยมันขัดกับหลักความยุติธรรมหรือเปล่าคุณประจักษ์ทำได้นะ
1: ครับ
7: อะไรนะลงโทษคนผิดคนเดียวให้ลงโทษคนผิดคนเดียวเนี่ยให้ลงโทษคนที่ผิดคนเดียวเนี่ยปล่อยคนร้อยคนยังดีกว่าถูกไหมจำได้ไหม
1: ใช่จำได้จำได้จำได้
7: แต่นี่สนใจขอก่อนโอเคเดี๋ยวนั่นแต่นั่นก็ว่าไปอย่าค่อยว่ากันไล่ทีมละคุณไปเอาคดีไหนก่อนเอาคดีเสียงต่อเนื่องก่อนไหม
1: เอาอันนี้แหละเรื่องปปช.ก่อนบอกว่าเป็นประเด็นที
7: ่ปปช.ทั้งหมดทั้งสามคดีนะแต
1: ่
7: เอาศักดิ์สยาม
1: เอาเรื่องของศักดิ์สยามมาขออภัยเรื่องของคุณศักดิ์สยามก่อนดีกว่า
7: คือศักดิ์สยามเนี่ยเราคุยในรายการนี้มาหลายครั้ง
1: ครับ
7: นะครับก็ถูกเสียงวิจารณ์มากเนื่องจากปปช.เนี่ยตีตกสถาชาวบ้านเลยตีตกหรือยกคำร้อง
1: คดีซุกหุ้นของคุณศักดิ์สยาม
7: สองข้อหาข้อหาแรกคือซุกหุ้น
1: ข้
7: างคุณส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่น
1: ครับ
7: นะครับซึ่งสามนุนวินิจฉัยว่าใช้นอมินีชื่อนายสุภวัฒน์เกษมสุดนะซึ่งคนบอกก็นอมินีอยู่แล้วคือมันต้องจงใจอยู่แล้วทำไมมายกคำร้อง
1: ครับ
7: โอเคอันที่สองคือคดี กล่าวหาว่ากระทำเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวไอ้ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับสองข้อหาซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกันนะฮะจากคดีแรกคดีที่สองคดีนี้เราพูดกันมาเยอะละตอนนี้มันก็มีข้อมูลหลักฐานบางอย่างว่ามีบุคคล3คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นหน้าห้องของกรรมการปปช.คนหนึ่ง
1: ปัจจุบันยังเป็นอยู่ไหมหรือว่าเป็นหน้าห้องไหม
7: ยังเป็นอยู่เป็นหน้าห้องเป็นตำแหน่งที่ปรึกษาบ้างอะไรบ้างนะบางคนเป็นเลขาบ้างปร
1: ึ
7: กษาแล้วบางคนก็เป็นอนุกรรมไม่เป็นแต่เป็นอนุกรรมการประจำเลยหรือว่ามาป้นเปี้ยอยู่หน้าห้องกันแล้วกัน
1: อ๋อ
7: ในโควต้าของกรรมการปปช.คันนี
1: ้ครับ
7: อันนี้ท่านทราบว่าตอนหนึ่งตอนหนึ่งตอนสองเขามีชื่อตอนทั้งคู่นะตอนหน
1: ึ่
7: งตอนสองแล้วก็อ่างต่อ2ต่อ1อก็แล้วกัน
1: สองต่อ1อครับ
7: นะบทบาทมากเลยบทบาทมากข้อ1เขาเป็นกรรมการชุดสำคัญหลายชุดนะอย่างในต่อ1เนี่ยเป็นชุดถึงเกี่ยวกับโยกย้ายแต่งตั้งเลยในต่อ1เนี่ยเป็นชุดโยกย้ายแต่งตั้งนะเป็นคนนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะล
1: ู
7: กจ้างเอ้ยลูกจ้างสัญญาจ้างเนี่ยจะเป็นกรรมการที่เกี่ยวกับการจัดสรรตำแหน่งโยกย้ายแต่งตั้งเอาสั้นๆนี้ก็แล้วกันมีหน้าที่จัดอัตรากำลังนู่นนี่นั่นนะเสนอเรื่องต่อกรรมการปปช.เนื่องจากใกล้ชิดกรรมการปปช.ท่านเนี่ยมันก็ถึงแม้จะไม่มีตำแหน่งในแง่ของในสำนักงานแต่ว่าเกรงใจมีคนบอกว่าขนาดข้าราชการระดับสูงนี่เกรงใจเลยแต่สมัยก่อนเขาเรียกยืนกอยืนโค้ง และเดินตาม
1: ครับ
7: นะฮะนั่นคือตอนหนึ่งแล้วก็มีบทบาทโยกย้ายดูก็เป็นกรรมการอนุกรรมการสำนวนคดีหลายคดีการกรองคดี
1: ครับ
7: ต่อ2ก็ไม่น้อยต่อ2ก็เหมือนกันนะเป็นอนุกรรมการสำนวนในสำนวนคดีหลายเช่นเดียวกับ
1: อ
7: นะนี่ก็มีบทบาทสูงมากนะตอนนี
1: ้ครับแสดงว่าในทางปฏิบัติเนี่ยทั้ง2ต่อทั้ง1อเนี่ยก็ต้องรู้จักมากคุ้นกับทางปปช.ท่านนั่นสิหรือเปล่า
7: โอ้โหก็เป็นหน้าห้อง
1: ก็นั่นน่ะสิ
7: เราก็ไม่รู้ว่าการเขาใช้อำนาจใครนะแต่การพอตรงนี้กระดิกกระเดียไม่ได้แล้วมีการพูดถึงแบบมีสสบางคนพูดเลยใช่ไหมอดีตสสบางคนพูดเป็นเอาไปต่อรองคดีได้ด้วยนะต่อรองผู้ถูกกล่าวหาอะไรเนี่ยนะ
1: อ๋อ
7: ก็รู้ขนาดนั้นเลยจริงจังนั่นต้องมีหลักฐานที่เรียกว่าพูดกันมากนะฮะในต่อนั้นแต่การเข้าอีกเป็นอนุกรรมการหรือกรรมการเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนนะฮะก็เป็นคำสั่งแต่งตั้งกันไปทีนี้เรามาดูว่าเอ๊ะเป็นยังไงคือถ้าเราอ่านคำแถลงอย่างที่เราคุยรายการที่แล้วคำแถลงเนี่ยหลายคนอ่านก็รู้นะว่ามันที่ผมเคยตั้งข้อสังเกตคือว่าถ้าเราดูแล้วปปช.ท่านเจ้าหน้าที่ปปช.ท่านไม่ได้ทำอะไรเลยนะคือเอาคำพิพากษาคำวินิจฉัยของศาลนูนประกอบกับคำชี้แจงของตักสยามเท่านั้นเอง
1: ครับ
7: แล้วเวลาสำนวนตรวจสอบเนี่ยแล้วตอนนี้เขาทางสำนักข่าวนิสิวก็เลยไปได้มาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยอ๋อขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้เองขั้นตอนแรกหลังจากที่มีการร้องเรียนเนี่ยมันก็อยู่ในอำนาจของเขาเรียกว่าฝ่ายตรวจสอบทรัพย์สิน
1: ครับ
7: สำนักตรวจสอบทรัพย์สินนะแล้วเข้าสำนักนี้ก็สำนักนี้ปุ๊บมันก็เรียกว่าชื่อเต็มชื่ออย่างนี้ฮะ
1: ครับ
7: แต่ทุกคนเข้าชุดนี้ก็มาตรวจแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คนนึงเนี่ยซึ่งว่ากันว่าย้ายมาจากหน้าห้องจะทำคดีนี่กรรมการโดยเฉพาะเลยพอมีการตรวจเสร็จร้อยปุ๊บก็มาเข้ากรรมการคือว่ามติคณะอนุกรรมการกันกรองการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินประจำสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง
1: ครับ
7: ชุดนี้เข้ากรรมการตรวจสอบภาคการเมืองก็มีการทำสำนวนในการมีมติเนี่ยทางสำนักข่าวนี้ก็ได้สำนวนที่ชงให้กับกรรมการปปช.
1: ครับ
7: ตามมติคณะกรรมการชุดนี
1: ้
7: แต่ก็อย่างที่เข้าใจอ่ะฮะดูแล้วเนี่ยไม่ได้บอกว่าไปทำอะไรเลยนะดูแล้วคือมีคำวินิจฉัยศาลนูนในศาลนูนปุ๊บนายศักดิ์สยามก็อ้างว่าทำชี้แจงว่าอ้างว่าเมื่อมีคำวินิจฉัยศาลนูนนายศักดิ์สยามก็ต้องการเอาหุ้นคืน
1: ครับ
7: เอาหุ้นคืนจากนายสุภวัฒน์ก็เลยไปทวงถามสุภวัฒน์บอกไม่ให้
1: ครับ
7: เราถึง9ล้านต่างแล้วตลกดีพอไม่ให้ปุ๊บก็เลยไปฟ้องศาล
1: ไปฟ้องใช่ไห
7: มก็ฟ้องไปฟ้องมาก็เอ้าไม่เอาก็ได้เจ็บประนีประนอมยอม
1: มาประนีประนอมจากฟ้องก็กลับมาประนีประนอมกันแล้วก็ไม่ติดใจ
7: หุ้น119ล้านไม่เอาละ
1: ครับ
7: แต่คุณต้องมาซื้อที่ดินผม323ไร่ในราคา51ล้านผมพูดน่ะเสีย2ต่อไงหุ้นก็ไม่ได้ที่ดินก็เสียได้เงินคือแค่51ล้าน
1: ครับ
7: หลังจากนั้นก็บอกว่าเนี่ยเขาก็พูดว่าเออหลังจากเนี่ยการที่นายศักดิ์สยามไปฟ้องเนี่ยแล้วก็มาแจ้งกับปปช.ขอปรับปรุงบัญชีเนี่ย คือแสดงแล้วว่าไม่ต้องการปกปิดต้องการแจ้งบัญชีถูกต้องก็เลยยกฟ้องโอเคทีนี้มาดูคำที่เขาใช้นะ
1: ครับ
7: จากพฤติการดังกล่าวนี่คือสรุปของเจ้าหน้าที่นะ
1: ครับ
7: จากพฤติการดังกล่าวของผู้ยื่นแสดงของผู้ยื่นบัญชีนะฮะแสดงเห็นว่าหลังจากผู้ยื่นและนายสุพจน์ได้ตกลงซื้อขายส
1: ิ
7: ทธิการโอนหุ้นและชำระเงินดังกล่าวแล้วคือหมายว่าตอนแรกเลยที่โอนหุ้นให้ตอนนู้นนะตอนที่ปี62นะฮะ61ต่อมาเมื่อศาลนูนมีคำวินิจฉัยผู้ยื่นมีเจตนาจะดำเนินการตามคำสั่งของศาลธรรมนูญเห็นไหมนี่คือเป็นความสรุปความเห็นเจ้าหน้าที่นะมีเจตนาเลยนะและต้องแสดงและต้องการแสดงสิทธิในเงินลงทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญ
1: ครับ
7: จึงติดตามและต่อสู
1: ้
7: เพื่อให้ได้สิทธิ์กลับคืนมา
1: ครับ
7: กลับคืนมานะฮะต้องขอไปที่ต้องอ่านนะเพราะจะได้เห็นเจตนาของคนเขียน
1: ครับ
7: ประกอบกับหลังจากมีการซื้อขายโอนเงินลงทุนระหว่างผู้ยื่นกับนายสุวัฒน์แล้วมีการโอหลักฐานทางทะเบียนหลักฐานทางทะเบียนไหนเนี่ยเหมือนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะยังปรากฏชื่อนายสุวัฒน์เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการอยู่ยังไม่มีการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
1: ครับ
7: และยังไม่ปรากฏว่าได้ปรากฏหลักฐานหรือปรากฏพฤติการว่าภายหลังจากโอนเงินลงทุนไปให้นายสุวัฒน์แล้วผู้ยื่นได้เข้าไปบริหารกิจการหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวไปอย่างไรอันนี้คนบอกว่าที่คนบอกเอ้ามันขัดแย้งกับที่ศาลนูนนะศาลนูนจะบอกว่าที่ตั้งอยู่ในบ้านในศักดิ์สยาม
1: ที่ตำบลอีสาน
7: ใบเสร็จรับเงินบอกติดตามนายใบเสร็จน้ำมันบอกติดตามนายอีกนะส่วนนายสุภวัฒน์เมื่อซื้อสิทธิ์เงินลงทุนมาแล้วนี่นะครับฟังคำนี้ให้ดีนะฮะ
1: ครับ
7: ยังมั่นใจและแสดงเจตนาว่าตนเป็นเจ้าของหุ้นในห้างส่วนจังหวัดบุรีเจริญจึงไม่ยอมโอนเงินลงทุนในห้างส่วนจำกัดบุรีเจริญคืนแก่ผู้ยื่นทางผู้ยื่นต้องไปฟ้องร้องต่อศาลจนกระทั่งประนีประนอมยอมความกัน
1: ครับ
7: อีกทั้งเมื่อดำเนินการทางกฎหมายเสร็จสิ้นแล้วผู้ยื่นได้ปรับปรุงบัญชีและหนี้สินปรับปรุงทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจากตำแหน่งตรีโดยแจ้งข้อเท็จจริงแสดงเอกสารหลักฐานที่ถ่ายถูกต้องและการชำระเงินค่าเพิ่มเติมต่อปปช.แต่พฤติการดังกล่าวแสดงเห็นว่าผู้ยื่นเข้าใจว่าตนมีการโอนหุ้นดังกล่าวไปโดยชอบเนื่องจากมีการจดทะเบียนหุ้นนั่นปรากฏว่าผู้ยื่นเข้าไปดำเนินการใดๆหลังจากมีการโอนหุ้นแล้วจึงไม่แสดงหุ้นดังกล่าวไว้ในบัญชีน
1: ี
7: ่ฮะแล้วก็สรุปเลยว่าไม่ใช่ปกปิดทรัพย์สิน
1: ครับ
7: คุณวิทยาครับคนบอกข้อความที่เขียนเนี่ยไม่ใช่ข้อความที่ไปตรวจสอบทรัพย์สินนะเป็นข้อความที่แก้ต่างแท้
1: เขาใช้คำว่าพฤติการยังรับฟังไม่ได้ว่าผู้ยื่นมีเจตนาจงใจไม่ยื่นบ
7: ั
1: ญชีทรัพย์สินและหนี้สินและมีพฤติการอันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาของเงินลงทุนในห้างหุ้นส่วนจังหวัดบุรีเจริญ
7: คืออันนี้คือสรุปแต่ที่ผมกำลังอ่านตอนต้น
1: ครับ
7: คือไปพูดแทนแต่ผู้ยื่นมั่นใจผู้รับมั่นใจอะไรเนี่ยนี่มันเขียนแบบทนายแก้ต่างให้รู้ความหรือเปล่า
1: ก็ออกไปทำนองคล้ายๆแบบนั้น

0: ไม่รู้
1: ใ
0: ช่ไหมฮะนี่ก็คือก็เลยถูกวิจารณ์นะที่ผมจะพูดกับมุมเนี้ยว่านอกจากใน2ต่อ1ออะไรแล้วเนี่ยนะก็ยังดูพฤติการของการเขียนสำนวนเนี่ยมันบ่งบอกเจตนาของผู้เขียนว่าเขียนสำนวนเนี่ยเพื่อให้หลุดหรือเพื่อให้ผิดหรือไม่ผิดหรือไม่เป็นกลางหรือเป็นกลางดีกว่าอย่างนั้นดีกว่า
1: ครับ
0: นะฮะนี่ก็คือเรื่องแรกจริงๆมันจะมีมหากาพย์ยาวอีกนะเพราะผลอันนี้ทำให้เกิดเจ้าหน้าที่ยังไม่พอใจมากแล้วก็เกิดการเคลื่อนไหวตอนนี้สถานการณ์เริ่มมีกำลังตามหรือว่าจะมีดอกหนึ่งดอกสองดอกสามอะไรตามมา
1: ครับที่จริงวิธีการนี่มันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันซับซ้อนหรือว่าผู้คนคิดกันไม่ถึงนะคุณประสงค์ฮะคือรู้อยู่แล้วว่าจะถูกตั้งคำถามเรื่องอะไรใช่ไหมอะไรที่จะออกมาเพื่อที่ยืนยันว่าคำถามหรือข้อสงสัยนั้นมันสามารถอธิบายได้ด้วยสับแสงของคนที่เขาไปตรวจสอบเนี่ย
0: ใช่ที่เด็กไม่ได้ตรวจอะไรเลยนะไม่ได้บอกว่าไปตรวจอะไรเลยฟังคำชี้แจงเดี๋ยวแล้วก็นี่ยังไม่ได้ตั้งไต่สวนเลยนะ
1: คือคนถ้ารู้วิธีการอะเอาอย่างนี้ดีกว่าคนที่รู้วิธีการเขาก็จะรู้ว่าจะต้องทำยังไงคุณประสงค์อะ
0: ใช
1: ่นี่ก็คือเรื่องกรณีของการตีตกนะครับสำหรับเรื่องคดีซุกหุ้นของอดีตรัฐมนตรีคมนาคมคุณเสถียรที่ชอบนะ
0: ครับผม
1: อ
0: ันนี้ตัดไปเรื่องคุณสุภาผมเรื่องคุณสุภาน่าสนใจมาก
1: ครับ
0: ตอนนี้มันเรื่องซับซ้อนนิดนึงเพราะเรื่องมันเก่าแล้วก็นานเหตุที่เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องเก่านะเรื่องที่มันเป็นต้นเหตุมันเรื่องเก่าแล้วก็นาน
1: ครับ
0: ผมสรุปไว้ฟังสั้นๆนี้ก่อนนะครับคือหลังจากที่นายทักษิณถูกกล่าวหาว่าซุกหุ้นอันนี้ก็สุขุนเหมือนกันนะสุขุนคือเอาลูกไปฝากไว้กับพานทองแท้พินทองทาอะไรพวกนี้นะ
1: ครับ
0: หลายคนอ่ะจะเอาพาร์ทเฉพาะเรื่องพินพานทองแท้พินทองทากับแอมเปอร์ลิสคือเอาหุ้นที่โอนไปให้แอมเปอร์ลิสเนี่ย 329.29 ล้านหุ้นอะไรทำนองเนี้ยนะกลมๆก็329ล้านหุ้น
1: ครับ
0: ก็ตอนที่ไปฝากไว้จนกระทั่งขายให้เทมาเซกปี49มกราหุ้นอันเนี้ยมีพานทองแท้กับพินทองทาจะเป็นกรรมการแต่ก่อนจะขายเนี่ยถ้าเกิดขายจากแอมพลิสตรงไปที่เฮมาเซกเนี่ยต้องเสียภาษี 15% เพราะเป็นบริษัทไม่ได้เขียนขายในตลาดเพราะเป็นนิติบุคคลขายนิติบุคคลนิติบุคคลต้องขาย
1: ครับ
0: ตอนนี้เพื่อไม่ให้เสียภาษีหรือหลีกเลี่ยงภาษีเนี่ยทางครอบครัวชิงแล้วก็ทำเป็นปัญหาหรือสัมภาระก็คือตอนคุณเบญจาหลุยเจริญดูแลอยู่ตอนคุณเบญจาเนี่ยก็ถูกพิพากษาจำคุกจากคดีที่ไปช่วยเหลือไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็ไปหาหรือแล้วก็ใช้วิธีโอนหุ้นก่อนขายเทมเซกมาให้กับพันทองแท้กับพินทองทาพอขายปุ๊บแล้วก็ขายในราคาบาทเดียวนะ
1: ราคาพาหุ้นละ1บาทท
0: ั้งที่ราคาที่ในตลาดมัน49บาท
1: ใช
0: ่นั้นก็มีส่วนต่างตั้ง48บาทกลม
1: ๆ
0: แล้วเนี่ยพอขายตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอันนี้เป็นขายนอกตลาดนะ
1: ครับ
0: เป็นเงินขายนอกตลาดนะโอนให้เพนนะแพนธานที่ขายนอกตลาดนะนี่มันเกิดส่วนต่างขึ้น48บาทต่อหุ้นถูกไหมมันก็เป็นเงินเฉลี่ยว่าจะต้องเสียภาษีประมาณ 12,000 ล้านผม
1: คร
0: ับ ก็ไม่มีการเสียในยุคนั้นคตส.หรือคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินสมัยที่ดำเนินการไปตรวจแล้วบอกว่ามันต้องเสียนะก็เลยสรรพากรเนี่ยไปดำเนินการต่อสรรพากรก็ไปฟ้องศาลเพื่อเรียกภาษีจากอันทองแท้พินทองทาใช่ไหมครับศาลชั้นต้นก็ยกเพราะบอกว่าอ้าวก็เจ้าของหุ้นเป็นแท้จริงเป็นทักษิณเนี่ยดังนั้นอันทองแท้พินทองทาไม่มีรายได้ไม่มีเงินได
1: ้ครับ
0: เก็บไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ของหุ้นศาลชั้นต้นยกใช่ไหมศาลชั้นต้นยกปุ๊บเนี่ยชั้นต้นยกปุ๊บก็สัมภากรอธิบดีสมัยนั้นคือสาธิตรังคสิริซึ่งโดนคดี VS คดีทรัพย์มูลค่าเพิ่มเนี่ยก็ติดคุกอยู่ในเรือนจำต
1: ่
0: อมานะ
1: นักขณะนี้นักขณะนี
0: ้
1: ครับ
0: แล้วมีเจ้าหน้าที่ภาษีคนหนึ่งภาคหนึ่งเนี่ยนะครับชื่ออะไรเนี่ยจำชื่อไม่ได้ละโอเคไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วคุณสุภาเนี่ยคุณสุภาเนี่ยเป็นรองปลัดกระทรวงการ
1: คลังนักขณะนั้นเป็นรองปลัดครับ
0: พอศาลภาษีบอกว่าไม่ต้องเก็บปุ๊บกรมสรรพากรครูโดยสารที่บอกจะไม่อุทธรณ์แต่ต้องรายงานกระทรวงการคลังคุณสุภาเนี่ยเป็นรองปลัดที่คุมกรมบัญชีกลาง
1: ครับ
0: แต่จะมีรองปลัดที่คุมกรมสรรพากรอีกคนหนึ่งนะก็เสนอบอกว่าไม่อุทธรณ์นะแต่ก็ขยายเวลาให้กระทรวงคลังพิจารณาคุณสุภาก็ทำบันทึกตอบ ซึ่งผมก็ไม่รู้หรอก

0: ว่าเนื้อหาบันทึกอะไรแต่สนองว่าเอามีคนเคยปฏิบัติไหมหรือจะไปเก็บกับเจ้าของหุ้นที่แท้จริงได้ไหมก็หมายถึงทักษิณ
1: ครับ
0: จนกระทั่งเรื่องเนี่ยเสนอมาปี54วันที่2พฤษภาคมคุณสุภาก็บอกโอเคก็ไม่อุทธรณ์แต่ถ้าไม่อุทธรณ์ก็ให้ไปเก็บจากเจ้าของหุ้นที่แท้จริงก็แล้วกันก็ไม่ถึงทักษิณ
1: ครับ
0: ก็สั่งไปอย่างนั้นเรื่องก็เงียบไปถูกไหมแต่พอมาปุ๊บพอศาลชั้นต้นยกสัมภากรก็ไปตามเก็บจากคุณทักษิณทักษิณก็ไปฟ้องศาลไม่งงนะฮะตอนแรกฟ้องกับลูกไปเก็บกับลูกไม่ได้ก็มาเก็บกับพ่อไปฟ้องศาลศาลบอกว่าเอ้าไม่ได้มีการประเมินภาษีทักษิณก่อนเลยเมื่อไม่ประเมินก็ผิดขั้นตอนก็สั่งยก
1: อ
0: ุทธรณ์ก็ยืนบอกว่าไม่ได้งานประเมินภาษีไปเก็บเลยก็สั่งยกเพราะผิดขั้นตอนคือขั้นตอนในการเก็บภาษีต้องไปออกใบประเมินก่อนออกหนังสือประเมินก่อน
1: ใช่
0: แต่นี่ไม่ประเมินใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่พอมาศาลฎีกาคดีพลิกครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าการที่ลูกพินทองทากับพานทองแท้เนี่ยเป็นนอมินีเป็นผู้นอมินีภาษาเราก็แล้วกันง่าย
1: ๆ
0: ประเมินไปแล้วเมื่อเป็นคุณเป็นตัวแทนก็เมื่อประเมินตัวแทนก็เท่ากับประเมินเจ้าของอยู่แล้วดังนั้นเท่ากับประเมินแล้วสองการที่คุณพยายามหลีกเลี่ยงภาษีคุณขาดคุณธรรมทางภาษีจำคำสั่งนี้ได้ไหม
1: ใช่
0: ก็เลยสั่งให้เก็บภาษีเมื่อปลายปี68ที่สัมภากรก็ไปตามเก็บละถ้าตามเก็บไม่ได้ก็ยึดทรัพย์ใช่ไหมตอนนี้เราไม่รู้ว่าสัมภากรจริงๆแล้วเนี่ยไปตามเก็บทรัพย์สินจากไหนนี่คือเรื่องโอเคตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนรู้หรอกว่าการที่คุณสุภาหรือนางสาวสุภาเนี่ยไปเซ็นบอกว่าโอเคให้ไปตามเก็บเราไม่รู้อะไรของคนบันทึก
1: แต
0: ่ปปช.ไปตีความว่าเฮ้ยการที่คุณสั่งไม่อุทธรณ์เนี่ยเท่ากับคุณพับเป็น157แล้วเป็นหน่วยหน้าที่ทำให้รัฐเสียหายเก็บภาษีไม่ได
1: ้ครับ
0: ก็มี3คนที่ถูกกล่าวหาก่อนหน้านี้สำนักข่าวเน็กซ์นิวส์ก็นำเสนอไปละเสนอไปว่าที่ประชุมองค์คณะเนี่ยนะครับเน็กซ์นิวส์เสนอไปเมื่อประมาณมกราคม69บอกว่าแจ้งข้อกล่าวหาสุภากับพวกคือสาธิตแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่ออะไรละสิทธิชัยสังคม
1: สิทธิชัยชื่อสิทธิชัย
0: ด้วยเสียง4-3
1: ครับ
0: 4เสียงเนี่ยก็มีประธานสุชาติตระกูลเกษมสุขนะครับมีพัทรศักดิ์วรรณแสงมนูพานยศแสนแล้วก็สุชาติสุนทรีเกษม2คนเนี้ยใหม่นะเป็นคนใหม
1: ่ครับ
0: เพิ่งเข้ามาเดือนกุมภาเสียงข้างน้อยมีเอกวิทย์วัชวันคุแม่รัตรัตนสุคนแล้วก็เพียรศักดิ์สมบัติทองเป็นใหญ่อัยการเก่า
1: ครับ
0: ต้องเงียบไปจนกระทั่งเอ้าเมื่อวานนี้หรือเมื่อวานนี้เองใช่ไหมฮะวันที่1เนี่ย
1: ครับ
0: ก็มีเขาปปช.ชี้มูลไปแล้วก็ได้ขอชี้มูลไปวันที่ประมาณ27หรือ28แล้วพอ27ปุ๊บทำส่งถึงอัยการภายในวันหรือ2วันเลย
1: ครับ
0: เร็วคุณ
1: ไปเพราะมันกำลังจะหมดอายุความใช่ไหม
0: อัยการก็ส่งฟ้องทันทีเลยปั๊บในวันที่1ไม่หมดอายุความวันที่2
1: ครับ
0: ตอนนี้ปัญหาของคดีอาญาเนี่ยถ้าไม่ใช่คดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคือกฎหมายและการเมืองเนี่ยนะจะรับฟ้องมันต้องได้ตัวผู้ต้องหามาด้วยแต่คุณสุภาเนี่ยเขาต้องอัยการออกสื่อวันที่เท่าไหร่รู้ไหมฮะ
1: วันที่อะไร
0: 10 เมษา
1: อ๋อ
0: เราให้เป็นรายงานงานตัววันที่หนึ่งคุณประจักษ์คุณจะไปไหมก็ไม่มีคนไปถูกไหมแต่ว่าในแต่สาธิตรังคสิริอยู่ในคุกอยู่ในเรือนจำอยู่แล้วค
1: ุ
0: ณตัวมาที่ศาลได้ถือว่าอยู่ในเรียกว่าอยู่ในอำนาจศาลอยู่แล้ว
1: ใช่
0: แต่คุณสุภาหรือถ้าคุณสิทธิชัยเน
1: ี่ย
0: ถ้า
1: จะ
0: อยู่ในศาลเนี่ยจะไปไห
1: ม
0: ไ
1: ม่
0: มีใครไปหรอก
1: ใช่
0: ผมก็เชื่อไม่ไปดังนั้นคดีก็น่าจะหมดอายุความเพราะว่านี่คือวันที่สองละ
1: ครับ
0: ต้องนับก่อนการนับคดีในว่าหมดอายุความในศาลเนี่ยไม่ต้องนับไม่มีวันหยุดนะครับต้องนับทุกวันไม่เหมือนเวลาเรานับเป็นวันแบบทีเช็คเด้งอะไรก็ละเรื่องนะ
1: ครับ
0: โอเคทีนี้หมดอายุความในศาลปั๊บเนี่ยนับวันหยุดอยู่แล้วไม่ไปคิดว่าคุณสุภารอดไห
1: ม
0: รอดหมายความว่ารอดเป็นจำเลยไหม
1: ครับ
0: ไม่ครับเพราะมีคำพิพากษาศาลฎีกาอยู่2 ปี 43 44บอกว่าแม้วันที่ส่งฟ้องเนี่ยแล้วไม่ได้โตจำเลยไปศาลเนี่ยถ้าคุณ ถูกฟ้องในศาลอื่นและได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือประกันตัวเนี่ย
1: ครับ
0: คือว่าคุณอยู่ในอำนาจศาลอยู่แล้วนั่นคุณสุภาเนี่ยเคยถูกวีระสมความคิดกับกรรมการกับประธานปปชคนที่แล้วเนี่ยไปฟ้องเรื่องคดีเอกสารไม่เปิดเผยเอกสารวีระแล้วศาลในประทับรับฟ้องคดีสู้กันอยู่นะไม่ได้ไม่รู้ใครแพ้ชนะนะ
1: ครับ
0: เขาจะตัดสินเรื่องนี้ก็เลยบอกท่านคุณสุภาถือว่าอยู่ในอำนาจศาลอยู่
1: แล้วอยู่ในอำนาจศาลอยู่แล้วเออครับ
0: เออเดี๋ยวไรคุณนัทก็เลยกลายเป็นจำเลยไปเลยแต่คดีนี้มีหน้าข้อสังเกตครับโอ้โหเร็วรวดเร็วทันใจเลยนะทำได้
1: อืม
0: นี่ทำได้แต่ว่าที่ผมบอกไงการที่อัยการเห็นหมดอายุความจะหมดอายุความคามือก็รีบฟ้องอ่ะ
1: ครับ
0: โดยไม่ตรวจสอบสำนวนว่าถูกต้องไม่ถูกต้องสมเหตุสมผลหรือเปล่าเนี่ยค
1: ุ
0: ณไม่ได้คิดว่ามันถูกเหรอระบบนี
1: ้เพราะมันต้องมีการตรวจสอบ
0: คงอีก
1: เ
0: ออนี่ใช่ไหม
1: ครับต้องมีการตรวจสอบเพื่อความรอบคอบเพื่อความชัดเจน
0: หรือมันการแกล้งกันหรือเปล่าถ้าพูดกันตรงๆ
1: ไม่รู้ไม่รู
0: ้ไม่คือไม่มีการตรวจสอบไงว่าสำนักงานฐานแน่นหนาหรือก็ฟ้องไปก่อน
1: ครับ
0: เพราะเราจะได้รอด
1: อย่าง
0: เ
1: งี้
0: ยผมว่าถูกไหมเราไม่ได้คดีประจักษ์อย่างยิงคนตายแบบเนี้ยถูกไหมเห็นแน่โอเคนี่ก็ลองดูครับการเกิดเรื่องวงการกฎหมายวิพากษ์วิจารณ์กันกระหึ่มเลยตอนน
1: ี้ก็เห็นได้ข่าวว่าคนพูดถึงกันเยอะนะครับเอาอีกเรื่องนึงไม่ทันแล้วคุณประสงค์ฮะเพราะว่าเวลาเราเดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายแล้วเอาไว้วันหลังไม่บอกว่า
0: เรื่องนี้น่าสนใจมากเลย
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ครับ
0: เป็นยังไง
1: ขอบพระคุณคุณประสงค์นะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์นะครับแห่งสำนักข่าว Next News นะครับใครสนใจนะครับก็ไปดูรายละเอียดได้นะครับในสำนักข่าว Next News นะครับเอาละฮะนี่ทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่นำเสนอผ่านทางรายการทกประเด็นครับค่ำวันเสาร์ที่2พฤษภาคม2569ครับผมประจักษ์ม่วงสารและทีมงานขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ทกประเด็นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับจากการเยือนราชอาณาจักรสวีเดนถึงประเทศไทยสำนักพระราชวังแจ้งประชาชนงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่4พฤษภาคมตลอดทั้งวันเนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานและพระราชพิธีฉัตรมงคลทัพนักแบดมินตันชายทีมชาติไทยพ่ายเจ้าภาพเดนมาร์ก1-3คู่ตกรอบการแข่งขันโทมัสคัพในรอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:13 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8887กลับจากการเยือนราชอาณาจักรสวีเดนถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันเดียวกันนี้เวลา 17:11 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้เจ้าคุณพระชนีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพิริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลคู่พระบรมอัฐิและพระอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยสมเด็จพระศรีสุริยันทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาจิตรดาราชเจ้าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชสมเด็จพระเทพศรินทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมลาทรงกราบจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยสมเด็จพระศรีสุริยันทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าสมเด็จพระศรีสุลาลัยพระบรมราชชนนีในรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชสมเด็จพระเทพศรินทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระ ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบเสร็จแล้วพระสงฆ์27รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกรธรรมาสต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงศีลประเทศวชรวิทยาคมวัดท่าสะแบงถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องราชธรรมกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดพระตรายพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาจำนวน2เที่ยวเที่ยวละ14รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวานคู่พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาต่อจากนั้นทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับอันหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่30เมษายน2569เวลา 9:15 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถบัสพระที่นั่งจากโรงแรมแกรนด์โฮเทลกรุงสตอกโฮล์มราชอาณาจักรสวีเดนซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับไปส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16โกสตาฟแห่งสวีเดนณพระราชวังหลวงกรุงสตอกโฮล์มเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระราชวังหลวงกรุงสตอกโฮล์มทรงพระดำเนินไปยังโถงกลางของอาคารฝั่งทิศตะวันออกโดยมีสมุหพระราชพิธีและรองสมุหพระราชพิธีสำนักพระราชวังสวีเดนรอรับเสด็จทรงพระราชปฏิสันถารกับพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศที่มาร่วมงานพระราชพิธีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังวิหารหลวงซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารฝั่งทิศใต้โดยใช้เป็นสถานที่ประกอบงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงได้รับการถวายพระเกียรติยศโดยประทับที่ด้านขวาของวิหารหลวงซึ่งฝ่ายสวีเดนจัดไว้สำหรับพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนและสมเด็จพระราชินีซิลเวียเสด็จพระราชดำเนินถึงวิหารหลวงแล้วเริ่มประกอบพิธีสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าและพิธีการสวดเตเดอุมซึ่งเป็นบทสวดสรรเสริญพระบิดาและพระบุตรเป็นภาษาละตินที่มีความเก่าแก่และสำคัญที่สุดบทหนึ่งมักขับร้องเนื่องในโอกาสวันสำคัญและโอกาสสำคัญของประเทศหลังเสร็จสิ้นพิธีสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าหรือพิธีการสวดเตเดอุมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอัฐจันทร์ที่ประทับบริเวณลานหน้าพระราชวังหลวงฝั่งทิศตะวันตกทอดพระเนตรพิธีเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาพระองค์โดยมีคณะทูตานุทูตและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมด้วยเมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเสด็จพระราชดำเนินถึงบริเวณลานหน้าพระราชวังหลวงมีเจ้าหญิงวิกตอเรียมกุฎราชกุมารีแห่งสวีเดนและเจ้าชายคาร์ลฟิลิปแห่งสวีเดนโดยเสด็จด้วยจากนั้นเสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากทหารรักษาพระองค์หน่วยต่างๆโอกาสนี้ทหารรักษาพระองค์ทำการแปรขบวนเปลี่ยนเวียนยามเสร็จแล้วทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้จากเด็กหญิงและเด็กชายที่มาร่วมชมพิธีเปลี่ยนเวียนยามทหารรักษาพระองค์ จากนั้นเสด็จออกมหาสมาคมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทชื่นชมพระบารมีพร้อมกับทอดพระเนตรการขับร้องเพลงถวายพระพรชัยมงคลด้วยคณะนักร้องประสานเสียงและประชาชนทั่วไปซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการถวายพระพรแสดงความจงรักภักดีและเพลงพื้นเมืองของสวีเดนระหว่างนั้นเครื่องบินกองทัพอากาศสวีเดนทำการบินฟลายบายเหนือพระราชวังหลวงจำนวน2ชุดชุดแรกมีเครื่องบิน3ลำและชุดที่2มีเครื่องบิน8ลำและกองทัพสวีเดนยิงสลุดจำนวน21นัดเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสดังกล่าวในวันเดียวกันนั้นเวลา 13:42 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงสตอกโฮล์มโดยมีประธานสภาเทศบาลกรุงสตอกโฮล์มและนายกเทศมนตรีกรุงสตอกโฮล์มรอรับเสด็จแล้วส่งพระดำเนินไปยังห้องบรูฮอลล์พิธีกรกล่าวถวายการต้อนรับพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีข่าวที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนและสมเด็จพระราชินีซิลเวียเสด็จพระราชดำเนินถึงส่งร่วมงานเลี้ยงรับรองและทอดพระเนตรการแสดงที่สภาเทศบาลกรุงสตอกโฮล์มจัดถวายเสร็จแล้วส่งร่วมงานถวายพระกยาหารกลางวันซึ่งสภาเทศบาลกรุงสตอกโฮล์มเป็นเจ้าภาพจัดถวายเพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระราชาธิบดีข่าวที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาโดยประธานสภาเทศบาลกรุงสตอกโฮล์มกล่าวเชิญชวนดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระราชาธิบดีเมื่อทรงร่วมงานถวายพระกยาหารกลางวันเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้นอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
6: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปีสู่ความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบนาโงย่า SME อินธุรกิจพลิกแนวคิด SME ถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business
8: กดติดตามกด Subscribe บน YouTube Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
10: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Econbiz ปากท้องต้องคิดนะคะวันนี้ตรงกับวันแรงงานนะคะวันที่เราจะพูดถึงบทบาทของแรงงานด้วยแล้วก็ผู้ประกอบการในระบบอันนี้ก็มีตัวแปรที่สำคัญอย่าง AI นะคะและโดยเฉพาะในวันนี้เนี่ยที่เราจะพูดถึงฝั่งของผู้ประกอบเพาะที่จีนนะคะว่า AI ของจีนเนี่ยตอนนี้จะเปลี่ยนหรือว่าจะมาช่วยผู้ประกอบการยุคใหม่ได้ยังไงบ้างนะคะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
11: ครับสวัสดีครับคุณกมลชนกสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับ
10: ค่ะอาจารย์พอพูดถึง AI จีนก็ล้ำหน้าไปเรื่อยๆนะคะและตอนนี้ผู้ประกอบการก็น่าจะเข้ามามีบทบาทมากๆเลยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ความก้าวหน้าของ AI ในจีนเนี่ยจะช่วยสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ยังไงบ้างคะอาจารย
11: ์ครับในจีนนะครับก็ถือว่ามีความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีในยุคหลังๆในช่วงหลังๆมานี้มากนะครับแล้วเขาก็มียุทธศาสตร์ด้าน AI ที่ถือว่าน่าสนใจเลยนะครับวันนี้จะมาชวนคุยในอีกมิติหนึ่งนะที่ผมคิดว่าเป็นอะไรที่เป็นผลนะครับผลลัพธ์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI เลยเพราะว่ากระแสนะครับคำว่า solopreneur เนี่ยกำลังมาแรงในจีนนะครับท่านผู้ฟังหลายๆท่านหรือคุณกมลชนกเองคงเคยได้ยินหรือคุ้นเคยกับคำว่า entrepreneur นะครับที่แปลว่าผู้ประกอบการใช่ไหมครับแต่วันนี้เนี่ยสื่อทั้งหลายทั้งในจีนเองนะครับทั้งสื่อตะวันตกเองเนี่ยก็เริ่มให้ความสนใจไม่ใช่กับคำว่า entrepreneur หรือผู้ประกอบการเฉยๆละแต่คำที่เขากำลังให้ความสนใจก็คือ solopreneur นะครับก็แปลว่าผู้ประกอบ

0: การเดี่ยวหรือผู้ประกอบการคนเดียวนั่นเองทำไมแนวคิดนี้ถึงมีความน่าสนใจมากนะครับก็เพราะว่าคลื่นหรือกระแส AI ในประเทศจีนเนี่ยนะครับกำลังทำให้เกิดโซโลเพเนอร์หรือว่าผู้ประกอบการเดี่ยวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งก็หมายถึงกลุ่มผู้ประกอบการที่สามารถทำธุรกิจได้ด้วยตัวเองคนเดียวเลยแต่ที่สำคัญคำถามก็คือว่าทำไมถึงเป็นผู้ประกอบการคนเดียวไม่ต้องจ้างลูกน้องไม่ต้องจ้างพนักงานทำคนเดียวได้ก็เพราะว่าคนเหล่านี้นะครับหรือผู้ประกอบการเดี่ยวเหล่านี้เนี่ยใช้ AI ครับเป็นเครื่องมือหรือเป็นตัวช่วยหลักที่ทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถทำธุรกิจได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นคนที่ทำคอนเทนต์นะครับเป็นคนเขียนโปรแกรมนะครับหรือเป็นคนทำเกี่ยวเรื่องกับมาร์เก็ตติ้งเรื่องการตลาดนะครับหรือการบริหารลูกค้าแบบนี้เป็นต้นซึ่งในแนวคิดโซโลเพเนอร์ตรงนี้เองเนี่ยนะครับที่กำลังเรียกว่าเติบโตอย่างมากเลยนะครับผู้ประกอบการเดี่ยวเยอะไปหมดเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีจุดแข็งพอสมควรเลยเพราะว่าการที่นำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเนี่ยทำให้ไม่ต้องจ้างลูกจ้างทำให้ไม่ต้องจ้างพนักงานเนี่ยนะครับมันทำให้ต้นทุนของการที่เริ่มทำธุรกิจเนี่ยลดลงอย่างมากในอดีตเราจะเป็นเจ้าของกิจการได้โอ้โหมันจะมีต้นทุนค่าจ้างคนนะครับเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านที่เป็นผู้ประกอบการอยู่เนี่ยก็คงเข้าใจตรงนี้ดีนะครับว่าต้นทุนของคนหรือบุคลากรในบริษัทหรือองค์กรของเราเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยก็ไม่น้อยใช่ไหมครับแต่แนวคิดโซโลเพเนอร์นะครับมันทำให้ต้นทุนของการเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยมันลดลงอย่างมากนะครับแล้วในทางเศรษฐศาสตร์เองธุรกิจขนาดเล็กแบบนี้ใช้คนน้อยแต่มีผลงานออกมาเยอะๆเลยเนี่ยเราก็เรียกว่ามันมี productivity ที่สูงมากนะครับบางคนที่เป็นโซโลเพเนอร์ในจีนเองเนี่ยก็ใช้พวก AI agents นะครับหรือระบบออโตเมชันเนี่ยมาทำงานแทนพนักงานแทบจะเรียกได้ว่าทั้งทีมเลยก็ว่าได้แต่ที่สำคัญครับคำถามอาจจะอยู่ที่ว่าแล้วทำไมจีนถึงมีโซโลเพเนอร์นะครับหรือผู้ประกอบการเดี่ยวเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ต้องบอกแบบนี้ว่าจากที่ไปดูข้อมูลมาทั้งในจีนเองทั้งสื่อต่างชาติเองเนี่ยก็มีแนวโน้มหรือแนวทางที่เขาวิเคราะห์คล้ายๆกันก็คือจีนเนี่ยมีระบบนิเวศหรือมีอีโคซิสเต็มนะครับที่ค่อนข้างที่จะเอื้อครับต่อการเกิดโซโลเพเนอร์อย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงเครื่องมือทาง AI ที่มีต้นทุนหรือมีราคาถูกนะครับจีนมีแพลตฟอร์มดิจิทัลนะครับขนาดใหญ่ไว้รองรับแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มของจีนเองด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันก็มีการสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์เชิงกลยุทธ์จากภาครัฐพอสมควรนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่ามันกลายเป็นรูปแบบใหม่ของการสร้างผู้ประกอบการอาจจะนำไปสู่อีกคำหนึ่งได้ที่เราเรียกกันว่าโซโลอีโคโนมีนะครับก็คือเศรษฐกิจหรือระบบเศรษฐกิจเนี่ยที่มันประกอบไปด้วยผู้ประกอบการเดี่ยวๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับหรือบางคนก็บอกมันเป็นไมโครเอ็นเตอร์ไพรส์อีโคโนมีก็เรียกอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะอาจารย์คะถ้าองค์ประกอบสำคัญก็คือระบบนิเวศทั้งเครื่องมือแพลตฟอร์มนโยบายรัฐแบบนี้อธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าจะดูปัจจัยไหนที่มันสำคัญที่สุดที่มันจะทำให้โมเดลนี้มันยิ่งขยายไปได้เรื่อย
0: ๆครับผมคิดว่าปัจจัยที่สำคัญเลยนะครับในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยการที่ผู้ประกอบการนะครับสามารถที่จะรันองค์กรหรือธุรกิจเนี่ยด้วยตัวคนเดียวได้เนี่ยที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการเอา AI ต่างๆเข้ามาช่วยนะครับแล้วมันทำให้ productivity เพิ่มครับคือถ้าในอดีตเรามองย้อนกลับไปเนี่ย 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยการจะทำอะไรคนเดียวมันคงยากใช่ไหมครับมันต้องใช้เวลามหาศาลมันต้องใช้การสร้างองค์ความรู้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่เจ้า AI เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่จะมาเพิ่ม productivityเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าปัจจัยที่สำคัญเลยที่มันจะทำให้ตัวโซโลเพเนอร์เนี่ยประสบความสำเร็จก็คือเรื่องของ productivity นะครับหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าแค่เอา AI มาใช้ก็กลายเป็นผู้ประกอบการได้แล้วแบบนั้นหรือเปล่าจริงๆต้องวัดกันตรงนี้นะครับว่าไม่ใช่แค่เอา AI มาใช้แต่จะต้องตอบคำถามให้ได้ว่าเมื่อเอา AI ทั้งหลายแหล่เนี่ยมาใช้แล้ว productivity เนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือไม่เราจะสังเกตนะครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอดีตเนี่ยที่เรียกว่า Industrial Revolution ทุกยุคทุกสมัยเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นเนี่ย productivity มันเพิ่มสูงเลยนะครับจากผลิตในบ้านมาเป็นผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมครับ productivity เพิ่มขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าหัวใจสำคัญครับที่จะทำให้เกิดโมเดล solo economy ได้ทำให้เกิดผู้ประกอบการเดี่ยวหรือ solopreneur ได้เนี่ยจำเป็นครับที่จะต้องทำให้เกิด productivity shift นะครับหรือการเพิ่มของผลิตภาพในการผลิตนะที่สูงขึ้น พูดง่ายๆก็คือเอาท์พุตต่อแรงงานเนี่ยนะครับผลผลิตที่มันเกิดขึ้นต่อคน1คนหรือจากคน1คนเนี่ยมันจะต้องโตแบบก้าวกระโดดให้ได้ถ้าทำแบบนี้ได้แล้วเนี่ยนะครับมันก็อาจจะกลายเป็นการพลิกโฉมนะครับหรือการปรับโมเดลรูปแบบของธุรกิจแล้วก็เศรษฐกิจในยุคใหม่ซึ่งนะถ้าวิเคราะห์ต่อไปนะครับตรงนี้ถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงบทเรียนที่เราเห็นเนี่ยผมคิดว่ากับ SME นะครับองค์กรขนาดใหญ่แน่นอนเขามีสาขามีอะไรเซตอัพกันมานะครับโครงสร้างเขาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นขนาดใหญ่เรียบร้อยแต่โมเดลโซโลเพรเนอร์นะครับหรือโมเดลโซโลอีโคโนมีเนี่ยเศรษฐกิจผู้ประกอบการเดี่ยวเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีความสำคัญแล้วก็เป็นกระบวนทัศน์ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยกับกลุ่มที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดย่อยนะครับหรือไม่อาจจะไปแตะขนาดกลางเล็กน้อยเล็กน้อยก็เป็นได้แล้วมันจะไปไม่ใช่แค่ SME อย่างเดียวแต่ว่าตลาดแรงงานนะครับตลาดแรงงานรวมไปถึงอาจจะภาคการศึกษาด้วยที่จะเตรียมคนออกไปสู่ตลาดแรงงานนะครับเรามีโอกาสที่จะเห็น SME มีขนาดเล็กลงแต่ทำงานเก่งขึ้นเรามีโอกาสที่จะเห็น SME มีขนาดที่เล็กลงแต่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นใช้ลูกจ้างน้อยลงใช้พนักงานน้อยลงแต่ประสิทธิภาพสูงขึ้นซึ่งอาจจะมองไกลออกไปอีกนิดนะครับคำว่าโซโลอีโคโนมีเนี่ยหรือเศรษฐกิจผู้ประกอบการเดี่ยวเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกอบการ1คนทั้งองค์กรนะครับเสมอไปนะคือผมมองว่าจริงๆเนี่ยการลดไซส์นะครับของคนหรือพนักงานเนี่ยลงให้มันเล็กๆ เลยเนี่ยแล้วก็ประสิทธิภาพการทำงานสูงมากๆเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของโซโลอีโคโนมีได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นหัวใจหลักนะครับก็คือเรื่องของผลิตภาพในการผลิตครับ
1: อืมค่ะอาจารย์แล้วอย่างในจีนเขามีกรณีไหนไหมคะที่ถูกหยิบยกมาว่าถ้าทำแบบนี้แล้วจะสามารถจะสร้างรายได้เท่ากับอาจจะเป็นเทียบเท่ากับงานประจำหรือมากขึ้นกว่างานประจำก็ได้โมเดลแบบนี้มันมีกรณีศึกษาอย่างไรบ้างในจีนไหมคะอาจารย
0: ์ครับตอนนี้ก็มีเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับในจีนบางทีก็เรียกว่าเป็นone person company นะครับหรือ OPC เขามีตัวย่อด้วยนะครับOPC เนี่ย one person company บริษัทที่มีคนทำงานอยู่แค่คนเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยรัฐบาลนะครับในจีนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมืองใหญ่เมืองเล็กต่างๆเนี่ยตอนนี้พยายามนะครับที่จะกระตุ้นนะครับให้เกิดผู้ประกอบการในลักษณะนี้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในหลายอุตสาหกรรมนะครับมีการเรียกว่าให้รางวัลมีการสร้างความรับรู้หรือสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการด้วยนะครับมีหลายเมืองนะครับที่ทำในลักษณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นซูโจนะครับเมืองซูโจหลายคนอาจจะเคยได้ยินบางคนอาจจะเคยไปเที่ยวด้วยซ้ำนะครับตอนนี้ก็มีการเริ่มนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วละนะครับก็มีการวิเริ่มโครงการนะครับที่เรียกว่า OPC Service Alliance นะ One Person Company นะ OPC Service ก็เป็นการให้บริการนะครับตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วเพื่อที่จะให้องค์ความรู้สนับสนุนกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการเดี่ยวนะครับแล้วก็ในเมืองใหญ่อย่างเซี่ยงไฮ้เองซึ่งทุกวันนี้ก็เป็นเมืองที่คนไทยในทิปนะครับกันไปเมืองหนึ่งของโลกเลยนะครับนักท่องเที่ยวไทยก็ไปที่เซี่ยงไฮ้กันเยอะนะที่เซี่ยงไฮ้เองนะครับก็มีการเรียกว่ากำหนดยุทธศาสตร์ให้ตึกหนึ่งเลยนะครับในเขตที่เรียกว่าจิ้งอันเนี่ยนะครับเป็นตึกสำนักงานนะสำหรับธุรกิจที่มีผู้ประกอบการ1คนนะมีออฟฟิศสเปซมีการจัดสำนักงานนะครับพื้นที่สำนักงานให้เลยแล้วก็ในเรื่องของมหาวิทยาลัยเองนะครับก็มีการเริ่มที่จะให้ความรู้แล้วก็สนับสนุนนะครับข้อมูลต่างๆในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการแบบเดี่ยวๆแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นในจีนเนี่ยตอนนี้มีเคสเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็คนที่เป็นผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่เนี่ยก็กำลังนำมาสู่กำลังก้าวไปสู่ใช้คำนี้ดีกว่าก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเดี่ยวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับมีการสร้างเป็นชมรมเครือข่ายด้วยนะครับอันนึงก็มีชื่อว่า Solo Nest นะครับ Solo Nest Solo Nest เนี่ยก็เป็นเหมือนกับคล้ายๆกับเครือข่ายนะครับของกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการเดี่ยวเขาก็มาจับกลุ่มทำเป็นเหมือนองค์กรสมาคมแล้วก็มีการจัดอีเวนต์มีการจัดแสดงนะครับเป็นเอ็กซิบิชันต่างๆนะครับก็ถือว่าถ้าจะดูในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเคสนะครับที่คุณกมลชนกถามนี่ เยอะมากๆเลยนะครับ
1: ก็เหมือนว่าเขาก็ไม่อาจจะไม่ได้ให้แค่ให้เครื่องมือแต่เขาก็แบบสร้างทักษะอย่างนี้เหรอคะอาจารย์
0: ใช่ครับมีทั้งจริงๆเนี่ยเครื่องมือ AI ในจีนนะครับที่ผ่านมาเนี่ย เยอะเลยนะครับแล้วก็การเข้าถึงเนี่ยก็สามารถทำได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำนะครับแต่เขาก็สนับสนุนเพิ่มนะครับทั้งองค์ความรู้นะครับทั้งทักษะการแชร์ประสบการณ์เข้าด้วยกันนะครับการหาตัวอย่างที่มีเคสที่เป็น success case แล้วนะครับมีการโชว์เหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจนะเขาบอกมีแบบธุรกิจอีกอันนึงนะที่เรียกว่า one person billion dollar company อันนี้ก็น่าสนใจนะครับ one person billion dollar company นะบริษัทที่มีมูลค่าเนี่ยเป็นพันล้านดอลลาร์แต่มีคนแค่คนเดียวนะครับซึ่งจีนเขาก็พยายามเน้นนะว่าไอ้คอนเซ็ปต์แบบนี้หรือตัวอย่างที่มันประสบความสำเร็จจริงๆแบบนี้เนี่ยมันแทบจะทำไม่ได้เลยนะถ้าไม่มีเทคโนโลยีหรือเครื่องมืออย่าง AI เข้ามาช่วยและกลุ่มคนที่เป็น success case เนี่ยจำนวนไม่น้อยนะครับก็เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เลยอายุ20กว่าอายุ30ประมาณนี้นะครับก็ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเหมือนกับ rising star เป็นดาวเด่นที่สื่อจีนเนี่ยนะครับก็ไปสัมภาษณ์สื่อจีนก็พยายามไปเรียนรู้แล้วก็แชร์นะครับเรียกว่าเรื่องราวที่เขาประสบความสำเร็จมาซึ่งตรงนี้เองผมคิดว่าก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะวิเคราะห์ต่อนิดนึงนะคือสื่อก็ไม่ได้รายงานหรอกแต่ว่าผมก็นั่งวิเคราะห์ต่อนะครับว่าไอ้โมเดลโซโล่คอมพานีเนี่ยหรือโซโลเพเนอร์ที่เราคุยวันนี้เนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่าความท้าทายเหมือนกันนะครับเพราะว่าไซส์ของบริษัทในเชิงของจำนวนคนเนี่ยมันเล็กลงใช่ไหมครับมันน้อยลงหรือบางบริษัทจะมีคนเดียวก็ว่ากันไปเนี่ยนั่นก็หมายความว่างานบางอย่างเนี่ยมันน่าจะหายไปนะเหมือนกับก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันว่าเรื่อง future of work future of jobs ใช่ไหมครับโลกอนาคตการทำงานเนี่ยงานบางประเภทเนี่ยมันอาจจะหายไปเพราะว่าคนเดียวทำได้หมดเลยไม่ต้องใช้แอดมินไม่ต้องใช้คนที่มาทำคอนเทนต์ละใช่ไหมเพราะว่าใช้ AI มาช่วยทำคอนเทนต์ได้นะครับหรือว่า customer service เนี่ยการให้บริการลูกค้าที่เป็นระดับแบบเบสิกเลยระดับพื้นฐานเนี่ยก็อาจจะหายไปเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นเหมือนกันถอดบทเรียนเหมือนกันพอเราเห็นเคสแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่แค่ว่างานมันหายไปอย่างเดียวนะครับมันก็อาจจะมีงานที่มันเกิดขึ้นใหม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพร้อมเอนจิเนียร์ที่เราคุยกันมานานมากนะครับหรือว่าเป็นพวก AI operator พวกนี้นะครับฉะนั้นถ้าดูภาพรวมนะภาพรวมจากโมเดลที่เรียกว่า solo economy เนี่ยตลาดแรงงานอาจจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากธุรกิจที่ต้องอาศัยแรงงานเยอะๆมันจะกลายเป็นแต่ละธุรกิจเนี่ยอาศัยแรงงานน้อยลงแต่แรงงานน้อยลงก็จริงแต่แรงงานตรงนั้นเนี่ยจะต้องมีทักษะที่สูงขึ้นแล้วก็ที่สำคัญที่หนีไม่พ้นเลยเพราะเรากำลังบอกว่าตอนนี้ใช้ AI มาเป็นเครื่องมือหลักนั่นก็หมายความว่าแรงงานเหล่านั้นก็จะต้องมี AI skill นะครับมี AI literacy มี AI skill ที่ดีมากเลยมันถึงจะมาตอบโจทย์บริษัทที่ใช้คนน้อยๆแบบนี้ได้ครับ
1: ถ้าเราปรับตัวไม่ทันเราก็จะเสี่ยงหลุดจากตลาดแรงงานด้วยได้ไหมคะอาจารย์มากน้อยแค่ไหนถ้ามันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันมีทั้งความเสี่ยงแล้วก็มีทั้งโอกาส
0: ใช่ครับคือถ้าเรามองในโมเดลแบบนี้ซึ่งเราเห็นจีนเขาไปได้ดีนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกประเทศที่จะมีโซโลเพรเนอร์เยอะแบบจีนได้ในเวลารวดเร็วเพราะว่าเราคุยกันแล้วแหละว่าอีโคซิสเต็มของจีนเขาเอื้อกับผู้ประกอบการเดี่ยวมากๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามไม่โมเดลเศรษฐกิจที่เรียกว่าเป็นโซโลเพรเนอร์จะเรียกว่าโซโลอีโคโนมีหรือจะเป็นวันเพอร์ซันคอมพานีก็สุดแล้วแต่เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นพร้อมกับการปรับตัวทีนี้ถ้าคนที่ปรับตัวได้ช้าก็อาจจะไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงใช่ไหมครับเพราะว่างานบางอย่างมันอาจจะไม่ต้องพึ่งคนอันนี้ก็จะเป็นการยืนยันแนวคิดทฤษฎีที่เราคุยกันมานานว่าไอ้คำว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันคำว่าเอไออีโคโนมีเนี่ยมันอาจจะให้ตำแหน่งมันอาจจะทำให้ตำแหน่งงานเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันหายไปนะครับแล้วแต่มันก็มีนะมันมีโอกาสที่จะสร้างงานใหม่ๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเนี่ยนะครับเรียนรู้ไอ้โมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นในโลกนะครับถึงแม้ว่าวันนี้บางประเทศหรือประเทศอื่นเนี่ยอาจจะเกิดโซโล่อีโคโนมีไม่เร็วเท่าจีนแต่ผมเชื่อว่ามีโอกาสไม่มากก็น้อยนะครับ
1: ค่ะแล้วถ้ามองในบริบทของไทยล่ะคะอาจารย์เราก๊อปปี้เขาได้ไหมคะที่จะทำให้เกิดโมเดลแบบนี้ขึ้นได้จริงๆเรา พร้อมมากน้อยแค่ไหนเราทำได้แบบเขา
0: ครับ
1: อาจารย
0: ์ครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือโมเดลนี้จริงๆผมว่าน่าเรียนรู้แล้วก็คือถ้าเราไปดูเคสของจีนเนี่ยโซโลเพเนอร์เพิ่มเร็วผมว่าเพิ่มเร็วคือมันสเกลได้เร็วมากนะครับทำไมก็เพราะมันลงทุนน้อยนะครับมันมีโอกาสที่จะขยายไปในประเทศอื่นแน่นอนคล้ายๆกับ Creator Economy วันนี้สังเกตได้นะครับอินฟลูเอนเซอร์จำนวนไม่น้อยเนี่ยเป็นโซโล่นะทำคนเดียวเลยถ่ายเองตัดเองทำคอนเทนต์เองนะครับหรือสตาร์ทอัพนะครับแต่ทีนี้จีนเนี่ยคือถ้าเราดูโมเดลที่เราคุยกันวันนี้นะครับจีนก็มีข้อได้เปรียบนะครับตรงที่หนึ่งเขามีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเยอะใช่ไหมครับ AI เขาก็น่าจะเทรนในภาษาจีนเนี่ยได้ดีรัฐบาลก็ผลักดันนะครับ AI นี่ถือเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เลยนะครับของจีนแล้วเขาก็มีการตั้งเป้าว่าเขาก็จะเป็นผู้นำ AI ของโลกภายในปีนั้นปีนี้นะครับ2030อะไรก็ว่ากันไปแล้วจีนเองก็มีแพลตฟอร์มดิจิทัลนะครับมีซูเปอร์แอปนะมี WeChat มี Alipay นะครับที่เป็นของเขาเองเพราะฉะนั้น AI พร้อมแพลตฟอร์มก็พร้อมตลาดผู้บริโภคก็พร้อมเห็นไหมครับมันครบวงจรมากๆเลยทีนี้สำหรับในประเทศอื่นรวมถึงไทยด้วยนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจน่าคิดนะผมคิดว่าของประเทศอื่นเองเนี่ยที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็รวมทั้งไทยเนี่ยนะครับผมคิดมันก็มีนัยยะนะในเชิงนโยบายนะครับแล้วก็ในเชิงของความเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลขึ้นหนึ่งเลยเนี่ยผมมองว่าวันนี้บ้านเราก็มีนะครับเรามีโซโลเพเนอร์ถึงแม้สัดส่วนเนี่ยยังไม่เท่าจีนก็ตามแต่วันนี้เรามีแล้วนั่นหมายความว่าอะไรบางคนที่ฟังรายการเราอยู่อาจจะเป็นโซโลเพเนอร์ก็ได้นะครับมันหมายความว่าคนไทยเป็นได้นะครับคนไทยเนี่ยสามารถเป็นได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ประกอบการจีนเท่านั้นนะครับแล้วอีกประเทศอื่นๆเนี่ยก็มีโอกาสนะครับแล้วถ้าเราดูโมเดลแบบเนี้ยเราพยายามสนับสนุนนะครับกลุ่ม SME เราเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะทำให้ SME เนี่ยโตได้เร็วขึ้นผมเชื่อว่า SME จำนวนมากอยากโตนะครับอยากเติบโตอยากขยายธุรกิจแต่ที่ผ่านมาอาจจะขยายได้ช้าขยายได้ยากถ้าเราเอาโมเดลโซโลอีโคโนมีมาใช้มีโอกาสสูงนะครับที่เราจะสเกล SME ของบ้านเราได้เร็วขึ้นแล้วก็ลดข้อจำกัดในเรื่องของการลงทุนหรือต้นทุนเพราะว่าสมัยก่อนจะขยายธุรกิจก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะด้วยโมเดลโซโลอีโคโนมีที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เห็นแล้วล่ะว่ามันใช้การลงทุนเนี่ยมันไม่เยอะมากแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสก็มีความท้าทายในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลสกิลที่วันนี้เราอาจจะมีแกปอยู่พอสมควรคือไม่ใช่ผู้ประกอบการทุกคนพรุ่งนี้สวิตช์ตัวเองมานะครับ utilize ใช้ประโยชน์จาก AI ได้แบบโอ้มหาศาลมันก็มีกลุ่มหนึ่งที่ได้แต่มันก็ยังมีอีกบางกลุ่มบางส่วนที่ยังสกิลทางด้านดิจิทัลเนี่ยก็อาจยังไม่ advance ไม่สูงเพราะฉะนั้นบ้านเรามันมีช่องว่างนะครับที่เรียกว่า digital skill gap อยู่ซึ่งก็มีมาต่อเนื่องแหละนะครับ แล้วก็การใช้ AI เนี่ยผมเชื่อวันนี้มันแพร่หลายขึ้นเยอะนะครับเพียงแต่ว่าจะใช้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใช้อย่างไรแบบว่าไม่ผิดพลาดลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ยังเป็นความท้าทายนะครับแล้วก็อีกอันนึงน่าจะเป็นประเด็นที่ใหญ่คืออีโคซิสเต็มเราไม่เหมือนจีนนะครับอีโคซิสเต็มในเศรษฐกิจดิจิทัลเรายังไม่เหมือนจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสของเรามีแต่ว่าก็มีความท้าทายอื่นๆนะครับที่เกิดขึ้นพร้อมกันด้วยครับ
1: ค่ะอาจารย์แล้วในเชิงนโยบายหรือว่าในทางปฏิบัติเราต้องมาแก้ปัญหาช่องว่างตรงนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์ถ้าเกิดว่าอีโคซิสเต็มของไทยยังไม่พบแบบจีนเนี้ยแล้วองค์ประกอบสำคัญที่เราขาดอยู่นะเวลานี้มันมีอะไรบ้างอาจารย์คะ
0: ครับอันแรกเลยนะครับผมคิดว่าวันนี้ต้องสร้าง AI literacy ในระดับประเทศให้เร็วที่สุดเพราะ AI คือผมคิดว่า2ปีนี้มันgrowth การเติบโตมันเยอะมากวันนี้เนี่ยลองไปคุยนักศึกษานะครับแทบจะ 100% เลยอ่ะใช้ AI ในการมาเรียนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยในมหาวิทยาลัยซึ่งผมก็เชื่อว่าในโลกการทำงานก็เช่นเดียวกันแต่ว่าใช้แล้วมันมี literacy มากน้อยแค่ไหนนะครับรู้เท่าทันทำอย่างไรให้ใช้แล้วไม่เกิดความเสี่ยงนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างในวงการศึกษาเนี่ย บางทีผู้เรียนก็อาจจะใช้ AI ทำงานมาส่งแต่ปรากฏว่าข้อมูลหรือ reference หรืออ้างอิงผิดก็มีนะครับผมเลยคิดว่าเราต้องปูพื้นให้ดีๆเลยนะครับถ้าจะอันนี้จะนำไปสู่ solo economy นะครับที่เราพูดกันเนี่ยก็คือ1สร้าง AI literacy หรือความรู้นะครับความเท่าทัน AI เนี่ยในสเกลระดับประเทศเลยนะครับ2เนี่ยผมคิดว่าจากบทเรียนเรื่อง solo economy เนี่ยเขาโฟกัสไปที่กลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการรายเล็กๆเลยอะนะครับ SME micro nano SME นะเราต้องมีนโยบายแบบผมคิดเร็วๆนะครับเป็นนโยบาย AI for SME ก็ได้อะนะครับลักษณะเนี้ยคือนโยบายของรัฐอาจจะต้องสนับสนุนนะครับเฉพาะกลุ่มนะครับแล้วก็เรื่องของแพลตฟอร์มอันนี้อาจจะเป็นโจทย์ใหญ่นะจะเป็นโจทย์ใหญ่มากนะครับถ้าพูดถึงอีโคซิสเต็มเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องไปคิดไปทำกันบ้านต่อพอสมควรแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับส่วนสุดท้ายผมคิดว่าเป็นเรื่องสกิลทักษะการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มีคนที่เรียนจบแล้วมีคนที่ยังอยู่ในระบบการศึกษาไอ้เรื่องการอัพสกิลรีสกิลเนี่ยยังไงก็หนีไม่พ้นนะครับต้องทำอย่างเร่งด่วนด้วยแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วนะครับทักษะก็ต้องปรับให้ทันนะครับคิดว่ามีประมาณ4-5เรื่องประมาณเนี้ยครับ
1: อืมค่ะอาจารย์อย่างแพลตฟอร์มก็น่าสนใจแพลตฟอร์มมันจะต้องเป็นลักษณะแบบไหนคะที่จะช่วยให้ SME เนี่ยเข้าถึง AI เพราะตอนนี้เราก็มีหลายแพลตฟอร์มเนาะรัฐก็สร้างหลายๆแพลตฟอร์มมากเลยเราสามารถที่จะเอาแพลตฟอร์มไหนมาใช้ประโยชน์ได้บ้างคะอาจารย
0: ์ครับในส่วนของเรื่องแพลตฟอร์มเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะต้องมีเป็นนโยบายนะครับถ้าเราอยากจะสร้างโซโลเพรเนอร์ถ้าเราอยากจะสร้างโซโลอีโคโนมีแบบจีนนะครับก็จะต้องมียุทธศาสตร์หรือ strategy เนี่ยหรือกลยุทธ์เกี่ยวกับแพลตฟอร์มได้อย่างชัดเจนกว่านี้นะครับคิดว่าอาจจะต้องแบ่งเป็นระดับละกันนะครับอย่างบ้านเราเนี่ยก็อาจจะต้องมีนโยบายก่อนนโยบายในระดับประเทศว่าเราจะสนับสนุนส่งเสริมนะครับแพลตฟอร์มเนี่ยอย่างไรระดับถัดมาก็เป็นระดับผู้ประกอบการนะครับว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะจะสร้างแพลตฟอร์มนะครับหรือจะพัฒนาเนี่ยได้อย่างไรแล้วที่สำคัญเนี่ยคือผมมองว่าแค่สร้างหรือพัฒนาเนี่ยไม่ยากแต่ว่าจะสเกลให้ได้เนี่ยแบบจีนเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นอะไรที่ท้าทายพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่แน่เราอาจจะเห็นนโยบายในอนาคตที่เราหันมาสนับสนุนผู้ประกอบการไทยนะครับที่ทั้งสร้างคอนเทนต์ได้ขายของได้มีแพลตฟอร์มได้มากขึ้นหรืออาจจะอัปเกรดนะครับยกระดับแพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้วอาจจะเสนอเป็นทำแซนด์บ็อกซ์ก็ได้นะครับอาจจะทำแซนด์บ็อกซ์ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นดูซิมันอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกกฎระเบียบต่างๆด้วยนะครับอันนี้ต้องไปทบทวนดูมันมีข้อจำกัดอะไรไหมที่ยังเป็นอุปสรรคนะครับหลายเรื่องครับผมคิดว่าต้องทำเป็นระดับไปเลยแหละตั้งแต่ระดับมหาภาคยันระดับรายย่อยนะครับแล้วก็อาจจะต้องดูซิว่าเอ๊ะแล้วมีอะไรที่เรายังไม่มีไหมมีแพลตฟอร์มไหนที่มันควรเกิดขึ้นใหม่ในบ้านเราหรือเปล่าเราจะทำยังไงให้ถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันอยู่รอดได้จะต้องดูเป็นรายอุตสาหกรรมเลยไหมท่องเที่ยวนะครับสุขภาพไหมเฮลท์แคร์ไหมการเกษตรไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งผมเชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยเองเนี่ยภาครัฐภาคเอกชนก็ไม่ใช่ไม่คิดเรื่องพวกนี้นะครับผมเชื่อทุกคนเนี่ยก็คิดแล้วก็พยายามผลักดันแต่ว่ากลไกที่สนับสนุนนะจากรัฐบาลเนี่ยอาจจะมีแหละแต่ว่าอาจจะน้ำหนักอาจจะต้องเร่งเพิ่มเข้าไปอีกนะครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะสร้างเองมันไม่ไหวจริงๆเนี่ยนะครับก็ต้องไป utilize platform อาจจะเป็นช่วงแรกนะที่มีอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นครับ
1: อ๋อค่ะอาจารย์น่าสนใจมากเผื่อแต่ว่าการออกแบบมันก็ต้องออกแบบให้รอบคอบใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็นำมาใช้ได้จริงๆเพราะบางทีออกแบบหลายๆแซนด์บ็อกซ์หลายๆแพลตฟอร์มบางทีก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้งบประมาณก็สูญหายไปเหมือนกัน
0: ก็จะใช่ครับหลายเคสเราก็จะเห็นว่ามันก็จบอยู่ตรงบ็อกซ์นั้นเลยนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ทีนี้กลับมาที่เรื่องของโมเดลจีนนะคะอาจารย์นิดนึงว่าในวันนี้เราก็เป็นวันแรงงานทีนี้ถ้าให้อาจารย์ให้คำแนะนำสำหรับคนทำงานผู้ประกอบการไทยเทรนนี้เป เป็นบทเรียนอะไรที่สามารถเอาไปปรับใช้ได้บ้างในยุคที่ AI ก็มีบทบาทมากขึ้นแบบนี้ค่ะอาจารย
0: ์ครับก็จริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราพูดถึงเรื่องโครงสร้างตลาดแรงงานนะครับวันนี้วันแรงงานด้วยเนี่ยแล้วเราก็เห็นแล้วว่าในโลกนี้นะครับโครงสร้างตลาดแรงงานเนี่ยเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับอาจจะเรียกได้ว่าบางประเทศเปลี่ยนไปเยอะเลยแหละนะบางอาชีพแต่มันหายไปอย่างเป็นรูปธรรมมากๆบางงานบางลักษณะงานก็หายไปมันก็มีงานที่เกิดขึ้นมาใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องของโครงสร้างตลาดแรงงานในโลกยุคใหม่เนี่ยมันหนีไม่พ้นนะครับที่จะต้องเผชิญเราเนี่ยต้องพยายามที่จะเพิ่มทักษะปรับทักษะสร้างองค์ความรู้นะครับให้กับแรงงานในทุกอุตสาหกรรมให้กับแรงงานในทุกประเภททุกระดับเลยเนี่ยให้พร้อมนะครับกับการทำงานในอนาคตนะไม่ใช่แค่ปัจจุบันแต่ในอนาคตทั้งนี้เนี่ยเพื่อที่เราจะได้รักษานะครับโอกาสในการสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจให้ผู้ประกอบการแล้วก็ให้เศรษฐกิจเนี่ยมันเดินหน้าไปได้ท่ามกลางความผันผวนที่เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยทั่วโลกก็ถือว่าเป็นความท้าทายมากๆนะครับแต่ก็คิดว่าแนวคิดแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับนะครับคนที่อยู่ในตลาดแรงงานทุกคนก็จริงๆก็เป็นกำลังใจให้นะครับทุกคนเรื่องในวันแรงงานก็อยากจะเป็นกำลังใจให้พยายามนะครับที่จะปรับตัวแล้วก็พัฒนาทักษะตัวเราเนี่ยให้ทำงานเก่งๆเพิ่มขึ้นในอนาคตครับ
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะก็กรณีของจีนเราก็เห็นชัดเจนนะคะว่าจริงๆเนี่ยความสำเร็จเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่ว่ามันเกิดจากทั้งระบบนิเวศที่มันครบวงจรเครื่องมือแพลตฟอร์มการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วก็การพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการด้วยในบ้านเราก็มีศักยภาพแต่มันก็มีความท้าทายช่องว่างทักษะดิจิตอลเราก็ยังมีอยู่การที่จะสร้างอีโคซิสเต็มมันก็ยังไม่ได้สมบูรณ์นะคะทำให้การสเกลธุรกิจเนี่ยมันยังเป็นโจทย์ที่สำคัญนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาต่อกันในประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะคะพักกันสักครู่ค่ะ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
3: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: FM99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกๆ16-18พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM99
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
1: กลับเข้าสู่เบรกที่2นะคะเริ่มกันที่ภาพใหญ่ของโลกการทำงานเนาะเพราะว่าวันนี้ก็คือวันแรงงานนะคะก็อยากจะพูดถึงเรื่องของโลกการทำงานแล้วก็เชื่อมโยงในเรื่องของ AI ด้วยนะคะเพราะว่าในเบรกแรกเราก็พูดถึงเรื่อง AI ก็เข้ามี เข้ามามีบทบาทค่อนข้างมากในเรื่องของโครงสร้างการจ้างงานนะคะแล้วก็เปลี่ยนเกมเร็วด้วยผู้เชี่ยวชาญก็มีการออกมาแนะนำนะคะว่า

บริษัทต่างๆก็เข้ามาเพิ่มงบลงทุนใน AI มากด้วยนะคะข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจเนี่ยก็มีการอ้างอิงนะคะนักเศรษฐศาสตร์อย่างดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะก็มีการฉายภาพตลาดงานที่เปลี่ยนไปหมุนเพราะว่าโลกเรามันหมุนเร็วขึ้นมากอาจารย์บอกว่าหมุนเร็วกว่าเดิมถึง30เท่าทำให้อาชีพส่วนใหญ่ก็จะมีอายุอยู่ได้ไม่เกิน10ปีบัณฑิตที่จบใหม่ในยุคนี้ก็อาจต้องเปลี่ยนอาชีพถึง6ครั้งของชีวิตการทำงานนะคะฟังของกรรมการผู้จัดการ Job BB by Seek เนี่ยนะคะอย่างคุณดวงพรก็มีการสะท้อนมุมมอง AI ว่าก็ไม่ใช่ทักษะอนาคตอีกต่อไปแล้วแต่ว่ามันจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานของโลกการทำงานยุคปัจจุบันไปแล้วหลายองค์กรในไทยก็ใช้งาน AI กลมกลืนไปพร้อมกับแรงงานที่เป็นมนุษย์นะคะแล้วก็บอกว่าตลาดแรงงานไทยก็อยู่ในช่วงกลางของการเปลี่ยนผ่านโดย AI ก็เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบงานทักษะที่ต้องการอย่างมีนัยสำคัญมี3มิติหลักๆนะคะก็คือการสรรหาบุคลากรองค์กรก็ใช้ AI เนี่ยคัดกรองเรซูเม่นะคะแล้วก็วิเคราะห์ความเหมาะสมพฤติกรรมคนสมัครงานนะคนหางานเนี่ยก็เริ่มคาดหวังการแนะนำอาชีพแบบเฉพาะเจาะจงตามทักษะของตัวเองอีกมิตินึงก็คือความคาดหวังด้านทักษะการทำงานร่วมกับ AI ก็อันนี้ก็จะเป็นทักษะพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องมีและมีการคาดการด้วยนะคะว่าอีก10ปีข้างหน้าตลาดแรงงานก็จะขับเคลื่อนด้วยชุดทักษะเป็นหลักไม่ได้ตีกรอบอยู่แค่ใบปริญญาแล้วนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนจากตลาดงานที่เน้นปริมาณแล้วก็ต้นทุนเนี่ยจะไปสู่ตลาดงานที่ต้องเน้นทักษะและก็คุณภาพมากขึ้นอย่างชัดเจนทีเดียวนะคะก็เป็นแง่มุมนะคะว่าโลกของการทำงานมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าในขณะที่คนทำงานเราเองเราก็ต้องเร่งอัพสกิลเพื่อที่เราจะได้อยู่รอดนะคะในโลกเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนเร็วแบบนี้เนี่ยอีกด้านหนึ่งค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นเนี่ยเวลานี้ก็กำลังกดดันกำลังซื้อของคนไทยอย่างหนักเหมือนกันโดยบรรยากาศวันหยุดช่วงวันแรงงานปีนี้เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าภาคท่องเที่ยวเนี่ยจะยังสร้างรายได้ในระดับหมื่นล้านบาทอยู่เนี่ยนะคะแต่ว่าก็ไปเจอข้อมูลว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยเลยนะคะก็มีการเริ่มชะลอการเดินทางนะคะก็ทำให้เห็นว่าแรงกดดันจากค่าครองชีพมันก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคททท.เนี่ยประเมินว่าช่วงวันหยุดยาววันแรงงานแห่งชาติแล้วก็วันฉัตรมงคลปีนี้ก็จะมีจำนวนคนที่ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเนี่ยนะคะประมาณ 2.83ล้านคนนะคะต่อครั้งนะคะจะสร้างรายได้หมุนเวียนอยู่ที่ประมาณหมื่นล้านบาทแล้วก็มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยของที่พักเนี่ยนะคะอยู่ที่ 64% ก็จะแบ่งเป็นการเข้าพักเฉลี่ยที่เกิดจากนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยประมาณ 39% ภูมิภาคนะคะที่มีคนไปเยี่ยมเยือนเนี่ยนะคะที่เดินทางเข้าไปเนี่ยมีอยู่3อันดับด้วยกันอันดับแรกก็คือภาคกลางนะคะรองลงมาก็จะเป็นภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ว่าภูมิภาคที่สร้างรายได้นะคะก็อันดับแรกเลยก็คือภาคตะวันออกประมาณ 2,700 กว่าล้านบาทรองลงมาก็ภาคกลางนะคะเกือบ 2,000 ล้านแล้วก็ภาคใต้เนี่ยประมาณ 1,600 กว่าล้านบาทแล้วก็จุดหมายปลายทางที่นิยมไปกันในช่วงหยุดยาวเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ใกล้ๆนะคะไม่อาจจะไม่ได้เป็นการเดินทางในระยะไกลเนาะเพราะว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะเดินทางระยะใกล้เพื่อก่อพาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนนะคะก่อนที่จะเปิดภาคเรียนก็จะเป็นกาญจนบุรีนะคะชลบุรีกรุงเทพนครราชสีมาฉะเชิงเทราส่วนเมืองรองก็มีคนไปเหมือนกันนะคะสุพรรณบุรีอุดรธานีจันทบุรีราชบุรีแล้วก็เชียงรายซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับผลสำรวจของเอกชน
นะคะที่ก็มี

0: การสำรวจแผนการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยช่วง Q1 ของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็พบว่าคนไทยเกือบประมาณยี่เกือบ 28% นะคะก็มีแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดก็เป็นวันแรงงานแล้วก็ต่อเนื่องวันฉัตรมงคลส่วนใหญ่ก็จะเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดของตัวเองนี่แหละนะคะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงมากกว่าที่จะข้ามภูมิภาคนะคะเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ต้องใช้จ่ายเยอะมากนะคะเที่ยวจังหวัดตัวเองเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยมันก็ไม่ได้พักค้างคืนที่ไม่พักค้างคืนก็ประมาณ 20% นะคะเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยก็อาจจะพักค้างคืนอยู่ที่ 6% นะคะส่วนการเดินทางข้ามภูมิภาคเนี่ยมีแค่ 2% เท่านั้นนะคะซึ่ง Agoda เองเนี่ยที่เขาเป็นแพลตฟอร์มท่องเที่ยวออนไลน์ก็พูดถึงเหมือนกันว่าช่วงหยุดยาวเนี่ยช่วง30เมษายนถึง4พฤษภาคมเนี่ยคนไทยก็สนใจที่จะค้นหาจุดหมายปลายทางนะคะท่องเที่ยวในระยะใกล้ๆที่เราสามารถจะขับรถได้จากกรุงเทพเพิ่มขึ้นนะคะปัจจัยสนับสนุนก็มาจากว่าเป็นวันหยุดด้วยหยุดยาวต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งที่จัดโดยททแล้วก็พันธมิตรรวมทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะส่วนอุปสรรคเนี่ยแน่นอนมันมาจากเรื่องของราคาน้ำมันแล้วก็ค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของคนไทยด้วยนะคะก็จริงๆวันหยุดยาวเนี่ยก็มีการคาดว่าก็ยังมีการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเหมือนกันเพราะจริงๆส่วนใหญ่อาจจะมีการวางแผนจองล่วงหน้าไว้แล้วนะคะส่วนคนที่ยังอาจจะยังมีกำลังซื้ออยู่นะคะก็อาจจะเลือกเดินทางที่มันใกล้ขึ้นนะคะแล้วก็อีกอุปสรรคหนึ่งก็คือเรื่องของอากาศร้อนนะคะแล้วก็อาจจะเกิดพวกพายุฤดูร้อนในบางพื้นที่อันนี้มันก็ไม่ได้เอื้อต่อการที่เราจะไปเที่ยวหรือว่าทำกิจกรรมกลางแจ้งนักท่องเที่ยวบางส่วนเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มที่เขามีปัญหาสุขภาพเนี่ย ก็เลยอาจจะหลีกเลี่ยงการเดินทางได้พอภาพของค่าครองชีพมันสูงขึ้นนะคะแต่ว่ารายได้มันก็ยังไม่ได้สอดคล้องสิ่งที่ตามมาก็คือเนี่ย เสียงเรียกร้องของภาคแรงงานนะคะเพราะวันนี้เนี่ยวันแรงงานแห่งชาตินะคะเครือข่ายแรงงานหลายภาคส่วนเลยนะคะก็มีการรวมตัวจัดกิจกรรมสะท้อนปัญหาแล้วก็ยื่นข้อเสนอกับรัฐบาลนะคะที่เขาก็จะเน้นไปประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตโดยตรงนะคะมีการเรียกร้องให้ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น712บาทนะคะการกำหนดให้สภาพอากาศร้อนจัดเนี่ยเป็นภัยพิบัติสาธารณะแล้วก็การผลักดันร่างพรบ.อากาศยานนะคะเพื่อที่จะยกระดับสวัสดิภาพของแรงงานในทุกมิติกิจกรรมที่เข้าชุมนุมกันครั้งนี้ก็เป็นการรวมตัวกันนะคะของเครือข่ายสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์แล้วก็สหภาพแรงงานจากหลายภาคส่วนนะคะก็จะประกอบไปด้วยแรงงานจากภาคอุตสาหกรรมแรงงานนอกระบบแล้วก็แรงงานข้ามชาติกลุ่มผู้ชุมนุมเขาก็รวมตัวกันอยู่ตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะแล้วก็เคลื่อนขบวนตามถนนราชดำเนินไปที่ฝั่งตรงข้ามประตู5ของทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อไปยื่นข้อเสนอแล้วก็เรียกร้องนะคะให้รัฐเนี่ยจะต้องปรับปรุงนโยบายที่มันเกี่ยวข้องก็มี9ข้อด้วยกันที่เขานำเสนอต่อรัฐบาลนะคะมันก็จะครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจสิทธิแรงงานแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะมีประเด็นก็คือให้เนี่ยแหละเรื่องของปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น712บาทแล้วก็เรื่องของการต้องแก้ไขปัญหาพลังงานเพื่อลดค่าครองชีพด้วยนะคะแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยเร่งให้สัตยาบันต่อองค์การแรงงานระหว่างประเทศนะคะตามที่เครือข่ายแรงงานเนี่ยมีการผลักดันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ยุตินโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในทุกรูปแบบปฏิรูประบบประกันสังคมแล้วก็ยกเลิกรูปแบบการจ้างงานระยะสั้นนะคะ ด้านสุขภาพอย่างที่บอกไปก็ย้ำถึงเรื่องของภูมิอากาศนะคะเรื่องอากาศร้อนก็ต้องอยากจะให้เป็นภัยพิบัติสาธารณะไปเลยนะคะแล้วก็เรื่องของปัญหาฝุ่น PM 2.5 ร่างพรบอากาศสะอาดไปถึงไหนนะคะก็ต้องเดินหน้าต่อต้องทำให้ทันนะคะเพราะว่าสิ่งนี้ก็สำคัญกับคนที่ทำงานนะคะโดยเฉพาะบางทีเนี่ยก็ต้องทำงานกลางแจ้งแล้วก็ต้องเจอทั้งอากาศเจอทั้งความร้อนนะคะเรื่องพรบอากาศสะอาดเนี่ยก็สำคัญมากๆเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะนกไปติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่านะคะที่ไปติดตามเนี่ยก็จะมีท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดร.ระวีวรรณภูริเดชท่านก็เดินทางลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าโครงการนี้เหมือนกันนะคะก็เลยได้มีการสอบถามความคืบหน้าเรื่องของพรบอากาศสะอาดนะคะว่าเอ๊ะไปถึงไหนแล้วท่านก็บอกว่าตอนนี้มันก็ยังต้องดูในรายละเอียดนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีความซับซ้อนในหลายๆมาตรามีความซ้ำซ้อนเกี่ยวกับกฎหมายกับฉบับอื่นด้วยนะคะประเด็นหลักที่ยังเป็นปัญหาก็คือเรื่องของความซ้ำซ้อนนะในการจัดเก็บค่าปล่อยมลพิษซึ่งก็ปรากฏอยู่ในกฎหมายทั้งสองฉบับก็คือพรบ.ลดโลกร้อนนะคะแล้วก็พรบ.อากาศสะอาดก็เลยเรื่องนี้มันเลย
1: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกระทรวงศึกษาธิการย้ำชัดทุกโรงเรียนต้องลดภาระผู้ปกครองนายประเสริฐชัทละรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดอมรินทรารามพร้อมย้ำว่าเปิดเทอมนี้กระทรวงให้ความสำคัญกับการลดภาระผู้ปกครองมาอย่างต่อเนื่องโดยก่อนหน้านี้ได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาทุกประเทศให้พิจารณาปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจากการติดตามแม้หลายโรงเรียนตอบรับและดำเนินการอย่างรวดเร็วแต่ยังมีบางแห่งไม่ได้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงดังนั้นเพื่อให้เกิดการดำเนินงานเป็นผลรูปธรรมจึงออกประกาศเพิ่มเติมกำหนดมาตรการสำคัญ2ด้านหลักพร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนดังนี้มาตรการที่1ลดค่าใช้จ่ายทันทีปรับระเบียบให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจยกระดับจากการขอความร่วมมือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ทุกสถานศึกษาต้องดำเนินการโดยเน้นลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ปกครองและนักเรียนได้แก่ชุดนักเรียนอนุโลมให้นักเรียนสามารถใช้ชุดเดิมได้แม้เลื่อนชั้นหรือย้ายสถานศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซ้ำซ้อนความยืดหยุ่นด้านการแต่งกายส่งเสริมให้สถานศึกษาพิจารณาเพิ่มวันสวมใส่ชุดพละหรือชุดสุภาพเพื่อลดความจำเป็นในการจัดซื้อชุดใหม่ชุดลูกเสือเนตรนารีไม่บังคับจัดซื้อชุดเต็มรูปแบบโดยสามารถใช้เฉพาะผ้าผูกคอและหมวกร่วมกับชุดนักเรียนหรือชุดพละได้กระเป๋าและรองเท้าไม่จำกัดรูปแบบไม่จำเป็นต้องมีตราสถานศึกษาโดยคำนึงถึงความสุภาพความเหมาะสมและการใช้งานจริงการปักชื่อเครื่องแบบนักเรียนปรับจากการปักชื่อนามสกุลเต็มเป็นการใช้อักษรย่อของสถานศึกษาเพื่อลดต้นทุนเพิ่มอายุการใช้งานและสอดคล้องกับหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA การบริหารจัดการระดับสถานศึกษามอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาออกแบบมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมตามบริบทของพื้นที่โดยยึดประโยชน์สูงสุดของนักเรียนและผู้ปกครองมาตรการที่2มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสค.เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดหาและกระจายได้แก่หนังสือเรียนแบบเรียนเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นในราคาควบคุมเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมและมีทางเลือกที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้อย่างเป็นรูปธรรมหอการค้าไทยจีนฉลองสัมพันธ์50ปีเปิดตัวเก๋งจีนแดงโฉมใหม่ณสวนลุมพินีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธีเปิดศาลาเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาภายหลังการบูรณะเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีนายณรงค์ศักดิ์พุทธพรมงคลประธานหอการค้าไทยจีนพร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าไทยจีนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีณสวนลุมพินีเขตปทุมวันกทม.ร่วมกับหอการค้าไทยจีนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาหรือเก๋งจีนแดงเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนศาลาเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาสร้างขึ้นเมื่อปี2468โดยคณะสมาคมสามัคคีจีนสยามและได้รับการบูรณะครั้งสำคัญเมื่อปี2543จากความร่วมมือของกรุงเทพมหานครและภาคส่วนต่างๆเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ72พรรษาภายหลังการใช้งานมาอย่างยาวนานกว่า25ปีโครงสร้างอาคารได้เกิดการเสื่อมสภาพตามกาลเวลาหอการค้าไทยจีนจึงดำเนินการบูรณะเมื่อเดือนกันยายน2568แล้วเสร็จในเดือนมกราคม2569โดยมีช่างผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีนร่วมดำเนินงานส่งผลให้ศาลาเฉลิมพระเกียรติกลับมามีความงดงามสมบูรณ์พร้อมเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างไทยจีนชุมนุมวันแรงงานสากลในเยอรมนีกว่า 10,000 คนเจ้าหน้าที่ตำรวจของเยอรมนีเปิดเผยว่ามีผู้ประท้วงประมาณ 10,000 คนออกมารวมตัวกันบนท้องถนนในกรุงเบอร์ลินเมื่อวานนี้ขณะที่มีการจัดกิจกรรมประจำปีเนื่องในวันแรงงานสากลในกรุงเบอร์ลินไฮไลท์สำคัญของงานที่มีทั้งการเฉลิมฉลองและการประท้วงย่อยๆคือการเดินขบวนที่เรียกว่าวันแรงงานแห่งการปฏิวัติซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่างนี้มีการจุดพลุไฟพร้อมกับการตะโกนคำขวัญต่อต้านรัฐบาลรวมถึงการปรากฏตัวของกลุ่ม Black Bloc ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านอำนาจรัฐท่ามกลางการวางกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจมากถึง 5,300 นายเพื่อรักษาความสงบตลอดทั้งวันแม้สถานการณ์ส่วนใหญ่อยู่ในความสงบแต่มีการจับกุมเกิดขึ้นบ้างแต่สาเหตุยังไม่เป็นที่แน่ชัดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแดงครับ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Great

0: Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: ปุ่นกันแล้วกับทริปนาโงย่า SME Insight ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะรับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับหมกแย่งกันจองพิเศษสุดๆถือที่สุดในปี2026เต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connectเดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์ก

0: สวัสดีครับสวัสดีในค่ำคืนวันเสาร์เดี๋ยวก่อนผมขอขยับเก้าอี้ไปใกล้ๆก่อนครับโอ้โหแล้วจบเพลงก็ไม่บอกจบเพลงก็ไม่บอกผมเล่าตรงนี้ได้ใช่ไหมครับได้ครับสวัสดีนะสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับอยู่กันในวันเสาร์นะครับในรายการวินเทจทอล์กนะครับตอนนี้ผมอยู่กับวงสวิงดูดนะครับ
1: แต่วันนี้มันพฤหัสเนาะใช่ไหม
0: เดี๋ยวนี้ยังไม่บอกสิ
1: โอเคโอเคครับโอเคครับ
0: อ่ะอย่างนั้นเขารู้อยู่แล้วแหละวันนี้บันทึกเทป
1: โอเคโอเคครับ
0: เนี่ยเสียเกมหมดเลยนะครับอันนี้ก็เมื่อกี้นะครับก็บางคนนี่คิดว่าผมเปิดคลิกจาก YouTube เปิดไม่ใช่จริงๆเฟี้ยวกว่านั้นนะเพราะวันนี้ผมพาสมาชิกจาก Swing Dude หลายๆคนนะครับทุกคนเลยดีกว่ามาเล่นกันในวันนี้นะครับจริงๆมันอาจจะเป็นเพลงแนวที่แบบค่อนข้างที่จะแปลกหูแปลกตานิดนึงนะครับมันเป็นอะไรจิปซีแจ๊สใช่ไหม
1: จิปซีแจ๊สอ
0: ธิบายหน่อยนึงสิครับ
1: ดนตรีจิปซีแจ๊สเหรอครับมันก็จะไม่เหมือนกับดนตรีแจ๊สทั่วไปตรงที่มันเป็นจิปซีแจ๊สนี่แหละครับ
2: ไม่ต้องบอกก่อนว่า
1: แต่ว่าเอาจริงๆหลักๆมันก็คือว่าปกติดนตรีสมมติดนตรีแจ๊สทั่วไปใช่ไหมครับที่เราฟังกันเนี่ยเราก็อาจจะได้ยินเสียงเปียโนเป็นหลักเสียงเปียโนเสียงกลองเสียงอะไรใช่ไหมครับแต่ทีนี้จิปซีแจ๊สในกีตาร์มันจะเป็นตัวหลักเพราะว่าคนที่ทำให้เขาดังเนี่ยเขาชื่อจังโก้ไรฮาร์ดคนเล่นกีตาร์เนี่ยเครื่องริทึมมันก็เลยเป็นกีตาร์แบบเดี๋ยวผม
2: เขาเป็นคนที่ไหนครับ
1: เขาเป็นคนเอาตายแล้ว
2: ขอนแก่นหรือว่า
1: แถวสุราษฎร์
2: อยู่แถวสุราษฎร์นี่
1: เป็นคนฝรั่งเศสหรือฮอลแลนด์หรืออะไรสักอย่าง
2: ก็คือเป็นฝั่งยุโรปนั่นแหละ
1: ใช่
2: ถึงเรียกว่ายิปซีเพราะยิปซีก็เป็นคนทางยุโรปเหมือนกัน
1: ใช่ครับและพิเศษของเขาคือเนี่ยนิ้วเขามีแค่2นิ้วด้วยนะมือซ้ายเนี่ยน
2: ิ้
1: วเขาโดนไฟไหม้มาขาขวาก็ไม่มีมันก็เลยทำให้เกิดสำเนียงกีตาร์แปลกๆขึ้นมาเป็นแบบเมื่อกี้ที่เราเล่นนะครับ
2: ครับผม
1: ใช่ครับ
2: เมื่อกี้จะไปไหนต่อนะ
0: ไม่ผมแค่อยากจะถามว่าเขาแขนขาด
1: นิ้ว
0: ขาดแล้วก็ขาขาด
1: ด้วยใช่ขาก็ได้โดนไฟไหม
0: ้อันนี้เรื่องจริงป่ะ
1: อันนี้เรื่องจริง
0: แต่ว่าหัวไม่ขาดใช่ไหม
1: หัวไม่ อยู่ครบหัวที่อยู่ครบ
0: เพลงเมื่อกี้นี่บรรเลงล้วนๆเลยนะครับชื่อเพลงว่า
1: ชื่อเพลงจาทรองเดย์นะครับสำเนียงแอคเซนต์ผิดนี่ก็อาจจะขออภัยนะครับ
0: มันแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรก่อน
1: เราเคยจำได้ I will wait อยู่ครับ
0: อ๋อโอเคโอเคฉันจะรอคอยคุณที่ท่าน้ำนนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โอเคก็คือแสดงว่าเพลงนี้เขาแต่งกันแถวจังหวัดนนทบุรี
1: ใช่นนทบุรีครับ
0: แถวหอนาฬิกาใช่ไหม
1: หอนาฬิกาใช่พี่ฟงรู้ได้ไงเนี่ย
0: รู้ใช่ใช
1: ่อ๋อ
0: ปันนะครับสาระก็คือเพลงเมื่อกี้อะไรที่เขาบอกแต่เขาไม่ได้แต่งที่หอนาฬิกาท่าน้ำนนนะครับ I will wait youนะครับก็จริงๆลืมแนะนำตัวกันแต่ละคนนะครับเริ่มจากพี่ผู้หญิงก่อนเลยครับนี่นักร้องของเรา
3: ชื่อขวัญค่ะ
0: ครับ
3: เฉพาะกิจ
4: ชื่อเอกครับเล่นแอคคอร์เดียนครับ
0: เขารู้อยู่แล้วครับ
5: ชื่อแว็กครับกีตาร์ริทึมครับ
0: ครับครับ
1: ชื่อเบนครับผมเล่นกีตาร์ครับ
0: ครับ
1: ตลกนะคนนี้เอาตลกนะ
0: เดี๋ยวก่อนคนนี้ตลกมากๆคือทุกคน
1: ตลก
0: สุดๆเลยครับ
2: ผมก็ขี้อายซะด้วยสิไม่แนะนำมือเบสก่อนดีกว่ามือเบสของเราฮะ
6: ชื่อเจตครับผมชื่อเจตครับ
0: ตลกไหมครับ
6: ไม่ตลกครับเป็นการดนตรีครับพี
0: ่มือเบสนี
2: ่ปกติมือเบสนี่ตบพิธีกรตายได
0: ้สวยละมาถึงพี่ปลาทองเนี่ยพี่ปลาทองแนะนำตัวเป็นชื่อเล่นได้ไหมครับ
2: ชื่อเล่นชื่อจริงชื่อเล่นจริงๆชื่อปลาทองฮะ
0: ได้ครับ
2: โอ้อันนี้ได้ไหม
0: ได้
2: เป็นมือทำเป็ดครับผม
0: ครับ
2: ก็ทำไก่ก็ทำได้บ้างนะฮะ
0: ได้
2: เป็นเหมือนว่าสับไก่ไปเวลาว่างจากงานก็ไปทำข้าวมันไก่ขายได้ฮะ
0: อยู่แถวท่าน้ำนนใช่ไหม
2: เลยไปนิดนึงตรงพระมงกุฎพระนั่งเก้า
0: พระนั่งเก้าแถวสะพานเจ็ด
2: สะพานเจ็ดสดาบดิน
0: จริงๆไม่จบ
1: ไอ้ทำเป็ดนี่เป็นเป็ดพะโลหรือเป็ดอะไรนะครับ
2: ถ้าแถวนครปฐมเขาจะเรียกว่าเป็ดพะโล
0: นะครับนี่แหละครับก็แล้วดนตรีทุกคนอารมณ์ดีประมาณนี้ทุกคนผมพามาทุกวงอารมณ์ดีอย่างนี้หมดเลยนี่ผมชอบ
2: เดี๋ยวจะอารมณ์เสียแล้วนะ
0: จริงป่ะเพราะผมใช่ไหมเมื่อกี้นะครับก็ฟังเป็นแนวแบบอินสตรูเมนทัลนะครับยังไม่ได้มีใครร้องเพลงอีกเพลงนึงเพลงร้องสักเพลงนึงดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้แนะนำตัวว่าพี่ขวัญเป็นนักร้องแต่ว่ายังไม่ร้องเพลงเลย
3: ค
0: ่
3: ะ
0: สักเพลงไหมครับ
3: น่าจะดีมาเรามาลองฟังกันค
0: ่ะได้ๆเดี๋ยวโชว์ทุกคนเลยครับเดี๋ยวกล้องจับทุกคนนะครับสักเพลงหนึ่งนะครับ ทักทายคุณผู้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับวินเทจทอล์กนะครับ3ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับวันเสาร์อยู่กับสวิงดูดนะครับไปกันยาวๆเลยนะครับฟังเพลงกันดีกว่า

0: โอ้โหเมื่อกี้เพลงนี้เพลงนี้นี่ค่อนข้างที่จะคุ้นๆในฉากภาพยนตร์ตอนที่กำลังไปล่องเรือถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับครับเอาชื่อเพลงชื่อเพลง
1: ชื่อเพลง Love on Loss ครับเดี๋ยวเราให้นักร้องพูดบ้างเพลงนี
2: ้ก็เรียกว่าน่าจะต้องเป็นเพลงที่คุ้นหูกันค่ะชื่อเพลง La Vie en Rose ค่ะมีทั้งเมื่อกี้เราร้องกันเป็นทั้งเนื้อฝรั่งเศสแล้วก็เนื้อไทยเนาะเป็นเพลงแบบโรแมนซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับความรักสมหวังหวานๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ส่วนใหญ่เพลงนี้ผมชอบเห็นในหนังคือแบบว่าจีบกันก
2: ินสปาเกตตี้รักสมหวังอะไรอย่างเงี้ย
0: ล่องเรือ
2: ล่องเรือไปตามน้ำแบบว่า
0: น้ำนนใช่ไหมที่บอกเป็นอะไรกับจังหวัดนนท์อ่ะ
2: วันนี้กิจกรรมเราจะอยู่ช่วงท่าน้ำนนท์นะคะน่าอยู่เมืองนนท์แล้วมาอยู่เมืองนนท์
0: ครับเมื่อกี้นี่แนะนำศิลปินหน่อยนึงว่าเขาเป็นออริจินอลเป็นของใครปีไหน
2: ของใครนะ
1: พ
2: ี่
1: แบ๊
2: ก
1: จะเก่ง
2: เร
1: ื่องประวัติพี่แบ๊กลองโม้เรื่องประวัติดูครับ
3: กูลิเอลเลมี่
1: อันนี้เราก็อ่านมาแล้ว
4: ไม่เพลงนี้เนี่ยจริงๆเพลงที่ทำให้ดังขึ้นมาเป็นเพลงดังของเอดิทพิอฟเป็นคือถ้าเปรียบเทียบเมืองไทยคือเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์คือว่าก็เป็นสาวต่างจังหวัดที่เข้ามาหากินในเมืองกรุงในเมืองแพรจังหวัดไม่ใช่จังหวัดนนทบุรีมาที่ปารีสแล้วจริงๆอ่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่บอกถึงว่ามุมมองในชีวิตคือเขาบอกว่า life is pink พิงก็คือสีเดียวกับดอกกุหลาบ
2: ใช่
4: เขาบอกว่าชีวิตเนี่ยมันดูแบบมันเป็นสีชมพูมันดูสดใสแต่จริงๆอ่ะชีวิตจริงถ้าลองไปดูประวัติก็เขาจะเจออะไรเยอะมากนะแล้วก็ชีวิตค่อนข้างเศร้านะฮะนั่นแหละแล้วเสียงเธอก็เป็นเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากแล้วตอนแรกคือไม่มีใครชอบเลยคือว่าเขาบอกเสียงเนี้ยร้องไปก็ไม่ดังหรอกแต่พอเขาร้องมาลองไปฟังต้นฉบับดูเนี่ยก็คือแบบได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงEdith Piaf ครับผม
0: Edith Piaf ใช่ป่ะโอเคครับเดี๋ยวก่อนประวัติไม่ได้แต่งเมื่อกี้ประวัติจริงได้เรามีไมค์อีกตัวหนึ่งนะครับ
2: โอเค
0: เดี๋ยวมันคนละด้านนะครับก็อีดิทเพียสโอเคย้ำกันให้จำได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็แนวยิปซีแจ๊สหมดเลยใช่ไหมเพลงพวกนี้จริงๆเมื่อกี้ถือว่าใช่ไหม
2: ใช่
0: เพราะจริงๆเนเจอร์ของสวิงแจ๊สไอ้
2: 24
0: แจ๊สนี่จะ
4: เป็นวิธีการเล่นเพราะจริงๆในเพลงเดียวกันเนี่ยสามารถเล่นเป็นสวิงแจ๊สก็ได้เป็น24แจ๊สก็ได้เป็นฟังก็ได้ฮิปฮอปอะไรก็มีคนไปทำเหมือนกัน
0: ครับ
1: แต่ว่าไอ้คำว่าเพลง24แจ๊สเนี่ยจริงๆมันก็เรียกได้ว่าเป็นเพลงที่จังโก้แต่งแล้วกันจังโก้เนี่ยเขาก็จะแต่งอยู่ประมาณ40กว่าเพลงเนาะใช่แต่ว่าเขาจะเสียไวคนนี้นักดนตรีคนนี้เขาก็เลยจะมีเพลงดังๆอยู่แค่ประมาณ40กว่าเพลงที่เขาแต่งไว้เขาก็เป็นแต่ว่าเพลงนี้เป็น cover แล้วจังโก้เนี่ยก็จะเล่นเพลง cover ด้วยอย่างเล่นแบบเล่น All of Me ก็เล่น Night and Day ก็เล่นซึ่งจริงๆเพลงพวกนี้คือเป็นเพลงแจ๊สสแตนดาร์ดทั่วไปแต่พอแบบจังโก้เอามาเล่นเขาก็จะเรียกว่าเป็นเพลง24เพราะว่าเล่นในสไตล์นี
0: ้แต่ว่าคนชื่อจังโก้เนี่ยนิ้วไม่ได้มี2นิ้วกับขา

0: ขาด
1: ขาใช่แล้วนิ้วมี2นิ้ว
0: คนเดียวกันใช่ไหม
1: คนเดียวกัน
0: คนเดียวกัน
1: สามนิ้วโป้งใช่ไหม
0: สามนิ้วโป้ง
1: จริงๆมี5นิ้วแต่ใช้ไม่ได้2นิ้ว
0: โอเคโอเคก็คือได้แค่เล่นได้แค่นั้นแหละนะครับก็บอกได้เลยว่าแนวยิปซีแจ๊สนะครับในประเทศไทยเนี่ยผมว่าผมรู้จักสวิงดูดเนี่ยหลักๆที่เล่นจริงจังผมรู้จักแค่วงเดียวซึ่งมีอีกไหมครับ
1: จริงๆมีหลายวงแต่วงเราเล่นเพราะที่สุด
0: อ้าวนั่นไง
1: วงเราเล่นดีที่สุด
0: นี่ไงต้องอย่างนี
1: ้นะครับวงเล่นดีที่สุดเพราะวงอื่นก็เป็นเพื่อนเราก็คงไม่หมั่นไส้เราหรอก
2: เขาไม่หมั่นไส้เพราะเขามีงาน
0: แต่เรา
1: ซึ่ง
0: แต่เราไม่มี
1: วันนี้ถ้าผมมีงานผมก็คงไม่แวะมาเห็นพิธีกรเขาบอกมีให้2ลังเราก็เลยรีบมากันเลย
0: มีแต่กระดาษแล้วนี่มีแต่ลังกระดาษนะครับ
2: เดี๋ยวจบจากไม่มีงานจะมีเรื่องแทน
0: นะครับก็เวลานะครับ
2: ไกลแล้วว่าขี้อาย
0: เดี๋ยวพักเบรกกันก่อนนะครับสักเบรกหนึ่งนะครับผมขอเพลงสั้นๆไอ้เพลงที่อะไรก็ได้ที่ไม่ต้องซ้อมอ่ะเพลงไม่ต้องซ้อมเพลงแบบไม่ได้อยู่
2: ทุกเพลง
0: งี้ดีกว่า
1: เมื่อกี้นี่เราก็ไม่ได้ซ้อม
0: ครับเมื่อกี้ก็ไม่ได้ซ้อมยังไม่บอกเขาสินะครับนะครับก่อนไปพักเบรกกันนะครับสั้นๆสักเพลงหนึ่งแล้วกันแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ายังอยู่กับ Swing Dude นะครับกันต่อครับที่ Vintage Talk เตรียมกันเสร็จยังได้เลยไปเลยเอาไมค์คืนมานะครับฟังเพลงกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันต่อไปเบรกหน้านะครับยังไม่ไปไหนครับ

0: กับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk
1: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆคุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk

0: เดี๋ยว
1: สนุกสนุกแทนฮะดูแล้วสนุกมากเลยอันนี้พอผมได้ยินเพลงแบบเนี้ยผมนึกถึงอะไรไหมเออถ้าใครเคยเล่นเกมแบบ Red Dead Redemption นะครับจะมีเข้าบอยเลยเข้าบอยเลยแล้วก็ลงเล่าเถื่อนก็จะมีบาร์เงี้ย
2: เออโหอย่าง
1: น
2: ี้เลย
1: ร้านมูนชายเรียกมูนชาย
2: แต่ก็แปลกใจนะเล่นก็ดีไม่มีงานเล่นเนาะเออวงเราเนาะเออแปลกใจโอ้โห
3: นี่ผมอยู่ค่าเมื่อเบสบ้างดีกว่า
2: ค่าตัวไม่เท่าไหร่ค่าเล่าแพงกว่าใช่ครับใช่ครับ
3: ยังไม่พูดถึงชื่อเพลงเมื่อกี้เลย
1: ครับ
3: นะครับต้องเอาไมค์นี่เอามีไมค์เรานี่ว่า
1: เขามี
3: ครับ
2: สวัสดี
1: เล่นเสียงด้วยโอ้โห
2: ดักอายครับชื่อเพลงดักอายครับตาดำๆเนี่ยนะครับ
3: ดาร์กอาตาดำๆอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เบนแต่งเพลงนี้ออกมาได
2: ้โอ้โหคือตอนเด็กๆเบนมองไม่ค่อยเห็นครับแล้วทีนี้เราได้ไปพบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช่ใช่ใช่ที่ท่าน้ำนนท์เหมือนกันแล้วทีนี้เราพอเราดำน้ำไปปุ๊บตื่นขึ้นมาเราเห็นอีกครั้งหนึ่งเราก็เลยอยากนึกถึงวัยเยาว์ที่ยังมองไม่เห็นอยู่คือดาร์กอาย
3: ครับก็เลย
2: ขนาดนั้นก็เลยนึกขึ้นมา
3: พอเสร็จปุ๊บก็หยิบกีตาร์มาแต่งเพลง
2: ได้เป็นเพลงนี้เลยครับใช่ครับ
1: โอ้
2: คือผมไม่ได้แต่งนะผมหยิบผมเล่นเพลงนี้ได้เลยผมเล่นไปเลย
3: คุณผู้ฟัง
2: ไม่ได้คิดด้วย
1: ข้อมูลเมื่อกี้นะ
3: ข้อมูลเมื่อกี้อย่าไปเชื่อนะ
2: มีคนเชื่อด้วย
3: คือมันไม่น่าเชื่อแต่ท่าน้ำนนอะไรนะครับเดี๋ยวกลับไปที
2: ่
3: อ
2: ัน
3: นี้หมวดสาระ
1: หมดสาระดูเป็นทางการ
3: เพลงเมื่อกี้ Black Eye
2: Dark Eye
3: นะครับประมาณปีเท่าไหร่จำได้ไหมยุคก็ได
2: ้
3: 193มั้ย
2: 9หรือ8ก็ไม่รู้นะ
3: 8เลยใช่ไหมครับ
4: traditional Russian folk song
2: ครับใช่
1: เป็นรัสเซีย
2: จริงๆคล้ายๆว่ากับเป็นเหมือนเพลงปลุกใจเขาด้วยเนาะ
4: เพลงแบบว่าที่ร้องทั่วไปของรัสเซียเพลงวงเล่า
3: ถ้าเกิดเทียบกับเพลงไทยนี่เพลงอะไรเนี่ย
4: เทียบกับเพลงไทยเพลงอะไรเหรอข้างข่าวกินกล้วยได้ไหม
3: เออ
1: เขามีจังหวะเร็วๆนะพี่
5: ต้องอีกแบบหนึ่งเพราะเป็นเพลงชาวบ้านอย่างนี้เออ
3: ครับทีนี้เราสามารถเล่นเพลงข้างข่าวกินกล้วยเป็นยิปซีสามารถ
5: เอาแล้ว
2: อันนี้เขาให้เท่าไหร่รายการนี้อันนี้เขาให้เท่าไหร่นะได้มันก็ได้นะเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดู
3: ได้
2: ถ้าผมทำได้นี่คุณต้องโปรโมทวงให้ผมเยอะๆเลยนะผมจะได้มีงานเล่น
3: ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
2: ผมไม่ค่อยมีงานเล่นช่วงนี
5: ้พอเขาเราจะจ้างเนี่ยพอเห็นเพลงนี้ไปปุ๊บ
1: จ้างต่อครับจ้างต่อแน่นอน
3: ย้ำอีกครั้งนึงนะครับSwing Dudeนะครับอยู่กับSwing Dudeนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังนะครับถ้าเกิดว่าจัดงานนะครับแล้วก็อยากต้องการดนตรีแนวสไตล์เนี้ยที่ฟังกันนะครับเพราะว่ายอดฝีมือมากๆนะครับเอาเลย
1: เอาเลย
3: เอาไมค์ไปทำไมอ่ะนักข้าวบินก็ไม่มีร้องป่ะ

0: พี่ค้างคาวกินกล้วยนะครับในเวอร์ชั่นที่ต้องมีคนคอยบอกคอร์ดนะครับเอาจริงๆนะเพลงนี้ถ้าเกิดให้ผมเล่นผมก็ไม่รู้คอร์ดเหมือนกันคิดไม่ทันคิดไม่ทันใช่ใช่ข้างคาวกินกล้วยนะก็เทียบกับเพลงเมื่อกี้ก็คือเป็นเพลงแบบว่า traditional ของรัสเซียถูกไหมครับอันนี้เมื่อกี้ก็เป็น traditional ของไทยแต่ว่าเล่นแบบว่า gypsy jazz ถือว่าเท่มากนะครับคือแบบว่าตอนแรกกินกล้วยอยู่ดีจริงอยากจะหยิบแชมเปญหยิบหาสปาเกตตี้ขึ้นมากินเลยเพราะกลิ่นอายมันได้ข้างคาวกินพิซซ่านะครับนะครับก็ทำไมนะนึกว่าเรียกผมครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งผิดใหม่ไม่ผิดใหม่นะครับก็เบรกแรกพี่อ้นไปไหนมาเมื่อกี
1: ้ผมไปช้อปปิ้งฮะดูอยู่ห่างๆอย่างงวง
0: ๆเห็นไม่เข้ามาสักที
1: แต่ว่าสนุกสนานมากก็ถึงบอกว่ามันจังหวะมันได้แล้วก็คือถ้าฟังไปสัก 3-4 เพลงอ่ะ
0: ครับ
1: ไม่เต้นนี่ไม่ว่าไม่ใช่ละต้องมีขยับบ้างแหละ
0: อย่าพูดนะว่าจะเต้นนะ
1: ทำไม
0: ผมส่งมาอย่างเงี้ยกล้าแล้วล่ะ
1: คุณจะส่งเนี่ยทุกคนนะจะไปไหน
0: ทุกคน
1: ก็คือคุยอีกอย่างทำอีกอย่างเตรียมอีกอย่างมาหน้ารายการอีกอย่างนึงก็ไปเรื่อยกระต่ายจอน
0: เอางี้ดีกว่า
1: ฮะ
0: ผมอยากรู้แต่ละคนคือผมเชื่อว่าทุกคนอ่ะดนตรีแนวแรกที่แบบอยากเล่นเป็นแรงบันดาลใจให้อะไรเงี้ยคงไม่ใช่แนวนี้ป่ะถูกป่ะทุกคนต้องมาจากป๊อปจากอะไรใช่ไหมไอ้อย่างมือกีตาร์ลิทึม
2: ก็ฟังโลโซครับ
3: ฟังโลโซ
2: เล่นกีตาร์พิเศษครับ
4: ครับ
3: โอเค
2: ครับ
5: เบน
4: ของเบนนะครับเบนก็เล่นเพลงป๊อปทั่วไปเลยครับมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนอยู่แล้วเนาะแบบเล่นที่โรงเรียนอะไรเงี้ย
1: อ๋อไปโรงเรียนใช่ไหมฮะเมื่อก่อน
4: ใช่ครับโรงเรียนเอากีตาร์
1: ไปมีใครมีผลว่าไม่อยากเข้าแถวก็เลยมาเล่นดนตรีเป็นวง
4: น่าจะส่วนใหญ่เลยนะมันร้อนเมื่อก่อน
6: ก็เป็นอย่างผมนะฮะจริงๆตอนเด็กก็เป็นเด็กวงโยพอตอนนี้เป็นครูก็เป็นครูวงโย
3: ก็คือ
1: ครูวงโย
6: แต่ว่า

0: เอาให้ได
1: ้ไม่ไม่ผมอยากชนะไม่ใช่ไรหรอก
2: ไม่อยากเข้าแถวค่ะเลยไปร้องเพลงประสานเสียงเนี่ยที่โบสถ
3: ์ผมว่าคล้ายๆกันอะหลายคน
4: เป็นเด็กโบสถ์เด็กโบสถ์เด็กวัดเด็กวัด
3: อ๋ออยู่อยู่ร้องที่โบสถ์
1: กลับมาที่เบนซ์ดีกว่าแล้วไปไปมาทำไมถึงมาลงเอยที่แนวเนี้ยครับซึ่งมันเฉพาะทางมากๆเลยไม่มีใครเขาเล่นกันด้วยอ่ะ
3: น้อยมากนะ
4: ใช่ใช
3: ่แทบไม่รู
4: ้นึกไม่ออกเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าเท่าที่จำได้ก็คือรู้สึกว่าเหมือนว่าเราเล่นกีตาร์ตอนเราเรียนกีตาร์แจ๊สเนี่ยแหละเราก็เริ่มชอบแล้วครับแต่เราพยายามเราเล่นพวกแจ๊สเลยเนี่ยมันทฤษฎีมันเยอะอะไรมันเยอะใช่ไหมเราก็โซโล่ไม่ได้สักทีเนาะแต่พอเวลาเรามารู้จักยิปซีแจ๊สเนี่ยมันมีอะไรที่มันย่อยง่ายง่ายกว่าเนี่ยแล้วเราลองเล่นเรารู้สึกว่ามันเล่นตามได้ง่ายกว่าได้ง่ายกว่าเพลงแจ๊สที่เราเรียนอยู่ตอนนั้นอะไรเงี้ยครับเราก็เลยเริ่มชอบมาเรื่อยๆเพราะว่ารู้สึกว่าคือทางขอทางอะไรมันน่ะถ้าพูดถึงทางด้านดนตรีมันจะไม่ค่อยซับซ้อน มันจะเน้นทางด้านอารมณ์มากกว่าแกะอันนู้นอันนี้มาแล้วเล่นได้แล้วก็ อีกอย่างนึงคือฟังแล้วมันสนุกด้วยเหมือนที่พี่เขาบอกว่าฟัง
3: มันเล่นมันสนุก
4: แล้วก็อีกอย่างนึงคือใช้กีตาร์ตัวเดียวเนี่ยมันก็น่าเต้นได้แล้วไม่ต้องมาวงแค่ชึ่งชึบชึ่งชึบแค่เป็นพาริทึมเนี่ยต้องใช้เป็นวง
3: มันคือวง
4: ต้องใช
3: ้เป็นวง
4: เลยมาสนใจแนวนี้ครับเพราะเราเล่นกีตาร์เป็นหลักอยู่แล้วด้วย
5: อันนี้คุณถามตรง
1: ๆถามตรงจริงๆอย่าตอบออกไป
4: เลยเขาจะเต้นนะพี่เขาเติมมา
5: เต็มถังแล้วฮะเต็มถัง
4: ใช่ครับประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับ
1: ครับมาไม่เอาอย่าเด็ดแอร์ต่อเลยแล้วเห็นเตรียมมุกมาเยอะเลยผมจำได
4: ้โอ้โหใช่พี่เห็นเต็ม
5: ผมก็พื้นไม่ค่อยถูก
3: พูดไม่ค่อยถูก
1: เดี๋ยวก่อนนึกอะไรไม่ออกเล่นเพลงดีกว่า
4: เล่นเพลงดีกว่าครับ
1: สักหน่อยไหม
4: ได้ครับ
1: ครับ
4: น่าจะเป็นสิ่งที่ถนัดสุดแล้วตอนนี
1: ้เล่นตลกไม่รอดเล่นดนตรีดีกว่านะครับพี่ก่อนร้องพี่ก่อนร้องอยากได้ไม้ไหนครับ
2: เดี๋ยวนะอันนี้มันเหมือน
1: จริงๆเสียงดีอันนี้เป็นเสียงอันนี้เดี๋ยวไม้ใครเป็นไม้ใครนี่มั่วกันหมดแล้วเนี่ยเอาอันนี้ครับใช่ไหมผมจำไม่ได
2: ้
1: ถูกต้องนะครับเอนจิเนียร์โอเค
2: มาเดี๋ยวอีกบรรยากาศหนึ่งเนาะอาจจะไปเที่ยวอีกประเทศหนึ่ง

0: นะครับเพลงนี้ผมรู้จักนะครับอะไรนะสั่งบะหมี่หมูโชว์ใช่ไหมตั้งใ
1: จเดซเมหมูโชว์ค่ะ
0: นะครับถึงช่วงท้ายๆของรายการแล้วอันนี้สำคัญมากๆเลยผมอยากจะให้ฝากช่องทางในการติดต่องานติดต่อโชว์ติดต่อผลงานหน่อยครับติดตามผลงาน
2: เราก็พิมพ์ไปใน YouTube หรือในทุกช่องทางได้เลยก็ได้ครับเพราะว่าผมตั้งเวลาโพสต์ไว้มันน่าจะขึ้นบ่อยครับผมคิดว่า Swing Dude ก็ Hot Club Pop Thailand ก็ได้ครับหรือว่าเขียนว่า Gypsy Jazz
3: ครับ
2: Gypsy Jazz ดนตรี Gypsy Jazz ก็ได้ครับแต่ระวังนะครับมันมี2เพจนะครับเคยมีจ้างผิดมาเดือนที่แล้ว
4: อ้าว
2: จะจ้าง
4: ผิดเลยครับ
2: จะจ้างวงนั้นมาดันมาทักเรา
4: คนทักนี่ใจร้ายมากนะ
2: พอส่งคลิปไปดูเอ้าหน้าไม่เหมือนดีกว่าผมบอก
5: พื้นที่ที่เราอยู่ครับผมฮ
4: อ
5: ตคัมออฟไทยแลนด์ฮอตคัมออฟนนทบุรีฮอตค
4: ั
5: มออฟดีทรอยต์ฮอตคัมออฟซานฟรานซิสโกอันนี้เราก็มีฮอตคัมเนี่ยไทยแลนด์กับสยามนะครับ
4: เรา
5: วงกันครับแต่เป็นเพื่อนกันครับ
2: แต่ผมมาก่อนผมเล่นเพราะกว่า
0: ผมจะเล่นให้ได้นะครับ
2: ฮอตคัมออฟไทยแลนด์ครับผมไทยแลนด์นะครับ
0: นะครับก็ดูหน้าสมาชิกเอาไว้นะครับว่าหน้าตาอย่างนี้กันนะครับจะได้ไม่ต้องจ้าง
4: จ้างสิต้องจ้าง
0: นะครับโอเควันนี้ผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่วงสวิงดูดได้มาร่วมเล่นกับผมไอ้ผมไม่ได้เล่นผมไม่เกี่ยวผมไม่กล้าเล่นเป็นโนด้วยเลยนะวันนี
4: ้
0: นะครับขอบคุณ
4: มากให้เราฟังให้เราดู
0: ครับใช่แล้วนะครับผมคิดว่าคุณผู้ฟังชอบแน่ๆ
4: ชอบเพราะว่า
0: ครับ
4: เราว่าคุณผู้ฟังของเราก็ประมาณนี้แหละ
0: ครับ
4: ทำให้
0: ใช่โอเคงั้นก็เดี๋ยวหัวเราะอะไร
2: คุณผู้ฟังประมาณนี้นะ
0: ก็นะครับเจอกันพวกเราได้ใหม่นะครับ
4: ครับ
0: เอาไม่ผม2คนถ้าเกิดว่าอยากจะเจอสวิงดูดจ้างนะครับ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: แต่ว่าเจอกับผมนะครับจอห์นวินเทจแล้วก็พี่วันเมธีได้ใหม่นะครับเวลา3ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับที่ 96.5 FM Thinking Radio นะครับแล้วก็ทางออนไลน์นะครับช่อง 96.5 FM กดดูย้อนหลังกดดูภาพอยากดูหน้าดูได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณสวิงดูด้วยครับ
0: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณขอบคุณครับ
7: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์ก
8: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับคลิป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสึกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรสโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 17:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
3: เมื่อโลกเปลี่ยนเกมคิดแบบเดิมอาจไม่รอดปี2026เกมเศรษฐกิจทั้งไทยและทั่วโลกถูกเปลี่ยนได้ทุกเมื่อบนความไม่แน่นอนทั้งการเงินน้ำมันการลงทุนหรือคลื่นเทคโนโลยี AI ที่กำลังซัดใส่ธุรกิจคุณเราจึงลงลึกเน้นหนักเรื่องเหล่านี้กับช่วงพิเศษ CEO Vision Plus พาโลกเศรษฐกิจอัดแน่นตลอดทั้งสัปดาห์ที่2ของเดือนเจาะลึกวิสัยทัศน์ผู้นำถอดรหัสเศรษฐกิจไทยและโลกกับตัวจริงที่รู้ลึกรอบด้านพร้อม2วิทยากรใหม่จรีพรจารุกรสกุลและสถิตลิ่มพงพันธ์ในทุกวันพุธห้ามพลาดทุกๆวีคที่2ของเดือนลงลึกในสิ่งที่ CEO อย่างคุณต้องห้ามพลาด 8:30 ถึง 10:00 ที่ 96.5 FM ชมสดได้ที่ Facebook และ YouTube Thinking Radio
6: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
11: ้มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนน
13: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมอยู่กับอาจารย์ธนชาตินุ่มนนนะครับผู้อำนวยการสถาบัน IMCนะฮะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง AI นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
14: ครับสวัสดีครับอาจารย์ธัญวัฒน์ครับสวัสดีครับ
13: อาจารย์ถอยไปให้ขนาดศีรษะพอๆกับผมหน่อยนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ธนชาติเนี่ยเปิดฟรีเว็บมินาคือพูดง่ายๆก็คือสอนฟรีผ่านซูมนะครับ
14: ใช่ๆ
13: ซึ่งอาจารย์ธนชาติเนี่ยก็ถ้าใครไปดูเพจไม่ใช่เพจอ่ะก็คือโปรไฟล์อาจารย์เนี่ยชื่อว่าธนชาตินุ่มนนท์เนี่ยนะช่วยภาษาอังกฤษจะสะกดไงไปดูในไปเสิร์ชเอาแล้วกันนะก็จะพูดยูสเคสไปตลอดอ่ะถ้าพี่หาวเนี่ยพี่หาวจะพูดยูสเคสประเภทสร้างภาพสร้างวิดีโออะไรอย่างงี้นะแต่อาจารย์ธนชาติเนี่ยจะพูด use case ในแง่ที่ว่าเนี่ยคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยแล้วก็อยู่ในวัย Gen X ตอนต้นสุดเลยเนี่ยใช้ AI ยังไงวันนี้ผมเอาไอ้ perplexity ซึ่งคนก็ใช้น้อยนะมันเป็น AI ที่ไว้เสิร์ชหาแล้วมันเป็นเอเจนต์ได้ด้วยผมให้ปัญหาผมโยนเข้าไปให้คอร์สผมโยนไอ้ ChatGPT สร้างภาพอะไรพวกนี้อาจารย์ก็จะบอกผมดูสิว่าเนี่ยไอ้งานผมเนี่ยใน1สัปดาห์เนี่ยผมโยนให้คอร์สมันเลยเอเจนต์ไปดูซิว่าเป็นยังไงแล้วก็มันทำแดทอะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะบอกแบบนี้มาใช่ไหม
14: ใช่
13: แล้วก็เมื่อสักเดือนนึงเนี่ยอาจารย์ก็บอกเดี๋ยวจะแชร์ use case นะแล้วก็เนี่ยมันพุธที่แล้วเนี่ยพุธที่22เมื่อไงเนี่ยประมาณบ่ายโมงบ่ายสองถึงบ่ายสามครึ่งใช่ไหม
14: ได้สองสามถึงสามชั่วโมง
13: ก็ไม่ได้โปรโมทอะไรมากนะโอ้คนมาทีมงานผมถามทีมงานอาจารย์มาต้องพันเนี่ยมาต้องพันยังไงดูสดอ่ะ
14: แล้ว
13: เหตุผลหนึ่งเพราะว่าอะไรรู้ไหมอาจารย์รู้ไหม
14: ทำไมอ่ะ
13: คือเขาเก็บตังค์กันไงคนอื่นอ่ะ
14: เออผมก็เห็นมันก็มีฟรี
13: เออไม่ฟรีเนี่ยเป็นคิกเบทไงเวลาฟรีเนี่ยเวลาฟรีเนี่ยไม่ค่อยโยนไปเขาโยนไปคอร์สเก็บตังค์ใช่ป่ะหรือว่าไอ้คอร์สโคเวิร์กเนี่ยนะทำยังไงไอ้โยนไอ้เป็นยังไงสร้างสกิลยังไงเนี่ยโอ้สอนวันหนึ่ง 8,000
14: อ
13: ่ะอันไหนเงี้ยแล้วอาจารย์ก็มาสอนฟรีใช่ไหมคนก็แห่มาแล้วมันก็จะมีคนที่แบบเปิดคอร์สสอนด้วยไปดูเลยมึงธนชาติพูดแล้ววะอะไรเงี้ยใช่ไหมอะไรเงี้ยทีเนี้ยก็จะคุยกับอาจารย์ว่าจริงๆไอ้เรื่อง AI เนี่ยมันก็มีหลายประเด็นใช่ไหมอย่างไอ้ลี่คิสซิงเจอร์เนี่ยก็จะคุยเรื่อง AI ในเชิงความมั่นคงของชาติใช่ไหม
14: ถูก
13: หรืออย่างไมทอสเนี่ยซึ่งเป็นตัวที่ชัดไอตัวครอสเขาไม่เปิดออกมาให้ใช้เนี่ยคือตอนนี้ที่ฉลาดที่สุดที่เปิดให้คนทั่วไปใช้เนี่ยก็คือ Opus ซึ่งก็กินโทเค็นมาก 4.7 นะฮะไอตัวที่ฉลาดที่สุดจริงๆเขาตั้งชื่อว่า Mythos ก็คือ Mythology นี่แหละ Mythos ก็มัน Mythology นี่แหละก็หมายถึงว่าไอนิยายประลำปลาอะไรพวกเนี้ยนะเขาก็บอกว่าเออเนี่ยมันฉลาดมากมันไปหาบั๊กในซอฟต์แวร์ที่บางทีเอาไปใช้ทำโน่นทำนี่เรื่องความมั่นคงเรื่องอะไรเงี้ยในบริษัทต่างๆก็มีเนี่ยมันเจาะเข้าไปได้เลยใช่ไหมไอ้คลอสก็เลยบอกว่าอันนี้ให้ใช้ไม่ได้พอบริษัทให้ใช้ในส่วนหนึ่งก็เดี๋ยวไอ้จีนมันก็จะไปกอบด้วยใช่ไหมก็เลยให้บริษัทใหญ่ๆเนี่ยเอาไปใช้เอาไปดูบั๊กตัวเองซิว่ามีอะไรไหมแล้วก็แก้มันซะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่นี้สิ่งสำคัญสำหรับ AI เนี่ยคือเรื่อง AI security นะคือเรื่องความมั่นคงทาง AI เนี่ยมันจะมาทำลายความมัน AI เป็นเรื่องความมั่นคงของชาตินะเพราะว่าการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมี supremacy ทาง AI เนี่ยมันเป็นความได้เปรียบซึ่งตอนนี้มันก็มีอยู่2ประเทศก็คือจีนกับสหรัฐอเมริกาเท่านั้นเองประเทศอื่นเนี่ยก็เป็นประเทศใช้หรืออย่างบางทีก็จะสร้าง AI ของตัวเองขึ้นมาอะไรบางอย่างอย่างซาอุดิอาระเบียก็จะทำ AI ของตัวเองขึ้นมาอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมแต่มันก็ไม่ได้สเกลระดับโลก
14: ใช่
13: ถ้าสเกลระดับโลกมันก็มีแต่ของอเมริกาเพราะ AI จีนนี่ก็ถามเรื่องจีนก็ไม่ตอบถามเรื่องจีนตอบไม่ได้นี่มันก็ถือว่าเหมือนแขนมีข้างเดียวอะอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะที่ AI บ้านเราเนี่ยก็ยังเป็นว่าเอาไปอยู่ในหลักสูตรหรือว่าเราจะต้องใช้ AI เป็นนะอะไรทำนองนี้ไม่งั้นเนี่ย AI จะมาแย่งงานนะมันจะกืนอะไรทำนองนี้ใช่ไหมในฐานะที่อาจารย์เนี่ยเป็น heavy user เนี่ยอาจารย์ใช้ AI ในด้านไหน
14: คือจริงๆต้องบอกว่าหลากหลายอะนะถ้าถามอาจารย์พูดถึงเนี่ยอย่างพูดที่ไปอะไรอะบรรยายให้ดูนี่มีตั้งแต่เรื่องส่วนตัวเลยนะ มีตั้งแต่เรื่องส่วนตัวหรือจะติดตั้งอะไรโซล่าเซลล์เนี่ยเอากราฟมันมาเสร็จปั๊บไอ้ตัวเอาข้อมูลมาเสร็จให้มันพอดกราฟหาจุดคุ้มทุนอย่างเงี้ยนี่เรื่องส่วนตัวแล้วนะนั้นเชื่อไหมผมเอามาล้างพินัยกรรมก็มี ให้มันออกมาเสร็จปั๊บให้ประมวลนะให้มันเข้าตามข้อกฎหมายไงอันนี้คือพูดแน่เรื่องทั่วไปนะไปเกียร์อาจารย์บอกแล้วเฮ้ยเอามาทำอะไรนะไอ้ weekly planning เนี่ยโอ้มันเก่งว่ะครอสเนี่ยนะมันเก่งจริงๆเอาคือมันไปดู Google Calendar ผมนะมันไปดู Gmail ผมเสร็จแล้วพอต้นอาทิตย์นะเปิดมาปั๊บเนี่ยเดี๋ยวทุกวันจันทร์เลยนะผมสั่งมันให้ช่วยดู weekly planเสร็จแล้วมันก็นั่งดูเลยให้ทั้งอาทิตย์นี้จะมีประชุมกี่ครั้งเอานี่มีประชุมเรื่องนี้นะมันยังไปดูอีเมลต่อเฮ้ยมีเอกสารส่งมาเองอ่านหรือยังมันบอกนี่เลยแล้วบอกวันไหนหนักอะไรเงี้ยนะไองานนี้เอามานะเอามาทำงานบริหารนี่ก็มาเยอะนะเฮ้ยเขาส่งเอกสารมาเสร็จปั๊บเฮ้ยเอาเอกสารมาดูหน่อยสิอย่างเช่นบางทีส่งรายงานการประชุมมานะอยากเอาเอกสารนี่มาแก้ไขจากรายงานการประชุมให้เองช่วยดูให้นิดนึงสิว่าไอ้ที่มันแก้เนี่ยมันตรงกับเนื้อหาที่เราสรุปไว้ไหมมันก็แก้ให้นะฮะจริงๆต้องบอกว่าทำแทบทุกเรื่องอาจารย์แต่เพียงแต่งานเทคนิคมากๆเนี่ยผมก็ไม่ได้แตะนะอย่างเวลาทำไอ้โคดดิ้งเนี่ยนะผมไม่ได้ยุ่งกับมันแล้วว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้เขียนโค้ดแล้วมันเลยไวลองเล่นมากกว่าแต่อีกอันนึงที่ผมชอบมากเลยนะเดี๋ยวนี้ผมใช้ผมชอบมาสร้างอิมเมจสร้างรูปอินโฟกราฟิกจะเห็นผมสร้างบ่อยเพราะผมชอบมันได้ดีมันสรุปได้ดีแล้วอย่างล่าสุดเนี่ยนะที่ผมใช้อย่างไอ้โมเดลของอะไรอ่ะไอ้ Chat GPT เนี่ยมันออกไอ้ตัว image โอ้โหผมเห็นนะผมยังนึกภาพไม่ออกเลยหรอว่าต่อไปเนี่ยไอ้พวกคนทำอินโฟกราฟิกเนี่ยคนที่เขียนรูปมันจะทำอยู่ทำงานต่อยังไงอ่ะเพราะมันกว้างจริงนะงั้นงานอย่างเงี้ยผมเอามาทำเยอะงานอะไรฮะเอกสารเลยนะคือหลังๆเนี่ยความที่เราจำเป็นจะต้องอะไรอ่ะทำงานเอกสารงานอะไรไอ้เชิงของงานบริหารเยอะอย่างเงี้ยผมก็คิดจะเอาพวกนี้มาอย่างเช่นบางทีเขาส่งงบการเงินอะไรบางอย่างมาให้ข้อมูลบางอย่างให้ผมบอกเฮ้ยอยู่ๆช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยนะช่วยสร้างแดชบอร์ดช่วยดูให้หน่อยโดยเฉพาะยิ่งไอ้ที่มันอะไรอ่ะเผยแพร่ไปแล้วนี่ยิ่งสบายใจนะเรื่องอะไรไอ้ความลับในข้อมูลก็ไม่ต้องกังวลมากนะวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยนะหรือบางทีอีกอันนึงที่ผมทำบ่อยเลยนะเอามาร่างบทความลงหนังสือพิมพ์เนี่ยสมมติจะเขียนลงหนังสือพิมพ์ปั๊บเนี่ยผมให้มันร่างก่อนเบื้องต้นนะแล้วแต่ก่อนเนี่ยสมัยก่อนนะผมจะเขียนบทความทีนึงเนี่ยอาจารย์นึกภาพเวลาเขียนบทความมันต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลเนี่ยผมว่าบางทีมี 5-6 ชั่วโมงกว่าจะเสร็จอ่ะเดี๋ยวนี้นะเอา AI เนี่ยที่อาจารย์บอกให้บางทีเอา perplexity ไปค้นก่อนเฮ้ยไปเอาอะไร cross เข้ามาค้นไปเอา Gemini ค้นนะเอา ChatGPT ก็ให้มันค้นนะให้มันทำ deep research ค้นมาให้ได้มา 4-5 source เราก็ไปค้นเองมาเพิ่มค้นเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยผมเอาจับมันมารวมกันแล้วผมก็ให้ครอสเนี่ยมันช่วยเรียบเรียงให้หน่อยมาช่วยเรียบเรียงให้เสร็จปั๊บเฮ้ยมันเขียนร่างไหมผมก็ไปเขียนต่อไปเขียนต่อยอดปรับซ้ายปรับขวามาแก้นู่นเติมตัวนี้นะงั้นแทนที่จะทำ 5-6 ชั่วโมงไงเหมือนเดิมนะผมเหลือแค่ 2-3 ชั่วโมงนะแล้วผมก็เสร็จนะผมว่ามันช่วยลดเวลาไปเยอะเลยอ่ะงั้นถ้าผมตอบคำถามอาจารย์เนี่ยนะก็คือจริงๆเนี่ยใช้หลากหลายมากอาจารย์คือแต่งานอย่างที่อาจารย์ว่านะมันมีแต่งานบริหารงานอะไรอ่ะงานเตรียมประชุมงานทำอะไรอ่ะสเก็ตเดิลของเรานะฮะแล้วเดี๋ยวนี้นะหลายอย่างเนี่ยผมเอาแอปผมเนี่ยมาเชื่อมต่อกับอะไรอ่ะไอ้คลอสเลยนะอย่างเนื่องจากผมทำพรีเซนเทชันบ่อยเวลาผมทำพรีเซนเทชันทำสไลด์เนี่ยบางทีผมต้องการอะไรอ่ะให้มันช่วยสร้างให้เองบางก่อนบางส่วนก่อนแล้วที่เหลือผมไปต่อยอดเอาผมก็ใช้ตรงนี้เยอะนะครับเรื่องส่วนตัวถ้าผมจะแบ่งประมาณเนี่ยจันเรื่องส่วนตัวนี่ก็อย่างเรื่องสุขภาพผมก็เอามาใช้นะไม่เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออย่างเงี้ยผมเคยไปนะไปหาหมอมาหมอก็ให้ฟิล์มเอ็กซเรย์ไม่ใช่เรื่องอะไรมันแอปอ่ะมันก็จะมีผลเอ็กซเรย์เขียนเป็นภาษาอังกฤษอ่านไม่รู้เรื่องอ่ะเพราะหมอก็จะเขียนภาษาแพทย์อ่ะผมก็จะถามผมโยนมาให้ ChatGPT หรือ Gemini ผมจำไม่ได้นะGemini มึงแล้วก็ถามมันให้ช่วยแปลภาษาแพทย์เนี่ยที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมึงยาวมาเนี่ยช่วยแปลเป็นภาษาที่ผมเข้าใจได้ง่ายเฮ้ยมันก็เขียนมาได้ดีนะแต่อย่างเงี้ยผมก็ไปใช้เยอะวางแผนการท่องเที่ยวก็ทำบ่อยนะเนี่ยผมก็ไป
13: อาจารย์ที่อาจารย์ในซูมเนี่ยที่สอนเนี่ยนะคือที่ผมเล่าให้ท่านดูฟังเนี่ยนะที่อาจารย์ธนชาติแชร์ use case นะครับอันเนี้ยไปท่านผู้ฟังไปดูได้นะย้อนหลังเข้าไปที่ IMC แล้วก็ WAC Institute INSTITUTE เนี่ยมันจะมีคลิปย้อนหลังอยู่ซึ่งผมมีแล้วแต่ตอนเนี้ยผมยังไม่ได้ดูนะแต่ผมจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์สอนอะไรไปบ้าง
14: ก็ ็ผมถ้าผมสอนเนี่ยผมสอนตั้งแต่เฮ้ยอธิบายก่อนนะว่าเฮ้ยทำไมมันต้องกลายเป็นไอ้ครอสที่เป็นอะไรอ่ะคูเวิร์กมันต่างกับแชทยังไงเพราะครอสแชทเนี่ยนะฮะมันแค่ถามตอบมันเป็นแชทบอทคราวนี้คูเวิร์กมันจะไปเล่นกับไฟล์เอกสารเราคือมันเหมาะกับพนักงานออฟฟิศผมพยายามที่จะก่อนมันเหมาะกับพนักงานออฟฟิศเหมาะกับผู้บริหารด้วยนะบางคนเคยถามผมเนี่ยเฮ้ยแล้วอาจารย์จำได้ไหมมันมีอะไรไอโอเพนคลอเนี่ยนะไม่ใช่ของจีนของอะไรของโอเพนซอร์สแต่คนจีนมาเล่นกันเยอะผมเปรียบเทียบอย่างนี้นะอาจารย์โอเพนคลอเนี่ยผมบอกเหมือนกับพนักงานเหมือนกันแต่ผมบอกว่าไอโอเพนคลอเนี่ยเป็น normal worker เป็นพนักงานทำงานธรรมดาธรรมดาบางส่วนแต่พออาจารย์ใช้ co-work เนี่ยมันเหมือน senior worker ผู้เชี่ยวชาญเลยนะบางเรื่องมันเก่งทีเดียวนักวิเคราะห์การเงินนักวิเคราะห์ data เขียนบทสรุปนะอะไรได้นี่คือผมย้ำเริ่มต้นเนี่ยผมให้ดูก่อนเปรียบเทียบไปเลยเสร็จแล้ว
13: ก็คือในชิ้นนั้นเนี่ยอาจารย์เน้น cross co-work ใช่ไหม
14: ใช่คร
13: ับcross co-work ก็คือ how to useHow to use cross cowork อ่าพูดง่าย How to use cross cowork
14: แล้วก็ตามมาด้วย use case ให้ดูว่าเฮ้ยไปแก้ use case ที่ผมเล่าให้อาจารย์ฟังว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ผมก็จะใช้ cross cowork แล้วเป็นส่วนใหญ่เลยสุดท้ายเนี่ยผมก็จะเล่า core concept เลยอย่างเช่นว่าเฮ้ยเริ่มต้นจะใช้งานยังไงอยู่จะต้องติดตั้งยังไงเฮ้ยอยู่ต้องไปอะไรผูกอยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่ยังไงอยู่จะสร้างสกิลยังไงเพราะจริงๆเนี่ยสกิลอาจารย์ที่มันสร้างง่ายนิดเดียวอะมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยคือผมบอกเลยครอสเนี่ยมันจริงมันไม่ได้เรื่องของการโคเวิร์กนะไม่ได้เรื่องของการเขียนพร้อมเก่งอะไรมากมายเลยมันสั่งงานเหมือนที่อาจารย์คุยกับผมเนี่ยขอให้สั่งงานเป็นเฮ้ยช่วยสร้างสกิลให้หน่อยบอกว่าสกิลอะไรอยู่อยากจะทำอะไรเฮ้ยให้มันอะไรอ่านข้อมูลวางแผนการทำงานประจำสัปดาห์เนี้ยมันก็จะสร้างไหมหรือเพียงแต่เขียนไปพอเขียนไปได้เรื่อยเสร็จปั๊บเฮ้ยมันจำได้อีกว่าเราทำอะไรไปแล้วก็สั่งเซฟเลยว่าเซฟเป็นสกิลอ่ะอัปเดตสกิลนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคอนเซ็ปต์มันไม่ซับซ้อนอ่ะอาจารย์แล้วผมว่าจริงๆทุกคนน่ะเล่นได้แต่ข้อเสียมันอย่างเดียวอาจารย
13: ์ราคาโทเค็น
14: แล้วการใช้มันเนี่ยอันที่1เลยนะเวอร์ชั่นฟรีไม่ต้องพูดถึงใช้ไม่ได้นะถ้าจ่ายมัน20เหรียญอย่างเงี้ยต่อเดือนช่วงแรกๆเนี่ยผมก็เล่าให้คนเนี่ยเข้ามาฟังบรรยายผมเนี่ยบอกเฮ้ย2 ปี 2 ปีแรกเนี่ยผมใช้20เดี๋ยวผมก็ใช้มาเรื่อยๆเลยนะตอนที่มันเป็นคอร์สแชทธรรมดาผมก็พอใช้ได้ระดับหนึ่งแต่มันก็ยังสั่งข้อมูลไม่ได้เยอะนะพอใช้โคเวิร์กไปได้สักเดือน2เดือนจ้ะผมเริ่มใช้โคเวิร์กเนี่ยมกราคมเนี่ยเมื่อสักเดือนที่แล้วอ่ะผมต้องไปเปลี่ยนใช้เวอร์ชัน Mac กับกันและ Mac เนี่ยมันสตาร์ท100เหรียญนะแล้วเผลอๆนะเล่นไปเล่นมาถ้าทำงานเยอะขึ้นต้อง200เหรียญต่อเดือนแต่กลับมาแต่ผมก็ว่าคุ้มอ่ะถามว่าทำไมคิดว่าคุ้มร้อยเหรียญจะตีเป็นเงินไทยนะสมมติอาจารย์ต้องเทียบกับอาจารย์ต้องไปจ้างพนักงานร้อยเหรียญมันก็แค่ได้หรือว่า3,500บาทอะถูกไหมเงินเดือนเด็กอะเท่าไหร่แล้วนี่มันไม่ใช่เด็กอะมันไม่ใช่นอร์มัลเวิร์กเกอร์มันเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเลยอาจารย์เนี่ยสามารถเอายกตัวอย่างนะผมตอนที่ผมทำเนี่ยนะตอนที่สอนในซูมอะไอ้ตัวสอนในซูมในเว็บินาร์เนี่ยผมเอางบการเงินมานะเอางบการของเอ่ยชื่อเลยก็ได้เอาแบงก์กรุงเทพมานะผมเอางบการเงินปีที่แล้วมาเอามาเสร็จปั๊บเขาก็เป็นรายงานเขียนมาเป็น Excel นะผมบอกให้ยูพล็อตเป็นแดชบอร์ดให้ผมหน่อยมันพล็อตให้ผมปั๊บเป็นแดชบอร์ดสวยงามเสร็จปั๊บผมบอกให้ยูเขียนสรุปมาหน่อยดิเขียนมาสรุปอะไรอะว่าวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยข้อดีข้อเสียเป็นยังไงจุดเด่นจุดด้อยยังไงเอาดูไอ้อะไรหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วยว่าเฮ้ยออดิเตอร์พูดอะไรไว้มันเขียนเป็นบทสรุปผู้บริหารให้ผมเลยนะ10หน้าให้ผมอ่านเสร็จแล้วที่เสร็จไปกว่านั้นมีงานหนึ่งที่ผมชอบมากเลยไปโชว์ให้เขาดูนะเฮ้ยผมมีงบการเงินของธนาคารกสิกรเพิ่งออกมาเลยวันนั้นน่ะวันที่อะไรนะไอ้21เมษาผมถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาออก21แล้วผมบรรยายวันที่22เมษาพอผมได้ PDF ไฟล์ของไอ้งบของกสิกรนะเป็นไฟล์ PDF ก็เป็น text fileผมบอกคุยคุณช่วยแปลงเทคไฟล์เนี่ยใส่เป็น Excel ให้ผมโอ้โหมันกรอก data ใส่ Excel ให้ผมเลย
13: อ
14: ืมๆๆไอ้เนี่ยต้องบอกเลยเฮ้ยมันมหัศจรรย์จริงๆอ่ะคือพูดไงว่าเฮ้ยงานอย่างเงี้ยแต่ก่อนถ้าเกิดต้องมานั่งกรอกเองนะผมก็ต้องเฮ้ยหาเด็กมานั่งกรอกมาคัดเอาอะไรเงี้ยซึ่งมันจะยากกว่าเยอะนะหรือให้มันจัดเอกสารเนี่ยจัดไอ้อย่างคอมพิวเตอร์อาจารย์เนี่ยไฟล์มันบางทีนะผม มเดโมให้เขาดูสดๆอ่ะนะไฟล์มันเกะกะเต็มเครื่องไปหมดเลยเฮ้ยช่วยจัดให้เป็นระเบียบหน่อยมันก็จัดได้เนี่ยครับคือตัวอย่างนี้ให้ดูนะอย่างเมื่อกี้ผมก็เล่าให้ฟังแล้วยังมีตัวอย่างเขียนวินัยกรรมอย่างเงี้ยบอกให้ช่วยลงร่างให้หน่อยมันก็ร่างได้นะมีหลายตัวอย่างอะนะที่เปิดให้ดูอย่างเมื่อกี้บอกให้รายงานการประชุมส่งมาปั๊บเฮ้ยเขาส่งเอกสารที่อะไรฮะแก้ไขนะบอกว่าเนี่ยตามมติตามที่ประชุมไหมอ่ะคุณช่วยดูให้หน่อยพวกนี้มันทำได้หมดงั้นผมว่ามันต้องบอกเลยว่าความหลากหลายของการทำงานเนี่ยมันเยอะงั้นผมก็เลยบอกว่าผมเริ่มต้นผมอธิบายคอนเซปต์ก่อนว่าเฮ้ยมันคืออะไรตามด้วยยูสเคสให้เขาดูบัดนะเสร็จแล้วก็กลับมาสอนคอคอนเซปต์บางอย่างว่าเอ้ยเขียนสกิลเนี่ยทำยังไงให้โปรเขามีคอนเซปต์อะไรเขาเรียกว่าโปรเจกต์นะผมบอกให้โปรเจกต์ทำยังไงทำไมต้องมีโปรนะฮะแล้วมันมีอันหนึ่งที่ชอบนะคือมันตั้งเวลาให้ส่งงานได้ด้วยนะอย่างเช่นทุกเช้าเนี่ยนะฮะคุณอยากให้มันส่งอะไรคุณสร้างเป็นสกิลอะแล้วคุณก็เรียกสกิลนะทุกเช้าหรือว่าทุกชั่วโมงอะไรเนี่ยอย่างล่าสุดไอ้การหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะมันมีเขาเรียกอะไรอะไรอาร์ติฟิคนะฮะคือมันสร้างมานะแล้วอาจารย์จะเขียนอะไรก็ได้อย่างเช่นผมเคยทำบอกให้คุณช่วยสร้างแดชบอร์ดข่าวมาให้หน่อยไปรวบรวมข่าวจากสำนักข่าวต่างๆมาแล้วมาโชว์ที่หน้าจอเหมือนอะไรอะเหมือนเขาเรียกอะไรคอมมานด์เซ็นเตอร์อาจารย์นะก็จะเห็นอะไรบ้างเสร็จแล้วมันจะอัปเดตข่าวให้ผมเนี่ยนะทุกแล้วแต่เรากำหนดเลยผมว่าทุกชั่วโมงก็ได้ทุก10นาทีก็ได้ทุกครึ่งวันก็ได้อาจารย์จะมีเหมือนอาจารย์มองค่าเป็นราคาหุ้นก็ได้นะอาจารย์สามารถสร้างได้เลยซึ่งมันสารพัดจะเก่งเลยงั้นตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยไอเนี่ยมันคือเอเจนต์ที่กำลังมาเปลี่ยนวิธีการทำงานคนมาสารนั้นในชั่วโมงครึ่งเนี่ยผมก็ทำให้เขาดูเนี่ยครับแล้วก็ผมคิดว่าจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครมีโอกาสนะเข้าไปดู YouTube อย่างที่อาจารย์แนะนำมานะเปิดดูย้อนหลังก็น่าจะกลับเข้าไปทำอะไรได้ในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลที่ให้ไปเนี่ยผมว่าเยอะพอสมควรเหมือนที่อาจารย์เคยมีคนแซวอ่ะนะว่าให้ผมเห็นคนเขียนมาอาจารย์ดีนะไม่กักเลยตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมก็พูดอย่างนั้นตอนหลังถึงต้นรายการผมเริ่มรู้แล้ว
13: เขามีคอร์สเขามีคอร์ส
14: ผมก็ไม่สอนนะผมก็สอนนะแต่จริงๆอย่างที่บอกผมก็ไม่ได้กักแบบเพราะผมคิดว่าอันนี้ที่อยากให้คนได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยมันใช้งานยังไงนะไม่จำเป็นต้องมานั่งเรียนเสียตังค์กับผมก็ได้นะแต่สำคัญคืออย่างน้อยอยู่เนี่ยได้เข้าไปใช้อยู่ได้ประสบการณ์ได้อะไรอ่ะได้ฝึกเข้ามาจริงๆผมต้องบอกเนี่ย AI เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยอาจารย์จริงๆก่อนวันพุธนะอาจารย์วันอาทิตย์พี่ชายผมเนี่ยทักผมมาบอกเฮ้ยอยู่สนใจคือตอนแรกแกทักผมมาว่าเนี่ยมีผู้อาวุโสใช้คำนี้ว่าคนเกษียณแล้ว30คนเนี่ยแกอยากมาเรียน AI ผมบอกได้ๆเดี๋ยวผมจัดให้ฟรีๆนะผมบอกให้มาที่ออฟฟิศผมเลยที่ IMC ผมก็เอาเนี่ยท่านผู้อาวุโสเราเนี่ยนะจริงๆเนี่ย30คนอายุรวมกัน 2,000 ปีนะเดี๋ยวส่วนใหญ่เป็นคนเกษียณแล้วบางคนก็70แต่ส่วนใหญ่ก็60อัพ70 80ก็น่าจะมีบ้างนะหลายท่านก็มาจากหลายส่วนงานนะแล้วก็มานั่งเรียน AI นะแล้วก็ใช้ผมก็สอนสกิลต่างๆแต่สิ่งนึงที่ผมทึ่งผู้ใหญ่เหล่านี้นะสอนไปแป๊บเดียวจันนะเขากลับไปเนี่ยเขาไปต่อยอดอะไรได้สารพัดอย่างเลยเพราะประสบการณ์เขาเยอะอาจารย์คือเราไม่จำเป็นต้องสอนคือผมว่าการสอน AI วันนี้ไม่ได้ไปสอนบอกให้ไปเปิดเมนูตัวนู้นไปเปิดตัวนี้อะไรเงี้ยนะผมว่านั่นคือปลีกย่อยแต่สิ่งที่เราควรจะต้องสอนเขาคือคอนเซ็ปต์มันคืออะไรเอาไปทำอะไรอย่างไปเก็บถ้ากลับมาบอกว่าให้สอนสกิลอย่างเงี้ยว่าอาจารย์จะต้องไปสอนฟีเจอร์อะไรเยอะแยะของสิ่งไม่ต้องหรอกอาจารย์แค่บอกเขาสักคำสองคำว่าสกิลคืออะไรสร้างได้ทำอย่างไรแล้วเขาไปแล้วเขาทำได้ดีกว่าเราด้วยนะอาจารย์เพราะอะไรเขาตรงกับงานที่เขาจะใช้งานซึ่งอันนี้เราไม่มีทางสู้ก็ได้หรอกเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประสบการณ์ที่เขาได้มาเนี่ยหลากหลายในอย่างที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะสอนผู้อาวุโสนะเป็นอะไรผู้เกษียณแล้วเนี่ย30คนผมว่าแต่ละท่านเนี่ยกลับไปเนี่ยโอ้ท่านฝึกกันแล้วเอาไปใช้งานได้สารพัดอย่างแล้วงานบางอันที่เขาส่งกลับมาให้ดูนะโอ้ ต้องทึ่งมากเลยครับอาจารย
13: ์กับผมเนี่ยถามนะฮะผมถาม ChatGPT ว่าประโยคเดียวอาจารย์ธนชาติเปิดสอนฟรีคอร์สโคเวิร์กทั้ง Zoom แล้วบอกว่า AI ง่ายVerdict ดร.ธนชาติพูดถูกในระดับชวนคนขึ้นรถ แต่ผิดถ้าเอาไปใช้เป็นกรอบคิดของเจ้าของธุรกิจคำว่า AI ง่ายเป็นประโยคเปิดตลาดที่ดีแต่เป็นประโยคบริหารธุรกิจที่อันตรายเพราะ AI ง่ายจริงใน3เรื่องเริ่มใช้ลองถามได้เอาท์พุตเร็วแต่ AI ไม่ง่ายใน5เรื่องตั้งโจทย์ให้ถูกเอาไปผูกกับเวิร์กโฟลว์ตรวจความจริงวัดผลทางธุรกิจและทำให้คนในองค์กรใช้มาตรฐานเดียวกันคลอสโคเวิร์กของ Anthropic วางตำแหน่งเป็น Agentic AI สำหรับ Knowledge Worker ที่รับเป้าหมายแล้วทำงานบนคอมพิวเตอร์ไฟล์และแอปเพื่อส่งมอบงานสำเร็จไม่ใช่แชทบอทธรรมดาส่วนคอร์สสกิลก็ออกแบบให้เอาวิธีทำงานขั้นตอนมาตรฐานและ best practice ของผู้ใช้ไปปั้นเป็น reusable capability คือไปทำซ้ำเพื่อให้คอร์สทำงานซ้ำได้สม่ำเสมอแปลว่าแก่นของเกมนี้ไม่ใช่ง่ายแต่คือ workflow discipline ผมอ่านเกมดร.ธนชาติแบบนี้นะครับอาจารย์ธนชาติเนี่ยกำลัง mass onboarding ทำให้คนไม่กลัว AIทำให้คอร์สโครเวิร์กกลายเป็นของที่ต้องลองใช้คำว่าง่ายเพื่อลดแรงต้านของคนที่ยังคิดว่า AI เป็นเรื่องเทคนิคแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตนะฮะท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้ต่ออ้าวยังเหลือเวลานะผมพูดเร็วนะครับต่อแล้วนะคือที่อาจารย์พูดที่อาจารย์พูดเนี่ยมันเป็นของต้องลองนะคือพูดง่ายๆคือว่าคือคนเนี่ยมันไปทำให้คอร์สโคเวิร์กเป็นเรื่องยากนะเพราะว่ามันมอนิทายได้นะ
14: ใช่ใช่
13: เนี่ยการเอาสิ่งที่มอนิทายเนี่ยกลายมาเป็นคอมมอดิตี้นะเป็นเรียกว่าไปดูย้อนลงย้อนหลังอะไรเลยนะในแง่นี้อาจารย์กำลังทำสิ่งแรก public education ในเรื่องไอ้ตัว AI ที่ร้อนแรงที่สุดใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น SME owner ต้องอีกเรื่องนึงนะครับAI ง่ายสำหรับคนเล่นแต่ไม่ง่ายสำหรับคนที่ต้องการเอาไป make money นะครับมันก็จะมีหนังสือในต่างประเทศออกมาเยอะ How to use ChatGPT to make money อะไรทำนองเนี้ยนะแล้วก็เนี้ยเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อแล้วกันเรื่อง AI ในวันอังคารหน้านะฮะกำลังสนุกเลยวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
14: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
15: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนนท
16: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
17: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง22ถึง24พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
18: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
19: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
20: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
1: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking
21: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5-6 โมง
22: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
23: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
22: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
23: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
22: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและโพสต์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตกุล
24: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับก็อยู่กับทางผมพัฒนาพงษ์พันธ์ธัญญารัตกุลนะครับวันนี้โค้ชโอของเรานะครับที่ทุกท่านบอกเอ๊ะทำไมไม่ใช่เสียงของโค้ชโอหรือเปล่าเปลี่ยนเปิดรายการผิดหรือเปล่านะครับเปิดถูกแล้วฮะแต่วันนี้โค้ชโอติดภารกิจวันนี้ผมก็เลยต้องฉายเดี่ยวนะครับก็อยู่กับท่านผู้ฟังนะครับก็เชื่อว่าวันนี้เนี่ยวันพุธนะครับเมื่อคืนเนี่ยหลายท่านก็ต้องไม่ตกกระแสแหละหลายท่านก็คงเป็นเรื่องของทุเรียนนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมไม่ได้พูดเรื่องทุเรียนเยอะนะครับเดี๋ยวมีประเด็นดราม่าแต่ผมแชร์ให้กับทางท่านผู้ฟังทุกท่านสั้นๆนะผมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้นะครับเข้าไปดูละช่วงที่ดูเนี่ยนะครับทางคุณแพรริพายเข้ามาเนี่ยนะครับก็บอกว่าตอนผมดูผ่าน TikTok นะครับตอนนั้นโหมีประมาณ 6-7 แสนเฉพาะ TikTok นะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยในรายการก็จะบอกว่ามีคนดูล้านหลักล้านแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้นะครับแต่บางคนก็ได้บางคนไม่ได้บางไม่เป็นไรนะครับก็เอาใจช่วยนะเอาใจช่วยใครเอาใจช่วยเกษตรกรแล้วกันนะครับจบละเรื่องทุเรียนวันนี้น ะครับเนื่องจากครั้งที่แล้วถ้าท่านผู้ฟังจำกันได้นะครับผมกับโค้ชโอก็คุยกันว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้นะครับก็คือวันพุธนี้ที่เราไลฟ์ที่ท่านฟังกันอยู่เนี่ยผมจะหาเคสสตัดดี้มาให้นะครับว่าทำไมยุค AI เนี่ยจะพูดแค่ AI ไม่ได้นะครับแล้วขอกรณีศึกษาจริงผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพูดให้แล้วพอดีเลยเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วมีงานนี้ฮะใครที่ติดตามดูไลฟ์อยู่นะครับทั้งผ่านทางช่องน้ำเงินช่องแดงนะครับช่องดำช่องส้มก็แล้วแต่นะครับสามารถดูระหว่างฟังได้นะครับแล้วก็หรือใครติดตามผ่านโมบายแอปนะครับหรือติดตามทาง FM 96.5 เราเนี่ยนะครับก็สามารถฟังได้ผมพยายามจะพูดให้เห็นภาพมีอยู่งานหนึ่งฮะสัปดาห์ที่แล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ AI แล้วจริงๆนะมันคือยุคของ Agentic AI ผมไม่ได้พูดแต่เป็น Google พูดนะแล้วประเด็นก็คือมันไม่ต้องสนใจหรอกครับว่าจะเป็นยุคไหนนะครับในงานเขาพูดอย่างนี้เลยฮะทาง CEO ของ Google Cloud นะครับทาง CEO ของ Google Cloud พูดเลยหมดยุค Copilot แล้วพูดบนเวทีเลยงานใหญ่ของ Google นะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมไปแชร์ให้คลิปนี้มีคนดูประมาณเกือบ2ล้านครั้งละนี่คืองานสำหรับประชุม Developer ทั่วโลกนะครับที่สำนักงานใหญ่ของ Google เขานะครับคนเต็มเลยแล้วคนดูเป็นล้านล้านสองล้านวิวนะครับสำหรับงานระดับนี้เติบโตเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับแต่ถ้าเทียบกับงานทุเรียนเราเนี่ยอันนี้เทียบกันไม่ได้นะมันคนละเรื่องกันนะทีนี้เป็นอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าหมดยุคโคพายล็อตแล้วหมดยุคโคพายล็อตแปลว่าอะไรฮะแปลว่าที่เราใช้ใครใช้ Chat GPT ใครใช้ Gemini ใครใช้ Claude ใครใช้อะไรก็แล้วแต่นะครับมานัดเอ่ยอ่ะมานัดดุถูกแปลไปแล้วใช่ไหมครับห้ามขายให้อเมริกาแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้บทยุคโคเพลอตคืออะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะใช้ AI ฮะทุกท่านลองนึกภาพแล้วท่านทุกท่านจะใช้ทูลยี่ห้อไหนก็ตามแต่เมื่อไหร่เราเข้าไปพร้อมมันเนี่ยเราต้องการเหมือนตีปิงปองนะฮะเราต้องการอะไรก็พร้อมทีละครั้งนะครับแบบเนี้ยเขาเรียกว่ายุคโคไพลอตนะหมดยุคไปแล้วผมไม่ได้พูดนะท่านผู้ฟัง Google พูดแล้ว Google พูดต่ออีกฮะมันถึงเวลาแล้วเราอยู่ยุคของ Agentic AI แล้วจริงๆนั่นคืออะไรเราไม่ต้องพร้อมแล้วเราออกแบบเหมือนเราจะสร้างบริษัทนึงสร้างองค์กรนึงเราต้องออกแบบใช่ไหมฮะ Organization องค์กรเราจะต้องมีโครงสร้างอย่างไรมีใครทำอะไรบ้างแต่มันไม่ใช่ใครนะครับมันคือพนักงาน AI ที่เรียกว่า AI agent ประเด็นก็คือถ้าเราออกแบบ AI agent ให้มาทำหน้าที่แทนหรือร่วมกับมนุษย์แล้วผลจะเป็นอย่างไรนี่คือ agentic AI ทีนี้ผมไม่เข้าทฤษฎีแล้วนะครับใครติดตามรายการผมกับโค้ชโอเนี่ยทาง Thinking Connect นะครับทุกวันพุธช่วงเที่ยงครึ่งนะครับแต่พรุ่งนี้โค้ชโอมานะพรุ่งนี้เที่ยงครึ่งโค้ชโอกลับมาละวันนี้เอาผมคนเดียวก่อนใครที่มีคำถามอะไรนะครับหรืออยากจะให้กำลังใจผมว่าเฮ้ยพจนพงษ์พันธุ์อยู่คนเดียวเนี่ยนะครับจะเหงาไหมนะครับก็คอมเมนต์มาได้ทุกช่องทางเดี๋ยวผมจะไปขอบคุณนะครับทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้เราไม่พูดละ Agentic AI คืออะไรที่ Google พูดนะอันนี้คือ CEO ของ Google ใหญ่ละ CEO ของ Google แล้วก็ Alphabet คุณสตาร์ทพิชัยเนี่ยมาพูดเลยฮะบอกว่าวันนี้นะครับองค์กรที่ใช้ Agentic AI ก็คือมีพนักงาน AI Agent ทำงานร่วมกับมนุษย์สามารถสร้างนะครับทำให้ productivity หรือผลผลิตเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพและเร็วกว่าบริษัทที่ไม่ได้มี AI Agent และไม่มี AI Workflow สูงกว่าถึง 70% ย้ำนะฮะไม่ได้เปรียบเทียบว่าองค์กรไหนใช้ AI ไม่ใช่แล้วนะฮะเขาเปรียบเทียบว่าองค์กรไหนที่ทำ Agentic AI นะครับมี AI Agent เปลี่ยน Workflow การทำงานแบบเดิมนะครับที่มีมนุษย์แล้วก็ใช้ตัว Chat GPT Copilot Gemini Claude อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสั่งทีละครั้งเนี่ยอันนี้ไม่นับแต่นับว่าโครงสร้างองค์กรทั้งหมด Workflow ทั้งหมดนะครับขับเคลื่อนด้วย AI แล้วเนี่ยเขาเรียกว่า AI Workflow องค์กรเหล่านี้มีประสิทธิภาพและเร็วกว่า70% มากกว่าองค์กรที่ไม่มี AI workflow 70% ในยะคืออะไรก่อนอันนี้ทุกท่านตัดตามดีๆนะฮะอันนี้เริ่มเป็นตัวเลขแล้ว 70% หมายความว่าอะไรฮะเราจะได้งานเดิมเนี่ยสมมติมีคนเท่าเดิมสมมติองค์กรเรามีคน100คนแล้วการเอาคงๆ100คนเราทำงานได้เนี่ยสมมติ 100% 100% นั้นเนี่ยเมื่อคุณเปลี่ยนมาเป็น AI workflow ในยุค ของ Agentic AI ถามว่าเปลี่ยนเป็น AI workflow ใช้ AI agent เพื่อให้อยู่ในยุค ของ Agentic AI แล้วถ้าไม่ต้องงงนะศัพท์มันเยอะแต่ว่าเอาง่ายๆเรากำลังก้าวเข้าสู่ไม่ใช่จากยุคโคไพลอตที่เราอยู่เดิมเนี่ยมาเป็นยุคของ Agentic Enterprise นี่คือคีย์เวิร์ด Agentic Enterprise เราต้องเปลี่ยนองค์กรแล้วเราต้องมี AI agent หมายความว่าไงถ้าเราใช้เราจะมีประสิทธิภาพและเร็วกว่าองค์กรที่ไม่ใช้เนี่ยถึง 70% เคลียร์นะฮะใครมีคำถามอะไรผมไปเร็วทุกท่านนะวันนี้ไม่มีโค้ชโอนะครับโค้ชโอติดภารกิจคอมเมนต์ถามมาได้เดี๋ยวสไลด์ข้อมูลเดี๋ยวผมแปะลิงก์ในคอมเมนต์ที่ทุกท่านมาคอมเมนต์นั่นแหละนะครับทีนี้เป็นอย่างนี้ฮะ Google เขาบอกเพิ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย 70% ในยะคืออะไรนั่นหมายความว่าองค์กรเราทำงาน 100% อยู่สมมติได้100คนได้100ล้านบาทต่อปีสมมตินะเอากลมๆให้ทุกท่านทันคิดตามทันทีเนี้ยวันเนี้ยเราสามารถเลยคนเดิมเนี่ยทำงานได้ 100% จะเพิ่มไปนะฮะ3เท่าจาก 100% จะเป็น 300% นี่คือความหมายนี่คือความหมายเชิงบวกเฮ้ยถ้าเราเปลี่ยนสมมติว่าทุกท่านเนี่ยใช้ AI เป็นเดิมทีใช้เป็นโคไพลอตพร้อมทีละครั้งทีละครั้งแบบนี้นะครับเราก็เอ้ยประสิทธิภาพเราดีขึ้นเราทำงานเร็วขึ้นนะอันนี้คือส่วนตัวแล้วเราก็ไปทำงานแต่พูดถึงทั้งองค์กรมี AI agent ทำงานจาก100ได้ 100% เป็น 300% ทันทีกลับกันฮะนี่คือพูดในแง่ดีก่อนอีกกลับกันอีกด้านหนึ่งไม่ได้แง่ไม่ดีนะแต่ก็คิดได้ซึ่งโจทย์ผมตั้งแต่ต้นปีผมได้โจทย์แบบนี้เลยฮะอันนี้สารภาพไม่ได้บอกว่าองค์กรไหนนะถ้าเอา AI มาใช้ได้คนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น3เท่าแต่อย่างผู้ว่าใครดูไลฟ์ทุเรียนใช่ไหมครับก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีไม่ต้องมีไลฟ์เมื่อวานเนี้ยก็รู้เศรษฐกิจไม่ดีประเด็นก็คือเราไม่สามารถเพิ่มไปได้เพิ่ม3เท่าอยู่แล้วถึงแม้ประสิทธิภาพเราจะเพิ่ม3เท่าอ่ะอย่างน้อย2เท่าก็ได้นะครับเราไม่สามารถเพิ่มไปได้3เท่านั่นหมายความว่าอะไรฮะในยุคข้าวยากหมากแพงยุคสงครามมันจะเกิดอะไรขึ้นนะของแพงใช่มั้ยของแพงหรือจะเกิดกำแพงภาษีเกิดสงครามเกิดเรื่องของเนี่ยทั้งการเมืองในประเทศต่างประเทศมันไม่ดีหมดอ่ะจะทำยังไงต้นทุนมันก็สูงทีนี้พอต้นทุนสูงทำยังไงก็ต้องลดต้นทุนทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามคิดตามนะฮะถ้าทุกท่านเนี่ยใครเป็นผู้บริหารหรือผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจอ่ะหูเพิ่มเลยได้3เท่ามันยากแต่ถ้าลดรายจ่ายอ่ะได้สัก2-3เท่าอ่ะมันง่ายกว่าไหมผมไม่ได้เชียร์ว่าให้คนออกนะเดี๋ยวทุกท่านก็จะมาคอมเมนต์ว่าไม่ใช่นะผมกำลังจะบอกว่านี่มันเกิดขึ้นแล้วทุกท่านไม่ต้องคิดในองค์กรท่านทุกท่านลองคิดว่าถ้าองค์กรอื่นที่เป็นคู่แข่งหรือเป็นบริษัทใหม่เห็นทุกท่านทำบอกว่าเฮ้ยต้นทุนเหนือ 100% หรอสามารถใช้ AI agent ให้ลดลงเหลือเท่าไหร่ฮะลดลงอีก 70% นั่นหมายความว่าอะไรฮะสมมติเมื่อกี้เราเพิ่มรายได้3เท่าถ้าใช้ AI agent กับอีกด้านนึงถ้าเราจะเอา AI agent นั้นเนี่ยมาลดต้นทุนลดกระบวนการลดความสูญเสียและลดคนทำได้ไหมทุกท่านลองคิดภาพตามนะฮะเสร็จปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเมื่อสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ3เท่าก็สามารถเลยฮะเราสามารถเอา AI agent มาทำงานร่วมกับมนุษย์ถ้าเราไม่สามารถเพิ่มรายได้ได้แล้วก็ต้องเลยฮะลีนในองค์กรพอลีนในองค์กรจะเลยขึ้นฮะเราก็สามารถจากคนที่ดีเนี่ยสมมติ100คนเราสามารถลดคนได้ประมาณสัก2/3เลยนะ2/3นะ2/3ประมาณสัก60-70คนนะทุกท่านลองคิดดูครับไม่แต่ประกอบการไม่ดีเราตัดออกไปเลยก่อนนะที่เอา AI แค่พร้อมอันเนี้ยถ้าเราใช้แต่ถ้าสมมติใช้ AI นะครับแล้วเอา workflow กระบวนการทั้งหมดขององค์กรเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะและเอา AI ไปสวมดังนั้นคนกับมนุษย์คนกับ AI จะทำงานร่วมกันเขาเรียกเป็น AI workflow เคลียร์นะฮะ หลังจากนั้นเมื่อคุณเปลี่ยนแล้วคุณสามารถเลยฮะงานเดิมนะถ้าอยากได้ 100% งานเดิมเนี่ยคุณใช้มนุษย์บวก AI คุณใช้คนน่ะนะครับเหลือ1ใน3อ่ะครึ่งนึงก็ได้ไม่ต้อง1ใน3เหลือ 50% ก็ได้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นมันมีอะไรอีกอันนี้คือผมว่ามันเป็นประเด็นที่อยากจะมาแชร์กับทุกท่านทุกท่านไม่ต้องคิดว่าองค์กรเราจะทำไหมนะฉันจะตกงานไหมนะหรือใครเป็นผู้บริหารหรือผู้ประกอบการเจ้าของอาจจะ

เวิร์กโฟลว์การทำงานใหม่กระบวนการทำงานใหม่ที่มี AI มาช่วยขับเคลื่อนนี่คือ Agentic Enterprise นะครับที่ทำให้ประสิทธิภาพและความเร็วมากกว่า 70% สรุปนะฮะเอาโมเดลนี้ก่อนเดี๋ยวผมมีเคสสตัดดี้เวลาที่เหลือเนี่ยโมเดลนี้ถ้าคุณทำได้องค์กรของคุณก็จะเพิ่ม productivity เพิ่มผลิตผลเพิ่มความเร็วมากกว่าองค์กรอื่นถึง3เท่าจากที่เคยสมมตินะฮะเคยทำออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบแคมเปญต้องใช้เวลา3เดือน3ปีอะไรก็แล้วแต่คุณจะเหลืออะไรฮะ3เท่าก็เหลือ1เดือนทำ3สัปดาห์ก็เหลือแค่อะไรฮะ1สัปดาห์ทำงานเดิม3วันก็เหลืออะไรฮะไม่ถึง1วันนี่คือความหมายอีกความหมายนึงก็คือว่าเมื่อคุณใช้ AI agent เข้าในองค์กรของคุณแล้วงานเดิมของคุณ 100% จากที่ใช้คนสมมตินะฮะใช้คน100คนใช้แค่สัก33คนก็พอ33คนก็พอคือ1ใน3ดังนั้น2ใน3จะไปไหนล่ะคนตกงานสิไม่หรอกฮะ2ใน3ไม่ทำอย่างอื่นทำอะไรเดี๋ยวค่อยคิดแต่ผมก็จะบอกว่าฮินอย่างนี้ฮะหลายพอผมพูดอย่างนี้ทุกคนก็บอกโอ้ยนี่คนก็ตกงานสิทุกท่านไปดูประวัติศาสตร์ก่อนตั้งแต่มีไฟฟ้ามาตั้งแต่มีอินเทอร์เน็ตมาตั้งแต่มีอีคอมเมิร์ซมาตั้งแต่มีโซเชียลมาใช่ไหมครับตั้งแต่มี AI มาแน่นอนมีธุรกิจและงานที่หายไปแต่มีงานอาชีพและธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอและเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจหรือ GDP เสมอดังนั้นคุณต้องเลือกละครับอยู่เฉยๆมันเปลี่ยนแน่ๆฮะคุณไม่สามารถคุมได้สิ่งที่ต้อง Google บอกผมไม่ได้บอกนะแต่ผมเห็นด้วยคือคุณต้องปรับตัวเฮ้ยจะใช้ยังไงนะเฮ้ยวันนี้ใช้แค่พร้อมอย่างเดียวนะวันนี้ได้ฟังแล้ว Google บอกไม่ใช่ผมบอกนะ Google บอกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนไปแล้วมาดู use case ก่อนแต่ท่านก็บอกว่าเฮ้ย Google เขาขายของมาดู use case ก่อน Google เปิดมาก่อนเลยฮะงาน Google Cloud Next นะครับ2026สัปดาห์ที่แล้วเองมีคนดูเกือบ2ล้านครั้งแล้วเฉพาะบน YouTube นะครับบนแพลตฟอร์มอื่นบนอะไรอื่นเนี่ยยังไม่นับนะแต่เป็นงาน Enterprise มีคนดูเป็นล้านเยอะอย่าไปเทียบกับงานทุเรียนนะงานทุเรียนเนี่ยมีเป็นล้านเนี่ยปกติแต่มันก็แสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับแต่ไม่พูดถึงทุเรียนนะเดี๋ยวดราม่าเอาเรื่องนี้ก่อนใครบ้างที่ใช้ที่เปลี่ยนจากการใช้ AI แค่เป็นพร้อมหรือ Copilot มาเป็น AI Agent ทุกอินดัสทรีทั่วโลกครับ Google on board ไปแล้ว Launch ไปแล้วยกตัวอย่างเช่นเอาที่ทุกท่านคุ้นเคยก่อน Citibank บอกว่าฉันมีธุรกิจหนึ่งคือธุรกิจ Wealthใช่ไหมครับใครมีเงินบริหารจัดพอร์ตโฟลิโอการลงทุนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องใช้เรื่องของ Personal ตลอดแต่การบริการแบบเนี้ยมันต้องใช้อะไรฮะบริการแบบโหยิ่งกว่าแฟนเราอีกอะถูกมั้ยอยู่ตลอด24ชั่วโมงแล้วมันไม่ได้ไงใช้มนุษย์ดังนั้นเขาเลยสร้าง AI agent ขึ้นมาฮะเรียกว่า City Sky จะเป็น always on นะก็คืออะไรฮะให้เทรนนิ่งให้ AI agent เนี้ยเป็นที่ปรึกษาสำหรับลูกค้า City ทั่วโลกได้ตลอด24ชั่วโมง7วันทุกภาษาแบบนี้นี่คือซิตี้เขาทำแล้วนะครับมีอะไรอีกลิเวอร์พูลฮะลิเวอร์พูลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทุกท่านบอกว่าเฮ้ยสโมสรลิเวอร์พูลหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้คือห้างใหญ่ในเม็กซิโกลิเวอร์พูลเขาทำอะไรห้างหนึ่งแล้วกันห้างเนี้ยนะครับเขาสร้าง AI Shopping Assistant คือผู้ช่วยการช้อปปิ้งอัจฉริยะเป็น AI จริงๆเหมือนเราโทรหา call center คุยกับแชทแล้วรู้ว่าเป็น AI อ่ะไม่ใช่ AI assistant ของคนไทยแบบนี้นะนั้นไม่ใช่โมเดลคือ AI agent รูปแบบสามารถสร้าง ROI หรือผลตอบแทนเนี่ยนะครับในการทำโปรเจกต์เนี่ยเพิ่มขึ้น10เท่าเพราะสามารถเพิ่มโอกาสการขายปิดการขายได้มากขึ้นสร้างประสบการณ์ของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นแบบนี้เป็นต้นนี่คือห้างลิเวอร์พูลที่อยู่ในเม็กซิโกไม่ใช่สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลนะอีกอันนึงบางท่านก็บอกว่าเฮ้ยรีเทลบอกมีทุกอินดัสทรีเช่นฮันนี่เวลอันนี้คือเคสสตัดดี้ที่ Google เขามาเผยแพร่นะผมไม่ได้คิดเองเองไม่ได้ทำนะเดี๋ยวแปะไว้ก่อนนะครับ Google เขามาโชว์เคสให้ว่าธุรกิจที่ใช้ AI agent เป็นยังไงนะครับเขาสามารถสร้าง insight ฮันนี่เวลสามารถสร้าง insight นะครับจาก 2,000 ล้านข้อมูลที่อยู่ตามอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรโรบอทและทั้งหลายแหละอะไรที่อยู่ในเครื่องอะไรที่เป็นอนาล็อกอะไรที่เป็น Data Silo กระจัดกระจายทั้งหลายแหละเขาสามารถรวมกันนะครับ

0: แล้วสร้างอินไซต์ใหม่ๆเพื่ออะไรฮะเพื่อผลิตสินค้าบริการใหม่ๆได้ดังนั้นกลับมาเรื่องเดิมก่อน use case แบบนี้ท่านมันจะใกล้ตัวมากขึ้นเรื่อยๆเราไม่ต้องพูดถึงว่าเฮ้ยองค์กรเราจะทำยังไงนะตระหนักไว้ก่อนว่าเฮ้ยมันมีเรื่อง AI agent นะ keyword เราต้องเปลี่ยนกระบวนการทำงานในองค์กรทั้งองค์กรเดิมบวกกับ AI เพื่อสร้าง AI workflow ไม่ใช่แค่พร้อมไม่ได้แค่ใช้ Copilot ไม่ได้แค่ใช้ Claude ไม่ได้แค่ใช้ Gemini หรือ ChatGPT หรือจะไปใช้มันอันนั้นก็พร้อมทีละครั้งอ่ะบวก Automation นิดหน่อยอันนั้นคือยุคเดิมคือยุค 4G แล้วกันผมพูดแค่ 4G แต่ยุค AI agent นะครับที่เราบอกว่าวันนี้เราเปลี่ยนจากยุค AI ที่อยู่เป็น Copilot มาเป็นยุค AI ที่เป็น Agentic AI แล้วเราต้องเปลี่ยนองค์กรให้ขับเคลื่อนด้วย AI แบบนี้มันกว้างท่านฟังแล้วไม่จับประเด็นไม่ได้ Google ชัดเจนฮะตามภาพเลยเมื่อไหร่ก็ตามเราเปลี่ยนกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้เราจะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความเร็วมากกว่าองค์กรที่ไม่ได้เปลี่ยนหรือมี AI workflow มากกว่าถึง 70% เห็นนะฮะดังนั้นผมว่าตรงนี้พอถึงตรงนี้เสร็จทุกท่านก็บอกว่าโหยากจังเลยเยอะจังเลยนะครับใช่ครับเยอะครับกว่าผมจะเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะครับทดสอบมาช่วงประมาณ6เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ปลายปีจนถึงเนี่ยนะครับกว่าจะเข้าใจเพราะเรียนอย่างเดียวฟังอย่างเดียวไม่รู้ครับต้องลงมือทำแล้วประเด็นก็คือผมก็เลยทำเขาเรียกว่า Agentic AI Transformation Cheat มาให้กับทุกท่านฟรีเข้าไปฟรีเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปลิงก์นี้เลยใครที่ดูไลฟ์อยู่นะครับก็สามารถดูหน้าจอได้ก็ดูหน้าจอประกอบกันนะครับแต่ใครบอกว่าเฮ้ยดูผ่านโมบายแอปดูผ่าน FM 90.5 แล้วฟังอย่างเดียวอยากไปติดตามก็ไปติดตามตามช่องทางช่องน้ำเงินช่องแดงช่องอะไรก็แล้วแต่ทุกท่านคอมเมนต์มานะครับแล้วผมก็แปะลิงก์ไว้ให้อยู่แล้วนะครับโชว์เคสผมเลยสรุปมาให้นะครับจากทั้งไม่ใช่แค่ Google นะครับจากหลายๆเคสทั้งที่ผมทำเองแล้วก็เคสที่ไม่ใช่ของ Google เช่นของ Salesforce เป็นต้นนะครับของ Amazon ที่เป็น Cloud เป็นต้นสรุปเป็นเฟรมเวิร์คเป็นกระบวนการให้นะครับให้ทุกท่านบอกว่าเฮ้ยทำไงดีล่ะนะครับในเมื่อเราผมไม่ได้เป็นคนขายทุเรียนแล้วผมก็ไลฟ์สดไม่เก่งนะครับก็น่าจะช่วยกับทุกท่านได้แบบนี้ฟรีๆนะครับชิดฉันจะเปลี่ยนอยากจะต้องเปลี่ยนแล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนคนอื่นเขาทำแน่ผู้แข่งทำแน่หรือผู้เล่นหน้าใหม่ที่มาครอบธุรกิจแบบเราเลยนะแต่เขาใช้ AI สร้าง AI workflow มีต้นทุนที่ถูกกว่าหรือกว่าเราอะ3เท่าเราจะอยู่ยังไงนะครับตอนนี้มีเวลาปรับตัวใครติดตาม Thinking Connect เราก็จะมีอะไรเร็วๆดีๆให้กับทุกท่านแบบนี้นะครับแบบนี้ฮะตัวชี้แบบนี้ผมจะแบ่งเลยขึ้นมาจะบอกว่า Agentic AI Transformation จากยุค AI Copilot สู่ยุค Agentic AI เต็มรูปแบบนะครับนี่คือคีย์เวิร์ดมันหมดยุคแล้วฮะที่เราจะใช้โคไพลอตแบบเดิมๆเป็นงานรายชิ้นนะครับสู่ยุค Agentic AI นะครับที่สามารถคิดวิเคราะห์ประสานงานได้มันก็จะมีข้อมูลฮะเฮ้ย Agentic AI คืออะไรมันต่างจากเดิมยังไงนะครับมีว่าเหตุผลอันนี้สำคัญฮะทำไมต้องใช้ Agentic แล้วทำไมเราต้องเปลี่ยนหรือ Transform องค์กรเป็น Agentic Enterprise เพราะว่าฮะ Reset Value จะเปลี่ยนใหม่ละResearch Value ในวันนี้ไม่ใช่แค่สร้างความแตกต่างไม่ใช่แค่สร้างกระแสแต่ก็ต้องทำนะแต่มันไม่พอเพราะคู่แข่งเราต้องสร้าง Workflow แบบใหม่คีย์เลยมี AI Agent เข้าไปเพิ่มบวกเรื่องของ Task Context คืออะไรฮะ Data เราต้องจัดระเบียบมันเพื่อให้ AI ไปใช้สร้าง Workflow แบบใหม่เขาเรียกว่า AI Workflow นะครับสุดท้ายคือต้องสร้างเรื่องของ AI Governanceนะครับทำไมองค์กรต้องมีนะครับ Key Shift คืออะไรและที่สำคัญรวมกรณีศึกษามาให้แล้วเผื่อทุกท่านบอกว่าฉันอยู่สมมตินะฮะอยู่ Energy อยู่พลังงานไปดูเลยฮะเคสพลังงานมีอะไรบ้างเช่นนะฮะบริษัทเอเชีย Energy นะครับสักประเทศหนึ่งแล้วกันบริษัทพลังงานนี่แหละพัฒนา Advanced Weather Modeling สามารถคาดการอากาศเลวร้ายล่วงหน้ามากกว่าการคาดการแบบเดิมถึง10วันนะช่วยวางแผนการป้องกัน Outage ก็คือการที่ลดเรื่องของงานผลิตหรือขาดแคลนพลังงานก่อนพายุเข้ากว่าเดิม10วันหรือ Vodafone ฮะรวมข้อมูล Data ทั้งหมดเนี่ยนะครับเพื่อแก้ปัญหาสามารถทำให้เน็ตเวิร์กเนี่ยมีเสถียรภาพมากขึ้นดีขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่ายหลายล้านวงเล็บหลายล้านดอลลาร์ต่อปี ไม่ใช่ป่านะครับใครอ่านวงการทราเวลก็มีเช่นเวอร์จินนะครับเช่นโคเรียนแอร์เฮลท์แคร์ก็มียูนิลิเวอร์ก็มีนะครับคอลเกตปาล์มโอลีฟก็มีนะครับหรือใครที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารมีเคสของปาป้าจอนอันนี้น่าสนใจเป็นเหมือนฟู้ดทรัคนะครับเป็นฟู้ดทรัคเล็กๆ SME จริงเขาใช้ AI agent ฮะสร้าง food ordering agent AI ที่มาช่วยสั่งอาหารนะครับเพื่อสร้าง hyper personalize ฮะแล้วก็เปลี่ยน action ทุก action บนโซเชียลทั้งหมดให้เป็นรายได้ให้ได้ตลอด24ชั่วโมง7วันทั้งหมดเนี้ยฟรีเข้าไปดูเพิ่มเติมได้แล้วก็มี agentic AI transformation canvas ด้วยเผื่อทุกท่านบอกว่าเฮ้ยอยากทำสำหรับทุกท่านเองมี framework มันมีนะครับเข้าไปได้เดี๋ยวผมให้ลิงก์นะครับลิงก์อยู่ในเว็บไซต์ของผมเองทุกท่านเข้าไปฟรีเลยไม่มีลงทะเบียนอะไรทั้งนั้นนะครับสามารถเข้าไปได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ในทุกโซเชียลก็วันนี้นะครับหมดเวลาลงละนะครับอย่าลืมติดตามกับทางโค้ชโอวีละนะครับแล้วก็วันนี้หมดเวลาละเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในรายการ Thinking Connect FM 95ผมกับโค้ชโอวีละกลับมาใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพจน์ธนพงษ์พันธ์ธัญรัตกุล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
9: สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับเราพบกับสุดยอดนักการตลาดแห่งยุคพูดเกินไปหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับเขาเป็นยอดฝีมือด้านนี้จริงครับการใช้ AI ในการทำธุรกิจครับขอต้อนรับหัวหน้าแบงค์ฟูฟันแนลครับผม
10: สวัสดีครับอาจารย์โอครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
9: นี่ช่วงนี้ฮอตมากนะครับคือโดนเชิญกันไม่หยุดเลยทีเดียวนะครับ
10: ครับ
9: ด้วยความที่เราเอา AI มาใช้เสริมธุรกิจแล้วก็คนใช้ได้จริงอะได้ผลนะครับ
10: ครับ
9: ใครที่เรียนในซีรีส์ของเรานะครับตอนนี้มาถึงตอนที่15ใช่ไหม
10: ใช่ครับ15
9: แล้วตอนนี้ถึงตอนที่15แล้วเรามาตั้งแต่โอ้โหไล่ยาวมาแต่การคิดสินค้าการหากลยุทธ์การวางแบรนด์โพชชั่นนิ่งและการใช้เครื่องมือ AI ต่างๆมาช่วยนะครับตอนนี้ถึงภาคการลงมือทำแล้วลงมือทำจะสร้างคอนเทนต์ให้ดีเนี่ยคือนอกจากคอนเทนต์มันตอบสนองแบรนด์แล้วหรือมันเล่าเรื่องข้อมูลของสินค้าให้ลูกค้าฟังแล้วเนี่ยมันต้องมีอะไรเพิ่มเติมอีกครับคุณดาแบงค์ครับ
10: ก็จริงๆแล้วเรียกว่าเข้าลงมือทำไหมก็ลงมือทำแล้วแหละนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดในการเข้ามาเนี่ยเราตอนเนี้ยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากเน้นย้ำมากที่สุดในการทำคอนเทนต์ผมเน้นย้ำเลยนะทุกวันนี้ฮะคุณจะเข้ามาในการตลาดในออนไลน์เลยนะครับในออนไลน์นะอารมณ์ความรู้สึกเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็คือการทำคอนเทนต์เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ผมบอกว่าอารมณ์ความรู้สึกกับคอนเทนต์ทำไมถึงสำคัญล่ะมันเกี่ยวอะไรกันมันเกี่ยวโยงคือเกี่ยวโคโยงกันยังไงนะฮะก็นี่ล่าสุดใช่ไหมอาจารย์โอนี่พิมพ์ลิพายเพิ่งไลฟ์ขายทุเรียนไป
9: ไม่รู้ว่าใครได้เข้าไปดูบ้างนะครับพิมพ์ลิพายไลฟ์ขายทุเรียนจริงๆเรื่องนี้มันมีการปูกระแสมาผมว่ามันเหมือนเป็นการปูกระแสให้คนมาดูเยอะ
10: ๆถูก
9: ไม่ว่าเรื่องใดก็ตามไม่ว่าจะคนจะด่าหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ณเมื่อวานนี้เนี่ยคนที่ดูพิมพ์ลิพายไลฟ์พร้อมกันก็หลัก 50,000 60,000 คนเลยนะเออ
10: ครับ
9: แบบพร้อมๆกันแบบแน่นๆ 50,000 60,000 คนแล้วก็คอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์อยู่ที่ประมาณสัก200,000คอมเมนต์โอ้โห คือ200,000คอมเมนต์นี
10: ้เยอะมาก
9: เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์นะครับเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์เลยทีเดียวถ้าใครที่ไปดูส่วนหนึ่งที่หลายๆคนที่เข้ามาดูเพราะว่าอ่ะเราเกิดการจุดกระแสเนาะไม่ว่าจะดราม่าอะไรก็ตามแต่มันส่งผลให้คนวิ่งเข้ามาดูนะแล้วผ่านช่องทางอย่าง Facebook นี่แหละง่ายๆนี่แหละไลฟ์ผ่าน Facebook แล้วก็ยังพิมพ์คอมเมนต์แบบเดิมเพื่อจองแต่ในซีนแต่ซีนครับผมเห็นสิ่งหนึ่งครับหัวหน้าแบงค์ผมไม่รู้ว่านี่คือสิ่งที่หัวหน้าแบงค์พยายามสื่อสารหรือเปล่าพิมพ์ลิพายเนี่ยโดนกดดันจากสังคมหลายๆเรื่องหลายๆด้านมานะครับแล้วก็มีช็อตหนึ่งครับที่ผมได้ดูตอนประมาณ2:15ประมาณนี้ครับมันเป็นเวลาที่พิมพ์ลิพายร้องไห้อยู่ครับผมไปดูเห็นพิมพ์ลิพายร้องไห้อยู่กลางไลฟ์เพราะเขาคุยกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเอาทุเรียนทอดมาขายในพิมพ์ลิพายที่ไลฟ์อยู่เนี่ยพิมพ์ลิพายมาเป็นทุเรียนทอดแล้วก็น้องเขาก็มาเล่าว่าทำไมเขาทอดทุเรียนแล้วเขาก็แบบหนูจะขายทุเรียนไม่ได้หนูถ่ายเรียนเพื่อให้ช่วยเลี้ยงพ่อแม่ของหนูอะไรเงี้ยโอ้โหช็อตนี้ ผมกดตามเลยครับคุณดาแบงค์ครับ
10: เรียบร้อย
9: กอไก่22พิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้วครับวันนั้น
10: ใช่
9: คร
10: ับ นะเนี่ยอันเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีผมเรียกตัวอย่างที่ดีนะบางคนอาจจะเห็นด้วยบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ว่าฝั่งไหนอะไรทั้งนั้นนะแต่ถ้าเราพูดในแง่ของมุมการตลาดอันนี้เราพูดในแง่ของมุมการตลาดในออนไลน์นะครับออนไลน์จ๋าๆแล้วก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวันนี้โดยตรงในของ EP ที่15นะครับก็คือในตัวของเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะครับในการทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะรูปแบบสื่อสารอะไรก็ตามนะครับนะทีนี้เราพูดในเรื่องของพิมพ์ริพายเพราะอะไรครับเพราะหลายคนก็จะเห็นภาพจากล่าสุดที่เราเห็นกันได้ชัดเจนแล้วก็เลยจะพูดเรื่องพิมพ์ริพายสังเกตไหมครับเราสังเกตไหมครับว่ากระแสสิ่งที่เรียกว่าพิมพ์ริพายอยู่ๆก็กลับขึ้นมาแล้วก็ปูพื้นฐานเข้ามาเพื่อขายทุเรียนเนี่ยเราจะเห็นเลยได้เลยครับว่าทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปเราเรียกเอาแล้วถ้าเราดูกันจริงจังนะอันนี้เราพูดแบบ on fact บางอย่างนะครับก็คืออันนี้มีการวางแผนเรียกว่ามีการวางแผนแน่นอนนะครับมีการวางแผนอะไรครับมีการวางแผนทำให้เกิดสตอรี่หรือเกิดเรื่องราวอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีการวางสตอรี่ไม่มีวางเรื่องราวอะไรแบบที่คนดราม่า กันก่อนที่จะเกิดไลฟ์ขึ้นคุณคิดว่าคนจะมาดูไลฟ์เพื่อซื้อทุเรียนอย่างวันนั้นไหมฮะผมว่าไม่มีนะฮะผมว่าไม่มีทางแน่นอน
9: ผมว่าตั้งแต่วันที่คุณสุปฏีเดินทางไปที่พิมพ์ริพายเซ็ตหรือไม่เซ็ตเนี่ยผมไม่กล้าฟันธงนะครับแต่เหตุการณ์เนี้ยถูกมีการบันทึกมีการมีความพร้อม
10: มีความพร้อม
9: ทุกซีนมีความพร้อมทุกซีนตั้งแต่การเดินลงจากรถการโทรศัพท์คุยหรือการลองชิมทุเรียน
10: ใช่
9: ที่อยู่ในจานแล้ว
10: ใช่ใช่ใช่เนี่ยคือมันต้องผมว่าพูดเราพูดในแง่ของการตลาดอะทุกอย่างมันเป็นการเซตเพื่ออะไรครับเพื่อให้การตลาดในการทำมุมเนี่ยให้มันสักเซตได้นะครับดังนั้นในการทำการตลาดของมุมพิมพ์ริพายเนี่ยผมว่าคือเราตรงถ้าเรามุมในมองมุมผมเนาะในมุมมองผมคือคนอื่นอาจจะมองแตกต่างกันนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะแต่มุมมองผมคือมันก็ต้องมีการวางมุมแหละว่าเฮ้ยก่อนที่คุณจะมาไลฟ์เนี่ยคุณอยากให้กระแสให้คนมันดูไลฟ์เนี่ยได้ยังไงแต่กระแสที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะคุณก็ต้องกำหนดความรู้สึกของกระแสนั้นเข้าไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกของกระแสนั้นอ่ะคุณก็ต้องกำหนดว่าคุณอยากกำหนดความรู้สึกอะไรนะฮะถ้าเราพูดแบบภาพลักษณ์ที่เราเห็นมาก่อนหน้านี้ของพิมพ์ริพายก่อนหน้านี้เลยเราจะรู้สึกแบบมันจะมีดราม่ามันก็มีดราม่าตลอดไหมครับซึ่งภาพลักษณ์มันเป็นแบบนี้แหละนะครับซึ่งพอภาพลักษณ์มันเป็นการดราม่าตลอดนะครับซึ่งครั้งเนี้ยมันก็ดราม่ามาก่อนที่จะมาขายทุเรียนซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะเป็นการที่วางบางอย่างอะไรบางเข้ามาในการที่จะทำให้เกิดตลาดให้คนเข้ามาสนใจในการไลฟ์ครั้งนี้นะครับอันเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของมุมของการตลาดนะครับซึ่งแปลว่าอะไรครับถ้าในมุมของธุรกิจในมุมของธุรกิจของคุณเองอะไรต่างๆครับไม่ได้แปลว่าให้คุณทำดราม่านะครับแต่คุณต้องกำหนดก่อนว่าความรู้สึกหรือการทำแคมเปญการทำคอนเทนต์หรือคุณกำลังจะทำไลฟ์ขึ้นมาใหม่สักอันนึงฮะคุณต้องกำหนดก่อนครับว่าความรู้สึกอยากให้คนมีส่วนร่วมกับคอนเทนต์นั้นนะก่อนที่คุณจะลงไปก่อนที่คุณจะขึ้นไลฟ์เนี่ยคุณอยากให้มันมีความให้คนดูหรือกลุ่มเป้าหมายที่คุณอยากให้เขาดูมีความรู้สึกความรู้สึกอะไรนะครับการกำหนดความรู้สึกครับมันจะทำให้มีอารมณ์ร่วมทำให้คนมีโอกาสที่ติดตามได้สูงมากนะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างสังเกตเนาะพิมพ์ริพายกับคุณสุปจีอยู่ด้วยกันดราม่าเพราะอะไรขายทุเรียนลูกละร้อยกระแสเกิดทันทีเนี่ยอารมณ์ร่วมมาแล้วทำไมขายราคานี้ชาวสเก็ตคอนจะอยู่ได้ไงอีกฝั่งนึงก็คือแบบทำไงถึงขายไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเห็นไหมมันเกิดอารมณ์ร่วมของสองฝั่งขึ้นมาแสดงว่าในมุมของมาร์เก็ตติ้งอันนี้เราพูดในมุมของมาร์เก็ตติ้งเนาะในมุมของมาร์เก็ตติ้งการที่เกิดกระแสแบบนี้ถือว่าสำเร็จไหมครับสำเร็จเรียบร้อยแล้วครับ
9: สำเร็จมาก
10: สำเร็จมากนะครับนี่อันแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะการทำมุมเนี้ยต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะอันนี้ต้องพูดตรงๆนะการทำแบบดราม่ามาร์เก็ตติ้งแบบนี้ต้องเชี่ยวชาญจริงๆนะไม่ใช่แบบอยู่ๆคุณกระโดดไปทำแล้วก็คุมไม่ได้นี่คือเละเลยนะแบรนด์คุณเละได้ค คือมันต้องเชี่ยวชาญจริงๆในการทำนะแต่ว่าบางทีถ้าคุณทำแบรนด์อะไรเงี้ยหรือทำธุรกิจขึ้นมาอันนึงอ่ะมันไม่จำเป็นต้องดราม่าครับลองหามุมความรู้สึกอื่นๆก็ได้เช่นความรู้สึกทำให้เขารู้สึกมีความหวังความรู้สึกอบอุ่นใจความรู้สึกแบบมีความสุขพวกนี้ก็ช่วยได้ครับมันไม่จำเป็นแบบคุณต้องไปดึงแสงอะไรบางอย่างเข้ามาก็ได้แต่คุณเอามุมเล็กๆที่คุณทำให้กลุ่มลูกค้าคุณในกลุ่มแฟนคลับของคุณหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณเห็นแล้วรู้สึกว่าคุณมอบความสุขให้เขาได้คุณทำให้เขาอบอุ่นใจได้อะไรเงี้ยเขาก็จะตามคุณแล้วหรือเขาก็จะมาสนใจคุณได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยลองหามุมของคุณดูก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องดราม่านะผมบอกก่อนนะดราม่าค่อนข้างเสี่ยงนะอันนี้ผมพูดเลยนะดราม่าค่อนข้างเสี่ยงมากดาบสองคนเยอะมากนะครับ
9: เราต้องหาอารมณ์มาใส่ในสินค้าแล้วก็เชื่อมโยงกับแบรนด์เราให้ได้อย่างเช่น
10: ใ
9: ครเคยเห็นโฆษณาของประเภทบริษัทประกันชีวิตเนาะปู่ชิวหลายๆเรื่องเนี่ยมันผูกโยงเชื่อมไปแต่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงต้องการให้เรื่องนั้นเกิดน้ำตาวิดีโอไม่ต้องการเรื่องน้ำตาครับแต่ต้องการส่งมอบเรื่องของคุณต้องเหลือสิ่งที่คนข้างหลังดูแลคนข้างหลังได้นะมันต้องมีถ้ามีใครเจ็บป่วยขึ้นมาอะไรล่ะจะมารองรับคนที่เจ็บป่วยถ้าคุณไม่ได้อยู่ในสตอรี่แบบในเรื่องนั้นจำได้ไหมมีอะไรนะขนมถ้วยนั้นได้จ่ายค่าโรงพยาบาลไว้แล้ว
10: ใช่
9: นะมันคือการผูกโยงเรื่องครับไม่ใช่เพียงแค่สร้างดราม่าสร้างวิดีโอคอนเทนต์เรียกน้ำตาแต่มันถูกผูกโยงไปแล้วว่าคุณจะถ้ามีประกันคุ้มครองคุณก็จะสามารถรักษาคนที่คุณรักได้
10: นี่ได้ใช
9: ่ทุกอย่างเนี่ยมีสตอรี่วางไว้หมดเลยหรือความรักอมตะปู่ชิ่วนะฮะยังรออยู่อย่างนั้นจนกระทั่งถึงวันสิ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอีกคนหนึ่งที่อยู่ล่ะจะอยู่ยังไงเมื่อสิ้นไปอีกคนหนึ่งอยู่ยังไงไม่ได้อยู่คนเดียวได้จริงหรือเปล่านะมันคือการเชื่อมโยงความเหล่านี้เหมือนกันนะผมเพิ่งมีดราม่าประสบกับตัวเองไม่ใช่ดราม่าเลยคอนเทนต์สองล้านวิว
10: ดับเพลิง
9: คือพอเราได้แสดงสิ่งที่เป็นเรื่องราวในฟิลกู๊ดขึ้นมาก็ได้เหมือนกันผมได้ทดสอบคอนเทนต์เนี่ยผมทดสอบหลายโพสต์มากแต่โพสต์ที่สำเร็จคือโพสต์ที่สร้างพลังบวก
10: ใช
9: ่ไม่ใช่การเล่าว่าผมไปทำอะไรแต่ทำให้เห็นว่าผมไม่ได้เก่งนะแต่แค่ผมพร้อมกลายเป็นประเด็นข
10: ึ้
9: นมาทันทีประเด็นฮีโร่ขึ้นมาทันทีโอ้โหนะเราผูกโยงกับคอนเทนต์ที่เราที่ต้องการให้สื่อสารได้นะแล้วต้องอยู่ในมุมที่คนฟังอยากได้นะครับคนฟังอยากแชร์ต้องบอกว่ามุมที่คนฟังอยากแชร์ถ้าคุณอยากทำให้เป็นไวรัลคนฟังต้องอยากแชร์ไม่ใช่อวยตัวเองครับทำให้เขาได้อะไรจากการที่เขาแชร์ออกไป
10: ใช่นะอย่างตัวอย่างที่อาจารย์โอบอกเนี่ยอ่ะเราก็เห็นภาพระดับหนึ่งเนาะอย่างพิมพ์พายหรือโฆษณาของประกันเนี่ยก็เป็นภาพที่ชัดเจนครับว่ามันคืออารมณ์ร่วมทั้งหมดนะครับซึ่งเนี่ยอย่างของพิมพ์พายก่อนที่จะแบบพุ่งขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแบบมีการปูกระแสมาว่าจะทำไงให้คนมาดูไลฟ์ของเราให้เยอะที่สุดเนี่ยก็จะวางคือเอาพูดตรงๆมันต้องมีวางมาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วแหละเพราะถ้าไม่วางมาร์เก็ตติ้งใครจะมาดูไลฟ์มันเป็นเรื่องปกตินะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณทำธุรกิจหรือทำในออนไลน์เนี่ยการปูกระแสหรือบางอย่างอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างมันต้องมีการปูก่อนมาเสมอนะครับเพราะไม่ปูนะมันก็ไม่แตกต่างกับการที่คุณลงไปเฉยๆนะครับแล้วก็หวังว่าจะติดอย่างเงี้ยมันโอกาสมันยากผมเรียกว่าโอกาสยากยิ่งถ้าคุณจะทำไลฟ์เองด้วยก็ตามเนี่ยมันก็ต้องมีการปูกระแสปูเล่าเรื่องอะไรพวกนี้เข้ามาหรือแบบคุณจะมีโปรโมชั่นอะไรบางอย่างเนี่ยคุณก็ต้องเป้าเล่าเรื่องมาก่อนแล้วว่ามันจะมีโปรโมชั่นนี้แต่ว่าจะมีแค่จำนวนจำกัดเนี่ยคุณก็ต้องบี้ด้วยอารมณ์ความโลภของคนเข้าไปอะไรเงี้ยคุณต้องไปกำหนดเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเข้าไปก่อนนะฮะในการปูก่อนที่จะเข้าคอนเทนต์จริงๆนะครับอ่ะทีนี้เรากลับมาดูนะครับหลังจากปูคอนเซปต์เรียบร้อยแล้วว่าจะทำให้ลากคนเข้ามาดูไลฟ์ดูคอนเทนต์ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นอ่ะตอนที่เราลงคอนเทนต์จริงๆเข้าไปหรือตัวของไลฟ์เองก็ตามเนี่ยหรือจะเป็น VO ที่เราทำเองก็ตามครับในคอนเซปต์ตรงนั้นอ่ะคุณก็ต้องมีอารมณ์ความรู้สึกเข้าไปด้วยเช่นกันมันไม่ใช่แค่ว่าคุณแค่ปูกระแสมาแล้วก็คุณทำปุ๊บคุณก็เล่าเรื่องปกติโดยที่แบบไม่มีอารมณ์ร่วมอะไรสักอย่างเนี่ยบอกเลยว่าไอเนี่ยคุณก็จะตกมาตายปูกระแสมาดีแต่ของจริงคือ ไม่มีอารมณ์ร่วมขายของไม่ได้เหมือนกันดังนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าวันนี้ถ้าคุณจะทำคอนเทนต์อะไรก็ตามผมเรียกพูดว่าอะไรก็ตามนะไม่ว่าจะรูปภาพบทความวิดีโอสั้นยาว YouTube TikTok Live เองก็ตามทุกอย่างที่เราทำพวกนี้ครับคุณต้องรู้ก่อนครับว่าคอนเทนต์ตัวนั้นที่ทำไปอ่ะกลุ่มเป้าหมายไหนและกลุ่มเป้าหมายนั้นคุณอยากให้เขารู้สึกมีอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรนะครับไอ้อย่างพิมพ์ที่พายนี่ชัดเจนมากเลยนะคือชัดเจนแบบชัดเจนอย่างที่อาจารย์โอเล่าไปเมื่อกี้เลยก็คือปูกระแสดราม่ามาปุ๊บๆๆๆเข้ามาดูไลฟ์เสร็จปุ๊บเอาทุเรียนทอดใช่มั้ยฮะน้องเอาทุเรียนทอดมาแล้วก็ขายทุเรียนทอดเพื่อเลี้ยงแม่แล้วร้องไห้น้ำตาไหลเป็นไงฮะคนดูรู้สึกไงครับซึ้งตามครับเนี่ยนี่คืออารมณ์ความรู้สึกที่ผมอ่านเราอาจจะผมเรียกว่า
9: ลืมไปแล้วแหละที่ดราม่ากันมาลืมไปแล้ว
10: ลืมไปเรียบร้อยแล้วซื้อเลยซื้อทันทีนะบางคนคือผมพูดตรงๆมันอ่ะเราก็ทุกวันนี้เราก็ต้องยอมรับว่ามันมี2ฝ่ายแหละชัดเจนครับชัดเจนมากคนที่ดูไลฟ์ก็คือคนที่สนับสนุนอีกฝั่งนึงคือตูเตรียมมาถมถุยนี่มันก็มี2ฝั่งแหละแล้วก็พูดตรงๆแต่ว่าอย่างงี้พอเจอช็อตนี้เข้าไปฮะลืมทุกอย่างเพราะเราก็แบบคือคนไทยครับพร้อมที่ช่วยเหลือทุกคนเสมออยู่แล้วพอมันเชิญช็อตเนี้ยครับมันเล่นกับความรู้สึกเยอะพอเล่นความรู้สึกเยอะเราก็อยากจะช่วยเป็นผมก็เห็นผมก็ช่วยเหมือนกันแหละนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็คือผมกำลังพูดในแง่ของการตลาดว่าเฮ้ยถ้าวันนี้เราทำคอนเทนต์เราทำไลฟ์หรืออะไรก็ตามเนี่ยของจริงที่เรากำลังจะขายของฮะความรู้สึกนั้นที่เราใส่เข้าไปหยอดเข้าไปในความรู้สึกตรงนั้นอ่ะคุณมีแล้วหรือยังผมเรียกว่าคุณมีแล้วหรือยังเนี่ยอย่างพิมพ์นิพายนี่ชัดเจนมากเพราะอะไรทำให้คนอินแล้วซึ้งตามคุณมีแล้วอย่างมันไม่จำเป็นต้องอินหรือซึ้งตามครับอย่างของพี่โอของอาจารย์โอเนี่ยทำให้คนรู้สึกฟีลกู๊ดรู้สึกดีมีความสุขเนี่ย
9: คือความอารมณ์การมีส่วนร่วมกันช่วยเหลือสังคมเป็นเรื่องที่ดีใครๆก็ทำได้คุณไม่ต้องเก่งขอให้คุณพร้อม
10: ใช่ใช่คือสุดท้ายครับความรู้สึกอ่ะคุณกำหนดได้ครับในคอนเทนต์แต่ถ้าคุณไม่กำหนดครับคนก็ไม่รู้สึกตามมันก็ไม่แตกต่างคอนเทนต์ที่ AI ทั่วไปที่ทำแล้วปั๊มลงไปอันนี้อาจจะพูดแรงนิดนึงนะแต่ว่ามันคือเรื่องจริงนะครับเพราะว่าถ้าเราทำคอนเทนต์ด้วย AI แบบเพียวๆโดยไม่มีการเซตติ้งอะไรอ่ะมันคือการปั๊มลงไปเลยนะคือไม่มีความรู้สึกอะไรทั้งนั้นอ่ะแต่ถ้า AI ที่มันเป็นคอนเทนต์ AI ที่แบบอยู่ๆมาด่าเงี้ยมีความรู้สึกไหมมีเฮ้ยมันต้องมากดเราด้วยอะไรเงี้ยสงสัยเนี่ยความรู้สึกเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราทำคอนเทนต์เองโดยที่ไม่ใช่ AI เฮ้ยลองกำหนดดูสิว่าความรู้สึกที่เราจะใส่เข้าไปนั้นอะไรความรู้สึกเนี่ยคือจุดสำคัญมากแต่ว่าผมเน้นย้ำนิดนึงบางคนเนี่ยจะพลาดนิดนึงในความรู้เรื่องความรู้สึกคือยังไงครับคือความรู้สึกอ่ะถ้าพูดตรงๆความรู้สึกก็คือความสุขความโกรธความเสียใจซึ้งใจอะไรพวกเนี้ยนี่คือความรู้สึกของมนุษย์แต่บางทีเราชอบเอาสิ่งที่เรียกว่าฟีเจอร์ไปปนฮะไปปนซึ่งฟีเจอร์คืออะไรครับโอ้ใช้ของเราแล้วดีขึ้นเนี่ยคุณเอาฟีเจอร์มาปนเลยไม่ใช่ความรู้สึกแล้วนะฮะดังนั้นความรู้สึกคือความรู้สึกครับความรู้สึกที่เรารู้สึกอ่ะเศร้าหมองใจดีใจเสียใจมีความสุขนี่คือความรู้สึกไม่ใช่เอามุมของสินค้าเข้าไปใส่แล้วบอกนี่คือความรู้สึกไม่เกี่ยวกันนะครับนะดังนั้นอันนี้ต้องแยกให้ขาดกันนะครับต้องแยกให้ขาดกันแบบมากๆเลยเพราะอันนี้ผมค่อนข้างเป็นห่วงเพราะแบบพอผมบอกว่าเออทำคอนเทนต์ให้คนรู้สึกปุ๊บคุณไปใส่เลยโอ้นั่งแล้วรู้สึกสบายนั่นอ่ะคุณเล่าฟีเจอร์แล้วนะฮะนั่งแล้วรู้สึกสบายเออมันไม่มีความรู้สึกอื่นน่ะคุณต้องกำหนดความรู้สึกเนี้ยเข้าไปครับลองไปกำหนดดูครับเอาความรู้สึกพื้นฐานนี่แหละง่ายๆเสียใจดีใจมีความหวังมีความสุขอบอุ่นใจซึ้งใจดราม่าเนี่ยมันก็อยู่วนอยู่แค่นี้แหละความรู้สึกคนมีเท่านี้แหละนะครับนะอยู่ที่คุณว่าคุณจะกำหนดอะไรนะครับเนี่ยการที่ผมพูดความรู้สึกเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนแบบอ่ะอย่างเคสดราม่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมแอนนาเบลเนี่ยก็มีเราถ้าเราไปเคยถ้าใครเคยอ่านคอนเทนต์ของเขาอ่ะมันก็จะมีความรู้สึกแฝงอยู่ในนั้นเหมือนกันนะครับหรือหลายๆคนอ่ะอย่างของพี่โจฮานาก็จะมีความรู้สึกเข้าไปอยู่เหมือนกันนะครับหรือหลายๆเพจที่ทำคอนเทนต์ได้ติดตลาดเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์ความรู้สึกในคอนเทนต์อยู่ทุกคนนะครับทุกคนเลยอ่ะอย่าง CK อ่ะพูดให้เห็นภาพ CK เนี่ยเราจะมีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกันนะบางคอนเทนต์แบบโอ้โหคนดราม่าเนี่ยความรู้สึกดราม่า เนี่ยเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นฟิลที่คุณต้องรู้นะครับว่าเฮ้ยในแต่คอนเทนต์อ่ะคุณจะกำหนดความรู้สึกอะไรนะครับนะในท่ามกลางที่ยุคสมัยที่มันมีแต่ความเครียดเนี่ยคุณจะไปทางแบบด้านแบบด้านแบบความเครียดอย่างเดียวก็แล้วแต่คุณจะมายืนอีกฝั่งนึงที่แบบเอ้ยในความเครียดหรือวิกฤตนั้นอ่ะมันก็มีความสุขได้นะก็จะเป็นมุมนึงก็ได้เหมือนกัน อยู่ที่คุณเลือกครับผมว่าเรียกว่าอยู่ที่คุณเลือกเลยว่าคุณจะยืนอยู่ที่จุดไหนผมเรียกว่ามันไม่มีจุดผิดจุดถูกหรอกครับแต่ว่าอยู่ที่ความถนัดแต่ว่าถ้าคุณอยู่ความเครียดมากๆคุณก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่ากลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาบางทีอาจจะซีเรียสเกินด้วยนะเออแต่บางคนบอกเอาจุดความสุขมันก็จะเป็นมุมที่แบบเออคนที่คุยคุณก็ดูรู้สึกฟีลกู๊ดอ่ะก็อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนแล้วว่าจะเลือกอะไรนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเคลียร์ให้ชัดว่าความรู้สึกในคอนเทนต์ที่คุณจะใส่เข้าไปคือความรู้สึกอะไรนะครับมันจะทำให้การทำคอนเทนต์หรือทำการตลาดในออนไลน์ติดได้ง่ายขึ้นเรียกว่าติดได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเออผมเคยพูดหลายทีละเนาะว่าความรู้สึกเนี่ยมันเป็นจุดที่ทำให้คนจดจำได้ง่ายกว่าการที่ทำให้คนไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะก็อย่างแผ่นดินไหวเมื่อปีที่แล้วเรายังจำความรู้สึกได้ตลอดถูกไหมครับว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์จนแบบกลางคืนเรายังกลัวอยู่เลยอ่ะเราจำเหตุการณ์มันนั้นได้หมดอ่ะแต่ถ้าผมถามว่าเนี่ยเมื่อวันพุธตอนบ่ายเรากินข้าวอะไรบางทีเราลืมไปแล้วอ่ะเพราะการกินข้าวของเรามันไม่มีความรู้สึกอยู่ในนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันเลยผมเลยเน้นย้ำเรื่องความรู้สึกเยอะหน่อยนะครับคือบางคนอ่ะจะไปซีเรียสแบบโอ้ยเราต้องทำคอนเทนต์ให้ทางการทำให้ดีที่สุดเพอร์เฟคการทำเพอร์เฟคให้ทางการให้ดีสุดเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ว่าถ้าทางการแล้วลืมใส่ความรู้สึกไปครับมันก็ไม่มีประโยชน์ครับเออมันไม่มีประโยชน์เลยดังนั้นลองไปหาดูครับว่ามุมธุรกิจของเราหรือมุมบิสเนสของเราที่เรากำลังทำอยู่รวมถึงคนที่ทำในหน้าด้วยนะครับทำในหน้าสร้างตัวตนต่างๆเนี่ยใช้ได้หมดครับในเรื่องของความรู้สึกตัวนี้เป็นคีย์หลักสำคัญเลยนะครับที่จะทำให้ในการทำการตลาดในออนไลน์คุณโตได้ง่ายขึ้นเรียกว่าโตได้ง่ายขึ้นเลยโดยที่แบบไม่ต้องลำบากผมเรียกว่าไม่ต้องลำบากเลยแต่ถ้าใครไม่รู้ผมพูดงี้ถ้าใครไม่รู้ว่าเออเราจะทำความรู้สึกยังไงดีนะฮะ AI ช่วยคุณได้ เอาพูดตรงนะ
9: ใช่ให้น้อง AI ช่วยคิดได้นะครับมีแบบเทคนิคการสั่งแบบล้ำลึกไหมครับ
10: เทคนิคล้ำลึกนะฮะคุณจะใช้ AI ตัวไหนก็ได้เทคนิคล้ำลึกนะใช้ AI ตัวไหนก็ได้นะเทคนิคเดียวก็คือคุณมีหัวข้อเนาะมีหัวข้อเทนแล้วมีเนื้อหาเรียบร้อยแล้วหรือคุณยังไม่มีเนื้อหาอะไรก็ได้แต่ทีเนี้ยคีย์สำคัญคือคุณพิมพ์เพิ่มเติมเข้าไปครับว่าพิมพ์เพิ่มเติมไปที่คำสั่งเลยคำสั่งที่คุณคุยกับ AI เนาะสมมติคุณมีหัวข้อแล้ว7วิธีที่จะทำให้ออมเงินสิ้นปีนี้มีเงินหลักล้านนี่คือหัวข้อถูกไหมสิ่งที่เราจะให้เขียนคือช่วยเขียนบทความอะไรสมมุตินะอยากให้คุณเติมสิ่งนี้เข้าไปครับคือทำให้ผู้อ่านในกลุ่มเป้าหมายนี้รู้สึกอย่างไรคุณเติมไปความรู้สึกนะความรู้สึกรู้สึกมีความสุขรู้สึกมีความหวังนะเติมเข้าไปนะครับอันเนี้ยมันจะช่วยทำให้ตัวบทความคุณดีขึ้นเช่นเดียวกันครับกับสคริปต์วิดีโอคุณบอกให้เขาช่วยเขียนสคริปต์วิดีโอให้ใช่ไหมครับก็พิมพ์ต่อไปครับว่าช่วยทำให้กลุ่มเป้าหมายดูแล้วรู้สึกมีความสุขรู้สึกดราม่าทุกอย่างสคริปต์วิดีโอมันก็จะเปลี่ยนไปตามความรู้สึกที่คุณใส่เข้าไปทันทีนะครับเนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วแต่ถ้าวันนี้คุณยังไม่รู้เลยว่าโอ้ความสุขมันมีอะไรความรู้สึกมันมีอะไรบ้างก็ถามไม่ได้เลยครับมนุษย์มีความรู้สึกอะไรบ้างช่วยแนะนำหน่อยคุณก็นั่งลิสต์เลยครับดูที่นี่มีอะไรบ้างมันก็ลิสต์มาให้เยอะแยะมากมายนะครับจริงๆถ้าวันนี้ถ้าวางแบรนด์ได้ดีเนาะวางแบรนด์ได้ดีมันในแบรนด์มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า emotional tone อยู่เนาะไว้แบรนด์ไว้แบรนด์มันคือโทนของอารมณ์ของแบรนด์ของเราตรงเนี้ยถ้าคุณกำหนดตั้งแต่แรกครับคุณก็จะรู้แหละว่าการเล่าเรื่องการทำคอนเทนต์ต่างคุณจะเน้นความรู้สึกอะไรก็ทำแค่ตามนั้นแหละนะครับมันก็ทั้งง่ายขึ้นแล้วนะครับนะแต่ว่าถ้าไม่รู้คุย AI เยอะๆครับ AI จะช่วยคุณได้นะถ้ายิ่งคุณไปใช้พวกครอสอะไรเงี้ยครอสโคเวิร์กอะไรเงี้ยคุณสร้างสกิลแล้วเก็บไว้เนาะแล้วเวลาปรึกษาก็ทั้งง่ายขึ้นเพราะว่าในสกิลตรงนี้มันสามารถเรียกใช้ได้ตลอดแล้วก็จะมีเซตข้อมูลของคุณมาได้เลยเนาะเวลาทำคอนเทนต์ก็จะบิ้วตามอารมณ์ที่คุณต้องการได้ทันทีนะครับ นะอันนี้ก็คือสำหรับวันนี้โดยเฉพาะนะครับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเป็น EP อีก EP นึงที่เน้นย้ำอยากให้ผู้คนฟังซ้ำๆเยอะๆให้เข้าใจเพราะว่าถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้หรือบรรลุเรื่องนี้นะครับการทำธุรกิจในออนไลน์หลังจากนี้คุณจะทำได้ง่ายขึ้นมากยิ่งในยุคที่เรียกว่า AI ควบคุมแพลตฟอร์มเกือบทุกอย่างควบคุมโฆษณาเกือบทุกอย่างแต่ถ้าคุณไม่มีความรู้สึกมันก็ไม่แตกต่างกับการที่คุณทำคอนเทนต์แล้วโยนแล้วทิ้งแล้วหายไปในอากาศแต่ถ้าวันนี้คุณกำหนดความรู้สึกเข้าไปครับโอกาสที่มันจะอยู่รอดในแพลตฟอร์มหรือไปต่อได้หรือทำให้คนจดจำได้นานขึ้นมันจะมีโอกาสมากขึ้นหลายสิบเท่าลองวางคอนเซปต์นี้ดูเพราะความรู้สึกสิ่งนี้ AI ไม่สามารถทำได้มีแต่คุณที่เป็นมนุษย์เป็นเจ้าของธุรกิจที่สามารถกำหนดได้รักลูกค้าให้มากพอความรู้สึกนั้นจะมาเองนะครับ
9: ครับวันนี้ต้องขอบคุณหัวหน้าแบงค์เบียงสูงครับแต่อย่าพลาดครับพรุ่งนี้มีอีกหนึ่ง EP ที่เราจะมาพาทุกคนไปดูแล้วแหละเตรียมตัวยิงแอดอันโดเมด้าอะไรนะ Facebook อันโดเมด้าทำยังไงนะครับ โอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์หัวหน้าแบงค์วงศกรธุรสัตว์เป็นอย่างสูงครับแล้วพบกันใหม่ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
1: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
13: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
14: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้น เริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
15: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
8: ากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมาก

0: ที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้เราอยู่ในซีรีส์ทำธุรกิจออนไลน์และใช้ AI เป็นเครื่องมือนะครับโดยคนท่านนี้ครับหัวหน้าแบงค์วงศกรทรูเทิร์ดครับสวัสดีครับหัวหน้าแบงค์ครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์โอครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
2: ไม่เดินทางมาถึง EP ที่15แล้วนะครับถ้าใคร
3: 16แล้ว
2: เอ้ย16แล้ว เข้าหัวก็ผิดซะแล้วนะครับ EP ที่16ครั้งนี้นะครับเราต่อเนื่องมานะตั้งแต่เราบิ้วสร้างอารมณ์เอาอารมณ์ใส่ไปในสินค้าแล้วคุณจะเกิดการค้าขายได้อย่างแน่นอนนะครับเรามาต่อ EP ต่อไปครับวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันต่อครับคุณนายแบงค์ครับ
3: ตอนนี้ก็เราจริงๆเราก็ปูเรื่องของคอนเทนต์มาเยอะมากแบรนดิ้งมาเยอะแล้วแล้วก็เลือกสินค้าตั้งราคากันเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะเข้ามาสู่ในเรื่องของแอดหรือโฆษณานะครับซึ่งในพาร์ทเนี่ยเราจะพูดในฝั่งของ Facebook ก่อนเราจะพูดภาพรวมก่อนนะฮะเราจะพูดภาพรวมก่อนนะก็ถือว่าเป็นการอัปเดตไปในตัวด้วยนะครับอัปเดตอะไรครับก็คืออัปเดตโฆษณาบน Facebook เลยนะครับว่าเฮ้ยในปัจจุบันเนี่ยโฆษณาบน Facebook มันถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะปี2026นี้เปลี่ยนไปจากเดิมไปตลอดการใช้คำว่าตลอดการใครที่ไม่ได้ยิงโฆษณาบน Facebook มาสักเกิน6เดือนนะฮะต้องฟังคลิปนี้ต้องดูต้องดูตอนนี้เลย
2: ผมนี่แหละครับผมนี่แหละครับเปิด Facebook แอดเมื่อประมาณสัก 5-6 เดือนที่แล้วผมเห็นแล้วแหละว่าเออยิงด้วย AI ไม่จ้าอะไรเงี้ยAI จะมาช่วยคุณยิงกลุ่มเป้าหมาย Advantageเออผมข้ามอย่างเดียวครับข้ามไม่ใช่กลัวแล้วตอนที่เป็นไงครับคุณท่านเองครับ
3: ก็ถ้าเราอัปเดตกันตรงๆนะตอนนี้ก็คือ AI ตอนนี้ในฝั่งของ Facebook นะครับเอา Facebook เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวตอนนี้เราจะ Facebook รวนๆนะฮะเดี๋ยวตอนถัดไปหรือเดี๋ยวเราค่อยมา TikTok กันนะครับแต่วันนี้บน Facebook เนี่ยเราวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้สอนวิธีการยิงโฆษณาอะไรนะฮะแต่เราจะสอนในการของทำความเข้าใจภาพรวมของโฆษณาณวันนี้แล้วคุณจะได้ไปเตรียมตัวได้ถูกใช้คำว่าต้องเตรียมตัวเลยนะเพราะว่าพื้นฐานการยิงแอดโฆษณา Facebook ตอนนี้มันถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้ววิธีการยิงแบบแต่ก่อนที่มีคอนเทนต์เดียวแล้วยิงได้ตลอดการโคลนนิ่งสมมุติมีคอนเทนต์เดียวมีสัก10ชุดโฆษณาในการยิงโฆษณาอะไรเงี้ยแล้วหวังแล้วก็ปังอะไรเงี้ยลืมไม่ได้เลยครับไอ้แบบนั้นอวสานไปเรียบร้อยแล้วเรียกว่าอวสาน
2: อวสานอีกแล้วเหรออ
3: วสานโฆษณา Facebook แบบเก่าอันนี้อาจจะคำนี้แล้วกันนะนะครับทีนี้ทำไมผมถึงกล้าพูดว่าวิธีแบบเก่ามันไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากในช่วงตั้งแต่ปลายปี2025นะครับที่ผ่านมานะคือ Facebook ก็ประกาศมาสักพักหนึ่งแล้วก็เพิ่ม AI ตัวหนึ่งเข้ามาใน Facebook แบบจริงจังเพิ่มมารัวๆแล้วก็ช่วงพักหลังในช่วง1เดือนที่เราคุยกันเนี้ยนะครับคือช่วงเดือนปลายเดือนช่วงเดือนมีนาเดือนเมษาเนี่ยเราจะสังเกตเลยครับถ้าใครทำโฆษณาบน Facebook หรือใครที่จ้างเอเจนซี่ทำโฆษณาหรือทางแอดอะไรเงี้ยนะครับในการยิงโฆษณานะครับต้องบอกก่อนว่าก็โฆษณาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เรียกว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า Facebook ได้เพิ่มสิ่งที่ว่า AI ที่ชื่อว่า Andromeda เข้ามาครับAndromeda เนาะน้องแอนนั่นเองนะน้อง Andromeda นะฮะน้องตัวนี้นะ Andromeda เนี่ยผมเรียกว่าเป็นตัวแสบตัวนึงเลยนะเป็นตัวแสบตัวนึงเลยคือเป็นตัวที่เรียกว่าพิกเลยแหละพิกวิธีการยิงโฆษณาพิกเกมเลยนะพิกเกมการใช้ AI การใช้ Facebook เลยนะว่าการทำ Facebook หลังจากเนี้ยไม่ว่าจะทำคอนเทนต์เองก็ตามเพื่อทำคอนเทนต์ก็ตามทำไลฟ์เองก็ตามหรือไปยิงโฆษณาก็ตามเนี่ยAndromeda จะเป็นคนควบคุมทั้งหมดAndromeda เป็นคนควบคุมทั้งหมด Andromeda ควบคุมยังไงครับก็คือจะเป็นคนเลือกเองว่าไลฟ์นี้จะนำส่งไหม คลิปนี้จะนำส่งดีไหมโพสต์นี้รูปภาพนี้จะนำส่งดีไหมเขาเป็นคนตัดสินเองถ้าเขาตัดสินแล้วมันไม่ดีแม้ว่าคุณมีตังค์คุณใส่เงินเท่าไหร่เขาก็ไม่ยินเงินคุณสมมติคุณต้องการยิงโฆษณาวันละ 20,000 วันละ 20,000 นะคุณต้องการยิงโฆษณาวันละ 20,000 แต่น้องเอน่ะรับเงินมาเรียบร้อยรับเงินวันนี้รับเงินวันเนี้ยไปเรียบร้อย 20,000 บาทน้องแอนก็ไปดูครับว่าเอ้ยเงินที่เราได้มา 20,000 เนี่ยจะไปเลือกเอาคอนเทนต์ไหนดีนะที่เอาไปนำเสนอยิงโฆษณามาซึ่งเขาก็ไปดูว่าอ้อนี่ไงคนที่นายจ้างที่จ่ายเงินเรามา 20,000 เนี่ยจ่ายเงินมา 20,000 เนี่ยเขาเลือกคอนเทนต์มาประเภทเนี้ยมาสัก2อันแต่น้องแอนเห็นแล้วว่าไอ้คอนเทนต์2อันเนี่ยที่เขาเลือกมาเนี่ยน้องแอนรู้สึกไม่ชอบใจสักเท่าไหร่รู้สึกไม่ถูกจริตสักเท่าไหร่แล้วน้องแอนรู้สึกว่าคอนเทนต์นั้นทำมาเนี่ยไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนน้องแอนเลยไม่รู้ว่าจะนำส่งให้ใครดีน้องแอนก็เลยตัดสินใจว่า 20,000 นั้นน่ะน้องแอนจะเอาไปทำงานให้แค่200บาทพอแต่ว่าอะไรคุณใส่เงิน 20,000 กินเงิน200มีแล้วนะครับคือเป็นเรื่องเขาเรียกเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องที่ว่า AI มองแล้วครับว่ามองว่าถ้าคุณมีเงินเยอะแต่ว่าคอนเทนต์คุณไม่ดีฉันก็ไม่สนใจนะฉันก็ไม่ยิงแอดให้คุณนะฉันไม่กินเงินให้คุณนะเป็นแบบนั้นแล้วนะครับดังนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าวันนี้คุณจะทำโฆษณาบน Facebook คุณจะต้องยิงโฆษณาบน Facebook คุณต้องทำการตลาดบน Facebook คุณต้องกลับมาโฟกัสที่คอนเทนต์หนักๆมากๆเรียกว่าหนักขนาดไหนหนักถึงขั้นเรียกว่าทุกคอนเทนต์ที่คุณทำมาฮะต้องลงไปเลยครับว่าคุณทำให้กลุ่มเป้าหมายไหนทำให้กลุ่มเป้าหมายนั้นนะทำให้กลุ่มเป้าหมายนั้นรู้สึกอย่างไรและคอนเทนต์นั้นอยู่ฟันแนลไหนอยู่ฟันแนลไหนนะอันนี้ผมสอนไปหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะเรียกว่าสอน
2: ทวนได้ไหมครับฟันแนลมีอยู่3อันใช่ไหมฮะ
3: ถูกต้องเดี๋ยวถือว่าทัวร์นะกลุ่มเป้าหมายก็คืออะไรกลุ่มเป้าหมายก่อนเอากลุ่มเป้าหมายคือคุณทำคอนเทนต์เนี่ยขายสินค้าให้กลุ่มเป้าหมายไหนเนาะคือแต่ละสินค้ามันมีหลายกลุ่มเป้าหมายคุณต้องเลือก1กลุ่มเป้าหมายในคอนเทนต์นั้นนะเพราะมันจะได้รู้อ๋อควรจะหาอินเทอร์เน็ตของกลุ่มหาความสนใจของคนกลุ่มนี้มานะต่อมาก็คือพอคุณรู้แล้วว่าคุณทำกลุ่มเป้าหมายนี้คุณก็ต้องกำหนดความรู้สึกของคนด้วยนะครับเพราะว่าความรู้สึกเนี่ยมันจะทำอะไรมันจะทำอะไรได้ครับมันจะทำให้คนใช้เวลากับคอนเทนต์คุณได้มากขึ้นครับใช้คอนเทนต์ใช้เวลากับคอนเทนต์คุณได้มากขึ้นยิ่งคนให้เรียกว่าให้คนให้เวลากับคอนเทนต์คุณมากขึ้นครับน้องแอนเขาจะชอบมากน้องแอนเขาจะชอบมากเพราะว่าคอนเทนต์ของคุณอ่ะโอ้มีประสิทธิภาพดีงั้นฉันจ่ายเงินให้คุณเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้นะจากนั้นตัวฟันแนลเป็นตัวสำคัญเช่นเดียวกันครับฟันแนลคืออะไรครับเราสอนไปเรียบร้อยแล้วก็คือการทำgive lead take ใช่ไหมครับ give lead take นะแล้วก็มี take review ด้วยนะครับ give คือทำคอนเทนต์ให้ความรู้เนาะ awareness นะครับ lead ก็คือการทำให้เราทำ awareness ไปแล้วเราทำคอนเทนต์อีกประเภทหนึ่งทำให้เราได้ lead ลูกค้ากลุ่มเนี้ยเข้ามาในรูปแบบอ่ะเราจะได้เขาเข้ามาในการให้เบอร์โทรเราอาจจะให้เขาเข้าไปที่ Shopee เราอาจจะให้เขาทักแชทเข้ามาอะไรแบบนี้อันนี้คือการทำ lead นะครับนะการทำลีดเนี่ยมันก็มีกลยุทธ์หลายๆอย่างที่เราเคยเล่าไปเนาะคุณต้องไปวางเซตตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับสิ่งต่อมาก็คือตัวของเทคก็คือการทำในฟันแนลที่เรียกว่าคุณพร้อมที่จะสร้างรายได้แล้วคุณจะขายของเขาแล้วมีโปรโมชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็คือทำคอนเทนต์ขายของนั่นเองและสุดท้ายก็คือเทครีวิวก็คือทำคอนเทนต์ป้ายยาทำคอนเทนต์ป้ายยาซึ่งตัวคอนเทนต์ป้ายยาเนี่ยแบรนด์อาจจะทำเองไม่ได้เรียกว่าแบรนด์อาจจะทำเองไม่ได้อาจจะต้องมีเพจอื่นคอยช่วยทำให้นะครับในการรีวิวสินค้าคุณให้นะครับนะอันนี้คือฟันเนลทั้ง4อย่างนะครับที่จะต้องมีซึ่งการที่คุณวางเป้าได้ชัดเจนว่าคุณจะทำคอนเทนต์เนี้ยไปที่ฟันเนลไหนนะครับ AI จะนำส่งไปได้ชัดเจนมากขึ้นครับว่าอ๋อนี่ไงคุณต้องการให้คนซื้อสินค้าของคุณนะเนี่ยมันก็จะนำส่งได้ถูกต้องเฮ้ยคุณต้องการให้คนให้คนในของคุณให้คุณต้องการได้คนในการที่ได้ลีดมาเยอะๆมันก็นำส่งให้หาคนที่ต้องการจะเป็นลีดให้สำหรับคุณมาแต่ทีนี้พอผมพูดอย่างนี้หลายคนจะมีความคิดงั้นฉันก็หาคนซื้ออย่างเดียวสิถ
2: ู
3: กไหมเราจะหาคนซื้ออย่างเดียวมันเป็นได้ไหมเป็นไปไม่ได้ครับเพราะหากฟันแนลข้างบนคุณจะไม่มีเข้ามาครับคุณจะหาคนซื้ออย่างเดียวครับมันจะใช้ราคาที่แพงมากแล้วยิ่งถ้าคุณคือพอราคาแพงครับพอราคาแพงเนี่ยมันจะกินเงินเยอะคุณไหม ไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่เขาน้องแองเขาไม่ค่อยชอบ

0: ออกเพราะว่าถ้าคุณทำตั้งใจแต่ขายขายขายอย่างเดียวครับแพลตฟอร์มเขาจะพยายามรักษาสิ่งที่ว่ายูเซอร์ทำให้ user friendly ให้มากที่สุดคือทำระบบเรียกว่าระบบสภาพแวดล้อมในแพลตฟอร์มเขาอะให้รู้สึกแบบมันดูปลอดภัยดูไม่มีพิษมีภัยทำให้สภาพสังคมให้ดีที่สุดแต่ถ้าคุณแบบเข้ามาขายเดียวเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นผู้แปลกปลอมสักเท่ามากๆดังนั้นต้องระวังในการทำแต่คอนเทนต์ขายอย่างเดียวนะครับดังนั้นต้องมีคอนเทนต์ในประเภทอื่นๆเข้ามาช่วยด้วยนะครับมันจะทำให้การนำส่ง AI ในการยิงโฆษณาดีขึ้นนะครับนะวางฟันแนลให้ดีนะมันต้องมีฟันแนลให้ครบทุกอย่างด้วยเหมือนกันนะตอนนี้มันเรียกไม่ได้แล้วนะอันนี้บอกเรียกไม่ได้เลยนะครับอ่ะทีเนี้ยนี่คือเตือนตัวของรูปแบบคอนเทนต์ต้องกลับเข้าไปดูนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายมีอะไรความรู้สึกอะไรแล้วฟันแนลทำอะไรไปบ้างและสุดท้ายนะครับ call to action แต่ละคอนเทนต์มีเขียนไหมมีบอกไหมนะครับการที่บอก call to action เนี่ยจะทำให้ AI เข้าใจได้ง่ายขึ้นนำส่งได้กลุ่มตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นแต่ทีนี้เน้นย้ำนิดนึงในตัวของ call to action เนี่ยก็จะต้องบอกชัดๆเรื่องเดียวพอแนะนำให้บอกให้เรื่องเดียวพอหลายคนบอกหลายเรื่องอ่ะหลายเรื่องคือยังไงถ้าชอบกดไลค์กดถูกใจกดเซฟกดแชร์ไว้ด้วยนะครับบอก4เรื่องแน่โอ้โห AI ก็จะงงคนตามคนที่เห็นคอนเทนต์ก็งงเหมือนกันแหละงั้นโอ้บอก4เรื่องงั้นฉันไม่ทำอะไรสักอย่างแต่ถ้าคุณบอกเรื่องเดียวล่ะเช่นคุณดูคอนเทนต์สอน AI ของผมจนคุณสามารถติดตามคอนเทนต์ของผมจนกว่าคุณจะใช้ AI จนคล่องได้เลยนะครับผมบอกเรื่องเดียวแล้วผมมีแบบกิมมิคเล็กๆน้อยๆทำให้คนรู้สึกแบบโอ้โหคนนี้ดีจังคนนี้ดีจังแบบคุณสามารถติดตามจนกว่าคุณจะทำ AI จนคล่องได้เลยนะอะไรเงี้ยฮะดูจากคลิปของผมเนี่ยอันนี้ก็เป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆที่เป็น call to actionที่จะสามารถทำให้คนทำตามที่คุณสั่งได้นะครับ yeah. แต่ขอแค่เรื่องเดียวพออย่าเยอะนะครับนะอันนี้คือสามารถประยุกต์ได้ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือรูปภาพได้ด้วยเหมือนกันนะคร
1: ับ แสดงว่าสิ่งที่หัวหน้าแบงค์เล่าให้ฟังเมื่อกี้เราทำคอนเทนต์ในฝั่งของการกิฟต์กิฟต์ก่อนกิฟต์ก็คือคอนเทนต์ให้ความรู้อย่างหัวหน้าแบงค์เนี่ยสอนเรื่อง AI เนาะก็ทำคอนเทนต์สุดๆเลยแจกหมดเลยมีอะไรเปิดหมดเลยถามไปเถอะเก็บทุกอันทำตามทั้งหมดคุณก็ทำได้ใช่ไหมแต่ก็พอคนที่มามีส่วนร่วมกดถามขอข้อมูลกดรับข่าวสารหรือกดติดตามแล้วเขาก็จะเห็นอีกแบบหนึ่ง
0: ใช่ใช
1: ่เขาเห็นแบบหนึ่งคือแอดที่สื่อสารที่ต้องการให้เกิดการ call to action ที่อยากให้แปลงเป็น lead แสดงเจตจำนงแสดงเจตจำนงเรื่องความสนใจว่าเฮ้ยฉันทำธุรกิจนี้ล่ะฉันทำอะไรได้บ้างกับ AI นะฮะแสดงตัวขึ้นมาใช่ไหมฮะให้กดทักให้กดพิมพ์คอมเมนต์แล้วค่อยออฟเฟอร์
0: ใช่
1: แหม
0: เพราะว่าสุดท้ายครับสุดท้ายอย่างที่บอกไปครับถ้ามันมีครบทุกอย่างคอนเทนต์มันก็ได้แบบเหมือนเราวางแผนมาแล้วว่าคอนเทนต์เนี่ยเราทำอะไรบ้างเนาะมันเหมือนมีแปลนที่ชัดเจนแล้วพอมันแปลนที่ชัดเจนครับเวลาคุณทำมันก็จะชัดเจนพอมันชัดเจนคนดูก็จะเข้าใจง่ายแล้วก็AIก็จะเข้าใจง่ายขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้ที่บอกให้ทำแบบนี้เพราะอะไรผมก็เพื่อสำหรับการยิงโฆษณาโดยเฉพาะเรียกว่าโดยเฉพาะจริงๆออร์แกนิกมันก็เกี่ยวข้องโดยตรงอยู่แล้วแหละนะครับในแง่การทำแบบออร์แกนิกที่แบบฟรีอะไรเงี้ยฮะก็สามารถทำได้เหมือนกันทีนี้ประเด็นสำคัญที่ผมให้ทำแบบนี้อย่างที่บอกไปว่าน้องแอนเนี่ยเขาคัดเลือกกันแบบนี้เนาะแต่ที่มันจะมีอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากถึงมากที่สุดในการทำโฆษณาบน Facebook หลังจากนี้เรียกว่าหลังจากนี้เลยนะฮะก็คือเนื่องจากพอน้องแอนเป็นน้องแอนแอนโดรเมดาเนี่ยใน Facebook นะครับมันจะมีสิ่งหนึ่งครับที่วิธีการยิงโฆษณาหรือการทำโฆษณา Facebook สมัยก่อนมันใช้ไม่ได้แล้วก็คือปกติเนี่ยอย่างที่ผมเล่าไปคือเรามีคอนเทนต์เดียวลุมยิงแอดเข้าไปหลายกลุ่มเป้าหมายแล้วเข้ามาที่คอนเทนต์นี้คอนเทนต์เดียวแล้วหวังว่ามันจะเวิร์กในยุคนี้ผมเรียกว่ายากมากๆแล้วยากมากๆแล้วนะครับไม่สามารถเรียกว่าทำแบบนั้นยิ่งเละเรียกว่าทำยิ่งทำแบบนั้นยิ่งเละนะหรือใครที่แบบคนนิ่งคนนิ่งก็คือคอนเทนต์เดิมเนี่ยยิงหลายแอสเซทหรือหลายชุดโฆษณาแบบหลายสิบชุดโฆษณาเลยนะครับแต่คอนเทนต์เดิมนะ

0: กิฟแล้วก็ยิงโฆษณาผมต้องมี15คอนเทนเนอร์ครับคุณได้เป็น
1: ครับแต่ทีนี้บอกว่าพอ15แล้วคนจะคิดว่าเฮ้ยฉันต้องทำแบบโอ้ยคอนเทนต์ให้ความรู้15อันเลยเหรอไม่ใช่เงี้ยฮะคุณสามารถมีคอนเทนต์เทคลีดนะครับคนเนี้ยคุณสามารถรวมๆกันนะให้ครบ15อันได้เล
0: อ๋
1: ย
0: อไปในแอดเซตเดียวเลยเหรอฮะ
1: ไปในใช่ครับแอดเซตเดียวกันเลยครับเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ที่เหลือครับคือครับที่เหลือก็ไหว้วานน้องแอนเขานะครับว่ากินเงินเยอะๆจัดสรรให้หน่อยนะครับอารมณ์ประมาณนี้นะครับจริงๆเราสามารถจัดในแอดเซตเดียวกันก็ได้หรือจะเป็นหนึ่งแคมในหนึ่งแคมเปญก็ได้นะหนึ่งแคมเปญคือเป็นภาพใหญ่นะครับเป็นธีมใหญ่สุดนะครับซึ่งอันนี้อธิบายคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับในโฆษณา Facebook เนี่ยจะมี3เลเยอร์นะครับ3เลเยอร์3เลเยอร์หรือ3ชั้นนะครับชั้นบนสุดก็คือแคมเปญนะครับแคมเปญคือตัวใหญ่ที่สุดนะครับแคมเปญเป็นสถานที่เลือกว่าเราจะยิงโฆษณาวัตถุประสงค์อะไรเช่นวัตถุประสงค์แบบต้องการหาคนซื้อนะต้องการหาคนที่เข้าถึงมากที่สุดหาคนหาคนเข้าเว็บไซต์อะไรแบบนี้เนาะหรือหาคนมีส่วนร่วมนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์นะครับอันนี้คือธีมใหญ่สุดลองจากแคมเปญลงมาเริ่มเล็กลงนะครับเขาเรียกว่าชุดโฆษณาครับชุดโฆษณาเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เรากําหนดว่าเราอยากได้กลุ่มเป้าหมายไหนครับเราอยากได้กลุ่มเป้าหมายไหนเช่นเราอยากได้คนที่ซื้อรถเราอยากได้คนที่ซื้อต้นไม้เป็นเพศหญิงเพศชายอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือรวมถึงตําแหน่งที่เราต้องการให้ขึ้นโฆษณาในตัวของตําแหน่งจะวางไหนในบน Facebook รวมถึงพื้นที่ในประเทศด้วยนะครับว่าเราอยากยิงโฆษณาไปในจังหวัดอะไรหรือไม่รวมกรุงเทพอะไรแบบนี้นะครับและสุดท้ายในซอยย่อลงมาอีกเป็นสับเซตหรือลองอันล่างสุดของตัวนอกเหนือจากของแคมเปญและชุดโฆษณาเขาจะเรียกว่าคอนเทนต์นะครับหรือเขาเรียกว่าโฆษณานะครับตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่คุณต้องใส่ตัวของคอนเทนต์เข้าไปนะครับซึ่งคอนเทนต์ใส่เข้าไปคุณก็ต้องมีคอนเทนต์ให้เยอะพอประมาณ12ถึง15คอนเทนต์นั่นเองนะครับเนี่ยมันก็เลยแบบมันเป็นการบังคับเยกาว่าวันเนี้ยถ้าคุณอยากจะรอดในตลาดของ Facebook นะครับจะต้องมีประมาณ15คอนเทนต์นะครับประมาณ15คอนเทนต์เลยนะครับแล้ว15คอนเทนต์นั้นน่ะคุณสามารถนะครับกำหนดได้ครับว่าจะเป็นคอนเทนต์ประเภทอะไรก็ว่าไปนะวางฟันแนลให้ชัดเจนแล้วก็กลุ่มเป้าหมายอะไรนะครับนะแล้วก็คอลทูชั่นใส่เข้าไปด้วยนะครับทีนี้พอคุณมีประมาณ15คอนเทนต์ใส่เข้าไปให้น้องแอนเขาจัดการจัดสรรนะโอกาสที่เขาจะกินเงินครบตามที่คุณกำหนดมีสูงไหมสูงมากครับมีโอกาสสูงมากเพราะน้องแอนเขาจะเป็นคนคัดเลือกเองครับว่าเอ้ยคอนเทนต์นี้วันนี้ดูทรงน่าจะดีนะฉันนำส่งให้เลยอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือเป็นเรียกว่าเป็นการอัปเดตใหม่ล่าสุดของตัวของ Facebook นะครับที่ต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าโอ้มาถึงจุดที่เรียกว่า AI เป็นคนคัดเลือกเองแล้วเหรอเลือกเป็นคนคัดเลือกคอนเทนต์เองแล้วถ้าคอนเทนต์ไม่เยอะพอมีงองแงที่จะไม่กินเงินด้วยต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้มากที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวEP หน้าๆเดี๋ยวเราค่อยมาปูพื้นฐานเข้าตัวของวัตถุประสงค์ต่างๆด้วยนะครับแต่ทีนี้ก่อนเรายังมีเวลาอีกสักประมาณ5นาทีเราต้องมาคุยเรื่องนิดนึงเรื่องของคอนเทนต์นี่แหละนะครับพอเราพอพูดว่าคอนเทนต์15อันเนี่ยเรารู้เริ่มรู้สึกแบบโอ้โหวันนี้จะทํา15คอนเทนต์ยังไงดีรู้สึกว่ายิ่งยากเหลือเกินแค่คิดคอนเทนต์ก็เหนื่อยแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้ผมพูดเลยว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคที่เรียกว่า AI ถูกไหมครับเราอยู่ในยุคของ AI แล้วยุคของ AI คืออะไรครับก็คือ AI มันสามารถคอยจัดการในงานของคอนเทนต์ได้เยอะมากเรียกว่าในคอนเทนต์ได้เยอะมากแล้วแหละนะครับซึ่งผมเรียกว่าปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าเราเรียกว่าเราอาจจะไม่บอกทุกแบรนด์แล้วกันแบรนด์ส่วนใหญ่คนที่ทำออนไลน์ส่วนใหญ่เรียกว่าใช้ AI กันเกือบหมดแล้วแหละนะครับเรียกว่าใช้ AI กันเกือบหมดแล้วแหละนะครับแต่ทีนี้การใช้ AI เกือบหมดเนี่ยบางคนอาจจะแค่เขียนแคปชั่นบางคนอาจจะเขียนบทความบางคนอาจจะแค่ทำรูปภาพบางคนอาจจะไปทำวิดีโอต่อเลยก็ได้ทีนี้ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับเนื่องจากพอมันมี AI แบบนี้ครับการทำมันง่ายขึ้นผมเรียกว่าง่ายขึ้นแหละแล้วการทำคอนเทนต์คุณก็ทำง่ายขึ้น

0: มากๆยิ่งถ้าคุณทำบน Facebook ผมแนะนำให้คุณใช้ AI ที่ชื่อว่ามนัสหรือมนุษย์ AI ที่เป็นของ Facebook โดยตรงนะแต่ก่อนมันคือของจีนเนาะแล้วก็มันFacebook ไปซื้อมานะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็เป็นของ Facebook ไปเรียบร้อยละซึ่งตัวเนี้ยข้อดีของมันนะครับข้อดีของมันเลยนะมันทำรูปได้ดีมากทำรูปได้ดีมากทำรูปได้ดีมากคือยังไงก็คือคุณสามารถทำภาพได้เหมือนพวก ChatGPT Gemini ได้เลยเพราะมันใช้โมเดลเดียวกันเลยครับมันใช้โมเดลของโมเดลคือหัวสมองของ Gemini หัวสมองของ ChatGPT มาทำรูปให้ครับแต่นี้พอเราบอกแบบนี้พอผมพูดแบบนี้แปลว่าพอเราก็จะเริ่มสงสัยว่าอ้าวทำไมเราไม่ใช้ ChatGPT ล่ะเราไม่ใช้ Gemini ไม่ดีกว่าหรอทำไมถึงต้องมาทำที่มนัสอ่ะคืออย่างนี้ครับคือเนื่องจากมันมีโมเดลทั้งสองตัวอยู่ในที่นี่แล้วข้อดีของมันคือปกติถ้าเราเคยสร้างรูปภาพผ่านพวก ChatGPT Gemini เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันสร้างได้ทีละรูปถูกไหมครับมันสร้างได้ทีละรูปแต่ถ้าคุณทำที่มนัสครับคุณสั่งคำสั่งเดียวคุณสั่งคำสั่งเดียวนะคุณจะเอา10รูปคุณก็ได้10รูปคุณเอา20รูปคุณก็ได้20รูปจากคำสั่งเดียว
1: โอ้คือประหยัดเวลาไปเยอะคือสร้างเยอะก่อนเดี๋ยวค่อยเลือกไอเดียที่ดีมาจากไอเดียที่เยอะ
0: ใช่
1: ภาพแอดที่ดีก็มาจากภาพแอดที่เยอะนี่เอง
0: ใช่ๆหรือเอาวิอีกวิธีนึงนะก็คือสมมุติคุณต้องทำรูปภาพอัลบั้มเนาะอัลบั้มที่ลงไปใน Facebook คือยังไงก็คือปกติอ่ะถ้ารูปภาพเดียวก็คือรูปภาพเดียวเนาะแล้วก็ลงไปถูกมั้ยครับแต่รูปภาพอัลบั้มคือเรามีหลายๆรูปลงไปใน Facebook ปกติถ้าเราทำแบบนั้นใน ChatGPT มันต้องทำทีละรูปใช่มั้ยฮะแต่ว่ามนัสไม่ต้องครับคุณบอกคอนเซ็ปต์คุณบอกเนื้อเรื่องเข้าไปเดี๋ยวเขาทำรูปให้หมดทุกรูปและเน่าเนื้อหาแต่รูปไม่เหมือนกันแต่ทีม CI ทุกอย่างล็อกตามนั้นได้หมดทุกรูปถึงขั้นขนาดไหนถึงขั้นสมมตินะผมแนบรูปหน้าผมยืนตรงเคารพธงชาติเข้าไปแล้วบอกให้เขาเปลี่ยนหน้าตาของผมแต่ละรูปให้ไม่เหมือนกันทำท่าทางให้เหมาะกับเนื้อหาสอดคล้องกันก็ทำได้เปลี่ยนจากรูปยืนตรงเป็นยีใจยืดชู2นิ้วอย่างเงี้ยเขาทำให้ได้หมดผมแค่แนบรูปเดียวนะแต่เขาทำให้ได้หมดเลยซึ่งไอ้วิธีการเนี้ยเดี๋ยวเรามาจะมาบอกอีกทีนึงว่าคือทำยังไงแต่ว่ามันง่ายมากแล้วก็การปรับตัวอักษรในรูปภาพปกติถ้าใช้ ChatGPT มันต้องมานั่งพิมพ์ใช่ไหมอันนี้คือเรากดแค่คำว่าแก้ไขข้อความครับแล้วพิมพ์แก้ได้ทุกตัวอักษรเนี่ยมันคือความพิเศษของมันนะครับของตัวของมนัสหรือมนุษย์นี่เองนะครับมันทำให้คุณทำรูปได้ง่าย
1: เวอร์ชันฟรีก็ทำได้ใช่ไหม
0: เวอร์ชันฟรีก็ทำได้แต่ว่าก็ฟรีแบบจำกัดแล้วกันเนาะแล้วก็ใช้ได้ดีระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับนะของมนัสเนี่ยมันเสียใหญ่ๆอันหนึ่งก็คือกับการที่คุณนะครับคือเป็นรายเดือนเนาะ subscribe รายเดือนมาใช้ครับสมมติคุณจ่าย700กว่าบาทเนี่ย 1,000 เครดิตครับ 1,000 เครดิตเนี่ยครับถ้าผมใช้มา1รูปดิพวกเนี้ยมันเหมือนเป็นหรือเวลาถ้าคุณก็เสียเครดิตเนี่ยอันนี้คือคุณต้องเติมงานผมบอกเลยว่าคุณด้วย EP ตอนเนี้ยมนัสอ่ะมันสามารถให้คำแนะนำนะครับแล้ววิเคราะห์ 3-4 เดือนนะครับเอ้ยนะครับ
1: พร้อมที่ไปลงมือทำแล้วนะใครรอนะครับว่าลองเดี๋ยวผมเหมือนนะครับ
0: ครับ
1: เวลาแล้วครับผมตามสนใจไปตามที่เพจ

0: โอปันแนลนะครับทุกช่องทางนะครับที่สุดแล้วนะครับ
1: ฝากให้เลือกสักทางหนึ่ง
0: ไปใช่ครับ
1: เจริญพันธุ์นิดแล้วก็หัวดาดขอลาท่านผู้ชมครับ
0: สวัสด
2: ี Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆโดยโค้ชโอวีระหัว
3: มากมากค่ะบ๊วยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามในแต่ละท้องถิ่นเราควรอนุรักษ์ความเป็นธรรมแบบไทยนะคะ MCOT Radio Net อนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ทักษ
4: 96.5 FM คลื่นความคิดปรับคนทุกความสู่ความสำเร็จจัดอสมทจำกัดมหาชน
5: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาใหม่ๆ
6: เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันทาง
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์ชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
10: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ค่ะทุกเย็นวันเสาร์พบกันกับกมลเนตรนวลจันทร์และคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์นะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
11: สวัสดีครับทุกคนเนี่ยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฝั่งทุกท่านนะคือไม่ได้หยุดยาว4วันสำหรับหลายคนนะตั้งแต่วันที่1 2 3 4นะไม่แน่ใจเหมือนกันนะท่านผู้ชมทุกฝั่งตอนนี้มีอยู่ที่ไหนกันบ้างบางท่านอาจจะอยู่เที่ยวไม่ไปไหนแต่หลายท่านก็อาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดก็ได้นะครับเพราะว่าวันแรงงานแห่งชาติวันที่1พฤษภานะครับแล้วก็ฉัตรมงคลในวันที่4พฤษภาปีสิ้นนี้แล้วก็อาจจะมีคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดก็ได้นะครับเป็นใครอยู่ต่างจังหวัดก็ขอให้มีความสุขกันแล้วกันนะหยุดยาวกัน4วันเนี่ยนะแล้วก็ระหว่างในการเดินทางก็หน่อยนะช่วงนี้คนในประเทศเริ่มมีฝนฟ้าตกลงมาแล้วนะพายุฤดูร้อนก็มีด้วยนะครับ
10: ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าการท่องเที่ยวมันก็สวนทางกับเรื่องของราคาน้ำมันพอสมควรนะคะสำหรับช่วงวันหยุดยาว4วันคุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟังเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยเขาบอกที่เกาะช้างอะค่ะนักท่องเที่ยวนี่ไปท่องเที่ยวกันรอเรือในการข้ามฟากอ่ะเขาบอกว่าโหรถติดยาวเลยนะคะสำหรับการท่องเที่ยวแบบยาวแถวยาวเลยเพราะว่ามันหยุดติดต่อกัน4วันเรือข้ามฟากเนี่ยเขาบอกบางคนรอนานเป็นแบบ6ชั่วโมงเลยนะคะมันก็มีเรื่องของการจัดงานด้วยนะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งที่ไปท่องเที่ยวพักผ่อนกันด้วยค่ะแล้วก็ชลบุรีเห็นบอกว่าอย่างบางแสนนี่ไปแอบดูในแบบเว็บไซต์ต่างๆนะแล้วก็เพจต่างๆของที่ของชลบุรีโอ้โห

0: เขาบอกนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: ก็ยังมีควันหลงมาจากเดือนที่แล้วก็ยังมีเลยนะเรื่องสงกรานต์สงกรานต์วันหลงวันไหลเนี่ยของบางที่ตรงเนี้ยแล้วก็ยังพบเห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นแรงๆอยู่หลายกรณีนะในช่วงนี้ถึงได้ย้ำกันสำหรับเรื่องนี้แล้วก็ตัวเนี้ยตัวเรื่องราวมันแพงเรื่องของการเดินทางก็เลยทำให้วันนี้เราไปดูต่างประเทศกันก่อนแล้วกันเพราะว่าในข่าวล่าสุดทางกรุงเทพมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็บางเรื่องก็โยงกับประเทศไทยอยู่ด้วยนะวันนี้ก็ BBC ก็รายงานนะว่าทรัมป์นำสหรัฐนั้นแจ้งต่อสภาคองเกรสว่าการสู้รบระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับบอกการหยุดยิงที่กำลังดำเนินการอยู่แล้วก็เหตุผลว่าไม่จำเป็นต้องขอความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติสำหรับเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็แถลงของทรัมป์มีขึ้นในวันที่60ของการที่มีการดำเนินการทำสงครามกับอิหร่านพอดีนะครับนะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามเราติดตามเพราะว่ามันมาพร้อมๆกับเรื่องราวของการที่วันนี้มีข่าวคราวว่าทางเพนทากอนหรือกระทรวงกลาโหมสหรัฐเนี่ยนะคุณประเทศได้มีการแจ้งว่าจะถอนทหารประมาณ 5,000 คนออกจากเยอรมนีภายใน 6-12 เดือนนี้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทรัมป์ว่าจะถอนทหารบางส่วนออกจากสมาชิกของนาโต้สืบเนื่องว่าจากนาโต้ไม่ช่วยอเมริกาเลยนะที่หนึ่งจากที่สองคือนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีเนี่ยวิจารณ์สหรัฐว่ากำลังถูกทำให้อับอายโดยที่ผู้นำอิหร่านก็วิจารณ์ว่าอเมริกาขาดกลยุทธ์ในการทำสงครามนะถ้าเราติดตามนะคุณโอเนตเพราะว่าถ้ามีการถอนทหารออกมาจริง 5,000 นายเนี่ยก็จะมีผลกระทบเหมือนกันนะหรือทหารในเยอรมันเนี่ยของบริการอยู่ประมาณ 36,000 นายถอนออกมา 5,000 เนี่ยก็มีผลกระทบแล้วเยอรมันก็ยังเป็นที่ตั้งสำคัญของฐานทัพอากาศสหรัฐด้วยนะทั้งสำนักงานใหญ่ของกองบัญชาการยุโรปและแอฟริกานะสองทางบริการนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะก็ต้องรอดูว่าเมื่อทรัมป์ประกาศแบบนี้แล้วจะมีผลต่อเรื่องของทิศทางของราคาพลังงานหรือเปล่าในส่วนคนเนี่ย
0: ค่ะก็เรื่องของราคาทิศทางพลังงานเนี่ยเขาก็บอกว่าดูเหมือนว่าราคาน้ำมันจะดิ่งลงหรือไม่นะคะเพราะว่าอิหร่านเองก็รับข้อเสนอดีลเจรจากับสหรัฐอเมริกามันมีรายงานออกมานะคะว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยที่การเจรจาเหตุการณ์ที่อิหร่านมีการยื่นข้อเสนอล่าสุดสำหรับการเจรจากับสหรัฐแล้วก็ปากีสถานเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ไกล่เกลี่ยกันเมื่อวานนี้1พฤษภาคมก็ส่งผลให้สัญญาณน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยสำหรับการที่จะส่งมอบในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะปิดอยู่ที่ 108.17 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็คือลดลง 2.23 ดอลลาร์หรือประมาณ 2.02% นะคะก็ขณะที่น้ำมันเรื่องของเวสเทคนะคะเวสเทคของเท็กซัสเนี่ยนะของเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียเนี่ยนะคะก็เขาบอกว่าปิดอยู่ที่ 101.94 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลลดลง 3.13 ดอลลาร์หรือประมาณ 2.98% นะคะเขาก็บอกว่ามีการวิเคราะห์ออกมาจากนักวิเคราะห์อาวุโสเนี่ยเขาบอกว่าข้อเสนอของอิหร่านในครั้งนี้เนี่ยทำให้ตลาดก็มีความเป็นห่วงว่าหวังว่าสหรัฐเนี่ยน่าจะมีทางออกเรื่องของราคาน้ำมันเขาก็บอกว่าแนวโน้มที่น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยในรอบเนื่องจากระหว่างที่อิหร่านยังคงมีการคุมเรื่องของช่องแคบฮอร์มูซนะคะแล้วก็กองทัพเรือของสหรัฐยังคงมีการสกัดเรื่องของการส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่านอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาน้ำมันดิบเบรนท์แล้วก็เวสเท็กซัสนะคะเขาก็บอกว่ายังคงมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกในรอบสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็คือช่วงวันที่30เมษายนเนี่ยสัญญาณในช่วงเดือนมิถุนายนเขาบอกว่ามันแตะอยู่ที่ระดับ 126.41 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็เป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมของปี2022ก่อนที่จะปิดตลาดลงนะคะก็มีการปรับตัวลดลงด้วยค่ะ
1: มีจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งนะคุณดูในสมุดจดหมายฝากคือในขณะที่ว่าอเมริกาเองก็ดูว่าที่ผ่านไปช่วงของการทำสงครามเนี่ยทัพอเมริกันก็โดนปลายไปเยอะนะในหลายประเทศในโซนของกลางและขณะเดียวกันนั้นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญส่วนทั้งสนามบินหรือแม้แต่ฐานทัพบางส่วนของประเทศต่างๆในโซนของกลางก็โดนปลายไปด้วยล่าสุดที่มีรายงานข่าวในตัวเองว่า อเมริกาประกาศขายอนุมัติการขายวุฒิมูลค่ารวมแล้วกว่า 8,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับพันธมิตรในตะวันออกกลางได้แก่อิสราเอลนะกาตาร์กูเวตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะโดยไม่จำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบจากสภาของเกรดด้วยและเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากที่ต่างประเทศเนี่ยขายของอเมริกาก็คือมาโครูบิโอเนี่ยบอกว่านี่เป็นภาวะฉุกเฉินนะครับรายการเนี่ยบอกได้ว่าสหรัฐอนุมัติการขายบริการเต็มระบบป้องกันภัยทางอากาศและก็ขีปนาวุธทัชเชอร์มูลค่ากว่า 4,010 ล้านดอลลาร์สหรัฐและระบบอาวุธกำจัดอย่างแม่นยำขั้นสูงมูลค่าอีก 992.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกาตาร์และยังอนุมัติการขายระบบนะบรรยากาศรบแบบบูรณาการราคา 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับคูเวตและรวมถึงระบบที่เรียกว่า APKWS มูลค่า 992.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับอิสราเอลและขายกับ UAE นะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อีก 147.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยมีบริษัท BAE Systems เป็นผู้รับเหมานะโอ้โหคุณโตได้เราเห็นภาพชัดเลยนะว่านี่แหละเวลาเราก็บอกว่าอเมริกาก็ชอบทำสงครามรัสเซียก็ชอบทำสงครามพอถึงที่สุดแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยอเมริกาก็ขายอาวุธให้กับประเทศต่างๆมันมาคู่กันจริงๆเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นะมันหลีกเลี่ยงไม่พ้นเลยนะมันเป็นเรื่องราวของมหาอำนาจที่ต้องการจะไปทำสงครามตรงนั้นตรงนี้ทำให้เกิดความขัดแย้งตรงนั้นตรงนี้ก่อให้เกิดการรบกุ้มกันพอถึงที่สุดแล้วก็ตามมาด้วยการขายอาวุธ
0: ขายอาวุธ
1: นี่แหละแต่กับจะทำนี่คือสันติธรรมและความเป็นจริงเนี่ยมีสองอย่างหนึ่งไปยึดแหล่งผลประโยชน์ด้านทรัพยากรของเขาก็คือเรื่องน้ำมันเรื่องก๊าซเรื่องเหมืองเรื่องแร่เรื่องนี้อันที่หนึ่งกับอันที่สองคืออะไรขายอาวุธที่สองอย่างนั่นแหละมหาอำนาจต่างๆก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นครับ
0: คือเมื่อวานนี้เนี่ยมันก็มีท่าทีออกมาจากทางรัฐบาลของสหรัฐด้วยใช่ไหมหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์พูดเรื่องของสงครามอิหร่านจบแล้วเนี่ยทางด้านของรัฐมนตรีกลาโหมนะคะของสหรัฐเองเขาก็พูดเรื่องนี้แหละกล่าวถึงท่าทีที่มีการสนับสนุนเรื่องของการที่จะบอกกับวุฒิสภาเรื่องที่บอกว่าข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยได้รับการระงับเรื่องการทำสงครามเอาไว้ชั่วคราวเนี่ยก็มีเหตุผลต่างๆเขาบอกรัฐบาลเนี่ยจึงไม่จำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติการตามข้อกำหนดที่กำหนดให้รัฐบาลต้องมีการอนุมัติเรื่องอย่างเป็นทางการจากรัฐสภาสำหรับปฏิบัติการทางทหารที่มันยืดเยื้อมากกว่า60วันนะคะมันมีรายงานออกมาว่าเจ้าที่อาวุโสของรัฐบาลรายหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าจากการสอบถามจุดยืนของรัฐบาลเขาบอกว่าหากมีการพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายเรื่องของการสู้รบเนี่ยที่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ได้ยุติลงแล้วอ้างว่ากองทัพของสหรัฐแล้วก็อิหร่านเนี่ยไม่ได้มีการยิงตอบโต้กันนับตั้งแต่ที่มีข้อตกลงมาเป็นเวลา2สัปดาห์แล้วเขาบอกว่ามันเริ่มต้นเมื่อช่วงประมาณ7เมษายนที่ผ่านมาซึ่งมันเป็นกฎหมายที่พยายามจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีในการที่จะใช้กำลังทหารนะคะโดยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเขาบอกว่าก็มีเวลาจนถึงเมื่อวานนี้ก็คือวันศุกร์ที่1พฤษภาคมในการขออนุมัติจากรัฐสภาหรือไม่ก็ตามให้มีการยุติเรื่องของการสู้รบแต่ว่ากฎหมายดังกล่าวอ่ะเปิดช่องให้ทางด้านของฝ่ายบริหารสามารถที่จะขยายเส้นตายนี้ออกไปได้เองเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้มันมีการถกกันในเรื่องนี้ในสภาด้วยนะคะแล้วก็พรรคเดโมแครตเองก็มีการกดดันให้รัฐบาลเนี่ยมีการอนุมัติเรื่องของการขอทำสงครามกับอิหร่านอย่างเป็นทางการด้วยมีการกำหนดเวลา60วันอันนี้เขาบอกว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับสมาชิกของพรรครีพับลิกันจำนวนหนึ่งที่แม้จะมีการสนับสนุนเรื่องของการปฏิบัติการชั่วคราวนะคะต่อเตหะรานแล้วก็ยืนยันว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหากสงครามนี้จะมีการยืดเยื้อไปมากกว่านี้ค่ะ
1: เมื่อถึงที่สุดแล้วเลยนะไม่ว่าสงครามจะยุติลงในระยะเวลาใกล้หรือว่าจะยืดออกไปอีกสักหน่อยแล้วก็จะยุติลงก็ตามดูแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้มันมหาศาลไปแล้วเรียบร้อยทั้งสองอเมริกาเองเนี่ยว่าทั้งทั่วโลกเนี่ยนะครับจากเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกว่าจะกลับมาพื้นตัวได้หลังจากนี้เชื่อว่าต้องใช้เวลาอีกนานนะซึ่งมันก็กระทบต่อประเทศไทยครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยแน่นอนนะมีหลายเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นในบ้านเราแต่เองดังนั้นที่มันโยงกับอเมริกาล่าสุดที่ผมดูนะคุณโตเนตที่เป็นข่าวมาจากอธิบดีกรมทรัพย์สินในปัญญาเนี่ยคุณ อนมดเนี่ยอรพลทรัพย์ทวีทัศน์บอกเลยว่าสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐได้จัดทำรายงานสถานการณ์ครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศทุกครั้งสำคัญภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐมาตรา301พิเศษนะเป็นประจำทุกปีนี่ออกมาแล้วนะปรากฏว่าก็แบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับในหนึ่งประเทศที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามากที่สุดอันนี้ก็คือ priority foreign countries นั่นคือ EFCประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษก็คือ Priority Watch List ก็คือ PWL และประเทศที่ต้องจับตามองใน Watch List นะครับก็ปรากฏล่าสุด1พฤษภาเนี่ยตามเวลาประเทศไทยนะไทยเรายังคงสถานะอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองใน Watch List นะครับรวมไปอีก18ประเทศเนี่ยเอาไปดูกันว่านะประเทศไหนบ้างอัลจีเรียอาร์เจนตินาบาร์บาโดสเบลารุสโบลิเวียบราซิลแคนาดาโคลอมเบียเอกวาดอร์อียิปต์สหภาพยุโรปโอ้นี่โรดีนะเรียกว่าเป็นภาพรวมทั้งหมดเลยนะโกเตมาลาเม็กซิโกปากีสถานปารากวัยเปรูทรินิแดดโทเบโกแล้วก็ตุรกีนะและปีนี้สหรัฐได้เพิ่มความเข้มงวดในการประเมินมากขึ้นนะจากปีก่อนที่ไม่มีประเทศใดถูกจัดไว้ในบัญชี PFC เลยแต่ปีนี้เวียดนามครับเวียดนามเป็นประเทศที่เคยอยู่ในบัญชีวอชลิสต์เหมือนเราในปัจจุบันเนี่ยนะตอนนี้ถูกจัดไปอยู่ใน TFC ที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าเป็นประเทศที่น่าจะมีการละเมิดลิขสิทธิ์ผลิตสินค้าปลอมเรียนแบบเยอะติดอันดับเลยด้วยคุณโรเน่ถ้าเป็นอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะก็คืออยู่ใน1ใน6ประเทศที่เขามีการจัดขึ้นบัญชีเอาไว้ที่สหรัฐเนี่ยมีการขึ้นบัญชีเอาไว้มันจะมีชิลีจีนอินเดียใช่มั้ยอินโดนีเซียรัสเซียแล้วก็เวเนซุเอลาก็คือยังไงก็ตามเนี่ยเขาบอกว่ามันก็มีความเข้มงวดมากขึ้นสำหรับเรื่องของสหรัฐคือสหรัฐเนี่ยเขามีการระบุออกมาว่าอยากจะให้รัฐบาลไทยแล้วก็มุ่งมั่นในเรื่องของการพัฒนาการคุ้มครองการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอะไรต่างๆเหล่านี้นะคุณวิเชษคุณผู้ฟังเขาบอกว่าโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการเชิงรุกในการที่จะปราบปรามการละเมิดนะแล้วก็บูรณาการการทำงานร่วมกันนะการบังคับใช้กฎหมายต่างๆโดยเฉพาะการผลักดันการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ค่ะกฎหมายสิทธิบัตรรวมไปถึงให้ไปเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นสนธิสัญญาว่าด้วยการแสดงแล้วก็สิ่งที่บันทึกเสียงขององค์กรองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกแล้วก็มีความตกลงของกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศนะคะแล้วก็สหรัฐเองขอให้ไทยเร่งแก้ไขกฎหมายให้สำเร็จเพื่อที่จะได้เข้าเป็นภาคีเครือข่ายตามข้อตกลงนี้ก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราดำเนินการแบบนี้เขาก็จะปลดล็อกใช่ไหมคุณวิเชษแล้วก็เหมือนจัดลำดับให้เราอยู่ในลำดับที่มันแบบดีขึ้นหรือว่าไม่เข้าไปอยู่ในกลุ่มที่เขาจะต้องแบบเฝ้าระวังจับตามองหรือว่าเป็นแบบ watch list ของเขาอะคะ
1: ใช่ที่ผมดูแล้วนี่นะเห็นที่ที่มีให้สัมภาษณ์เลยนะเขาบอกอเมริกาบอกว่าอย่างนี้บอกว่าอะไรอเมริกาบอกว่ายังพบการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะในช่องทางออนไลน์ก็ขอให้ไทยเนี่ยขยายผลการปราบปรามไปถึงผู้ค้ารายใหญ่หรือแหล่งผลิตให้มากขึ้นโรเน่ท่านผู้ชมรู้ฟังก่อนหน้านี้เลยนะถ้าใครก็ไปเดินที่โรงเกลือนะตลาดโรงเกลือที่สระแก้วอะไรที่ประเทศเนี่ยผมเดินมานะก็ก่อนเนี่ยถ้าไปเดินเราจะเห็นเลยว่าโอ้มีสินค้าแบรนด์เนมนะของก๊อฟอ่ะและสินค้าดังๆอเมริกาของโอ้เต็มไปหมดเลยขายอยู่ที่ตลาดโรงเกลือน่ะถามว่ามาจากไหนก็ไปถามแม่ค้าพ่อค้ามาจากจีนครับ มาจากจีนหนึ่งมาจากประเทศจีนโดยตรงเลยนะก็คือผลิตที่เมืองจีนเนี่ยเสร็จแล้วก็ส่งมาขายในแถบเนี้ยในลาวในกัมพูชาแถบนี้แหละในเอเชียอาเซียนในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยกับอันที่สองคือมาตั้งโรงงานก๊อปตั้งโรงงานก๊อปอยู่ที่กัมเมนแล้วบางทีก็อยู่ชายแดนไทยนี่แหละนะที่ไปจับได้กันที่ผ่านมาที่หลายหน่วยงานกองรบจับก็จลาลงเกลือนี่แหละบางทีก็อยู่ในฝั่งไทยเลยเป็นคนดังเลยนะเป็นสินค้าประเภทปีเจ้าหรือยี่ห้อไหนที่ดังๆอ่ะมีหมดส่วนใหญ่ก็มาจากจีนหรือแอบมาตั้งโรงงานผลิตในเขมรเสร็จแล้วมาขายอยู่แถวชายแดนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อเมริกาก็เลยบอกว่าเนี่ยให้ไปดูแหล่งผลิตรายใหญ่ให้มันมากขึ้นนะรวมทั้งเห็นว่ามีคำขอสิทธิบัตรตั้งสะสมอยู่ก็คือแบล็คล็อกในบางสาขาโดยเฉพาะเคสสัจพันธ์การแอบอ้างในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์เป็นเรื่องใหญ่เพราะการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ผ่านการใช้อุปกรณ์แอปพลิเคชันดาวน์โหลดนะฮะข้อมูลเนื้อหา หาหรือคอนเทนต์ที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตเออนี่ก็เรียกว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ในโลกออนไลน์ก็พอจะรู้กันอยู่นะคุณมวลเนี่ยว่าอเมริกาเขาเข้มงวดเรื่องนี้มากเลยทีเดียวนะแต่ว่าบางทีอย่างว่าล่ะเขาเองก็ไม่ได้เข้มงวดมากเขาก็ปล่อยนะก็เลยทำให้เขาก็ยังระบุมาว่าเราต้องจัดการปัญหาพวกนี้ด้วย
0: คือเขาบอกว่ามันมีสถิติช่วง6เดือนเนี่ย6เดือนที่นับก็คือตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วปี2568ถึงมีนาคมปี2569นะปีนี้ก็คือเป็นปีวงบประมาณของปี69เขาบอกมันมีเรื่องของการจับกลุ่มอะค่ะที่เจ้าหน้าที่มีการจับกลุ่มคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าที่เป็นย่านการค้าต่างๆนะอย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกเนี่ยจะมีโรงเกลือหรือว่ามีหลายๆพื้นที่นะที่เขาเป็นสถานที่ขายแล้วก็รวมไปถึงช่องทางทางออนไลน์มีคดีรวมเนี่ย332คดีค่ะเจ้าหน้าที่สามารถยึดของกลางไปได้เฉพาะช่วง6เดือนแรกเนี่ยนะเขาบอก1,300,000ชิ้นถ้าคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยค่ะมากกว่า 2,300 ล้านบาทเออมันมูลค่าค่อนข้างสูงนะสำหรับมูลค่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เพราะฉะนั้นเองสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์เองเขาก็ต้องทำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือดำเนินการเชิงรุกต่างๆเลยให้ประชาชนได้รับรู้ถึงผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นความเสี่ยงจากการที่จะใช้สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญานะคะแล้วก็ต้องไปพัฒนาอะไรกันต่างๆเขาก็บอกว่าสิ่งที่มันจะต้องทำไปอย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกอะมันต้องไปเร่งรัดเรื่องของกระบวนการพิจารณาคำขอสิทธิบัตรต่างๆควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีมาใช่ไหมคะเขาบอกว่าที่มันเป็นเป้าเลยก็คือทำยังไงไทยจะหลุดพ้นจากวอสลิปตัวนี้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ต้องใช้มาตรการเชิงรุกไปตัดพวกวงจรสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จากต้นตอเน้นเรื่องการจับกลุ่มสินค้าที่ละเมิดในย่านการค้าก่อนเพราะนั้นมันเห็นได้ชัดมันสามารถลงพื้นที่ไปได้แล้วก็เข้าไปตรวจสอบได้นี่เขาบอกว่าก็คงจะต้องไปย่านการค้าอีกแหล่งหนึ่งก็คือโกดังค่ะโกดังเก็บสินค้าด่านศุลกากรข้ามแดนเหล่านี้แหละอันนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าเขาก็จะต้องมุ่งไปแล้วก็เป็นการยกระดับอะให้เห็นว่าเราเองเนี่ยมุ่งปราบปรามเรื่องพวกสินค้าลิขสิทธิ์ทางปัญญาต่างๆ
1: พ
0: ู
1: ดถึงเรื่องของคุณสุภิตรีเนี่ยตัวแน่นวันนี้ก็มีประเด็นข่าวที่คุณสุภกิจนั้นไปรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์ไปประชุมหัวข้อนี้ leadership beyond comfort zone นะคือการข้ามกรอบเดิมเปิดทางการเปลี่ยนแปลงจะเป็นผู้ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแต่ผมจะจับมาบางส่วนกันแล้วกันนะว่าคุณสุภกิจพูดถึงอะไรที่เป็นประเด็นสำคัญบ้างอย่างแรกคือปัจจุบันโลกกำลังเผชิญวิกฤตซ้อนวิกฤตโอเคที่เราเข้าใจในอะไรก็คือวิกฤตด้านเศรษฐกิจวิกฤตด้านวิรัติศาสตร์ซึ่งมันส่งผลกระทบต่อตัวโซ่ประธานในกลางแม่ตรงทั้งเรื่องราวของความเปลี่ยนแปลงทางสภาพเรียกกาในพิโต้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณสุภิตรีพูดเอาไว้เนี่ยก็มีประเด็นที่จะต้องทำอะไรหลายอย่างอย่างเช่นอย่างแรกเลยก็คือเรื่องผู้นำยุคใหม่ต้องกล้าที่จะก้าวข้ามการทำงานแบบแยกส่วนหรือว่าใส่เออนี่ก็เป็นประเด็นนะทุกหน่วยราชการตอนนี้หลายองค์กรเนี่ยพอมันมีการแบ่งงานเป็นแท่งเป็นแท่งนะแม้แต่กระทรวงศึกษาธิการตัวอย่างนี้เห็นชัดมี5แท่งพอ5แท่งภาพต่างคนแล้วก็ทำงานแท่งตัวเองในบริษัทก็เหมือนกันมันก็เลยทำให้ขาดการบูรณาการเป็นประเด็นแรกคือต้องจัดการแก้ปัญหาด้วยการทำงานแบบแยกส่วนเหมือนกันในรัฐบาลก็มีกระทรวงย้อนสุขคนเนี่ยแต่ละกระทรวงก็รับชอบหน้าที่ตัวเองแต่ว่าไม่ได้สนว่าตัวเองจะข้ามกระทรวงทำงานทุกแต่ไหนก็คือสุขีเราบอกว่าต้องบูรณาการอันนี้อันแรกนะอันที่สองเนี่ยคุณสุขีผู้ประเด็นด้านความมั่นคงทางอันนี้ food security เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นจุดแข็งของไทยนะที่จะทำได้ตอนนี้ต้องยกระดับภาคการเกษตรและปรับตัวในการปรับตัวของ SME เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันยังพูดถึงเรื่องราวตรงนี้สำคัญการขับเคลื่อนองค์กรและประเทศให้ก้าวข้ามคอมฟอร์ตโซนได้สำเร็จอันนี้คือการคอมฟอร์ตโซนก็คือสิ่งที่หลายๆท่านก็รู้ว่าคือทุกคนจะทำงานอยู่ภายในสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบแล้วไม่กล้าที่จะคิดอะไรที่มันออกนอกคอมฟอร์ตออกนอกไอ้กรอบที่ตัวเองทำงานอยู่เซฟปลอดภัยดีที่สุดอยู่ได้คือวันนี้ไม่เสียหาย นะเงินเดือนก็ขึ้นไปแต่ตามได้ปีค่าการกระไดสองขั้นกับปกติไปไม่ได้คิดอะไรที่มันนอกกรอบธุรกิจเอกชนก็เหมือนกันก็ทำตามเป้าที่หัวหน้าให้ไว้หรือเจ้าของให้ไว้แต่ไม่ได้พยายามคิดอะไรที่มันใหม่ๆสร้างสรรค์นะในการในโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณสุภิติบอกว่ามันต้องประเทศไทยต้องก้าวข้ามคอมฟอร์ตโซนให้ได้ให้สำเร็จออกไปจากไอ้คอมฟอร์ตโซนที่ตัวเองสบายๆในที่แค่นี้พอแล้วต้องทำอะไรมันมากกว่านั้นก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าโอเคนะตอนนี้แต่ว่าในทางปฏิบัติความเป็นจริงเนี่ยจะทำอย่างไรเนี่ยอันนี้ไอ้ตัว how เนี่ยสำคัญที่สุดเลยจะทำอย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องเดินหน้าต่อไปก็เป็นโอเคก็ไปให้ไอเดียความคิดในมุมมองของคุณสุธีแล้วก็ในทางปฏิบัติจะแปลงไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไรเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ข้อใหญ่กันนะเนี่ย
0: ใช่ต้องบอกว่าช่วงนี้คุณสุภจีโดนจับตาเยอะนะคุณเชษ
1: หลายเรื่องเรื่องทุเรียนเมีย
0: หลายเรื่องแหมถึงกระทั่งบางคนก็บอกว่าอุ้ยพอมันเป็นกระแสเยอะไม่รู้ว่าเอ๊ะพาณิชย์นี่กระโดดหนีกระโดดหนีอินฟูหรือเปล
1: ่
0: า
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะผมว่านะอันนี้ภูมิใจไทยนะคุณเดวินเองหรือว่าท่านนายกรัฐมนตรีธุรกิจนะรวมทั้งคนในพรรคผมยังแปลกใจนะคุณโอเน่ว่าทำไมคุณสุภิตีโดนแบบนี้นะไม่มีสสมาปกป้องคุณสุภิตีหรือมาช่วยอธิบายความแทนหรือมาพูดอธิบายเพื่อจะช่วยทำให้หนักเป็นเบาลงไปได้เลยนะมันเป็นประเด็นกันนะหรือว่าเป็นเพราะคุณสุภิตีส่วนใหญ่เวลาตั้งคนประเด็นจะตั้งคนจากข้างนอกที่ไปช่วยเป็นทีมยุทธศาสตร์นะไม่ต้องมีคนที่เป็นนักการเมืองหรือฝั่งการเมืองนะเข้าไปช่วยงานคุณสุภิตีทั้งในตำแหน่งรองนายกและตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือเปล่าอาจจะตั้งคนนอกนะมากเข้าไปมากเปล่าคุณสุภิตีต้องไปคิดมุมนี้หมายว่าเวลาจะตั้งคนไปช่วยเนี่ยมันต้องมีทั้งสองด้านถูกไหมมันต้องบริหารเนี่ยมันต้องบาลานซ์เนี่ยคุณวันเทพคือบาลานซ์การเมืองด้วยโอเคเราอยากได้คนนี้เป็นคนมีความสามารถจากภาคธุรกิจนะนักวิชาการก็สร้างมาไม่เป็นไรแต่ขณะที่การฝั่งการเมืองซึ่งเขาเชี่ยวเรื่องการเมืองเนี่ยเราก็ชอบออกสื่อชอบตอบโต้ชี้แจงเนี่ยอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีส่วนหนึ่งไปช่วยคุณสุภิตีนะถ้าคุณจะแทนเจ้าคิดในมุมนี้เหมือนกันเอ๊ะคนนอกที่เขาเข้ามาทำประสบการณ์ในการเปลี่ยนก็น้อยเขาไม่มีประวัติการเมืองเพราะทำแต่เรื่องธุรกิจมาแต่ขณะเดียวกันพอมาเจอเรื่องการเมืองเนี่ยนะแต่ละเรื่องมันหักมันซิกในทางการเมืองที่หมดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีนักการเมืองมาช่วยคุณสุภิตีช่วยคิดบ้างนะผมว่าสุภิตีก็จะเหนื่อยต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีเรื่องโน้นเรื่องนี้นะที่พลาดไปอะไรเงี้ยนะอาจจะประเภทแบบไม่ได้ตั้งใจแต่ก็เดี๋ยวโดนเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยนะ
0: อันนี้เนี่ยเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นความตั้งใจกับบุคคลที่เป็นบุคคลที่ท่านนายกรัฐมนตรีเรียกว่าเป็นรัฐมนตรีคนนอกเนี่ยและโควต้าของท่านนายกรัฐมนตรีต้องใช้ว่า3ท่านที่ท่านนายกเอามาเนี่ยนะที่เชิญมาไม่ว่าจะเป็นคุณสุภจีคุณเอกนิติหรือว่าท่านศรีศักดิ์เนี่ย3คนนี้เป็นบุคคลที่เป็นโควต้าคนนอกที่ไม่ใช่โควต้าทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นดูได้เลยว่า3กระทรวงนี้ไม่มีรัฐมนตรีช่วยนะคะคุณวิเชษฐ์คลังเนี่ยที่ว่างานเยอะๆก็ไม่มีพาณิชย์ที่งานก็เยอะเช่นกันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นคำถามเวลาคุณสุภจีโดนอะไรเนี่ยคำถามจะเด้งไปที่ใครคะนายกรัฐมนตรีคุณวิเชษฐ์เพราะฉะนั้นก็บอกว่าคนที่ต้องตอบแทนก็คือท่านนายกรัฐมนตรีค่ะ
1: จริงๆเนี่ยผมว่าก็ยังทำได้นะยังแก้ปัญหาได้ก็ยังมีตำแหน่งในการเปิดที่สามารถตั้งได้นะครับถ้าสมมติเราคิดว่าโอเคเราควรจะต้องมีตำแหน่งเอาไม่เป็นรัฐมนตรีช่วยแล้วกันอาจจะเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีใช่ไหมอันนี้ตั้งได้เป็นจำกัดเลยคนแน่ก็ไปกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีไปอยู่ที่กระทรวงมาได้ตั้งฝั่งการเมืองก็ไปเนี่ยอย่างนั้นคุณสุภีตรงสุภีก็เป็นตัวช่วยไปแล้วหรือจะคุณสุภีจะตั้งเป็นโฆษกนะโฆษกนะฝั่งการเมืองโฆษกกระทรวงพาณิชย์หรือโฆษกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เอาฝั่งการเมืองก็ไปอย่างเงี้ยมันทำได้อยู่แล้วเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่มีข้อห้ามนะก็ต้องเป็นวิธีคิดอ่ะเช่นเดียวกันกระทรวงคลังอ่ะคุณเอกนิติเนี่ยใช่ไหมอยู่กระทรวงคลังแต่เป็นข้าราชการระดับสูงกระทรวงคลังประกอบนะแต่อย่าคิดว่าไม่มีปัญหานะคุณได้ผมฟังดูแล้วฟังข้อมูลจากคนที่ก็อยู่ในกระทรวงคลังและคนที่ก็อยู่ในวัดผมเนี่ยเอาแค่นี้ก็แล้วกันคุณเอกนิติเนี่ยเคยเป็นลูกน้องของปลัดลวรนแสงสนิทอ่ะใช่ไหมปลัดลวรนเป็นปลัดอ่ะ41อ่ะคุณเอกนิติเป็น40อ่ะตอนอยู่ในกระทรวงอ่ะ แล้วอยู่ๆก็คุณเอกฤทธิ์ตื่นขึ้นมาเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีคลังมาเป็นหัวหน้าคุณลวรนทร์อีกอ่ะ
0: ค่ะ
1: ที่ล่าสุดที่มีปัญหาเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายในกระทรวงทำให้อธิบดีกรมสรรพากรคุณปริยาติปันติเตียนไม่ต้องลาออกอ่ะอันนั้นก็เป็นอะไรเป็นพวกโหแต่งตั้งโยกย้ายที่มันเข้าไปที่ครม.น่ะไม่ปลัดกระทรวงไม่ได้เป็นคนทำไม่ได้รู้เรื่องหมายมันก็ไปอย่างเงี้ยมันก็เกิดความกลัวจนทั้งว่าทำให้ในตัวปริยาซึ่งเป็นตัวเต็งที่ต้องขึ้นไปปลัดแทนคุณลวรนทร์ในปลายปีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นตัวจะเกษียณแล้วเนี่ยลาออกเลยนะแล้วคนที่เตรียมตัวจะขึ้นมาเป็นปลัดก็เรียกว่าก็เตรียมตัวแล้วอ่ะนะฝั่งหนึ่งเนี่ยนะนี่ก็เป็นว่าการคลังไม่มีรัฐมนตรีช่วยเหมือนกันไม่มีฝั่งการเมืองมาช่วยนี่แหละเดี๋ยวก็จะโดนอีกคุณเอกฤทธิ์หลังจากนี้ตอนแต่งตัวปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่อ่ะปีนี้ขึ้นใต้น้ำในกระทรวงไม่ผมที่บอกได้
0: ใช่ที่นั่นก็ไม่ธรรมดาเช่นกันคุณวิเศษเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อ
1: ครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
3: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: เมื่อช่องทางเดิมๆในการโปรโมทธุรกิจสินค้าบริการหรืองานสัมมนาเริ่มไม่ตรงทาร์เก็ตเราอยากให้คุณเปิดฟังรายการ Modern Market โดยศิวิไลสมทรงศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจก้าวทันการทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่โลกออนไลน์อย่างแท้จริงทั้งงานสัมมนานิทรรศการการศึกษาอสังหายานยนต์เรื่องกินเรื่องเที่ยวพร้อมอัปเดตเครื่องมือไอทีกับเกรียงไกรรัชตามุขยนันท์เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่รายการ Modern Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
8: ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะคะอยู่กับกมลเนตรและคุณวิเชษฐ์นะคะเดี๋ยวเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะคุณวิเชษฐ์คะจากช่องทางของ Facebook ก่อนแล้วกันนะคะ Facebook นะคะFM 96.5 นะคะคุณชวนันทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษฐ์เข้ามาคุณนายคิมบูเบอรี่นะคะทักทายเราสองคนเข้ามาค่ะแล้วก็บอกว่าช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยที่ DRI ได้ออกมาชมพรรคภูมิใจไทยนะที่ไม่มีนโยบายแลนด์บริดจ์ค่ะปรากฏว่าในชุดรัฐบาลตอนหาเสียงของพรรคแล้วก็ประเมินว่าใช้งบประมาณในการหาเสียงน้อยดีแต่บอกว่าทำไมจู่ๆ มันโผล่มาให้รัฐบาลเดินหน้าถามเรื่องของการโครงการแลนด์ลีสเพราะว่า TDI บอกว่าดีแล้วที่ถอนเรื่องนี้ออกไปเพราะว่ามันเคยเป็นนโยบายเรือธงนะในการเลือกตั้งตอนปี66ใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่ามันไม่คุ้มค่าในเรื่องทางการเงินแล้วก็อาจจะมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ต่ำมากกว่า
9: mm-hmm.
8: อันนี้เป็นเรื่องของแลนด์ลีสเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ใช่ไหมเดินหน้า mm-hmm.บอกแล้วว่าจะเดินหน้าเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์นะคะเดี๋ยวมาทักทายผ่านทาง YouTube กันบ้างคุณสมประสงค์ทักทายกับโมเน่ทักทายคุณวิเชษนะคะมาจากที่ปารีสบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะเข้าซัมเมอร์แล้วเพราะฉะนั้นอากาศที่นั่นประมาณช่วงบ่ายๆเนี่ย20องศานะคะที่ปารีสเริ่มร้อนนะคะแล้วก็คุณกิตสริศทักทายกับโมเน่ทักทายคุณวิเชษเข้ามาแล้วก็บอกว่าพูดถึงเรื่องของทุเรียนค่ะเขาบอกว่าปกติเคยกินทุเรียนแล้วก็เคยกินทุเรียนแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบทุเรียนมากสักเท่าไหร่แต่ว่าดูเหมือนว่าทุเรียนจะกลายเป็นผลไม้ที่มีผู้คนนิยมซื้อมากที่สุดแต่พอนิยมนะก็คือคุณสุภจีกับคุณพิมพ์ที่พายก็เลยมีการไลฟ์ขายหรือเปล่าในเรื่องนี้นะคะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้ไปร่วมเดินขบวนกับพรรคประชาชนมานะคะที่แยกบางโพวันแรงงานใช่ไหมวันแรงงานแห่งชาตินะคะบอกว่าเพื่อไปยื่นเรื่องของพรบประกันสังคมฉบับพรรคประชาชนนะหรือแล้วก็เดินไปถึงที่รัฐสภาเกียรติกายนะคะแล้วก็ถามกมลเนตรว่าเคยใส่ชุดเรฟบ้างไหมเพราะว่ามันมีข่าวใช่ไหมคุณไอรัชนกวันนั้น
9: ใส่ชุดเ
8: รสเนี่ยเข้าไปแถลงข่าวที่สภาใช่ไหมคะคืออย่างนี้ไอ้ประเด็นเรื่องชุดเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆมันก็ถามว่ามันผิดไหมไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่าทีนี้บางคนเขาก็มองในเรื่องของสถานที่ใช่ไหมคุณพิเชษเขาก็มองสถานที่ว่าเหมือนแบบว่าความเหมาะสมในการที่จะเข้าไปในสภาอะไรแบบเนี้ยนะคะว่าบางทีอาจจะไม่มีแขนไม่มีอะไรเงี้ยอาจจะแบบอาจจะดูแบบไม่เรียบร้อยมันก็มีเลยมีแบบเกิดคำถามขึ้นว่าทำไมใส่ไม่ได้หรืออะไรเงี้ยจริงๆใส่ได้แต่ว่าโดยปกติเวลาเราเข้าสถานที่ราชการใช่ไหมคุณวิเชษเราก็จะแต่งกายเรียบร้อยหน่อยโดยเฉพาะที่นั่นก็เป็นอาจจะเป็นรัฐสภาหรือแบบเป็นทำเนียบรัฐบาลอะไรแบบเนี้ยนะคะก็เพื่อเนี่ยแหละเพื่อความเหมาะสมกับสถานที่อันนั้นเองอันนั้นมันมีประเด็นมันมีอยู่แค่นั้นแหละที่หลายคนเขาก็มองกันว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรหรือทำไมมันใส่ไม่ได้หรือเปล่า
9: ไม่ถูกมากเพื่ออาจจะไม่เหมาะกับสถานที่นะก็แล้วแต่มุมมองนะคือคนรุ่นใหม่ก็อาจจะมองว่าที่ตัวภาพไปสำคัญอะไรเงี้ยนะมาดูเรื่องของความสามารถเรื่องการทำหน้าที่อะไรเงี้ยมากกว่าเป็นคนบางส่วนว่าจะคิดอย่างนั้นนะแต่ก็หลายคนก็บอกในฐานะเป็นผู้ทรงเกียรตินะเป็นสมาชิกรัฐสภาก็อาจจะให้ท่านดีกว่านี้หน่อยก็ดีอะไรเงี้ยนะแล้วแต่แบบนี้
8: ใช่อันนี้ก็จะเป็นแล้วแต่มุมมองนะคะแล้วก็มีเนี่ยแหละมีเรื่องมีคนถามเรื่องของอธิบดีกรมฝนหลวงอะไรเงี้ยเรื่องการแบบออกจากราชการค่ะ
9: ก็เป็นประเด็นที่วันนี้ก็มีความต่อเนื่องนะผมคิดว่าเป็นเรื่องเป็นราวก็เรื่องไกลลีกิจพัฒนาไปยื่นเรื่องเพื่อให้สอบเรื่องจริยธรรมสุริยันแล้วแต่ว่าถ้าไปดูเรื่องของสิ่งที่มีการตอบโต้มาจากทางดร.วุฒิภูมิจุฬาภูมินะซึ่งเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการและอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์หลานของคุณสุริยาเนี่ยมีการชี้แจงนะคุณโทเน่ภูมินะก็พูดถึงไทม์ไลน์เราก็ฟังข้อมูลทั้งสองด้านนะต้องฟังฝั่งอธิบดีด้วยอดีตอธิบดีเนี่ยแต่ว่าฝั่งของคุณวุฒิพงศ์เนี่ยก็วุฒิภูมิเนี่ยบอกว่าช่วงแรกช่วงที่หนึ่งก่อนการเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งนะ16กรกฎาคม68ทีมงานติดต่อขอเข้าพบกับที่ดีโดยระบุชัดเจนว่าไม่ใช่ตัวนายวุฒิภูมิกับผมเองพอ22กรกฎาคม68ทีมงานเดินทางไปพบอธิบดีนะแต่อธิบดีก็ต้องพิมพ์ว่าอธิบดีเนี่ยบอกว่าคุณวุฒิภูมิไม่มาด้วยตัวเองถือเป็นการไม่ให้เกียรติก็เลยเชิญให้ทีมงานจับและแจ้งว่าถ้าหากคุณวุฒิภูมิว่างให้ติดต่อหน่อยมาใหม่กันละกันหลังจากนั้นเนี่ยคุณวุฒิภูมิก็เลยโทรศัพท์ไปขออภัยอธิบดีราเชนที่ไม่ได้ไปด้วยตัวเองก็บอกได้คุยกันแค่ 2-3 นาทีนะพอช่วงที่สองในช่วงที่สองแล้วหลังเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์9ข้อมูลระบุว่าทิ้งช่วงห่างจากการติดต่อครั้งแรกเนี่ย7ถึง7เดือน17วันระยะรวมเวลาแล้ว251วันโดยมีการติดต่อผ่านหน้าห้องและทีมงานในช่วงเดือนเมษายนก็คือ30ถึง31มีนาคมเนี่ยทีมงานสอบถามคิวเข้าพบ พื่อสอบถามคิวอีกครั้งหนึ่งพอ16เมษายน69ทีมงานโทรหาหน้าห้องเพื่อสอบถามคิวแต่ไม่มีคนรับสายพอ19เมษายน69มีการประสานงานกลับไปมาแต่โดยหน้าห้องแจ้งว่าติดภารกิจต้องเข้าพบนายกและจะแจ้งนัดหมายใหม่24เมษายนทีมงานก็โทรไปสอบถามนัดใหม่อีกรอบนึงแต่หน้าห้องรับสายและแจ้งว่าไม่สะดวกคุยก่อนจะตัดสายไปรายงานข่าวก็บอกว่าข้อที่จริงประเด็นคลิป 4K กรณีที่มีการกล่าวอ้างว่านายวุฒิภูมิพูดคุยกับอธิบดีราเชนจากหลักฐานในไทม์ไลน์ดังกล่าวเนี่ยมีการระบุประเด็นสำคัญเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่า 1. ไม่มีการพบปะไม่มีการมอบกระเช้าหรือส่งของใดๆให้ทั้งสองทั้งก่อนและหลังเลือกตั้ง 2. ไม่มีเรื่องงบประมาณไม่มีการขอเสนอโครงการงบประมาณหรือการเมืองกันใดๆที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณและก็สามไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่มีการพูดถึงเรื่องอื่นใดนอกจากการพยายามนับหมายตามหน้าที่เท่านั้นอันนี้คือฝั่งที่คุณพุทธิภูมิเนี่ยชี้แจงแต่เราก็ไม่รู้นะเราก็ต้องฟังฝั่งอธิบดีด้วยนะคุณวันเดช
8: ใช่ค่ะแล้วก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กออกมาอีกครั้งหนึ่งวิเชษเพราะว่าเรื่องของไทม์ไลน์เนี่ยก่อนหน้านี้มันเป็นเหมือนแค่การแบบรายงานออกมาใช่ไหมว่ามันเป็นกรณีที่มีการเข้าพบบอกว่าไม่ได้เข้าพบจริงๆอะไรแบบนี้นะคะตามที่มีการปรากฏแต่ดูเหมือนว่าทางด้านของดร.วุฒิภูมิเนี่ยนะคะก็จะมีการโพสต์เฟซบุ๊กออกมาด้วยนะคะเป็นการชี้แจงเรื่องของการที่บอกว่าเจ้าตัวเนี่ยมีความพยายามที่จะติดต่อขอพบใช่ไหมแล้วก็จะทำโครงการอะไรต่างๆเนี่ยนะเจ้าตัวโพสต์ผ่าน Facebook ปฏิเสธความเกี่ยวข้องนะเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งแล้วข้อกล่าวหาต่างๆที่มีการพาดพิงถึงตัวของคุณวุฒิพงศ์ที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าข้อเท็จจริงเนี่ยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้ไม่เป็นความจริงแล้วก็ยืนยันมาตลอดบอกว่าตลอดการทำงานเนี่ยก็ทุ่มเทเพื่อการพัฒนาศึกษาแล้วก็ให้ประเทศชาติเป็นสำคัญมุ่งหวังในเรื่องของการพาดพิงบอกว่าหวังว่าจะให้สิ้นสุดลงเพื่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยกลับไปโฟกัสการทำงานที่สร้างสรรค์ต่อไปเจ้าตัวยังระบุด้วยว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็ข้อความที่เป็นการพาดพิงถึงตัวของคุณวุฒิภูมินั้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรียนว่าไม่มีความประสงค์ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในขณะนี้ซึ่งตัวผมเองเชื่อว่าจนถึงณขณะนี้เนี่ยข้อเท็จจริงก็ได้ปรากฏแล้วก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าข้อกล่าวหาต่างๆนั้นไม่ตรงกับความเป็นจริงขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่าตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมาก็ทุ่มเทเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาแล้วก็พัฒนาประเทศเป็นที่ตั้งสูงสุดนะคะแล้วก็ให้บุคคลใกล้ชิดแล้วก็คนที่เคยร่วมงานเนี่ยทราบอย่างดีถึงความตั้งใจตรงนี้มีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพาดพิงหรือว่าข้อกล่าวหาลักษณะแบบนี้จะสิ้นสุดลงเพื่อทุกฝ่ายเนี่ยกลับไปมุ่งเน้นการทำหน้าที่ของตัวเองต่อไป
9: ก็ประเด็นนี้มันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กับคนละเนี่ยถ้าถามฝั่งการเมืองฝั่งที่รับผิดชอบคือคนเป็นรัฐมนตรีแน่นอนคนเนี่ยรัฐมนตรีเองเขาก็บอกว่าเขาก็มีอำนาจถูกไหมเขามีอำนาจในการที่ต้องดูว่าโอเคเขาจะย้ายใครที่มันปลอดภัยไม่ปลอดภัยหรือว่าคนที่อยู่ตรงนี้อาจจะมองว่าอาจจะไม่สามารถตอบสนองนโยบายได้สมมติอย่างนี้นะถามว่าเขาพิสิทธิ์ย้ายได้พิสิทธิ์นะอันนี้ก็ต้องบอกว่าฝั่งการเมืองต้องอ่านในที่อย่างนี้ว่าก็ต้องเอาเรื่องคนที่เขาเรียกว่าทำงานได้นั้นประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นที่สองมันมีเรื่องอย่างนี้บางทีมันอาจจะมองว่าสมมติอย่างนี้มองว่าที่ดีคนนี้อาจจะเป็นคนของรัฐมนตรีเก่าคนเดิมที่วางไว้ที่ก็ทำงานด้วยกันเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดเอาไว้อย่างนี้เพิ่มอาจจะทำงานไม่ราบรื่นหรือไปตอบสนองหรืออาจจะไปยังไม่อยู่ฝั่งรัฐดีเดิมอะไรเงี้ยสมมติอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยก็คิดแบบนี้ก็อาจจะได้แต่ทีนี้มันก็มีเรื่องที่จะมาเกี่ยวข้องตรงนี้ตรงที่ว่าคือการย้ายไม่ย้ายนอกเหนือจากเหตุผลทางการเมืองแล้วมันมีเหตุผลเรื่องประสิทธิภาพถูกไหมว่าถ้าเขาทำงานไม่มีประสิทธิภาพนะมันก็อาจจะมีเหตุผลอันที่หนึ่งหรือถ้าก็มันมีประเด็นเรื่องการทุจริตนะมีการกล่าวหาอะไรเงี้ยเป็นต้นแล้วมีพยานหลักฐานชัดเจนเงี้ยปั๊บก็อาจจะเป็นเหตุผลได้ถูกไหมในการที่ต้องย้ายออกไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ยังมีเหตุผลเรื่องของระยะเวลาที่เหลือของคนที่เป็นรัฐมนตรีเป็นอธิบดีอีกนั่นคือโคเนนถูกไหม
8: ค่ะ
9: ก็เหลือไม่กี่เดือนอ่ะที่มีจะเกษียณอยู่แล้วเนี่ยเดือนกันยาก็จะเกษียณในกี่เดือนเนี่ยนะพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยา5เดือนอีก5เดือนเนี่ยถามว่า5เดือนเนี่ยเขาจะทำอะไรได้อีกบ้างไหมมันก็ได้อยู่เพียงแต่ว่าหรือถ้าบอกว่า โอเคก็จะเกษียณอยู่แล้วก็ให้เขาทำหน้าที่จนเกษียณใช่ไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันใหม่ก็ตั้งคนใหม่ก็มาอีกทีนึงก็ได้คนที่เราไว้ใจคนที่เราคิดว่าเหมาะสมมันก็มองได้ถ้ามองในแง่ของเวลาแล้วเหตุการณ์อย่างเนี้ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตว่าข้าราชการบางคนเนี่ยนะในกระทรวงมหาดไทยก็เคยเกิดพวกผู้ว่านั่นน่ะ
8: จ
9: ะเกษียณอยู่แล้วเหมือนกันก็โดนย้ายเจ้าตัวลาออกเลยก็มีบ่อยๆอธิบดีบางคนก็ลาออกเหมือนกันจะเกษียณอยู่แล้วแต่โดนย้ายเองก็ลาคือจะไปถามของคนที่เป็นข้าราชการแต่ผมได้คุยกับหลายคนนะที่ก็เป็นข้าราชการใหญ่ที่ก็เกษียณโดยปกติแต่ว่ามีหลายคนเนี่ยที่เกษียณไม่ได้เกษียณเพราะว่าต้องลาออกก่อนที่จะตัวเองจะเกษียณไงเนื่องจากถูกย้ายจากตำแหน่งเดิมที่นั่งอยู่เนี่ยให้ไปอยู่ในตำแหน่งระนาบเดียวกันแต่ว่าก็คือเหมือนกับว่าลดบทบาทหน้าที่ลงไปอ่ะเขาก็บอกเขารับไม่ได้เขาอยากอยู่ในตำแหน่งนี้จนเกษียณเนี่ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็มีคนคิดแบบนี้เยอะนะถ้ามุมมองของคนที่เป็นข้าราชการเราต้องไปคุยกับเขาว่าจะไปคุยแล้วจะรู้สึกว่าพ่อมองอย่างนี้เขาบอกว่าเขาอยากจะเสียในตำแหน่งนี้แล้วเวลาหรือเสียห้าเดือนอ่ะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็มีความรู้สึกแบบนี้อยู่เยอะกันนะ
8: ใช่ก็เรื่องนี้มันก็กลายเป็นเรื่องที่บอกหลายคนบอกว่าโอ้พอย้ายแป๊บเดียวเนี่ยดูเป็นประเด็นเลยดูเหมือนว่าแล้วตอนนี้ตัวท่านอธิบดีเนี่ยนะท่านก็จะหยุดไปเพราะตอนแรกเนี่ยก็มีข่าวใช่ไหมว่าจะนัดหมายไปพบปูดคุยกับทางด้านของพรรคกล้าทำแต่สุดท้ายเนี่ยก็หยุดไปก่อนระงับไปก่อนไม่รู้ว่าอันนี้ต้องกลับไปตั้งหลักอะไรกันหรือไม่เพราะว่าท่าทีของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นท่าทีที่ออกมาชี้แจงแบบอย่างขึงขังเลยนะว่าตัวเองเนี่ยมีการย้ายเพราะดูเรื่องความเหมาะสมอะไรต่างๆเนี่ยนะที่คุณสุริยะออกมาบอกเนี่ยเขาบอกว่าแล้วทำไมถึงจะแบบย้ายไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณสุริยะบอกว่าแล้วก็มีอะไรไหมหลักฐานอะไรก็เปิดมาเลยก็บอกมาเลยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งวันนี้เนี่ยทางด้านของคุณจุลพันธ์อมรนิวัฒน์นะคะในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็พูดถึงประเด็นนี้แหละประเด็นที่มันเป็นดราม่ากันเกิดขึ้นเนี่ยการโยกย้ายคุณราเชนเนี่ยพ้นจากอธิบดีกรมสนหลวงไปคุณจุลพันธ์เนี่ยบอกว่าเรื่องของการร้องเรียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายนะแต่ว่าพรรคเพื่อไทยก็มีความมั่นใจในความบริสุทธิ์ของคุณสุริยะด้วยแล้วก็บอกว่าเรื่องของกระบวนการโยกย้ายมันเป็นไปเพื่อความเหมาะสมในการขับเคลื่อนนโยบายซึ่งแต่ละรัฐบาลเนี่ยย่อมมีแนวทางในการทำงานที่แตกต่างกันการที่จะปรับเปลี่ยนตัวบุคคลเพื่อให้การทำงานมันเดินหน้าไปได้อันนี้บอกเป็นเรื่องธรรมดาส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตกันว่ามีการขอดูเรื่องของงบประมาณหรือไม่คุณจุลพันธ์อธิบายบอกว่ามันไม่มีอะไรในกอไผ่ค่ะแล้วก็ยกตัวอย่างเรื่องของการทำงานในกระทรวงแรงงานที่คุณจุลพันธ์เป็นรัฐมนตรีอยู่บอกว่ารัฐมนตรีจำเป็นต้องเรียกทุกหน่วยงานมาพูดคุยเรื่องของคำของบประมาณในปี70อยู่แล้วอันนี้เป็นการจัดลำดับความสำคัญก่อนที่จะส่งเรื่องไปยังสำนักงบประมาณซึ่งหากรัฐมนตรีเนี่ยไม่ทราบรายละเอียดเลยก็คงจะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นการที่เจ้ากระทรวงขอดูงบประมาณมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแล้วก็ไม่ใช่การใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดส่วนเหตุการณ์นี้ถูกมองว่ามันเป็นเกมการเมืองคุณจุลพันธ์

0: เจ้าที่แรงคุณชลพันธ์บอกว่าก็ไม่ได้รู้สึกหวั่นใจอะไรเพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็ได้ดูนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของกระทรวงเกษตรอะไรแบบนี้นะมาโดยตลอดแล้วก็ทิ้งท้ายถึงการทำงานของข้าราชการว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเปลี่ยนเจ้ากระทรวงไปแล้วกี่คนข้าราชการทำงานให้กับใครบ้างทุกสีมีครบจนกระทั่งเป็นสีรุ้งได้เลยคุณจุลพันธ์บอกแบบนี้บอกว่าเราก็เชื่อมั่นว่าข้าราชการทุกคนเนี่ยมีความเป็นอาชีพค่ะพร้อมที่จะรับนโยบายของรัฐบาลไปขับเคลื่อนอยู่แล้วยังยืนยันเรื่องของจริยธรรมเป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างยิ่งโดยเฉพาะคุณสุริยะเนี่ยได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจกับท่านนายกรัฐมนตรีให้รับทราบเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องแล้วค่ะ
1: ก็ผมคิดว่าเรื่องนี้ตุลาเชนและคิดว่าตัวเองไม่ได้ความเป็นธรรมก็ทำแบบคุณทวินเปลี่ยนสีใช่ไหมตอนนั้นก็เถียงกันมาแล้วต่อไปคุณยิ่งลักษณ์
0: ปกครอง
1: ก็ทำสามารถทำได้แล้วไปว่ากันซึ่งตัวเองก็บอกพร้อมยินดีต่อสู้ถ้าเกิดว่าเห็นว่าคุณศรีธรรมอะไรที่มันผิดพลาดไม่เหมาะสมขึ้นมาก็พร้อมก็ไปช่องทางตรงนั้นทีนี้เวลาเราพูดเรื่องนี้ปั๊บมันทำให้นึกถึงเรื่องนี้คุณตุลาเทพเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของอุทาหรณ์ของข้าราชการประจำเนี่ยเดี๋ยวเป็นเรื่องข้าการประจำการเมืองที่เกี่ยวโยงกันอย่างนี้แหละนี่ล่าสุดก็มีข่าวเข้ามาเดี๋ยวว่าศาลอาญาคดีสุจริตรับฟ้องคดีที่คุณสุภาปิยะจิตติซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นรองปลัดกระทรวงการคลังแล้วก็คุณสุภาเนี่ยก็ยังเป็นประธานอนุกรรมการไต่สวนคดีและจำหน่ายหุ้นชินขอบของคุณทักษิณชินวัตรด้วยตอนนั้นน่ะมีศาลอาญาสุจริตรับฟ้องแล้วนะครับสุภาปิยะจิตตินะที่ไม่อุทธรณ์คดีภาษีในชินขอบโดยศาลอาญาคดีที่ติดและผู้พิชอบกลางเนี่ยได้มีการรับฟังคำสั่งคดีหมายเลขจำที่อท75/2569ระหว่างพนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต1ซึ่งเป็นโจทย์และก็นางสาวสุภาปิยะจิตตินะอดีตกรรมการปปช.อดีตรองปลัดกระทรวงการคลังและก็คุณสาธิตรังคสิริอดีตอธิบดีกรมสรรพากรคุณสิทธิชัยสังขบดีนี่อดีตประกอบภาค3นะทั้งหมดนี้เป็นจำเลยทั้ง3รายเนี่ยกรณีละเว้นการแบบหน้าที่นะโดยไม่อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางในคดีการประเมินภาษีจากการซื้อขายหุ้นชินของนายพานทองแท้ชินวัตรทักษิณนะและนางสาวพินทองทายชินวัตรลูกของคุณทักษิณเนี่ยส่งผลให้รัฐสูญเสียรายได้นะครับจากภาษีอากรไป 17,900 ล้านบาทนะครับจำเลยที่3เนี่ยมาศาลนะครับจำเลยที่1ในอยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดีที่1และประพฤติมิชอบภาค1นะและก็ขณะเดียวกันในส่วนของจำเลยที่2เนี่ยตอนนี้ยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกลางคลองเปรมนะครับศาลก็ให้เลื่อนการสอบปากคำคำให้การจำเลยทั้ง3นะครับไปเป็นวันที่30 มิถุนายน 69ตอน9 โมงครึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคุณวันเดชที
0: ่
1: เกี่ยวโยงกับสิ่งที่คุณทักษิณเดี๋ยวก็จะออกมาแล้วในวันที่11 พฤษภาคมแต่ลูก2คนนี่กำลังติดป่วงอยู่ตรงนี้ถ้าเธอลองนึกภาพดูนะว่าการที่ศาลเนี่ยรับฟ้องเอาไว้เนี่ยนะถ้าไต่ต่อไปก็ดำเนินการต่อไปเนี่ยเกิดวันหนึ่งวันใดอาตะคดข้างหน้านะคุณเนี่ยเกิดตัดสินขึ้นมาว่าทั้ง3คนเนี่ยมีความผิดฐานไม่อุทธรณ์คดีนี้เพราะรัฐเสียหายเนี่ยนะโอ้อะไรต่างๆมันจะยุ่งยากตามมาหลังจากนั้นอีกเยอะเลยทีเดียวล่ะคุณประเทศก็เป็นคดีที่น่าสนใจอย่างมากที่สุดนะครับ
0: ใช่สำหรับอย่างกรณีของคุณทักษิณนะคะก็เดี๋ยวจะออกวันที่11ใช่ไหมคุณเชษ11 พฤษภาคมนี้คือถ้านับย้อนไปเนี่ยคุณทักษิณก็เข้าเรือนจำไป7 เดือนละ 7 เดือนถ้านับดูดีๆก็อีกไม่กี่วันก็จะครบ8 เดือนใช่ไหมคะเท่ากับว่าตอนนี้ติดไปแล้ว2 ใน 3ของโทษ1 ปีเพราะฉะนั้นมันก็เข้าหลักเกณฑ์นะเรื่องของการที่จะพักโทษทั่วไปใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เขาบอกทำให้คุณทักษิณเป็นงงด้วยใช่ไหมก็คือเรื่องที่คณะอนุกรรมการในการวินิจฉัยของการพักการลงโทษก็ให้คุณทักษิณต้องมีการติดกำไร EM ใช่ไหมจนกว่าที่คุณทักษิณเนี่ยจะพ้นโทษแล้วก็ในส่วนของวันที่11ที่จะออกมาก็ดูเหมือนว่าจะมีกลุ่มผู้สนับสนุนกลุ่มคนเสื้อแดงรวมไปถึงแบบแกนนำของพรรคเพื่อไทยต่างๆนะก็เห็นว่าเดี๋ยวก็จะไปรอรับคุณทักษิณใช่ไหมที่หน้าเรือนจำ
1: ผมเห็นเนี่ยนี่ดูจากข่าวที่เขาบอกว่าคุณวรชัยเหี่ยมมาในแกนนำเสื้อแดงที่บอกว่าที่จะรับการรับโทษในที่สุดป่านนี้เขาบอกว่าคนเสื้อแดงจะรวมตัวให้กำลังใจ ตลอดทุกอาทิตย์เลย

0: วันอาทิตย์อยู่แล้วแล้ววันที่11พฤษภาเนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมพิเศษเลยเริ่มตั้งแต่วันที่10พฤษภาเลยนะหน้าเรือนจำนะครับ
1: ไปรอ
0: จะมีการรับรวมตัวกันเตรียมต้อนรับคุณทักษิณนะแล้วก็แน่นอนนะคุณวันเดชเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่ในแวดวงต่างๆที่ผมได้มีการไปนั่งคุยกับหลายส่วนนะสิ่งที่ทุกฝ่ายรออยู่ขณะนี้คือเมื่อคุณทักษิณออกจากเรือนจำมาแล้วเนี่ยนะจากไปบ้านจันทร์นั้นเนี่ยก็เชื่อว่าสื่อมวลชนนะก็คงจะต้องพยายามมาตามคุณทักษิณเนี่ยนะถ้าชีวิตคุณทักษิณในเรือนจำเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะสภาพในเรือนจำอย่างนู้นอย่างนี้อีกเรื่องไม่พ้นหรอกคุณเนตที่ข่าวจะต้องถามคุณทักษิณเรื่องประเด็นเรื่องการกรณีที่พรรคเพื่อไทยก็มาคิดเนี่ยใช่ไหมพรรคเพื่อไทยแพ้เลือกตั้งและต้องรัฐบาลเนี่ยผมเชื่อว่าจะต้องถูกถามแน่แน่นะแล้วก็อนาคตข้างหน้าว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าก็ตามนะแต่ว่าก็อย่าลืมนะครับว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอดีตวกกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้เราก็อยู่ที่การปฏิบัติจะเป็นสำคัญเลยนะว่าเป็นสิ่งแรกเลยแต่การ
1: คือบางทีคุณเราก็ไม่รู้นะหลายอย่างที่คุณวิเชยบอกว่าคุณทักษิณจะท่าทีอย่างไรหลังจากที่ออกจากเรือนจำแต่มันก็ว่าสื่อเองก็อยากที่จะพูดติดตามทำข่าวของมันหนีไม่พ้นว่ายังไงก็ตามนักสื่ออยู่ดีนะคุณวิเชษจะอยากเคลื่อนไหวอะไรหรือก็ตามนะแต่ว่ามันก็ต้องมีคนที่ไปรอและติดต่อไปแล้วคุณวิเชษพยายามที่จะแบบเหมือนแบบว่ากับทั้งทีมงานว่าคือ
0: พิเศษ
1: มากกว่ามันก็เป็นสิบที่แล้วแหละที่ทราบมาม
0: ีแน่ๆที่สำคัญที่สุดคือนักสื่อหนึ่งอันที่หนึ่งนะ
1: ใช่อ
0: ันที่สองถ้ารับแล้วสิ่งที่คุณจะตอบยังไงนี่ก็สำคัญนะเพราะคุณได้สัมภาษณ์มาหลายครั้งหลายคราวแต่นี่เกิดขึ้นไงนะเราไปดูตอนหาเสียงที่ผ่านมาเรื่องพลาดพิงคุณทักษิณพลาดพิงในเรื่องส่วนตัวหลายๆเรื่องอ่ะโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวโดนคุณทักษิณซัดให้เต็มที่เลยไม่ต้องบอกเรื่องอะไรบ้างนะเต็มเลยอ่ะทีนี้ตอนนี้ปรากฏว่าเพื่อไทยต้องมาร่วมรัฐบาลแล้ววันดีคืนดีตั้งแต่คุณทักษิณมานะโดนนักข่าวถามนายกวิจารณ์คุณทักษิณขึ้นมาภาพดูแล้วจะเป็นยังไงกันได้
1: ใช่เพราะว่าเนี่ยถือว่าการโดยเฉพาะอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยหลังจากนี้ผลคะแนนการเลือกตั้งที่บอกมันก็ทำให้พรรคเพื่อได้คะแนนมาเป็นลำดับที่แล้วในเป็นลำดับที่สองครั้งนี้มันหล่นลงมันได้คะแนนเสียงไม่ก็ไม่รู้ว่าคุณทักษิณจะหลายคนเขาก็จับตาตรงนี้เลยว่าที่พรรคเพื่อไทยเมื่อไหร่ใช่ไหมเพราะก็ถือว่าคนสำคัญเป็นจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยตาม
0: คือถ้าคุณทักษิณอยากจะปั้นอาจารย์เชนดร.เชนชนะเพื่อจะคุณทักษิณต้องวางหมากใหม่แล้วก็ต้องพูดน้อยๆพูดน้อยๆแล้วเขาออกแล้วมันทนไม่ไหวก็ต้องเดี๋ยวพูดอะไรที่มันจะทำให้เสียหายในหลานก็จะหมดโอกาสในแต่ละคนนั้นแต่ถ้าเกิดทำดีหรือพูดไปนั้นบางทีคนที่เขามีอำนาจก็อาจจะบอกว่าพอถึงจังหวะหนึ่งบางทีนั้นการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคนเนี้ยคือดีแต่ทุกทีเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนปีนะยังมีเหตุการณ์ที่ไหนมาถึง

0: สักไม่ได้เป็นถ้าจะมาถึงพรรคเพื่อไทยก็ได้ในทุกข้างหน้าใช่ไหม
1: ไว้ดีๆอะไรเงี้ยนะเออเรื่องแบบโอกาส
2: เกิดขึ้นได้เอาละวันนี้หมดเวลาแล้วฟังลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห
1: ์สวัสดีครับ
3: ดาที่ 96.5 ความคิด
4: M Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกผลิตโดยบริษัทอสมท
5: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆมารองไม่ชักออกมาแตะเพื่อชื่อลงทุน
6: เพราะความมั่งความคิด thinking wealth
7: ร้อนร้อนร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นในน้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100
8: แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้ว FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ชัดกว่าขอดทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุอัดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องวันนี้ Mcord Connect ทั้งไอเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับจะได้ไม่พลาดทุกเด็ด

0: เรดิโอ96กรัมรายการปกติ
1: ช่วงอีคอนบี
2: อีคอนบีผมบอกต้อนรับทุกท่านครับไม่ว่ารวมถึงที่อยู่ในระบบ gamecon.net แล้วก็เฟซสายนกันแล้วนะฮะรู้ไหมครับเป็นวัน2เดือนเต็มๆนะการว่ามันจะจบ4หยุดยิงก็ไม่ได้หมายความว่าสถานการณ์เกี่ยวทำให้วันนี้เราสนใจเพราะใครที่ใช้ไฟเยอะเนี่ยจ่าย5บาทแล้วบางคนถึงขั้นเป็นปั่นเป็นกันเรื่องอะไรรู้ไหมฮะและไฟกลาง data centerท่านผู้ชมรู้ไหมครับไฟมหาศาลมากๆเลยเนี่ยการของสงครามตะวันออกกลางก็ดีนี่นะกลับมาของพวกแหล่งพลังงานในตะวันออกแน่นอนอีกต่อไปตามที่อิหร่านแล้วแถมแนวโน้มว่าค่าไฟประเทศไทยสูงขึ้นถ้าสถานการณ์มันไม่ผ่อนคลายเนี่ยนะครับจะกระทบเรื่องการลงทุน Data Center ประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะฮะวันนี้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ตนุวัฒน์สาคริกครับจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดานะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณบัญชาสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับ
2: ครับอาจารย์ครับตอนนี้เรื่องนี้มันน่าสนใจมากเลยนะฮะว่าค่าไฟจริงๆมันกระทบทุกหย่อมย่าไม่ว่ากระทบหัวกระทบน้อยเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเราถามเอาภาพรวมก่อนวันนี้ที่รัฐบาลโดยเฉพาะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานส่งสัญญาณอัตราค่าไฟใหม่นี่นะครับเท่าที่ดูในภาพรวมเนี่ยอาจารย์มองว่าไงครับ
3: ครับก็ครบประมาณ60วัน2เดือนหลังจากที่มีการสู้รบกันนะครับในตะวันออกกลางมีสงครามแล้วก็ทำให้ซัพพลายนะครับเกิดซัพพลายช็อคโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเรื่องของพลังงาน

0: เนี่ยจากการปิดช่องแคบฮอร์มุสนะซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เองเนี่ยนะครับ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันสร้างfluctuation มันสร้างความผันผวนนะครับแล้วก็ความไม่แน่นอนนะในเรื่องของsupply chain ของโลกเลยนะครับไม่ใช่แค่บ้านเราทั้งหมดเลยซึ่งก็แน่นอนอีกแหละว่าเมื่อsupply นะครับในเรื่องพลังงานเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นมันก็จะส่งผลต่อเรื่องของราคาตามมาจนกระทั่งก่อนหน้านี้ก็มีการวิเคราะห์ไปเยอะใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อที่หลายประเทศในโลกอาจจะเผชิญการปรับขึ้นของราคาสินค้าบริการต่างๆที่อาจจะเผชิญนะครับแต่ที่เราเห็นสัญญาณต่างๆที่เกิดขึ้นตลอด2เดือนมาเนี้ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ก็อาจจะพอพูดได้ก็คือว่าเรากำลังอยู่ในโลกที่จะต้องเผชิญกับความผันผวนนะครับของเรื่องราคาเรื่องต้นทุนแล้วก็เรื่องพลังงานแล้วก็อาจจะมาสู่ในเข้าสู่ยุคที่เราต้องเผชิญกับสถานการณ์นะครับราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นราคาพลังงานที่ก็อาจจะเพิ่มขึ้นการออกมาตรการนะครับต่างๆของรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยนะครับก็อาจจะออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับวัตถุประสงค์ก็แน่นอนว่าคือหนึ่งก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นนะครับกับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนเอ่ยไม่ว่าจะเป็นเยียวยาประชาชนเอ่ยอย่างที่เราเห็นในบ้านเราเองก็มีความพยายามนะครับในเชิงนโยบายในเชิงมาตรการของภาครัฐที่อาจจะพยายามทำให้ผลกระทบเนี้ยมันดูเบาบางลงแต่ว่าประเด็นที่น่าจะคิดต่อก็คือเรื่องของการลงทุนนะครับเรื่องของมาตรการที่จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันสามารถแข็งแกร่งได้ในระยะยาวซึ่งระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นอะไรที่ท้าทายมากกว่าในระยะสั้นครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นอันนั้นคือการมองระยะยาวแต่ถ้ามองณขณะนี้ไม่มีใครตอบได้เลยนะครับว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางจะจบภายใน 3-6 เดือนหรือสิ้นปีนี้แต่ถ้ามองเงี้ยมันกระทบกับการประกาศตัวเป็นศูนย์กลาง Data Center ของอาเซียนบ้านเราไหมครับ
0: ครับเรื่องของData Center เนี่ยก็จริงๆก็พูดกันมานานใช่ไหมครับตั้งแต่รัฐบาลยุคก่อนๆหน้าเป็นต้นมาเนี่ยซึ่งก็ถือว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับการที่มีเราอยู่ในโลกที่เรียกว่าเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลค่อนข้างที่จะเต็มรูปแบบไทยเองก็ถือว่ามีอัตราการเติบโตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มากมีอัตราการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่รวดเร็วแล้วก็เยอะด้วยเนี่ยนะครับก็ถือว่าคนไทยก็อยู่ในเศรษฐกิจที่มีความเป็นดิจิทัลมากถ้ามันมี data center นะครับมาอยู่ในไทยเองก็ถือว่าก็อาจจะทำให้เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเรื่องของความเร็วในการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลนะครับในบ้านเราในภูมิภาคเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมันเติบโตได้เร็วขึ้นด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าประเด็นนี้มันน่าวิเคราะห์มากเลยที่คุณบัญชาตั้งโจทย์มาคุยกันวันนี้เพราะว่าเราก็ต้องอย่าลืมนะว่าไอ้เจ้าตัว Data Center นะครับศูนย์ข้อมูลเองซึ่งมีความสำคัญมากแหละในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลโดยเฉพาะยิ่งเราใช้ AI กันเยอะมากทุกวันนี้นะครับการมีศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ก็มันก็มีความท้าทายนะครับข้อดีก็ได้พูดไปแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็มีอีกหลายปัจจัยอ่ะเพราะว่าหนึ่งเลยก็ต้องมาดูแต่วันนี้ประเทศไทยเอาเรื่องที่เราเห็นกันก่อนแล้วกันนะครับคือเราก็มีการสนับสนุนผมว่าชัดเจนเนาะทาง BOI เองก็เรียกว่าเดินหน้านะครับพยายามที่จะโปรโมทนะแล้วก็สนับสนุนเรื่องการลงทุนใน Data Center ในประเทศไทยเป็นอย่างมากทีนี้ประเด็นที่คุณบัญชาชวนคิดชวนคุยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดทิศทางเหมือนกันเพราะว่าอย่าลืมว่าทั่วโลกเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้มันก็มีไอ้เจ้า Data Center เนี่ยไม่รู้จะกี่พันแห่งเลยทั่วโลกมันก็ถือว่าใช้พลังงานเยอะนะครับผมคิดว่าใช้พลังงานเยอะมากอย่างที่เราเห็นตัวเลขกันเนี่ยมหาศาลเลยนี่ยังไม่รวมเรื่องของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของภาวะที่มันทำให้เกิดอุณหภูมิที่สูงขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงนะที่มีการพูดกันเยอะนะครับถ้าเรามันคิดถึงธุรกิจอย่าง Data Center เนี่ยส่วนหนึ่งที่มันเป็นพวก operating cost เนี่ยก็คือพลังงานถูกไหมครับเพราะว่าการที่จะวิเคราะห์ประมวลผลต่างๆการใช้ข้อมูลมานะครับวิเคราะห์ประมวลผลเนี่ยมันล้วนแล้วแต่ต้องใช้พลังงานแทบทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นทำdata center ขึ้นมาที่หนึ่งเนี่ย operating cost จำนวนมากเลยเนี่ยมันก็มาจากเรื่องของต้นทุนค่าไฟนะครับมาจากค่าไฟทีนี้ก็ต้องกลับมาดูว่าในยามที่ประเทศไทยเองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาชิกของโลกใบนี้เนี่ยต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางช่องแคบฮอร์มุสเปิดปิดบ้างอะไรบ้าง นะครับทีนี้การส่งออกพวกก๊าซธรรมชาติเหลวจากตะวันออกกลางมาเอเชียเนี่ยถ้ามันถูกจำกัดลงนะครับแล้วภาวะสงครามเนี่ยอย่างที่เราคุยกันเลยว่ามันก็มีความไม่แน่นอนและความตึงเครียดมันอาจจะอยู่ในระยะกลางระยะยาวเนี่ยนะครับการปรับขึ้นของต้นทุนพลังงานเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องชั่วคราวเมื่อมันไม่ใช่เรื่องชั่วคราวแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนเป็น risk premium ที่เป็นระยะยาวขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสถานการณ์ที่เราเผชิญมา2เดือนที่เราเห็นมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญนะเราจะตั้งสมมติฐานไว้ก่อนได้เลยครับว่าจากปัจจัยแบบนี้มันจะส่งผลให้พลังงานเนี่ยมีราคาที่ผันผวนแล้วก็ในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องเผชิญกับราคาเฉลี่ยที่สูงขึ้นเหมือนที่เราบอกว่าเรากำลังอยู่ในโลกยุค New Normal New Normal ก็คือทุกอย่างเนี่ยที่เป็นต้นทุนพลังงานเนี่ยนะครับมันก็จะปรับขึ้นทีนี้พอเรามองสถานการณ์แบบเนี้ยก็ต้องมาถามต่อว่าแล้วอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานเยอะใช้ไฟมหาศาลอย่างเจ้า Data Center เนี่ยนะครับจะได้รับผลกระทบไหมก็แน่นอนนะครับอย่าลืมว่าต้นทุนพลังงานมันเป็นต้นทุน operating cost นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักลงทุนเองผมเชื่อว่าก็ต้องพิจารณาต้อง consider ว่าค่าไฟนะครับหรือว่าต้นทุนเนี่ยในอนาคตไม่ใช่แค่วันนี้นะครับอาจจะต้องดูไปในอนาคตด้วยจะเป็นอย่างไร เรื่อง energy security ด้วยความเสถียรของพลังงานจะเป็นอย่างไรรวมถึงตอนนี้เทรนด์ที่ทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทใหญ่ๆเนี่ยให้ความสำคัญก็คือเรื่องของพวก ESG นะครับเรื่องของ Green Data Center อันนี้ก็มีการพูดกันเยอะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราดูนะครับทั้งเรื่องโครงสร้างนะครับพลังงานของเราเองทั้งเรื่องเทรนด์โลกเนี่ยการตั้ง Data Centerก็จะเจอกับความท้าทายพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ
1: ก็ชัดเลยนะครับเพราะว่าพลังงานไฟฟ้านี่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคือหัวใจของธุรกิจอุตสาหกรรม Data Center นะครับคือที่ถามอย่างนี้ก็เพราะว่ามันมีความชัดเจนว่าตอนนี้ค่าไฟในภูมิภาคอาเซียนยังไงก็ต้องขึ้นเพราะว่าประเทศในแถบอาเซียนพึ่งพลังงานจากช่องแคบฮอร์มูซนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์เยอะเลยว่าประเทศในระดับต้นๆที่มีความเปราะบางกับพลังงานจากตะวันออกกลางก็หนีไม่พ้นเช่นฟิลิปปินส์ประเทศไทยนะฮะแล้วก็ที่น่าสนใจเนี่ยผมกำลังเปรียบเทียบอย่างนี้ครับมาเลเซียก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของศูนย์ Data Center ในอาเซียนแต่มาเลเซียเนี่ยมีในเรื่องของการสนับสนุนมีในเรื่องการนำเข้าพลังงานสุทธิเนี่ยเขาอยู่ในโครงสร้างที่ดีกว่าเราหมายถึงว่าเขาแข็งแกร่งกว่าแล้วก็ไม่เปราะบางกว่าเราถ้าให้อาจารย์วิเคราะห์ลองดูนะฮะระหว่างไทยกับมาเลเซียกับจุดแข่งขัน Data Center ท่ามกลางพลังงานที่แพงเนี่ยเราจะเป็นยังไงเมื่อเทียบกับมาเลเซียครับ
0: ครับจริงๆในอาเซียนเนี่ยเราก็พูดกันมาเราก็เห็นจริงสื่อต่างชาติก็พยายามวิเคราะห์เหมือนกันนะครับตั้งแต่สงครามมันเริ่มเกิดว่ากลุ่มประเทศที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยกลุ่มที่เป็น emerging กลุ่มตลาดเกิดใหม่กลุ่มประเทศในเอเชียกลุ่มประเทศในอาเซียนเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบพอสมควรนะครับเหมือนที่คุณบัญชาได้กล่าวเมื่อสักครู่เลยว่าเราเองเนี่ยก็มีโครงสร้างพลังงานที่เน้นเรื่องการนำเข้าไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดิบไม่ว่าจะเป็น LNG จำนวนมากนะครับมาจากทางตะวันออกกลางแล้วก็เชื่อมมาทางช่องแคบฮอร์มูซด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์แบบนี้มันก็อาจจะส่งผลให้ราคาค่าไฟเนี่ยมีแนวโน้มนะครับที่จะปรับเพิ่มสูงขึ้นทีนี้มันก็ต้องมาเทียบกันนะครับในเรื่องของแนวโน้มค่าไฟถ้าค่าไฟประเทศหนึ่งมันสูงกว่าในบางประเทศนะครับยกตัวอย่างเช่นของไทยเราเองเนี่ยอาจจะไปผูกกับต้นทุนการนำเข้านะครับต่างๆนานาเนี่ยแล้วทำให้ส่งผลให้ค่าไฟสุดท้ายเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ต้องดูปัจจัยอื่นนะควบคู่ไปด้วยนะครับคือปัจจัยต้นทุนเรื่องค่าไฟก็จะเป็นหนึ่งในปัจจัยซึ่งอันนี้อาจจะเสียเปรียบนะครับสองก็คือเรื่องของการสนับสนุนเชิงนโยบายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างภาษีการอุดหนุนต่างๆนะครับทีนี้นักลงทุนเองเนี่ยก็อาจจะต้องมองนะครับว่าเขาสามารถที่จะคาดการณ์ความแน่นอนเชิงนโยบายได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้าเปรียบเทียบตรงนี้แล้วเนี่ยมาเลเซียจะได้เปรียบเรื่องค่าไฟที่ถูกกว่านะครับ ไทยเนี่ยไทยเนี่ยอาจจะเรียกว่าอยู่ตรงกลางๆคือเราอาจจะไม่ได้เปรียบเป็นเรื่องค่าไฟที่ถูกที่สุดนะครับเรามีการสนับสนุนอยู่บ้างนะครับจากฝั่งรัฐบาลจาก BOI แต่ก็อาจจะไม่ได้การันตีแบบโอ้โหระยะยาวได้ 100% แต่วันนี้เท่าที่เราเห็นข่าวมาเนี่ยเราก็ภาครัฐสนับสนุนเต็มที่นะครับแต่มันก็จะมีปัจจัยอื่นอีกยกตัวอย่างเช่นเรื่องของGreen Data Center ซึ่งเราเองก็อาจจะยังไปไม่สุดทางเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไทยเราอาจจะอยู่แบบค่อนข้างกลางๆนะอาจจะไม่ได้เปรียบในเรื่องใด เรื่องหนึ่งอย่างเต็มที่เหมือนกลางๆหมดเลยนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับ นักลงทุนเองก็อาจจะต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบในหลายๆปัจจัยถ้าสมมุตินะครับถ้าสมมุติมันหาความแน่นอนไม่ได้นะครับกรีนเอเนอร์จีเราก็ไปได้ไม่สุดทางนะครับราคาค่าไฟแล้วก็แข่งกับคนอื่นได้ยากเนี่ยอันนี้ถ้าตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้ 100% เนี่ยก็มีโอกาสสูงครับคุณบัญชาท่านผู้ฟังที่บริษัทที่จะลงทุนเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสนะครับเปลี่ยนจุดนะครับการลงทุนมาตั้งที่เราอาจจะเปลี่ยนไปที่อื่นได้คือก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่ามันมีหลายปัจจัยที่ผมคิดว่าต้องคิดต้องวิเคราะห์พร้อมๆกันไปครับ
1: อืมครับแต่ถ้าดูจริงๆอย่างเงี้ยเราถ้าเราคลี่แผนที่กันเลยนะฮะสิงคโปร์ก็ดีมาเลเซียก็ดีไทยก็ดีแม้แต่เวียดนามก็ดีเนี่ยเราเนี่ยแข่งขันได้แค่ไหนครับกับความเป็น data center บนต้นทุนและพลังงานที่สูงนี้ครับ
0: ครับของสิงคโปร์เองผมว่าเขาก็มี reliability ที่สูงนะครับส่วนมาเลเซียก็อาจจะมีความได้เปรียบนะครับในเรื่องค่าไฟที่ถูกกว่าเรานะครับส่วนเวียดนามเองเนี่ยเวียดนามก็โตเร็วแล้วผมเชื่อว่า renewable ภาคพลังงานหมุนเวียนของเวียดนามเนี่ยก็โตเร็วแล้วก็มีความเป็นเชิงรุกในทางนโยบายค่อนข้างมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เทียบแล้วเลยนะครับการตั้ง data center ก็อาจจะไม่ได้ดูแค่ location ละนะคงต้องดูหลายปัจจัยนะครับแล้วก็ดูว่ามันมีความมั่นคงมีเสถียรภาพเรื่องพลังงานไหมราคานะครับแล้วก็เรื่อง green energy ด้วยนะแล้วก็เรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนจากภาครัฐด้วยนะครับเรียกว่ามันเป็นรูปแบบที่จะต้องบูรณาการนะครับซึ่งถ้าเราอยากจะมีความโดดเด่นด้านนี้จริงๆเนี่ยซึ่งวันนี้เราอาจจะมองว่าเรากลางๆนะครับคืออาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าแย่ที่สุดในทุกๆด้านแต่เรากลางๆมันก็มีประเทศนั้นประเทศนี้ที่มีความได้เปรียบกับเราในด้านต่างๆแตกต่างกันไปเนี่ยเราเองก็อาจจะต้องมาพยายามที่จะจูนมาปรับนะครับในประเด็นที่เป็นเชิงโครงสร้างท่านะครับถ้าเราอยากจะเป็นหับด้านนี้ต้องบอกแบบนี้คือวันนี้ก็มีคนแสดงความสนใจลงทุนอยู่แล้วแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าไทยเราเองนั้นต้องการประมาณนี้หรือเราอยากจะเป็นฮับเลยซึ่งถ้าเราอยากจะเป็นฮับจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าจะต้องมีประเด็นในเชิงโครงสร้างที่จะต้องมาทบทวนกันครับ
1: ตอนนี้อาจารย์ให้เรียกว่าคะแนนนะฮะหรือว่าประสิทธิภาพทางโครงสร้างพลังงานเพื่อรองรับ data center เนี่ยเป็นร้อยเนี่ยอาจารย์ให้ประมาณเท่าไหร่ครับและเพราะอะไรครับ
0: ครับอันนี้ก็อาจจะให้ยากเหมือนกันนะผมว่าจริงๆก็70นี่ก็อาจจะพอลุ้นนะครับ70ก็พอลุ้นเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ diversify เรายังไม่ได้กระจายความเสี่ยงเรื่องตัวพลังงานเท่าที่ควรนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าเราก็อาจจะต้องมีการวางแผนเรื่องของการกระจายความเสี่ยงมากขึ้นนะครับมีการหาแหล่งพลังงานมากขึ้นเนี่ยนะมันก็จะได้คะแนนตรงนี้ผมว่าปัจจุบันให้สัก70นะถ้าเราสามารถกระจายความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ก็อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น75 80นะครับนอกจากนั้นเรายังเผชิญความเสี่ยงที่อาจจะเป็นด้านของพวก ESG นะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเราไปดูบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกนะครับ Microsoft Google AWS อะไรต่างๆก็ตามเนี่ยเขาก็จะวางเป้าหมายเรื่องของ Net Zero เรื่องของ Renewable Energy ที่เป็นแบบ 100% เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเราก็ต้องไปเพิ่มครับเพิ่มวันนี้ Renewable เราอาจจะยังไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเพิ่มตรงนี้จาก75กว่าจะกลายเป็น80 85นะครับถ้าเราไม่ Scale Up เรื่อง Renewable อย่างจริงจังเนี่ยโอกาสที่จะได้คะแนนสูงๆนะครับถ้าเราจะประเมินกันวันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้นะครับรวมถึงอีกสัก10คะแนนสมมุติตอนนี้มี85แล้วอีก10-15คะแนนเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะมีนโยบายด้านนี้แบบจริงจังเป็นรูปธรรมนะครับเราอาจจะเห็นว่าโอเคตอนนี้ก็ไปสนับสนุนนะครับการลงทุนในอาจจะมียุทธศาสตร์แหละไม่ว่าจะเป็นทาง EEC หรืออะไรก็ตามซึ่งมันก็เป็นเหมือนโซนที่เป็นโซนพิเศษแต่ว่าคำถามก็คือว่าโซนพิเศษเนี้ยนะครับมันมีอะไรที่เป็นนโยบายที่ออกมาพิเศษจริงๆบ้างนะครับเช่นเรื่องของวันนี้เราคุยเรื่องต้นทุนราคาค่าไฟใช่ไหมครับทีนี้ค่าไฟเนี่ยมันจะผันผวนมากน้อยแค่ไหนมันจะสามารถคงราคาไว้ได้ไหมอันนี้เป็นเรื่องนโยบายทั้งสิ้นเลยนะครับหรือมันจะมีทางที่ทำให้การอำนวยความสะดวกในการตั้งเนี่ยมันมี fast track หรืออะไรได้นี่ก็เป็นนโยบายโดยเฉพาะนะครับที่อาจจะขึ้นมาเกี่ยวข้องตรงนี้ก็อาจจะบวกไปอีก5คะแนน10คะแนนก็ถ้าทำได้ทั้งหมดนี้ผมคิดว่าก็อาจจะทำให้คะแนนเราเนี่ยอัพจาก70ขึ้นไปแต่เป็น90 95ได้นะครับแต่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคือการ แข่งขันเรื่องของ data center ซึ่งวันนี้ทั่วโลกก็มีจำนวนมากหลายพันเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่การแข่งด้าน IT อย่างเดียวหรือแข่งด้านดิจิตอลหรือเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันคือการแข่งขันที่มันมีประเด็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆประเทศมาเกี่ยวข้องเรื่องของพลังงานนะครับมันกลายเป็นการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในบริบทที่ทั่วโลกเผชิญนะครับต้องบอกแบบนี้ตั้งแต่มีสงครามตะวันออกกลางมาเนี่ยในบริบทที่ทั่วโลกเผชิญกันอยู่เนี่ยประเทศหรือรัฐบาลของประเทศไหนเนี่ยที่สามารถมีอำนาจในการควบคุมเรื่องพลังงานได้เนี่ยจะได้เปรียบมากนะครับส่วนประเทศที่มีเสถียรภาพด้านนี้น้อยหรือไม่สามารถควบคุมได้หรือควบคุมได้น้อยเนี่ยก็จะมีความเสียเปรียบในเชิงโครงสร้างค่อนข้างมากซึ่งมันจะกระทบกับเนี่ยแหละครับการลงทุนกับธุรกิจในอินดัสทรีในอุตสาหกรรมต่างๆที่ต่างกันไปซึ่งตัวอย่างของ data center เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างที่ชัดนะครับที่เป็นที่อาจจะได้รับผลกระทบมาจากประเด็นที่เป็นภูมิเศรษฐศาสตร์ระดับโลกครับ
1: ครับโอ้แสดงว่าที่อาจารย์ให้คะแนน70ปัจจุบันแล้วเราต้องการอีกประมาณรวม20ถึง25คะแนนเนี่ยคือหมายความว่าระดับคะแนน70เนี่ยยังถ้าเป็นภาษาอังกฤษฮะเรียกว่ายังไม่ sustainable ใช่ไหมครับ
0: ครับเรียกว่ามีโอกาสแล้วกันนะครับเรียกว่ามีโอกาสแต่อาจจะต้องปรับในเชิงของโครงสร้างใน 3-4 มิติอยู่พอสมควรแต่อันนี้ก็คือเป็นคะแนนที่อาจจะต้องมองว่าถ้าได้ไประดับ90 95นะถ้าเราเติมเต็มประเด็นเชิงโครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์ 3-4 ประเด็นนี้ได้ก็อาจจะมุ่งไปสู่การเป็น data center เป็น AI hubนะครับของภูมิภาคได้แต่ของระดับโลกนี่ก็คงอาจจะไกลแน่นอนทุกคนก็คงเห็นตรงกันนะครับว่ามันคงจะไกลเกินตัวเราแต่วันนี้เรามองเป็น second layer ละกันนะครับมองเป็น second layer ก็คืออาจจะอยู่ในภูมิภาคที่เป็นอาเซียนเนี่ยที่บอกว่ามันมีคือถ้าทำได้ทั้งหมดเนี่ยโอเคมันก็มีข้อดีแหละนะครับเพราะว่าถ้ามันมาตั้งในไทยอย่างที่บอกว่าเรามีภาคเศรษฐกิจดิจิทัลที่เติบโตดี e-commerce เติบโตดีเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยลดความหน่วงของการวิเคราะห์ข้อมูลอะไรต่างๆไปได้แต่วันนี้การแข่งขันทั่วโลกผมคิดว่ามันก็สูงในหลายๆอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปเป็น AI hub จะไปเป็น data center ได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ต้องอาศัยการปรับในเชิงนโยบายในเชิงโครงสร้างแต่ไม่ใช่แค่ปรับเรื่องของความรู้เท่าทันเทคโนโลยีแต่ว่ามันต้องไปปรับหมดนะครับเรื่อง energy strategy วันนี้มันมีส่วนอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของการเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆที่ผ่านมาเราอาจจะมองแค่โอเคเรามีการส่งเสริมการลงทุนมีสิทธิประโยชน์ในเรื่องการลงทุนนะครับมีองค์ความรู้นะครับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลแค่นี้อาจจะไม่พอละวันนี้อาจจะต้องแข่งกันเรื่องของต้นทุนพลังงานความเสถียรความสะอาดนะครับแล้วก็ความแน่นอนในระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ในโลกที่จริงๆความต้องการผมเชื่อว่าความต้องการ data center มันเพิ่มอยู่แล้วนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่ายิ่งความต้องการตรงนี้เพิ่มเราก็ต้องคาดการณ์ในอนาคตยิ่งใช้เยอะพลังงานหรือไฟฟ้าก็ยิ่งใช้เยอะถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราคงโฟกัสแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งสำหรับหนึ่งอินดัสทรีเนี่ยไม่ได้ละแล้วมันอาจจะกลายเป็นเรื่องแบบนี้ไปในหลายๆอินดัสทรีเลยนะครับคือมันจะมีปัจจัยที่แทรกเข้ามาปัจจัยที่เกี่ยวข้องเข้ามามากมายซึ่งคนที่จะเป็นผู้กำหนดนโยบายก็ดีคนที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาในประเด็นต่างๆก็ดีเนี่ยก็จะต้องนำประเด็นนำเรื่องราวเหล่านี้นะครับเข้ามาวิเคราะห์แล้วก็อีกอันนึงนะครับอาจจะต้องมองไปถึงข้อจำกัดด้วยนะครับข้อจำกัดของแต่ละประเทศเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับทั้งในเรื่องพลังงานแล้วก็เรื่องอื่นๆเองวันนี้อยู่ในโลกที่ต้องยอมรับว่าดีมานด์เรื่อง data เยอะคนที่เป็นนักลงทุนเองผมเชื่อว่าก็มีความสนใจพอสมควรแต่จะทำให้มันสำเร็จได้เนี่ยมันต้องมีทั้งดีมานด์มีทั้งซัพพลายไซด์ก็ต้องตอบโจทย์นะครับอินฟราสตรักเจอร์ที่อยู่ในฝั่งของซัพพลายไซด์เนี่ยก็ต้องเพียงพอในทุกๆด้านมันก็ถึงจะทำให้ธุรกิจนะครับหรือการลงทุนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้ครับ
1: อันนี้ชัดเลยนะฮะในฝั่งที่อาจารย์พูดถึงคือฝั่งต้องการใช้ข้อมูลเนี่ยผมว่าในแถบอาเซียนเนี่ยทุกประเทศเนี่ยใช้ข้อมูลกันหมดเพราะว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตการใช้พวกเครื่องมือแกดเจ็ตที่รองรับระบบอินฟราสตรักเจอร์ของคลื่นความถี่ตอนนี้มันแอดวานซ์หมดแล้วอันนี้คือฝั่งดีมานด์นะฮะทีนี้พอเราที่วันนี้ที่คุยน้ำหนักมากอยู่ที่เรื่องซัพพลายและการตัดสินใจว่ามีผลกระทบต่อการลงทุนไหมสมมติถามจานนี้นะครับสถานการณ์ของฮอร์มูซอย่างเนี้ย มีผลมากน้อยแค่ไหนที่เขาจะมองว่าแต่ละประเทศรับมือหรือว่าเปราะบางกับเรื่องการใช้พลังงานซึ่งมันเป็นหัวใจที่เขาต้องเลือกในการลงทุนถูกไหมครับ
0: ครับก็อันนี้ชัดเจนนะครับว่าอย่างในแถบอาเซียนเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเรื่องราคาพลังงานอย่างเห็นได้ชัดแล้วเราน่าจะต้องเผชิญกับการปรับขึ้นของราคาพลังงานโดยเฉลี่ยแน่นอนคือจะไปมองว่าต้นทุนพลังงานจะถูกเหมือนในอดีตอันนี้ผมคิดว่าเป็นไปได้ยากละไปได้ยากดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องเผชิญกับต้นทุนในรูปแบบโครงสร้างใหม่คนที่จะมาลงทุนเองเนี่ยผมคิดว่าเขาก็จะตัดสินใจนะครับอยู่บนฐานของต้นทุนพลังงานเนี่ยในยุคใหม่แหละประมาณหนึ่งนะครับบวกกับปัจจัยอื่นๆซึ่งก็อาจจะไม่ได้ทำให้ไทยเป็นฮับของภูมิภาคได้ง่ายนักอันนี้อาจจะต้องมองในประเด็นที่ตรงไปตรงมาเพียงแต่ว่าการลงทุนเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็คงเกิดเพราะว่าถ้าเราดูแนวโน้มเนี่ยมันก็เป็นขาขึ้นนะครับของการลงทุน data center แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ใน EEC หรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องเอาปัจจัยนะครับอื่นๆเนี่ยเข้ามาวิเคราะห์หมดเลยนะเรื่องจริงเรื่อง green เองเนี่ยนะครับเรื่อง green data center เองก็เป็นอีกประเด็นนึงที่ยังไงซะก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าในอนาคตนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่ต้องทำเป็นอิสมัสนะจำเป็นที่จะต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาดูสถานการณ์วันนี้เนี่ยไทยเราเองเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าพอไปได้เพราะเราก็เห็นละมันก็มีคนสนใจเข้ามานะครับมันยังพอไปได้เพียงแต่ว่าเราจะทำให้เรานั้นกลายเป็นศูนย์กลางหรือจะสเกลอัพให้ได้เนี่ยผมคิดว่ายังเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็เรามีเรื่องของราคาพลังงานเนี่ยมาเข้ามาเป็นความเสี่ยงอยู่ครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพวกบริษัทชั้นนำขนาดใหญ่ระดับโลก Global Tech Company เนี่ยอันเนี้ยผมเชื่อว่าเขามีแผนแล้วเขาก็มองแล้วว่าประเทศไหนน่าจะทำให้ต้นทุนเขาเนี่ยแข่งขันได้ใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเรากลับเข้ามาดูว่าบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติไทยที่ทำธุรกิจ Data Center เนี่ยนะครับอันนี้เอาสัญชาติไทยเนี่ยนะฮะบนเรื่องโครงสร้างพลังงานบนค่าไฟที่จะแพงมากๆเนี่ยนะครับอาจารย์มองว่าธุรกิจ data center สัญชาติของคนไทยเนี่ยจะไหวหรือไม่ไหวครับด้วยสถานการณ์แบบนี
0: ้ครับเหมือนที่คุณบัญชาบอกเลยนะคือบริษัทที่ใหญ่ระดับโลกที่เราเห็นนะครับเขาก็คงมีแผนแล้วก็คงคิดอย่างที่เราคุยกันวันนี้แหละเพราะมันเป็นเหมือนหลักสากลละกันนะครับที่จะตัดสินใจลงทุนซึ่งเราก็เห็นเขาก็มีการลงทุนทั่วโลกพอสมควรแล้วก็มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องมีการพูดถึงผลกระทบจริงๆนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของอุณหภูมิที่จะสูงขึ้นด้วยนะครับจริงๆในประเทศเขตอย่างบ้านเราที่เป็นเขตร้อนเนี่ยมันก็จะมีประเด็นเรื่องอุณหภูมิซึ่งวันนี้ก็อากาศก็ร้อนมากอยู่แล้วเนี่ยนะครับ Data Center ไปตั้งที่ไหนในตรงนั้นนี่ก็จะยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่นะครับแต่สำหรับธุรกิจของไทยเองเนี่ยนะครับที่จะเข้ามาลงทุนหรือว่าจะอาจจะมาประเมินเรื่องศักยภาพเนี่ยผมคิดว่าก็พอมีแต่อาจจะไม่มากนักนะครับอาจมีแหละแต่มันไม่มากนักคือการลงทุนใน Data Center เนี่ยนะครับก็คงต้องอาศัยการลงทุนที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของ energy เรื่อง telecom เรื่อง infrastructure เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะสามารถมาลงทุนก็อาจจะมีกลุ่มนะครับที่มีความได้เปรียบอยู่นะครับก็ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เขามีเกี่ยวกับเรื่องพลังงานนะครับอันนี้ผมคิดว่าก็น่าจะถ้าเป็นกลุ่มนี้ก็อาจจะยังพอไหวอยู่นะครับต้องมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์เยอะๆนะครับแล้วก็มีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนพวกนี้ก็อาจจะยังพอไหวอยู่นะครับก็อาจจะมีไม่ได้เยอะมากแต่ยังมีบางกลุ่มอยู่แล้วก็เราที่เห็นข่าวเข้าใจว่า 2-3 วันนี้มีข่าวเหมือนกันก็มีหลายกลุ่มที่แสดงความสนใจที่จะลงทุนนะครับแล้วก็ภาครัฐเองก็สนับสนุนอยู่ครับ
1: ครับเป็นเรื่องราวที่น่าคุยกันนะอาจารย์เพราะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะยังไม่เห็นการเกิดขึ้นชัดเจนของพวก data center จากต่างประเทศนะครับตามที่เขาได้เดินทางมาก่อนหน้านี้แล้วก็ประกาศทิศทางข่าวเขาชัดเจนว่าจะลงทุนนี่นั่นทั้งคนทั้งอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์คิดว่าเราไม่รู้นะครับสงครามกลางจะจบเมื่อไหร่นะอาจลากยาวถึงสิ้นปีก็ได้นะฮะหรืออาจจะข้ามปีก็ได้นี่นะครับที่เน้นเกาะเรื่องหัวใจตรงนี้เชื่อว่าที่สุดแล้วเนี่ยไทยยังคงเป็นเป้าหมายการลงทุนในเรื่องของธุรกิจที่ใช้พลังงานระดับโลกอย่างเงี้ยต่อไปได้ยาวนานแค่ไหนครับ
0: ครับจริงๆวันนี้เนี่ยมันก็มีหลักคิดหนึ่งก็คือเรื่องของ diversification นะครับ เพราะว่าธุรกิจจริงๆธุรกิจใหญ่ๆทั่วโลกก็ได้บทเรียนมาเยอะนะครับตั้งแต่โควิดนะครับที่การลงทุนในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะสร้างความเสี่ยงอีกแบบหนึ่งถึงแม้ว่าจะได้ที่ที่มีต้นทุนการผลิตที่ถูกที่สุดก็ตามนะครับเรามาเผชิญเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับเราผ่านเหตุการณ์เรื่องของการสู้รบทำสงครามในตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าธุรกิจใหญ่ๆในโลกเองเนี่ยก็ไม่ได้ปิดโอกาสนะครับในการเลือกที่จะลงทุนในบริบทนะครับหรือพื้นที่ที่หลากหลายเพราะว่าหลักของการกระจายความเสี่ยงเนี่ยก็ได้รับความนิยมนะครับหลังจากที่เราผ่านหลายๆวิกฤตทางเศรษฐกิจมาเพียงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการที่ธุรกิจขนาดใหญ่ระดับโลกจะเลือกลงทุนที่ไหนก็คงต้องมองปัจจัยนะครับด้านความพร้อมด้านต่างๆทีนี้ผมเชื่อว่าไทยเนี่ยก็มีความน่าสนใจนะครับในบางประเด็นที่ธุรกิจหรือว่าบริษัทต่างชาติเขามองในอุตสาหกรรมต่างๆกันเนี่ยก็มีความสนใจแล้วก็มีประเด็นที่เขาจะต้องนำไปพิจารณาที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเนี่ยในฐานะที่เราก็อยากได้เม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติซึ่งเราก็พูดกันตลอดว่ามันก็มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจประเทศมันเติบโตไปได้เนี่ยก็คงต้องมาช่วยกันดูครับว่าถ้าเราอยากจะสร้างนะครับเสน่ห์ให้เกิดการเข้ามาลงทุนในบ้านเราเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่ต้องทำอยู่บ้างนะครับผมมองว่านักลงทุนต่างชาติเองเนี่ยก็ไม่ได้มองเราแย่สักทีเดียวนะครับยังเรียกว่ายังมีความสนใจแต่อาจจะยังไม่มั่นใจเต็มที่ใช้คำนี้แล้วกันนะครับสนใจแต่ยังมั่นใจ 100% หรือเปล่าเนี่ยว่าจะทุ่มกับไทยหรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะยังไม่ 100% นะครับแล้วก็เชื่อว่าจริงๆก็บริษัทใหญ่ๆในโลกก็เคยมองเรามาแล้วนะครับแล้วอาจจะยังมองอยู่ด้วยนะครับแต่อาจจะไม่ได้ทุ่มเม็ดเงินชนิดที่เรียกว่าโอ้โหจะต้องให้ไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคนะครับหรือให้เราเป็นเหมือน secondary hub เลยนะครับก็อาจจะยังไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดีมานด์ถามว่าพอมีไหมดีมานด์พอมีแต่ฝั่งซัพพลายเราเนี่ยแข็งแรงพอหรือยังอีโคซิสเต็มของเราดีที่สุดหรือยังเราก็อาจจะยังไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกนะครับเราคงจะต้องไปเนี่ยแก้จุดต่างๆในเชิงโครงสร้างทั้งเรื่องพลังงานนะครับแล้วก็เหมือนประเด็นที่คุณบัญชายกมาวันนี้น่าสนใจคือเราต้องอย่ามองแค่ตัวเราคือเราต้องมองประเทศอื่นด้วยนะครับมาเลเซียเวียดนามสิงคโปร์หรือแม้แต่อินโดนีเซียเองเนี่ยนะครับก็มีจุดแข็งจุดอ่อนที่ต่างจากไทยเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องมองประเทศอื่นแล้วก็ดูซิว่ามีอะไรที่เราเนี่ยจะสามารถพัฒนานะครับให้ทันหรือให้เหนือกว่าในจุดที่เขามีได้นี่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าเราสร้างความพร้อมในมิติต่างๆได้เนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นปัจจัยในการดึงดูดนะครับหรือเราจะเปลี่ยนเงื่อนไขเนี่ยดึงดูดให้นักลงทุนเนี่ยนอกจากจะสนใจเราแล้วเนี่ยนะครับที่ผ่านมาสนใจอย่างเดียวแต่ว่าเลือกที่จะมาลงทุนกับเราด้วยครับ
1: ก็หมอชัดเจนเลยนะครับสำหรับวันนี้ที่ได้พูดคุยกันครับเรื่องของค่าไฟสถานการณ์พลังงานจากช่องแคบฮอร์มุสตะวันออกกลางที่มีผลต่อโครงการในอนาคตที่เรียกว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใหม่อย่าง Data Center เพราะว่าใช้ไฟเยอะมากนะฮะอากาศก็จะร้อนมากต่อไปเรื่อยๆนะฮะซูเปอร์เอลนีโญก็จะมาอีกต่างหากเลยนะครับเพราะฉะนั้นมองไปนี่มันมีแต่การใช้พลังงานค่าไฟทั้งนั้นเลยนะอาจารย์ครับก็วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ดนวัฒน์สาคริกคณะรัฐประศาสนศาสตร์นะครับสถาบันบัณฑิตคณะบริหารศาสตร์ที่ได้นะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนะครับเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งถึงแม้ว่าอาจจะมันดูมันจะห่างตัวนิดนึงเพราะว่าจริงๆค่าไฟมันใกล้ตัวแล้วมันก็ห่างตัวด้วยกันเยอะๆพอๆกันเนี่ยนะครับห่างตัวเพราะว่ามันคงไม่ใช่เป็นไฟค่าบ้านค่าเรือนกันนะครับแต่ว่าที่มันเป็นอนาคตเพราะว่านี่คือสิ่งที่เขาประกาศกันว่าต้องดึงเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทที่เป็นเทคโนโลยีอย่างเช่น data center ซึ่งแม้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะครับเพราะมันใช้ไฟเยอะมากๆจริงๆนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้า Econbiz กันต่อครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
3: ก้าว 6.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
5: ท่านผู้ชมอยู่ที่ 96.5 คลื่นความคิดของอสมทนะครับรวมถึงทางระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook 96.5 หรือแอปพลิเคชันmcon.net กันนะครับสำหรับ Econbiz เรากำลังนับถอยหลังก้าวเข้าสู่เดือนที่5พฤษภาคมกันมานะครับสำหรับทองคำวันนี้นะครับเปิดวันแรกของสัปดาห์สุดท้ายของเมษายนก็ปรากฏว่า14รอบครับใช้ได้นะฮะแม้ว่าจะไม่หวือหวาเท่าที่สมควรนักแต่ปรากฏว่า14รอบสุดที่ราคาทองคำนั้นปรับลดลงไปอีก200บาทนะครับโดยทองคำแท่งรับซื้อ 71,800 ขายออก 72,000 ครับรูปพรรณขายออก 72,800 นะครับในกระดาษที่ค่าเงินบาทนั้นก็ยังแกว่งๆอยู่แถวประมาณ32บาท29ถึง32บาท35สตางค์นะครับส่วนบริตรตลาดหุ้นไทยนะครับเรียกว่าคึกคักพอสมน้ำสมเนื้อนะฮะบวกขึ้นมา23จุดนะครับปิดที่ 1,479 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิอันนี้ไม่คึกนะ 47,000 ล้านนะครับคือดูส่วนต่างดัชนีเหมือนจะคึกนะฮะแต่ว่าโวลุ่มเนี่ยไม่ได้มาเท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับดูจากความเคลื่อนไหวของกระแสข่าวต่างๆก็ต้องยอมรับนะครับว่านาทีนี้เนี่ยเขาถึงบอกว่ากอดงานกอดงานให้แน่นๆนะฮะแม้ว่าจะไม่ได้กอดแล้วก็ตามแต่ถ้ามีงานโผล่ตรงไหนรีบวิ่งเข้าไปตะปบแล้วก็กอดกันเลยนะครับเพราะมันเป็นสัญญาณหนึ่งที่ชี้เห็นเลยนะครับว่าต่อให้บริษัทเขาจะเปิดรับสมัครงานเนี่ยนะเขาจะไม่รับเยอะ แต่ว่าตอนนี้คนที่ไม่มีงานทำหรือว่าสุ่มเสี่ยงตกงานเนี่ยมันเยอะนะครับทำไมพูดถึงเรื่องนี้ก่อนก็เพราะว่าดูสิครับเพจ Facebook นะใช้ชื่อว่าข่าวใหญ่พานทองชลบุรีนี่นะครับโอ้เขาโพสต์ภาพนะแล้วก็ใส่แคปชั่นมาว่านอนรอสมัครงานข้ามคืนนะคิดแรกเขาว่าประมาณเขาบอกว่าคิวแรกเนี่ยมาถึงประมาณตีหนึ่งแต่โทษครับเขารับแค่30คนนะแต่คนมาสมัครกว่า600แล้ว600คนเนี่ยต่อคิวยาว1กิโลเมตรล้นออกมาหน้าโรงงานเนี่ยนะครับก็ทางเพจเขาก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่หางานอยู่นะคะในประมาณนี้เป็นต้นเนี่ยครับคือพอได้ไปเห็นทั้งภาพนะทั้งข้อมูลแล้วเนี่ยปรากฏว่านี่มันเหลือเชื่อนะฮะมันกลายเป็นสิ่งที่ตอนนี้สถานการณ์เรื่องการจ้างงานเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยนะครับที่ไหนประกาศปั๊บเนี่ยนะครับรีบตะปบเลยดีกว่านะครับส่วนเขาจะให้เราตะปบหรือเปล่ามันก็ต้องว่ากันนะครับทีนี้พอ Facebook นี่ออกไปเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าบริษัทแห่งนี้เนี่ยคือเป็นบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีนะครับปรากฏว่ามีคนที่เปิดเผยข้อมูลเนี่ยนะครับก็คือเป็นพวกบรรดาหลายคนที่ไปรอสมัครงานกันแถวนั้นนะฮะเขาบอกว่าแต่ 8:00 น.นี่นะฮะเป็นตอนที่ประตูโรงงานเปิดนะครับแต่ก่อนจะ 8:00 น.เนี่ยโอ้โหมีหนุ่มสาวนี่นะครับมาเข้าคิวรอเพื่อที่จะสมัครงานกับโรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนับจำนวนได้เนี่ย600คนอันนี้เอากลมๆนะครับแต่ปรากฏว่าพอไปถามดูเนี่ยเขารับ30นะฮะรับแค่30คนนะมันไม่ได้รับเยอะนะฮะนี่อัตราส่วนประมาณ20เท่าเลยนะครับนั้นทุกคนเองเนี่ยเขาให้เหตุผลเหมือนกันว่าทำไมต้องแห่มากันเยอะเขาบอกว่านาทีนี้นี่นะครับคนที่มายืนต่อคิวทั้งหมดเนี่ยล้วนเป็นความหวังของครอบครัวทั้งนั้นเลยนะฮะต้องดิ้นรนต้องการให้ได้มีงานทำนะครับแล้วก็ต้องการจะมีรายได้ไปส่งเสียครอบครัวอีกต่างหากนี่นะครับดังนั้นก็ถือว่าเนี่ยเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่ชัดเจนครับท่านผู้ชมครับว่าทำไมเศรษฐกิจที่มันมีปัญหาทั้งในประเทศด้วยนอกประเทศคุมก็ไม่ได้ด้วยนี่นะครับกลายเป็นเรื่องราวที่ตอนนี้ทุกคนกำลังเผชิญกับภาวะที่เรียกกันว่าความเปราะบางทางด้านของอนาคตรายได้แล้วก็การทำงานกันนะครับและยิ่งจะเกิดสมมติว่าต้นทุนการใช้ชีวิตอะไรต่างๆโซหุ่ยค่าปากท้องเนี่ยมันจะขึ้นมาอีกเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟเห็นไหมฮะอย่างวันนี้เนี่ยนะครับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยนะครับก็มีการประชุมแล้วก็เขาว่าส่งสิทธ์นะส่งสิทธ์นอกหรือว่าส่งสัญญาณเนี่ยเขาจะเสนอปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับในวันที่28เมษายนนะฮะจากนั้นเนี่ย29เมษายนก็จะเอาเรื่องเนี้ยเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยที่เขาเก็บค่าไฟบ้านเราเนี่ยนะตามบ้านเรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเป็นค่าไฟแบบขั้นบันไดใช้ค่าขึ้นภาษีประมาณนั้นนะครับคือใช้ไฟน้อยนะครับก็จ่ายถูกใช้ไฟมากก็จ่ายแพงนะครับแต่ว่าทำไมเขาต้องอยากจะปรับโครงสร้างดูไหมฮะปมมันอยู่ตรงที่ว่าความแตกต่างของแต่ละขั้นบันไดในการเก็บค่าไฟเนี่ยมันไม่ชัดก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับทีนี้พอเขามาแกะอันนี้ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าไอ้การขึ้นโครงสร้างค่าไฟแบบขั้นบันไดเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนมาตั้ง20ปีแล้วนะฮะแนวทางตอนนี้ที่เขาจะชงและก็จะเสนอดีก็คืองี้ครับสำหรับประชาชนนะทั่วไปเนี่ยนะครับที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนเนี่ยนะครับก็จะได้อัตราประมาณ3บาทต่อหน่วยซึ่งตรงนี้เยอะมากเลย 15.4 ล้านครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนนะครับทีนี้ใครใช้ได้แต่201หน่วยขึ้นไปเนี่ยนะครับก็มีอยู่ประมาณ 7.8 ล้านครัวเรือนอันเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มอัตราค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีอัตราค่าไฟในระดับของคนที่ใช้สูงขึ้นไปเลยเนี่ยนะครับประมาณ400หน่วยเนี่ยนะฮะเนี่ยเขาเปรียบเทียบให้เห็นชัดเลยใช่มั้ยครับว่าคนใช้ไฟน้อยกว่า200หน่วยเนี่ยค่าไฟไม่เกิน3บาทนะครับส่วนผู้ได้รับประโยชน์ก็มี 23.2 ล้านครัวเรือนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนที่ใช้ไฟแต่201ถึง400หน่วยเนี่ยค่าไฟก็จะตีสักประมาณไม่ถึง4บาทครับคือ3บาท95สตางค์ต่อหน่วยนะครับซึ่งตรงนี้จะมีคนใช้ไฟในกลุ่มนี้ประมาณ 4.6 ล้านครัวเรือนส่วนคนที่ใช้ตั้งแต่401หน่วยขึ้นไปเนี่ยมี 3.2 ล้านครัวเรือนนะครับถามว่าตรงนี้มีการส่งสัญญาณมานะครับว่าน่าจะประมาณ5บาทสำหรับคนที่401หน่วยนะครับก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาเยอะนะครับว่าโอ้โหแล้วตกลงแล้วเนี่ยไอ้ที่ว่าความชัดเจนของปมค่าไฟแบบบันไดเนี่ยที่มันไม่ได้ลื้อมาเลย20ปีเนี่ยถ้าจะรื้อคราวนี้เนี่ยมันจะเป็นทำกันแบบทุกฝ่ายแบบไหนไหมนะครับเพราะว่ามีคนพูดถึงเยอะนะครับว่าถ้าเกิดสมมติ400หน่วย1อาจจะนะ401หน่วยขึ้นไปจ่าย5บาทเนี่ยแต่ในขณะที่ไม่ถึง200หน่วยเนี่ยจ่ายเพียงแค่ประมาณไม่เกิน3บาทมันต่างกันค่อนข้างจะเกือบส่วนต่างนั้นเกือบ 100% ก็มีคนคิดต่อไปแล้วครับว่าโอ้โหคนจ่ายไฟเยอะบ้านรวยเนี่ยต้องไปอุ้มกับค่าไฟของคนที่จ่ายไฟน้อยหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวคงต้องดูกันต่อไปนะครับว่าในที่สุดเนี่ยการประชุมครม.พรุ่งนี้เสร็จแล้วจะออกมาได้ไหมเสร็จแล้วก็ชมด้วยเข้าคปช.จะเป็นยังไงกันต่อนะครับคือวันนี้ที่พูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องย้อนกลับไปเพียงแค่วันเดียวเพราะอะไรทราบไหมฮะส่วนดุสิตโพลสวนดุสิตโพเนี่ยไปทำสำรวจมานะครับผลสำรวจของเขาเนี่ยคือมันประจวบเหมาะเลยเพราะตอนนี้มันร้อนมากเนี่ยอากาศประเทศไทยเนี่ยร้อนสุดๆเลยเนี่ยนะฮะทำไปทำมาเป็นทำผลสำรวจเนี่ยนะฮะโดยให้หัวข้อที่เราตั้งเอาไว้ก็คือคนไทยกับอากาศร้อนและไอ้

ครับว่าเขามองอย่างนี้ครับว่ารัฐบาลควรจะดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในช่วงอากาศร้อนด้วยการลดหรือตรึงค่าไฟฟ้า 77% นะฮะมีคนไทยในผลสำรวจนี้ถึง 77% ว่ารัฐควรจะตรึงหรือไม่ก็ลดค่าไฟนะครับมันจะเป็นที่มาของวันนี้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยก็เลยจะชงเรื่องนี้เข้าสู่การพูดคุยนะครับหรือว่าพิจารณากันครับว่ามันจะสามารถปรับเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟแบบขั้นบันไดซึ่งไม่ได้ปรับมาถึง20ปีซึ่งเป็นค่าไฟแบบขั้นบันไดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนจริงๆแนวคิดมันก็ถูกอยู่นะฮะคนใช้ไฟน้อยก็จ่ายน้อยคนใช้ไฟก็จ่ายเยอะเนี่ยนะครับแต่การจ่ายเยอะไปเนี่ยนะครับมันจะมีส่วนทุกครั้งไปช่วยคนใช้ไฟน้อยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องว่ากันนะครับงั้นการปรับขั้นบันไดและความโปร่งใสอันนี้สำคัญที่สุดนะครับในการที่ทำให้ทุกฝ่ายก็อยู่ด้วยกันได้คือจริงๆก็ต้องยอมรับนะครับท่านผู้ชมครับว่าปี2ปีเนี่ยอย่าว่าแต่คนมีฐานะคนกลางคนชั้นกลางคนร่ำรวยนะฮะธุรกิจได้รับผลกระทบไปทุกหย่อมยากกันหมดเลยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องนึงที่น่าสนใจและค่าไฟเนี่ยมันเกี่ยวข้องตั้งแต่ครัวเรือนยันที่ทำงานสำนักงานแล้วก็ไปถึงโรงงานผลิตด้วยซ้ำไปนะครับอ่ะอันนี้เรื่องค่าไฟนะในขณะเดียวกันนี่แหละครับเรื่องของภาคการเกษตรผลไม้ต่างๆโอ้ยนาทีนี้เนี่ยนะครับทุกเรียนเนี่ยสอจะล้นตลาดเพราะจริงๆนะสำนักวิจัยหลายสำนักในประเทศไทยวิเคราะห์ไปตั้งแต่มกราคมแล้วว่าปีนี้เนี่ยผลผลิตทุเรียนเนี่ยมันไม่สวยราคาก็ไม่ดีนะครับแล้วเอลนิโญมาแล้วสุดท้ายซุปเปอร์เอลนิโญซ้ำอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้ตอนเนี้ยทุเรียนเนี่ยเห็นไหมมีการมาไลฟ์กันเลยใช่ไหมลูกละร้อยอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมฮะแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าถามว่าตลาดทุเรียนใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็คือเมืองจีนหนึ่งเดียวเท่านั้นเลยนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของตอนนี้ว่าทุเรียนสดนะไม่ใช่ทุเรียนแบบแช่แข็งนะฮะทุเรียนสดจากเมืองไทยเนี่ยกว่า6,300 ตันเนี่ยนะครับกำลังส่งไปถึงเมืองจีนแหมถ้าตลาดจีนรับซื้อตลอดเวลานี่มันก็ดีเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยสำนักข่าวซินหัวของจีนเนี่ยนะครับเขาก็ไปทำรายงานมานะครับเอาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเรือขนส่งทุเรียนแบบด่วนๆเลยนะ3ลำเนี่ยนะครับมีบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมด356ตู้เนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยบรรจุทุเรียนสด 6,300 ตันเนี่ยนะครับกำลังไปเทียบท่าเรือหนานซาในเมืองกวางโจวอยู่ที่มณฑลกวางตุ้งคนไทยรู้จักกันดีว่ากวางตุ้งเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของจีนนะครับสำหรับเรือ3ลำตอนเนี่ยก็จะเข้าเทียบท่าวันที่25เมษายนถึง26เมษายนเนี่ยนะครับที่ท่าเรือที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะฮะถามว่าทำไมถึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าไอ้เจ้าทุเรียน 6,300 ตันที่ไปเรือ3ลำเนี่ยมาจากไทยนะครับมาจากเมืองไทยนะครับคือท่าเรือนี้ก็เป็นท่าเรือสำคัญในการนำเข้าทุเรียนใหญ่ที่สุดของเมืองจีนด้วยนะครับซึ่งการขนทุเรียนสดไปตั้งขนาดนี้เนี่ยนะฮะก็ส่วนก็จะเป็นที่ยอมรับนะครับว่าทุเรียนเมืองไทยก็ถือว่ามีรสชาติที่คนจีนชอบอยู่แล้วแหละนะครับไอ้จีนเขาปลูกเองมันก็ไม่ได้หมายความว่าอร่อยเท่าเนี่ยนะฮะไอ้ขั้นจะไปสั่งเวียดนามก็ดีกัมพูชาก็ปลูกได้สปป.ลาวเองก็มีปลูกด้วยเนี่ยนะฮะก็ตัวเลขก็ยังสู้ไทยไม่ได้นะครับทีนี้ตลาดสดตลาดผลไม้สดของท่าเรือหนานซาที่ตรงเนี้ยที่เขารับไปเยอะเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่รับทุเรียนไปแล้วก็ส่งให้กับพวกบรรดาห้างร้านหรือว่าผู้บริโภคชาวจีนปลายทางนะครับแต่เขาจะจัดงานเทศกาลทุเรียนในวันที่30เมษายนโอ้สิ้นเดือนเลยนะครับการจัดงานครั้งนี้เนี่ยโอ้โหอันนี้ไอเดียเขาดีนะไอเดียเมืองจีนนะฮะเขาจัดที่ท่าตรงไหนรู้ไหมฮะเขาใช้คอนเซ็ปต์เรียกว่าเรือเทียบท่าเปิดตู้คอนเทนเนอร์ซื้อขายทันทีครับไม่ต้องรอไลฟ์ครับคือทันทีที่เรือ3ลำนี้เทียบท่าเสร็จปั๊บเนี่ยครับเปิดตู้คอนเทนเนอร์ลงมาเสร็จปั๊บเนี่ยขายกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นคาดว่านะครับจะมีการเปิดตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องเย็นนะฮะคนทุเรียนต้องเป็นตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็นเนี่ยนะครับให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถซื้อทุเรียนสดได้โดยตรงนะครับทั้งทุเรียนหมอนทองจากไทยแล้วก็ทุเรียนมูสังคิงจากประเทศมาเลเซียนะฮะอันนี้มันได้ราคาด้วยนะนะฮะแล้วก็อาจจะได้ราคามากกว่าลูกละร้อยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะงั้นก็ต้องรอดูนะครับว่าจีนเขาทำอะไรเขาแบบเขาทำใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้ถ้าทำได้งี้ก็ฝากความหวังว่าปีนี้ทุเรียนไทยน่าจะไปต่อได้ทั้งที่ปัจจัยลบมันเยอะเหลือเกินนะครับอันนั้นคือเรื่องทุเรียนผลไม้ซึ่งถือว่าเป็น king of fruit นะครับในกระดาษที่ภาครถยนต์เป็นไงครับจบ3เดือนไปเป็นที่เรียบร้อยไตรมาสที่1วันนี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็รายงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องยอดผลิตรถยนต์เพื่อการขายในประเทศเพื่อการส่งออกรวม3เดือนแล้วเป็นยังไงนะครับคุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์ครับที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเอาแถลงนี้ครับว่ารถยนต์ที่ผลิตทั้งหมดในเดือนมีนาคมนะผลิตนะฮะผลิตทั้งหมดในภาพรวมคือทั้งผลิตและขายในประเทศและผลิตและส่งออกเนี่ยเดือนมีนาคมมีทั้งหมด 133,000 กว่าคันเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ปีเดียวกันเนี่ย 13% แต่ถ้าเทียบมีนาคมกับปีที่แล้ว
เพิ่มมาเยอะ 2.69% นะครับด้วยเหตุผลก็เพราะว่าผลิตส่ง

0: มองเพิ่มขึ้นจากการผลิตรถยนต์นั่งพวกรถเก๋งแล้วก็รถกระบะเนี่ยผลิตรถยนต์นั่งเพิ่มขึ้น 19% รถกระบะเนี่ย 3% นะครับในขณะเดียวกันพอรวม3เดือนได้ปีนี้เมืองไทยผลิตรถยนต์ได้ทั้งหมด 369,000 กว่าคันถ้าเทียบกับไตรมาส1ปีที่แล้วเราผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้น 5.32% ดูเหมือนว่ามันจะมีสัญญาณดีนะครับแต่ก็ต้องดูกันต่อไปนะฮะอันนี้ยอดผลิตทีนี้เรามาดูกันครับว่ายอดผลิตแล้วก็มาขายในประเทศเนี่ยนะครับตกลงแล้วเนี่ยเดือนมีนาคมเขาขายกันได้ในภาพรวมทั้งหมดนะฮะ 44,000 กว่าคันครับเท่ากับ 33% ของยอดการผลิตทั้งหมดอันนี้คือเทียบกับยอดการผลิตเพื่อขายในประเทศนะครับก็ถือว่าดูเหมือนจะดีไปนะครับต่อมาเนี่ยนะครับรถยนต์นั่งเนี่ยนะฮะรถเก๋งในเดือนมีนาคมผลิตเพื่อขายในประเทศไทย 26,000 กว่าคันนะฮะแต่ปรากฏว่ากลับลดลงจากมีนาคมเมื่อปีที่แล้วผลิตเพื่อขายในประเทศลดลงถึง 15% โอ้เยอะนะฮะและถ้าหากว่ารวม3เดือนแรกของปีนี้เฉพาะรถยนต์นั่งที่เขาผลิตเนี่ย 66,000 กว่าคันเท่ากับ 55% ของยอดการผลิตรถยนต์นั่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันเหมือนกันนะครับคือที่กำลังพูดอย่างนี้หมายความว่าไงทราบนะครับสัญญาณมันก็มีตัวช่วยหลายตัวเช่นยอดจองรถ EV ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปลายปีที่แล้วเสร็จแล้วก็มามอเตอร์โชว์ของช่วงที่เพิ่งจบไปนี่นะครับเสร็จแล้วก็เรื่องของการผลิตในพวกรถยนต์พลังงานทางเลือกตัวอื่นอย่างเช่น PHEV Hybrid อย่างเงี้ยก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นตรงนี้ทางสธ.เองเขาก็หนุนนะฮะโครงการรถเก่าแลกรถใหม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในการที่จะทำให้ตลาดรถยนต์ของเมืองไทยนั้นกลับมาคึกคักกันอีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับทีนี้พอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องตรงนี้ก็คือรถยนต์มักจะมาพร้อมกับอะไรสั้นนะฮะเช่าซื้อนะฮะเช่าซื้อเนี่ยเป็นธุรกิจที่ล้อไปกับรถมอไซค์รถยนต์รถสารพัดรถอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับปรากฏว่าเรื่องนี้ครับไอ้เจ้าสงครามเนี่ยนะสงครามดิลานเนี่ยยืดเยื้อมาเนี่ยพรุ่งนี้จะครบ60วัน2เดือนเนี่ยนะฮะมันกลายเป็นประเด็นที่ทำให้อารมณ์ของคนที่อยากจะซื้อรถยนต์เนี่ยนะครับไม่ค่อยมีเท่าไหร่ทำไมไม่ค่อยมีคืออะไรครับคือตอนช่วงน้ำมันที่มันแพงๆเนี่ยก็แห่ไปจองรถเยอะถูกไหมแล้วปรากฏว่าตอนนี้พอน้ำมันมาเริ่มลงมาเนี่ยอย่างดีเซลลดมา4รอบแล้วเนี่ยนะเสร็จแล้วรัฐก็มีโครงการรถเก่าแลกรถใหม่เนี่ยเอากลายเป็นว่ายอดจองเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับเพราะทุกคนก็รอถูกไหมครับเสร็จแล้วในขณะเดียวกันสถานการณ์เศรษฐกิจซึ่งไม่ดีอยู่แล้วก็ยังไม่มีสัญญาณฟื้นเลยนี่นะครับมันก็เลยไปกระทบกับเรื่องของธุรกิจเช่าซื้อซึ่งคนในวงการธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยนะฮะเขาก็มองว่าเอาความจริงนะพอผ่านตัวช่วยของงานแสดงรถยนต์2งานไปเนี่ยเขาก็มองว่าปีนี้ทั้งปีก็ไม่ได้คึกคักเลยนะครับอย่างเช่นคุณสรัญพงษ์ธรรมชาติประธานสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยนี่นะครับก็บอกว่าถ้าดูจริงๆตลอดทั้งปี69เนี่ยธุรกิจเช่าซื้อเนี่ยไม่ทรงตัวก็ลดลงแหละนะครับไม่ทรงตัวก็ลดลงซึ่งอาจจะมีการทำธุรกิจเช่าซื้อของรถยนต์ตลอดทั้งปีนี้ในไทยประมาณ 600,000 ถึง 620,000 คันนะครับเหตุผลก็เพราะว่าสงครามอิหร่านไม่จบแล้วสงครามอิหร่านยืดเยื้อนะครับเมื่อตัวนี้เองเนี่ยนะครับถามว่าพอมันไม่จบแล้วยืดเยื้อเนี่ยมันมีผลกับราคาน้ำมันนะฮะในระยะยาวด้วยนี่นะครับแล้วต้นทุนที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นในการผลิตพวกประเภทรถยนต์หรือชิ้นส่วนอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับสุดท้ายก็หนีไม่พ้นว่ากำลังซื้อผู้บริโภคก็ยังมีปัญหาขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของหนี้เสียในวงการรถยนต์เองก็ยังแกะและแก้กันไม่ได้สักทีนะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่คิดว่าผ่านตัวช่วยงานแสดง2งานก็จริงแต่ถ้าดูภาพรวมแล้วเชื่อว่ายังไงนี่นะฮะตลาดก็อาจไม่ส่งก็มีสุดอยู่2อย่างกันนี่นะครับมาปิดท้ายกับเรื่องนี้ครับต่อไปนี้เนี่ยฮะฟรีวีซ่าเนี่ยยาวๆเนี่ยคงจะเลิกกันแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าคุณสุรศักดิ์พันเจริญบรคุณนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะครับเอาบอกว่าตอนนี้จะเข้มงวดมากขึ้นกับการคัดกรองนักท่องเที่ยวเข้าเมืองไทยนะครับโดยจะมีการทบทวนเรื่องมาตรการวีซ่าตรงเนี้ยต้องทบทวนกันแล้วเขาจะเสนอให้รัฐบาลทำไมรู้ไหมฮะยกเลิกมาตรการตรวจโรงตราหรือว่าวีซ่าฟรี60วันใน93ประเทศและเขตเศรษฐกิจซึ่งตรงเนี้ยใช้มาเนี่ยครับตั้งแต่สมัยนู่นเนี่ยอดีตนายกเศรษฐาทวีสินเมื่อ15กรกฎาคมปี67แล้วให้กลับไปใช้แบบเดิมเนี่ยนะครับไม่มีละต่อไปเนี่ย60วันเนี่ยนะฮะเหตุผลเพราะอะไรทราบไหมฮะสถิติมันบอกมาครับว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ 90% เนี่ยอยู่ในไทยไม่เคยเกิน1เดือนนะฮะคือ30วันและจะให้60วันไปเหมือนอย่างที่ผ่านมาเพราะอะไรนะครับขณะเดียวกันเนี่ยพออยู่ไม่เกิน30วันเนี่ยนะฮะเฉลี่ยเนี่ยการพักก็แค่9ถึง10วันเท่านั้นและนักท่องเที่ยวที่พักนานที่สุดเนี่ยนะครับคือนอร์เวย์แค่21วันยังไม่ถึง30วันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ให้ยาวๆ60วันเนี่ยเตรียมทบทวนแทงนะก็จะไม่ใช่อีกต่อไปแล้วเนี่ยนะครับนี่นะครับทั้งหมดนี้ก็คืออีคอนบิสในวันนี้กันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมและรับฟังนะครับเรากลับมาพบกันใหม่สัปดาห์นี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: ร้อนร้อนร้อน
6: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
7: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น. Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
0: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับซึ่งเราจะพบเจอกันเป็นประจำครับทาง 96.5 คลื่นความคิดแห่งนี้นะครับอะไรเกิดขึ้นบ้างทางด้านของเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศนะครับรวมถึงประเด็นที่น่าพูดคุยกันตามกระแสนะฮะโอ้ช่วงนี้นะครับแดดก็ร้อนอากาศก็ร้อนนะฮะน้ำมันก็แพงแล้วก็ยังไม่ลงค่าไฟก็มาเดือดมาร้อนกันอีกสารพัดสารเพแถมสงครามทุเรียนคู่กับสงครามอิรักด้วยไม่ใช่อิหร่านเนี่ยนะฮะแล้วสงครามอิหร่านวันนี้เท่ากับว่าครบ60วันแล้วนะครับสำหรับวันที่28เมษายนโดยเชื่อไหมฮะเหมือนกับโลกใบนี้มันร้อนแบบไม่มีที่ยืนกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับแม้แต่วันนี้เนี่ยนะครับสายทองคำต้องทำใจกันนิดนึงนะฮะทองคำเองก็ไปไม่รอดกันสักทีเลยนะครับโดยเฉพาะการซื้อขายในวันนี้เนี่ยครับ28เมษายนประกาศ20รอบตก900บาทครับทองคำแท่งนี้นะฮะรับซื้อเนี่ย 7,900 เป็นอันว่าราคารับซื้อตอนนี้หลุด 71,000 แล้วนะครับแล้วก็ขายออกเนี่ยทองคำแท่ง 71,100 บาทครับรูปพรรณขายออกเหลือ 71,900 เนี่ยหลุด 72,000 แล้วเห็นไหมฮะในขณะที่เงินบาทนะครับตลอดทั้งวันนี้ก็ประมาณ 32.50 บาทนะครับส่วนในระบบการตลาดทุนนะครับเงียบหงอยจริงๆนะฮะวันนี้ปรากฏว่าขึ้นแค่ 1.07 จุดสำหรับเซ็ตอินเด็กซ์นะครับติดที่ 1,480 จุดส่วนมูลค่าการซื้อขายสุทธิประมาณ 60,000 ล้านปริ่นๆเท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องทั้งหมดนี้วันนี้ที่จะจับจ้องพูดคุยกันก็คงหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟกันนะครับแล้ววันนี้มติครม.ก็เคาะค่าไฟออกมาสำหรับคนใช้ไม่เกิน200หน่วยอ่ะอันนั้นก็ว่ากันไปช่วยเหลือกันนะครับประมาณ3บาทแต่ว่าเป็นเรื่องเป็นราวกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้กันแล้วที่เราได้คุยกันเนี่ยนะครับว่าค่าไฟแบบขั้นบันไดแล้วก็เข้าสู่ตามแบบว่าคนใช้เยอะก็ต้องจ่ายมากคนใช้น้อยก็ต้องจ่ายแพงนะอันนี้ตรรกะดูเหมือนจะใช่นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับค่าไฟที่แบบประเภท401หน่วยขึ้นไปเนี่ยนะครับแม้ว่าวันนี้จะไม่เห็นตัวเลขชัดๆแต่เห็นว่ามีแววว่าจะประมาณ5บาทต่อหน่วยเนี่ยนะครับทำให้ผมนึกถึงนะฮะอีกหนึ่งภาคเศรษฐกิจที่น่าห่วงใยมากๆเลยก็คือภาคการท่องเที่ยวแล้วท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าภาคการท่องเที่ยวนี่นะฮะโรงแรมระดับ6ดาว5ดาว3ดาวหรืออาจจะเหลือ2ดาวรวมไปถึงโฮสเทลแล้วก็รีสอร์ทเนี่ยใช้ไฟกันตลอด24ชั่วโมงนะฮะดังนั้นวันนี้ครับเราก็จะต้องพูดคุยกับทางด้านของนายกสมาคมโรงแรมไทย THA นะครับกับคุณเทียมประสิทธิ์ชัยพัฒรานันท์นายกสมาคมโรงแรมไทยอยู่ในสายและระบบกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเทียมประสิทธิ์ครับ
8: ส วัสดีครับคุณบัญชาสวัสดีท่านผู้ฟังครับผม
0: ครับคุณเทพประสิทธิ์ครับเห็นค่าไฟที่ออกมาตามแนวคิดแบบนี้เนี่ยในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวหรือโรงแรมเนี่ยตกใจไหมฮะ
8: ก็ตกใจครับแล้วก็คงได้รับผลกระทบในด้านต้นทุนเพราะว่าค่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นอันดับต้นๆไม่หนึ่งก็สองเนี่ยนะครับแล้วแต่พื้นที่คือค่าไฟกับค่าเงินเดือนพนักงานนะครับเป็นอันดับสูงที่สุดของต้นทุนเราครับ
0: โอ้โหอยู่ในไม่เกินท็อปทูของค่าใช้จ่ายของธุรกิจโรงแรมใช่ไหมครับอย่างเงี้ย
8: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทีนี้พอด้วยความตกใจตรงเนี้ยเราดูกันว่าปัจจุบันก่อนที่จะมีแนวคิดแบบนี้ออกมาเนี่ยฮะค่าไฟของเราก็ถือว่าแพงอยู่ในระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมครับ
8: ใช่ฮะถ้าเทียบกับเวียดนามนี่ค่าไฟเราต่อหน่วยเราแพงกว่าครับ
0: โอ้
8: เราก็แพงต้นทุนแล้วมันก็สะท้อนไปถึงราคาขายเราด้วยครับ
0: เราค่าไฟของเราในปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยเทียบกับเพื่อนบ้านนะครับที่ใกล้เคียงกันหรือจะว่ามีพรมแดนติดกันก็แล้วแต่เนี่ยเราอยู่ในอันดับประมาณเท่าไหร่ครับ
8: ผมไม่ได้เช็คฮะแต่ว่าตอนนี้จะเช็คกับเวียดนามรู้สึกว่าของเราจะแพงกว่าเวียดนามก่อนปรับรอบนี้นะหมายถึงว่าค่าไฟอันเก่าเนี่ยก็แพงกว่าอยู่แล้วครับ
0: เหรอครับแพงถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์กลมๆเนี่ยแพงเยอะไหมฮะ
8: แพงกว่าสัก 10-20% ได้นะ
0: โอ้โห 20% เนี่ยคือถ้า 5% ก็ยังพอสูสีแต่ตอนนี้คือ 10-20% เลยเหรอครับ
8: ครับ
0: ทีนี้พอมาเป็นแนวคิดแบบนี้เนี่ยในฐานะที่เป็นนายกสมาคมโรงแรมเนี่ยเราจะคิดกันยังไงกันต่อครับจะทำยังไงกันต่อสำหรับค่าไฟที่จะออกมาแบบใหม่เนี่ยครับ
8: คือส่วนหนึ่งก็เข้าใจด้วยว่าต้นทุนทางพลังงานที่เรารู้กันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือก๊าซที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันก็เป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้ไม่แน่ใจว่ารัฐจะมีความช่วยเหลือในเรื่องของธุรกิจยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็ในมาตรการที่เราก็ทราบกันอยู่ว่ารัฐต้องช่วยพยุงดีเซลอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ก็ไม่แน่ใจว่าในเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยถ้าทบทวนมาดีแล้วแล้วมีการประกาศอย่างนี้จริงๆเนี่ยในส่วนของธุรกิจมีความช่วยเหลือหรือมีมาตรการอะไรที่จะมาเยียวยาตรงนี้ได้ไหมเพราะว่าเราก็เป็นสินค้าที่เราไม่สามารถขึ้นราคาได้เหมือนค่าไฟอ่ะนะค่าไฟค่าน้ำมันเนี่ยขึ้นมาทุกคนก็ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินซื้อก็คนซื้อได้ก็ซื้อคนซื้อไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อแต่ของเราเนี่ยยังไงเราก็ต้องเปิดธุรกิจโรงแรมแล้วก็เราก็มีค่าใช้จ่ายคงที่ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนพนักงานค่าภาษีที่ดินค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆเราจ่ายตามปกติอยู่แล้วนะครับส่วนตัวเนี้ยค่ามันก็เป็นต้นทุนแปรผันแต่ว่าเนื่องจากว่าเราต้องบริการลูกค้าเราก็ยังต้องมีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่มากอยู่ครับ
0: ครับคือจริงๆธุรกิจโรงแรมจะเป็นธุรกิจที่มีแต่จะต้องแข่งขันด้วยราคาขาลงที่ราคาไม่ได้ถูกไหม
8: ครับใช่คือทุกวันนี้ทุกอย่างขึ้นหมดแล้วก็ยังมีคนถามนะว่าโอ้ลูกช่วงนี้โรงแรมลดราคาหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ย มันเป็นข้อเท็จจริงนะแล้วก็มันเป็นแบบมันเป็นดีมานด์ซัพพลายที่ไปกำหนดราคาจริงๆครับพอ คนซื้อน้อยมันก็เป็นแบบนี้ครับ
0: หรือก่อนที่จะไปถึงตรงที่ว่าควรจะมีมาตรการอะไรออกมาเยียวยาหรือช่วยถ้าเปิดสมมติว่าค่าไฟชุดนี้ออกมาอย่างนี้เนี่ยนะครับคือในปัจจุบันเนี่ยภาคธุรกิจของภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยเนี่ยก็สะบักสะบอมจากเรื่องนักท่องเที่ยวต่างชาติจะไม่เข้าเป้าอยู่ละนะฮะแล้วก็แต่ละช่วงไฮซีซั่นที่ผ่านไปจนถึงขณะนี้เนี่ยเดี๋ยววันแรงงานเนี่ยนะครับมันไม่มีอะไรที่เป็นสัญญาณนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาคึกคืนเหมือนช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วเลยใช่ไหมครับ
8: คือจริงๆช่วงเดือน2เดือนนี้ไปจนถึงเดือน8เดือน9เนี่ยยังถือว่าเป็นโลซีซั่นของประเทศไทยนะครับถ้าเทียบจากสถิติและช่วงหลังโควิดเนี่ยก็คือความหมายคือเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวมาน้อยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรามักจะได้การสนับสนุนจากคนในประเทศไปเที่ยวท่องเที่ยวกันมากขึ้นนะในช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ในระดับนึงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยด้วยภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันแพงเนี่ยทำให้ตัวนักท่องเที่ยวภายในประเทศนี่ก็ตกลงเราสังเกตได้เลยว่าจากช่วงสงกรานต์เนี่ย ก็มีการเดินทางไปเที่ยวแบบจริงๆจังๆเนี่ยมันน้อยลงนะครับส่วนใหญ่ที่ออกต่างจังหวัดก็จะเป็นการกลับภูมิลำเนาซะมากกว่านะแล้วก็ในช่วงโลซีซั่นเนี่ย มันก็เป็นช่วงปกติที่จะมีการลดราคาลงมาบ้างนะครับแต่ว่าเราเห็นอยู่ว่าเราไม่สามารถจะไปลดราคาซะอย่างเดียวได้เพราะส่วนหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมาน้อยก็เราก็ติดตามข่าวว่าสายการบินก็มียกเลิกการเลิกเที่ยวบินค่อยๆประกาศมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับการลดเที่ยวบินเนี่ยมันก็กระทบทั้งขาออกแล้วก็ขาเข้าเพราะฉะนั้นขาเข้าก็คือว่าที่เขาจะนำนักท่องเที่ยวเรามาได้เนี่ยเราก็ได้จำนวนไฟล์จำนวนซีทที่นั่งเนี่ยมันก็น้อยลงนะครับช่วงที่เราจากโควิดแล้วก็กำลังจะฟื้นเนี่ยจริงๆสามารถจะฟื้นกลับมาได้เกือบตัวเลขเท่าๆเดิมเลยแต่ปรากฏว่าสายการบินมันไม่สามารถบินจำนวนเที่ยวบินได้เหมือนเดิมต้องไปซ่อมแซมก็ทำให้นักท่องเที่ยวมันมาน้อยนะครับเพราะตอนนี้จำนวนสายการบินมาน้อยนักท่องเที่ยวมาน้อยต่างชาติมันก็เลยขดตัวตามไปด้วยครับ
0: โอ้เรียกว่าเจอสองเด้งเลยใช่ไหมครับเนี่ย
8: ใช่ครับใช่ครับคือต้นทุนเราก็ต้องแบกรับนะครับราคาก็ขึ้นไม่ได้เหมือนสินค้าประเภทอื่น
0: อ๋อครับอย่างตอนนี้ถ้าเราแกะแต่ละปัจจัยของภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะซึ่งตอนนี้เรื่องค่าไฟเนี่ยมันเข้ามาเป็นเรื่องใหม่ละนะเป็นปัจจัยใหม่แล้วแถมเป็นต้นทุนหนึ่งในสองอันดับต้นๆด้วยนี่นะฮะนาทีนี้เนี่ยเที่ยวบินจากต่างชาติก็ลดภายในประเทศวันนี้ไทยแอร์เอเชียก็ประกาศแล้วว่า capacity seat เนี่ยลด 30% เลยนะครับงั้นตรงนี้เนี่ยนะฮะถ้าเขย่ากันจริงๆเนี่ยปีนี้เอาจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติก่อนนะยังเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะต่ำกว่าเป้ามากกว่าที่คาดไว้อีกครับ
8: คือช่วงก่อนสงกรานต์ผมประเมินว่าต่างชาติอาจจะอยู่ที่สัก32ล้านนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราได้อยู่ประมาณ 35.5 ล้านนะครับก็ตอนนี้โชคดีที่ประเทศจีนเนี่ยมาค่าเฉลี่ยเกินวันละ 15,000 ตลอดเลยนะครับแล้วก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วสัปดาห์เดียวกันเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้น
0: 37%
8: เพียงแต่ว่าชาติอื่นๆเนี่ยโดยเฉพาะในโซนยุโรปกับมิดเดิลอีสต์ตอนนี้ก็เริ่มต่ำกว่าเมื่อตัวเลขปกติเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คิดว่าถ้าต่างชาติผมว่าก็อยู่ในระหว่าง30-32นะล้านคนครับ32ล้านคนครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นยังไม่เห็นความจำเป็นหรือว่าโอกาสว่าจะต้องต่ำกว่า32ล้านใช่ไหมครับตอนนี
8: ้คือกลัวสงครามยืดเยื้อกับตัวราคาน้ำมันโดยเฉพาะราคาน้ำมันเจ็ตออยล์สำหรับเครื่องบินเนี่ยพอมันขึ้นเยอะทำให้สายการบินมีวิกฤตตรงนี้ครับ
0: เพราะตอนนี้คือถ้ามองกันจริงๆเนี่ยมันเป็นโลว์ซีซั่นและสายการบินในประเทศก็ลดแคปซิตี้ถึง 30% สายการบินต่างประเทศก็ลดลงดูท่าทางแล้วนี่มีคำเตือนในยุโรปไปแล้วนะครับว่าสายการบินในยุโรปเนี่ยต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนน้ำมันประมาณช่วงกลางปีโหอันนี้มันยิ่งจะซ้ำเติมเราเข้าไปใหญ่ไหมครับเนี่ย
8: โอ้ถ้าเป็นข่าวจริงนี่ซ้ำเติมเยอะครับจริงๆผมก็ได้คุยกับในวงการสายการบินนะว่าถ้าไม่มีการคือเราก็ฟังเขานะเขาก็บอกว่าอุตสาหกรรมสายการบินเนี่ยในต่างประเทศสิ่งที่เกี่ยวข้องก็คือตัวถ้าอย่างประเทศไทยก็คือการท่านั่นแหละก็คือค่าสนามบินเนี่ยมีการเยียวยาสายการบินกับช่วยเหลืออยู่แต่ประเทศไทยนะวันนี้ยังไม่มีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเดือนหน้าหรือเดือน6เนี่ยมันมีโอกาสที่จะยกเลิกไฟบินประมาณ 50% ได้ซ้ำไปถ้าเพราะว่าตอนนี้แบกรับความขาดทุนไม่ได้ว่ากำไรมากน้อยนะแต่ว่าเขาขาดทุนแล้วเขาเริ่มขาดทุนในการโอเปเรตแล้วครับ
0: 50-60% ในช่วงกลางปีที่โอ้ยซ้ำเติม
8: จำนวนไฟพูดถึงจำนวนไฟคร
0: ับ อ๋อจำนวนเที่ยวบินนะฮะที่เมื่อสักครู่พูดถึง
8: ถ้าไทยในประเทศลดลงเนี่ยนะครับลองนึกภาพว่าถ้านักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวเมืองนี้แล้วอยากจะไปต่ออีกเมืองหนึ่งแล้วสายการบินมันลดหายไปหรือมันแพงมากๆเนี่ยมันทำให้เขาตัดสินใจไม่มาด้วย
0: โอ้ใช่ครับ50-60%เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับที่พูดถึงเนี่ยเป็นของสายการบินต่างประเทศหรือในประเทศครับ
8: ที่บินภายในประเทศนะมันทั้งต่างประเทศกับในประเทศคร
0: ับ ครับโอ้โหนี่เขาแบกกันเยอะขนาดนี้
8: เขามีโอกาสเพราะว่าเขาแบกไว้เยอะเพราะว่าบินไม่ได้ก็ต้องจอดถูกไหมครับ
0: ถูกต้องเลย
8: จอดก็เสียค่าจอดนะครับ
0: ถูกต้องแล้วค่าจอดก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเลย
8: ใช่ใช่ใช
0: ่โอ้เหมือนกับว่ามันเป็นงูกินหางจริงนะครับเนี่ย
8: ใช่ครับมันงูกินหาง
0: แล้วพอตอนเนี้ยยิ่งมาเจอกับค่าไฟขึ้นเข้าไปอีกเนี่ยฮะเอาเข้าจริงเนี่ยในส่วนของสมาชิกของสมาคมโรงแรมไทยเนี่ยก็จะมีทั้งแบบหลายขนาดหลายประเภทเลยใช่ไหมครับ
8: ใช่ครับก็มีทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กครับ
0: ตอนนี้เราห่วงขนาดไหนมากที่สุดครับ
8: คือจริงๆห่วงทุกขนาดนะครับแล้วก็ขนาดเล็กบางทีผมไม่แน่ใจว่าตัวเลข401ที่คุณบัญชาพูดตอนต้นเนี่ยเขาจะถึงหน่วยตรงนั้นหรือเปล่าแต่ขนาดกลางขนาดใหญ่แล้วก็มันเป็นช่วงที่เราคือโลซีซันรายได้ก็น้อยอยู่แล้วนะครับแล้วมีผลกระทบก็ลูกคนต่างชาตินักท่องเที่ยวก็มาน้อยลงนะครับแล้วเราก็เป็นช่วงที่เราจริงๆไทมิ่งก็คือเราอ่ะจะต้องจ่ายภาษีที่ดินในช่วงเดือนประมาณเดือน6มั้งครับ
0: ใช่ครับ
8: นะซึ่งตรงเนี้ยเราก็พยายามจะส่งเสียงไปถึงรัฐบาลเนาะว่าภาษีที่ดินเนี่ยมันมีโอกาสที่จะปรับลดไม่ต้องเก็บเต็ม 100% ได้ไหมในปีนี้นะครับหรือว่ามีโอกาสที่มันจะผ่อนยาวๆเพื่อให้ช่วยแคชโฟลว์ของผู้ประกอบการหรือแม้แต่ว่าอาจจะต้องมีซอฟต์โลนมาอุดหนุนเงินทุนหมุนเวียนในช่วงนี้ครับ
0: ครับโอ้โหนี่ผมฟังมาเนี่ยยังไม่เห็นปัจจัยบวกเลยนะครับเนี่ย
8: ก็อย่างนะก็ผมว่าปัจจัยบวกที่เราเฝ้ารอคอยก็คือว่าให้สงครามยุติเร็วที่สุดแล้วสถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลายนะครับ
0: คือดูจากสงครามนี่ลำบากเหมือนกันนะฮะท่านนายกครับเพราะว่าคือวันนี้มันก็ครบวันที่60นี่2เดือนพอดีแล้วนะฮะแล้วตอนนี้เท่าที่ดูราคาน้ำมันของเบนซ์อังกฤษทะเลเหนือลอนดอนที่ซื้อขายตอนนี้ไปตั้ง112ดอลลาร์แล้วนะครับเนี่ยมันกลับมาขึ้นเกิน100อีกแล้วครับ
8: อันนี้น่ากลัวมากครับแล้วก็คือนี่ค่าน้ำมันดิบมันขึ้นไปประมาณจากก่อนสงครามประมาณ 6-70 US ดอลลาร์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
8: แล้วก็ขึ้นไป100กว่าเนี่ยมันก็เต็มที่มันก็ 100% ก็สูงมากแล้วเท่าที่เราเห็นตัวเลขแล้วหลายครั้งมันไม่ได้ถึง 100% แต่ว่าน้ำมันเครื่องบินเนี่ยจาก80 US ดอลลาร์เป็นประมาณ240 US ดอลลาร์คือ3เท่าอ่ะ
0: คือ
8: ผมไม่รู้ว่ามันรีเลทกันยังไงแต่ว่าข้อมูลที่ได้ยินมามันเป็นแบบนั้นน่ะแล้วมันเครื่องบินสายการบินตอนนี้ก็เลยหนักเพราะว่าเขาไม่สามารถคิดมาจิ้นเดิมได้หรอกไอ้ที่เราเห็นตั๋วเครื่องบินราคาแพงนะครับเขาก็ลดจนมันลดกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าขึ้นสูงไปในระดับหนึ่งก็ไม่มีคนบินก็ต้องไปหยุดสายการบินแต่ตัวเองก็ยังต้องเสียค่าจอดค่าเมนเทนแนนซ์อยู่
0: ครับคือเรียกว่าถ้าเกิดมันมีการช่วยเหลือในเรื่องของค่าใช้จ่ายทางด้านสนามบินเนี่ยอันนี้ยังพอทูไถได้ใช่ไหม
8: ก็ผมว่าก็คงช่วยเขาได้เยอะนะเพราะไม่งั้นตอนนี้มันค่าใช้จ่ายหลายทางแต่ว่ารายรับก็แน่นอนก็เขาขายตั๋วเครื่องบินไม่ได้เงินเดือนประจำเขาก็ยังต้องจ่ายใช่ไหมบินได้น้อยเขาก็ขาดทุนอยู่แล้วแต่ว่าทำแบบนี้คือเขาบอกว่าเขาขาดทุนน้อยกว่า
0: ครับโอ้เพราะฉะนั้นถ้าตัวจะนำสิ่งที่จะนำนักท่องเที่ยวเข้ามาลำบากละนะฮะแล้วก็พอมาทำให้บรรดาผู้ประกอบการมีค่าไฟซึ่งขึ้นมาแพงเป็นค่าใช้จ่ายระดับ2ต้นๆอย่างเงี้ยนะฮะสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเท่าที่อยู่ในวงการนี้มาเนี่ยนะครับเคยเจออะไรถ้าผมจะใช้คำว่ามันเป็น perfect storm ของวงการโรงแรมได้ไหมครับ
8: ก็ผมก็ได้แล้วก็จริงๆก็พยายามที่เคยหลายท่านก็พยายามเทียบเคียงกับโควิดนะครับแต่ว่าโควิดเนี่ยมันแน่นอนมันไม่ดีหรอกแต่ว่ามันคือชัตดาวน์ทุกอย่างและทุกอย่างฟรีซหรือแม้แต่ภาษีที่ดินเมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยตอนช่วงโควิดรัฐบาลตอนนั้นก็ลดภาษีที่ดินให้ 90%
0: ใช่
8: นะแล้วก็ความที่ตรงนั้นมันไม่โอเปรตทุกคนก็เข้าใจบริบทหมดเลยเพราะทุกคนก็ช่วยอะไรได้ก็ช่วยหรือแม้แต่ค่าจอดเครื่องบินตอนนั้นก็มีการช่วยเหลือนะครับแต่ตอนน
0: ี
8: ้ธุรกิจมันไม่ได้ปิด 100% เนี่ยมันมาแต่มันมาน้อยแล้วมันเราก็ยังต้องบริหารจัดการเรื่องต้นทุนของเราอยู
0: ่
8: ซึ่งปิดเลยก็ไม่ได้นะและแน่นอนเราเห็นแล้วว่าตอนที่เราปิดเลยตอนช่วงโควิดเนี่ยตอนรีสตาร์ทเนี่ยเราก็หาพนักงานยากเหมือนกัน
0: โอ้ใช่
8: เพราะตอนเนี้ยมันไม่ได้ปิดทุกคนก็เซฟหมดอะเซฟทั้งพนักงานในด้านจิตใจกับเราก็ไม่รู้ว่า เหตุการณ์ปกติเมื่อไหร่แล้วมันจะวีซูมเมื่อไหร่เราก็ต้องดูแลต้นทุนของเราตรงนี้แล้วเราก็ต้องดูแลพนักงานของเราด้วย

0: ครับเพราะฉะนั้นการเป็น perfect storm เนี่ยดูแล้วน่าจะได้รับผลกระทบมากกว่าช่วงโควิดไหมครับสำหรับในขณะนี
1: ้มันเหมือนมันเหมือนเราผมไม่รู้เหมือนกันป่ะนะคือตอนโควิดเนี่ยเราขึ้นยกหนึ่งแล้วเราโดนหมัดน็อกก็ลงไปนอนเลยไงแต่นี่เหมือนเราก็สู้เขาไม่ได้แต่เราก็อึดแล้วเราก็โดนเขาต่อยสะบักสะบอมแล้วไปแพ้คะแนนยก15อย่างเงี้ย
0: โอ้โห
1: คือลงก็ลงไม่ได้มันไม่ได้เจ็บขนาดที่มันจะลงไปนอนนะ
0: แต่ว่าอันนี้มันคืออาการเรื้อรังเลยนะครับ
1: ก็ใช่ฮะก็ต้องแบกรับก็ต้องแบกรับคร
0: ับ ครับอย่างเอาง่ายๆเลยเนี่ยช่วงเนี้ยกำลังจะถึงเมเดย์เนี่ยแรงงานเนี่ยดูจากเรื่องไฟดูจากเรื่องแคปซิตี้ดูจากบุ๊กกิ้งเนี่ยมีสัญญาณเป็นไงฮะ
1: ไม่มีสัญญาณบวกขนาดนั้นครับคือช่วงนี้เนี่ยเดือนพฤษภาเนี่ยตัวนิวบุ๊กกิ้งมันเข้ามาต่ำมากครับแล้วก็มียอดแคนเซิลมากกว่า New Booking
0: โอ้โหที
1: ่เขาจองล่วงหน้ามานานแล้วแหละแต่เขาพอถึงใกล้ๆตั๋วแพงขึ้นหรือเขาจองตั๋วเนิ่นมาเหมือนกันกับตั๋วโดนยกเลิกแล้วก
0: ็
1: การคืนเงินล่าช้าแต่ถ้าคุณอยากจะเดินทางมาวันเดิมเนี่ยคุณต้องไปซื้อตั๋วใหม่ที่มันราคาแพงขึ้นก็หลายๆท่านก็ตัดสินใจก็ยกเลิกไฟไป
0: ตอนนี้แสดงว่า booking เนี่ยหมายถึงว่ายอดการ cancel booking สูงกว่าใช่ไหมครับ
1: สูงกว่ายอดจองใหม่ครับในช่วงเดือนพฤษภานะครับแนวโน้มเรากะว่ามิถุนาอาจจะดีกว่าพฤษภาแต่ตอนนี้อย่างที่คุณบัญชาบอกอะน้ำมันไป112กับดูแล้วทรัมป์กับอิหร่านไม่น่าจะคุยกันได้ง่าย
0: ๆ
1: มันน่าจะไปนานกว่านี้ครับ
0: โอ้โหนี่ถ้าทางมันจะไปถึงช่วงมิถุนายนก็คือกลางปีกันเลยไหมครับเนี่ย
1: ก็คาดเดาไม่ได้ฮะแต่เท่าที่ดู2ประเทศนี้ผมว่าอย่างน้อยไปถึงมิถุนายนนะแต่ว่าไม่รู้จะไปไกลกว่านั้นแค่ไหนครับ
0: ครับมันเป็นเหตุการณ์ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วผมหมายถึงตรงนี้นะฮะช่วงเทศกาลเมเดย์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
1: ครับ
0: เมเดย์นี้หนักกว่าเมเดย์ปีที่แล้วใช่ไหมครับถ้าดูจากยอดอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับในยอดการเดินทางในประเทศก็ลดลงครับเมเดย์นี้ก็คิดว่าคล้ายๆสงกรานต์คือถึงแม้ราคาน้ำมันมันจะดูดีขึ้นเนี่ยแต่คนเดินทางออกต่างจังหวัดเพื่อไปเที่ยวน่าจะต่ำกว่าปีที่แล้วครับ
0: โอ้เหรอครับประเมินไว้ไหมครับว่ามันจะต่ำลดน้อยมากแค่ไหนยังไงในแง่ของเปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆเนี่ยครับ
1: แล้วแต่พื้นที่ครับภาคเหนือก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับที่มันลดลงแล้วก็ภาคใต้ก็อยู่ที่จำนวนไฟบินเพราะว่าเป็นต่างชาติเป็นหลักแต่ว่าถ้าเอาใกล้ๆอย่างพัทยาหรือหัวหินก็ผมว่าคงลดลง 10-15% ได้สำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศนะครับ
0: มันอีกจุดหนึ่งด้วยไหมครับที่ว่าผู้บริโภคเองนักท่องเที่ยวเองเนี่ยคือก็เต็มที่กับสงกรานต์ที่เพิ่งจบไปหมาดๆเนี่ย
1: ครับอ๋อตรงนั้นไม่ได้เป็นเหตุผลหรอกครับผมว่าเพราะว่าค่าไฟที่เมื่อกี้ฟังมาเนี่ยคือผมว่าในภาคธุรกิจอื่นๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือห้างหรืออาจจะผมไม่แน่ใจว่า200หน่วยถ้ามันคงเดิมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้กระทบชาวบ้านนะครับแต่ว่าตัวภาวะของราคาสินค้าที่มันจะสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้คนมันไม่มีมูดในการท่องเที่ยวครับ
0: โอ้อันนั้นแหละครับเป็นตัวที่ตัดอารมณ์คนเที่ยวเลยใช่ไหมครับเนี่ย
1: ใช่ฮะใช่ฮะแล้วก็ทุกคนก็ไม่มั่นใจว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นอะไรมากน้อยแค่ไหนตัวเองจะกระทบเรื่องการว่าจ้างการจ้างงานอยู่หรือเปล่า
0: ครับนี่ตกลงวงเลยครับแล้ววงการโรงแรมเนี่ยจะถึงจุดหนึ่งที่แบบมันตึงกันทุกฝ่ายจริงๆแล้วอาจจะถึงขั้นแบบว่ามีการปรับลดจำนวนพนักงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมครับ
1: มีโอกาสนะครับแต่ผมเชื่อว่าณวันนี้ยังไม่ถึงจุดนั้นนะพวกคนไทยนักผู้ประกอบการไทยก็ค่อนข้างมีความอึดความอดทนกันอยู่นะครับแล้วก็เพียงจริงแต่ว่าโดยปกติถ้ามีการสิ้นสุดการจ้างด้วยการเกษียณหรือมีการลาออกกันก็เราก็ต้องหาคนเข้ามาเติมใช่ไหมฮะตอนนี้ถ้าเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ก็เชื่อว่า เขาก็คงชะลอว่ายังไม่จ้างเพิ่มเข้ามาแต่คงยังไม่มีในลักษณะที่จะไปเลิกจ้างหรือรีพีทเอาเพย์ตรงนี้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจนี่เราพูดกันถึงเดือนหน้าเนาะแต่ถ้ามันลากยาวๆนี่ไม่แน่ใจว่าผลกระทบกับตัวพอมีค่าไฟเข้ามาด้วยแล้วเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์นั้นไหมคงต้องประเมินกันอีกรอบหนึ่งครับ
0: นี่แหละครับเพราะค่าไฟเนี่ยอยู่ดีๆมันขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยครับแล้วเอาไปใช้กับภาคธุรกิจทางด้านภาคการท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยห่วงไปห่วงเรื่องของสายป่านต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ก็มันก็คงขาดเงินทุนหมุนเวียนเพราะว่าโดยปกติถ้าธุรกิจไปได้ต้นทุนแพงเราก็ยังวิ่งต่อได้อยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ารายได้ลดน้อยเนื่องจากนักท่องเที่ยวมาน้อยเนี่ยแต่ว่าตัวต้นทุนมันสวนขึ้นไปอีกเนี่ยถ้าเป็นโรงแรมขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยเขาก็จะสายป่านไม่ยาวเท่าโรงแรมขนาดใหญ่ก็อาจจะต้องให้ภาครัฐหรือภาคธนาคารเนี่ยจัดซอฟต์โลนช่วยเงินทุนหมุนเวียนช่วงนี้เขาก่อนได้ไหมครับหรือว่าการชำระคืนเงินต้นดอกเบี้ยจะปรับลดลงอาจจะต้องให้แบงก์ชาติช่วยด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจครับ
0: โอ้โหทางภาคนั้นเขาก็ปล่อยยากปล่อยเย็นอยู่นะครับเนี่ย
1: ก็ปี2ปีที่ GDP โตต่ำเตี้ยนี่เขาก็กำไรนิวไฮตลอดนะครับ
0: แล้วก็มี
1: กลยุทธ์ทำตรงนี้อยู่เขากำไรไหมล่ะ
0: ครับเรียกว่ามีกลยุทธ์ซ่อนแอบกันเยอะนะ
1: ก็ไม่ทราบเนี่ยผมก็ยังบอกว่าแต่ตอนนี้ก็มันก็ภาพราคาน้ำมันก็ดูดีนะผมก็ยังบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่ว่าประเมินจะคิวไหนหรือประเมินประจำปีแล้วปรากฏว่าธุรกิจภาคพลังงานนี่กำไรนิวไฮกันทั่วหน้านี่มันก็บนภาวะแบบนี้ก็น่าเห็นใจชาวไทยอ่ะ
0: ใช่ครับเพราะว่าโดยภาพโครงสร้างของเศรษฐกิจงานนี้มันจะไปกระทบถึงโครงสร้างของเรียกว่าเป็นประชากรเศรษฐกิจกันเลยนะครับถูกไหมครับ
1: ใช่กระทบทุกคนนะกระทบทุกคนเราก็ซื้อข้าวของแพงรายได้เราเท่าเดิมปรับได้มากน้อยแค่ไหนยังไม่รู้ครับ
0: จริงนั่นแสดงว่าในแง่ของการจะ
1: รอว่าเมเดย์นี่เขาจะประกาศค่าแรงใหม่ว่าผมไม่รู้
0: โอ้
1: เพราะฉะนั้นค่าแรงกับค่าไฟก็คืออันดับหนึ่งอันดับสองของโรงแรมอะฮะ
0: ต้องมี
1: ประกาศก่อนเมเดย์ครับ
0: ใช่ฮะคือวันนี้ก็28แล้วนะฮะถ้าเขาประกาศนี้เขาคงจะประมาณไม่เกิน48ชั่วโมงเนี่ยผมว่านะฮะ
1: ก็เดี๋ยวต้องรอดูครับ
0: เออใช่ว่าคือมีกระแสข่าวหรือครับว่าจะเป็นค่าแรงใหม่ที่จะประกาศกันเนี่ยครับ
1: ยังไม่ทราบครับ
0: ครับผมสำหรับณขณะนี้ในแง่บุคลากรโรงแรมถ้าจะเป็นการรับสมัครใหม่อันนี้คงไม่มีแล้วล่ะถูกไหมครับ
1: น้อยมากครับ
0: น้อยมากหรืออาจเป็นศูนย์เลยประมาณนั้น
1: ใช่ก็แน่นอนว่าแรงงานที่จบการศึกษาใหม่ๆตอนนี้ถ้าคิดจะทำงานในสายตรงนี้ไม่ว่าร้านอาหารหรือที่ไหนเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะหางานยากนะครับ
0: ครับอย่างนี้ฮะภาพรวมของครึ่งปีหลังกับครึ่งปีแรกเนี่ยในความคิดเห็นเนี่ยนะครับของคุณเทียนประสิทธิ์เนี่ยคิดว่าอันไหนมันดูดีกว่ากันครับสำหรับวงการโรงแรม
1: ครึ่งปีแรกคืออย่างเงี้ยครึ่งปีแรกเนี่ยไตรมาสที่1 3เดือนแรกเนี่ยเราดีกว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับเราดีกว่าปีที่แล้วประมาณสัก 3% มั้งผมคิดว่านะครับส่วน3เดือนเนี่ยจากเดือนเมษาพฤษภาเมษาก็อาจจะติดลบจากปีที่แล้วไม่เยอะนะเพราะมีสงครามมาช่วยแต่ว่าพฤษภาไม่ดีมิถุนาไม่ดีเพราะฉะนั้นควอเตอร์2เนี่ยมันน่าจะต่ำกว่าปีที่แล้วส่วนควอเตอร์ที่3เนี่ยคือ6 7 8เนี่ย7 8 9เนี่ยมันกำลังดูว่าเหตุการณ์สงครามยุติไหมนะครับแต่ว่าณวันนี้เนี่ยถ้าคิดว่ามันจะจบในเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยช่วงควอเตอร์4คือเดือน11เนี่ยบุ๊กิ้งเดือน10เดือน11เนี่ยบุ๊กิ้งเราดีกว่าปีที่แล้วนะครับถ้าสำรวจเมื่อก่อนสงกรานต์เนี่ยคือในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยมีการจองล่วงหน้าของโรงแรมในภูมิภาคประเทศเราเนี่ยดีกว่าไฮซีซั่นปีที่แล้วแต่แน่นอนว่าเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเนี่ยแคนเซิลได้ตลอดเวลาทั้งตั๋วเครื่องบินทั้งโรงแรมถ้าเหตุการณ์ไม่ดีตั๋วเครื่องบินแพงเกินฉันไม่เที่ยวหรือไฟบินยกเลิกเนี่ยในตัวเลขที่เราเห็นว่ามันน่าจะดีในช่วงไฮซีซันมันก็พร้อมที่จะหายไปทันทีเหมือนกัน
0: โอ้เลยครับ โอ้นี่ขนาดเรามีบุญข้างหน้าไตรมาส4รออยู่นะแต่ว่าถ้าสถานการณ์มันไม่เข้าลูกเข้ารอยนี่น่ากลัวมากๆเลยใช่มั้ยครับ
1: คร
0: ับ ครับอย่างนี้คุณเทียนประสิทธิ์คิดว่าข้อเสนอที่จะช่วยดูแลค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการโรงแรมโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นค่าไฟซึ่งตอนนี้มีกระแสมาเรื่องนี้ชัดเจนแล้วเนี่ยนะครับเราจะเสนออะไรบ้างครับ
1: ก็คือต้องมาดูฝั่งต้นทุนของโรงแรมที่เราประสบอยู่นะครับแล้วก็ทุกคนด้วยผมเชื่อว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีในภาพรวมอ่ะตัวแต่ก็เข้าใจว่ารายได้ของรัฐบาลก็น้อยด้วยนะน้อยตามไปด้วยก็แต่ว่าก็ถ้าจะสามารถลดค่าภาษีที่ดินเนี่ยเพราะทุกธุรกิจมันต้องใช้ต้องมีอาคารมีที่ดินเป็นทรัพย์สินเป็นเบสอยู่แล้วเนี่ยถ้าไม่ต้องเก็บ 100% ได้ไหมเพราะเราจะต้องจ่ายในช่วงโลซีซั่นด้วยท่านถ้าธุรกิจโรงแรมนะครับตัวนี้ก็จะช่วยลดต้นทุนในเบื้องต้นของเขาได้แล้วก็กรณีตอนนี้ในภาคธุรกิจโรงแรมทุกคนก็พยายามพูดเรื่องการท่องเที่ยวยั่งยืนหรือ sustainability เนี่ยทุกคนก็พยายามทำทุกคนก็พยายามลดการใช้พลังงานลงเพราะฉะนั้นโอเค401หน่วยขึ้นไปที่บอกจะเก็บ5บาทเนี่ยแต่ถ้าเผื่อว่าเทียบสถิติแล้วถ้าเขาลดการใช้พลังงานลงเนี่ยรัฐบาลจะช่วยเหลือเขายังไงจะคิดค่าไฟเขาพิเศษได้ไหมคือเขาเป็นเด็กดีอ่ะนะหรือว่าเขาลงทุนเพื่อให้มีการใช้พลังงานน้อยลงเพราะว่าภาพรวมพอใช้พลังงานน้อยลงภาครัฐหรือผู้ผลิตไฟฟ้าก็ผลิตน้อยลงได้ซื้อก๊าซธรรมชาติมาผลิตไฟฟ้าได้น้อยลงนะครับมันก็ลดภาระของประเทศลงเหมือนที่มีความพยายามบอกว่าไอ้โซล่าเซลล์ก็ติดกันให้เยอะๆก็ขายไฟคืนก็จะได้ไม่ต้องไปซื้อไฟก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเขาลดการใช้ไฟลงต้องสนับสนุนเขาคร
0: ับ อ๋อครับคือถ้ามีการพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าโรงแรมมีการลดใช้ไฟลงได้จริงใช่ไหมครับก็ควรจะเป็นมีมาตรการเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเข้ามาจริงๆสำหรับกลุ่มนี้ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับก็จริงๆลดก็อินเจเนอรัลได้ครับโรงงานไหนทำติดโซล่าเซลล์เขาลดค่าไฟลงก็เขาก็น่าจะได้คือเขาจำนวนหน่วยเขาใช้น้อยลงเขาจ่ายน้อยลงอยู่แล้วแหละแต่เนี้ยมันจะกระตุ้นให้ทุกคนช่วยกันทำเนี่ย
0: ใ
1: ช่ไหมถ้าคนช่วยกันทำคนละไม้คนละมือลดกันคนละ 5% 10% การใช้ไฟประเทศก็ลดลง 5% 10% เหมือนกัน
0: อืมโอ้ซึ่งเรื่องนี้มันก็จะเห็นตัวเลขที่ชัดแล้วก็เร็วที่สุดเลยนะฮะนี่
1: ใช่ฮะ
0: ครับก็อันนี้ถือว่าน่าจะเป็น2อย่างในการพิจารณาเรื่องของเป็นภาษีที่ดินนะครับแบบไม่เก็บได้ไหมอย่างนี้ใช่ไหมฮะอย่างแรก
1: ครับ
0: แล้วก็
1: ในเรื่องของธนาคารด้วยนะครับว่าการผ่อนชำระในช่วงนี้มันจะปรับลดได้ไหมในทั้งในเรื่องของดอกเบี้ยก็ดีหรือเงินต้นที่เป็นปกติเราเป็นเทอมที่จะต้องคืนทุกเดือนอยู่แล้วนะครับ
0: อันนี้ควรจะเป็นการแบบผ่อนปลนยืดระยะเวลา
1: ใช่ผ่อนปลนก็ปกติมันก็ถ้าเป็นเวลามีวิกฤตก็เขามีมาตรการอยู่แต่ว่าที่นี่อย่างที่บอกว่ามันวิกฤตมันซึมๆอ่ะนะแล้วก็เราก็จะไปคุยแต่ว่าจริงๆในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็มีเคสที่เคยช่วยเหลือธุรกิจอยู่แล้วก็อยากจะให้เริ่มหยิบเอาออกมาใช้ได้แล้วครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงนาทีนี้นะครับตัวเลข32ล้านคนสำหรับต่างประเทศยังคงเหมือนเดิมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงณนาทีนี้นะครับ
1: ครับมีโอกาสได้อยู่32แต่ว่าเป้าจริงๆตอนต้นปีทอตั้งเป้า36นะครับ
0: ใช่ครับสูงมากเลย
1: ประเมินแบบใช่แต่ว่าผมมาประเมินว่าน่า32เราน่าจะไปถึงอยู่แต่ก็ถ้ามันยืดเยื้ออาจจะต่ำกว่า32ได้ครับ
0: โอ้ถ้ายืดเยื้อเนี่ยต่ำ32เลยนะฮะ
1: เพราะว่าเที่ยวบินเนี่ยเที่ยวที่เราเห็นนะอย่างลุฟทันซ่านี่ยกเลิก 20,000 ไฟท์เขายกเลิกในส่วนของชอร์ทฮอลก่อนนี่เป็นตัวอย่างแล้วก็หลายๆสายการบินก็ทยอยลดจำนวนเที่ยวบินลงอันนี้น่ากลัวที่สุดครับ
0: โอ้ครับอันนี้เพราะฉันต้องตามติดทั้งเรื่องกรณีเที่ยวบินลดจำนวนเที่ยวบินนะฮะค่าไฟโอเค ครม.จะพิจารณาเอาจริงๆไหมสำหรับกรณี401หน่วยขึ้นไปจะเป็นแบบไหนนะฮะแล้วก็การมาตรการเข้าช่วยเหลือถูกไหมครับอย่างเงี้ย
1: ใช่คร
0: ับ ครับนะเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเทียมประสิทธิ์ชัยพัทรานันท์นะครับนายกสมาคมโรงแรมไทย THA ที่ร่วมพูดคุยกับเรื่องของค่าไฟที่กำลังกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยขึ้นมาให้กับผู้ประกอบการโรงแรมบ้านเรานะครับขอบคุณครับคุณเทียมประสิทธิ์ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับน่าเป็นห่วงนะฮะเรื่องของธุรกิจเดี๋ยวบอกนะครับว่าคือค่าไฟเนี่ยมันแทรกซึมอยู่ทุกวงการนะครับไม่ต้องห่วงนะเพียงแต่ว่าในขณะที่บางวงการเราเห็นอยู่แล้วว่ามีเรียกว่าอะไรมีสัมดำพอเยอะมากเลยฮะอันนี้ไม่รู้เป็นด้ามที่เท่าไหร่เข้ามาสำหรับเรื่องของค่าไฟแล้วก็น่าเห็นใจนะครับสำหรับคนทำพวกแบบประเภทธุรกิจเรียกว่า hospitality นะฮะคือที่พักอาศัยที่พักโรงแรมท่องเที่ยวต่างๆนี่นะฮะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีที่ดินค่าไฟนะฮะเที่ยวบินไม่มาลดเที่ยวบินบ้างอย่างเงี้ยตัดเที่ยวบินลงอย่างเงี้ยเนี่ยฮะแล้วแถมคนไทยตอนนี้ก็เศรษฐกิจแบบนี้มูดเที่ยวก็ไม่มาอีกต่างหากนี่นะครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่นี่แหละครับค่าไฟจะช็อตเอาซะดื้อๆนี่นะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงต่อไปของ Econ Biz กันครับ
2: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
4: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่มตรงจนถึง2ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
5: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
6: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสือ
3: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
10: กับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 96.5 MHz ขึ้นความคิดของอสมทนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ต้องตามกันต่อกับเหตุการณ์ของทั่วโลกในขณะนี้นะครับโดยเฉพาะภาวะของเรื่องของพลังงานต่างๆนะฮะนี่ก็ข่าวด่วนเข้ามาล่าสุดอีกแล้วนะครับประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งเป็น1ใน8สมาชิกของกลุ่ม OPEC Plus นะครับประกาศฮะถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิก OPEC Plusมีผลวันแรงงานแห่งชาติ1พฤษภาคมเป็นต้นไปเรื่องใหญ่พอสมควรนะครับมันไกลตัวสำหรับคนไทยแล้วนะฮะแต่ว่าท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่ม OPEC Plus มาถึง60ปีเต็มนะฮะ6ทศวรรษนะฮะแต่เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเรื่องของสงครามอิหร่านความวุ่นวายในตะวันออกกลางและที่สำคัญคือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยนะครับแหล่งพลังงานของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งโรงกลั่นแหล่งขุดเจาะนะครับท่าเรือในการขนส่งขนถ่ายน้ำมันเนี่ยได้รับความเสียหายจากอิหร่านที่เรียกได้ว่ากราดโจมตีเข้าไปเนี่ยเพราะว่าเขาก็อิหร่านมองว่าเป็นเรียกว่าเป็นผลประโยชน์ของอเมริกาที่อยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่โตของวงการพลังงานอย่างแน่นอนนะฮะการที่ต้องสูญเสียสมาชิกสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกไปเนี่ยก็เดี๋ยว OPEC Plus ต้องมาดูกันนะครับพอจากเดิมก็มีแค่8ตอนนี้ก็จะเหลือ7นะฮะจริงๆก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีประเทศออกจากกลุ่ม OPEC Plus นะครับอินโดนีเซียเนี่ยก็เคยอยู่นี่ก็ออกเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เรื่องของอำนาจการต่อรองนะครับรวมไปถึงความเป็นปึกแผ่นทางด้านของพลังงานความมั่นคงตะวันออกกลางนี่นะครับก็จะเปราะบางมากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เข้ามาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับด้วยเหตุการณ์อย่างนี้ก็น่าตามกันต่อแล้วก็ว่าสถานการณ์ของทางด้านอิหร่านก็ดีตอนออกกลางตอนก็ดีตอนนี้ถือว่าเปราะบางกับเศรษฐกิจโลกจริงๆนะครับดูสิฮะเนี่ยตอนนี้ราคาน้ำมันดิบนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยนะครับจะเปิดการซื้อขายอีกประมาณ45นาทีข้างหน้าเกินร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นการกลับมาเกินร้อยครั้งแรกในรอบ1เดือนอีกแล้วนะฮะในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐตอนนี้ขึ้นมา3.87 เซนต์ 4% เลยนะครับอยู่ที่100.21 เซนต์ต่อบาร์เรลขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในเทรดเหนือตอนนี้ซื้อขายที่กรุงลอนดอนเนี่ยนะฮะขึ้น3.57 เซนต์ 3.3% 111.80 เซนต์ต่อบาร์เรลเป็นราคาน้ำมันที่สูงสุดในรอบ1เดือนเต็มๆและขึ้นมาทั้งหมดถ้ารวมมานี้ด้วยนะ8วันติดต่อกันเป็นการขึ้นของราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือที่ยาวนานที่สุดในรอบ1ปี1เดือนสถานการณ์ราคาน้ำมันนั้นกลับมามีปัญหาอีกแล้วนี่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจับตาดูราคาน้ำมันไทยจะหมู่หรือจ่าเดี๋ยวก็ว่ากันต่อไปนะฮะทีนี้ตลอดทั้งวันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าขณะที่สงครามอิหร่านมาถึงวันที่60หรือ2เดือนก็เกิดสงครามทุเรียนสงครามหนามนะฮะทุเรียนเนี่ยถ้าแกะไม่ดีเนี่ยหนามมันบาดมือเนี่ยนะครับปรากฏว่าวันนี้ทั้งวันฮะคุยกันจะเรื่องทุเรียนฮะคุยไปคุยมานี่กลิ่นมันเข้ามาทางวิทยุเหมือนกันนะครับเรื่องของทุเรียนเนี่ยนะครับปรากฏว่าผู้สื่อข่าวลงไปถามเลยฮะเจอกรณีไลฟ์สดลูกละร้อยนี่นะฮะผู้ประกอบการที่อยู่ในวงการทุเรียนมาอย่างช้านานออกมายืนยันครับเซโนไม่โอเคเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วงานนี้ชาวสวนขาดทุนถึงท่านจะมีปัญหากับการปลูกสวนทุเรียนแน่นอนเนี่ยนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยครับจากกรณีที่เนี่ยนะฮะสุปจีสุธรรมพันธ์เนี่ยนะฮะรองนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ไปร่วมยืนเคียงข้างกับพิมพ์รีพายเนี่ยนะฮะ3ชั่วโมงโกยเงิน15ล้านบาทนะครับแล้วจนกระทั่งเปิดตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์ตัวแม่คนไทยเนี่ยนะฮะทุเรียนลูกละร้อยปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะครับอย่างคุณสุนันทาอายุ57ปีเจ้าของแผงทุเรียนเนี่ยเปิดใจเลยบอกตนเองเนี่ยเป็นผู้ประกอบการเนี่ยรู้สึกไม่โอเคนะฮะกับการขายทุเรียนลูกละร้อยเพราะว่าคือราคาทุเรียนลูกละร้อยเนี่ยมันเป็นประเภทตกไซต์ตกแก่ตกขนาดนะฮะทุเรียนตกไซต์ขนาดเนี้ยกิโลกรัมละ70นะฮะลูกหนึ่งมันก็ต้องมี3กิโลกรัม เอาให้เต็มแบบอ้วนๆเลยก็5กิโลกรัมเกินลูกละ100แน่นอนเพราะฉะนั้นนั่นแหละครับชาวสวนก็ตัวแดงขาดทุนนะครับทีนี้ถ้าลูกละ100ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ฮะทุเรียนเกรดต่ำเท่านั้นไม่ใช่เกรดเอไม่ใช่คือมันไม่ใช่เกรดรองเลยซ้ำไปนะเกรดต่ำนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ทุเรียนเกรดต่ำนี่คือเรียกว่าทุเรียนป๊อกแป๊กลูกนึงก็ไปเกิน1โลนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นทุเรียนก็เรียกว่าทุเรียนหนอนหนอนเปียกนี่เป็นต้นใช่นะฮะทุเรียนเป็นท็อปเกรดสุดท้ายนั่นแหละนะครับราคารับซื้อหน้าสวนตอนนี้มันก็กิโลกรัมละ30บาทลูกหนึ่งก็มี3โลไอ้อย่างเงี้ยพอไปได้ไปพวกเกรดป๊อกแป๊กเกรดต่ำเนี่ยไปได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่ามันก็จะเหมาะกับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยอยู่ในประเทศที่ต้องการอยากจะบริโภคทุเรียนนะครับในราคาไม่เกิน100บาทหรืออาจจะ100บาทนะฮะแต่กรณีนี้ยอมรับเลยนะครับว่าชาวสวนเซโนไม่โอเคในราคานี้นะครับส่วนราคาในตลาดทุเรียนเกรดธรรมดาเนี่ยนะฮะเขาก็กิโลกรัมละ70บาทก็ไปแล้วลูกหนึ่งก็มีขั้นต่ำ2โลมากสุดก็3โลเพราะฉะนั้นขาย100ยังไงก็ขาดทุนตัวแดงบัญชีมาปิดไม่ลงนะครับจากเรื่องตรงนี้คนในวงการบอกว่าไม่โอเคเนี่ยนะฮะมาดูคนขายแม่ค้าเองก็บอกว่ารับผลกระทบนะครับมาเจอกระแสข่าวร้ายไปทุเรียนลูกละ100นี่นะฮะคุณบุญชื่นนี่ก็เป็นเจ้าของสวนผลไม้นี่ก็บอกเลยนะครับว่าก็เข้าใจนะกระทรวงพาณิชย์เขาคงมีเจตนาที่ดีเนี่ยนะแล้วต้องการอยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนเนี่ยมาซื้อทุเรียนเพราะว่ากำลังออกผลผลิตมาช่วงนี้กันเยอะๆนี่นะฮะแต่ดูกันหน่อยฮะในสวนจริงๆลูกละ100ตอนนี้นี่นะครับขายไม่ได้หรอกเพราะว่าทุเรียนที่สวนเนี่ยส่วนใหญ่เขาปลูกในเขาเน้นทุเรียนคุณภาพการันตีทุกลูกนะฮะทุกวันนี้เนี่ยลูกค้าที่มาเหมาที่สวนเนี่ยร้อยราคากิโลละร้อยขึ้นไปทั้งนั้นเลยนะครับหากต้องขายลูกละร้อยเนี่ยมันไปขายร่วมเป็นไปไม่ได้เนี่ยนะฮะขณะที่อีกรายนึงเป็นแม่ค้าเนี่ยนะครับคุณพิชนันเนี่ยอายุ44ปีเนี่ยอันนี้ก็ขายทุเรียนขายปลีกเนี่ยนะครับบอกเจอกระแสข่าวทุเรียนลูกละร้อยออกมาเนี่ยลูกค้าที่มาถามนะบอกเอาตกลงที่ร้านเจเนี่ยมีไหมลูกละร้อยเนี่ยเหมือนที่กระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาปาวันนี้เนี่ยนะฮะร้านก็เลยต้องชี้แจงคือแทนที่จะได้ขายก็ไม่ได้ขายแต่ว่าก็ต้องมานั่งอธิบายกันเดี๋ยวบอกว่าทุเรียนร้านที่นำมาขายเนี่ยเป็นทุเรียนที่ตัดมาจากต้นขายราคาปกติขึ้นลงตามราคาท้องตลาดแถมรับประกันคุณภาพทุกลูกนะฮะดังนั้นในเวลานี้ถ้าต้องการจะซื้อทุเรียนลูกร้อยเนี่ยนะครับนี่ไซส์เล็กตกไซส์และไม่รับประกันคุณภาพนะครับแกะมาแล้วเป็นยังไงไม่รู้เพราะว่าไม่รับประกันคุณภาพมันก็ต้องชั่งใจกันนะครับนาทีนี้นะฮะเพราะว่าสงครามหนามหรือสงครามทุเรียนตอนนี้พูดกันทั้งวันนะครับซึ่งก็กลายเป็นเรื่องที่ตอนนี้ก็ปวดหัวกันพอสมควรนี่ขนาดวันนี้เนี่ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์นี่ออกมาบอกเลยนะฮะบอกว่าถ้ามีอินฟลูเอนเซอร์พ่อค้าแม่ขายรีวิวเบอร์หรือจะเป็นสายฟู้ดดี้นะครับหรืออาจจะเป็นฟรุตตี้ผลไม้นั่งรีวิวแล้วปรากฏว่าทำให้ทุเรียนเนี่ยเกิดปัญหาเกี่ยวกับราคาและปริมาณมีความผันผวนตกต่ำกระทบราคาตลาดกระทรวงพาณิชย์เขาจะงัดกฎหมายเข้ามาเล่นเลยเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่โฆษกของกระทรวงพาณิชย์เขาประกาศไว้ตั้งแต่วันนี้กันแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเชื่อว่าสงครามของสงครามนาหรือว่าสงครามทุเรียนเนี่ยคงมีต่อแน่ๆฮะสัปดาห์นี้ไงก็ไม่จบนะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยทำให้บรรดาชาวบ้านชาวช่องคนเพื่อนเป็นพ่อค้าแม่ขายปลีกเนี่ยนะครับรวมถึงชาวสวนเอง

คนที่เป็นคนขายร้านเรียกว่าแผ่นโซลาร์เซลล์นะครับเป็นแผ่นโซลาร์เซลล์ที่ใช้กับพวกโคมไฟอย่างเงี้ยนะเป็นแผงโซลาร์เซลล์ที่เอาไปต่อเชื่อมกับไอ้เครื่องปั่นไฟปั่นน้ำเข้านาออกนาเนี่ยนะครับขายดีนะฮะยอดขายเนี่ย 60-70% เลยนี่นะครับยกตัวอย่างเช่นร้านขายโซลาร์เซลล์ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเนี่ยโอ้โหประชาชนเนี่ยทยอยเข้ามาถามราคานะครับถามแผ่นโซลาร์เซลล์นี่นะครับแบบไม่ขาสายเลยเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับนางสาวคณิตนันนะครับเป็นพนักงานบัญชีแล้วก็พนักงานขายของร้านโซลาร์เซลล์แห่งหนึ่งในขอนแก่นเนี่ยนะฮะบอกทำงานร้านนี้มา 7-8 ปีละแล้วก็หลังจากสภาวะเศรษฐกิจแบบสารพัดแบบเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยรวมถึงตอนนี้น้ำมันผันผวนเนี่ยกลายเป็นว่าร้านมียอดขายโซลาร์เซลล์ขายดีนะครับยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 60-70% คือปกติเดือนหนึ่งขายได้ประมาณ 1-2 แสนโอ้โหตอนนี้ยอดมา 5 แสนกว่าบาทนะครับและแถมบอกเดือนที่แล้วนะเดือนเมษาโทษนะเดือนมีนาเนี่ยนะฮะยอดมา 9 แสนกว่าโอ้ยจะขายดีขนาดนั้นครับเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านนะแล้วก็เป็นพวกช่างที่มาซื้อแผงโซลาร์เซลล์และเอาไปติดใช้งานเพื่อต้องการจะประหยัดค่าไฟนะครับซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่ถามว่าลูกค้าก็เป็นพวกชาวเกษตรกรนั่นแหละครับเอาแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยไปติดตั้งเพื่อเชื่อมเข้ากับเครื่องสูบน้ำนะครับก็จะได้ดึงน้ำปล่อยน้ำเข้าเอาน้ำเข้านาอะไรต่างๆเนี่ยต่อไปนี้ก็ไม่ต้องซื้อน้ำมันดีเซลถูกไหมไปเติมเครื่องคูโบต้าแล้วก็หมุนแล้วก็หมุนน้ำเข้าน้ำออกก็ใช้แผงโซลาร์เซลล์อย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับเนี่ยมันก็เป็นมุมหนึ่งนะครับที่จะทำให้บางส่วนเนี่ยก็จะได้อานิสงส์จากเรื่องของราคาน้ำมันที่แพงอันนี้อาจารย์นี่ก็เห็นชัดนะครับในขณะที่วันนี้นี่นะครับคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็เคาะเป็นที่เรียบร้อยตามที่กระทรวงพลังงานก็เสนอมาก็คือค่าไฟ200หน่วยแรกนี่นะครับจ่ายไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินมิถุนายน69นะครับส่วนครัวเรือนที่จ่ายเกิน200หน่วยคำตอบคือไปใช้โซลาร์เซลล์รูฟท็อปนะครับเรื่องนี้ครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าครม.วันนี้เนี่ยก็มีการพิจารณาวาระเรื่องพลังงานประเด็นหลักๆก็คือไปบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานที่มันผันผวนนะแล้วก็ส่งเสริมการใช้พลังงานแบบมีประสิทธิภาพนะฮะเรื่องค่าไฟนั่นแหละครับที่ครม.เขาเห็นชอบนะฮะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือคพช.เนี่ยไปดำเนินการตามวาระด้านนี้ได้เลยนะครับดูแลประชาชนที่เป็นภาคครัวเรือนนะฮะใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนะครับและก็จะมีผลในรอบบินเดือนมิถุนายน69ซึ่งตรงเนี้ยดีสนตะเรียบร้อยเนี่ยมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์นะ20ล้านครัวเรือนนะครับทีนี้คำถามก็จะมาเป็นครัวเรือนที่เกิน200หน่วยเนี่ยทำไงนะครับสำหรับที่เกิน200หน่วยนี่นะครับมติครม.นะแต่คงเป็นความเห็นของคณะรัฐมนตรีเขาเลยฮะบอกว่าน่าจะไปใช้โซล่ารูฟท็อปก็คือแผงโซล่าติดบนหลังคาบ้านนะครับเพราะว่ารัฐบาลก็มีมาตรการส่งเสริมการติดโซล่ารูฟท็อปใช่ไหมฮะมีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับผ่อนใจได้นะครับรับซื้อไปคืนด้วยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะแต่หากไม่ขายคืนก็เอาไปหักลดหย่อนภาษีนะครับคือเนี่ยก็เป็นมาตรการที่หรือว่าเป็นมติครม.ในวันนี้ที่ออกมาเนี่ยครับแต่อย่างเมื่อสักครู่ที่เราได้คุยไปกับทางด้านภาคการโรงแรมถูกไหมฮะภาคเอกชนวันนี้ก็คือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเขาบอกเขากังวล นะครับไอ้ค่าไฟแบบขั้นบันไดอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้กำลังจะกังวลไปตรงที่ว่าใช้401หน่วยขึ้นไปเนี่ยคือมันเป็นอัตราที่เอามาใช้ระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับพวกบ้านของประชาชนอันเนี้ยอันนี้มันมีปัญหานะครับคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็บอกว่าคือในแง่ของการใช้มาตรการตรงเนี่ยมันตรงกลุ่มตรงเป้าแล้วมันช่วยในกลุ่มที่ของคนมีรายได้น้อยอันนี้แน่นอนสนับสนุนนะครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่มองเห็นก็คือว่าคือประธานสอทอแกพูดอย่างนี้นะไม่ควรเอาเหตุผลเนี่ยนะหรือว่าตรรกะเนี่ยใช้เยอะจ่ายแพงเนี่ยมาใช้กับภาคอุตสาหกรรมเหมือนกับภาคครัวเรือนนี่แกพูดเยอะนะครับเพราะว่าภาคธุรกิจและโรงงานเนี่ยมันใช้ไฟต่างกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยธุรกิจ SME นะครับหรือว่าขนาดกลางหรือว่าขนาดเล็กเนี่ยนะครับเป็นรายเล็กก็จริงนะแต่ปริมาณการใช้ไฟเนี่ยมันมักจะเกิน400หน่วยเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยมันเป็นเคสนี้ก็มีเกิดขึ้นนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันต้องใช้เกณฑ์เดียวกันกับบ้านใหญ่ที่ต้องจ่ายค่าไฟแพงนะครับบ้านใหญ่ในที่นี้หมายถึงบ้านหลังใหญ่ๆนะมันไม่ใช่บ้านใหญ่ทางการเมืองนี่นะครับก็จะทำให้ SME เนี่ยได้รับผลกระทบหนักจนถึงขั้นไม่รอดเอานะเดี๋ยวธุรกิจจะไปไม่ได้นี่นะครับส่วนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมต้นน้ำเนี่ยนะครับเช่นอุตสาหกรรมเหล็กก็ดีก็เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟเยอะมากเลยเนี่ยถ้ารัฐบาลไม่มีนโยบายมาอุดหนุนช่วยกลุ่มนี้เนี่ยนะหรือว่าแยกอัตราค่าไฟชัดเจนเนี่ยนะแต่ไปเพิ่มต้นทุนในอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับทีนี้แหละครับของเดิมก็เจอเรื่องของแข่งกับจีนยากลำบากราคาเองก็สู้ไม่ได้แถมค่าไฟเองก็จะมาหนักหนาสาหัสอีกเนี่ยทำให้อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต้นน้ำอย่างเงี้ยไปยากสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องเหล็กนะครับนอกจากนี้ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยแกก็บอกว่าไอ้ที่น่ากังวลที่สุดเนี่ยถ้าต้นทุนค่าไฟในประเทศสูงเกินไปเนี่ย
ผู้ประกอบการแบกต่อไม่ได้

0: ได้นะครับท้ายที่สุดไทยเนี่ยต้องพึ่งการนำเข้าสินค้าเพราะว่าผลิตไปก็มีแต่เจ๊งต้องพูดตรงๆแบบภาษาชาวบ้านเพราะค่าไฟมันแพงไงก็ตัดสินใจไม่ผลิตเลยเลิกผลิตแต่นำเข้าทีนี้พอนำเข้าจากจีนมาต้นทุนต่ำกว่าไอ้ตรงนี้ก็กลายเป็นเรื่องยุ่งนะครับเพราะว่ามันจะไปกระทบเรื่องยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการค้าและการส่งออกเนี่ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็ต้องหาโมเดลมาอีกนะครับนอกจากนี้ภาคเอกชนเองเนี่ยนะครับก็ยังอยากมีรอความชัดเจนจากรัฐบาลหน่อยนะเกี่ยวกับแพ็กเกจค่าไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจเพิ่นก็เลยเสนอเลยครับแยกโครงสร้างค่าไฟภาคผลิตออกจากครัวเรือนไปเลยนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะฮะถ้าจะใช้โมเดลขั้นบันไดที่ไปบอกว่าคนใช้ไปมากต้องจ่ายมากอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้เป็นซุ้มเสียสะท้อนมาจากด้านของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเรียกกันว่าเดือดร้อนกันทั่วหน้าพอสมควรเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านของมติครม.อีกชุดหนึ่งที่น่าสนใจกู้ฮะตกลงต้องกู้ไปแล้วนะฮะกองทุนน้ำมันเนี่ยตัดสินใจเลยนะครับให้กองทุนน้ำมันกู้เงิน20,000 ล้านบาทมาเสริมสภาพคล่องนะครับเรื่องนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกครับว่าครม.เคาะเลยครับให้สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าสปนช.เนี่ยกู้ยืมวงเงิน20,000 ล้านบาทแล้วก็ให้สปนช.เนี่ยดำเนินการกู้เงินได้เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะโอ้เขาต้องไปรอตรงนั้นแสดงว่าที่หลังการกู้ได้นี่นะฮะและเดี๋ยวต้องรอตรงนั้นก็ว่าแผนการบริหารหนี้สาธารณะรัฐบาลนั้นจะเป็นอย่างไรแล้วก็ตรงนี้ก็จะได้ติดตามกู้ได้ทันทีนี่นะครับเพราะว่าตอนนี้ความเสี่ยงของราคาน้ำมันในตลาดต่างประเทศนะฮะรวมถึงสิ่งที่ต้องแบกรับเพราะว่ามาช่วยพี่น้องประชาชนเนี่ยมันก็เลยทำให้จำเป็นมีความจำเป็นที่จะต้องกู้เงินเข้ามานะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าตอนนี้สายการบินในประเทศเนี่ยเขาจะลดจำนวนเที่ยวบินกันแล้วนะฮะล่าสุดที่กับไทยแอร์เอเชียเนี่ยนะครับประกาศมาแล้วฮะโดยทางด้านของ CEO คือคุณไพรัชพรพัฒนานันกูลเนี่ยนะครับก็บอกว่าไทยแอร์เอเชียเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนลดหรือว่าอาจจะยกเลิกนะครับเที่ยวบินทั้งหมดเนี่ยทำให้ปริมาณที่นั่งเนี่ยนะครับลดลงถึง 30% ในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนี้นะครับไทยแอร์เอเชียบอกอย่างนี้ครับว่าความจุที่นั่งโดยรวมที่เรียกว่า seat capacity เนี่ยนะครับจะลดลงเฉลี่ย 30% ในพฤษภาคมถึงมิถุนายนครับทำไมต้องทำงี้ล่ะก็เพราะว่าราคาน้ำมันโดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินตอนนี้แพงมากและแพงไม่หยุดและแถมแพงและสูงต่อด้วยต่างหากนะครับซึ่งมันไปกระทบเกี่ยวกับเรื่องต้นทุนในการบริหารจัดการเครื่องบินนะฮะสำหรับบริการภายในประเทศของไทยแอร์เอเชียที่จะลดนะหรือว่าลดขนาดนะครับหรือว่าลดการดำเนินงานที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะฮะก็จะระงับการให้บริการหลายเส้นทางเป็นการชั่วคราวระหว่าง1พฤษภาคมถึง30มิถุนายนอันนี้หมายถึงเบสที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเช่นบุรีรัมย์เชียงรายขอนแก่นหาดใหญ่กระบี่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและอุดรธานีนะครับแล้วก็เที่ยวบินไปนราธิวาสเนี่ยยกเลิกตั้งแต่21เมษายนแล้วนะครับเฉพาะเส้นทางตรงจากสุวรรณภูมิไปเชียงใหม่และภูเก็ตเท่านั้นที่ยังคงอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับคือไทยแอร์เอเชียเนี่ยเขามีฐานปฏิบัติการให้บริการการบินเนี่ย2ที่คือดอนเมืองกับสุวรรณภูมิที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยของสุวรรณภูมินะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจการบินในประเทศตอนนี้ก็ดูเหมือนจะมีปัญหาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับกระทรวงการคลังนะฮะทำไปทำมาก็ประกาศนะครับว่าเศรษฐกิจประเทศไทยปีนี้นะฮะ 1.6% เท่านั้นเองแหละครับเพราะว่าตอนนี้ปัจจัยมาลบมาเยอะมากเลยทั้งเรื่องปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางจากสงครามอิหร่านนะครับราคาพลังงานตอนนี้ก็แพงไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันดิบน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินนะฮะรวมไปถึงน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินเองก็แพงนะครับส่งออกเนี่ยนะครับพอหวังได้แล้วก็หวังได้อยู่ในระดับหนึ่งนะเพราะว่าส่งออกตัวเลขก็ยังดีอยู่นะครับในขณะเดียวกันการลงทุนเอกชนก็น่าจะพอช่วยประยุงกันได้นะครับเนื่องจากว่าเรื่องของงบประมาณของรัฐบาลที่เต็มที่จะเข็นกันออกมานะครับส่วนต่างชาติเองก็เดี๋ยวก็ต้องดูกันอีกทีนั่นก็หมายความว่าตอนเนี้ยการขยายตัวเศรษฐกิจประเทศไทยในมุมมองของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยนะครับปีนี้จะอยู่ที่ 1.6% โอ้แต่ถ้ามาดูช่วงการคาดการณ์ของเขานะฮะต่ำสุดเนี่ย 1.1% เลยนะฮะสูงสุดเนี่ย 2.1% เลยนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือ Econ Biz กับผมบัญชาชุนชัยเวชทางต้าน 0.5 MHz คลื่นความคิดอสมทวันนี้นะครับเวลาหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ผมลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิด เข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: ร้อนร้อนร้อน
6: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: Econ Beats ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beats บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Beats กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับทางคลื่นวิทยุ 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดของอสมทกันนะครับไม่ว่าท่านจะติดตามเราตอนนี้อยู่ทางหน้าปัดรถก็ตามนะครับหรือว่าอาจจะเป็นระบบออนไลน์นะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook 96.5 เมกะเฮิรตซ์หรือเป็นแอปพลิเคชัน mcot.net นะครับทักทายกันแล้วก็เตรียมฟังประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจทางด้านของวงการเศรษฐกิจและธุรกิจในตลอดวันนี้นะครับสถานการณ์ต่างๆดูเหมือนว่ามันมารุมมาตุ้มแล้วมันก็ยังมีแต่ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นสูงอยู่ตลอดเวลานะครับแม้แต่มารุมมาตุ้มไม่ชัดเจนวงการของตลาดทุนบ้านเราเองก็ไม่ชัดจนกระทั่งเป็นไงฮะทองคำตกระเนระนาดนี่เปิดมา3วันเนี่ยลงทุกวันเลยนะฮะวันนี้ลงหนักอีก400บาทนะครับปรับทั้งหมด21รอบกลายเป็นว่าตอนนี้ทองคำแท่งรับซื้อเนี่ยหลุด 71,000 นะครับเหลือมันแค่ 7,500 บาทนะครับแล้วก็ขายออกทองคำแท่งเหลือ 7,700 บาททองรูปพรรณขายออกตอนนี้เหลือ 71,500 บาทนะครับส่วนเงินบาทของไทยเนี่ยก็วิ่งแถวๆเนี่ยนะ32บาท50กว่าถึง32บาท69สตางค์นะครับส่วนวันนี้หุ้นไทยนะครับกระดี้กระดาขึ้นมา 11.54 จุดประมาณ 0.7% ปิดที่ 1,491 จุดแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายสุทธิเนี่ยนะครับ 57,000 กว่าล้านก็ถือว่าเป็นระดับแบบพอประมาณไม่ได้คึกคักอะไรกันมากไปนะครับแล้วก็นั่นแหละครับทำให้ขณะนี้เนี่ยท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าสงครามของอิหร่านเนี่ยนะครับถ้านับเวลาในตามของประเทศอิหร่านเขานะครบ2เดือนแล้วนะฮะ60วันแล้วนะฮะแต่ถ้านับมานับเวลาทางฝั่งประเทศไทยเนี่ยวันนี้วันที่61แล้วนะครับและยังไม่มีท่าทีอะไรที่จะดีขึ้นเลยนะฮะและนั่นแหละครับทำให้ผมนึกถึงนะอีกท่านหนึ่งที่ผมเคยคุยไว้อีตอนประมาณแถวต้นสงการนะว่าเรื่องข้าวของข้าวยากมากแพงโอ้โหตอนนั้นแพงขึ้นยกแผงเลยนะฮะและหลังจากนั้นมันก็เงียบไปสักพักหลังจากที่ราคาสินค้าขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ราคาน้ำมันดีเซลก็ลงมาทั้งหมด 4-5 รอบด้วยกันแล้วเรื่องของการปรับลดราคาก็มีแต่พวกเรื่องเดินเรือเดินอะไรที่ลดแต่ว่าข้าวของยังไม่ลดแต่ตอนนี้ปรากฏว่าสิ่งที่จะคุยกันต่อในวันนี้คืออะไรครับค่าไฟโอ้โหเมื่อวานก็คุยค่าไฟเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์ Data Center ไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ค่าไฟเกี่ยวกับเรื่องของภาควงการท่องเที่ยวโดยเฉพาะโรงแรมไปแล้วทีนี้แหละค่าไฟเกี่ยวกับพวกสินค้าต่างๆที่ใช้ในการผลิตกันเนี่ยนะครับจะเป็นดอกที่2ที่จะทำให้ขึ้นราคาต่อเนื่องจากที่ขึ้นจากราคาดีเซลน้ำมันที่ขึ้นไปก่อนหน้านี้ไหมเราจะพูดคุยกับคุณสมชายพรรัตนเจริญนะครับที่ปรึกษากิตติศักดิ์สมาคมค้าส่งปลีกไทยอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณบัญชาครับแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
2: ครับคุณสมชายครับหลังจากที่ได้คุยกันไปตอนต้นเมษายนนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะฮะมติของครม.ชงแนวคิดขึ้นค่าไฟถามตรงๆครับว่ามีผลทำให้ขึ้นราคาสินค้าไหมครับ
3: มีครับ
2: อ้าวเลย
3: แต่ว่าสินค้าเนี่ยมันขึ้นไปแล้วมันค้างตึงผมว่าวันนี้หลายๆภาคส่วนถ้าบริษัทใหญ่ๆก็รอเรื่องของบรรจุภัณฑ์หรือรอสิ่งของที่มันต้องขึ้นแล้วมันยังไม่นิ่งยังไม่เสด็จน้ำนะครับเพราะฉะนั้นบางช่วงบางไซต์ที่จะผลิตใหม่หรืออะไรอาจจะชะลอก่อนแล้วก็ระบายสต็อกเรื่องของแพ็คเกจิ้งเก่าซองเก่าอะไรพวกนี้แล้วก็สุดท้ายอาจจะต้องปรุงคิดสูตรใหม่อะไรต่างๆขึ้นมาเพื่อให้รองรับกับความยากจนที่มันถาโถมเข้ามาแล้วก็มีตัวเลือกของผู้บริโภคว่าจะเลือกไซส์ที่มันเล็กลงในจำนวนเงินที่เคยจ่ายเท่าเดิมอาจจะ10บาทเมื่อก่อนเคย50กรัมก็อาจจะเหลือสัก35กรัมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะบ้านเรามาทั้งนั้นแล้วก็สิ่งอย่างนึงที่น่ากังวลที่สุดก็คือเรายังไม่เห็นมาตรการอะไรที่ทางภาครัฐนำร่องเรื่องของความประหยัดอะไรต่างๆพวกนี้ไม่มีแล้วตัวนี้น่าวิตกกังวลมากที่สุดส่วนของเนี่ยแพงก็ต้องแพงไปตามวาระของน้ำมันค่าใช้จ่ายหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องให้แพงไปตามนั้นเพราะถ้าไม่งั้นคนผลิตก็ผลิตไม่ไหวขายไปก็ขาดทุนเพราะนั้นก็จะซ้ำเติมเรื่องของวิกฤตจริงมาว่าเอ๊ะมันมีตังค์แต่ซื้อไม่ได้นะครับหรือว่าภาวะตอนนี้อย่างที่ผมประสบอยู่นะฮะตอนนี้เท่าที่สอบถามร้านค้าต่างๆมาเนี่ยหลังจากสงครามมาแล้วเนี่ยคนไม่เคยใช้จ่ายตังค์กันของเนี่ยเก็บไว้ตุนไว้ตอนช่วงสงกรานต์ก็ขายไม่ค่อยได้แล้วก็ไม่ออกด้วยแล้วหลังจากนั้นมาก็ยังมีภาวะของคนไม่มีตังค์ซื้อเรื่องนะครับ
2: ครับแล้วตรงเนี้ยที่บอกว่าคนไม่มีกำลังซื้อหลังผ่านสงกรานต์มาเนี่ยขายไปเยอะไหมครับสักกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ย
3: ไอ้ตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราด้วยร้านค้าเล็กๆเนี่ยฮะเราก็ไม่ได้ไปจับไปวัดอะไรกันมันก็ดูจากไอ้ภาวะการสั่งซื้อของแต่ละรอบเขาเคยซื้อมันก็แผ่วลงไปแล้วก็บางคนก็ปฏิเสธการสั่งของเพิ่มนะครับว่าหลังสงกรานต์มาเนี่ยมันเงียบลงไปเยอะคราวนี้เราก็มาวิเคราะห์ดูว่าในส่วนที่ความเหลื่อมล้ำของทางสังคมเนี่ยที่มันสูงกันมากเนี่ยแล้วภาวะที่มันช่วงนี้ที่เป็นข่าวฮอตกันก็เรื่องของพืชเกษตรกรรมต่างๆทั้งหลายแหละที่มันเป็นส่วนหนึ่งของฐานลูกค้าโชว์หวยระดับล่างๆนะครับว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มาดูรอบๆตัวว่าคนที่เกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวกับมะพร้าวก็ตัวเลขมะพร้าวไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็มาเรื่องของทุเรียนตอนนี้ก็ดูเหมือนเดิมที่แรกว่าจะพอได้แต่ภาครัฐก็เข้ามาช่วยเร็วไปนิดนึงถ้ารอให้มันสุกความกว่านี้นิดนึงเรื่องราคามันจะตกแล้วก็มาทำก็อาจจะดีหน่อยแต่ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเรียกความสนใจก็ว่าไปแต่ณเวลานี้เราต้องยอมรับว่าความเหลื่อมล้ำยากจนระหว่างชนล่างๆกับข้างบนเนี่ยมันเริ่มห่างกันเยอะขึ้นไปแล้วก็การที่ภาครัฐวันนี้ยังไม่ได้มาโฟกัสเรื่องของความประหยัดหรืออะไรต่างๆเนี่ยเรายังคงต้องไปกู้เงินมาจะมาแจกมาอะไรต่างๆซึ่งอันเนี้ยมันเป็นวิธีการเดิมที่ทำมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็น10ปีซึ่งแต่ประเทศไทยเราก็จะมีเจ้าสัวอยู่ไม่กี่คนบนฐานยอดนั้นรวยขึ้นมาเองรวยติดระดับประเทศติดระดับโลกอะไรเงี้ยซึ่งมันย้อนแย้งกันกับความยากจนของในประเทศที่ดีติดลบแต่คนรวยรวยขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นมันแสดงว่ามีการบ่งใช้การส่งเสริมหรือการให้การแข่งขันนี่มันไม่ยุติธรรมตัวใหญ่ตัวเล็กใช้ระนาบเดียวกันซึ่งผมคิดว่าวันนี้ภาครัฐเดินทางผิดอยู่เงินที่มีอยู่น้อยแล้วเนี่ยก็ต้องไปกู้ใหม่อะไรก็มาแจกอะไรแทนที่จะมาสร้างเกมการแข่งขันสร้างตลาดสร้างสนองแข่งขันให้คนตัวเล็กตัวน้อยสามารถค้าขายหาเงินได้แล้วก็สังคมคนสูงอายุสูงอายุมากขึ้นหนึ่งในสามของประเทศเราจะทำให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนชราภาพเนี่ยอยู่ได้ไม่ใช่ว่ารอแจกตังค์เดี๋ยวก็แจกตรงนี้พันหนึ่งไม่พอละเอาจะขอเป็น 3,000 ต่างๆซึ่งงบประมาณแผ่นดินก็คงไม่พอจะไปเลี้ยงตรงนั้นได้เพราะงั้นมันก็ควรมาคิดใหม่ว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะทำให้หนึ่งในสามของประเทศที่ว่าวันนี้กำลังเป็นภาระของลูกหลานด้วยแล้วตัวเองพึ่งพาตัวเองไม่ได้ด้วยแล้วจะทำไงให้เศรษฐกิจที่มันบ่อปางอยู่แล้วเนี่ยโดยภาครัฐมันคิดหาวิธีแทนการแจกตังค์อาจจะลดเรื่องเงื่อนไขการเป็นคนชราแบบสูงอายุ60ขึ้นไปมาเปิดส่งเสริมบริษัทเหมือนกับ BOI ที่ให้ลดเงื่อนไขการภาษีการส่งเสริมอะไรต่างๆให้ก็มีศักยภาพในการแข่งขันได้โดยเข้ามาจดแจ้งกับรัฐเนี่ยแหละฮะแล้วก็ยังไม่ต้องส่งเสริมอะไรเพียงแต่ลดเงื่อนไขว่าจะต้องไปอย่างนู้นอย่างนี้ถึงต่างๆเผาไว้ก่อนให้มาเหมือนแบบเป็นพ่อค้าหัดใหม่เลยแล้วก็เก่าไม่ต้องไปลือเขาหรอกว่าเก่าคุณเคยขายมาอะไรไงเพียงแต่จดแจ้งแล้วก็สัก5ปีหรืออะไรให้มันมีการแข่งขันนี่โดยสมบูรณ์เพราะงั้นเนี่ยปัญหาของคนที่ค้าขายไม่ได้อย่างในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะไปซ้ำเติมกับภาวะเศรษฐกิจตลาดที่มันซึมลงไปก็จะซึมลงไปอีกเพราะว่ามันก็มีออนไลน์เข้ามาอะไรต่างๆเข้ามาแล้วคนที่สูงอายุเนี่ยเราต้องยอมรับไม่ใช่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องของตลาดไอ้พวกออนไลน์ต่างๆแล้วน้ำซ้ำตลาดออนไลน์บ้านเราก็ไปจ่ายค่าผ่านทางเขาอีกมันไม่ใช่ทางของเราเองมันเป็นทางของต่างประเทศซึ่งมาแล้วก็ดูดเงินออกไปอีกมันก็ซ้ำร้ายให้เงินเนี่ยแทนที่มันจะหมุนเวียนอยู่ในสังคมไทยมันก็ไปโดนสูบออกไปอีกต่างจังหวัดทั่วประเทศก็มีเครื่องปั๊มเล็กๆไปสูบอยู่ทั่วทุกหัวละแห่งแต่จำนวน 3-4 หมื่นแห่งนะครับจากร้านคอมมิวนิสต์โตที่ไปในต่างจังหวัดแล้วไปสูบเงินเข้ามากับกรุงเทพเนี่ยวันหนึ่งเป็นเงินหลายหมื่นล้านนะครับอันนี้ทำให้เงินต่างจังหวัดแพงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะยังผลให้มันบ่อบางไปเรื่อยๆลักษณะแบบนี้ครับ
2: ครับอันนั้นเป็นเรื่องของความแตกต่างทางด้านของสังคมซึ่งเดี๋ยวต้องรอกันต่อไปนะฮะแต่ถ้ากลับมาเรื่องของค่าไฟตรงนี้คุณสมชายคิดว่าค่าไฟมีผลมากน้อยที่จะทำให้ราคาขึ้นในรอบใหม่ไหมครับ
3: ครับค่าไฟก็จะทำให้ความวิตกกังวลนะครับเพราะว่าร้านค้าที่เป็นผู้ประกอบการอาจจะต้องจ่ายแพงขึ้นนะครับที่ยอดขายก็ต่ำลงนะครับแล้วมันมาประดังประเดกันอยู่ในเดือนนี้ซึ่งอีกสิบกว่าวันก็จะเปิดเทอมซึ่งผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องมีวิตกกังวลกันอีกว่าจะเอาเงินอะไรต่างๆคือมันประดังเข้ามาจนทั้งเกิดอารมณ์การจับจ่ายไม่มีเพราะมันมีแต่ภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงเปิดเทอมทุกปีนะฮะ
2: เมื่อมีโอกาสไหมล่ะครับที่จะทำให้ต้องมีการปรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคครั้งที่สองหรืออาจจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่สองครับ
3: ตัวปรับราคาใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
3: ปรับราคาที่ทยอยปรับอยู่แล้วบางบริษัทที่ที่ค้าขายอยู่นะแต่ไม่ได้ปรับทั้งหมดทั้งระนาบมันจะมีบางบริษัทแจ้งมาว่าปรับเท่านั้นเท่านี้เท่านี้ไปซึ่งมันก็หลายตัวมากครับคงชี้แจงไม่หมดแต่ว่าต้องอย่างเพราะว่าสุดท้ายก็ต้องหนีตรงราคาไม่ได้ถ้าไม่ได้ขึ้นราคาโดยตรงก็ขึ้นทางอ้อมอย่างที่ตอนต้นบอกครับว่าทำไซส์มันเล็กลงแล้วน้ำหนักมันเบาลง
2: โดยปกติร้านค้าทั่วไปนะฮะพูดถึงโชว์หวยทั่วไปเนี่ยค่าไฟเนี่ยถือว่ามีน้ำหนักสำคัญในการทำธุรกิจของเขาไหมครับ
3: สำคัญมากเพราะว่ามันมีพวกตู้แช่มีอะไรต่างๆซึ่งเป็นตัวกินไฟหนักของเขาที่สุดนะครับแล้วเขาก็อาจจะยอดขายที่มันไม่คุ้มสุดท้ายก็อาจจะต้องปิดตู้แช่ไปอย่างตู้ไอติมเนี้ยหลายที่บางที่ก็เริ่มเห็นบอกแล้วว่าจะไม่ขายแล้วเพราะว่าไอค่ากำไรจากการขายไอติมก็ไม่พอกับค่าไฟที่จ่ายเพิ่มเพราะฉะนั้นก็จะมีบางส่วนที่จะหยุดติไอเรื่องของตู้แช่ไอติมอะไรต่างๆนี้ไปเพราะว่ามันมีร้านกลุ่มคอมมิวนิสต์โตที่เข้าไปใกล้ชิดเข้ามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็หนึ่งสังคมของผู้บริโภคไปใช้บริการของตัวคอมมิวนิสต์โตมากขึ้นตัวออนไลน์ที่สั่งของอะไรต่างๆได้สะดวกมากขึ้นแย่งส่งทุกวันนะครับอันนี้เป็นปัญหาหนักที่จะทำให้กำลังซื้อของประเทศถอยลงไปและอีกอย่างนึงก็คือการที่ประชาชนทุกไปเนี่ยส่วนใหญ่ใช้จ่ายผ่านออนไลน์ตรงนี้เราอยากให้ภาครัฐมองเห็นด้วยว่าถ้าเราเลื่อนไหลออกไปอย่างนี้เรื่อยๆผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยไปเช่าศูนย์การค้าหรือไปอะไรต่างๆเนี่ยมันมีคอสไม่ค่าใช้จ่ายอยู่นะครับแล้วตอนนี้อาหารมาจากตรงนั้นมาหนีเสือป่าเจ้าเก้ก็มาเจอแพลตฟอร์มอีก 28% 30% อะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้เม็ดเงินที่มันควรจะเหลือกำไรมันหมดไปกับเรื่องค่าผ่านทาง
2: ตอบซึ่งก็เลยทำให้ทุกคนคิดว่าขณะนี้ถ้าเจอกันทั้งราคาน้ำมันดิบที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วประมาณเดือนเศษเสร็จแล้วก็มาเจอค่าไฟปรับใหม่และล่าสุดตอนนี้เท่าที่ผมเช็คราคาน้ำมันนะฮะน้ำมันตอนนี้กลับขึ้นมาแถวๆประมาณ$115ต่อบาร์เรลแล้วนะฮะอันนี้คุณสมชายกังวลไหมครับว่าน้ำมันขึ้นดุรอบที่สองเนี่ยมันจะยิ่งกดดันมากขึ้นนะครับ
3: มันก็มีความเป็นห่วงตรงนั้นอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าโรงงานเนี่ยเขามองตรงสูงเป็นหลักก่อนเขาก็จะไม่มาคิดว่ามันต่ำลงนะฮะเขาก็คิดตรงนี้เลยเพราะว่าบ้านเราบางทีการควบคุมราคาการต้องขออนุญาตราคามันยุ่งยากเพราะนั้นเขาก็จะรอให้สูงสุดของน้ำมันที่เขาคิดว่ามันน่าอยู่ตรงนั้นแล้วประเมินออกไปแล้วถึงไปกำหนดราคาที่จะขายปลีกออกมานะฮะด้วยบ้านเราเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนขายสินค้าในประเทศไทยเนี่ยนะครับไปติดไอ้แบรนด์ยอดนิยมเป็นหลักแบรนด์เบอร์หนึ่งเนี่ยเป็นหลักมากก็แย่งกันขายแย่งกันอะไรต่างๆแต่คนที่กำไรจริงๆคือเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็การที่ส่วนกลางไปเรื่องไปคุมราคาทำให้การแข่งขันทางปลายทางจังหวัดเนี่ยไม่ได้การจัดทำตีราคาวันไพ่โพลิซีก็ทำให้ทางจังหวัดที่จะผลิตอะไรมาขายกับส่วนกลางไม่ได้เพราะว่าคนใกล้ไปซับซิไดคนต่างจังหวัดไว้เพราะจริงๆนะถ้าตามหลักคิดเนี่ยมันจะต้องว่าคนไกลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพราะเวลาเขาขึ้นราคาเนี่ยจะอ้างว่าน้ำมันขึ้นราคาก็ขอค่าขนส่งขึ้นแต่คนที่อยู่ใกล้โรงงานอะไรเงี้ยมันไม่ควรจะได้รับจากไอ้ผลของน้ำมันนี่ไปมันควรจะว่าถ้าต่างจังหวัดเนี่ยสมมติกรุงเทพซื้อ10 บาทต่างจังหวัดก็ควรจะเป็น11 บาทหรืออะไรแต่พอต่างจังหวัดจะทำแข่งมันก็ไม่ได้เพราะว่าจะทำมาต้องขาย11 บาทแต่ว่ากรุงเทพมันไปช่วยซับซิได้ตัวราคานี้ไว้ทำใหทุกอย่างมันศูนย์กลางมันรวมมันอยู่กรุงเทพปริมณฑลนะเพราะนั้นตรงเนี้ยมันทำให้เราไม่เห็นภาพของต่างจังหวัดมีโรงงานที่ทำสู้มาเรื่องอุตสาหกรรมอาหารเรื่องต่างๆนี้แล้วต่างจังหวัดก็ไปสอนเขาบริโภคเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารเป็นหลักทำให้ตื่นมาวิถีชีวิตเคยที่พึ่งพาอาหารที่เป็นเกษตรกรรมปลูกเองกินเองขายเองมันเริ่มน้อยลงไปน้อยกว่านี้ต่างจังหวัดจะจนลงเรื่อยๆแล้วถ้าภาครัฐยังคงกู้เงินมาแจกจ่ายอยู่เรื่อย
2: ๆ
3: ประเทศก็จะเป็นหนี้ส่วนกลางไปเรื่อย
2: ๆ
3: คนชั้นกลางก็จะต้องผ่อนแทนคนชนชั้นล่างๆก็จะเป็นผู้ป่วยของสังคมแล้วอย่างที่บอกคนชราภาพที่ไป60 70 ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ก็ทำอะไรไม่ได้อีกเพราะว่ามาตรการที่จะแข่งขันมันแข่งขันไม่ได้จะเป็นร้านค้าที่เข้ามาถูกระบบก็ต้องไปจับทำบัญชีตัวเองไม่คล่องทำไปผิดโดนปรับโอ้โหยึดจนจะหมดตัวอยู่อะไรเงี้ยสิ่งต่างๆที่มันเนี่ยเราไม่ได้ดูสะท้อนปัญหาที่แท้จริงว่าไอ้วันนี้คนรวยเนี่ยอยู่ข้างบนสบายวางกฎวางกติกาการแข่งขันไม่แข็งแป๊กเลยคนข้างล่างแข่งไปพ้นไม่ได้เพราะนั้นถ้ายังเป็นอย่างนี้มันจะเป็นเตี้ยอุ้มคอมไปแล้วเตี้ยก็จะทนไม่ไหวมันก็จะพังสนะแบบอย่างที่เคยบอกไว้เมื่อรอบที่แล้วว่ามองดูแล้วมันไม่นานปลายปีนี้อาจจะการล่มสลายของสังคมระดับล่างไปซึ่งนับวันนี้ดูแล้วมันก็ใกล้สิ่งที่กังวลมากที่สุด
2: ครับแต่แน่นอนนะครับในแง่ส่วนหนึ่งก็คือรายได้กำลังซื้อซึ่งตอนนี้เรากำลังถูกบั่นทอนด้วยรายได้กำลังซื้อจากต้นทุนของการใช้ชีวิตค่าของชีพที่เพิ่มสูงขึ้นถ้ามองรอบเนี้ยถ้าค่าไฟใหม่เงี้ยอาทีนี้กลับไปมองในมุมของกำลังซื้อผู้บริโภคค่าไฟชุดใหม่รอบเนี้ยมีสิทธิ์จะไปบั่นทอนกำลังซื้อเขาไหม
3: บั่นทอนเลยครับทุกค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะโดยตรงโดยอ้อมเพราะว่ารายเล็กที่จ่ายค่าไฟโดยตรงถึงแม้รัฐจะผ่อนผันว่าไม่เท่าไหร่เท่าไหร่ไม่ต้องเสียหรือว่าเสียน้อยในเกณฑ์ที่ยังต่ำอยู่นะฮะแต่ว่าชีวิตโดยรวมเมื่อตัวโรงงานใหญ่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าหรืออะไรมากขึ้นมันก็จะย้อนกลับมาสู่ของผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่วันนี้เนี่ยจะทำยังไงให้คนระดับล่างเนี่ยมีรายได้เพิ่มเติมแล้วก็ไอ้คนที่มีรายได้อยู่เดิมอย่าไปบั่นทอนเขาเสียหายหรือว่าแข่งขันไม่ได้ค้าขายไม่ได้ยกตัวอย่างอย่างกรณีขายทุเรียนแบบเนี้ยพอมันกำหนดราคาอย่างนี้ปุ๊บมาเนี่ยมันก็จะทำให้ส่วนหนึ่งที่เคยไปรับทุเรียนมาขายอะไรเนี่ยในช่วงพิเรียดไทม์หรือเนี่ยอาจจะ10วันหรือ15วันเนี่ยอาจจะขายไม่ได้หรือก็ได้เพราะว่าถ้าเขาไปเสพตรงว่าทุเรียนลูกละร้อยมาเนี่ยมันเกิดคำว่าต้องรอร้อยหนึ่งถึงซื้ออย่างเงี้ยมันก็ทำให้คนกลุ่มเนี่ยอีก10-20วันอาจจะขายไม่ได้ถึงตอนนั้นมันก็อาจจะกลายเป็นราคาจำมาเลยว่าต้องร้อยหนึ่งหรืออะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันผมว่าอันตรายมากสำหรับในการที่แข่งขันกันเพื่อถูกอย่างเดียวแล้ววันสุดท้ายคนปลูกก็ป่วยใจคนขายก็โอ้โหมองดูแล้วมีความขุ่นข้องหมองใจว่าฉันปกติเคยขายอยู่ดีๆวันนี้มีการตัดแบบนี้มาโอเคล่ะในสังคมมันก็ภาครัฐก็จะมองว่าเฮ้ยมันเป็นการกระตุ้นทำให้คนอยากบริโภคมากขึ้นแต่อย่าลืมเหมือนกันมันไม่มีเฉพาะบริโภคและคนที่จะได้ส่วนหนึ่งที่มีค้าขายเรื่องของทุเรียนอาจจะได้กำไรในช่วงต้นฤดูกาลแล้วก็ถ้าภาครัฐจะใส่ก็ไปใส่ลงไปฤดูกาลที่มันออกมาเยอะจริงๆแล้วทั้งภาคใต้ทั้งอะไรต่างๆมีขึ้นมาส่วนจันทบุรีเป็นทุเรียนเกรดเอก็ไม่ควรจะมาทำราคามันตั้งแต่ก้าวแรกแล้วคุณบัญชาครับสังเกตดูไหมครับว่าพืชผลทางเกษตรกรรมเนี่ยไม่ว่าอะไรต่างๆปลายทางมันตกหมดไงฮะเพราะเราไม่ได้สร้างไอ้ระบบของการค้าการขายหรือแปรรูปพวกผลิตผลพวกนี้เลยเราแต่มุ่งเน้นให้ชาวไร่ชาวนาปลูกของป้อนโรงงานอุตสาหกรร
2: ม
3: ไม่ผลิตเป็นอุตสาหกรรมอะไรเลยแล้วเราก็ไปส่งจากอุตสาหกรรมไปต่างจังหวัดไปทั่วประเทศให้คนต่างจังหวัดไปกินอีกทีนึงเพราะนั้นมันความเข้มแข็งของสังคมชุมชนหรือชนบทต่างๆเนี่ยมันจะอ่อนแอไปเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นภาระต่อไปในอนาคตเรื่อยๆเหมือนกันว่าภาคนี้อ่อนแอพออ่อนแอแล้วเนี่ยสุดท้ายเรื่องของ GDP ที่เราจะโหลเนี่ยมันจะโหลไปเรื่อยๆแล้วโรงงานที่ทำแล้วเมื่อค่ากับประเทศที่ยากจนหรือคนไม่มีกำลังซื้อก็จะถอยออกไปจะถอนตัวไปไม่มาประเทศนี้ยากจนก็ทุกคนเนี่ยเวลาเขามาลงทุนเขาก็ดูเรื่องของรายได้ดูของคนที่มีกำลังซื้อในประเทศนั้นๆเมื่อเราเคยได้ดีแล้วมันไม่ได้ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าคนที่มาอยู่ในลงทุนบ้านเราเมื่อจะหาต้นทุนที่ถูกลงก็ไปเปลี่ยนหุ่นยนต์ไปอะไรต่างๆมันก็มันซ้ำลายกับคนที่ตกงานเพิ่มมากขึ้นมันก็จะเหมือนกับว่าตอนเนี้ยเราจะก้าวต่อไปเนี่ยในทางที่ดีขึ้นเนี่ยผมมองดูลำบากมากถ้าเรายังแก้วิธีการแบบไม่ผิดอีกเรื่องของขึ้นราคาต้องขึ้นอยู่แล้วนะครับถ้าของขึ้นคนมีรายได้ดีไม่เป็นไรก็รอกันไปซื้อขึ้นไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับคนที่อื่นๆเขาข้าวจานหนึ่ง300-400บาทอย่างญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยในท้องถิ่นเขาสามารถที่จะทำและขายแข่งขันกับตัวอุตสาหกรรมส่วนกลางได้อะไรเงี้ยมันจะมีความเข้มแข็งของต่างจังหวัดมากขึ้นเช่นอย่างสมมติว่าเขาปลูกข้าวกันเนี่ยปลูกเสร็จมาขายโรงสีส่งมากรุงเทพ กรุงเทพมาปั๊มยี่ห้อมาสร้างยี่ห้อมาสร้างแบรนด์ส่งกลับไปขายต่างจังหวัดต่างจังหวัดซื้อข้าวถุงที่เป็นยี่ห้อดังๆมันแพงกว่ากันเท่าตัวขายก็ไป100ซื้อกลับมา200อย่างเงี้ยแล้วมันจะรวยได้ยังไงแล้วมันจะมีเงินพอไงเพราะฉะนั้นภาครัฐที่จะเอาเงินกู้มาเพื่อไปกู้เงินมาเพื่อมาแจกจ่ายเพื่อให้คนเข้าซื้อเยอะๆสุดท้ายแล้วการแจกจ่ายนี้ก็ไปซื้อกระตุ้นให้คนรวยรวยขึ้นมาอีกเพราะเขาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดคนปลูก okay. คนสวนคนไร่เท่ากับเป็นคนงานเขาเท่านั้นเองเพราะงั้นมันก็กลายเป็นว่าเราไปส่งเสริมแม้กระทั่งรัฐที่เอาเงินไปถาถมอะไรให้เขานั่นก็เพื่อให้คนรวยเนี่ยมีวัตถุดิบที่ไปป้อนโรงงานเขาแล้วกำหนดมาเป็นผลิตภัณฑ์มันก็จะอย่างเงี้ยวนไปแพงตลอดแล้วมันตั้งแต่หนุ่มจนถึงบัดเนี่ยผมก็เห็นของอุตสาหกรรมที่มันจะถูกลงเลยทุกคนเมื่อถึงเวลาไม่มีเหตุการณ์เรื่องของน้ำมันแพงหรือไฟฟ้าแพงมันก็ขึ้นโดยค่าเงินที่พักๆเขาจะปรับราคาขึ้นไปตามค่าเงินที่มันลดลงโดยคนรวยเนี่ยเป็นเครื่องมือเกมชีวิตเพราะนั้นผมคิดว่าวันนี้นะภาครัฐบาลที่จะแก้ปัญหาตรงนี้อย่าไปเพิ่งมองเรื่องของ GDP โตจงมองความอยู่รอดของสังคมก่อนปากท้องของประชาชนควรยังไงให้มันหาได้พอยาไส้ได้ตอนนี้มันยาไส้ไม่ได้เนี่ยมันก็จะทำให้กำลังเงินซื้อลดลงไปแล้วมันก็จะเป็นโดมิโนต่อไป
2: ครับเพราะนั้นก็หมายความว่าแน่นอนแล้วครับอันนั้นเป็นเรื่องของระยะยาวเพราะนโยบายรัฐบาลก็คงต้องจัดการกันไปนะฮะเพราะว่าก็มีหลายเสียงสะท้อนกันตรงนั้นพอสมควรแต่ถ้าเราดูในช่วงของปีนี้ซึ่งจำได้ว่าเคยคุยกับคุณสมชายว่าราคาสินค้าจะขึ้นไปสูงสุดประมาณแถวมิถุนาพร้อมกับภาวะเงินเฟ้อใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
2: ตอนนี้ยังคงมั่นใจ
3: ไหม
2: คร
3: ับว่าแนวแรกตอนนี้มันเริ่มก้าวแรกแล้ว
2: เจ้าไหนอะ
3: ภาวะเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มก้าวแรกแล้วที่คนจะในเดือนเนี้ยเดือนพฤษภาเนี่ยมันก็จะจากเนี้ยไปถึงวันที่20เนี่ยก็จะเริ่มพอเงินเดือนออกมาเสร็จคนที่มีลูกเต้าต้องเรียนหนังสือหนังหาต่างๆต้องจ่ายค่าเทอมอ่ะก็จะเซฟเงินละจะเซฟเงินเก็บๆไว้เพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการศึกษาของบุตรอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็กว่าจะรีบจากเรื่องค่าใช้จ่ายเสร็จปุ๊บมาเคลียร์เรื่องไอ้ของที่จะพงแพงๆอะไรสั่งเพราะผมมองว่าเดือนนี้ทั้งเดือนเลยสำหรับร้านค้าระดับล่างๆนะครับผมระดับล่างๆเพราะว่าแข่งขันกับข้างบนกับกลางไม่ได้เพราะนั้นมันก็จะมีตัวที่เราเห็นว่าห้างบนทั้งเทศบางห้างบางยี่ห้อทำไมเงียบลงมาเยอะบางยี่ห้อทำไมต้องปรับรูปแบบของการขายของเขามาปรับเป็นลักษณะของใกล้ชุมชนมากขึ้นบางยี่ห้อของวินเทสโตกลับไปลุยได้หนักขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเกมของคนรวยที่เขาปรับทิศทางได้เร็วแต่ส่วนร้านค้าท้องถิ่นเนี่ยปรับตัวได้ช้าด้วยเป็นคนสูงวัยแล้วอาจจะเรื่องของเทคโนโลยีไม่ทันสมัยอะไรต่างๆหลายอย่างแล้วกลุ่มผู้บริโภคส่วนหนึ่งก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นกติกาการต่างๆในการแข่งขันเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมละมันจะต้องมีการมามองแล้วว่ากลุ่มอ่อนแอของสังคมเนี่ยตอนนี้อย่างที่บอกตอนต้นนะว่าจำนวนผู้สูงอายุประมาณ1 ใน 3ของประเทศเนี่ยควรจะทำอย่างไรไม่ใช่ว่าเอาเงินเติมไปอีกร้อยหนึ่งอีกพันหนึ่งอะไรเพื่อให้เขาเนี่ยสุดท้ายพวกนี้มันละลายสูญเปล่าเพราะว่าให้คุณคนจนหรือว่าคนชั้นล่างไปอีก500โอเคก็กระตุ้นบริโภคหน่อยหนึ่งแต่เงินที่กระตุ้นแล้วซื้อของไปเนี่ยมันไปซื้อของที่ผลิตจากใครแล้วคนผลิตคนนี้เนี่ยขายตั้งแต่ไปจ้างเขามาทำเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาอะไรต่างๆก็เป็นทุนของเขาเป็นอะไรของเขาป้อนเขาเสร็จแปะรูปมาเขาก็ส่งเองค่าเองผลิตเองสุดท้ายมาคุมเรื่องของการค้าปลีกเองอะไรเองสุดท้ายเนี่ยการที่ประเทศมันไปอยู่ในวังวนแบบนี้เนี่ยทุกคนจนหมดเหลื่อมล้ำสูงขึ้นไปหมดแล้วโอกาสของคนรุ่นใหม่จะทำแข่งขันก็ทำไม่ได้ด้วยกติกาอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เพราะงั้นผมถึงบอกว่าอยากฝากในรายการนี้เลยถ้าพูดถึงว่ามีผู้บริหารหรือผู้ที่ฟังอยู่และมีส่วนเกี่ยวข้องกรุณามองดูใหม่แล้วก็แก้วิธีการใหม่ๆที่เดิมๆอาจจะทำสำเร็จอาจจะซักเซสมาได้แต่ด้วยในภาวะที่ตอนนี้อยู่ในภาวะสงครามมันต้องคิดเรื่องของการอยู่รอดท้องอิ่มนอนหลับก่อนระดับล่างๆก่อนอย่าไปคิดถึงว่าเอาเงินไปกู้มาอะไรมาเติมเพื่อดันให้ GDP อีกจุดนิดจุดหน่อยอะไรเพื่อดันเพื่อให้จะเชิญชวนอุตสาหกรรมใครมาลงทุนแล้วแต่ผมตอนนี้เพิ่งคิดตรงนั้นประเทศมันจะไปไม่ไหวแล้วเราก็เป็นรถอะไรซะเยอะแยะหมดเลยไปลองเช็คดูนะ BOI ต่างๆแล้วการที่ไปต้อนรับสิ่งต่างๆเข้ามาเนี่ยบางทีมันก็เป็นผิดแผนภายเรื่องของสภาวะต่างๆของที่ดินของน้ำเสียที่มันเกิดขึ้นมาแล้วทำให้คนยากจนบริเวณข้างๆกันก็ทำมาหากินลำบากอีก ซึ่งที่เคยปลูกดีก็ปลูกไม่ดีน้ำที่เคยมีป่าก็ไม่มีป่าเพราะเนี่ยวิกฤตอย่างเงี้ยมันถาโถมเข้ามาทำให้คนระดับล่างๆเนี่ยอยู่ลำบาก
2: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแสดงว่าแนวโน้มปีเนี่ยวงการครับค้าส่งค้าปลีกจะเป็นปีที่เรียกได้ว่าเหนื่อยหรือว่าย่ำแย่หรือว่าอาจจะมีตัวเลขที่ไม่ค่อยดีเนี่ยในรอบสักกี่ปีดีครับ
3: ผมว่าในรอบของชีวิตที่ผมมองดูเนี่ยในรอบ20ปี
2: 20ปีเลยเหรอ
3: 20ฮะเพราะว่าตอนช่วงปี40ที่ว่าวิกฤตต้มยำกุ้งระดับล่างๆไม่เดือดร้อนนะโควิดผ่านมาก็ไม่เคยเดือดร้อนเท่าไหร่เพราะคนยังพอมีตังค์แต่ตอนนี้มันมาปีนี้มันกรอบกันหมดแล้วนะกรอบกันหมดแล้วยิ่งภาวะตอนนี้ถ้าทองเนี่ยคนที่ไปค้างรออยู่มาติดตรงนี้อีกถ้าหุ้นมันมาติดอีกเงินจากหุ้นมันหายไปเท่าไหร่อ่ะตอนนี้ก็เป็นคนระดับกลางก็กึ่งบนหน่อยนึงก็ไม่กล้าใช้ตังค์อ่ะเพราะบางคนซื้อทองไว้เกือบ 80,000 น่ะแล้วมันตอนนี้มันลงมา 70,000 ต้นๆน่ะก็คงทองไว้อารมณ์ที่จะกินอะไรต่างๆก็จะไม่ค่อยกล้าไปกินอะไรหรูหราหมาเห่าอะไรขนาดนั้นก็จะเห็นว่าตอนนี้ร้านดังๆตามห้างก็จะเริ่มทยอยปิด
2: แสดงว่าคุณสมชายมองว่าภาวะขายค้าปลีกค้าส่งปีนี้ดูเหมือนว่าจะย่ำแย่ที่สุดในรอบถึง2ทศวรรษเลยใช่ไหม20ปีโอ้โห
3: ในมันของส่วนของระดับล่างนะ
2: แต่ระดับ
3: กลางบนเนี่ยตอนนี้หมายว่ามันมียี่ปัวใหญ่ที่ตามต่างจังหวัดที่เป็นสมาชิกของผมเนี่ยหลายจังหวัดเนี่ยก็พัฒนาก็ดีเพราะปรับตัวมาเป็นถึงโมเดิร์นเทรดในการขยายสาขาเองเพื่อการจากส่วนล่างส่วนกลางนี่เขาไปตีเขาเพราะพวกนี้ลูกหลานที่จบมาใหม่มาอะไรใหม่แต่ว่าจังหวัดก็มีไม่กี่รายแต่ระดับล่างลงไปตอนนี้มันแพ้หมดเลยระดับตลาดนัด
2: อ
3: ะไรต่างๆเนี่ยแล้วยิ่งเดี๋ยวมีภาครัฐจะเอาลดพุ่มพวงลดชุมชนโดยซับซิได้เรื่องของค่าจ่ายไปอีกเนี่ยมันไปกดทับไอ้ตรงนี้ลงไปให้มันติดลิ้นลงไปอีกซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะบอกไงว่าอย่าไปทำได้ไหมจริงๆรัฐตอนเนี้ยมันมีเครื่องไม้เครื่องมือเช่นมีเรื่องของร้านธงฟ้าประชารัฐน่าจะใช้ศักยภาพของร้านธงฟ้าได้ไหมแล้วก็เอาร้านธงฟ้าพวกเนี้ยมาขัดกาวหน่อยว่าให้คุณมาซื้อของที่มันเป็นตัวทางเลือกคือจะบอกให้ประหยัดแต่ต้องมีทางเลือกไงฮะว่าเอ๊ะแล้วคุณจะประหยัดยังไงอ่ะเริ่มจากโรงสีในจังหวัดนี้ก่อนนะคุณมีข้าวที่ซื้อจากทางเกษตรมาทำงานให้คนจังหวัดสมมติกระสินกินข้าวของคนกระสินแล้วกินหาสารคามกินอะไรที่ละแวกแอเรียเดียวกันมันก็จะทำให้มีค่าเดินทางค่าใช้จ่ายในการของส่งไปส่งมาเนี่ยเบาบางลงแล้วก็คนที่แทนที่จะไปซื้อข้าวที่ต้องไปจากส่วนกลางมียี่ห้อมีต่างๆมีถุงละ200เหลือสัก100นึงได้ไหมเพราะอันดับเพื่อสร้างเม็ดเงินต่างๆขึ้นมาการที่ชุมชนนั้นมากินของอุตสาหกรรมจากส่วนกลางนี่มากๆทำให้การบริโภคสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านพวกขนมข้าวต้มมุกข้าวต้มมัดอะไรต่างๆที่เป็นนวัตกรรมอะไรต่างๆที่เป็นของในชุมชนโอท็อปต่างๆเนี่ยมันมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้ไหมแม้มันตายหมดไงฮะตอนนี้เอสเอ็มอีก็ตายหมด
2: เพราะฉะนั้นแนวคิดนี่คือประมาณแบบว่าเป็น consumption zoning หรือการบริโภคในพื้นที่ถูกไหมฮะ
3: ต้องรัฐต้องสร้างทางเลือกหรือช่องทางในการที่จะมาซื้อขายกันเองในชุมชนนั้นๆโดยไม่พึ่งพาสินค้าอุตสาหกรรมไม่พึ่งพาแพลตฟอร์มเพราะคุณชายอย่าลืมนะแพลตฟอร์มเข้าไปมีค่าใช้จ่ายอยู่นั้นประมาณ 25-30% นะ
2: ใช่
3: แต่ก่อนจะมาถึงตรงนี้ช่วงโควิดน่ะมันให้ฟรีให้บริการฟรีจนมีบางแพลตฟอร์มขาดทุนเป็นหมื่นล้าน
2: อ
3: ่ะบางคนก็เป็นพันล้าน 5,000 ล้านเนี่ยที่เจ๊งไปเนี่ยแต่ในตอนนี้เขากำลังโกยกลับหมดในแพลตฟอร์ม 3-4 แพลตฟอร์มที่เราซื้อกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันเหมือนกับเป็นทางรวมได้ให้เก็บตังค์เราตลอดนะครับ
2: อืม
3: แต่บางช่วงบางเพลียดไทม์เนี่ยนำราคาทำแฟตเทลทำอะไรต่างแต่ก็เป็นเงินกำไรที่ยงฮะยงกลับมาเพื่อไอ้ตัวแฟตเทลพวกอะไรเนี่ยเพื่อมาทำลายร้านค้าย่อยให้หนักลงมาอีก
2: ครับเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนว่า
3: ที่มันผมว่าวันนี้รัฐบาลเนี่ยต้องมาเป็นตัวในการกำหนดการแข่งขันการไปตามเกมโลกก็ต้องไปการจะมีแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆก็จำต้องไม่มีแต่เราจะเป็นแพลตฟอร์มของเราเองได้ไหมซึ่งมองดูแล้วก็ยากนะเพราะว่าเราไม่ได้มีความริเริ่มหรือมีความคิดที่จะไปตรงนั้นเราเพียงแต่อาศัยเข้าทางก็ตลอดนะครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่กลับไปอยากไปย้อนกลับไปสมัยก่อน20-30ปีก่อนที่พึ่งชุมชนต่างๆเนี่ยพึ่งพาตนเองได้แล้วก็ร้านค้าอาหารต่างๆที่มันแพงก็ไม่ผ่านแพลตฟอร์มรัฐบาลสร้างร้านอาหารที่ไม่ต้องผ่านแพลตฟอร์มได้ไหม หรือมีแพลตฟอร์มก็ได้แต่ว่าถ้าคุณ walk in เข้าไปกินในร้านเขาใช้ชามที่ตรงร้านต้องรียูสได้อะไรได้แล้วอยู่ในราคาสัก30บาทพอมาผ่านแพลตฟอร์มเนี่ยเป็น60ต้องเหตุผลครับไม่ใช่ว่าเอาราคาเดียวกันหมดมันไม่มีทางเลือกให้ประชาชนอยากประหยัดมันมีร้านค้าพวกนี้ให้เขาเลือกนะฮะเมื่อก่อนอาจจะมีร้านค้าบาทวิถีรถเข็นอะไรต่างๆเดี๋ยวเทศกิจก็ไปจับไปไล่เขาหมดหรือว่าที่มีก็ไปต้องเขาอยู่ในที่ที่ต้องไปจ่ายค่าเช่าวันละ300-400-500มันก็ถูกไม่ได้เพราะนั้นบางคนที่อยากจะประหยัดทำไงอ่ะมีทางเลือกให้เขาไหมถ้ามีร้านค้าแบบนี้บอกกับรัฐบาลอาจจะเอาเงินส่วนนึงที่ไปกู้มาแจกมาอะไรให้เขาทำของที่ถูกลงคนที่อยู่ออฟฟิศลงมาก็เลยกินของ30บาทแต่คนที่เกียดเป็นคนที่บอกไม่อาฉันไม่แดดร้อนฝนเยอะคุณก็ใช้มือกดสั่งไปจาก30เป็น60
2: คร
3: ับถูกไหมฮะแล้วถ้ากินแบบไม่ล้างจงไม่ล้างจานไม่อะไรอีกใส่ฟงใส่ฟอมอีก 5% เพราะงั้นเนี่ยมันเงิน100บาทเนี่ยคุณทิ้งขว้างไปประมาณ 35% เหลือ65แล้วถ้าใน65บาทร้านค้านั้นไปเช่าอยู่ในฟู้ดคอร์ทในห้างใหญ่ๆโดยก็อีก 30%เพราะฉะนั้นใน100บาทวันนี้เนี่ยของคนไทยเนี่ยจะไม่ในหนูในเมืองหลวงหรือในเมืองที่นิยมความสะดวกสบายความหรูหราความมีชื่อเสียงคุณทิ้งไปแล้ว65บาท
2: โอเค
3: แต่ในขณะเดียวกันคนจนที่รายได้ต่ำเนี่ยจะมีทางเลือกไหมถ้าอย่างนั้นฉันไม่เอาแล้วฉันจะยอมลำบากนิดนึงลงมาจากตึกเดินไปปากซอยก้นซอยมีร้าน30บาทให้เลือกผมอยากให้ภาครัฐไปมองของรัฐสร้างพวกนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นชาวเพราะว่าตอนนี้จะให้อยู่ในระนาบเดียวกันและเสมอภาคกันเป็นไม่ได้แล้ว
2: ครับโอเคก็ถือว่าชัดเจนนะครับสำหรับวันนี้ที่เราเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งต้นทุนน้ำมันต้นทุนค่าไฟนะฮะแล้วก็สภาพการแข่งขันต่อจนสิ่งที่น่ากังวลต่อไปในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างประชากรซึ่งมันมีผลกระทบกับวงการค้าส่งกับค้าปลีกตามที
3: ่
2: คุณสมชายได้คุยกับผมมานะครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอพระคุณนะครับคุณสมชายพรรัตนเจริญนะฮะที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของทางสมาคมค้าส่งปลีกไทยสวัสดีครับนะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าอีคอนบิสครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
4: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: ัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
4: ท่านผู้ชมอยู่ที่ Econbiz 96.5 MHz ขึ้นความคิดนะครับรวมถึงท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยทางทุกช่องทางของเรากันนะครับแน่นอนครับว่าเรื่องของค่าไฟตอนนี้ที่เป็นมติครม.ออกมาวันนี้ก็ถือว่าชัดเจนแล้วก็มีการเสนอแนวคิดบางอย่างที่จะทำให้นะฮะช่วยลดค่าใช้จ่ายอย่างเช่นการติดโซล่ารูฟอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเดี๋ยวคงต้องไปดูในรายละเอียดกันเพราะว่าจะมีการผลักดันกันต่อไปนะฮะแล้วก็ที่ชัดเจนก็คืออัตราของการใช้ไฟนะครับทางด้านของกระทรวงสำคัญต่างๆที่ต้องทำงานกับกระทรวงพลังงานเนี่ยนะฮะอย่างเช่นกระทรวงอุตสาหกรรมเองเนี่ยเขาก็ออกมาพูดความชัดเจนในเรื่องของอัตราค่าไฟสำหรับจำนวนหน่วยที่มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราก็จะได้ว่ากันต่อไปนะครับแต่ตอนนี้ดูสัญญาณของการที่จะลงทุนในทางตลาดทุนของต่างประเทศเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยแล้วก็จะเกิดขึ้นภายในค่ำคืนนี้เหมือนกันนะครับหลังจากที่บ้านเราวันนี้แบงก์ชาติก็ตัดสินใจตอกหมุดดอกเบี้ยแบงก์ชาติ 1% ต่อไปต่อเนื่องนะครับทีนี้ไอ้การตัดสินใจประชุมรอบนี้น่าสำคัญมากเพราะว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับสำหรับประธานธนาคารกลางสหรัฐโจรมพาวเวลซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากับทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์นะครับมาตลอดเวลานะฮะแล้วก็ถือว่าน่าจะปิดฉากการเป็นประธานของธนาคารกลางสหรัฐของโจรมพาวเวลไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะว่าคนใหม่ตอนนี้เขาก็เสนอชื่อมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะทำงานไปแล้วนะครับดังนั้นทำให้สถานการณ์ตะวันออกกลางก็ดีแล้วเมื่อสักครู่นี้นะฮะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยออกมาโพสต์อีกแล้วเนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกนะที่โดนัลด์ทรัมป์โพสต์แบบใช้รูปตัวเองเนี่ยใช้ AI นะครับแต่ว่าเป็นรูปหน้าตาตัวเองนะแล้วก็เขาทำเองด้วยนะครับไม่ใช่คนอื่นมาทำเป็น AI นี่นะเป็นรูปโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับใส่สูทนะฮะแล้วก็มือเนี่ยถือปืนอาวุธด้วยนะครับแล้วก็โพสต์ข้อความเหมือนเดิมนะครับว่าอิหร่านเนี่ยน่าจะ ฉลาดกว่านี้นะครับในการที่จะรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะได้ข้อตกลงนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยประโยคที่ว่า no more Mr. Nice Guy นะฮะไม่มีอีกแล้วสำหรับสุภาพบุรุษที่ใจดีต่อไปโอ้โหทั้งรูปทั้งข้อความที่ออกมาเนี่ยนะครับทำให้ตอนนี้สัญญาณที่จะเปิดการลงทุนในค่ำคืนวันนี้ของอเมริกานี่นะครับไม่ค่อยสู้ดีครับถ้าสมมติว่าเปิดตลาดตอนนี้เลยเนี่ยนะครับดัชนีล่วงหน้าของดาวโจนส์เนี่ยจะตก63จุดนะครับ S&P 500เนี่ยจะตกประมาณ48จุดนะแล้วก็ Nasdaq ถ้าเปิดตลาดตอนนี้จะตกถึง78จุดก็แสดงว่าเขาไม่ค่อยมั่นใจกันแล้วนะครับที่น่ากังวลตอนนี้คืออะไรราคาน้ำมันราคาน้ำมันดิบ Brent อังกฤษทะเลเหนือตอนนี้ซื้อขายที่กรุงลอนดอนเนี่ยนะฮะ115เหรียญ49เซนต์ครับดีดขึ้นมาตั้ง4เหรียญ23เซนต์เนี่ยหรือขึ้นมาตั้ง 3.8% นี่แพงสุดในรอบ1สัปดาห์แล้วนะครับสำหรับ Brent อังกฤษทะเลเหนือนะครับในขณะที่ราคาน้ำมันดิบในเม็กนิวยอร์กสหรัฐจะเปิดทำการอีกในช่วง45นาทีข้างหน้านี้นะฮะโอ้โหราคาตอนนี้ยืนเหนือ100ละ104เหรียญ17เซนต์ต่อบาร์เรลครับขึ้นมา 4.24% ก็เป๊ะเลยในสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากันเลยคือ 4.24% หรือ 4.24 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับส่วนทองคำดูไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมครับใครที่เป็นแฟนทองคำนะฮะนาทีนี้ต้องร้องว่าทำใจไปเรื่อยๆนะฮะมันไม่มีสัญญาณอะไรที่ดีกับทองคำเลยซึ่งเหลือเชื่อจริงๆนะครับขณะนี้ราคาทองคำล่วงหน้านะครับหรือว่าโกลฟิวเจอร์เนี่ยตก42ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับหายไปเกือบ 1% รู้ไหมครับราคาเท่าไหร่ 4,566 เหรียญ 70 เซนต์เมื่อคืนเนี่ยนะครับลงมาเหลือ 4,600 ยังเหนียวนะแต่ตอนนี้หลุดลุ่ยเรียบร้อยโอ้โหน่ากลัวนะครับการลงมาเยอะๆของทองคำอย่างนี้อาจจะเสียศูนย์หลุด 4,500 ดอลลาร์หรือเปล่าเป็นเรื่องที่น่าจับตามองกันอย่างมากๆนะครับนั่นแหละครับเรียกว่าทำไมตอนนี้สถานการณ์ของตะวันออกกลางดูเหมือนไม่มีอะไรที่มันจะชัดเจนกันเลยนะฮะนอกเหนือจากทรัมป์จะโพสต์แบบนั้นแล้วเนี่ยนะครับก่อนหน้าทรัมป์จะโพสต์เนี่ยก็สื่อต่างประเทศครับ Wall Street Journal เขาโพสต์ข้อความรายงานขึ้นมานะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยส่งเรียกว่าสั่งการให้กับคนใกล้ชิดซึ่งในที่นี้คนใกล้ชิดก็ต้องเป็นระดับรัฐมนตรีเนี่ยนะครับให้เตรียมความพร้อมอะไรรู้ไหมฮะสหรัฐอเมริกาจะต้องเข้าควบคุมปิดกั้นช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยยืดเยื้อต่อไปอย่างไม่มีโอกาสหรือเวลาจะสิ้นสุดผมใช้คำนี้เลยนะฮะแสดงว่าอะไรครับแสดงว่านาทีนี้เนี่ยทั้มก็ลุกล่อลุกชนในการเจรจาของเขาตอนนี้กลายเป็นว่าจะเป็นใช้เครื่องมือในการปิดกั้นช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยมากกว่าที่จะทำสงครามต่อไหมหรือจบเลยไม่เจรจาเลยเดินหนีออกไปเลยซึ่งเรื่องนี้ทั้มก็ส่งสัญญาณว่าสองทางเรื่องนี้มันเสี่ยงไปแต่เอาแบบนี้แหละเรียกกันได้แบบว่าอาจจะอยู่อย่างนี้ก็อยู่อย่างนี้ต่อไปประมาณนั้นถ้าเป็นภาษาคนไทยนะฮะเอาแบบนี้เอาแบบนี้คือก็กันให้เรือออกจุดหนึ่งมันก็จะมีผลให้น้ำมันเนี่ยออกมาน้อยลงถูกไหมฮะนั่นแหละครับก็จะมีผลต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกต่อไปอาการถึงได้ออกมาแบบนี้นะครับดังนั้นถ้ากลับมาตรงนี้เนี่ยนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับว่าการทำมาค้าขายของคนไทยไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหลวงเมืองใหญ่เมืองเล็กเมืองน้อยเมืองรองเนี่ยมันยากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับจนกระทั่งเนี่ยเช้าวันนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เช้าดิประมาณบ่ายสองของวันนี้เนี่ยนะครับถ้าใครผ่านไปแถวสี่แยกประตูน้ำเนี่ยตรงแพลตินัมแฟชั่นมอลล์เนี่ยนะครับจะเห็นกลุ่มประชาชนนะถือป้ายไอ้เราตอนแรกคิดว่าแบบมีการประท้วงรถติดไม่ตรงนั้นสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มค่าขายไม่ดีไม่ใช่นะคือเป็นกลุ่มของผู้เช่าร้านค้าที่อยู่ในห้างแพลตินัมแฟชั่นมอลล์ย่านประตูน้ำตอนบ่ายสองวันนี้นี่แหละครับเขามีการถือป้ายนะเขียนตัวหนังสือบนป้ายนะครับแล้วก็รวมกลุ่มรวมก้อนกันเนี่ยนะฮะอยู่ตรงบริเวณนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็มีการยื่นข้อเรียกร้องป้ายก็เขียนชัดเจนหลักๆใจความก็คือว่าต้องการให้ผู้บริหารเนี่ยลดค่าเช่าพื้นที่นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยปัญหายอดขายก็ตกต่ำลูกค้าเองก็ไม่มานะบางคนบอกเลยว่าโอ้โหยิ่งเจอสร้างทางรถไฟฟ้าสีส้มยิ่งไปกันใหญ่นะครับแล้วก็ตอนเนี้ยภาระค่าเช่าในราคาค่าเช่าเดิมนะมันแบกไม่ไหวนะครับอย่างเท่าที่รายงานกันเนี่ยนะครับปรากฏว่าบางป้ายเนี่ยก็เขียนอย่างนี้นะฮะไม่มีเงินกินข้าวเก็บไว้จ่ายค่าเช่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางป้ายก็บอกว่าลดค่าเช่าแก้ถูกจุดทุกคนรอดอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางป้ายเองเนี่ยก็บอกว่าถ้าห้างลดค่าเช่าผู้เช่าก็ลดราคาสินค้าได้ก็จะดึงคนซื้อทั้งไทยทั้งเทศเนี่ยมาซื้อสินค้าได้มากขึ้นเป็นผลดีต่อทุกฝ่ายอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับอย่างผู้ชุมนุมบางรายก็มีถือป้ายเอานี่ป้ายที่เขียนว่าอะไรรู้ไหมฮะสัญญาเช่าอีกยาวไกลกำลังใจเริ่มหมดหายเนี่ยครับเบาๆค่าเช่าหน่อยได้ไหมสู้ต่อแน่นอนเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นความเดือดร้อนของคนทำงานกินแบบใจกลางเมืองกันเลยนะฮะก็หลังจากที่ชุมนุมนะครับก็ยืนถือป้ายไปก็น่าจะเจรจากันได้อยู่ระดับนึงแล้วครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนถึงภาวะการค้าขายที่มันยากจริงนะครับท่านผู้ชมครับแม้แต่คนที่ไปทำงานต่างประเทศ แล้วส่งเงินกลับมาให้พ่อแม่พี่น้องที่ต่างที่บ้านเราเนี่ยนะครับปรากฏว่าศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของหอการค้าไทยเนี่ยนะครับเขาก็ไปทำผลสำรวจมานะและกลายเป็นว่าแรงงานที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาทเนี่ยนะครับผลสำรวจออกมาอย่างนี้ฮะครึ่งหนึ่งเลย 50% รายได้ 15,000 เนี่ยไม่พอรายจ่ายเพราะฉะนั้นเงินเก็บเป็นศูนย์บางคนคือหนี้งอกซะเลยซ้ำไปนะครับคือผลสำรวจเนี่ยเขาพูดถึง

นะไม่แน่นอนเลยนะฮะแล้วก็ผู้ประกอบการพูดง่ายนะครับก็คือพนักงานลูกจ้างนะอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับก็ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโครงการลงทุนทางสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนและสถานประกอบการก็เลยเกิดขึ้นเขาก็เลยไปคุยกับบรรดาธนาคารพันธมิตรทั้งหมด7แห่งเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งวงเงินกู้รวมมาทั้งหมดเนี่ย 30,000 ล้านบาทเตรียมจะปล่อยกู้นะฮะให้กับเจ้าของกิจการเนี่ยนะฮะเพื่อมีสภาพคล่องทางธุรกิจแล้วก็รักษาการจ้างงานต่อไปได้นะอย่างเนี้ยเขากำหนดวงเงินกู้มานะครับตั้งแต่ไม่เกิน15ล้านบาทถึง50ล้านบาทตามขนาดกิจการนะฮะดอกเบี้ยนี่คิดคงที่3ปีแรกเขาจะคิดไม่เกิน 2.35% ต่อปีอันนี้คือในกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับแต่กรณีที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอดอกเบี้ยจะขยับขึ้นนิดนึงเป็น 4.75% ต่อปีนี่คือ3ปีแรกพอปีที่4เป็นต้นไปนี่นะครับอัตราดอกเบี้ยก็เป็นไปตามที่ธนาคารทั้ง7แห่งเนี่ยเขาจะกำหนดของเขาเองนะครับทีนี้เจ้าของกิจการที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็ต้องส่งเงินสมทบประกันสังคมต่อไปอีกไม่น้อยกว่า12 เดือนนะครับและต้องรักษาการจ้างงานไม่น้อยกว่า 80% โอ้เห็นไหมฮะก็ถือว่าอ่ะต่อทั้งสายป่านให้กับเจ้าของกิจการนะครับต่อทั้งลมหายใจว่าอ่ะมีงานทำต่อไปอันนี้ก็เป็นโครงการที่พยายามจะเข้ามาช่วยช่วงนี้ที่ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันมีปัญหาตรงนี้จริงๆนะทั้งนายจ้างทั้งลูกจ้างกันเนี่ยนะครับด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยนะฮะก็เลยทำให้คณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้ก็มีการประชุมกันนะครับตัดสินใจเลยฮะคะแนนเสียงงานนี้ไม่แตกแถวเรียกว่าเรียบวุฒินะฮะคะแนนเสียงเนี่ย6-0นะตึงดอกเบี้ย 1.0% ต่อไปนะครับเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินแบงก์ชาติดอนนาครทัพเนี่ยก็แถลงเรื่องนี้เองนะครับว่าวันเนี้ยการประชุมมันเนี่ยเสียงถือว่าไปในทางทิศเดียวกันหมด6-0เสียงนะครับให้มีการตึงดอกเบี้ย 1% ต่อไปที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือว่าก็ไม่ได้ปิดช่องทางนะครับว่าตกลงจะขึ้นหรือจะลงดอกเบี้ยคือเขาจะดูเรื่องของเงินเฟ้อเป็นหลักเลยนะครับแต่ก็ยังมองนะครับว่าสภาวะเงินเฟ้อของไทยขนาดนี้มันน่าจะชั่วคราวนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนนี้สงครามพลบมาแล้วเนี่ย60วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะและดูท่าทางของทั้งทำเองอิหร่านเองเนี่ยเหมือนคุยภาษาแบบคนละภาษากันเลยนี่นะครับดูท่าทางจะยืดเยื้อเหมือนกับกินยากันต่อไปนี่นะฮะก็เลยทำให้มองอัตราการเติบโตเศรษฐกิจประเทศไทยปีนี้อันนี้ของแบงก์ชาตินะครับจะอยู่ที่ 1.5% ปีนี้ส่วนปีหน้า2070เนี่ยปรับลดลงมาเหลือ 2% จากเดิม 2.3% โอ้โหแสดงว่าครับปีนี้ถ้าเป็นไปตามที่เป้าแบงค์ชาตินะปีนี้ 1.5 ปีหน้า 2.0 เท่ากับว่าตอนนี้เราจะโตเนี่ยไม่เกิน 2% เนี่ยนะฮะถึง2ปีติดต่อกันอ่ะน่ากังวลละครับท่านผู้ชมครับส่วนทางด้านของเงินเฟ้อทั่วไปปีนี้เนี่ยแบงค์ชาติเขามองอยู่นี่เลยนะโอ้โหขึ้นเยอะจาก 0.3% เป็น 2.9% คงเกรงใจฮะไม่อยากจะแตะ 3% เนี่ยนะครับส่วนปี2570นั้นเงินเฟ้อบ้านเราจะเป็นยังไงนะฮะก็บอกว่าจะอยู่ที่ 1.5% นะครับแล้วก็ขั้นพื้นฐานก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.6% นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณแบงค์ชาตินะครับว่าตรึงดอกเบี้ยต่อนะฮะโอกาสขึ้นลงมีอยู่แต่อยู่ที่เรื่องของเงินเฟ้อเป็นหลักสำคัญนะครับส่วนในการที่ดอกเบี้ยถูกๆอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องดีแหละก็ถือว่าลงทุนถูกแล้วก็ต้นทุนมันต่ำถูกไหมฮะแต่มันก็ต้องดูหลายปัจจัยนะนะฮะปัจจัยหนึ่งที่ชัดเจนก็คือจริงๆเมืองไทยก็อยู่ในสายตาการลงทุนของทุนต่างชาติเยอะเนี่ยนะครับทำให้ยอดการขอส่งเสริมการลงทุนสรุปไตรมาสที่1ออกมาเรียบร้อยครับ1 ล้านล้านบาทนะยอดขอนะฮะไม่ใช่ยอดลงจริงนะยอดขอนะฮะ1 ล้านล้านบาทเนี่ยจากทั้งหมด600 โครงการใน3เดือนแรกของปีนี้โดยเลขาธิการ BOI ครับนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เนี่ยนะฮะก็สรุปตัวเลขทั้งหมดนะโอ้624 โครงการนะครับรวมเป็นเม็ดเงินทั้งหมดก็ 1,16,962 ล้านบาทถ้าไปเทียบกับไตรมาสที่1ในปีที่แล้วยอดขอเนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้น 2.4 เท่าหมายถึงตัวมูลค่านะครับทีนี้มีว่าโครงการไหนอุตสาหกรรมไหนที่เขามาขอเยอะที่สุดเนี่ยนะฮะปรากฏว่าอันดับที่1เป็นอุตสาหกรรมดิจิตอลโอ้ยขอเยอะนะ48 โครงการ800,000 กว่าล้านบาทนะครับอันดับ2เนี่ยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับขอมา 40,000 กว่าล้านทั้งหมด80 โครงการนะครับอันดับที่3เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมพลังงานกับสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนะครับ 17,000 กว่าล้านอันนี้จำนวนโครงการเยอะขึ้นนะ108 โครงการนะครับอันดับ4อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารนะครับอันนี้61 โครงการคิดเป็นเงินก็เฉียด 17,000 ล้านและอันดับที่5เนี่ยนะครับเป็นอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และบริการนะครับ68 โครงการโอ้เม็ดเงินเนี่ย 14,548 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าไตรมาสที่1เราก็กวาดยอดคำขอมาได้เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นประมาณ 2.4 เท่าด้วยกันนะครับนั่นแหละครับ
ถ้าลงทุนมาเยอะนะต่างชาติมาเยอะมาตั้งโรงงานจ้า

0: งานนะฮะคนมีรายได้มันก็เป็นสิ่งที่ตอนเนี้ยเป้าหมายหลักสำคัญว่าทำยังไงมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะแต่ถ้ามันไม่เป็นนี้ก็ต้องอยู่กับสภาพที่ต้องควบคุมไม่ได้ให้ดีๆนี่แหละครับแม้แต่ตอนเนี้ยสิ่งที่เราพูดถึงคือต้องหวังพึ่งเศรษฐกิจการท่องเที่ยวใช่ไหมคำตอบคือปีนี้ก็ไม่ง่ายนะครับไม่ว่าจะพึ่งฝรั่งมาเที่ยวเราหรือว่าจะพึ่งคนไทยเที่ยวในประเทศเนี่ยคือคนไทยจะเที่ยวในประเทศก็เจอปัญหาเศรษฐกิจนะฮะอารมณ์ก็ไม่มีข้าวของก็แพงนะครับในขณะที่ต่างประเทศจะมาโอ้โหเครื่องบินก็ตัดลดยกแคนเซิลเที่ยวบินสถานการณ์ตะวันออกกลางก็มีปัญหาบินเปลี่ยนจุดได้เคยราคาถูกก็ไม่ได้ถ้าอยากมาก็ต้องซื้อบินตรงตั๋วก็แพงแสนแพงอีกต่างหากนี่นะครับแล้วปรากฏว่าแนวคิดนะฮะแนวคิดของรัฐบาลเรานะครับท่านหนึ่งเนี่ยนะบอกว่าจะเก็บค่าธรรมเนียม 1,000 บาทสำหรับคนไทยออกไปเที่ยวนอกโอ้เรื่องนี้คนที่ก็ทำทัวร์ในเรื่องนี้เขาก็ออกมาค้านเต็มที่แล้วครับดร.อดิษฐ์ชัยรัตนานนท์เนี่ยนะฮะเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยวแอตตาบอกไม่เห็นด้วยเลยครับแนวคิดนี้ไม่ว่าจะโยนหินถามทางหรือว่าลองทิ้งความคิดนี้ไปแล้วดูซิว่าสังคมจะว่ายังไงเนี่ยเขาบอกไม่เห็นด้วยเลยนะครับที่รัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะแล้วก็กระทรวงการคลังเนี่ยคิดแบบจะเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับคนไทยที่ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเรียกว่า exit fee 1,000 บาทต่อคนเนี่ยนะครับเพื่อเอารายได้ตรงเนี้ยมาส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับนายกสมาคมเลขาธิการสมาคมแอตตาเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคือแนวคิดอย่างนี้เนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นเรื่องที่ถ้าบอกว่าไม่ต้องพึ่งพางบรัฐใช่มันก็ถูกนะครับแต่มันจะทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยนะครับศักยภาพมันเติบโตไปได้ไหมเขาบอกว่าในทางกลับกันเนี่ยการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ชีวิตนะมันเป็นการพัฒนาบุคลากรของประเทศนะแล้วก็การเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยต้องดูนะวัตถุประสงค์คนเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่ไปเที่ยวอย่างเดียวนะครับบางคนก็ไปทำงานนะบางคนก็ย้ายอพยพอาชีพไปตั้งถิ่นฐานบางคนก็ไปเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นไอ้ความชัดเจนในเกณฑ์จะไปเก็บเขา exit fee 1,000 บาทเนี่ยไม่เห็นด้วยเลยนะครับเนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องที่วันนี้นะครับภาคเอกชนการท่องเที่ยวก็ออกมาสวนนะครับส่วนใครที่จะเดินทางไปต่างประเทศก็บอกว่าในช่วงนี้น้ำมันเครื่องบินแพงมากๆนะครับการบินไทยเลยประกาศเลยครับขึ้นค่าธรรมเนียมน้ำมันเนี่ยนะในเส้นทางบินในต่างประเทศนะฮะมีผลเมเดย์แรงงาน1พฤษภาคมเป็นต้นไปนะฮะญี่ปุ่นกับยุโรปเนี่ยโอ้โหจ่ายขึ้นเยอะเลยเนี่ยนะครับอันนี้ก็เข้าใจนะฮะเพราะว่าราคาน้ำมันเชื้อเพลิงตอนเนี้ยโดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินแพงจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับก็เลยทำให้เป็นเรื่องที่ตอนนี้หลายฝ่ายก็คงจะต้องพยายามหารายได้แหละเข้าใจแต่ว่าต้นทุนมันสูงจริงนะครับได้จะบอกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับว่าต้องรัดเข็มขัดกันจริงๆนะครับสถานการณ์เศรษฐกิจในปีนี้ไม่เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาจริงๆโดยเฉพาะถ้าจะเทียบกับช่วงโควิดที่ผ่านมากันนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับสำหรับอีคอนบิสผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลF.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: ร้อนร้อนร้อน
6: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
0: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับสำหรับทุกท่านที่ฟังทางหน้าปัดในวิทยุที่บ้านก็ดีนะครับทักทายกันรวมถึงทุกท่านที่กำลังฟังผ่านระบบออนไลน์ของอสมท.ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน mcot.net หรือว่าเป็น Facebook 96.5 คลื่นความคิดกันนะครับเป็นไงบ้างฮะเงินเดือนออกกันแล้วยังฮะสิ้นเดือนแล้วเป็นยังไงบ้างอย่าบอกสิ้นใจกันนะครับแต่สถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนมันหายใจลำบากไม่ว่าจะอากาศก็ร้อนเศรษฐกิจเองก็แย่น้ำมันเองก็โอ้โหต่างประเทศแพงมากเลยนะฮะในขณะที่บ้านเราตอนนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเองก็หมู่รุจ่าจะหัวจะก้อยไม่มีใครโยนถูกกันเลยนะครับไปดูที่ทองคำกันก่อนดีไหมฮะก็พอทำให้คนที่เล่นทองคำในสิ้นเดือนเนี่ยพอยิ้มออกนะครับปรากฏว่าตกมาแทบทุกวันวันละ100 200 400 700เนี่ยนะครับแต่วันนี้ปรากฏว่าราคาทองคำรับสิ้นเดือน30เมษายนเนี่ยปรับทั้งหมด21รอบนะครับแล้วก็ดีใจด้วยนะฮะบวก750บาทนะครับทองคำแท่งตอนนี้ขายออก 74,500 โทษนะ 71,450 บาทนะครับรูปพรรณเนี่ยขายออก 72,250 บาทครับส่วนวันนี้เงินบาทเนี่ยอ่อนลึกๆกันเลยเนี่ยนะครับไปแตะที่32บาท85สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนรุ่นไทยนะฮะส่งท้ายกันเพราะว่าจะหยุดยาวกันเลย4วันเนี่ยนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์วันจันทร์ต่อเนื่องหุ้นไทยไม่ทำอะไรเลยครับหายไปนี่นะครับโทษนะปรับเพิ่มขึ้น 1.95 จุดปิดที่ 1,493.69 จุดนะครับแล้วก็มูลค่าการซื้อขายสุทธิก็ไม่ได้คึกคักอะไรนะครับถือว่าปิดส่งท้ายก่อนจะหยุดยาวกันไม่สามารถเกิน 1,500 จุดขึ้นมาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีนะฮะก็จะมีแขกประจำของเรานะครับมาพูดคุยกันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเห็นบอกว่าเนี่ยนะครับเป็นงานวิจัยที่แบบโอ้โหร้อนพอๆกับอุณหภูมิประเทศไทยเลยนะฮะเพราะว่าสดๆร้อนๆนะครับเป็นเรื่องราวที่เราจะคุยกันถึงเรื่องการผูกขาดในกลุ่มไหนรู้ไหมฮะผูกขาดในอุตสาหกรรมเลี้ยงไก่ไข่อ๋อน่าสนใจนะเราอยู่ในระบบพูดคุยกันนะครับกับสายของเรานะฮะกับทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศกรครับนักวิชาการเกียรติคุณจาก TDRI สวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
8: สวัสดีครับคุณบัญชาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังคุณบัญชาท่านผู้ฟังเคยได้ยินสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เราไม่เคยได้ยินละไข่สัญญาไข่อภิสิทธิ์มั้ยฮะ
0: โอ้ไม่เคยเลยครับ
8: โอ้ได้แสดงว่ายังหนุ่ม สมัยก่อนเนี่ยเวลาไข่แพงเนี่ยรัฐบาลอยู่ไม่ได้ไข่สัญญาเนี่ยเขาล้อกันเลยฮะแล้วก็ไข่อภิสิทธิ์แสดงว่าไข่แพงเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ยินแล้วนะทั้งที่เดี๋ยวนี้ขายก็แพงนะไม่ถูกนะโอเคมันก็เลยไอ้เรื่องนั้นคือเหตุการณ์สมัยก่อนแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ในช่วงปี2545นานมาแล้วคือผมเผอิญไปทำงานวิจัยเรื่องไข่ไก่สาเหตุที่ไปทำเนี่ยนะฮะไม่ได้ตั้งใจหรอกจริงๆไม่รู้เรื่องไข่ไก่อุตสาหกรรมไก่ไข่น้อยมากนะผมทำเรื่องปศุสัตว์ทำเรื่องหมูเรื่องวัวเรื่องเนื้อไก่เนื้อแต่เรื่องไก่ไข่เนี่ยไม่ค่อยรู้นะจนทั้งวันหนึ่งเนี่ยเราไปทำวิจัยเรื่องหนึ่งไปเยี่ยมฟาร์มของเพื่อนไปดูเรื่องไอ้การปล่อยมลพิษเพราะว่าฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องไอ้กลิ่นเรื่องอะไรต่างๆเยอะใช่ไหมฮะแล้วเสร็จแล้วปล่อยน้ำเสียปล่อยได้ต่างๆฟาร์มหมูเนี่ยปล่อยน้ำเสียเยอะนะก็ไปดูฟาร์มของเพื่อนที่เป็นฟาร์มเลี้ยงไอ้ไก่ไข่แล้วเป็นฟาร์มใหญ่มากที่ฉะเชิงเทราโอ้นี่เป็นฟาร์มที่ทำดีมากทันสมัยมากก็คือว่าในที่ดินคือฟาร์มเขาใหญ่จริงนะฮะเขามีที่ดินผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่า 70-80 ไร่ล่ะแล้วก็ปลูกต้นไม
0: ้
8: เข้าไปในฟาร์มเนี่ยแทบไม่ได้กลิ่นล่ะไม่มีกลิ่นเหม็นเลยโอ้โหไม่มีหนูไม่มีอะไรต่างๆสะอาดมากฟาร์มแล้วดูแลดีมากนะ ทั้งที่เขามีระบบบำบัดน้ำเสียแล้วปกติเวลาสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยแล้วเพื่อที่จะจัดการในเรื่องมูลไก่เนี่ยนะมันจะกลิ่นเยอะมากแต่ฟาร์มเนี่ยก็ทำไฟฟ้าทำอะไรต่างๆด้วยทันสมัยมากก็เสร็จแล้วคุยมาเรื่องไปดูเรื่องสิ่งแวดล้อมในสุดเพื่อนเขาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องไก่มันมีการผูกขาดนะผมก็ไม่เคยได้ยิน
0: นั่นสิครับผูกขาดด้วยเหรอ
8: นั่นแหละผมไม่เคยได้ยินก็เลยบอกว่าถ้างั้นขอกลับมาศึกษาปรากฏว่าเราก็พอมาดูมันมีวี่แววก
0: ็
8: ทำเสนอโครงการไปนะที่สวกนะสวกนี่เป็นสำนักงานไอการวิจัยด้านการเกษตรนะปรากฏว่ากรรมการชอบมากก็แปลกใจเพราะกรรมการบอกเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาเพราะกรรมการพวกนี้เป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงเกษตรก
0: ็
8: รู้ตื้นลึกหนาบาง
0: ครับ
8: นะแล้วบางทีเขาพูดไม่ได
0: ้โ
8: อ้กระจายนะแล้วก็เป็นอดีตข้าราชการนะฮะก็มีบางท่านไม่ได้เป็นกรรมการตรวจรับโครงการด้วยเข้ามาให้ความเห็นเพิ่มเติมด้วยเสียสละเวลานะมาเข้ามาเลยมาให้คำแนะนำ
0: ครับ
8: โอ้ผมก็แปลกใจเพราะปกติทำโครงการวิจัยไอ้ผู้ทรงไม่มีแต่คนที่เกี่ยวข้องไอ้นี่คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็เข้ามานะแล้วเขาบอกว่าเขาดีใจที่จะมีคนมาศึกษาพอเราศึกษาไปผมโชคดีที่เพื่อนคนเนี้ยที่ผมไปดูฟาร์มเขาแล้วเขายุให้ผมมาทำอ่ะเขาเคยเป็นกรรมการเอ็กบอร์ดมันมีไอ้คณะกรรมการที่ตั้งแต่ปีปลายปีเดือนธันวาปี45ชื่อคณะกรรมการเอ็กบอร์ดนะแล้วผมได้เอกสารได้ต่างๆจากการวิจัยจากเพื่อนคนนี้เพราะเขาเก็บมาไว
0: ้
8: เขาเก็บรายงานการประชุมอะไรต่างๆซึ่งมีค่ามากแล้วผมเวลานี
0: ้
8: ผมทำวิจัยประสบความสำเร็จที่ว่าเพื่อนคนนี้แหละนะเพราะว่าเอกสารต่างๆเราเขาเล่าอะไรต่างๆให้ฟังเยอะทีนี้ตอนนั้นเนี่ยต้องเล่าสถานการณ์ว่าตอนนั้นเนี่ยไอ้ช่วงก่อนปี46เนี่ยโอ้โหมันนำเข้าเสรีแต่ว่าตอนนั้นมันมีปัญหาเรื่อง40ก็มีต้มยำกุ้งแล้วต่อมามันมีปัญหาไข่ไก่ล้นตลาดนะฮะพอไข่ไก่ล้นตลาดเนี่ยราคามันก็นั่นใช่ไหมฮะราคาก็ตกต่ำเกษตรกรที่อยู่ไม่ได้อันนี้เรื่องจริงไข่เนี่ยคุณเก็บไว้นานไม่ได
0: ้
8: แต่มันก็เก็บได้10กว่าวันอ่ะ10 20 2อาทิตย์อ่ะประมาณนั้นอ่ะก็ไปเวลาเราไปซื้อไข่จะเห็นนะฮะว่ามันจะมีอายุ
0: ใช่คร
8: ับแล้วพอเวลาจะหมดอายุวันไหนจะหมดอายุเนี่ยซุปเปอร์มาร์เก็ตเขาจะลดราคา
0: เ
8: พราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังที่อยากประหยัดเนี่ยไอ้วันที่มันยังไม่หมดอายุวันคือเข้าใจว่าวัน2วันก่อนอยู่เขาลดราคาแล้วลดเยอะก็ซื้อมานะฮะแล้วจะไม่เสียนะ
0: คร
8: ับ เพราะฉะนั้นพอเกิดปัญหาไข่ล้นตลาดเนี่ยทางสมัยนั้นท่านอธิบดีผมไม่รู้ชื่อก็แล้วกันนะท่านก็เป็นห่วงถ้าการก็เป็นห่วงก็ไปคุยกับพวกนำเข้าคือไข่ไก่เนี่ยมันจะต้องนำเข้าปู่ย่าและพ่อแม่พันธ
0: ุ์
8: เอาเข้ามาเลี้ยงนะฮะมาฟักก่อนได้ไข่ก็เป็นไข่เชื้อแล้วไข่เชื้อก็ฟักเป็นลูกไก
0: ่
8: นะฮะมันจะต้องทำกระบวนการนี้ก็มีผู้นำเข้ามาอยู่ก่อนแล้วล่ะนะสมัยก่อนก็มี20กว่าราย
0: ครับ
8: มีผู้นำเข้าอะไรทั้งหลายแหละนะตอนนั้นก็ต้องไปตกลงกันเพราะว่าตอนนั้นมันล้นตลาดจริงๆล้นตลาดก็ต้องตกลงกันให้ผู้ประกอบการที่นำเข้าพวกนี้นะเลือกถึงขนาดต้องทำลายไอ้พ่อแม่พันธุ์ไก่ไอ้ตัวพันธุ์ไก่เลยไม่ใช่เรื่องเล่นนะต้องตกลงกันเลยว่าต้องลดปริมาณลงเพราะว่าถ้าไม่ลดปริมาณลงเนี่ยราคาไข่มันตกต่ำมากเกษตรกรก็เจ๊งจุกมัน
0: ใช่ครับ
8: อันนี้คือความหวังดีที่เขาตั้งแล้วก็เลยตั้งเป็นเอ็กบอร์ดมานะฮะปี45ปี45เดือนธันวาจะมาประชุมก็คือเดือนปี46
0: ครับ
8: แล้วตอนนั้นเนี่ยพอตั้งเป็นเอ็กบอร์ดมันก็ยังก็อาศัยไอ้ระเบียบกระทรวงนะฮะยังไม่ค่อยถูกกฎหมายเท่าไหร่ ก็พูดก็ทำไปจนทั้งปี4ก็ร่างระเบียบสำนักนายกอาศัยอำนาจนายกรัฐมนตรีอำนาจในการบริหารของนายกรัฐมนตรีก็ร่างเป็นระเบียบสำนักนายกก็เริ่มร่างปี46กว่าจะมาเสร็จประกาศใช้คือปี49คือตั้งแต่4-4-4-6มาถึง49มันก็มีคณะกรรมการเกิดแล้วแต่ไม่เป็นทางเรียกว่าเป็นทางการก็จริงแต่มันกึ่งทางการจะมาเป็นแบบเต็มรูปแบบ
0: ก็
8: คือปี46ปี49ก็เริ่มทำงานเป็นระบบขึ้นวางกลไกกติกาว่ามันควรจะนำเข้าเท่าไหร่ดีแมนมันเป็นเท่าไหร่ซัพพลายเป็นเท่าไหร่จะได้ไม่ล้นตลาดอีกนะฮะแล้วก็วางกลไกการติดตามข้อมูลอะไรต่างๆดีมากสมัยโน้นนะฮะทีนี้ไอ้ของพวกนี้มันมีขึ้นมีลงพอราคาดีเนี่ยมันก็มีเกษตรกรอยากจะเข้ามา
0: ใช่ครับ
8: แต่ว่าเข้ามาเนี่ยเนื่องจากตอนหลังเนี่ยมันเริ่มมีโควต้าแล้วตอนนั้นโควต้าเนี่ยพ่อแม่พันเนี่ยนะฮะก็เรียกว่า PS นะฮะประมาณ 600,000 กว่าตัวผมไม่ลงรายละเอียดนะเดี๋ยวรีพอร์ตรายงานออกมามันจะมีรายละเอียดพวกนี้นะปีหนึ่ง 600,000 จะตูดก็มันก็ขนาดนั้นเนี่ยบางทีมันก็ขาดตลาดเกษตรกรก็หาลูกไก่ไม่ได
0: ้
8: ก็หาซื้อลูกไก่ไม่ได้เกษตรกรก็มาขอคณะกรรมการก็มีเกษตรกร103คน103รายรวมตัวกันเป็นกลุ่มก็มาขอก็ขอไม่ได
0: ้
8: ไม่กรรมการก็ไม่ให้กลัวว่าให้ไปแล้วเดี๋ยวล้มตลาดเขาก็เลยไปฟ้องศาลปกครองว่ากรรมการเนี่ยไม่มีอำนาจจำกัดโควต้าซึ่งเราดูจากระเบียบสำนักนายกเนี่ยมันก็ไม่ได้ให้อำนาจตรงไปตรงมาน ะฮะโอเคพอไปฟ้องศาลปกครองศาลยังไม่ทันตัดสินหรอกมันเปลี่ยนรัฐบาลหรือเปล่า
0: โอ้
8: เป็นรัฐบาลอภิสิทธิ
0: ์
8: ท่านอภิสิทธิ์ก็อย่างที่เข้าใจพรรคประชาธิปัตย์ก็คุณอภิสิทธิ์ก็เป็นนักเรียนอังกฤษอ่ะ
0: ใช่คร
8: ับ นะฮะก็นิยมเรื่องเสรีแล้วก็เปิดเสรีก็เลิกระบบโควต้าไปนะเสร็จแล้วพอเลิกไปมันก็นำเข้ามากันมันก็เกิดปัญหาเดิมคือล้นตลาดพอล้นตลาดอีกมาจนกระทั่งมาถึงสมัยรัฐบาลประยุทธ
0: ์
8: ตอนปฏิวัติขึ้นมาครั้งแรกก็กลับมาใช้โควต้ากลับมาครับโควต้าแต่ตอนต้นเนี่ยมันโควต้าเนี่ยมัน600,000นะฮะ550,000ขอประทานโทษ550,000ตัวแล้วก็มีคนนำเข้า20 กว่าคนเสร็จแล้วอีท่าไหนไม่รู้นี่ปีประมาณปี558นะที่ท่านประยุทธ์ขึ้นมาปี57ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
8: ปีบัตรปี58ก็กลับมาใช้โควต้าเหลือ 500,000 จาก 600,000 กว่าก็มาเหลือ 500,000 ก็มีคนนำเข้า20คนเสร็จแล้วมาปี62ก็มีคนวิ่งเต้นอีกผมไม่รู้ว่าใครแต่มันมีเรื่องลงหนังสือพิมพ์ผมตามได้แต่ข่าวในหนังสือพิมพ์ถามผมพยายามถามใครว่าใครอยู่เบื้องหลังยังไม่ได้ถ้าท่านผู้ฟังรู้ช่วยบอกผมทีนะก็ลดโควต้าลงจาก550,000มาเหลือ440,000ลดไป100,000แล้วก็ลดจำนวนคนนำเข้ามาจากตอนนั้นเนี่ย10 กว่าลายเกือบ20หรือไม่ถึง20มาเหลือ16รายในปัจจุบันแล้วก็มาจนกระทั่งปัจจุบันตรงนี้คือต้นเหตุแล้วก็เอ็กบอร์ดก็มีคนหลังจากนั้นก็มีคนมาขออีกขอโควต้าเพิ่มไม่เคยให้ไม่ให้เฉยๆไม่พอกรรมการก็ยังก็บอกไม่พร้อมคุณตั้งเงื่อนไขว่าคุณต้องพร้อมต้องทำทุกอย่างต้องอะไรต่างๆต้องคือพูดง่ายๆโอ้โหมีแผนการลงทุนมีอะไรต่างๆซึ่งแพงมากนะการเอาพ่อแม่พันธุ์ไข่จากต่างประเทศมาเนี่ยซื้อมามันไม่ใช่ซื้อมามันราคาไม่เท่าไหร่หรอกแต่มาลงทุนฟาร์มมันต้องมีฟาร์มพวกนี้ต้องมีไบโอเซคิวริตี้สูงมากระบบความปลอดภัยชีวภาพความปลอดภัยด้านชีวภาพเนี่ยโอ้โหสูงมากลงทุนแพงมากนะฮะมันต้องประคบประหงมากเพราะมันของมีของมีค่าแล้วโอ้มันไม่ง่าย ตกลงก็มีเงื่อนไขอะว่าใครจะขอเพิ่มมันต้องมีเงื่อนไขพวกนี้แล้วพอกรรมการพิจารณาเนี่ยนะก็ไม่ให้ทันทีแล้วก็ปัญหาก็คือนี่แหละคือปัญหาองค์ประกอบของคณะกรรมการมันเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบเพราะในคณะกรรมการเนี่ยไอ้องค์ประกอบสำคัญมันมีคณะที่ปรึกษาและคณะที่ปรึกษาเป็นใครทราบไหมฮะ
9: ใช่ครับ
8: เป็นบริษัทที่นำเข้า
9: เอ้าเลย
8: เป็นตัวแทนของบริษัทนำเข้าอ้าวถ้ามีคนอื่นจะมาขอเกิดอะไรขึ้นฮะคุณบัญชาจะเกิดอะไรคุณบัญชาเป็นหนึ่งในสิบหกคุณบัญชาจะทำไงฮะ
9: ไม
8: ่
9: ใช่ไหมไม่ใช่เลยครับ
8: ชาติกับบัญชาหน้าก็ไม่ให้
9: ใช่ครับ
8: เดี๋ยวฮะมันก็เกิดปัญหาที่มันตลอดแล้วก็มันก็วางเงื่อนไขอะตึงนะฮะเกษตรกรร้องเรียนไปว่าหาซื้อลูกไก่ไม่ได้ซึ่งเพราะมันถูกจำกัดแล้วนี
9: ่
8: แล้วเขาก็จัดสรรกันอยู่ในบริษัทกันของเขาเกษตรกรรายใหม่ก็ไปหาซื้อไม่ได้แล้วก็ร้องเรียนเรื่องร้องเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ไปไม่ถึงกรรมการเอกบอร์ดเพราะมันถูกสกัดคือไอ้กรรมการที่ปรึกษาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องตรงนี้มันมีรายงานว่าเรื่องบางเรื่องหลายเรื่องที่ถูกร้องเรียนมันขึ้นไปไม่ถึงกรรมการใหญ
9: ่
8: เพราะมันพิจารณากันอาจจะยุติกันจบเรื่องไปแล้วก็ยุติกันนะอันนี้คือปัญหามันไปไม่ถึงนะฮะอันนี้คือปัญหาผมเรียกว่า conflict of interest ถูกไหมฮะชัดเจนนี่คือองค์ประกอบมันมีปัญหาแล้วก็บอกว่าจะพยายามส่งเสริมการบริโภคและมันมีแต่หน่วยราชการมันไม่มีตัวแทนของฝ่ายคุ้มครองผู้ตัวแทนอะไรคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นเอกชนมันไม่
9: ม
8: ีอย่างคุณมีสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจากราชการราชการคือราชการมันไม่เหมือนกับองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นเอกชนนะถูกไหมโอเคขาดด้านวิชาการบางด้านจุดอ่อนอะไรต่างๆโดยเฉพาะเวลาจะทำพยากรณ์ความต้องการทั้งตลาดในอนาคตเนี่ยมันไม่มีนักวิชาการทางด้านที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้จริงๆอย่างจังเพราะมีแต่พวกสัตวแพทย์สัตวบาลซึ่งเขาไม่เก่งทางด้านนี้เขาเก่งด้านการเลี้ยงการเทคโนโลยีเรื่องอะไรต่างๆนะฮะเนี่ยมันก็องค์ประกอบมันก็ไม่สมบูรณ์ละนี่คือปัญหาแต่ผลที่มันเกิดขึ้นคืออะไรไอ้การจำกัดโควต้าผลของการจำกัดโควต้าอันนี้แหละคือในงานวิจัยของเราที่สำคัญคือมันทำให้โครงสร้างอุตสาหกรรมเป็นโครงสร้างที่เราเรียกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่นะสองรายแรกมีส่วนแบ่งตลาดสูงถึงนะฮะ 44%ตลาดคือในบรรดาลูกไก่คือเขาเอาพ่อแม่พันกับปู่ย่าเข้ามาใช่ไหมปู่ย่าตัวหนึ่งเนี่ยจะได้พ่อแม่พันร้อยตัวแต่ว่ามันจะตายบ้างอะไรต่างๆก็เอาประมาณ85-90ตัวประมาณ85ตัวปู่ย่าหนึ่งตัวก็ได้พ่อแม่85พ่อแม่หนึ่งตัวก็จะได้ลูก8585ตัวก็คูณเอากันแล้วกันนะฮะตรงเนี้ยเนื่องจากมันมีคนแค่14รายบริษัทที่ได้ GP เนี่ยGP เนี่ยเขาได้เข้าใจว่าถ้าจำไม่ผิด 3,800 ตัวถ้าผิดก็ไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็ PS เนี่ยคือพ่อแม่พัน 400,000 รวมกันแล้ว2รายแรกเนี่ยจะมีส่วนแบ่งตลาดลูกไก่นะ44% แต่ถ้าเป็น4รายแรกเนี่ย 69% เราคำนวณอัตราการกระจุกตัวมันมีสูตรในการคำนวณอัตราการกระจุกตัวว่ามันใกล้เคียงผูกขาดไห
9: ม
8: ถ้ามันอัตราการกระจุกตัวมันสูงขึ้นไปเกิน 2,500 เนี่ยมันใกล้เคียงปรากฏว่ากรณีนี้เนี่ยมันปาเข้าไป 3,500 มันสูงอยู่ในข่ายค่อนข้างเขาเรียกว่ามีอำนาจตลาดเขาภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าพลัง potential monopoly มีโอกาสเป็นการผูกขาดสูงนะโอเคอันนี้แหละตัวสำคัญทีนี้ที่มันสำคัญกว่านั้นคือว่าเมื่อเขาคุมเขาเป็นคนคุมการโควต้านำเข้า คุณบัญชาถ้ามีโควต้านำเข้าแล้วมันมีคนต้องการเลี้ยงไก่เยอะจะต้องการซื้อลูกไก่เกิดอะไรขึ้นกับราคาลูกไก่ที่คุณบัญชาจะขายคุณบัญชาขายถูกไหม
9: ใช่ครับ
8: ผมต้องเรียกว่าขายแพงอย่างเดียวเลยใช่ไหม
9: ใช่ครับ
8: มันแง่แง่เพราะว่ามันจำกัดจำนวนเนี่ยถ้าเป็นตลาดเสรีพอคุณจำกัดจำนวนแล้วคุณขึ้นราคาเกิดอะไรขึ้นนะจะมีคนนำเข้ามา
9: โอ้
8: เพิ่มราคาก็จะตกใช่ไหม
9: ถูกต้องเลย
8: มันก็จะมีตลาดเสรีใช่ไหม
9: ถูกครับอ
8: ันนี้มันตลาดไม่เสรีนี
9: ่
8: ราคาลูกไก่ก็แพงนี
9: ่
8: ผมไปคำนวณสิ่งที่ตรงนี้คือโควต้ามันเกิดโควต้านักเศรษฐศาสตร์เราเรียกกำไรจากการจำกัดโควต้าเนี่ยว่ากำไรส่วนเกินจากโควต้าภาษาทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยฟังคนฟังไม่ค่อยเข้าใจค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากโควต้าภาษาอังกฤษเรียกว่าโควต้าเลนโควต้าเลนภาษาไทยแปลง่ายๆกำไรส่วนเกินจากการมีโควต้าได้โควต้าจากการจำกัดโควต้าปีหนึ่งผมคำนวณแล้วได้เท่าไหร่รู้ไหมฮะ16ลายเนี่ย
9: เท่าไหร่ครับ
8: 1,400 ถึง 2,788 ล้านบาท
9: ต่อปี
8: กลางก็แล้วกันนะฮะประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อปี16
9: ต่อปีโอ้โหกำไรเนี่ย
8: สนุกไหมกำไรส่วนเกิน
9: โอ้โหครับ
8: ลองโอ้โหเลยใช่ไหมเพราะราคาลูกไก่แพงอะ
9: อ่ะ
8: ไม่ใช่ราคาลูกไก่แพงเฉยๆนะครับ
9: ครับ
8: ผู้คนเลี้ยงไก่เนี่ยบอกเลยเวลาไปซื้อลูกไก่เนี่ยไม่ใช่แพงเฉยๆต้องแถมต้องขายพ่วง
9: ขายพ่วงอีก
8: อาหารสัตว์กับยาสัตว์ก็ตรงนี้ผมยังไม่ได้คำนวณกำไรนะ
9: ครับ
8: มันต้องได้กำไรจากอาหารสัตว์แล้วก็ยาสัตว์อีกใช่ไหม
9: ใช่
8: ผมไม่ได้คำนวณผมคำนวณเอาเฉพาะลูกไก่อย่างเดียวอันนี้อันที่หนึ่งละ
9: อ
8: ันที่สองนี่ไม่จบแค่นั้นคือถ้าจบแค่นั้นมันยังแก้ปัญหาได้อันที่สองบริษัทที่เขาได้ GP ได้ปู่ย่ากับได้ PS เนี่ยนะพ่อแม่พันธุ์นะเขาก็ทำธุรกิจแบบควบรวมแนวดิ่งเนี่ยตลอดห่วงโซ่อุปทานไปถึงค้าปลีกเลย
9: โอ้โ
8: หก็คืออะไรครับพูดภาษาง่ายๆก็คือเขาเอาพ่อแม่พันหมาปู่ย่ามาพ่อแม่เอาปู่ย่ามาเลี้ยงพ่อแม่พันพ่อแม่พันเลี้ยงให้มันเป็นอะไรฮะเป็นลูกไก่แล้วก็ลูกไก่เขาก็ไม่ได้ขายคนอื่นเขาก็มีฟาร์มของตัวเองเลี้ยงไก่ไข่ก็ขายให้ฟาร์มตัวเองฟาร์มในเครือหรือฟาร์มที่มีพันธะสัญญากับบริษัทอันนี้ก็ทำธุรกิจแบบอะไรฮะแนวดิ่งแล้วใช่ไหมฮะ
9: ใช่ครับ
8: ก็จากผลิตลูกไก่ก็ไปผลิตไข่ไก่จากไข่ไก่ไม่พอมันมีอาหารสัตว์ด้วยนะเพราะว่ามันขายควบรวมอาหารสัตว์นี่ต้นน้ำจะมาตกลงมีลูกไก่มีอาหารสัตว์มียาสัตว
9: ์
8: ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วมีฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่พอฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ของบริษัทหรือฟาร์มพันธะสัญญาเสร็จต่อไปฮะขายส่งก็บริษัทตัวเองอีกพักพวกตัวเองขายส่งแล้วก็ขายปลีกก็ไปห้างตัวเองอีกตกลงมันออกไปเนี่ยมันมีบริษัทที่อย่างเงี้ยสองบริษัทละถ
9: ้
8: าไปถึงปลายทางจริงๆเป็นซูเปอร์ของตัวเองมันก็มีบริษัทเดียวแต่เผอิญโชคดีที่ซูเปอร์เนี่ยซูเปอร์ระดับประเทศนะระดับชาตินะมันมี4รายซูเปอร์ใหญ่นะไม่รวมสะดวกซื้อนะซูเปอร์ใหญ่มี4รายมันมีเพียงรายเดียวที่ขายไข่ไก่ของบริษัทในเครือแต่อีก3รายเนี่ยอีก3เจ้าเนี่ยเขาขายไข่ไก่ของเกษตรกรทั่วไปนะโอเคตกลงมันก็คืออันนี้ก็คือบริษัทใหญ่ใช้อำนาจตลาดลูกไก่เนี่ยควบรวมการทำธุรกิจแนวดิ่งตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงปลายน้ำ
9: โอ้โห
8: อันนี้แหละเรื่องใหญ
9: ่ครับ
8: นะเสร็จแล้วพอไปอย่างนี้เนี่ย ราคาลูกราคาไข่ก็ต้องแพงแน่ๆเพราะจำกัดถูกไหมฮะ
9: ถูกครับ
8: เราก็ไปคำนวณล่ะว่าตกลงราคาไข่เนี่ยมันแพงขึ้นนะฮะผู้บริโภคก็เสียเปรียบสิผู้บริโภคก็ต้องซื้อไข่แพงสิ
9: ถูกครับ
8: นะนักเศรษฐศาสตร์ก็ไปคำนวณในตรงเนี้ยว่าเวลาผู้บริโภคสูญเสียสวัสดิการของผู้บริโภค

0: เรียกก็ซื้อของแพงกว่าตลาดแข่งขันนะถ้าตลาดเสรีมันก็เป็นราคาก็ยุติธรรมใช่ไหมราคามันเป็นไปตามดีแมนด์ซัพพลายใช่ไหมเป็นไปตามต้นทุนใช่ไหมแต่ไอ้นี่มันมีการจํากัดปริมาณตั้งแต่ต้นน้ำน่ะราคามันก็แพงเขาเรียกการสูญเสียสวัสดิการของผู้บริโภคเราก็ไปคํานวณตรงนี้มันออกมาอันนี้เป็นเกษตรกรเลี้ยงไก่เนี่ยมันก็เป็นหลายพันลายล่ะนะฮะมันก็ออกมาไม่เยอะออกมาตอนแรกผมก็งงมากออกมาปีหนึ่งประมาณ644 ล้านบาทผมก็เอ๊ะทำไมมันต่ำจังวะทั้งที่ราคาไข่มันแพงก็ปรากฏว่าโอ้โหคิดอยู่ตั้งนานเรื่องนี้ปรากฏว่าโอเคมันก็สมเหตุสมผลเพราะว่าเกษตรกรต้องซื้อลูกไก่และซื้ออาหารในราคาแพงกำไรเขาก็ได้น้อยถึงแม้ว่าราคาจะสูงกำไรเขาก็ได้ไม่มากอ่ะล่ะอันทีนี้มันเสียหายไอ้644 ล้านบาทเดลเวลแฟร์ล้อสองผู้บริโภคเนี่ยสิ่งที่มันเสียหายก็คือเวลานี้เนี่ยพอไข่มันแพงเนี่ยการบริโภคไข่ของคนไทยต่ำกว่ามาตรฐาน
1: โอ้
0: คนไทยเนี่ยบริโภคประมาณ223 ถึง 236 ฟองต่อคนต่อปีต่ำกว่ามาตรฐานซึ่งมาตรฐานเนี่ยมันถึง300 ฟองมาเลเซียเนี่ย300 ฟองประเทศที่อย่างจีนเนี่ยโอ้โหจีนกับฮ่องกงแล้วพวกนี้บริโภคเยอะมาก300 กว่าฟองต่อคนต่อปีอาจจะเป็นเพราะสูตรอาหารไทยอะไรต่างๆอาจจะใช้น้อยแต่ว่าเราต่ำกว่ามาตรฐานทั้งที่ไข่เป็นโปรตีนดีแล้วเป็นโปรตีนที่ราคาถูกสุดแต่น่าเสียดายทีนี้มันเกิดผลอะไรมันเกิดผลอย่างเงี้ยเด็กชนบทกินไข่น้อยมากคือเด็กเนี่ยและเยาวชนเนี่ยมันมีสถิติของกรมอนามัยเด็กในชนบท 21.5% ขาดโปรตีนเขาเรียกว่าโปรตีนนิวมัลนิวทริชั่นแล้วถ้าจะแก้ปัญหาแล้วถูกที่สุดต้องกินไก่ไข่ไก่แต่ไข่แพงกรมอนามัยพยายามรณรงค์พวกนี้นะให้คนไทยกินให้ได้300 ฟองอะไรต่างๆรณรงค์เรื่องพยายามให้คนชนบทเด็กชนบทได้ไข่แต่มันยังไม่ประสบความสำเร็จนี่คือความเสียหายระยะอันนี้คือระยะสั้นระยะยาวระยะยาวเนี่ยมันเกิดความเสียหายตรงนี้มันเกิดอันเนี้ยสำคัญมากสำหรับประเทศมันจำกัดการเจริญเติบโตของประเทศเอาล่ะเวลาเนี้ยระยะสั้นเนี่ยเขาก็บางครั้งเนี่ยไข่ก็ล้นตลาดถึงแม้ว่าจะจำกัดขนาดเนี้ยจะไข่ไก่บางครั้งล้นตลาดเขาก็มีการส่งออกระบายไอ้ส่วนเกินเนี่ยออกไปนะฮะมันก็เป็นการดั้มตลาด
1: ใช่
0: เพราะว่ามันไปขายต่างประเทศราคาถูกกว่าราคาถูกเราพูดง่าย
1: ๆถูก
0: ทีนี้ทำอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยดีหรอกเราอยากจะให้ในระยะยาวเราอยากจะเอาไข่มาทำอะไรทราบไหมฮะผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ไข่ผงไข่น้ำ
1: อ๋อไข่น้ำ
0: ไข่ผงไข่น้ำทีนี้ไข่ผงไข่น้ำสำคัญยังไงฮะ
1: ครับ
0: มันเอาไปทำอะไรฮะ
1: โอแกง
0: โอเบเกอรี
1: ่โอเบเกอรี
0: ่น้ำสลัด
1: ครับ
0: ขนมบะหมี
1: ่โอคือสำเร็จรูป
0: อุตสาหกรรมพวกนี้กำลังขยายตัวเบเกอรี่นี่ขยายบ้าระห่ำเลยครับ
1: ครับ
0: น้ำสลัดอีกครับคนไทยกินสลัดนะฮะ
1: ครับ
0: บะหมี่ครับ
1: โอ้
0: ถูกไหมฮะแต่ขอประทานโทษอุตสาหกรรมนี้ด้อยพัฒนาในประเทศไทยเราต้องนำเข้าผลิตภัณฑ์ไข่ไก่จากต่างประเทศทั้งที่คนไทยเนี่ยเลี้ยงไก่เก่ง
1: ก็แปลกเนาะ
0: ไม่แปลกเพราะเราไม่มีของ
1: เราไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ของ
0: ไอ้พวกอาหารแปรรูปพวกนี้เอาผลไม้สดเอาทุเรียนก็แล้วกัน
1: ทุเรียน
0: เมื่อไหร่เขาจะเอาทุเรียนไปแปรรูปกับคุณบัญชาเขาจะเอาอะไรของทุเรียนไปแปรรูปฮะ
1: มันก็
0: ที่ขายสดใช่ไหมฮะ
1: ใช ช่ครับ
0: ขายสดได้ราคาดีฮะ
1: แน่นอนเลย
0: ถ้าเหลือที่มันจะมันงอมเกินไปไม่กินแล้วจึงเอาไปแปรรูปราคามันถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: รถแปรรูปอะไรแปรรูปเนี่ยของมันต้องถูกแต่ทีนี้เราพยายามทำให้ของมันแพงไข่มันแพงพอมันมีส่วนเกินก็ระบายออกไปในประเทศมันจะได้แพงมันก็ไม่เกิดสิครับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไข่ไก่เพราะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ไม่แพงเบเกอรี่ของเราก็ต้องไปนำเข้าจากต่างประเทศนำเข้าไอ้ผลิตภัณฑ์ไข่จากต่างประเทศน้ำสลัดของเราก็ต้องไปนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่สำคัญมันมีอาหารสุขภาพเยอะครับไข่ขาวไข่ขาวเวลานี้เป็นอาหารสุขภาพสำหรับคนมีปัญหาโรคไต
1: อ๋อใช
0: ่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันจำกัดการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไข่แล้วถ้าเราพัฒนาอุตสาหกรรมพวกนี้อุตสาหกรรมพวกนี้โตเนี่ยเมื่อไออุตสาหกรรมไข่ไก่มันก็จะโตตามใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะโตตามเราก็จะมีอุตสาหกรรมใหม่เกิดขึ้นมีการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่ให้รายได้สูง
1: ครับ
0: อันนี้แหละคือความสูญเสียระยะยาวบริษัทใหญ่ๆพวกนี้มันไม่เขาอยากทำแต่มันไม่มีแรงจูงใจเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนคือว่าถ้าคุณจะทำผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ต้องถูก
1: ครับ
0: เมื่อกี้ระยะสั้นเห็นแล้วบริโภคก็ไม่ก็ต่ำกว่ามาตรฐาน
1: ครับ
0: นะเสร็จแล้วคนเลี้ยงไก่รายใหม่เกิดไม่ได้ไม่มีซื้อลูกไข่ไม่ได
1: ้
0: มันก็จำกัดการแข่งขันน่ะ
1: ถูกเลย
0: แล้วเราก็ไม่มีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ไข่ไก่ด้วยตกลงโอ้โหมันจำมันเกิดความสูญเสียระยะยาวเยอะมาก
1: ครับ
0: วันนี้ผมจะไม่พูดเรื่องข้อเสนอว่าเราจะปรับไอ้ระบบนี้อย่างไรนะแต่เราต้องมีการขยับขยายอาจจะไม่ใช่เสรีถ้าเสรีก็อาจจะมีปัญหา
1: ถูก
0: นะฮะแต่ว่ามันจะต้องขยับขยายการเพิ่มโควต้าอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วนะผมกำลังผมเขียนเสร็จแล้วล่ะแต่ว่าวันนี้ยังขออนุญาตเอาน่าจะพอหอมปากหอมคอวันนี
1: ้
0: นะต้องแก้แล้วล่ะฮะเรื่องนี้ไม่แก้ไม่ได
1: ้
0: ทั้งโควต้าของคณะกรรมการเอกบอร์ดทั้งโควต้าในการนำเข้าต้องแก้อย่างไรติดตามต่อไปผมจะเขียนรายงานลงที่ TDRI ฮะเป็น policy brief อะไรพวกเนี้ย
1: ครับครับแหมวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์นิพนธ์โพพงศกรนะครับนักวิชาการเกียรติคุณจาก TDRI ด้วยนะฮะขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับโอ้ฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยที่ตกลงนี่คำว่าผูกขาดนี่อยู่คู่กับประเทศไทยหรือเปล่าลืมถามอาจารย์เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสำหรับคนที่ลงทุนทองคำนะฮะรู้ไหมครับว่าเราจบ4เดือนแรกเนี่ยนะเฉพาะ29วันแรกของปีนี้คือ1ถึง29มกราคมเนี่ยถ้าใครซื้อทองคำตอนนั้นน่ะ 25% บวกนะฮะแต่ถ้าใครถือยาวมาถึงวันนี้นะฮะจบวันนี้เนี่ยนะฮะบวก 9%มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะสงครามไม่ได้ช่วยให้ทองคำเนี่ยดีขึ้นเลยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทุกคนบอกว่าเดี๋ยวพอปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เมื่อไหร่ก็ตามสหรัฐกับอิหร่านซวยกันเนี่ยทองคำจะขึ้นมันไม่ขึ้นนะสิครับเพราะฉะนั้นอีก8เดือนข้างหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพอสักครู่กลับมาช่วงหน้าคุยกันเรื่องทองคำกันนะครับสักครู่ครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ภัวพงศกร
3: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกำลังติดตาม Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับซึ่งตอนที่ผมรายงานไปตอนที่ก่อนเข้ารายการกับเรื่องของตลาดทองคำก็ถือว่าวันนี้พอให้นักลงทุนเนี่ยยิ้มออกกันได้บ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้สารวันเตี้ยลงทุกวันตกทุกวันมีตกหนักด้วยไม่ได้ตกเบาๆกันเลยเนี่ยนะฮะจนกระทั่งวันนี้ปรากฏว่า700กว่าบาทนะครับที่ปิดขึ้นไปสุทธิทั้งหมดก็ทำให้ราคาทองคำแท่งนี่นะฮะโดยเฉพาะหลายคนที่ลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของทองคำแท่งมากกว่ารูปพรรณเนี่ยพอได้ปาดเหนือได้ก็เพราะว่าราคาในการซื้อเข้าขายออกของทองคำแท่งเนี่ยกลับมายืนเหนือ 71,000 ได้เนี่ยนะครับดังนั้นตรงนี้นี่นะฮะอย่างที่บอกไปว่าเนี่ยตอนแรกก็มีการคุยวิเคราะห์กันเนี่ยนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่แล้วก็ตามเนี่ยศึกสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นขึ้นเนี่ยโอ้โหทองกระโชนเนี่ยนะฮะแต่ตอนเนี้ยสงครามของอิหร่านเนี่ยเพิ่งผ่าน2เดือนหรือ60วันไปแล้วตอนนี้ก้าวเข้าสู่เดือนที่3แล้วเราก็ลงทุนทองคำมาทั้งหมด4เดือนอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ว่าถ้าใครซื้อตั้งแต่วันที่1นะครับเอาจนถึงวันที่29มกราคมทำไมผมถึงคัด29มกราคมก็เพราะว่าเป็นวันที่ราคาทองคำในประเทศไทยเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นถ้า29วันแรกของปีเนี่ยทองคำขึ้น 25% นะถ้าจำไม่ผิดประมาณ 16,000 กว่าบาทกว่าๆเนี่ยนะครับแต่ถ้าถือมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับมันขึ้นประมาณ 9 หรือ 10% ขึ้นมันหายไปเยอะมากเลยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปอีก8เดือนข้างหน้าวิเคราะห์กันเลยครับกับทางด้านของนายแพทย์กฤตชรัตน์ฮิรัญยศรีประธานกรรมการกลุ่มMS โตแม่ทองสุกเนี่ยครับเดี๋ยวจะได้เข้าสายเข้ามาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะว่าในที่สุดเนี่ยจากนี้ไปอีก8เดือนข้างหน้ามันยังจะมีปัจจัยอะไรที่เลี้ยงให้กับราคาทองคำกลับไปมีสีสันเหมือนอย่างตอนต้นปีได้ไหมนะครับคือถ้าวันนี้เราพูดถึงกันเนี่ยนะฮะพฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยเราได้ประธานธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่ชื่อว่าวอลช์นะครับชื่อแบบสั้นๆไปเลยเนี่ยนะครับซึ่งวอลช์เนี่ยนะครับถูกนำเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ถือว่าปั้นมากับมือแหละนะครับเสร็จแล้วก็ได้รับการรับรองนะครับลงมติจากทางด้านของสวของสหรัฐอเมริกาก็เป็นว่าทางสะดวกโยธินนะฮะจากนี้ไปเนี่ยของวอลช์ที่จะเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่เนี่ยนะฮะก็จะเป็นคนที่มาตัดสินใจนะครับร่วมประชุมว่าตกลงดอกเบี้ยของอเมริกาปีนี้จะเป็นยังไงจำได้ไหมครับวันที่ทองคำตกหนักๆเมื่อวันที่30มกราคมเนี่ยช็อตนั้นน่ะเกิดจากอะไรเกิดจากการที่ก็โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับบอกจะเสนอชื่อนายวอชเนี่ยขึ้นเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐคนต่อไปตอนนั้นที่ทองคำตกหนักมากๆ 2-3 วันกันเนี่ยนะฮะโอ้แล้วฮือฮามากเนี่ยก็ว่าทุกคนมองว่าคุณวอชเนี่ยนะครับเป็นคนที่เขาไม่น่าจะชอบในการลงดอกเบี้ยอันนี้ตอนนั้นที่ทำให้ทองตกนะนะแต่เสร็จแล้วมันการเสนอชื่อมันเกิดขึ้นไงครับและก็ต้องดำเนินการต่อจากนั้นเป็นต้นมาก็เจอเรื่องของสงครามอิหร่านใช่ไหมฮะเพราะสงครามอิหร่านเนี่ยที่สตาร์ทกันตอน28กุมภาพันธ์ทุกคนก็มองว่าเห็นไหมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่กดปุ่มสงครามกันในตะวันออกกลางของทั้งสองประเทศยักษ์ใหญ่กันแล้วก็ทองคำจะไปต่อและจะไปแรงแต่เอาเข้าจริงไม่เป็นไรเลยครับทองคำวิ่งได้ดีแค่ประมาณสัปดาห์แรกของสงครามเนี่ยนะฮะแล้วก็เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันปรากฏว่าไม่ได้ไปไหนไกลนะฮะอย่างน้อยวันนี้ในตลาดเอเชียก็ดีหรือว่าทอนมาเป็นเงินบาทในบ้านเราก็ดีนี่นะครับเราก็เห็นราคาทองคำเนี่ยอย่างน้อยก็กลับขึ้นมายืนได้สุดที่อย่างที่ผมรายงานไปเมื่อสักครู่นี่นะครับวันนี้ปรับทั้งหมดแต่21รอบแต่บวกกันขึ้นมาสุดที่ก็ถือว่าเป็นทองคำที่ใช้ได้นะฮะ750บาทต่อบาททองคำเนี่ยนะครับเดี๋ยวทบทวนกันอีกนิดนึงเนี่ยทองคำแท่งเนี่ยรับซื้อ 71,250 บาทขายออก 71,450 บาทนะฮะรูปพรรณเนี่ยรับซื้อตอนนี้เริ่มกลับมาเฉียด 70,000 แล้วนะ 69,826 บาท96สตางค์นะครับส่วนขายออกนี่อยู่ที่ 72,250 บาทนี่ก็เป็นเพราะว่าราคาทองคำของโกลด์ที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับส่งมอบทันทีเนี่ยตอน 9:00 น.เศษๆยัง 4,581 ดอลลาร์ผมเป็นตลาดตอนนี้เนี่ยนะครับก็กลายเป็น 4,631 ดอลลาร์นะฮะอันนี้มันคือสิ่งที่เราเห็นการเคลื่อนไหวทั้งหมดตรงนี้เพราะฉะนั้นผมทบทวนอีกทีนะฮะว่าตลาดทองคำผ่านมา4เดือนทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ผลตอบแทนในรูปของเงินบาทนะฮะมันเหลือแค่ประมาณ 9 หรือ 10% แต่ถ้าซื้อกันแค่เฉพาะ29วันแรกเนี่ยคือ 1-29 มกราคมเนี่ยนะครับโอ้โหบวก 25% นะครับงั้นสถานการณ์จากนี้ไป8เดือนข้างหน้าของทองคำโลกและทองคำไทยจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับคุณหมอกฤษรัตน์ยรัญสิริประธานกรรมการของกลุ่มบริษัท MTS Gold แม่ทองสุกอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอกฤษรัตน์ครับ
4: สวัสดีครับคุณบัญชาสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
3: ครับเราจบ4เดือนแรกของทองคำในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศกันแล้วนะฮะคุณหมอคิดว่า

0: ผิดคาดไหมฮะ
1: โดยภาพรวมเราจะเห็นได้ว่าทองคำในช่วง2เดือนมานี้ที่มีสงครามเนี่ยมันเป็นภาพที่ผูกติดกับสงครามกับราคาน้ำมันในที่ตรงข้ามหมายความว่าถ้าราคาน้ำมันยังคงปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยมันจะกดดันทำให้ราคาน้ำมันราคาทองคำมันขึ้นไม่ได
0: ้
1: ถ้ากลับกันถ้าสงครามสงบหรือสงครามที่มีแต่ไม่ไปกระทบกับราคาน้ำมันเช่นอิหร่านอิสราเอลรบกันเองโดยไม่เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะทำให้น้ำมันร่วงลงกลับมาได้นะครับแต่ร่วงลงของน้ำมันเนี่ยก็คงไม่ได้กลับมาที่เก่าแต่อาจจะสูงแค่ประมาณ80เหรียญต่อบาร์เรลในลักษณะของเบรนท์ออยล์ซึ่งจะถือว่าตลาดรับได้แล้วก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อสูงนะในสภาวะแบบนี้ราคาทองคำก็จะกลับมาเป็นเซฟเฮเว่นในระยะยาวได้ตอนนี้ตลาดโดยองค์รวมคุณบุญชัยเขาเชื่อว่าราคาน้ำมันน่าจะขึ้นไปแค่ในระยะสั้นแล้วก็จะสามารถกลับมาได้ในระยะประมาณ 1-2 เดือนข้างหน้าทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยขึ้นกับเจรจาและสงครามแต่ในทางกลับกันถ้าเจรจาและสงครามยืดเยื้อแล้วก็ทองคำเกิดทะลุขึ้นยังเหนือกว่า100เหรียญหรือเหนือกว่า120เหรียญเนี่ยอันนี้จะเป็นผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาวะเศรษฐกิจโลกโดยทั่วไปรวมทั้งสหรัฐอเมริกาด้วยภาพรวมๆเนี่ยแม้กระทั่งเฟดเมื่อคืนเนี่ยก็ยังมองวิเคราะห์ว่าเขาต้องเกาะติดกับสถานะของสงครามเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มกระทบกับเงินเฟ้อทั่วโลกรวมทั้งสหรัฐอเมริกาด้วยซึ่งตอนนี้เฟดเองก็ยังเชื่อว่า เป็นการกระทบในระยะสั้น สั้นในที่นี้เนี่ยหมายความว่าอาจจะมากระทบสัก3เดือน5เดือนแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกตินักวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่ยังวิเคราะห์อย่างนั้นจึงมองว่าราคาทองคำน่าจะมีความผันผวนไม่แน่นอนอีกสัก2เดือนถึง3เดือนและหลังจากนั้นก็จะกลับมาเป็นขาขึ้นได้ครับ
0: โอ้โหเราต้องรอ2ถึง3เดือนแสดงว่าเราต้องรอจนถึงประมาณช่วงกลางปีนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ทั้งใช่ครับทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยมันขึ้นกับการสงครามกับการเจรจาที่เดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบเดี๋ยวคุยกันรู้เรื่องเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยนะครับสภาวะตรงนี้ครับเป็นสภาวะที่ต้องยอมรับว่ามันส่งผลโดยตรงต่อราคาทองคำหลายครั้งที่สภาการเจรจาเหมือนจะลงตัวได้ทองคำเราจะเห็นว่าขึ้นมาที่บริเวณ 4,800 4,900 ได้แต่พอกลับมาสงครามก็ร่วงลงมาใหม่ดังนั้นช่วงที่เป็นมาเนี่ยตลอด7สัปดาห์เนี่ยเราจะเห็นขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้มาโดยตลอดแต่สิ่งที่สำคัญคือทองคำมันไม่ได้ถูกเทขายทิ้งแบบไม่มีใครเอาเราก็ยังพบว่าธนาคารกลางของประเทศต่างๆทั่วโลกตอนนี้หันมาซื้อทองคำมากขึ้นโดยเฉพาะในสภาวะความตึงเครียดของสงครามแบบนี้ทุกคนก็เริ่มลดความน่าเชื่อถือของดอลลาร์ลงไปแล้วก็กลับมาซื้อทองคำมากขึ้นอย่างเช่นตุรกีในเดือนที่แล้วก็ซื้อทองคำเพิ่มขึ้นยากมากอย่างมีนัยยะสำคัญประมาณหลายร้อยตันเลยนะครับทองจีนเองก็กลับมาซื้อทองคำในช่วง2เดือนก่อนต้องถือว่ายังกลับเข้ามาซื้อในฐานะพวกกลับมาเป็นเซฟเฮเว่นของธนาคารกลางต่างๆรวมทั้งสภาวะที่ UAE เนี่ยเริ่มออกจากโอเปกเท่าที่เราทราบกันเมื่อ3วันที่แล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นภาวะกดดันต่อสหรัฐอเมริกาเพราะว่าจะทำให้ตลาดทองทั่วโลกเนี่ยมีความแตกแยกนะครับแล้วก็หลายคนก็อาจจะกลับมาใช้ปีโตหยวนมากกว่าที่จะใช้ดอลลาร์ในการซื้อขายพวกนี้จะนำมาสู่การอ่อนค่าของดอลลาร์ในระยะยาวซึ่งแน่นอนถ้าอ่อนค่าลงเนี่ยทองคำก็จะสามารถพุ่งขึ้นได้ในระยะยาวนั่นหมายความว่ามากกว่า3เดือน6เดือนขึ้นไปตอนนี้บรรดาวานิชธนกิจขนาดใหญ่ในระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Goldman Sachs หรือ JP Morgan ก็ยังวิเคราะห์ว่าประมาณ 5-6 เดือนข้างหน้าหรือสิ้นปีเนี่ยน่าจะเห็นทองคำกลับมาที่หายเดิมได้ครับ
0: ครับคือเมื่อคืนเนี่ยผมเห็นทองคำเนี่ยนะมันหลุด 4,600 ครับคุณหมอคือนี่เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมาก
1: มันลงไปทำต่ำสุดที่ 4,510 เหรียญแล้วก็กลับตัวขึ้นมาได้อีกนะครับซึ่งสภาพแบบนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือทองคำไม่ได้ทำโลใหม่ซึ่งโลเดิมของทองคำเนี่ยอยู่

0: ที่ 4,200 เหรียญ 4,100 ถึง 4,200 เมื่อประมาณ8สัปดาห์ที่แล้วและช่วงนี้ที่เราเห็นทองคำเวียงขึ้นเวียงลงมันไม่ได้ทำโลเดิมในขณะที่เมื่อสัก3สัปดาห์ก่อนเนี่ยมันยังกลับขึ้นไปจะแต่ 4,850 ได้ซ้ำไปแต่พอมีข่าวการ extension ในการปิดช่องแคบโฮมูสอีกเนี่ยทองคำก็รับข่าวนี้ก็เลยร่วงลงมาใหม่ดังนั้นตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าสภาวะของทองคำตอนนี้ขึ้นกับความไม่แน่นอนของสงครามและก็มากระทบกับน้ำมันที่กลับมาเป็น all time high ด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งอันนี้กระทบกับการลงทุนในทองคำในระยะสั้นอย่างมากครับ
1: คือถ้าพูดถึงราคาน้ำมันตอนนี้เชื่อว่าทุกสำนักเนี่ยพยายามมองว่าราคาน้ำมันติดโดยเฉลี่ยทั้งปีนะคือจากนี้ไปเนี่ยมันอาจจะอยู่ประมาณ90บวกบวกบางสำนักมองแบบคือ100เฉลี่ยไปถ้านั้นคำถามผมคือสมมติมันอยู่เฉลี่ยเนี่ย90ถึง100จนถึงสิ้นปีเนี่ยต้องคำยังมีโอกาสไหมครับที่พอจะขึ้นมาทำนิวไฮอะไรใหม่ได้เนี่ย
0: น่าจะได้แต่ยากคือสิ่งที่เราต้องคิดก็คือว่าถ้าราคาน้ำมันยังสูงมากกว่าบริเวณ90เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยที่จะเกิดขึ้นก็คือสภาวะเงินเฟ้อซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกแล้วมันจะกระทบเป็นระยะยาวถ้าอย่างคุณบัญชาว่าไปถึงสิ้นปีเนี่ยนะครับมันจะกระทบไประยะยาวเงินเฟ้อพอขึ้นยาวๆเนี่ยก็จะทำให้ราคาอัตราดอกเบี้ยของทุกประเทศในโลกเนี่ยต้องปรับตัวสูงขึ้นเพราะสภาวะเงินเฟ้อที่เข้ามากดดันนั่นเองอย่างนั้นถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยโอกาสที่ทองคำจะพุ่งทะลุขึ้นมาก็จะยากขึ้นเรื่อยๆครับ
1: โอ้เหรอฮะโอ้ครับครับนี่ขนาดว่าน้ำมันวันนี้อยู่ดีๆก็ไปตั้ง126ดอลลาร์นะครับแล้วก็เลยเห็นทองคำมันก็ยังกรอบแคบๆแต่กดว่าวันนี้พอดูทองคำสปอตที่สิงคโปร์เออใช้ได้นะขึ้นมายืนเหนือ4,600ครั้งใหม่
0: ใช่ครับเราจะเห็นได้ว่าราคาทองคำก็ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับคือมันตกแล้วแต่ว่ามันก็มีแรงรับเต้นกลับขึ้นมาโดยตลอดนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในช่วง7วันที่ผ่านมาเนี่ย SPDR ที่เป็นกองทุน ETF ฟันใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยก็มีแรงเทขายทองคำซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ทองคำร่วงขายมาโดยตลอดตอนนี้ตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงปัจจุบันเนี่ยขายมาแล้วติดลบประมาณ9ตันและตั้งแต่มกราจนถึงสิ้นเดือนเมษาเนี่ยนะครับ ETF GoSPDR เนี่ยขายทองมาติดลบ39ตันก็เห็นได้ว่าการขายตรงนี้ก็เป็นตัวกดดันของราคาทองคำแต่สิ่งที่สำคัญที่ผมย้ำก็คือราคาทองคำก็ดูเหมือนกับลงแล้วก็มีแรงซื้อกลับได้เช่นเดียวกันซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นสัญญาณบวกที่ดีของทองคำณขณะนี้ครับ
1: ครับโอ้เนาะผมก็เราเองรู้สึกเสียดายนะตอนตั้ง29วันแรกยังจำได้เลยคือ29มกราเนี่ยสวยมากเลยนะราคาทองคำทั้งดอลลาร์ทั้งบาทเลยนะแล้วพอหลังจากนั้นมาเนี่ยเสนอชื่ ประธานแบงก์ชาติคนใหม่เจอสงครามอิหร่านแล้วเมื่อสักครู่ยังพูดเลยนะครับว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของโจโรมพาเวลแก

0: โดยบทบาทโดยหลักเนี่ยทางเฟดเองก็จะถูกควบคุมหรือกดดันมันไม่สามารถตัดสินด้วยคนใดคนหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าอย่างการตัดสินของดอกเบี้ยเมื่อวานเนี้ยโดย12ท่านที่เป็นกรรมการตัดสินเนี่ยเสียงก็แตกออกมามัน11ต่อ1ชนะกันก็จริงเพื่อคงดอกเบี้ยแต่1คนอยากให้ลดอีก3คนอยากให้แสดงความคิดเห็นในเชิง stable หมายความว่าไม่เอ็นเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งเพื่อให้ประชาชนเนี่ยไม่คาดหวังว่าเอ้ยเราคงจะไม่ลดดอกเบี้ยหรืออะไรแล้วเพราะว่าก็มีความเอาแวร์ว่าภาวะเงินเฟ้อมันกำลังบุกเข้ามาแล้วกำลังปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ยังพาวเวลเองก็บอกว่าเงินเฟ้อที่เขาคาดหวังเนี่ยน่าจะอยู่ที่ 3.5 ซึ่งมันแม้จะสูงกว่าราคาที่เป็นเป้าหมายแต่ก็เชื่อว่าน่าจะกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาไม่มากนักดังนั้นมันก็อาจจะทำให้เฟดไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ยหรือจะขึ้นก็ขึ้นแค่ครั้งเดียวหรือ2ครั้งแล้วก็ปรับตัวลดลงได้ทำนองนั้นเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสงครามรัสเซียยูเครนจะว่าเป็นช่วงที่เงินเฟ้อสูงขึ้นมากแต่สูงขึ้นไปประมาณ10เดือน12เดือนแล้วปรับตัวลดลงหลังจากที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยอย่างรุนแรงช่วงนั้นก็กดดันราคาทองคำในทิศทางขาลงอยู่ประมาณปีหนึ่งและหลังจากนั้นทองคำก็ดีขึ้นมาโดยตลอดนะเราเห็นได้ว่าแม้กระทั่งมีสงครามรัสเซียยูเครนในปี22เนี่ยสิ้นปี22เนี่ยทองคำติดลบเล็กน้อยเนื่องจากเงินเฟ้อและดอกเบี้ยขึ้นเยอะดอกเบี้ยถูกขึ้นมาจากบริเวณ1มาที่ 5.5 ของเฟดนะฮะนั้นพอปี23ทองก็กลับขึ้นมาได้ประมาณ 13% 24ขึ้นอีก35 25นี่ขึ้นมา65 3ปีนี่ขึ้นมา100กว่าตอนนี้ทองคำก็แอคชั่นในลักษณะใกล้เคียงกับของเก่าเพราะว่าสภาวะตรงนี้มันเกิดสภาวะที่เราเรียกว่าดอลลาร์เสื่อมค่าแล้วกันคือความน่าเชื่อถือของดอลลาร์จากภาวะสงครามมันน้อยลงไปเรื่อยๆจากการที่สหรัฐหรือกลุ่มUN เนี่ยไปแซงชั่นแล้วก็ยึดเงินรัสเซียครั้งนี้สงครามอิหร่านก็มายึดเงินอิหร่านอีกนะครับดังนั้นก็จะทำให้คนที่ถือครองพันธบัตรสหรัฐอเมริกาก็จะมีความกังวลที่เราเห็นได้ว่าระยะหลังเนี่ยแบงก์ชาติต่างๆกว่า10หรือ20แห่งเนี่ยจากการสัมภาษณ์แล้วทุกคนก็กังวลเรื่องนี้มากแล้วก็หันหน้าที่จะมาถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือสาเหตุหลักที่ทำให้สภาพของทองคำณขณะนี้มีแรงซื้อหลักๆจากธนาคารกลางและบรรดากองทุนที่เป็นกองทุนระยะยาวนะครับก็ยังมองว่ายังเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนณขณะนี้เพียงแต่ว่าระยะสั้นผันผวนมากจริงยอมรับโดยทองไทยจะมีความผันผวนระหว่างบาทละ 70,300 บวกลบถึงบาทละ 71,500 มันจะผันผวนอยู่ในช่วงนี้แล้วพอมันขึ้นจากช่วงนี้ก็จะมีอีกกรอบหนึ่งที่สำคัญคือแนวต้านที่ 73,000 บาทครับซึ่งเมื่อวานนี้เราก็เห็นได้ว่าราคาทองคำมีบางช่วงที่ลงมาถึง 70,300 นะฮะแต่ไม่หลุด 70,000 หรือแบบเห็นแวบเดียวก็กลับขึ้นไปอะไรทำนองนี้นะครับคือระยะสั้นมากแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาที่บริเวณ 71,000 เหมือนเมื่อเช้าเนี่ยราคาทองคำเปิดบริเวณ 7,400 บาทต่อบาททองคำแล้วก็ตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ยช่วงบ่ายๆแก่ๆก็ดีดขึ้นมาเลยตลอดจนขึ้นมาถึง 71,500ขึ้นมาประมาณบาทละพันบาทในวันนี้นะครับดังนั้นความผันผวนตรงนี้ก็มันต้องยอมรับว่ามันมาจากความเชื่อมั่นหรือไม่เชื่อมั่นว่าสงครามจะหยุดสหรัฐจะต้องเลิกเพราะว่าตอนนี้แรงกดดันต่อทรัมป์มันมีทั้งในสภาและนอกสภาอย่างสูงที่จะไม่สามารถบุกถึงลบต่อได้ครับ
1: ต้องขอบคุณมากๆเวลาเราจำกัดจริงๆเลยนะครับคุณหมอครับแล้วเดี๋ยววันเราสัปดาห์หน้าเรากลับมาดูครับเริ่มต้นใหม
0: ่
1: ขอบคุณครับคุณหมอกิจชลัดครับครับสวัสดีครับนะครับแหมวันนี้เวลาเราเฉียดจริงๆนะครับก็อ่ะพบกันใหม่แล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับคลิป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณวาร์ปไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆรายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบ บรรพรุจิ

0: 5:08 นะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการท่องพุทโธนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่3 พฤษภาคม 2569ผมชันเดชบัวหันนะครับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนานไปจนถึง6:00 นของเช้าวันอาทิตย์ส่วนช่องทางการติดตามนะครับ YouTube Thinking Radio FM 96.5 Fanpage นะครับคุณผู้ฟังสะดวกติดตามผ่านช่องทางไหนก็สื่อสารมาพูดคุยกันได้นะครับเช้าวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ฟังคิดและคุยไปด้วยกันรวมถึงวิเคราะห์นะถึงบทบาทของพระศิวลีแล้วก็พาไปรู้จักพระศิวลีด้วยนะครับพระศิวลีนะฮะบางท่านเนี่ยออกผิดเป็นพระศิวลีจริงๆคือพระศิวลีนะฮะก็พาไปทำความรู้จักกันในยุคที่เศรษฐกิจค่อนข้างที่จะฝืดเคืองแบบนี้นะครับหลายท่านเนี่ยไปวัดขอพรนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พระอรหันต์องค์หนึ่งที่มีอยู่ในสมัยพุทธกาลหรือว่ามีอยู่ในพระไตรปิฎกนะมีการกล่าวถึงก็คือพระศิวลีนะฮะพาไปรู้จักกันให้ลึกซึ้งมากขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อดิเดชสติวโรนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เปลี่ยนธรรมก้าประโยชน์ประธานสงฆ์สิริบูรพาธรรมสถานผู้ช่วยเจ้าวาดวัดหงรัตนารามราชวรวิหารและท่านก็เป็นเลขานุการรองประธานศูนย์พระปริยนิเทศแห่งคณะสงฆ์ประจำหนกลางมาให้ความรู้กันนะครับนะฮะตอนนี้พระอาจารย์อยู่ในซูมแล้วนะครับกับนมัสการครับพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรโยมชันเดชแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการท่องพุทโธทุกท่านเจริญพร
0: ครับนะฮะจริงๆมีที่มาที่ไปใช่ไหมครับพระอาจารย์เหตุผลที่เราคุยกันถึงเรื่องของพระศรีวลีครับ
1: มีที่มาที่ไปเหมือนกันนะแล้วก็ปารภว่าพระศรีวลีเนี่ยมีคุณลักษณะพิเศษตลอดจนถึงเป็นที่กราบไหว้สักการะของพุทธศาสนิกชนเราเนี่ยหลากหลายสังเกตดูนะวัดตามวัดต่างๆเนี่ยก็จะมีพระศรีวลีนี่แหละนะที่เป็นพระประจำของแต่ละวัดแล้วก็มีการสร้างในหลายปางหลายลักษณะหลายรูปแบบเพื่อเป็นที่กราบไหว้สักการะยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธ
0: ครับ
1: พระที่เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภสักการะในพระพุทธศาสนาเองเนี่ยมีไม่เยอะหรอกหนึ่งในนั้นน่ะที่เห็นชัดเจนเด่นมากที่สุดก็คือพระศิวลีนี่แหละอาจจะมีบางท่านก็อาจจะบูชาพระอุปคุตพระสังกระจายแต่ก็เป็นนิกายใกล้ๆกันคล้ายๆกันพระอุปคุตก็เป็นเถรวาทเราเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าไม่เด่นชัดเท่าพระศรีวลีเหมือนกันนะเรื่องลาภสักการะเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นพระสารีบุตรเนี่ยก็เป็นเรื่องปัญญาใช่ไหม
0: ครับ
1: พระมหาโมคคัลลานะเนี่ยท่านก็เป็นเรื่องของฤทธานุภาพฉะนั้นต่างท่านเนี่ยก็ต่างความพิเศษกันไปแต่พระศิวลีนะถือว่าเป็นเลิศทางด้านลาภสักการะอยู่รูปเดียวเลย
0: คือเป็นเอตทัคคะใช่ไหมครับเอตทัคคะ
1: ใช่ใช่เอตทัคคะก็แปลว่าเลิศนั่นแหละ
0: ครับ
1: ด้วยเหตุนี้จึงกลายเป็นว่าวัดต่างๆเนี่ยจึงจัดสร้างพระศิวลีในรูปลักษณะต่างๆเนี่ยต่างกันไปบางวัดนะเท่าที่ทราบนะท่านสร้างองค์ใหญ่เป็น100 เมตรก็มีนะท่านสร้างแบบองค์ใหญ่โตมหาศาลทีเดียวเพราะท่านปรารถนาว่าถ้ามีพระศิวลีประดิษฐานอยู่ที่วัดเนี่ยจะมีลาภสักการะเกิดขึ้นที่วัดก่อนนั่นแหละเบื้องต้นแล้วก็ญาติโยมเนี่ยเมื่อมาบูชาเนี่ยก็จะได้ลาภสักการะนั้นไปทำมาค้าขายก็จะได้ร่ำรวยด้วยนี่จึงเป็นที่มาว่าช่วงนี้เศรษฐกิจบ้านเมืองเราเนี่ยมันซบเซาแล้วก็ไม่คล่องตัวเท่าที่ควรจะเป็นดังนั้นถ้ามีพระศิวลีไว้บูชาเนี่ยก็จะเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นที่กราบไหว้สักการะแก่ญาติโยมเองคนไทยเราไม่ค่อยนึกถึงพระศรีวลีไปนึกถึงอะไรไปนึกถึงนางกวักเนี่ยนะ
0: ทูชกอย่างเงี้ย
1: เอาถูกซึ่งจริงๆนางกวักก็มีตัวอย่างอยู่ในพระพุทธศาสนาเหมือนกันนะเขาก็มีตัวอย่างว่ามาจากพุทธประวัติอยู่ตอนหนึ่งแต่ก็เป็นเศษเสี้ยวที่ได้มาต่อยอดจากพระศิวลีอีกทีหนึ่งนางกวักในพุทธประวัติเนี่ยก็บอกว่านางก็ได้รับพรเนี่ยจากพระศิวลีนะ
0: ครับ
1: จึงทำให้ไปที่ไหนเนี่ยก็ทำมาค้าขายร่ำรวยได้ ชาว
0: น
1: บ้าน
0: ถ
1: เรา
0: ู
1: ก็
0: ก
1: กลายเป็นนับถือนางกวักมากกว่าพระศรีวลีในบางพื้นที่ด้วยซ้ำไปก็เลยกลายเป็นว่าทําไมเราไม่บูชาต้นธรรมต้นทางนะคือพระศรีวลีนั่นแหละเป็นต้นธรรมเลยเป็นต้นทางเลยบูชาท่านก็จะได้รับลาภสักการะอย่างถูกต้องได้นะ
0: แล้วจุดเริ่มต้นของพระศรีวลีที่ได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ด้านโชคลาภเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับท่านเป็นใครเกี่ยวข้องยังไงในพุทธศาสนามาก่อนครับผมพระอาจารย
1: ์ถ้าจะเล่าว่าท่านเป็นใครอะไรยังไงทำไมถึงเป็นเลิศทางด้านสักการะเนี่ยนะรับสักการะเนี่ยมันไม่ใช่ชาติปัจจุบันของท่านต้องย้อนกลับไปถึงอดีตกาลน่ะอดีตกาลก่อนที่ท่านจะมาเกิดเป็นพระศรีวลีเนี่ยท่านทำอะไรบ้างต้องมองไปถึงตรงนั้นก่อนก็จะเล่าถึงบุพกรรมของท่านเป็นอดีตชาติของท่านเบื้องต้นเนี่ยท่านบอกว่าตามคัมภีร์พระพุทธศาสนานะจะเล่าไว้ไม่ค่อยเหมือนกับที่อื่นที่อื่นบางทีแต่งเติมไปแล้วก็มีตัวเลขผิดเพี้ยนไปบ้างอันนี้ลองฟังจากในคัมภีร์จริงๆดูสักหน่อยท่านบอกว่าในสมัยที่พระศรีวลีเนี่ยท่านเกิดในยุคของพระพุทธเจ้าในอดีตอยู่ท่านหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านนั้นเนี่ยมีนามว่าพระเจ้าปัทุมุตระ
0: ยุค
1: อดีตกาลเลยก่อนที่เป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราอีกนะทีนี้พระศรีวลีเนี่ยท่านเกิดในตระกูลที่พอจะมีทรัพย์อยู่บ้างก็ได้เดินทางไปฟังธรรมเนี่ยแล้วก็อยู่ที่ท้ายของวิหารเลยพอฟังธรรมเสร็จแล้วเนี่ยเห็นภิกษุรูปหนึ่งนะก็คิดว่าภิกษุรูปเนี้ยมีพระพุทธเจ้าปทุมุตระเนี่ยตั้งไว้ในตำแหน่งของภิกษุผู้มีลาภสักการะเป็นเลิศก็เลยคิดว่าโอ้ในอนาคตนะเราปรารถนาเนี่ยจะเป็นเหมือนภิกษุรูปนี้เลยตั้งความปรารถนาไว้อย่างเดียวนะว่าอยากเป็นเหมือนภิกษุที่มีลาภสักการะท่านนี้จากนั้นเนี่ยพระศรีวลีในอดีตชาติเนี่ยก็นิมนต์พระพุทธเจ้าถวายทานตลอด7วันแล้วก็ตั้งความปรารถนาเอาไว้ว่าด้วยบุญที่ถวายทานแก่พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งหมู่สงฆ์หมู่ใหญ่เนี่ยตลอด7วันขอให้ผลบุญดังกล่าวเนี่ยส่งผลให้มีลาภสักการะแล้วก็มีสมบัติที่สามารถทำบุญกุศลเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่า อยากจะเป็นภิกษุผู้มีลาภสักการะเลิศกว่าภิกษุรูปอื่นใดพระพุทธเจ้าปทุมุตระในสมัยนั้นเนี่ยก็ตรวจดูในไข่พยากรณ์ของพระองค์ก็ทราบว่าเป็นไปได้ที่หนุ่มน้อยคนเนี้ยจะสามารถมีลาภสักการะเป็นเลิศเนี่ยกว่าภิกษุรูปใดในสมัยพระพุทธเจ้านามว่าพระโคดมได้แต่เนี่ยเป็นการตั้งความปรารถนาไว้เฉยๆนะเขาเรียกว่าอธิษฐานบารมีตั้งจิตตั้งความปรารถนาไว้เฉยๆลงมือทำแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงเขาเรียกว่าความสำเร็จที่เรียกว่าบารมีเนี่ยยังไม่เต็มเปี่ยม
0: ครับ
1: ก็เลยสั่งสมบารมีต่อในสมัยของพระพุทธเจ้าที่มีนามว่าพระวิปัสสีพุทธเจ้านี่แสดงว่าพระศรีวลีเนี่ยในอดีตกาลเนี่ยท่านสร้างบารมีไว้ร่วมกับพระพุทธเจ้า2ยุค2สมัยยุคที่1ก็คือพระเจ้าปทุมุตระก่อนแล้วอยากเป็นภิกษุผู้เลิศด้วยลาภสักการะจังเลยก็เลยถวายทานตามนั้นตั้งจิตปรารถนาตามนั้นอธิษฐานบารมีก็ทำหน้าที่ในการส่งผลให้ท่านเนี่ยมาเกิดในยุคสมัยที่2ก็คือพระพุทธเจ้าวิปัสสีพระวิปัสสีพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นยุคถัดมาท่านพระศรีวลีเนี่ยก็มาเกิดในยุคนี้ด้วย
0: ครับ
1: แต่ในยุคนี้เป็นยุคที่เป็นช่วงที่ชาวบ้านเนี่ยเขาทำบุญแข่งขันกันกับพระราชาพอดีเรื่องตรงนี้หลายท่านอาจจะเคยได้ยินก็คือเป็นสมัยที่พระเจ้าพันธุมะเนี่ยพระเจ้าพันธุมะเป็นกษัตริย์นะครองเมืองพันธุมดีก็มีความประสงค์จะถวายทานแก่พระวิปัสสีพุทธเจ้าก็เลยตกลงกันว่าเราจะทำทานเนี่ยในวันที่หนึ่งชาวเมืองเนี่ยก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไม่น้อยหน้าทำบุญในวันที่สอง ก็สลับกันนะพระราชาถวายทานเนี่ยในวันเล็กขี้ส่วนชาวบ้านเนี่ยถวายทานในวันเล็กคู่แล้วก็แข่งกันดูว่าใครถวายของที่เป็นเลิศมากกว่ากันแข่งกันในการแข่งกันเนี่ยวันที่1กับวันที่2เนี่ยก็สูสีกันวันที่3กับ4ก็สูสีกันวันที่5พระราชาเนี่ยถวายทานไปเรียบร้อยแล้วชาวบ้านที่จะถวายทานวันที่6เนี่ยก็เริ่มคิดแล้วว่าเราจะต้องจัดเตรียมสิ่งของทุกอย่างเนี่ยให้สมบูรณ์มากกว่าเดิมจึงจะสามารถชนะพระราชาได้ตรวจดูสิ่งของตรวจดูทั้งหมดแล้วเออเราก็เตรียมมาของครบนี่นาชาวบ้านช่วยกันตรวจดูแต่ดูไปดูมาอ้าวเราไม่เห็นน้ำผึ้งกับนมส้มจริงๆน้ำผึ้งกับนมส้มเนี่ยน่าจะหาได้ง่ายแต่ในยุคสมัยนั้นเนี่ยเป็นยุคสมัยที่หาของเหล่านั้นเนี่ยได้ยากพอสมควรโดยเฉพาะน้ำผึ้งในสมัยนั้นเนี่ยหายากด้วยเหตุเนี้ยชนเหล่านั้นเนี่ยที่เป็นชาวบ้านเนี่ยก็เลยวางแผนกันว่างั้นเอางี้เราเนี่ยนะไปดักที่ประตูเมืองทั้ง4ทิศแล้วก็นำทรัพย์ไปด้วยสักคนละ 1,000 กหาปณะไปดักทั้ง4ประตูเลยถ้ามีชาวบ้านนะหรือใครก็แล้วแต่ถือนมส้มหรือว่าน้ำผึ้งมาเนี่ยก็ให้ลองใช้ปัจจัยส่วนเนี้ยลองซื้อดูจะได้มาเติมเต็มงานบุญของเราเนี่ยให้มันมีความสมบูรณ์ได้ปรากฏว่าในวันที่6วันนั้นเองเนี่ย อดีตชาติของพระศรีวลีเนี่ยท่านก็ได้ถือหม้อใส่นมส้มเนี่ยออกจากบ้านพอดีตั้งใจจะเข้าไปในเมืองมีนมส้มอย่างเดียวนะต
0: ั
1: ้งใจจะเข้าไปในเมืองแล้วก็มีความประสงค์ว่าจะเอานมส้มเนี่ยไปขายไปแลกเป็นสิ่งของต่างๆที่ต้องการในระหว่างทางที่เดินเข้าไปเนี่ยก็ปรากฏว่าแวะระหว่างทางไปที่ริมน้ำแห่งหนึ่งเห็นมองไปเนี่ยก็มองเห็นรังผึ้งที่ไม่มีตัวผึ้งอยู่ในนั้นก็เลยมองดูรังผึ้งนี้น่าสนใจนะก็เลยเก็บรังผึ้งเนี้ยเอามาด้วย
0: ครับ
1: พอได้รังผึ้งกลับมาด้วยเนี่ยก็เลยเดินเข้าประตูเมืองไปทางทิศหนึ่งพวกชาวบ้านก็เห็นว่าไอ้เจ้าหนุ่มคนเนี้ยมีทั้งน้ำผึ้งมีทั้งนมส้มครบเลยก็เลยขอดูว่าจะขายไหมขายเท่าไหร่ปกติเนี่ยการขายของในสมัยนั้นเนี่ยวัวตัวนึงนะเอาวัวตัวนึงเนี่ยมีราคาประมาณสัก12กหาปณะได้1หน่วยที่เป็นกหาปณะเนี่ยถ้านับตามตรงเนี่ยนะก็บอกว่า20มาสกเนี่ยเท่ากับ1กหาปณะแล้วเขาบอกว่า5มาสกเท่ากับ1บาทใช่ไหม
0: ครับ
1: 5มาสกเท่ากับ1บาท4บาทเท่ากับ1กหาปณะนั่นแหละถ้าว่าตามตรง4บาทเท่ากับ1กหาปณะหรือจะเรียกว่า1ตำลึงแบบหน่วยบาทหน่วยไทยก็ได้เขาเรียกกันอย่างนั้นทีนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาก็พยายามจะซื้อน้ำผึ้งกับนมส้มใช้เงิน1กหาปณะซื้อก่อนจริงๆอ่ะ1กหาปณะมันมีราคาสูงมาก
0: มัน
1: ไม่ควรเอามาซื้อนมผึ้งน้ำผึ้งเนี่ยกับนมส้มใช้แค่1บาทก็น่าจะพอเอาว่าตามตรงอ่ะนะในยุคนั้นนะก็น่าจะเพียงพอไอ้เจ้าหนุ่มอดีตชาติพระศรีวลีเนี่ยก็สงสัยทำไมเขามาซื้อราคาแพงขนาดนี้นะทั้งที่ของพวกเนี้ยไม่ได้ราคาแพงขนาดนั้นน่ะแต่มันต้องใช้เวลาในการทำใช้เวลาในการหายิ่งน้ำผึ้งเนี่ยหายากราคาอาจจะไม่ใช่ประมาณเท่านี้แล้วเขาเก็บได้ในระหว่างทางมันไม่น่าจะมีราคามากขนาดนั้นก็สงสัยก็เลยไม่ยอมขายหนึ่งกหาปณะเนี่ยไม่ขายหรอกลองใจดูว่าชาวบ้านเนี่ยจะซื้อที่กี่กหาปณะชาวบ้านก็ต่อรองนะเพิ่มจาก1กหาปณะเป็น2กหาปณะก็ไม่ขาย10กหาปณะก็ไม่ขายต่อรองไปเรื่อยๆจนถึง 1,000 อ่ะเท่ากับว่านมส้มกับน้ำผึ้งเนี่ยตั้งราคาไว้ 1,000 กหาปณะจึงจะยอมขายราคาแพงมากนะ 1,000 กหาปณะนี่ท้ายสุดเนี่ยชาวบ้านก็ยอมนะยอมว่าจะซื้อในราคา 1,000 กหาปณะแหละ1,000 กหาปณะนี่แหละ ไอ้เจ้าชายหนุ่มคนเนี้ยก็เกิดความสงสัยอีกเอ๊ะทำไมนะน้ำผึ้งกับนมส้มเนี่ยมันมีราคามากขนาดนั้นเขาจะเอาไปทำอะไรก็เลยสงสัยถามชาวบ้านว่าจะเอาไปทำอะไรเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็บอกว่าตอนเนี้ยเรากำลังทำบุญใหญ่ถวายทานเนี่ยแก่พระวิปัสสีพระพุทธเจ้าแล้วทานที่เราเตรียมไว้เนี่ยมันครบหมดแล้วนะขาดอยู่สองอย่างนี่แหละน้ำผึ้งกับนมส้
0: ม
1: จะทำให้ทานของเราที่จะถวายเนี่ยมันเป็นทานที่เลิศกว่าของพระเจ้าแผ่นดินจะทำให้พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยพ่ายแพ้ได้ถ้าเรามีของสองสิ่งนี้ก็เลยชวนไอ้เจ้าชายหนุ่มเนี่ยนะว่า เราจะซื้อเพื่อนำไปถวายทานชายหนุ่มเนี่ยได้ยินเข้าก็เกิดความรู้สึกว่าโอ้ถ้าทานของเราเนี่ยจะทำให้มีความสมบูรณ์มากขนาดนั้นนะงั้นเราไม่ขายละไม่ขายแล้ว 1,000 เนี่ยแต่เราจะถวายเองไม่เอาแล้ว 1,000 กหาปณะเนี่ยเราจะถวายทานถ้าจะถวายทานเนี่ยเราขอเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญได้ไหมชาวบ้านก็บอกว่าถ้างั้นเนี่ยยินดีมากๆเลยเพราะว่าจะได้เป็นผู้มีส่วนในบุญแห่งอันยิ่งใหญ่แห่งเนี้ยร่วมกันแล้วก็รับปากว่าจะนำนมส้มกับน้ำผึ้งเนี่ยไปให้แต่ก่อนจะนำไปให้เนี่ยอันนี้แหละเป็นที่มาของคำว่ามีสติจึงมีสตางค์ล่ะก่อนจะนำไปให้เนี่ยอดีตชาติของพระศรีวรีเนี่ยท่านนำทรัพย์สมบัติที่ติดตัวเป็นกหาปณะเล็กน้อยเนี่ยไปซื้อเครื่องเทศมาอยู่5อย่างแล้วก็นำมาป่นผสมรวมกันให้เข้ากันกับนมส้มแล้วก็ผสมปรุงด้วยรังผึ้งเนี่ยหรือน้ำผึ้งเนี่ยลงไปคลุกเคล้ากันปรุงด้วยเครื่องเทศ5อย่างใส่ลงไปในใบบัวแล้วก็ทำเป็นนมส้มกับน้ำผึ้งเนี่ยที่มีรสพิเศษแตกต่างจากที่อื่นแล้วก็ถือไปด้วยตนเองในบริเวณที่ใกล้กับพระพุทธเจ้าวิปัสสีแล้วก็ถวายทานแก่พระพุทธเจ้าถึงจุดตรงนี้เราจะสังเกตได้ว่าอดีตชาติพระศรีวลีเนี่ยไม่ได้ถวายของได้อย่างไรก็ถวายอย่างนั้นน่ะแต่จัดเตรียมของนั้นน่ะให้มีความประณีตพิเศษมากยิ่งขึ้นก่อนด้วยนะมีการจัดเตรียมของอย่างประณีตก่อนใช้สติในการทำทุกขั้นตอนถ้าในระหว่างที่ทำเนี่ยท่านไม่มีความระลึกหรือรู้ตัวอยู่ตั้งแต่ต้นเนี่ยว่าของที่ทำนั้นเนี่ยจะเพิ่มมูลค่าอย่างไรให้เป็นของที่เป็นเลิศกว่าคนอื่นได้ไม่มีสติในการตรองดูคิดดูว่าเราจะมีการปรับแต่งวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยให้มีความพิเศษกว่าคนอื่นได้อย่างไรเนี่ยนะไม่มีทางได้ทรัพย์สมบัติมากมายที่เป็นเลิศทางด้านลาภสักการะหรอกอันเนี้ยนับเป็นความพิเศษที่เพิ่มเติมขึ้นมาบางคนได้มาก็ถวายเลยใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่จะได้ความพิเศษตรงนั้นเนี่ยมันก็ลดหย่อนลดน้อยลงแต่บางท่านเนี่ยมีจิตที่ละเอียดมีความประณีตสิ่งเหล่านั้นเนี่ยต้องฝึกการสั่งสมสติมาพอสมควรนะถึงจะมองเห็น

0: ไม่งั้นเราก็มองไม่เห็นน่ะก็ถวายไปตามมีตามเกิดตามนั้นนะแต่ถ้าเรามีความประณีตโดยมีตัวสติระลึกรู้อยู่ว่าสิ่งที่ถวายเนี่ยถวายแก่พระพุทธเจ้านามว่าพระวิปัสสีฉะนั้นทานนั้นเนี่ยที่ถวายเนี่ยต้องมีความละเอียดแล้วก็มีความเป็นเลิศในการถวายเพราะบุญที่ถวายนั้นยิ่งใหญ่มหาศาลเหลือเกินด้วยเหตุนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็รับสักการะรับทานเนี่ยจากอดีตชาติของพระศิวลีเรียบร้อยพอรับสักการะนั้นเนี่ยก็น้อมบาทศีลาเนี่ยนะที่เท้ามหาราชทั้ง4มาถวายแก่พระพิปัสสีพุทธเจ้าเนี่ยมารับทานนั้นรับเสร็จแล้วนะพระพิปัสสีพุทธเจ้าเนี่ยก็อธิษฐานให้นมผึ้งน้ำผึ้งกับนมสดเนี่ยที่ถวายแค่ส่วนหนึ่งเนี่ยนะสามารถมีปริมาณเพียงพอแก่เหล่าภิกษุผู้เป็นบริวารทั้งหมด6,800,000รูปได้ด้วยสรุปว่าไม่ได้ถวายทานแก่พระพุทธเจ้ารูปเดียวนะถวายทานแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยส่งผลถึงภิกษุอีกเป็นจำนวนมากทั้งหมด6,800,000รูปด้วยกันเมื่อพระพุทธเจ้าวิปัสสีพุทธเจ้าเสวยเสร็จแล้วรวมถึงพระเถระที่มีจำนวนมากเนี่ยได้ฉันพระทหารเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วก็อนุโมทนาบุญนะโดย อดีตชาติของพระศิวลีเนี่ยก็อธิษฐานจิตนะบอกว่าวันนี้ชาวบ้านเนี่ยนำสักการะมาถวายส่วนตัวของท่านเองเนี่ยก็นำทานอันเลิศนะมีนมส้มกับน้ำผึ้งเนี่ยมาถวายด้วยขอบุญกุศลเหล่านั้นเนี่ยขอให้ท่านเป็นผู้เลิศด้วยลาภสักการะเลิศด้วยยศบารมีในภพที่ท่านเกิดถัดไปด้วยเถิดท่านก็ขอบารมีแบบนั้นพระพุทธเจ้าวิปัสสีเนี่ยก็ตรวจดูแล้วท่านจะไปเกิดในภพต่อไปเนี่ยแล้วจะมีความเจริญรุ่งเรืองก็เลย อธิษฐานว่าสำเร็จดังปรารถนาทุกประการด้วยเหตุเนี้ย อดีตชาติพระศิวลีเนี่ยเมื่อลาลับจากยุคสมัยนั้นไปเนี่ยก็จริงๆยังไม่ได้เกิดในยุคพระพุทธเจ้านะแต่ไปเกิดในอีกยุคหนึ่งก่อนเป็นยุคที่ทำบุญแล้วในชาติหนึ่งก็มีบางชาติเนี่ยที่ไม่ได้ทำบุญทีนี้แหละชาตินี้ก็เรียกว่าทำอกุศลกรรมเอาไว
1: ้อ๋อทำอกุศลกรรมเอาไว้ด้วย
0: มีทำชั่วด้วยนะไม่ได้ทำดีอย่างเดียวนะถ้าว่าเป็นภาษาปากนะก็คือชาติถัดไปเนี่ยนะท่านก็ดันไปเกิดเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินในความเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยพ่อของตนเองเนี่ยถูกกษัตริย์อีกเมืองนึงมายึดเมืองแล้วก็ฆ่าพระราชบิดาของตนเองเนี่ยไปเสร็จแล้วก็ปกครองเมืองพร้อมทั้งยึดพระราชมารดาของพระกุมารน้อยเนี่ยเอาไว้ด้วยรวมความว่าตอนนี้บ้านเมืองตนเองเนี่ยถูกพระราชาจากแคว้นอื่นเนี่ยมายึดไว
1: ้
0: ยึดสมบัติไม่พอยึดพระมารดาเอาไว้ในเมืองนั้นด้วยแต่ไล่กุมารน้อยเนี่ยออกนอกเมืองไป
1: ครับ
0: กะว่าออกไปแล้วเดี๋ยวก็ตายนะแต่ปรากฏว่าออกไปแล้วไม่ตายไปสั่งสมกำลังไปสั่งสมไพร่พลเพื่อจะได้กลับมายึดเมืองเนี่ยของพระราชบิดาคืนพอถึงวันที่มีความพร้อมเนี่ยก็เลยยกกำลังพลทั้งหมดเนี่ยมายึดเมืองคืนก็ส่งพระราชสารไปถึงพระราชาที่เป็นศัตรูเนี่ยบอกว่าจะให้ราชสมบัติคืนหรือจะมารบกันก็ได้คำตอบว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาไม่ให้ราชสมบัติแล้วก็ไม่ให้รบด้วยแต่เขาจะปิดเมืองไว
1: ้ครับ
0: ไม่ยอมออกมาต่อสู้ด้วยฝ่ายพระมารดาแม่ของกุมารน้อยคนนี้นะก็ส่งข่าวไปเขียนจดหมายน้อยเนี่ยส่งออกไปถึงลูกชายตนเองบอกว่างั้นอย่าอย่างนี้อย่าสู้กันเลยแต่ให้ปิดเส้นทางการเข้าออกเมืองมีประตูน้อยประตูใหญ่ตรงไหนก็แล้วแต่ปิดให้หมดนะแล้วก็ล้อมกรุงล้อมเมืองนี้ไว้ชาวบ้านเนี่ยจะพากันลำบากพอลำบาก

0: เนี่ยท้ายสุดเนี่ยจะเกิดการจราจลในเมืองและเดี๋ยวจะจับพระราชามาถวายเองจับพระราชามามอบตัวเองกะว่าจะกดดันด้วยวิธีนี้ให้ชาวบ้านเนี่ยไปจับพระราชาที่เป็นศัตรูกันเนี่ยมาถวายให้กับกุมารกุมารเนี่ยก็ทําตามนั้นอดิตชาติพระศรีวรีเกิดเป็นพระราชกุมารเนี่ยนะทําตามนั้นปิดล้อมประตูใหญ่ทั้งสี่ด้านเอาไว้นะปิดล้อมอยู่7 ปีนะ
1: 7 ปี
0: ปิดล้อมอยู่7 ปีแต่ปิดล้อมแล้วเนี่ยปรากฏว่าเอ๊ะทำไมนะเมืองนี้มันก็ไม่เห็นชาวบ้านเดือดร้อนลงมาเลยนะก็เลยสงสัยทำไมไม่เป็นไปตามที่คิดไว้ท้ายสุดเนี่ยก็เลยส่งข่าวไปคุยกับแม่นะแม่ก็เลยส่งข้อความกลับมาว่าโอ้เขามีประตูน้อยประตูเล็กๆเนี่ยอยู่นอกอยู่บริเวณชายขอบของประตูเมืองชาวบ้านเนี่ยเขาหนีออกทางนั้นไปก็เลยเอาข้าวเอาน้ำเอาอาหารทั้งหมดเนี่ยเข้ามาในเมืองได้พระราชกุมารได้ฟังอย่างนั้นก็เลยตัดสินใจว่างั้นปิดประตูเล็กทีนี้ปิดประตูเล็กเนี่ยล้อมไว้อีกได้7 วัน
1: ครับ
0: ล้อมอีก7 วันนะ7 วันเนี่ยชาวบ้านเนี่ยออกไปไหนไม่ได้น้ำก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีสิ่งของต่างๆก็ไม่มีท้ายสุดเนี่ยก็จับพระราชาที่เป็นศัตรูเนี่ยแล้วตัดคอนะตัดเศียรเนี่ยนำมามอบให้กับกุมารท้ายสุดกุมารก็เข้ายึดเมืองเนี่ยได
1: ้
0: เราจึงเห็นว่าพระศิวลีเนี่ยพอเกิดในชาติถัดไปนะเกิดในชาติถัดมาที่เป็นพระศิวลีในยุคของพระโคดมพุทธเจ้าของเราเนี่ยสังเกตได้ว่าพระศิวลีเนี่ยอยู่ในท้องของมารดานะ7 ปี 7 เดือนนะถ้าตามประวัติเนี่ยไม่ใช่7 ปีไม่ใช่7 ปี 7 เดือน 7 วันนะ7 ปีกับอีก 7 วันอันเนี้ยตามคัมภีร์พระไตรปิฎกเลยบางแห่งเขียนเป็น7 ปี 7 เดือน 7 วันไม่มี7 เดือนทีนี
1: ้
0: 7 ปีกับอีก 7 วันก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยอดีตชาติเนี่ยเคยไปปิดล้อมเมืองเขาไว้ทำให้เขาเนี่ยยากลำบากหมดอยากปากแห้งเนี่ยทั้งหมด7 ปีกับอีก 7 วันด้วยผลกรรมที่ทำมาจึงทำให้พระศิวลีเนี่ยต้องอยู่ในท้องของมารดาทั้งหมด7 ปีกับอีก 7 วันโยมชันเดชลองคิดดูนะอยู่ในท้องของแม่7 ปีเนี่ยลูกโตหรือยังถ้าว่าตามตรงมันก็ต้องโตใช่ไหม
1: คือถ้ามองตามความเป็นจริงเนี่ยนะผมสงสารแม่ครับ
0: แน่นอนเลยนะเพราะว่านางสุปวาสาเนี่ยท่านเป็นพระราชธิดาของกษัตริย์แคว้นโกริยะซึ่งก็มีความผูกพันเป็นญาติใกล้ชิดกับแคว้นสักกะของพระพุทธเจ้าว่าตามตรงก็มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นญาติกันน่ะกับพระพุทธเจ้านั่นแหละ
1: คร
0: ับแล้วคิดดูสิท้อง7 เดือนเนี่ยลำบากลำบนมากนะท้องก็โตขึ้นเรื่อยๆตามขนาดของเด็กอ่ะอายุของเด็กน่ะเด็ก7 ขวบอยู่ในท้องนี่ลำบากนะดังนั้นนางสุปวาสาเนี่ยตั้งครรภ์ทั้งหมด7 ปีเนี่ยลำบากมากไอ้เจ้ากุมารน้อยอยู่ในครรภ์ของมารดาก็ลำบากไม่แพ้กันนะ
1: ครับ
0: ทีนี้วันหนึ่งนะพอผ่านไป7 ปีเรียบร้อยเนี่ยก็เลยคิดว่าเราจะทำบุญนะกับพระพุทธเจ้าก็เลยให้พระสวามีซึ่งเป็นกุมารเนี่ยเป็นพระราชาเนี่ยในแคว้นสักกะได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านิมนต์พระพุทธเจ้ามาถวายทานอยากทำบุญอยากทำบุญแล้วก็ย้ำกับสามีไปบอกว่าพระพุทธเจ้าถวายพรอะไรมานะให้จดจำคำเหล่านั้นแล้วมาแจ้งแก่พระนางสุปวาสาแม่ของพระศรีวลีด้วยพอพระสวามีเนี่ยไปแจ้งข่าวกับพระพุทธเจ้าว่าจะถวายทานพระพุทธเจ้าก็ยินดีบอกว่าอีก7 วันเนี่ยนะเดี๋ยวจะมาถวายทานมารับทานในส่วนนี้ก็ขอพรนะให้พรประทานพรให้นางสุปวาสาเนี่ยจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคลอดลูกนะที่มีลาภสักการะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกด้วยพอประทานพรไปแค่นี้เองนะ ามีเนี่ยนำข่าวสารไปแจ้งแก่นางสุภวาสาเท่านั้นแหละไอ้ที่ปวดท้องนี่หายเลยนะหายเป็นปลิดทิ้งเลยอีก7วันเนี่ยได้เวลาพระพุทธเจ้าเดินทางมาก็คลอดลูกก่อนเรียบร้อยแล้วคลอดลูกก่อนเรียบร้อยแล้วก็คลอดง่ายด้วยการคลอดมาเนี่ยทำให้ชาวเมืองเนี่ยมีความยินดีว่าโอ้พระนางสุภวาสาเนี่ยคลอดบุตรแล้วความยินดีที่เกิดขึ้นแก่ชาวเมืองเนี่ยจึงเขาเรียกว่าเหมือนกับสายน้ำที่ไหลออกมาได้โดยง่ายเนี่ยชาวบ้านก็มีความปลื้มปีติชื่นใจก็เลยตั้งชื่อบุตรชายเนี่ยว่าศรีวลีศรีวลีแปลว่าอะไรศรีวลีแปลว่าทำให้ใจของผู้คนเนี่ยมีความสุขมีความสำราญนำความสุขความสำราญมาสู่หมู่ญาติเหมือนสายน้ำที่ไหลไปแล้วชโลมใจของคนหมู่มากให้มีความชื่นใจก็เลยตั้งชื่อว่าศรีวลีทีนี้พอพระศรีวลีเกิดมาเนี่ยก็กลายเป็น7ขวบแล้วนะ
1: ครับเริ่มต้นอายุ7ขวบเลยนะ
0: เริ่มต้นสตาร์ทอายุ7ขวบเลยแล้วก็ผ่านไปอีก7วันด้วย7วันเนี่ยพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุหมู่มากเนี่ยก็มารับทานจากนางสุภวาสาในระหว่างนั้นเนี่ยพระกุมารเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่คอยช่วยเขาเรียกว่ากรองน้ำนะให้กับพระเถระเนี่ยที่มาฉันภัตตาหารที่วังของนางสุภวาสาแล้วเจ้าพระศิวลีเนี่ยนะก็ได้พบกับพระสารีบุตรนะพระสารีบุตรเห็นพระศิวลีเนี่ยตอนนั้นเป็นกุมารน้อยศิวลีเนี่ยก็เลยคิดว่าถ้าเจ้าเด็กน้อยคนนี้เนี่ยนะมาบวชเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็เรียกศิวลีกุมารเนี่ยมาคุยระหว่างที่คุยกันเนี่ยพระนางสุภวาสาก็มองว่าเอ๊พระเถระคุยอะไรกันนะก็เลยได้ทราบข่าวว่าพระเถระเนี่ยถามว่าสนใจจะบวชไหมปรากฏว่าศิวลีกุมารน้อยเนี่ยก็บอกว่าสนใจจะบวชอยากบวชพอดีเพราะอะไรเพราะว่ารู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในท้องของมารดาเนี่ยมีทุกข์ขนาดไหน แล้วก็อยากจะพ้นทุกข์จากตรงนั้นก็เลยตัดสินใจว่าขอมารดาบวชมารดาก็ลูกชายอยากบวชน่ะบวชกับพระพุทธเจ้าด้วยก็เลยส่งเสริมให้ได้บวชท้ายสุดนะพอบวชกับพระสารีบุตรเนี่ยพระสารีบุตรก็ปลงผมให้ปลงผมให้ในการปลงผมเนี่ยมีคัมภีร์พระพุทธศาสนาบอกไว้ว่าปลงผมเนี่ยมีดจดผมแล้วโกนไปสุดทางเนี่ยครั้งที่หนึ่งเนี่ยกุมารน้อยศรีวลีเนี่ยก็บรรลุโสดาบันเลยนี่ขนาดมีดจดมาครั้งที่หนึ่งนะบรรลุโสดาบันเลยมีดจดครั้งที่สองบรรลุสกทาคามีมีดจดครั้งที่สามบรรลุอนาคามีปรงผมเสร็จเรียบร้อยบรรลุอรหันต์ตั้งแต่เป็นเนรเลยบารมีเต็มเตี่ยมใช้คำว่าบารมีเต็มเตี่ยม
1: นะครับพระอาจารย์ที่เป็นพระอรหันต์ตั้งแต่เป็นเนรเลย
0: ถูกต้องอันนี้7ขวบเป็นพระอรหันต์เลย
1: ครับ
0: พอเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยทีเนี้ยก็อยู่กับพระสารีบุตรคอยดูแลมาตลอดจนท้ายสุดก็บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาพอบวชไปแล้วเนี่ยความเป็นเลิศทางด้านลาภสักการะเนี่ยก็พระพุทธเจ้าก็ได้ทดลองดูทดลองยังไงทดลองโดยที่ให้ในช่วงหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าอยากทดลองบารมีนะของพระศิวลีโดยบอกว่าตอนเนี้ยเรามีความประสงค์จะไปเยี่ยมพระเรวัตเป็นน้องชายของพระสารีบุตรอยู่ในป่าลึกเลยท่านชอบปฏิบัติอยู่ในป่าลึกทีนี้ก็มีภิกษุสงฆ์เนี่ยจำนวน500รูปเนี่ยตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปด้วยพอเดินทางไปถึงทางสองแพร่งเป็นทางสองแยกก็มีการสอบถามพูดคุยกันว่าเราจะไปทางไหนกันดีพระอานนท์เนี่ยก็มาสอบถามพระพุทธเจ้าว่าจะไปทางไหนพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าไปทางตรงเนี่ยมันมีระยะทางเท่าไหร่พระอานนท์ก็บอกว่าถ้าไปทางตรงนะ ระยะทางประมาณ30โยชน์ด้วยกันแต่ทางตรงเนี่ยมันเป็นป่ามันค่อนข้างรกชัดแล้วก็พวกอะมนุษย์เนี่ยสิงสาราสัตว์ในป่านะมันเยอะจะมีอันตรายได้แต่ถ้าไปทางอ้อมนะอ้อมประมาณสัก60โยชน์เท่าตัวหนึ่งจะมีชาวบ้านหาอาหารได้ง่ายเป็นทางที่สะดวกปลอดภัยหน่อยถามพระพุทธเจ้าว่าจะไปทางไหนดีพระพุทธเจ้าถามพระอานนท์บอกว่าพระศิวลีมาด้วยไหมอ่ะมาด้วยไม่ใช่หรือพระอานนท์บอกว่าโอ้พระศิวลีมาด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปทางตรงเลยเราจะได้ดูว่าบุญบารมีของพระศิวลีเนี่ยเป็นอย่างไรเข้าป่าเลยเดินตรงเข้าป่าพระศิวลีเนี่ยตามตำนานท่านบอกว่าถ้าท่านเกิดความลำบากยากเย็นเมื่อไหร่เหล่าเทวดาน้อยใหญ่ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่นั้นเนี่ยต้องคอยมาอารักขามาถวายลาภสักการะแก่ท่านเข้าไปในป่าเข้าไปในหนทางธุรกันดารเนี่ยลาภสักการะมีไม่ขาดดังนั้นเมื่อเทวดาทราบว่าพระศิวลีจะเดินทางเข้าป่าทีนี้แหละกลายเป็นเทวดาน้อยใหญ่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยมารวมตัวกันเนรมิตเมืองเนรมิตศาลาเอาไว้ต้อนรับพระต้อนรับพระพุทธเจ้าเดินทางไป1โยชน์พัก1วัน1วันเนี่ยพัก1โยชน์ปั๊บพัก1โยชน์ปั๊บก็พักเราเทวดาเนี่ยจัดวิหารต้อนรับพระพุทธเจ้าแล้วก็จัดเตรียมในเรื่องของอาหารหวานคาวเนี่ยคอยมาดูแลพระสงฆ์เนี่ยไม่ได้ขาด30โยชน์ก็คือใช้เวลา30วันกว่าจะเดินทางไปถึงที่พักของพระเรวตะได้นะทั้งหมด30วันเนี่ยก็เป็นการพิสูจน์ว่าพระศิวลีเนี่ยเป็นผู้มีเขาเรียกว่าลาภสักการะเนี่ยเป็นเลิศพอผ่านไป30วันปั๊บพระพุทธเจ้าก็ประกาศแก่หมู่ภิกษุสงฆ์ว่านี่นะพระศิวลีเนี่ยเป็นเอตทัคคะเป็นผู้เลิศด้วยลาภสักการะยิ่งกว่าภิกษุรูปใดเดินทางไปในที่ลำบากขนาดไหนเหล่าเทวดาก็มาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลท่านไม่ให้เกิดความลำบากนี่เองเป็นประวัติของพระศิวลีดังนั้นวัดต่างๆที่สร้างพระศิวลีเนี่ยเจตนาก็คือไม่ว่าจะอยู่ในที่ลึกในที่ไกลแสนไกลเนี่ยเดี๋ยวเทวดาท่านก็จะมาคอยอุปถัมภ์ค้ำชูให้วัดนั้นเนี่ยมีลาภสักการะแล้วก็สามารถส่งผลลาภสักการะนั้นเนี่ยให้แก่ญาติโยมที่บูชาพระศิวลีไปด้วยอันนี้เป็นที่มาที่ไปของการสร้างพระศิวลีร่วมกัน
1: ครับสังเกตได้ว่าพระอาจารย์ครับสังเกตได้ว่าแทบทุกวัดหรือว่าแทบทุกสถานที่เนี่ยจะเป็นปางเดียวกันหมดเลยนะครับพระอาจารย์เหมือนเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้รู้ว่าพอเห็นพุทธลักษณะแบบนี้เนี่ยแบกกรดใช่ไหมครับถือแกนน้ำสะพายย่ามเนี่ยจะเป็นพระศิวลี
0: จริงๆพระศิวลีที่เห็นในบ้านเรานะมีอยู่สองปางนะปางหลักๆคือปางธุดง
1: ค์ปางธุดงค
0: ์ปางธุดงค์ปางธุดงค์เนี่ยท่านก็จะมีลักษณะของเท้าเนี่ยที่ย่างก้าว
1: ครับ
0: หมายถึงย่างก้าวไปที่ไหนเนี่ยเหมือนกำลังธุดงค์หนวดกำลังธุดงค์อยู่น่ะก็เหมือนกับย่างเท้าก้าวเดินแล้วก็ครองจีวร
1: ครับ
0: เสร็จแล้วก็แล้วแต่มือขวามือซ้ายอาจจะถืออะไรบ้างหลักๆเนี่ยก็จะมีบางทีก็อุ้มบาตรใช่ไหม
1: ครับ
0: อุ้มบาตรมีกาน้ำบาตรกับกาน้ำเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนความอุดมสมบูรณ์เนี่ยอาหารกับน้ำเนี่ยจะไม่ขาดเนี่ยจะเต็มอยู่ตลอดไป
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเขาเรียกว่าลักษณะของพระสารีบุตรนะย่ามบางทีสะพายย่ามใช่ไหมย่ามเนี่ยก็หมายถึงว่าจะได้เก็บเล็กผสมน้อยเนี่ยเก็บปัจจัยเนี่ยให้อยู่ต่อเนื่องอยู่ตลอดไปไม่ให้ขาดบางทีก็มีไม้เท้าใช่ไหม
1: ครับใช่
0: บางทีไม้เท้าเนี่ยหมายถึงว่าจะได้รับความอุปถัมภ์ค้ำชูเนี่ยการช่วยเหลือจากผู้อื่นบางที่ก็มีกรดใช่ไหม
1: ครับ
0: กรดก็คือที่สะพายไว้เอาไว้กลางป้องกันยุงป้องกันอันตรายตอนปฏิบัติธรรมนะกรดเนี่ยก็หมายถึงความร่มเย็นเป็นสุขจะได้รับความคุ้มครองนะจากกรดเนี่ยจะมีความสุขความสบายดังนั้น พระศรีวลีปางทุดงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของเท้าเนี่ยย่างเดินไปเดินไปที่ไหนล่ะก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเดินไปในพื้นที่ที่เป็นหุบเขาเป็นภูเขาดังนั้นพระศรีวลีโดยส่วนใหญ่ท่านก็จะสร้างว่าเดินไปบนภูเขานั่นแหละอันนี้คือปางหนึ่งเรียกว่าปางทุดงอีกปางหนึ่งเรียกปางอุ้มบาทปางอุ้มบาทปางอุ้มบาทเนี่ยจะเหมือนกับปางพระศรีวลีนั่งนะเคยเห็นไหมพระศรีวลีนั่ง
1: เคยเห็นครับปางพระศรีวลีนั่งเหมือนมือจกบาท
0: อ้าวนั่งมือจกบาทครับเขาเรียกว่าปางจกบาทปางอุ้มบาทนั่นแหละเป็นท่านั่งขัดสมาธินะมือหนึ่งอุ้มบาทอีกมือหนึ่งจกบาทลงไปในบาทอยู
1: ่
0: ความหมายก็คือความอุดมสมบูรณ์เนี่ยที่เกิดจากบาทเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลา
1: คร
0: ับ นะท่าของนั่งขัดสมาธิแล้วอุ้มบาทเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากชาวประเทศศรีลังกาศรีลังกาเขาชอบปางแบบนี
1: ้
0: ทีนี้คนไทยเราก็ไปเห็นอ้อมีพระเสวรีปางแบบนี้ด้วยก็เลยลองนำมาสร้างไว้เป็นอีกหนึ่งพุทธลักษณะเป็นลักษณะอีกอย่างหนึ่งเพื่อจะได้นำมาใช้เป็นปางของพระศรีวลีเพิ่มเติมได้แต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแนวจารีตแหละเขาเรียกว่าเป็นปางทุดง
1: ครับ
0: นะพระองค์บอกว่าทุกย่างก้าวที่เดินเนี่ยจะมีลาภสักการะเกิดขึ้นตลอดเวลานะประมาณนี
1: ้ครับนะจริงๆอ่ะต้นสายปลายเหตุที่เรียนนิมนต์พระอาจารย์ให้คุยเกี่ยวกับเรื่องของประวัติพระศรีวลีเนี่ยเป็นเพราะผมเองเนี่ยมาเห็นว่าที่ทางวัดนะฮะทางสำนักสิริบูรพาธรรมสถานจังหวัดชลบุรีที่พระอาจารย์เป็นผู้ดูแลอยู่เนี่ยกำลังที่จะสร้างพระศรีวลีพอดีนะฮะผมก็เลยได้นิมนต์พระอาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อที่ว่าจะให้ผู้ฟังหรือว่าญาติโยมเนี่ยนะครับใครที่บูชาพระศรีวลีหรือว่ากราบพระศิวลีเนี่ยได้มีความเข้าใจต้นแห่งบุญของพระศิวลีด้วยนะครับพระอาจารย์ขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ได้ไหมครับว่าในการสร้างพระศิวลีครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรแล้วก็จะเริ่มเมื่อไหร่ยังไงมีกำหนดการไหมครับพระอาจารย์เพื่อผู้ฟังเผื่อจะได้มีความสนใจที่อยากจะร่วมบุญในการสร้างกุศลในครั้งนี้ครับ
0: เจริญพรก็การสร้างพระศรีวลีเนี่ยมีเจตจำนงที่จะสร้างขึ้นที่สำนักสงฆ์สิริบุรพาธรรมสถานตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี
1: ครับ
0: ก็จะมีพิธีจัดงานเททองหล่อพระในวันอังคารที่12พฤษภาคมอังคารหน้านะไม่ใช่อังคารนี
1: ้
0: อังคารหน้า12พฤษภาคมเนี่ยก็จะเป็นพิธีเททองหล่อพระเนี่ยในช่วงเวลาตั้งแต่13นาฬิกาหรือบ่ายโมงเป็นต้นไปจะมีพิธีบวงสรวงช่วงเวลา13นาฬิกาแล้ว14นาฬิกาเนี่ยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เนี่ยจะเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักรแล้วก็จะเข้าสู่พิธีของการเททองหล่อพระศรีวลีเพื่อจะได้ประดิษฐานไว้เป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาของชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะได้เผื่อแผ่บารมีเหล่านี้ให้แก่ญาติโยมเนี่ยได้ร่วมกันสร้างพระศรีวลีด้วยแจ้งอย่างนี้ว่าปกติเนี่ยหลายคนบูชาพระศรีวลีเป็นการส่วนตัวบูชาส่วนตัวได้บุญเฉพาะส่วนตัวแต่ในวันนั้นเนี่ยถือว่าได้มาร่วมกันสร้างร่วมกันสร้างพระศรีวลีเพื่อเอาไว้เป็นที่กราบไหว้สักการะของคนที่เดินทางมาจากทิศทั้ง4การสร้างพระศรีวลีโดยการร่วมบุญแบบนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นบ่อยๆไม่ใช่หาได้ง่าย
1: ๆครับ
0: ดังนั้นญาติโยมที่อยู่ในที่ใกล้หรือที่ไกลถ้าสนใจที่จะร่วมบุญในการสร้างพระศรีวลีเนี่ยก็เรียนเชิญเจริญพรมาที่สำนักสงฆ์สิริบุรพาธรรมสถานที่ตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเซิร์ช Google เนี่ยเจอชื่อเลยมี Google Map พาเดินทางมาได้อย่างไม่ยากเย็นติดกับมอเตอร์เวย
1: ์นะ
0: M7 นะลงเดินทางมาไม่ยากเลยติดกับตัวมอเตอร์เวย์เลยเดินทางไม่ลำบากนะก็มาร่วมกันสร้างบารมีสร้างพระศรีวลีสูงประมาณรวมฐานด้วยเนี่ย2เมตร10 รวมฐานด้วยนะ2.10 เมตรเป็นปางพระศิวลี

0: ดูตามลักษณะของพระที่เหมือนคนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และที่สำคัญคือตัวของพระศิวลีเองเนี่ยจะมีการจารย์อักษรคำว่าสติแล้วก็มีอุณาลมปรากฏขึ้นด้วยเพื่อจะได้บ่งบอกว่าถ้าญาติโยมเนี่ยบูชาพระศิวลีเนี่ยจะต้องมีสตินะเมื่อมีสติเนี่ยจะได้มีสตางค์ตามมาสติเนี่ยเป็นฉายาทางพระของอาตมาเองจะได้สติวโรนั่นแหละจะได้บ่งบอกว่าถ้าญาติโยมเนี่ยอยากมีสตางค์ต้องเริ่มต้นที่มีสติก่อนและเดี๋ยวให้พระศิวลีท่านเนี่ยคอยสนับสนุนให้ได้รับสักการะยิ่งขึ้นไปต่อไปเจริญพร
1: ครับนะฮะอันนี้ก็เป็นต้นแห่งบุญเหมือนกันนะฮะที่นำพาให้ได้คุยกันในเรื่องนี้ในเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูความคิดเห็นของคุณผู้ฟังนะครับแล้วเดี๋ยวผมอาจจะช่วยในเรื่องของการแจ้งช่องทางเผื่อว่าคุณผู้ฟังท่านใดอยากจะร่วมกุศลในครั้งนี้นะครับไปพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: รายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพรุจิต
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
6: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: รายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพรุจิต
1: มาคุยกันต่อในเบรกสุดท้ายของรายการท่องพุทโธนะครับเช้าวันนี้ผมได้นิมนต์พระมหาอดิเดชสติวโรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เปลี่ยนธรรมก้าประโยคประธานสงฆ์สิริบูรพาธรรมสถานนะท่านก็ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงรัตนารามราชวรวิหารและก็เป็นเลขานุการรองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศแห่งคณะสงฆ์ประจำหนกลางนะครับนะฮะเดี๋ยวไปคุยกันต่อกับพระอาจารย์นะครับกับนมัสการอีกรอบครับพระอาจารย์ครับ
0: เจริญพรโยมชันเดชและก็ท่านผู้ฟังทุกท่าน
1: ครับให้รายละเอียดกับผู้ฟังสักหน่อยนะครับพระอาจารย์เดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดในเรื่องของการร่วมทำบุญหรือว่าจะเดินทางไปที่วัดนะสำหรับผู้ที่สนใจจะไปร่วมกุศลในการหล่อเททองพระศิวลีนะฮะในวันที่12พฤษภาคมเดี๋ยวผมจะแปะข้อมูลไว้ที่ใต้คอมเมนต์ในหลังจากรายการจบนะฮะในเช้าวันนี้นะครับอยากให้พระอาจารย์ให้ข้อมูลกับผู้ฟังสักนิดหนึ่งว่าที่สิริบูรพาธรรมสถานนี่เกี่ยวข้องยังไงกับวัดหงส์รัตนารามครับพระอาจารย์ครับ
0: หลักใหญ่ใจความเลยก็คือสิริบูรพาธรรมสถานเนี่ยเป็นสาขาของวัดหงส์รัตนารามซึ่งสร้างเป็นแห่งแรกสาขาแรกของวัดหงส์รัตนารามก็ชื่อเนี่ยบ่งบอกอยู่ว่าสิริแล้วก็บูรพามาถึงทิศตะวันออกนะก็ตั้งขึ้นในทิศตะวันออกก็เลยปารภที่จังหวัดชลบุรีเป็นที่แรกแล้วก็มีสาขาที่สองก็คือสิริจันทบูรด้วยนะก็ตั้งชื่อนี้ที่จังหวัดจันทบุรีนะทีนี้ในสิริบูรพาธรรมสถานเนี่ยถือว่าเป็นสาขาของวัดหงส์แล้วก็อย่างที่แจ้งไว้ว่า

0: ยังไม่มีพระศิวลีปรากฏขึ้นมาก็เลยสร้างนะเขาเรียกว่าหล่อพระศิวลีร่วมกันในวันนั้นถ้าญาติโยมจะเดินทางมาเนี่ยแนะนำอย่างนี้ว่าไม่ต้องเตรียมเหรียญนะบางคนเอาเหรียญทองเหลืองเนี่ยมาเนี่ยไม่ต้องเตรียมมาเพราะว่าในหน้างานเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าทองเหลืองที่ให้บูชาแล้วมาเทลงเบ้าหลอมในวันนั้นเนี่ยมีครบทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: บางท่านเนี่ยกังวลอยากจะเตรียมสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นมาแล้วมาเทลงเบ้าหลอมเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวหล่อไปแล้วเนี่ยมันจะไม่บริสุทธิ์องค์พระเนี่ยจะไม่บริสุทธิ
1: ์
0: นะก็จะได้ให้เกิดความบริสุทธิ์ขององค์พระแล้วก็มีเขาเรียกว่าเททองหล่อพระเนี่ยมีองค์ลอยองค์เนี่ยเอาไว้ให้ญาติโยมเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันด้วยก็เดี๋ยวท่านใดสนใจเนี่ยลองอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่โยมชันเดชได้ทิ้งไว้ใต้โพสต์ทวีตเจริญพร
1: ครับสิริบูรพาธรรมสถานที่แห่งนี้นี่คือพระอาจารย์เนี่ยก็เป็นประธานสงฆ์ที่นี่แล้วก็โดยปกติเนี่ยที่นี่เนี่ยก็คือรองรับในเรื่องของการที่จะให้ญาติโยมมาปฏิบัติธรรมถูกไหมครับพระอาจารย
0: ์ถูกต้องเพราะว่าเป็นสถานที่เอาไว้สำหรับการปฏิบัติธรรมเป็นสำคัญเลย
1: ครับ
0: อาตมาปีนี้ยกสถานะเรื่องการปฏิบัติธรรมควบคู่กับการเรียนปริยัติด้วย
1: ครับ
0: ก็มีเนนมาบวชที่นี่ทั้งหมด6รูปด้วยกันก็จะส่งเสียเนเหล่านั้นเนี่ยให้เรียนทางด้านปริยัติธรรมด้วยส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติธรรมด้วยควบคู่กันไปก็ควบคุมดูแลเรื่องอาจาระเรื่องข้อวัดปฏิบัติให้เกิดความสมบูรณ์พัฒนาเรียกว่าศาสนทายาทให้เกิดกับพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชาวพุทธสืบไปนะ
1: ครับนะฮะนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะฮะที่พระอาจารย์นะครับนอกเหนือจากที่ได้รู้จักพระศิวลีนะครับเพราะเมื่อมีสติจึงมีสตางค์อย่างเช่นพระศิวลีที่ทำไว้แต่การก่อนด้วยนะครับนะฮะก็ได้วิเคราะห์แล้วก็เจาะลึกกันนะครับก็เป็นเหตุผลที่นำมาในการที่จะคุยเพื่อเป็นต้นแห่งบุญที่จะชวนคุณผู้ฟังนะครับได้ร่วมกุศลในครั้งนี้นะฮะผมย้ำอีกครั้งว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลรายละเอียดไว้ใต้คอมเมนต์ของรายการนะครับที่เรามีการไลฟ์คุยกันอยู่ในเช้าวันนี้ด้วยนะครับเช้าวันนี้กลับขอบพระคุณพระอาจารย์มากครับเวลาหมดแล้วครับ
0: อนุโมทนาขอบคุณโยมชันเดชแล้วก็ท่านผู้ฟังนะเจริญพร
1: ครับพระมหาธีเดชสติวโรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เปียนธรรม9ประโยคนะท่านเป็นประธานสงฆ์สิริบูรพาธรรมสถานผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงรัตนารามราชวรวิหารและเป็นเลขานุการรองประธานศูนย์พระปริยนิเทศแห่งคณะสงฆ์ประจำหนกลางนะครับวันนี้รายการท่องพุทโธเวลาหมดแล้วพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
2: รายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจงบรรพฤจิตร
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ของไทยคิดเองวันนี้ใช้ได้จริงในสิทธิ์บัตรทองแล้วทั้งรากฟันเทียมไทยเท้าเทียมไดนามิก AI คัดกรองเอ็กซเรย์ปอดและชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับสปสช.สนับสนุนนวัตกรรมการแพทย์ไทยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
10: สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Human Talk ครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมแล้วนะฮะ2569อยู่กับผมพิชัยวรธานีวงศ์ครับตื่นเช้ามาคึกคักมีพลังแบบนี้แน่นอนครับเราจะต้องได้ฟังเรื่องราวดีๆนะครับได้เก็บเกี่ยวความรู้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือนำไปพัฒนาพวกเราเององค์กรของเราและประเทศชาติของเรานะครับกับท่านอาจารย์ดร.บวรนันท์ทองกัลยารองประธานคณะกรรมการแรงงานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและอดีตนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยที่ตอนนี้กำลังช่วยชาติอย่างแข็งขันขมีขมันมากๆเลยคือในบทบาทของประธานมูลนิธิ Talent Thailand ฮะมีข่าวดีเริ่มเห็นหลายอย่างที่ว่าเราจะมีส่วนร่วมกับอาจารย์แล้วครับคุยกับท่านก่อนเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
11: สวัสดีครับคุณวิชัยครับสวัสดีผู้ฟังรายการเช้าๆเราครับเราเป็น active learner นะครับเช้าๆนี้มาฟังเรื่องคนเพราะว่าจริงๆเรื่องคนสำคัญน่ะคุณวิชัยโดยเฉพาะช่วงนี้นะยิ่งสำคัญ
10: โอ้อันนี้ต้องชื่นชมนะฮะอาจารย์ฮะแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่มีทั้งระดับครูบาอาจารย์นะฮะนี่ถ้าเกิดเป็นวงการสงฆ์บอกเกจิอาจารย์ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็คนที่เขาสนใจพัฒนาตนเองนะฮะเข้ามาร่วมเกี่ยวกิจกรรมอาจารย์กำลังพัฒนา HR ระดับมืออาชีพระดับประเทศใช่ไหมครับอาจารย์ฮะ
11: เรากำลังมูลนิธิเราอะนะครับมีโครงการก็คือปั้นคนเนี่ยให้เป็นนักพัฒนาองค์กรนะครับเป็นนักพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์เพราะเราเชื่อนะครับว่าส่วนหนึ่งที่สำคัญเนี่ยในการขับเคลื่อนองค์กรให้แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจขนาดเล็กนะฮะขนาดกลางหรือภาครัฐเลยเนี่ย เรื่องของคนเนี่ยสำคัญระบบเรื่องของการบริหารคนเรื่องของการพัฒนาองค์กรเนี่ยสำคัญ นะครับก็เลยมีโครงการนะฮะก็คือการพัฒนาในเรื่องของคนที่จะมาเป็นที่ปรึกษาครับนะฮะที่ปรึกษาที่จะมาพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเนี่ยนะครับแล้วก็เริ่มต้นจากองค์กรตัวเองก่อนแล้วไปช่วยสังคมข้างนอกครับนะฮะมีเคสสตัดดี้จากองค์กรภาครัฐองค์กรขนาดเล็กๆเนี่ยครับมาแชร์แล้วก็มาหาโซลูชันร่วมกันเนี่ยเรื่องพวกนี้ครับก็เป็นเหมือนกับจิตอาสาไปในตัวครับแล้วก็ช่วยสังคมไปในตัวนี่ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เห็นว่าเรื่องของคนเนี่ยมันอิมแพคแล้วมันมีผลกระทบกับองค์กรจริงๆนะแล้วตอนนี้ก็กระแสเนาะนะกระทบกับประเทศด้วยครับคุณวิชัย
10: ผมไม่เห็นบางคนอู้อยากจะช่วยสังคมอยากจะช่วยชาติอยากจะไปเอางบของบางองค์กรบางหน่วยงานมาช่วยกันเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวต้องดูจริงๆนะ อาจารย์ฮะแล้วในการอบรมครั้งนี้เนี่ยก็เต็มไปแล้วรุ่นที่หนึ่งนะฮะก็อยู่ในช่วงการอบรมระยะเวลาประมาณเป็นเดือนหรือเปล่าครับอาจารย์ฮะ
11: ทั้งหมดประมาณ3เดือนครับประมาณ3เดือนก็คือการที่เราจะไปสร้างระบบเนี่ยต้องมีความเชี่ยวชาญเชิงลึกจริงๆนะครับแล้วก็เรียนว่าโปรแกรมนี้นะฮะทางมูลนิธิเองเนี่ยนะครับได้รับการซัพพอร์ตสนับสนุนจากโอ้ที่ปรึกษาใหญ่ๆหลายนะฮะหลายเจ้าเลยอ่ะมาช่วยกันเนี่ยมาช่วยกันปั้นคนให้วางระบบให้เข้าใจเรื่องพวกนี้ได้นะครับใช้เวลาเยอะครับนะฮะสองเดือนเนี่ยทั้งออนไลน์นะแล้วก็ทั้งออนไซต์อ่ะออนไซต์ก็หนักเหมือนเข้าแคมป์เลยทุกวันเสาร์อ่ะครับแล้วก็มีการทดสอบเคสจริงด้วยครับทดสอบเคสจริงๆเอาองค์กร non profit organization เอาภาครัฐเอา SME เนี่ยมาแก้โจทย์กันแล้วก็ประเมินทักษะอย่างตรงไปตรงมาครับผ่านก็ผ่านไม่ผ่านก็ไม่ผ่านเนี่ยแหละครับโหด
10: ไหมผ่านเลยครับเพราะฉะนั้นนะฮะท่านใดที่พลาดรุ่นที่1นะครับเดี๋ยวรอดูว่าทางมูลนิธิประกาศรุ่นที่2 3เมื่อไหร่ท่านต้องไม่พลาดนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆอย่างโดยเฉพาะท่านที่เป็นจิตอาสาเรามาร่วมกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กันเพราะว่าจริงๆครับอาจารย์ไม่ว่าเราในส่วนของบุคคลหรือว่าในส่วนของทีมขององค์กรต่างๆก็แล้วแต่จะทำอะไรเราก็ต้องมีเป้าหมายใช่ไหมครับแล้วผมก็เห็นนะฮะว่าคนที่มีเป้าหมายแล้วก็ประกาศเป้าหมายเนี่ยเขาก็จะมีทามมิ่งใช่ไหมครับว่าควรจะอะไรยังไงนี่ถึงขนาดว่าอย่างประธานาธิบดีบางประเทศเขาก็บอกว่า100วันแรกเขาจะทำอะไรเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับอาจารย์ฮะ
11: เป็นเรื่องปกติครับคือเรียนคุณวิชัยเรียนผู้ฟังทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำของภาคการเมืองภาครัฐหรือภาคธุรกิจเลยเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือคุณต้องสร้างความสำเร็จให้ได
10: ้
11: นะผู้นำอ่ะสร้างผลงานนะผู้นำสร้างรีซอสนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญคือในทุกคนที่เป็นได้ชื่อว่าผู้นำนะครับต้องมีความชัดเจนว่าคุณเข้ามาอยู่ในองค์กรในภาคการเมืองเนี่ยอยู่ในสูงหัวโขนบทบาทไหนอะไรคือผลงานสำคัญที่คุณต้องสร้างให้สำเร็จนะครับไอ้ตัวเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีเป้าอะครับลองนึกภาพดูว่าถ้าคนเป็นผู้นำไม่มีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจนเนี่ยเราก็ไม่รู้ไงคุณวิชัยว่าจะไปเชียงใหม่ไปทิศเหนือทิศใต้ไปสงขลาไม่รู้อะไอ้คนที่เดินอยู่ข้างหลังเองเนี่ยมันก็เคว้งไปด้วยมันก็สับสนวุ่นวายไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญเนี่ยคุณวิชัยผมว่าผู้นำเราพูดมาตลอดนะเรื่องคนเนี่ยโดยเฉพาะผู้นำเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยนะคือผู้นำมันมีอิมแพคกับเรื่องของทุกอย่างอะครับมันมีอิมแพคกับทุกอย่างจริง
10: ๆครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นการประกาศนะครับในช่วงเวลาสำคัญเช่นจะเอาชนะอีกฝั่งหนึ่งภายในเวลาเท่านั้นเท่านี้อย่างเมืองไทยเนี่ยผมจะคุ้นตั้งแต่วัยรุ่นก็คือจะแก้ปัญหาจราจรในกทมได้ภายใน6เดือนนะครับนี่ผ่านมากี่ชาติกี่ปีแล้วไม่รู้ก็ยังแก้ไม่ได้แสดงว่าเป้าหมายที่ประกาศนี่คนที่ประกาศนี่จะต้องมีความค่อนข้างมั่นใจใช่ไหมครับอาจารย์ฮะว่าจะทำได้แบบนั้น
11: คือสิ่งหนึ่งที่มันสะท้อนถึงภาวะผู้นำที่แข็งแรงนะเขาจะกล้าพูดในเรื่องของตัวเป้าหมายตัววิสัยทัศน์อย่างมีความเชื่อมั่นนะครับ
10: ครับผม
11: แต่อย่างที่เรียนนะครับคุณวิชัยสิ่งหนึ่งที่มันเป็นตัวที่ผู้นำทุกคนต้องตระหนักแล้วก็ต้องระมัดระวังก็คือสิ่งที่วาดฝันเอาไว้ drawing the future เนี่ยกับสิ่งที่มันเป็นจริงเนี่ยนะเราทำได้หรือเปล่าประเด็นก็คือจะหาทางอย่างไรที่จะทำให้ได้ไอ้เรื่องทุกเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญเราก็เห็นตัวอย่างใช่ไหมครับว่าหลายเรื่องที่ผู้นำขึ้นมาเองเนี่ยประกาศวาดฝันไว้เนี่ยคือจะเรียนว่าถึงครึ่งหรือเปล่าที่ประสบความสำเร็จสุดท้ายก็มาหาเหตุผลกันว่าไอ้ที่มันไม่สำเร็จเนี่ยเพราะเงื่อนไข1 2 3 4อะไรบ้างระบบมันไม่เอื้อคนมันไม่พร้อมบัดเจ็ตมันไม่มีต่างๆนะสุดท้ายก็หาข้อโต้แย้งข้อจำกัดที่มันทำไม่ได้ตามเป้าที่วางเอาไว้ครับ
10: ครับถ้าหากว่าพวกเดียวกันบอกว่าโอ้โหคล่องแคล่วไหลลื่นพลิ้วนะครับแต่ว่าชาวบ้านชาวช่องเขาฉลาดนะครับก็จะรู้ว่าไอ้ที่ประกาศนั้นน่ะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นในมิติตรงนี้ก็ต้องเรียนถามอาจารย์ก่อนว่าช่วงเวลาที่แต่ละคนประกาศออกมาไม่ว่าจะเป็น30วัน60วัน90วันหรือ100วันอะไรทำนองอย่างนี้มันมีนัยยะอะไรไหมครับอาจารย์แล้วเราจะต้องสังเกตยังไงว่าทำไมเขาถึงประกาศในช่วงเวลาที่เขาจำกัดเอาไว้อย่างนั้นนะครับอาจารย
11: ์คือในช่วงเวลา100วันแรกอ่ะมันเป็นช่วงถ้าเป็นภาษาของภาคธุรกิจเนี่ยมันคือช่วง probation period ใช่ไหมครับ 120วันเนี่ยจะผ่านไม่ผ่านทดลอง

0: เนี่ยเขาจะต่อสัญญาให้หรือเปล่าอ่ะนะฮะของภาคการเมืองเนี่ยนะฮะ100 วันแรกเนี่ยมันก็คืออะไรครับตัวชี้เป็นชี้ตายว่าผู้นําคนเนี้ยนะฮะคนเขายอมรับหรือเปล่านะฮะคือสิ่งหนึ่งเนี่ยเราเห็นปรากฏการณ์เรื่อง100 วันแรกนี่เยอะนะนะเอาผมยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นภาคการเมืองหรือภาคกีฬานะนะอย่างล่าสุดเนี่ยผู้นำเนี่ยนะโค้ชของทีมสเปอร์เนี่ยนะครับไม่ถึง100 วันหรอกครับเดือนกว่าๆนี้ไปละอีกอร์ทูดอร์เนี่ยสเปอร์แป๊บเดียวอ่ะเหตุผลว่าอะไรฮะคือสร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ได้อ่ะสร้างผลลัพธ์ไม่ได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เห็นนะครับว่า100 วันแรกเนี่ยความล้มเหลวมันก็เยอะนะโดยภาคการเมืองที่เป็นตัวอย่างที่เคสคลาสสิกที่สุดนะครับผมไม่อยากจะยกตัวอย่างไทยนะยกตัวอย่างเนี่ยไอ้เคสคลาสสิกมากๆเลยในประวัติศาสตร์ของอังกฤษเนี่ยมีนายกอยู่คนหนึ่งครับที่เขาแค่ประมาณแบบอยู่ในตำแหน่งแค่45 วันนะ
1: คร
0: ับ คนที่คนก่อนหน้าเนี่ยริชพัสนะครับนะเป็นนายกที่อยู่แค่45 วันเท่านั้นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคือเขาด่วนประกาศด่วนทำอะไรไปโดยที่ไม่ไตร่ตรองให้รอบด้านน่ะไม่ไตร่ตรองให้รอบด้านว่ามันจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างเขาประกาศนโยบายลดภาษีครั้งใหญ่หลังเข้ารับตำแหน่งนะครับตอนแรกคิดว่าดีไงนะคิดว่าโอ้โหลดราคาเรื่องดีเอ๊ะคุ้นๆนะลดราคามันเป็นเรื่องดีนะไม่ต้องจ่ายภาษีเนี่ยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะอิมแพคมหาศาลนะเงินค่าเงินปอนร่วงเลยอ่ะมันสูญเสียความเชื่อมั่นหลังจากนั้นคืออะไรครับกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เข้ามาจนกระทั่งตัวเองอยู่ในตำแหน่งได้45 วันเท่านั้นเอง
1: ครับช่วงนั้
0: นเป็นตัวอย่างนี
1: ่ก็ที่ทราบตอนนั้นอังกฤษนี่เปลี่ยนนายกกันว่าเล่นเลยนะครับอาจารย์
0: ใช่เป็นนายกกันเป็นว่าเล่นกว่าจะถึงคนปัจจุบันเนี
1: ่
0: ยอันนี้เป็นจุดเรียนรู้ครับว่าในร้อยวันเนี่ยสำคัญนะเราก็เห็นนะบางทีเนี่ยผู้นำเองเนี่ยทำโดยที่ตัวเองมีธงอยู่อยากจะทำอ่ะแต่โดยไม่ดูว่าผลกระทบนะฮะให้รอบด้านว่าเป็นยังไงบ้างแล้วอีกสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมเห็นนะคุณวิชัยในภาคของธุรกิจอย่างที่เรียนนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเวลาเขามีช่วง probation period ทดลองงาน100 วันจริงไหมฮะ120 วันเนี่ยไอ้ร้อยวันแรกเนี่ยถ้าคุณไม่มีควิกวินไม่มีผลลัพธ์ที่มันเป็นรูปธรรมที่มันจับต้องได้อ่ะนะยอดขายทางด้านนี้ดีขึ้นนะครับขวัญกำลังใจของคนในทีมดีขึ้นสปีดในการทำงานพลังในการทำงานของทีมดีขึ้นนะระบบการบริหารจัดการการเตรียมข้อมูลดีขึ้นคือไม่มีอะไรที่มัน early win จับต้องได้เนี่ยโอ้ไปต่อลำบากนะฮะแล้วอีกที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนะคุณวิชัยร้อยวันแรกจะไปต่อไม่ไปต่อเนี่ยนะสิ่งสำคัญคือความไว้วางใจอะครับ
1: โอ้จริง
0: ใช่ไหมคือถ้าคนรอบข้างเขาไม่ไว้วางใจคุณไม่ยอมรับคุณเนี่ยเริ่มต่อมเอ๊ะทำงานจะเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะมันโปร่งใสจริงเปล่าวะเอ๊ะมันเก่งจริงหรือเปล่าวะ
1: อาจารย์คืออันนี้เนี่ยไอ้เรื่องของความน่าเชื่อถือนี่มันส่งผลต่อการไว้วางใจหลายๆอย่างเลยใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นผมประกาศอะไรออกไปกับอาจารย์เนี่ยแล้วผมก็บอกว่าเทปเนี่ยบันทึกไว้เลยนะผมจะไม่รับตำแหน่งอะไรเลยนะอาจารย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้าผมชนะนู่นนี่นั่นแล้วผมก็ไม่ทำตามคำพูดนะครับอาจารย์ไอ้ลักษณะแบบนี้คุณจะประกาศ10 วัน20 วัน100 วันเนี่ยมันก็จะไม่มีความน่าเชื่อถือเลยนะ
0: คือบางคนเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะคือความไว้เนื้อเชื่อใจมันต่ำอยู่แล้วล่ะพอความไว้เนื้อเชื่อใจต่ำมันต้นทุนการทำงานมันสูงไงคุณวิชัย
1: ใช่ไ
0: หมฮะคือจะทำอะไรคนก็ระแวดระวังไปหมดเอ๊ะผมทำไปแล้วผมจะติดล่างแหกับคุณหรือเปล่าเนี่ยผมทำไปแล้วเนี่ยผมจะสำเร็จหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าคุณไม่เก่งจริงนะฮะคุณไม่รักษาคำพูดผมทำไปแล้วเนี่ยผมจะโดนดัดหลังหรือเปล่าโดนแทงหรือเปล่าเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องสำคัญนะเรื่องสำคัญที่ผมว่ามัน subject อ่ะมันจับต้องไม่ได้แต่มันมีผลกับเรื่องของการบริหารงานให้สำเร็จจริงๆนะครับของคนที่เป็นผู้นำร้อยวันแรกอีกตัวนึงนะ
1: ค
0: ุณวิชัยที่มันเป็นตัวที่เป็นจุดที่ทำให้ไปต่อหรือไม่ไปต่อหรือร้อยวันแรกนี่มันร่วงได้เลยคือการเลือกทีมงานนะครับการเลือกทีมนี่สำคัญนะเลือกทีมงานผิดเนี่ยโหนะองค์ประกอบรอบข้างคือมนุษย์เรามันไม่มีใครเก่งทุกเรื่องหรอกคุณวิชัยนะคุณวิชัยก็เก่งบางเรื่องผมก็เก่งบางเรื่องเนี่ยคือคนที่เป็นผู้นำคนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำภาคธุรกิจหรือเป็นผู้นำภาคการเมืองเนี่ย นะให้คนดีคนเก่งอยู่ในจุดที่มันสำคัญนั่นแหละเลือกทีมงานที่เก่งไม่ใช่แบบเลือกทีมงานที่เป็นพวกกูเป็นบ้านใหญ่เป็นเครือข่ายนะฮะเป็นหัวคะแนนเป็นอะไรเงี้ยคือถ้าเลือกโดยพื้นฐานของความสนิทชิดเชื้อเรื่องเน็ตเวิร์กนี่มันมีโอกาสพังตั้งแต่แรกอะ
1: ร้อยวันเนี่ยอาจจะไม่ถึงร้อยวันนะฮะว่าเลือกทีมงานที่ไม่มีประสิทธิภาพเลือกทีมงานที่เป็นตำบลกระสุนตกสายหล่อฟ้ามีปัญหาประวัตินู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นองค์กรเอกชนหรือว่าในฝั่งของการเมืองใดๆก็ตามแต่จุดพวกนี้เป็นจุดที่ต้องพึงระวังและต้องให้ความสำคัญมากๆสินะฮะอาจารย์ฮะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วทีนี้ในส่วนของการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะประกาศ100วันสำหรับผู้นำแปลว่าจะต้องมีแผนมีแอคชั่นแพลนมียุทธวิธีมีหลายๆอย่างที่จะต้องออกมาแล้วสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเป้าหมายเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าอาจารย์จัดลำดับความสำคัญอะไรสำคัญมากไปหาน้อยครับอาจารย์ครับ
0: คืออย่างแรกเลยเนี่ยถ้าคุณจะเข้ามาแล้วก็สามารถพลิกโฉมทั้งองค์กรทั้งประเทศได้เนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยมันเหมือนเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันวิสัยทัศน์มันต้องชัดไง
1: ชัดก่อนหรือวิสัยทัศน์
0: ใช่ไหมฮะคือวิสัยทัศน์มันต้องชัด drawing the future เนี่ยมันต้องชัดเจนอะว่าเราจะเดินไปทิศทางไหนกันเราจะไปเป็น global player นะฮะเราจะไปทัดเทียมนะฮะทัดเทียมหรือเหนือกว่าเวียดนามนะ10เท่าตอนนี้มันจะแซงเราอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้นะคร
1: ับ
0: คือความชัดเจนในเรื่องของตัวทิศทางอะสำคัญนะครับแต่สิ่งสำคัญในความชัดเจนในทิศทางเนี่ยแล้วก็เป้าอย่างที่คุณวิชัยพูดตอนแรกอะว่าพอทิศทางชัดเนี่ยดาวเหนือเราชัดเนี่ยอะไรคือเรื่องสำคัญที่เราต้องทำให้สำเร็จบ้างนะเรื่องที่1เรื่องที่2เนี่ยถ้าเราจะวิ่ง 42.195 ถึงตรงตามบักลูกให้ได้เนี่ยนะฮะมายสโตนแรก8กิโลเมตรแรกอะต้องเป็นยังไงฮะต้องถึงจุดไหนนะ16กิโลเนี่ยจะต้องไปถึงจุดไหนนะไปถึงอ่างทองไปถึงจุดไหนอะไรไงบ้างเนี่ยแต่ละจุดมันต้องชัดนะเป้าอะนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ตัวสำคัญเนี่ยไอ้ตัววิสัยทัศน์ตัวเป้าอย่างเดียวมันไม่พอไงคุณวิชัยการทำความคือเวลาเราจะเดินทางไปถึงเนี่ยเราต้องเข้าใจบริบทก่อนว่าปัญหาความต้องการจริงๆมันคืออะไรใช่ไหมอะไรเป็นปัญหาอะไรเป็นอุปสรรคครับในการที่จะทำให้การขับเคลื่อนการทำงานมันมีโอกาสสำเร็จหรือไม่สำเร็จอ่ะต้องเข้าใจบริบทให้มันถ่องแท้นะครับไอ้สิ่งที่มันจะเดินเนี่ยมันจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังได
1: ้
0: ถ้าคุณเข้าใจความต้องการจริงๆเข้าใจปัญหาจริงๆอ่ะนะครับไม่ใช่เรามีปัญหาเรื่องนะเรื่องพืชชนิดนี้ไปแก้พืชชนิดนี้อะไรแบบนี้นี่แซวนะครับคือการจัดลำดับความสำคัญของปัญหามันสำคัญนะครับนะแล้วสิ่งสำคัญก็คือไอ้ตัวร้อยวันแรกอ่ะนะฮะตัว8กิโลเมตรแรกอ่ะที่บอกอ่ะมันอะไรมันคือความสำเร็จที่มันจับต้องได้ครับคุณวิชัยใช่ไหมฮะตึงราคาได้นะฮะยกเพิ่มยอดขายในกลุ่มนี้ได
1: ้
0: นะครับการสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้าเอเจนต์รายใหญ่นะฮะในร้อยวันแรกตรงนี้ได้เนี่ยอันนี้คือร้อยวันแรกจะสร้างอะไรที่มันเป็นความสำเร็จที่จับต้องได้จริงๆครับเป็นรูปธรรมจริงๆนะฮะแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยความเชื่อมั่นเป็นเรื่องสำคัญนะครับความเชื่อมั่นนี่คือหัวใจเลยร้อยวันแรกของคนทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็ตามการเมืองหรือภาคเอกชนเนี่ยร้อยวันแรกเนี่ยนะครับความเชื่อมั่นมันคือสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยทำงานง่ายหรือยากครับคุณวิชัยคุณต้องแสดงให้เห็นนะว่าคุณเป็นคนที่เขาไว้ใจได้อะคุณวิชัยใช่ไหมเป็นคนจริงใจเป็นคนสม่ำเสมอนะเป็นคนที่รับฟังเยอะๆนะเป็นคนที่นะเข้าใจในงานนะนะถึงไม่เข้าใจในงานก็เลือกคนเก่งรอบตัวมาที่เข้าใจปัญหาแบบเชิงลึกนะฮะแล้วคุณก็นะใช้ศักยภาพเขาในการทำงานนะครับจัดทีไม่ถูกอ่ะเพราะว่ามันทำงานมันต้องอาศัยทีไปใช่ไหมรู้ว่าใครเก่งเรื่องไหนดึงคนเก่งๆเนี่ยมาช่วยนะครับมาช่วยซัพพอร์ตเราใครเหมาะใครไม่เหมาะอ่ะใครไม่เหมาะก็อย่าอยู่ในเกมอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนึงนะครับแล้วที่สำคัญคือก็อย่างที่เรียนนะครับว่าคือการทำงานร้อยวันแรกของผู้นำร่วงไม่ร่วงเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของการเลือกนะการเลือกไม่ว่าจะเป็นเลือกคนหรือเลือกที่จะทำอะไ
1: ร
0: และเลือกที่จะไม่ทำอะไรคุณวิชัย ใช่ไหมเราเลือกโฟกัสเรื่องไหนไม่ทำเรื่องไหนบ้างเนี่ยแล้วทุ่มมันไปอ่ะนะครับนะแล้วก็สุดท้ายสำหรับผมนะไอ้สิ่งที่จะทำให้ร้อยวันเนี่ยมันดูสมูทนะครับอันนี้ฝากถึงผู้บริหารผู้นำทุกคนนะครับ
1: เ
0: รื่องของการสื่อสารเนี่ยคือมันเป็นเรื่องสำคัญอ่ะเวลาสื่อสารที่มันไม่ถึงมันไม่ทั่วถึงมันไม่บ่อยๆเนาะมันไม่สม่ำเสมออ่ะมันไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยบางทีโหการทำงานมันยากนะข่าวลือก็เยอะนะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญครับก็ไม่อยากให้ร้อยวันแรกอ่ะคือเชียร์ทุกคนอ่ะไม่อยากให้มันเฟลอ่ะนะคุณวิชัย
1: ใช่แล้วก็ท่ามกลางความคาดหวังของทุกคนนะครับดังนั้นเนี่ยผู้นำจะประกาศอะไรใน100วันแรกเรายังพร้อมมีเวลาที่จะขอความรู้จากอาจารย์ว่าถ้าเราแบ่งเป็นล็อตๆนะครับ100วันแรกเราจะแบ่ง10วันหรือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเพื่อสำหรับการเตรียมงานนะครับเดือนถัดมาจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้สร้างความสัมพันธ์เดือนต่อไปจะเป็นเรื่องของแผนกลยุทธ์และการขับเคลื่อนจนกระทั่งครบ100วันแล้วก็มาวัดผลกันแบบนั้นหรือเปล่าครับอาจารย์
0: ใช่ครับคุณวิชัยคือทำรถแมพให้ชัดนะแต่รถแมพนั้นมันไม่ใช่มาจากการคิดเองเลยเองนะการวางรถแมพว่าเราจะวางรถแมพ1 2 3 4เนี่ยนะครับจนถึงแบบนะเอ็นเกมเลยอ่ะภาพสุดท้ายเราเลยเนี่ยกระดุมเม็ดแรกเนี่ยกระดุมเม็ดที่2 3เนี่ยมันต้องมาจากพื้นฐานของการเข้าใจปัญหาจริง
1: ๆ
0: เข้าใจปัญหาแล้วก็รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนก็ต้องการอะไรองค์กรก็ต้องการอะไรนะครับถ้าเราเข้าใจตรงนี้เชิงลึกได้เนี่ยนะครับมันจะทำให้เราสามารถวางรถแมพได้ถูกอะว่ากระดุมเม็ดแรกอะที่ทำให้เกิดเขาเรียกว่าควิกวินนะครับเออร์ลี่วินเลยเนี่ยความสำเร็จที่มันจับต้องได้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันจะเห็นว่าอะไรก่อนครับนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สุดท้ายมันกลับมาไงกลับมาในจุดเดิมว่าคุณเข้าใจปัญหาเชิงลึกไหมเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงไหมหรือบางทีเข้าใจปัญหาที่อะไรฮะฟังลูกน้องเขาว่ามาคุณไม่เคยออกลงเดินหน้างานเดินตลาดนะครับแล้วก็ฟังแต่เสียงที่มันเป็นข้อมูลอ้างอิงข้อมูลที่เล่าเข้ามาเนี่ยเรื่องพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้ผู้นำเนี่ยนะเฟลได้ครับ
1: เอ็กโคแชมเบอร์พึงระวังนะฮะเพราะว่าบางทีอยากจะฟังเรื่องหวานๆนะครับแต่จริงๆมันขมมากเลยอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับอาจารย์ฮะแสดงว่าใน100วันเนี่ยนอกเหนือจากการประกาศเดินหน้าแล้วจะต้องเตรียมรับมือแล้วก็มีการประเมินเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างให้มันสอดคล้องจนถึงเป้าหมายแบบนั้นหรือเปล่าครับ
0: ใช่เลยครับก็คือไอ้ตัวแผนเองเนี่ยสิ่งที่เดินคู่กับไอ้ตัวรถแมพที่เราวางเอาไว้ครับมันคือความไม่แน่นอนตลอดเวลาครับคุณมีแผน A แผน B แผน C หรือเปล่าล่ะในแต่ละจุดเนี่ยเราได้มีการประเมินความเสี่ยงรอบด้านไหมครับว่าสิ่งที่เราโฟกัสมุ่งเน้นไปเนี่ยจะทำให้มันสำเร็จเนี่ยเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยมันมีความเสี่ยงมันมีผลกระทบอะไรบ้างนะเราก็เห็นอยู่นะหลายเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถ้ามีการประเมินผลกระทบจริงๆเนี่ยคือไม่อยากจะพูดเรื่องของไวรัลตอนอาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะมันมีมันนะมันล็อกตรงนี้มันอิมแพคตรงนี้นะครับไอ้เรื่องพวกนี้นะก็เป็นเรื่องที่มันกลับมาตรงจุดเรื่องของทุกตัวทีมงานแหละครับที่ต้องทำให้เห็นว่าก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรไปเนี่ยผู้บริหารมีข้อมูลพร้อมมีข้อมูลครบทุกด้านหรือเปล่านะครับถ้าไม่พร้อมไม่ครบนะฮะแล้วตัดสินใจไปเลยเนี่ยโอกาสที่มันจะมีความเสี่ยงมันก็สูงนะครับแล้วก็จะทำให้ร้อยวันเนี่ยมันมีปัญหาได้คุณวิชัย
1: ครับอาจารย์ในมุมของผู้บริหารถ้าว่าเราต้องการที่จะโปรโมทหรือว่าจะประเมินคนที่จะเป็นผู้นำในแต่ละระดับการที่มีการประกาศว่าภารกิจแรกใน100วันของพวกเขาเหล่านั้นจะมีผลโดยตรงต่อการที่เราจะคัดหรือว่าจะพยายามที่จะดึงอะไรคนขยับขึ้นมาในตำแหน่งนั้นที่สำคัญมากน้อยแค่ไหนหรือไม่ครับ
0: ผมเรียนว่าเชิงของการบริหารคนนะครับเรื่องของตัว leadership competency เนี่ยเรื่องของตัวความสามารถของผู้นำที่สำคัญเนี่ยก็คือความสามารถในเรื่องของการวางแผนนะครับแล้วก็การ execute ครับคือการจัดการงานให้สำเร็จให้ได้เนี่ยตัวนี้เป็นตัวใหญ่เลยนะคุณนิชัยดูเรื่อง execution นะครับดูเรื่องของตัวการคิดของเขาอะนะเขามีวิธีคิด strategic thinking หรือเปล่าคิดเชิงกลยุทธ์ไหมนะเขารู้ว่าเรื่องไหนที่ต้องทำต้องมุ่งเน้นนะครับในขณะเดียวกันเองเนี่ย execute เนี่ยเรื่องของการวินัยในการจัดการงานให้สำเร็จเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องพื้นฐานในการเลือกนะครับในการเลือกในการเลือกผู้นำขององค์กรของโดยเฉพาะของภาคธุรกิจจริงๆอ่ะนะ คือจะเรียนว่าเราก็เห็นใช่ไหมครับว่าคนที่คิดเป็นนะฮะคิดใช่คิดแล้วองค์กรได้เปรียบนะฮะแล้วก็ขับเคลื่อนได้เนี่ยล่า

0: ล่าสุดใช่ไหมครับตัวอย่างที่เขาเปลี่ยนนะฮะ
1: อ่า
0: ซีอีโอคนใหม่ของ Apple อ่ะแท
1: อ
0: น
1: ๋อ
0: ทีมค
1: ใช
0: ุ
1: ่
0: กน
1: เละ ย
0: ใช่ไหมฮะไอ้ตัวอย่างเนี้ยคือกลั่นคือไตร่ตรองแล้วไตร่ตรองอีกอ่ะนะเพราะว่าคุณต้องรับผิดชอบเรื่องของตัว performance ของธุรกิจเนี่ยที่มันโอ้โหมูลค่ามันล้านล้านนะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันพลาดไม่ได้หรอกคุณวิชัย
1: อ่าน
0: ะครับ
1: แล้วเดี๋ยวเราก็จะเห็นนะครับว่าผู้นำคนใหม่ก็จะมีการประกาศนะครับภารกิจสู่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่มีอะไรอย่างไรบ้างอย่าลืมนะฮะทุกๆครั้งที่ประกาศออกไปมีคนจับจ้องติดตามทั้งให้กำลังใจและเตรียมที่จะถล่มขนขีปนาวุธเอาไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังอาจารย์ครับ
0: ต้องระวัง
1: ครับผมท้ายนี้สำหรับหลายๆท่านที่ได้ติดตามมูลนิธิ Talent Thailand แล้วก็เห็นความก้าวหน้าอยากจะมามีส่วนร่วมโดยเฉพาะการเป็นจิตอาสาผมว่านี่สำคัญมากอาจารย์เชิญชวนไหมครับเราจะต้องการอีกเยอะไหมเอ่ย
0: คือเรายังต้องการอีกเยอะมากครับคุณวิชัยนะครับติดตาม Facebook ของมูลนิธิได้ครับนะคีย์คำว่ามูลนิธิเพื่อการพัฒนากำลังพลสมรรถนะสูงนะครับ
1: ครับ
0: Talent Thailand เนี่ยนะเข้าไปทักทายเข้าไปติดตามใน Facebook ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมเป็นระยะระยะครับในโครงการหรือกิจกรรมที่ช่วยในเรื่องของการยกระดับในเรื่องของตัวทักษะหรือศักยภาพของคนนะครับทุกช่วงวัยนะตอนนี้เราก็ค่อยๆทำตามรถแมพนะครับ
1: ครับ
0: วันแรกนะฮะมันจะเลยนะฮะรถแมพระยะยาวเนี่ยแต่ร้อยวันแรกต้องทำอะไรเราต้องปั้น Talent Bank ให้ได้ก่อนนะธนาคารคนเก่งเยอะๆมีธนาคารคนเก่งๆเนี่ยเราก็จะไปเอาไป invest เอาไปลงทุนในการสร้างออกดอกออกผลสร้างคนเก่งให้เยอะขึ้นนะครับ
1: และ
0: ติดตามนะครับติดตามใน Facebook ของเราครับ
1: ครับเป็นเดี๋ยว8โมงเช้าเพจบริหารคนเรื่องง่ายกับอาจารย์บอยก็น่าจะมีข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมท่านใดที่ติดตามเป็นประจำก็จะทราบนะครับแล้วก็คืนนี้ศึกวันแดงเดือดใช่ไหมครับก็มาลุ้นกันนะฮะว่าใครจะขึ้นไปชั้นไหนอะไรยังไงติดตามกันต่อไปเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับอาจารย์ช่วงหน้าพบกับดร.ดนัยอาจารย์เจ้าฉายครับเพราะว่าจริงๆแล้วยังมีเรื่องเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ที่เขาหาเป้าหมายชีวิตนะครับว่าเขาจะต้องหากันยังไงเพราะบางคนอยู่ท่ามกลางความกดดันค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับเราคุยกันใหม่อาทิตย์หน้าครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณชาย
1: พักกันสักคร
0: ู่ครับสวัสดีครับ
1: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าพบกันต่อครับสักครู่เดียว
2: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุก16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM99
4: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
5: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

0: เปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยย่างเสือ
1: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
0: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: Mcot Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcot Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcot ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcot ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcot Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
4: กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของ Human Talk ครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์เดือนใหม่แล้วนะครับวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคม2569ครับเบรกที่2ก็จะได้พบกับดร.เดนัยจันเจ้าฉายประธานมูลนิธิธรรมดีผมแอบไปซุ่มดูใน Facebook ของท่านนะฮะทราบมาว่าก่อนที่วันนี้จะเดินทางไปที่ภูฏานก็ยังทำความดีไปบริจาคเลือดที่สภากาชาดไทยด้วยเดี๋ยวไปพบกับองคนตัวอย่างบุคคลตัวอย่างที่ทำความดีให้พวกเราได้เห็นเป็นประจำครับสวัสดีครับคุณนายครับ
5: สวัสดีครับคุณวิชัยและสวัสดีท่านผู้ฟังรายการ Human Talk ที่รักทุกๆท่านเลยนะครับโอ้โห
4: ข้อมูลผมถูกต้องไหมเอ่ย
5: มีคนมาแอบส่องด้วยนะฮะ
4: ต้องเดือดสตาไงก็ต้องแอบไปดูหน่อยว่าเขาทำอะไร
5: ขอบคุณคร
4: ับ
5: ต้องขอบคุณคุณวิชัยและต้องขอบคุณนะที่ประเทศเรามีสภากาชาดไทย
4: ใช่ครับ
5: นะฮะดำเนินงานมาเป็นร้อยปีเลยนะฮะ
4: อ
5: ันที่ห้านะ
4: ครับครับแต่ที่
5: ครับ
4: ที่สำคัญทราบมาว่าคุณนายเริ่มต้นบริจาคเลือดตั้งแต่ตอนที่เรียนอยู่มัธยมใช่ไหมฮะ
5: ตั้งแต่อยู่หอวังเลยฮะใช่
4: หอวังโอ้
5: เป็นคนชอบบริจาคเลือดนะฮะ
4: แต่ในอนุโมทนาม
5: ันมีเคล็ดลับอย่างนึงสำหรับเด็กๆฮะจำว่าตอนเด็กๆเราชอบบริจาคเลือดเพราะว่าพอบริจาคเลือดเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ทานโอวัลตินเย็น
4: โอ้ใช่ฮะ
5: ตอนนี้ทราบอันนี้มันติดใจรถ
4: ครับผมโอ้โหมีแรงบันดาลใจด้วยนะครับตั้งแต่สมัยเด็กๆ
5: เราก็บริจาคมาเรื่อยๆคุณวิชัยแล้วปีนี้60ครับ
4: ครับผม
5: ติดก็บริจาคอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องนะฮะแต่ว่
4: า
5: 3เดือนถ้าจำได้แล้วก็วิ่งไปแล้วนะแล้ววันนี้ข่าวดีนะคุณวิชัยครับคือว่ามีการยืดอายุครับแต่เดิมบริจาคได้ถึงอายุ60เท่านั้นนะครับ
4: ครับ
5: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ยืดออกมาเป็น70แล้วผมเองแล้วหลายๆท่านนะฮะที่สู่ไปเป็นทางการเนี่ยสามารถบริจาคต่อได้ครับเพ
4: ีย
5: งแต่ว่าเมื่อเลย65ถึง70นะฮะจากแต่เดิมที่บริจาคทุก3เดือนครับคุณวิชัยคราวนี้จะบริจาคทุกๆ6เดือน
4: อ๋อยืดระยะออกไป
5: 65ถึง70นะฮะก
4: ็
5: ถี่มากไม่ได้เหมือนเดิมนะครับ
4: ครับผมแต่ว่านั่นก็แปลว่าทุกคนก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับ เพราะว่าจะมีเลือดดีๆบริจาคนะฮะแล้วในเวลาสำคัญของบ้านเมืองในแต่ละช่วงเวลาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าเมื่อยามที่ขาดแคลนเนี่ยเราจะได้มีเลือดจากสภากาชาดไทยซึ่งส่งไปให้ไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจหรือว่ากรณีใดๆก็ตามแต่นะฮะโอ้อันนี้ดีจังเลย
5: ต้องขอบคุณทุกคนทุกหน่วยงานคุณชัยและคนไทยก็นิยมบริจาคเลือดด้วย
4: ดีจัง
5: มันเป็นบุญที่ดีมากๆนะฮะใครไม่เคยเนี่ยลองไปนะฮะแล้วเป็นที่มันมีผลกับตัวเองคุณชัยครับยิ่งเราบริจาคเลือดเนี่ยเรายิ่งสุขภาพแข็งแรงด้วย
4: มัน
5: ได้ถ่ายเทครับชีวิตที่มันคือการลื่นไหลไงคุณชัย
4: จริง
5: เหมือนสายน้ำลื่นไหลอ่ะทีนี้เราเนี่ยมันไม่ไหลออกคุณชัย
4: นั่นสิครับ
5: มันจะมีเลือดใหม่ในร่างกายได้อย่างไรใช่ไหมคร
4: ับ ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจกลไกทางธรรมชาติแล้วเราก็ต้องลองปรับตัวดูนะครับที่สำคัญเห็นบอกว่ามีคนรุ่นใหม่ๆนิยมบริจาคเลือดเพิ่มมากขึ้นนะครับ
5: ใช่ครับผมต้องขอบคุณหลายๆหน่วยงานนะที่มาช่วยเหลือสภากาชาดไทยอย่างเช่นวันที่ผมไปด้วยคุณวิชัยแน่นมากครับเพราะว่าเขาแจกอาร์ตทอยอ่ะ
4: โอ้ครับผม
5: เป็นตุ๊กตาตุ๊กตุ่นตุ๊กตาที่เด็กๆชอบอย่างเช่นลาบูบูอะไรอย่างนี้เป
4: ็
5: น
4: ครับ
5: แล้วก็โอ้โหเด็กมากันเต็มเลย
4: เยอะเลย
5: มาบริจาคกันเต็มก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะฮะทำให้เราสามารถเจาะเข้าไปกลุ่มใหม่ๆได้ด้วยนะครับ
4: ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญนะฮะนะแต่ว่าอาจจะต้องผลิตเพิ่มนะฮะถ้าเกิดเขาจะเอาเฉพาะอาร์ทอยนะฮะ
5: คือผมเดินเข้าไปนี่เขาเรียกว่าผมจะมาอยากจะได้ลาบูบูลุงไม่ได้อยากได้ลูก
4: ลุงอยากมาให้นะฮะโอ้นี่เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ทำให้เราต้องหันไปมองบุคคลสำคัญกลุ่มคนที่จะเป็นกำลังหลักของชาติต่อไปก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆนะครับเราก็มาตั้งคำถามกันอยู่หลายๆคำถามครับคุณนายครับว่าพวกเขาคิดเหมือนคิดต่างแต่ผมเดาว่าเขาคิดต่างจากเราพอสมควรนะฮะในเจนก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราน่าจะลองมาช่วยกันลองหาความหมายของชีวิตในแต่ละรุ่นในแต่ละวัยกันดีไหมฮะว่าเอ๊ะแต่ละคนแต่ละเจนน่ะเขามีกระบวนการมีแนวคิดในการที่จะค้นหาเป้าหมายของชีวิตของตัวเองอย่างไรนะครับ
5: ครับดีครับคุณวิชัยครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังได้มีการติดตามรายการของเราเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะของการเบิร์นเอาท์นะฮะการเบิร์นเอาท์เนี่ยหมายถึงว่าบางครั้งเนี่ยเราทำงานหนักทำงานเหนื่อยแล้วก็บ่อยๆเนี่ยประสบความสำเร็จด้วยนะเราเห็นนะในงานที่เราทำเนี่ยแต่มันเกิดภาวะที่ว่าแบบมันเฉื่อยชามันซึมมันรู้สึกมันขาดพลังเนี่ยนะฮะหัวใจสำคัญข้อหนึ่งที่มันส่งผลกระทบกับสภาวะของการเบิร์นเอาท์นี่ก็คือว่ามันไม่สามารถตอบโจทย์ชีวิตเราได้ว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันตอบโจทย์ชีวิตเราอย่างไร
4: จริง
5: ความหมายของชีวิตเราเนี่ย purpose of life เนี่ยใช่ไหมครับคุณชัย
4: ใช่จริงครับถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นบางคนก็ตั้งเป้าหมายของชีวิตไว้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับแต่ว่านั่นก็เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้แต่โดยสถิติแล้วหลายคนที่ตั้งเป้าหมายวางกรอบอะไรไว้เยอะๆสูงๆเนี่ยใช่ว่าทุกคนจะไปถึงเป้าหมายนั้นจุดนี้เองมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันนะครับ
5: เพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยอาจจะอยู่ในสภาวะแบบนี้ครับคุณทิชัยว่าไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จแค่ไหนทำงานได้เก่งได้ดีแค่ไหนก็ตามแต่ตราบที่ชีวิตของเรามันไม่มีความหมายเนี่ย
4: มัน
5: กลายเป็นชีวิตที่ว่างเปล่านะครับ
4: ครับ
5: นะครับ
4: โอ้โหแล้ว
5: คนบางคนคุณทิชัยคนบางคนก็บอกว่าใช้ชีวิตทั้งชีวิตแต่ปีนบันไดไต่ขึ้นไปถึงบนข้างบนบันไดแล้วเนี่ยเพิ่งมารู้ตัวว่าพิงกำแพงผิดครับบันไดกำแพงคุณพิชัยจะว่ายังไงอ่ะ
4: ผมว่าเขาเรียกว่าจะร้องไห้ก็ร้องไม่ออกจะหัวเราะก็หัวเราะไม่ได้อะครับมันเป็นอารมณ์ประมาณแบบนั้นเลยนะฮะโอ้ยนี่แหละครับนี่คือจุดใหญ่จุดสำคัญแต่ก็อย่างที่เราเห็นนะครับแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีแรงบันดาลใจที่แตกต่างกันไปเพราะว่าเกิดมามันไม่เท่ากันนะฮะอันนี้บุญทำกรรมแต่งไหมฮะคนเราที่เกิดมาครอบครัวก็ไม่เหมือนเขาอะไรหลายอย่างก็แตกต่างจากเขาอย่างนี้ครับ
5: มันไม่ใช่เรื่องบุญเรื่องกรรม
4: มันเรื่องอะไรครับ
5: มันเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องมีเข็มทิศชีวิตของเราให้มันชัดเจน
4: โอ้คำนี้ผมไม่ค่อยกล้าพูดเลยอย่างเข็มทิศชีวิตเนี่ย
5: โอ้งั้นเปลี่ยนคำใหม่ได้นะครับมันต้องมาเริ่มถามตัวเราเองครับคุณวิชัยว่าไอ้ที่เราทำอยู่ทุกวันเนี้ยทุกวันเนี้ยมันมีความหมายกับตัวเราไหมใช่ไหมนะแต่ว่าคุณวิชัยต้องถามตัวเองผมก็ต้องถามว่ามันมีความหมายกับดนัยไหมตัวเรา
4: ฮะ นะครับผม
5: มันมีความหมายกับตัวเราไหมนะ
4: ครับ
5: และสิ่งที่เราทำทุกวันเนี่ยมันมีความหมายกับใครบ้างหรือไม
4: ่จริงจริง
5: มันต้องตอบตรงนี้มันต้องถามคำถามและต้องตอบให้ได้ครับ
4: ใช่เลยครับเพราะฉะนั้นคำถามนี้ต้องตอบแล้วก็คือยิ่งชัดเจนเท่าไหร่ก็ยิ่งดีใช่ไหมครับนะฮะว่าเอ๊ะทุกวันนี้ที่เราเกิดมาเราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยจะมีเวลาแตกต่างกันเนี่ยเราทำอะไรเรามีเป้าหมายเราจะทำเพื่อใครหลายๆคำถามที่เราจะต้องตอบนะครับแต่ถ้าหากว่าเรามาดูสถิติหรือสังเกตพฤติกรรมถ้าเป็นคนรุ่นก่อนๆ นะครับส่วนใหญ่เขาจะทำเพื่อตัวเขาเองหรือว่าเพื่อครอบครัวเพื่อคนรอบข้างอะไรมากน้อยกว่ากันด้วยเหตุผลอะไรครับ
5: ครับขอทวนคำถามคุณฤทธิ์ช
4: ั
5: ย
4: อ๋อผมตั้งคำถามว่าสำหรับคนรุ่นก่อนๆ นะครับเวลาที่เขาจะทำอะไรสักอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ๆเรื่องสำคัญเนี่ยเขาทำเพื่อตัวเขาเองหรือเขาทำเพื่อคนรอบข้างคนที่เขารักหรือว่าสังคมหรืออะไรอย่างนี้ไหมครับ
5: คุณฤทธิ์ชัยครับอันนี้ถ้าเราขออนุญาตคุณฤทธิ์ชัยเลยนะฮะว่า
4: ครับ
5: เรามีบุคคลต้นแบบที่มีความชัดเจนที่สุดเลยนะครับ เมื่อบุคคลท่านนั้นเนี่ยอายุเพียงแค่18คุณวิชัยอายุ18เนี่ยคุณวิชัยผ่านมาเร็วๆนี้ถูกไหมฮะแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังรายการของเราหลายท่านอาจจะเพิ่งผ่านอายุ18มาเมื่อไม่นานมานี้นะฮะผมเนี่ยผ่านมานานนะผ่านมานานนะแต่นี่คือตัวอย่างขอยกตัวอย่างตอบคำถามของคุณวิชัย
4: ครับ
5: คนคนหนึ่งอายุ18ครับได้มาตั้งเป้าหมายชีวิตของท่านเอง
4: ครับ
5: ท่านเองว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นเนี่ยท่านจะทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามครับ
4: ครับผม
5: นี่คือตัวอย่างนี่คือตัวอย่างที่สุดแล้วผมขออนุญาตคุณวิชัยตอบคำถามนี้ด้วยผมขอยกตัวอย่างที่สูงสุดในช
4: ี
5: วิตของพวกเราหลายๆคนนะฮะ
4: ใช่เลย
5: การประกาศพระปฐมรมราชโองการในสมัยที่เสด็จขึ้นครองราชนะฮะกระทันหัน
4: ดู
5: ที่ทรงได้ตั้งตัวใดๆเลย
4: ครับ
5: วันนั้นประกาศว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามและได้ทรงทำเช่นนั้นคุณวิชัยครับทุกๆวันทุกๆเดือน
4: ครับ
5: เป็นเวลา70ปีแห่งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร
4: ั
5: ชกาลที่9ครับมาตั้งแต่มีพระชนมายุ18จนถึง89จนวันสวรรคตนะฮะนี่คือการประกาศเป้าหมายคุณผู้ชมเป้าหมายภาษาอังกฤษเราก็ใช้คำง่ายๆว่า purpose of life เป้าหมายชีวิต
4: ครับ
5: ผมบรมราชโองการว่าเพื่อใครทำทุกอย่างเนี่ยทำไปเพื่ออะไรเพื่อ2อย่าง2สิ่งสิ่งที่ทำนั้นเป็นประโยชน
4: ์ครับ
5: เป็นประโยชน์นะไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์และสองเพื่อความสุขครับ
4: ครับ
5: ใครทำให้เพื่อให้ใครมิสติทำให้พระองค์เอง
4: ครับ
5: ใช่แต่เพื่อให้มหาชนชาวสยามนะฮะซึ่งเมื่อ70กว่าปีก่อนตอนที่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมัยพระชนมายุ18เนี่ยประชาชนชาวสยามมหาชนชาวสยามเรามีประมาณ18ล้านคนนะฮะจนถึงวันที่สวรรคตเนี่ยเรามีเกือบ70ล้าน
4: ครับ
5: 66 67ล้านคน
4: ครับ
5: คำว่ามีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้หรือไม่คุณชัยครับ
4: จับต้องได
5: ้มากมายมหาศาล
4: วัน
5: นี้ยังเรียนรู้เราเองแค่เดินตามเรายังเรียนรู้ได้ไม่หมด
4: ไม่หมด
5: นี่คือตัวอย่างคุณชัยนะผมว่าเป็นคือท่านพระองค์ท่านทรงเป็นไอดอล
4: ครับ
5: ต้นแบบถ้าเราจะดูใครเป็นต้นแบบเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการมีชีวิตการทำงานที่มีความหมายต
4: ่
5: อเองและต่อผู้อื่นนะครับก็ขออนุญาตนะผมคิดว่าคุณวิชัยเห็นด้วยแน่นอนว่าขออน
4: ุ
5: ญาตยกตัวอย่างพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราเนี่ยแหละครับ
4: ใช่ครับแล้วสิ่งที่สำคัญคือพระองค์ท่านตรัสแล้วพระองค์ท่านทำนะครับพอท่านตรัสและท่านทำผลออกมาก็คือทุกๆคนก็จะได้ประโยชน์และได้ความสุขถึงพระองค์ท่านจะเหนื่อยพระวรกายถึงพระองค์ท่านบางครั้งบางทีเสด็จพระราชดำเนินนั้นยากลำบากกว่าคนทั่วไปเยอะมากนะครับใครๆอย่าคิดว่าพระมหากษัตริย์จะไปไหนมาไหนแล้วจะสะดวกรวดเร็วทุกอย่างไม่ได้เป็นความจริงนะครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่พระองค์ท่านทรงทำให้ดูให้สัมผัสแล้วก็เป็นยังประโยชน์ให้กับพระสกลนิกรนั้นผมเชื่อว่าเป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจ ที่ทำให้หลายต่อหลายคนในบ้านเมืองนี้นั้นได้น้อมนำ

0: นะฮะแล้วก็ได้นำไปปฏิบัตินะครับคุณนายฮะทีนี้พอเราเห็นคนรุ่นก่อนๆแล้วเราเห็นคนรุ่นถัดๆมาเนี่ยนะครับผมเข้าใจพวกเขาอยู่อย่างหนึ่งว่าพวกเขาเกิดมาท่ามกลางความแตกต่างนะครับคนรุ่นก่อนอยู่อย่างค่อนข้างลำบากคนรุ่นใหม่ผ่านความลำบากของคนรุ่นก่อนไม่เรียบร้อยแล้วเขาก็เลยอยู่กับความเจริญการพัฒนาเพราะฉะนั้นมีหลายแต่หลายคนใช่ไหมครับที่ยังค้นหาตัวเองไม่ค่อยเจอเลยว่าที่สุดแล้วเป้าหมายในชีวิตของพวกน้องๆหรือหลายๆคนที่ใช้ชีวิตอยู่ณวันเวลาแบบนี้หาอะไรอยู่และไอ้ที่หามันใช่หรือเปล่าคุณนายมีมุมมองยังไงฮะ
1: ครับคือเราต้องดูบริบทแล้วก็ระบบนิเวศของสังคมในปัจจุบันคุณวิชัยครับ
0: ครับ
1: วันนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจก็คือว่าระบบนิเวศของเราเนี่ยมันกลายเป็นระบบโซเชียลมีเดีย
0: โอ้ใช่
1: โลกของเราเนี่ยมันกลายเป็นโลกคู่ขนานนะครับโลกคู่ขนานคือหนึ่งโลกของความเป็นจริงชีวิตของเราจริงๆเป็นอย่างไรกับโลกที่เราเข้าไปใช้ชีวิตของเราเนี่ยนะฮะอยู่ในโซเชียลหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่แค่เยาวชนคนรุ่นใหม่นะคุณวิชัยมัน
0: พู
1: ดถึงคนอย่างพวกเราด้วยรุ่นพวกเราอ่ะมันก็ทำให้ชีวิตของเรามันไหลเข้าไปอยู่ในกระแสของโซเชียลมีเดียคุณวิชัยแล้วก็มีการไปเปรียบเทียบนะฮะว่าชีวิตเรากับชีวิตของคนในโซเชียลมีเดียน่ะทำไมเขาเป็นอย่างนั้นทำไมเขาเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วมันก็เกิดกระแสความเขาเรียกว่าความคาดหวังสังคมขึ้นมานะเมื่อมีโซเชียลมีเดียมันกลายเป็นโซเชียลเอ็กซ์ปีคเทชัน
0: ความหวังสูงเลย
1: สังคมคราวนี้มันก็มีปัญหาไดเลมม่าคือปัญหาย้อนแย้งอยู่ว่าเราตกลงเนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่ตามกระแสสังคมหรือครับชีวิตจริงๆของเราแต่ไม่ได้หมายถึงว่าชีวิตเราต้องเป็นเหมือนโซเชียลมีเดียนะคุณชัย
0: ใช่ครับ
1: ทานอาหารแบบแต่ละมื้
0: อ
1: แบบสวยหรูหรา
0: โอ้โห
1: ตูดไปที่สวยๆเก๋ๆคือคนเราทุกๆคนเนี่ยเราไม่สามารถจะมีชีวิตอย่างนั้นได้ทุกๆวันนะคุณชัย
0: จริงๆใช่
1: ถูกไหม
0: ถูกเลย
1: ว่าเรากำลังถูกความกดดันเนี่ยตรงเนี้ยกดดันของโซเชียลมีเดียมันเข้ามาแล้วมันเป็นทำให้เราต้องแบบตะเกียกตะกาย
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่คำว่าแค่ตะเกียกตะกายไป
0: เข้าใจเลยครับแบบนั้น
1: แล้วมันต้องกลับมานั่งถามตัวเองว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เป็นจริงมันคือความจริงในชีวิตของเราหรือไม่เราจะต้องไปให้คนอื่นเขาเห็นเราว่าเป็นนั้นจริงๆหรือไม่นะครับ
0: ประเด็นนี้น่าสนใจมากครับการที่เราจำเป็นหรือไม่ที่ต้องทำให้คนอื่นเห็นตัวตนของเราผ่านช่องทางบนโลกโซเชียลซึ่งบางคนเนี่ยเบื้องหลังจากที่ปิดเครื่องไปแล้วเนี่ยหรือว่าไม่ได้ออนบนโซเชียลเน็ตเวิร์กใดๆก็ตามมันคนละเรื่องกับภาพที่ปรากฏเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้สังคมบางทีเหมือนกับมีแรงกดสำหรับบางคนนะครับว่าขวนขวายตะเกียกตะกายอย่างที่คุณนายบอกว่าต้องหาไอ้นู่นให้ได้ต้องมีไอ้นี่เพื่อที่จะลงแล้วให้หลายๆคนได้ดูชีวิตมันก็นำมาซึ่งความทุกข์เยอะแยะสิครับถ้าเกิดเราจะต้องทำแบบนั้นนะ
1: ครับนี่แหละครับคือว่ามันเป็นยุคที่เราได้รับความกดดันนะฉะนั้นเราต้องพยายามแยกแยะตัวเองออกมาให้ได้ด้วยคุณชัยนะครับ
0: ครับผม
1: แล้วที่มันต้องกลับเข้ามาค้นหาว่าอะไรเนี่ยคือจุดแข็งที่แท้จริงของตัวเราเองอะไรคือความรู้ความเชี่ยวชาญที่แท้จริงของตัวเราเองสิ่งที่เราจะสามารถนำเอาเนี่ยความรู้ความสามารถประสบการณ์ของเราเนี่ยมาตอบโจทย์ชีวิตของเราได้นะครับแล้วการตอบโจทย์ชีวิตของคนรอบข้างเราได้ด้วยถ้าเกิดตรงนี้คล้ายๆว่ามันหมุนลงมาจนมันลงล็อกได้คุณวิชัยนี้ฮะคือชีวิตที่มีพลังครับ
0: ใช่เลยนะครับแต่ทีนี้หลายคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆปุ๊บเนี่ยครับด้วยการที่เขาออกแบบชีวิตของเขาเองแล้วเขาคาดหวังคำว่า work life balance ในมุมของความเป็นจริงบางทีมันไม่มีคำว่า life balance ใช่ไหมครับนะแล้วก็นำมาซึ่งอย่างที่ผมเรียนนะฮะมีความทุกข์มีความกังวลมีความกดดันหลายอย่างบางคนไปถึงขนาดเป็นซึมเศร้าบางคนก็ไปทำอะไรผิดเพื่อให้เดินได้เงินได้ทองอะไรพวกนี้มารวยเป็นร้อยล้านรวยเร็วๆไอ้นี่แปลกๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปสืบไปมาจากอยู่บ้านก็ไปอยู่คุกก็มีหลายคนละในมิติตรงนี้เนี่ยถ้าหลายคนอยากจะสำเร็จได้อะมันมีปัจจัยอะไรและความสำเร็จในมุมมองของคุณนายสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยครับมองว่าพวกเขาต้องการอะไรถึงจะเรียกว่าสำเร็จแล้วที่ผ่านๆมามันได้ไม่ได้เพราะอะไรอะครับ
1: คือความสำเร็จที่แท้จริงของเราคุณนิชัยครับก็คือว่าเราเนี่ยมีความสุข
0: มี
1: ความนะในทุกขณะที่เราได้มีลมหายใจนะครับได้

0: อ่ะก็อาจจะแบบว่าเล่นเกมน่าจะเล่นเกมจนแบบว่าลืมทานข้าวล
1: โอ
0: ืม
1: ้
0: กินน้ำนะโอเคไหมแต
1: ฮ
0: ่
1: ะ
0: แบบว่า
1: ใช
0: ส
1: ่
0: สมัยเราเป็นเด็กอ่ะส
1: ค
0: ม
1: ร
0: ัย
1: ั
0: เ
1: บ
0: ราเด็กผมอาจจะแบบชอบอ่านหนังสือ
1: โอ้
0: สมัยนู้นนะอ่านหนังสือแล
1: ค
0: ้
1: ร
0: ว
1: ับ
0: อ่านแล้วมันเพลินอ่านไปเรื่อยๆจนแบบลืมเวลาโอ้ดูนาฬิกามันผ่านไปเป็นชั่วโมงชั่วโมง
1: อ่า
0: ที่เป็นต้นนั่น
1: ครับ
0: จะเป็นการวัดนะความสุขและความสําเร็จของเราชีวิตของเราจริงๆก็คือว่าเมื่อใดก็ตามตัวตนของเรามันหายไปเลยใน
1: ครับ
0: สิ่งนั้นในการกระทํานั้นๆนะจนกระทั่งเวลามันไหลของมันไปเองเรื่อยๆแล้วมันเกิดความพีคคุณวิชัยคว
1: ฮ
0: าม
1: ะ
0: พีคของประสิทธิภาพในการทํางานครับ
1: โอ้อันนี้ผมว่าสําคัญมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นบางทีแต่ละคนอาจจะตีความที่แตกต่างกันไปความสําเร็จสําหรับหลายแต่หลายคนหลายเจเนเรชันก็อาจจะไปมองเรื่องเงินบางคนอาจจะไปมองเรื่องของเกียรติยศศักดิ์ศรีอื่นๆใดๆและแม้กระทั่งบางทีสังคมเราก็ตกใจนะครับกับการที่มีผู้ใหญ่บางท่านบอกว่าการกินฟรีเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมโอ้
0: แต่
1: ทำไมได้รู้เนี่
0: ต
1: ย
0: อนนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะ
1: ต้องจ่ายตังค์แล้วครับห
0: ต้อง
1: กสิ
0: จ
1: บ
0: ่าย
1: บาท70 บาทต้องจ่ายเอง
0: ต้
1: แ
0: อ
1: ล้
0: ง
1: วค
0: ข
1: รั
0: อ
1: บ
0: ขอบคุณนะฮะขอข
1: ฮ
0: อบ
1: ะ
0: คุณผู้ที่นำเสนอไอเดียนี้ด้วยนะฮะ
1: ครับผม
0: ดี
1: เพ
0: ม
1: รา
0: า
1: ะฉ
0: ก
1: ะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันจะใช่ความสุขที่แท้จริงหรือเปล่าครับทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อให้ได้เงินมาสารพัดวิธีเพื่อให้ได้คอนเนคชันแล้วก็ได้มีตำแหน่งแห่งผลแล้วก็ยอมที่จะเอาอะไรก็ตามไปแลกเพื่อให้ได้เกียรติยศศักดิ์ศรีเรื่องพวกนี้มุมมองคุณนายมองไว้ยังไงฮะ
0: คือถ้าเกิดว่าท่านใดก็ตามที่ยังไปยึดอยู่กับไอ้เรื่องพวกนี้ซึ่งมันเป็นเปลือกภายนอกอยู่เนี่ยนะครับก็คือว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยต้องให้เวลาในการทําความเข้าใจกับเรื่องโลกธรรมแปดให้มากขึ้นนะฮะ
1: ครับ
0: มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนะฮะมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมีนินทา
1: ใช่
0: คือเราต้องเข้าใจของที่ยังเป็นคู่อยู่
1: คร
0: ท
1: ั
0: ี
1: บ
0: ่ดําเนินอยู่ในโลกใบนี้มันจะมีทั้งสองฝั่งไปเรื่อยๆฮะ
1: ครับผม
0: ลาภยศอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปเรื่อยๆคืออย่าไปหลงกับมันนะอย่ามัน
1: ใ
0: เ
1: ช
0: ป็น
1: ่
0: ของชั่วคราวคุณชัย
1: ครับ
0: มันมาแล้วมันไปครับ
1: ใช่ครับถ้าอยากจะเห็นชัดๆเลยนะครับทุกๆวันที่30 กันยายนของทุกปีครับนะฮะโลกธรรม8มาเลยครับใช่ไหมฮะนะฮะจากตำแหน่งสูงสุดในวงการราชการหรือบางทีในเอกชนก็ตามแต่เคยมีลูกน้องคอยหิ้วกระเป๋าคอยมีคนอกใจหลังจากตำแหน่งมันหลุดไปเรียบร้อยแล้วมันก็ไปอยู่กับคนอื่นต่อจริงไหมฮะตัวพวกท่านเหล่านั้นเนี่ยงงบางคนปรับตัวไม่ถูกนะครับนั่นเองนะฮะแล้วทีนี้บางคนก็มีปัญหาถึงขนาดที่เรียกได้ว่าอยากจะแก้แล้วก็ไม่รู้จะยังไงมองไปมองมาเออไปบวชดีกว่านะนะฮะเพราะเห็นบางรูปก็คือถ้าเกิดว่าเป็นพระแท้ถ้าก็มีจริยวัตรแบบหนึ่งส่วนว่าบางทีพระที่มีปัญหาคือเข้าไปปุ๊บก็ไปนะญาติโยมสีกงสีกลางเงินทองเนี่ยแล้วมันจะเป็นทางออกไหมครับกับการบวชนะครับ
0: คืออย่างน้อยคุณวิชัยเขาก็ถือว่าได้เดินเข้าไปในเส้นทางที่ดีงามนะฮะคือ
1: ฮ
0: แ
1: ะ
0: ต่จะได้ผลอย่างไรหรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านละว่าได้มีโอกาสละอยู่ใกล้ละที่สุดแล้วฮะถ้าเกิดว่าใจเปิดใจ
1: ครับ
0: เปิดผมเชื่อว่าโอกาสก็จะเปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะไปตรงนั้นด้วยความแบบจับพลัดเรียกว่าจับพลัดจับผลูไปไม่ได้มีความตั้งใจเต็มใจหรืออะไรไปแต่ถือว่าตัวนั้นเป็นโอกาสที่ดีมากนะฮะแต่จะไปต่อหรือไม่ก็แล้วแต่ตัวท่านนั่นแหละครับ
1: ครับผม
0: แต่อย่างไรก็ต้องอนุโมทนานะถ้าท่านใดไปในเส้นทางสายนั้นจริงๆนะครับ
1: ครับแต่ถ้าหากว่าบางคนไม่สะดวกเลยครับคืออยากจะหาความสุขจะหาตัวตนอยากหาเป้าหมายในชีวิตแล้วไม่ต้องไปออกบวชทําได้ไหมครับต้องทําอย่างไรครับ
0: คือคุณวิชัยครับมันต้องฝึกตั้งแต่ก่อนที่เราจะคืออายุเกษียณน่ะว่าคือถ้าเราเข้าใจว่าคุณค่าของชีวิตความหมายของชีวิตของเราที่แท้จริงมันไม่ได้ยึดติดอยู่กับสิ่งที่เรามีเราเป็นนะฮะยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งทั้งหลายเนี่ยนะครับผมขอยกตัวอย่างตัวเองเนี่ยม
1: ค
0: ี
1: รับ
0: ต้องขอบพระคุณหลายๆองค์กรที่จักรุณามอบตำแหน่งเอาต่างๆมาให้นะฮะผมก็ขอบพระคุณมากผมไม่มีความจำเป็นใดๆอย่างเงี้ยผมสามารถมีชีวิตได้แล้วก็สามารถทำงานได้ด้วยโดยไม่ต้องไปติดกับตำแหน่งที่จะมีหรือไม่มีไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนั้น
1: ครับ
0: คือหมายถึงว่าถ้าก่อนที่เราจะเกษียณก่อนที่เราจะอำลาตำแหน่งต่างๆเนี่ยคุณวิชัยถ้าเราได้ฝึกไว้แล้วอะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยมันคือชีวิตที่งดงามนะงดงามและมีความหมายโดยที่ไม่ได้ไปยึดติดกับ การสรรเสริญการที่ใครจะต้อง

0: มาเรียกท่าน
1: อ
0: เรี
1: ื
0: ยก
1: ม
0: นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยผ
1: ค
0: ม
1: รั
0: ว
1: บ
0: ่าฝึกได้ทุกคนอ่ะแล้วจะมีหรือไม่มีตําแหน่งอ่ะชีวิตเราก็ยังสามารถจะทรงคุณค่าได้ต่อไปครับไม่ใช่
1: จริง
0: มันจะมีพลังอ่ะมี passion มีพลังที่จะเดินไปเรื่อยๆครับไม่เป็นไรครับ
1: เห็นด้วยเลยครับเพราะฉะนั้นณตอนนี้ผมว่าหลายๆคนพอฟังคุณนายได้ชี้แนะแล้วคงจะเริ่มค้นหาตัวเองเจอคงจะรู้ว่าวิธีการเราจะต้องเดินหน้าอย่างไรแล้วเรายังสามารถยังประโยชน์ให้กับเราและคนอื่นได้หรือไม่จริงไหมครับแล้วบางเรื่องบางราวเนี่ยถ้าหากว่ารู้ว่าเป็นเส้นทางที่ถูกก็ต้องทําให้มันถูกตามเส้นทางมันก็จะทําให้เรานั้นสามารถหาความสุขในชีวิตเจอบางครั้งบางทีไม่ต้องไปลงทุนอะไรเยอะแยะใช่ไหมครับอยู่ที่ใจของเราเองหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับอยู่ที่ใจก็คืออยากจะสรุปกลับมาตรงที่ว่าง่ายๆเลยว่าการค้นหาความหมายของงานค้นหาความหมายของชีวิตเราทําให้เกิด work life balance ขึ้นมาได้ครับ
1: อืม
0: จุดที่งานแล้วก็ความสุขเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันมัน
1: คร
0: ค
1: ั
0: ื
1: บ
0: อสิ่งเดียวกันแล้วมันกลายเป็นเนื้อเดียวกันตรงนั้นแหละฮะเราได้เจอแล้วครับคุณวิชัยอย่างเช่นคุณวิชัยเนี่ยก็ได้เจองานที่มีคุณค่า
1: ค
0: ม
1: ร
0: ี
1: ับ
0: ความหมายของกับคุณวิชัยแน่นอนนะฮะคุณวิชัยก็จะไม่สามารถยืนหยัดมาได้อยู่จนถึงปัจจุบันคือว่าน
1: ั่นน
0: คุ
1: ะ
0: ณวิชัยเป็น
1: ใช
0: ผู้
1: ่
0: ด
1: ครั
0: ำ
1: บ
0: เนินรายการนะฮะเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าก็ได้เจอแล้วนะฮะคือความหมายของชีวิตของเราซึ่งแ
1: อ
0: ต่
1: ื
0: ละค
1: ม
0: นก็จะต้องแตกต่างกันฮะน
1: ใช
0: ะ
1: ่ครับผมเพราะฉะนั้นเรามีวิธีการขอให้เราคิดให้ได้คิดให้เป็นนะครับเราจะหาความสุขได้เจอนะครับแล้วก็ความสุขที่เราจะได้ทําผ่านทางมูลนิธิทำดีครับมีกิจกรรมอะไรดีๆที่จะฝากกับทุกท่านก่อนไหมครับสักครึ่งนาทีครับ
0: ครับก็เดี๋ยวผมก็ช่วงนี้ก็เดินทางไปภูฏานแล้วก็จากนั้นจะต่อไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็
1: อื
0: จะ
1: ม
0: มีโอกาสที่จะน้อมนำบุญมาให้คุณวิชัยแล
1: ค
0: ะ
1: รับ
0: แฟนรายการของเราทุกคนนะครับอนุโม
1: ครั
0: ท
1: บผ
0: น
1: ม
0: าครับคุณวิ
1: คร
0: ช
1: ั
0: ับ ย
1: แล้วเดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรดีๆอย่าลืมนะครับตอนนี้เพิ่มเพื่อนในไลน์กลุ่มนะฮะใน LINE SID Foundation นะครับเดี๋ยวก็จะมีข่าวดีๆมาเตือนให้ทราบนะครับเอาละครับวันนี้คุณนายมีภารกิจต้องเดินทางไปภูฏานขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับแล้วก็มีเรื่องดีๆมาฝากพวกเราต่อไปเดี๋ยวคุยกันต่ออาทิตย์หน้าขอบคุณทุกท่านฮะสวัสดีครับคุณนายครับสวัสดีคร
0: ค
1: ั
0: ร
1: บ
0: ับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ผู้พิการขาขาดใช้สิทธิ์บัตรทองรับบริการเท้าเทียมไดนามิกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อช่วยให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นเดินได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจขึ้นเท้าเทียมไดนามิกนวัตกรรมการแพทย์ไทยในระบบบัตรทองสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมง
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย